0: เศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
6: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
7: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
6: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
7: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
8: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
9: อาหารที่สุดยอดและการบริการที่สุดยอด
10: ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจกันนะ
11: เขาเป็นนักชิมระดับเทพอย่างนั้นเหรอครับ
12: อาหารที่พร้อมทานที่สุดเชฟจะทำการเสิร์ฟให้ถึงมือลูกค้า
10: เมนูเรียกน้ำย่อยนี้ทำโดยเชฟโหรันไม่ฟังความเห็นใครแต่ก็ยอมปรับความคิดของตัวใหม
13: ่แรนเมซงโตเกียวโดนวิจารณ์เละแล้ว
14: ถ้าลูกค้าไม่มาที่ร้านเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าถึงที
15: ่ร้านอาหารระดับบีแต่3ดาวเลยค่ะ
10: เป็นการกำหนดระดับโลกเลย
14: ฝีมือนายยังไม่ถึงระดับของร้านเราง
16: ั้นผมขอลาออกก็แล้วกัน
14: ยอมรับซะว่าผมเป็นเชฟไม่ได้บ้าม
10: าถึง10อันดับ
16: คราวนี้ล่ะคิม
6: ินอตสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุดรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับตอนนี้คอการเมืองหลายๆคนนะครับจับตาไปที่ความชัดเจนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับศึกซักฟอกก็ในเบื้องต้นมีความชัดเจนออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะยื่นกันยื่นยติได้น่าจะช่วงปลายเดือนนี
1: ้ครับ
0: ไปเดือนกันยายนแล้วก็ล็อกเป้าไปที่2คนหลักๆในเบื้องต้นเมื่อสักครู่คุณพริษฐ์เฉลยไปแล้วนะครับทั้งนายกอนุทินแล้วก็รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับนอนหนูกับนอนนกนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าประเด็นคือประเด็นเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาบ้างแล้วล่ะนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องรอดูว่าเขาจะมีหลักฐานอะไรใหม่ที่จะมาแฉกันกลางสภาอีกหรือเปล่านะ
1: ด้วยความเคารพเลยนะสองชื่อเนี่ย
0: ครับ
1: จัดอยู่ในประเภทที่ยังไงก็โดนต้องโดน
0: เขาใช้คำว่าเบื้องต้น
1: เบื้องต้นด้วย
0: เบื้องต้นแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดู
1: ถ้าทรงนี้ก็มีแหละครับนะครับคุณชัยชนกจะต้องโชว์ฝีไม้ลายมือในการชี้แจงให้เด็ดขาดกว่าที่ผ่านมาเพื่อยุติข้อครหานะครับอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมนี่ก็เรื่องร้อนในสภาเหมือนกันพี่ประจักษ์ครับข้อเสนอจากวุฒิสมาชิกครับให้ต่างชาติเข้ามาทำกิจการถือครองกิจการได้ 100% เพื่อแก้ปัญหานอมินีครับทัวลงโดนถล่มยับเลยว่านี่ใช่วิธีที่แก้ปัญหาที่ดีจริงเหรอนะฮะ
2: คือด้านหนึ่งเนี่ยคุณประทุมวงสวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นสวกลุ่ม11มาจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวก็มาตรงสายนะครับถึงแม้ว่าด้านหนึ่งอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทัวลงกันเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่านี่เป็นระดับสวมีความคิดความอ่านแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาไก่กานะครับนี่จบปริญญาเอกด้านเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ผลงานในวุฒิสภาก็ไม่ธรรมดาครับหลายต่อหลายครั้งเราก็ได้เห็นบทบาทของเธออยู่คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้จะมีความเห็นด้านหนึ่งบอกว่านี่เป็นการออกมาแสดงความเห็นที่มันไม่เหมาะไม่ควรกับคนระดับสวแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่มันก็ปฏิเสธข้อที่จริงไม่ได้ครับว่าเรื่องราวที่มันเป็นช่องโหว่ช่องว่างเรื่องของการตรวจสอบหรือแม้แต่การเอื้อประโยชน์ให้กับทุนเทาที่เข้ามาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายรวมทั้งเข้ามาถือครองที่ดินโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีมันก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันและดูเหมือนว่าเราจะตั้งท่ารำมวยกันมานานแล้วครับตอนนี้ก็ยังรำมวยกันอยู่ครับยังไม่ขึ้นชกบนเวทีเลยครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มที่เรื่องเบาๆก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับเมื่อช่วงต้นก่อนเข้ารายการเนี่ยได้ฟังกันไปนิดนึงเป็นน้ำจิ้มแล้วนะครับก็คือนายกอนุทินร้องเพลงอีกแล้ว
1: อีกแล้วเหรอ
0: ใช้คำว่าอีกแล้วหรือเปล่านะครับก็น่าจะอีกแล้วแหละเพราะว่า ร้องต่อกันมาหลายงานละ
1: หลายงานแล้ว
0: หลายงานแล้วนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่เป็นงานเลี้ยงรับรองนะครับการเยือนของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์วองนะครับก็นายกก็ร้องเพลงแล้วก็นายกสิงคโปร์ก็เล่นกีตาร
1: ์ครับ
0: นะครับแต่ว่าจะเป็นเพลงไหนนะครับเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยฮะ

0: ี
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องตีความอะไรมั้งหลายๆคนก็คุ้นแหละกับเพลงนี้
1: อุ้ยผมตีผมตีความ
0: ผมว่าแล้วคุณจะต้องตี
1: ผมตีความคือได้ยินเพลงนี้ทีไรนะ
0: คิดถึง
1: Thailand version ของคุณทักษิณชินวัตรมันเข้ามาในหัวสมองทุกทีเลยแต่จริงๆไม่ได้โยงอะไรหรอก
0: เพลงดังมันเป็นเพลงอมตะที่ใครๆก็ชอบไง
1: คุณอนุทินเคยลองเล่นเพลงนี้มาก่อนแล้วก่อนหน้านี้ก็มันก็เป็นเพลงแบบสากลน่ะร
0: ู้
1: จักกันทั่วไปนะ
0: แล้วก็ความหมายดีนะครับช่างมันปล่อยวางไปอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในงานเลี้ยงรับรองนะครับเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำรับรองทางนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์วองนะครับนายกและภริยาเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรตินายกสิงคโปร์แล้วก็ภริยาที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะแขกของรัฐบาล
1: นายกสิงคโปร์ก็โซโลกีตาร์อยู่ข้างๆนะครับ
0: โซโลกีตาร์อยู่ข้างๆแล้วก็มีนายกอนุทินของเราร้องเพลงก็คือเขาบอกว่าเป็น2ผู้นำประเทศที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยเล่นดนตรีได้นิดหน่อยพอมาเจอกันก็เลยมีซีนนี
1: ้ไม่สลับกันนะไอ้ประโยคเมื่อกี้ห้ามสลับ
0: เป็นซีนนี้นะครับแล้วก็ก็ชื่นมื่นกันไปนะครับแล้วก็เป็นการที่นายกสิงคโปร์เนี่ยมาเข้าร่วมเดินทางมาที่ไทยนะครับมาประชุม Thailand Singapore Leader Retreat นะครับเป็นครั้งที่5นอกจาก Let It Be แล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ร้องอีกหลายๆเพลงนะครับ Blowing in the Wind นะครับของ Bob Dylan แล้วก็เขาบอกว่านายกหว่องของสิงคโปร์เนี่ยก็เล่นกีตาร์ระหว่างที่นายกอนุทินร้องเพลงไปก็บรรยากาศชื่นมื่นเมื่อวานนี้นะ
1: ครับ

0: เน็กไททีมด้วยนั่นเส้นแบบเดียวกัน
1: หรือเปล่าเน็กไทคู่หรอ
0: เออดูดิ
1: เป็นความบังเอิญหรือเปล่าหรือว่า
0: จัดทีมนะชื่นมื่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณอนุทินได้เจอกับผู้นำต่างชาติแล้วก็ร่วมเล่นดนตรี
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนไปอินโดเน
1: า
0: ะ
1: อ
0: ินโดนะ
1: อินโดนีเซีย
0: ครั้งนั้นเนี่ยเจ้าตัวเป่าแซกผู้นำอินโดเขาก็ร้องไง
1: ครับ
0: สลับบทบาทคุณอนุทินเรื่องดนตรีเนี่ยได้นิดหน่อย
1: ครับตอนไปอินโดตอนไปลาวมั้ย
0: ครับ
1: ผู้นำก็มาร่วมกันร้องรำทำเพลงกัน
0: ครับ
1: ทั้งร้องทั้งเต้นก็ถือว่าเป็นการใช้คือรัฐบาลเขาพยายามจะพูดว่าเป็นการใช้ดนตรีในการสานสัมพันธ์ทางการเมืองก็
0: ไม่ได้ผิดอะไร
1: เป็นอีกหนึ่งเหตุผล
0: ครับคือมองได้คุณผู้ชมในทางการเมืองอ่ะมันก็เป็นความสามารถแขนงนึงของนายกทีนี้สิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันผมเห็นบางคนก็ไม่ค่อยโอเคแล้วอ่ะรู้สึกว่าบ่อยไปเนี่ยคุณผู้ชมในไลฟ์ของเราเนี่ยผมก็เข้าใจความรู้สึกในอีกด้านนึงดนตรีก็สามารถใช้ในการในงานช่วงรื่นเริงสังสรรค์ได้เหมือนกันแต่ก็มีความคิดเห็นจากนักสื่อสารการเมืองบางท่านที่เราเคยได้พูดคุยว่า อย่าให้มันไปกลบสาระสำคัญของงานอะไรทำนองนี
1: ้
0: ก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็รอคุณอนุทินเขาออกมาเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเนี่ยเขาได้พบกันครั้งนี้มันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรให้แก่ประเทศบ้าง
1: นะครับไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องที่เกริ่นเอาไว้แล้วก็เป็นความชัดเจนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตอนนี้ชัดเจนในเบื้องต้นแล้ว
0: อันนี้ร้องเพลงไม่ช่วยแล้วนะครับ
1: ร้องอาจจะร้องไม่ได้แล้วในสภานะ
0: ครับ
1: นะครับก็ทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นจะติซักฟอกนะครับเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะราวๆปลายเดือนนี
0: ้ครับ
1: ปลายเดือนกันยายนก็ล็อกเป้าไปที่นายกอนุทินแล้วก็รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับส่วนเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังเรื่องที่หัวหน้าเทงพูดนะครับเรื่องที่ออกมาบอกว่าตัวของหัวหน้าเทงตัวของพรรคประชาชนสสของพรรคประชาชนโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ถอดได้เหมือนกันเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามกับบุคคลในรัฐบาลหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับเดี๋ยวไปฟังคำตอบของรัฐมนตรีพระดอนกันครับ
2: คุณเท้งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอย่างไรบ้าง
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณและขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
0: สามครั้งเลยนะ
1: ครั้งทรีทาง
0: เนี่ยตีความไงแค่นี้นะครับไม่ได้ชี้แจงอะไรเพิ่มแล้วนะ
1: ก็ต้องบอกว่าขอบคุณทีๆขนาดนี้3รอบนะครับก็นักข่าวก็ไปถามแหละรัฐมนตรีพระดอนเมื่อวานนี้ย้ำคำพูดของหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับผู้นำฝ่ายค้านที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้คือหัวหน้าเท้งแกบอกว่าแกสามารถที่จะโหวตให้คุณอนุทินเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมาโหวตให้ภูมิใจไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลได้เนี่ยทางพรรคประชาชนก็สามารถที่จะถอดได้เหมือนกัน
0: ถอนยังไงอ่ะ
1: ก็เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามกันไม่ใช่เมื่อวานก่อนนักข่าวไปถามว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้เนี่ยจะสามารถเขย่าทางนายกรัฐมนตรีเขย่าภูมิใจไทยได้มากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: หัวหน้าเท้งก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาว่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ถอดได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: พอเมื่อวานนักข่าวไปถามคุณพระดอนก็เลยได้คำตอบแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนอกจากขอบคุณไป3รอบแล้วเนี่ยคุณพระดอนยืนยันด้วยว่าบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะยอมรับการตรวจสอบนะซึ่งทางฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมที่จะยื่นยติซักฟอกก็พร้อมที่จะชี้แจงเพราะว่าเป็นสิทธิ์แล้วก็อำนาจหน้าที่โดยชอบของฝ่ายค้านแต่ว่าในฝากฝั่งของนายกครม.นะครับก็มั่นใจและก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่หลายๆคนโดยเฉพาะพรรคประชาชนเขาตั้งเป้าเอาไว้ตั้งป้อมเอาไว้เรื่องของหัวสว.ก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกข้อกล่าวหานะครับซึ่งมีหนังสือของพรรคคุณพระดอนบอกแบบนี้มีหนังสือของพรรคที่ใช้อ้างเป็นหลักฐานห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามไปรณรงค์เลือกสว.นะครับแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ดำเนินการอะไรที่มันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบครับ
3: ว่าในส่วนของพวกผมนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.วินิจฉัย หรือมีแนวทางแบบไหนเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปต่อสู้กันบนชั้นศาลพวกผมก็พร้อมที่จะต่อสู้บนชั้นศาลเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกผมได้มีการหารือแล้วมีการออกเป็นหนังสือในพรรคแล้วก็ชี้แจงกันในพรรคเนี่ยพวกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพวกผมไม่มีส่วนใดๆในการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน
0: สิ่งที่คุณพลดอนได้กล่าวก็คือการชี้แจงปฏิเสธในขั้นต้นเรื่องของข้อกล่าวหา
1: ครับ
0: หัวสว.ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยโดนกล่าวหาพาดพิงแบบกล่าวหาไปถึงพฤติการน่ะว่าคุณน่ะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้ครับ
0: นะครับทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณอนุชาได้เล่าว่าเบื้องต้นเขามี2ชื่อก็คือคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีชัยชนกรัฐมนตรีดีอีอันนี้โดนแน่เรื่องไทย AI พาสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องหัวสว.ซึ่งเราเชื่อว่าเขาจะเอาเข้าไปคุยในสภาแน่ๆเว้นแต่ว่าจะโดนประท้วงจนการประชุมมันไปไหนไม่ได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเขาพูดเรื่องหัวสว.เนี่ยชื่อมันจะไปไกลกว่า2คนนั้นมากครับแม้คุณพลิตจะบอกว่าเบื้องต้นมีแค่2ชื่อก็ตามแล้วการอภิปรายในครั้งนี้เขาใช้มาตรา151ของรัฐธรรมนูญนะครับเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายก็ต้องลงมติข้อสำคัญของการลงมติก็คือคณิตศาสตร์การเมืองคุณผู้ชมหลายท่านในช่องทาง YouTube Live ผมดูอยู่ก็เชื่อว่าอภิปรายไปเวลาโหวตรัฐบาลก็ชนะเพราะที่จริงเป็นอย่างนั้นครับคณิตศาสตร์การเมืองเป็นแบบนั้นข้อที่จริงในสภาก็เป็นแบบนั้นแต่ใครได้คะแนนโหวตได้คะแนนน้อยนี่อีกเรื่องนึงและข้อมูลเนื้อหาที่ฝ่ายค้านจะนำมาเชื่อเฉือนเนี่ยมันเข้มขนาดไหนมันกรีดแผลลึกขนาดไหนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผลิตเขาพูดถึงแนวทางในการนัดหมายหารือกำหนดวันที่จะอภิปรายการรายละเอียดต่างๆครับไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
4: ผมคิดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกทีเดียวนะครับแต่ผมก็ฝากไว้นิดนึงว่าผมเห็นในมุมนึงเห็นนายกก็บอกว่าพร้อมจะตอบทุกคำถามแต่ผมก็หวังว่านายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบ
1: ก่อนหน้านี้มีคำถามว่าจะเป็นการยื่นอภิปรายแบบไหน
0: ครับ
1: จะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติหรือว่าจะเป็นการอภิปรายทั่วไปหรือจะเป็นทั้ง2แบบนะครับเบื้องต้นเนี่ยได้ข้อสรุปมาแล้วจะเป็นแบบอภิปรายไม่ไว้วางใจซักฟอกนะครับแล้วก็ต้องมีการลงมติกันส่วนประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยก่อนหน้านี้มีการเกริ่นเอาไว้2ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของหัวสว.ซึ่งแน่นอนมีแน่ๆอีกเรื่องนึงก็คือปมการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับแต่ว่าพอมีชื่อของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เป็น2คนแรก2คนหลักที่จะถูกอภิปรายก็แน่นอนก็หนีไม่พ้นปมของThAI Passport แน
0: ่
1: ๆนะครับมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านเขามีการประชุมหารือกันนะครับแล้วก็มี3พรรคที่เข้าร่วมก็คือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พรรคกล้าธรรมนี่พรรคหลังเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตแล้วก็รอคอยว่าท่าทีจุดยืนเรื่องของการอภิปรายนะครับเนื้อหาในการอภิปรายจะเป็นอย่างไรสำหรับกล้าธรรมนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็วิเคราะห์กันถึงท่าทีของกล้าธรรมที่อาจจะเข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าหลังจากนี้นะฮะก็ไปพูดคุยไปประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆด้วยไปคุยกับพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็ยังมีพรรคอื่นๆอย่างเช่นพรรคเสรีรวมไทยนะครับพรรคไทยพรรคดีแล้วก็พรรคไทยรวมพลังนะครับที่เข้าร่วมเป็นพรรคที่6นะครับในการประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านส่วนข้อมูลเนี่ยในวงประชุมเขาบอกว่ามาจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยด้วยพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันนะครับส่วนปฏิกิริยาท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับยังคงย้ำถึงเรื่องของการดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่บ้านบางพลี
0: ครับ
1: นะครับบ้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับเมื่อที่กำหนดเอาไว้ก็คือ6กันยายนนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวคุณจุลพันธ์เนี่ย มีการบอกว่าไม่ได้มีการหารือกันเรื่องของการปรับครม.คือนักข่าวถามแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันในเรื่องของการปรับครม.หรือเปล่านะครับและอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการซักฟอกเป็นการหารือ

0: ทินและคุณชัยชนกนี่เป็นเป้าใหญ่ที่จะเจาะได้ยากง่ายขนาดไหนนะครับพูดคุยกับอาจารย์สุวิชาเป้าอารีครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เรื่องผมสวัสดีทุกท่านครับ
0: ครับอาจารย์ครับถ้าดูจากความนิยมดูจากเป้าหมายแล้วก็จุดเปราะบางที่ฝ่ายค้านพยายามตีเข้าใส่รัฐบาลการล็อกไปที่ตัวคุณอนุทินรวมถึงคุณชัยชนกด้วยเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังในการซักฟอกครับอาจารย
2: ์คือก็เป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับของทางฝ่ายค้านแน่นอนคุณอนุทินยังไงก็ต้องโดนเพราะถือว่าเป็นศูนย์กลางของคณะรัฐมนตรี
1: ครับ
2: นะครับคำถามประเด็นคำถามกันมาว่าทำไมอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขามุ่งเป้าเนี่ยถึงเป็นคุณชัยชนก
0: ครับ
2: แน่นอนคุณชัยนกเนี่ยคือลูกคุณเนวินจริงๆเขาต้องการโยงนะครับโยงพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินนะครับเข้ากับคุณเนวินนะครับเพราะเขาก็เชื่อกันว่าคุณเนวินก็อยู่เบื้องหลังอะไรนะในการบริหารจัดการในอะไรนะในการให้คำแนะนำปรึกษากับนายกอนุทินในการบริหารจัดการในแต่ละเรื่องนะครับทีนี้คำถามคือว่าทำไมต้องเป็นคุณชัยนกแน่นอนว่าคุณชัยนกเป็นลูกคุณเนวินที่ลองคิดถึงสมัยก่อนสิตอนคุณอนุทินเป็นนายกสมัยแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่มีคุณชัยชนกมาอยู่ตรงนี้เท่าไหร่นะก็ยังไม่ค่อยโดนโจมตีเท่าไหร
1: ่
2: พอครั้งนี้พอแต่งตั้งเข้ามาเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรียกว่าเป็นสายล่องฟ้าคือคุณอนุทินเนี่ยนะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดสังเกตดูสิเวลาเขาโจมตีเนี่ยนะแล้วคุณอนุทินจะต้องเป็นคนเดียวที่ออกมาตอบโต้นะครับออกมารับศึกหนักอยู่คนเดียวในการถูกตอบโต้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยขาดใครครับขาดเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับคนตัวใหญ่ที่คอยมารับศึกแทนนะอย่างสมัยก่อนรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับนะก็ยังมีกำนันมาคอยรับศึกแทนรัฐบาลพลเอกประวิตรไอ้พลเอกประยุทธ์ก็มีพลเอกประวิตรรับศึกแทนแต่คุณอนุทินเนี่ยไม่มีพอไม่นอกจากไม่มีคนรับศึกแทนแล้วคุณอนุทินต้องรับศึกคนเดียวแล้วเนี่ยทำยังไม่พอดันมีคุณชัยชนกซึ่งเป็นลูกคนในวินเนี่ยอยู่ข้างๆนะครับก็เลยกลายเป็นสายล่อฟ้าที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาต้องจะโจมตีอยู่แล้ว
0: ครับ
2: นะครับ
0: อาจารย์อย่างคุณสุประชัยใจสมุทรนี่ถือว่ารับศึกแทนหรือยังอาจารย
2: ์คุณสุประชัยผมว่ายังไม่อยู่ในระดับที่ขึ้นมารับศึกแทนก็เป็นแต่ว่าออกไปต่อกรด้วย
0: ครับ
2: นะครับแต่ไม่ใช่หนังหน้าไฟที่คอยรับทุกเรื่องนะครับคือหลังล่างไฟที่รับทุกเรื่องต้องอย่างพลเอกประวิตรอย่างกำนันสุเทพเมื่อก่อนเนี่ย
0: ค
2: ือเป็นทั้งรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นทั้งผู้มีบารมีมีอำนาจในการจัดการภายในพรร
1: ค
2: นะครับในการจัดการเจรจาทุกอย่างนะครับเป็นหนังล่างไฟแทนตัวนายกแต่คุณอนุทินเนี่ยข้อเสียคืออนุทินไม่มีหนังล่างไฟตรงนี
1: ้ครับ
2: แต่กับใครนอกจากไม่มีหนังล่างไฟแล้วเนี่ยนะครับคุณชัยนกเนี่ยนะครับเป็นลูกคนในวินดันเป็นสายล่อฟ้าอีกเพราะเนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามแน่นอนนะครับฝั่งตรงข้ามเขาก็มองเขาเป้าโจมตีจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่คุณเนวินแหละนะครับแม้คุณเนวินยังไม่ได้อยู่ในกรอบคณะรัฐมนตรีใดๆก็ตามนะ
1: ครับ
2: แต่เขาก็มองว่านี่คือครูใหญ่แห่งอะไรนะครูใหญ่แห่งบุรีรัมย์อ่ะ
1: ครู
2: คอยให้คำปรึกษาคุณอนุทินงั้นเขาก็เลยมุ่งเป้าที่นั่นทีนี้ตอนนี้เขามีคุณชัยนกอยู่ในคอรมอก็เลยโอ้ทั้งนั้นเป้ายิ่งใหญ่ๆเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: อาจารย์ถ้าดู2คนที่เขาล็อกเป้าไว้เบื้องต้นนายกรัฐมนตรีแน่นอนแหละอาจจะไหลไปได้เรื่องของการตอบโต้เรื่องของการชี้แจงในสภาแต่สำหรับคุณชัยชนกต้องบอกว่าอาจจะเป็นมือใหม่กว่าคุณอนุทินนะครับในการชี้แจงในการตอบโต้ฝ่ายค้านในสภาเนี่ยคุณชัยชนกน่าจะทำได้ดีแค่ไหนถ้าดูจากที่ผ่านๆมาครับ
2: ผมว่าคุณชัยชนกอาจจะต้องเรียนรู้อีกสักระยะนึงในการตอบโต้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็รู้สึกเรียนรู้ในการลุกขึ้นอภิปรายเนาะกับคนอื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนจำได้ว่าตอนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจำได้ไหมครับที่ลุกขึ้นมาประกาศบอกว่าไม่เอาไอ้คาสิโนอ่ะนะครับนะฉะนั้นอาจจะต้องเรียนรู้ในวิธีการในการลุกขึ้นมาตอบโต้แต่ไม่ต้องผมเชื่อเขาคงมีองคลักษณ์พิทักษ์ชัยชนกน่ะ
1: ครับแล้วการอภิปรายในครั้งนี้ครับอาจารย์ถ้าดูจากข้อมูลที่ผ่านมาก็หลายๆคนบอกว่าก็สะบักสะบอมเหมือนกันแล้วก็ถ้าจะมีข้อมูลใหม่ที่ฝ่ายค้านเขาเอามาเปิดในสภาอีกเนี่ยมันจะยิ่งเป็นการเปิดแผลรัฐบาลเปิดแผลท่านนายกเปิดแผลคุณชัยชนกแล้วก็เ มันจะทำให้

0: เรื่องของคะแนนนิยมหลังจากนี้เนี่ยมันจะลดต่ำลงไปอีกหรือเปล่าครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับคือคะแนนนิยมก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะถือว่าคือการอภิปรายเนี่ยเรามีการเปิดแผลแต่ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านนี่ก็เปิดแผลเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะเปิดแผลนู้นแผลนี้จากโพลอยู่อันนึงที่ผมทำมาว่ารัฐบาลเนี้ยนะครับจะสะบักสะบอมเรื่องอะไรบ้างคนก็มองว่าเป็นเรื่องไอ้สอบท้องถิ่นกับเรื่องหัวสวเนี่ยคือจะเป็นหัวใจหลักของการสอบระบบคนกับไม่ได้มองประเด็นที่คุณชัยชนกดูแลไอ้เรื่องไอ้ไทย AI พาสปอร์ตอ่ะ
0: ครับ
1: คนไม่ได้มองประเด็นนี้เป็นจะเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความสะบักสะบอมเขากับมองเป็นประเด็นเรื่องท้องถิ่นกับสอบท้องถิ่นกับเรื่องของหัวสวผมว่า2ประเด็นนี้คงประเด็นที่มุ่งเป้าหลักไปที่ทางคุณอนุทินทางนายกโดยตรง
0: ครับ
1: นะครับนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าคุณชัยชนกเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ต้องตอบเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตนะครับก็เป็นประเด็นอย่างที่คุณไอ้รัชนกเนี่ยเขายื่นเรื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของคุณภาพของตัวไทย AI พาสปอร์ตที่คุณชัยชนกจะต้องลุกขึ้นมาตอบคำถามให้ได้นะครับทีนี้ถ้าทั้งสองท่านทั้งคุณอนุทินนะครับถ้าคุณชัยชนกเนี่ยตอบคำถามไม่ได้เนี่ยนะครับเป้ามันจะไปที่คุณชัยชนกคนเดียวไม่ทั้งครม.แต่ถ้าคุณอนุทินตอบคำถามไม่ได้อันนี้วุ่นแน่เพราะมันทั้งครม.นะครับฉะนั้นผมว่าถ้าโดนเปิดแผลเยอะๆแน่นอนอาจจะส่งผลต่อคะแนนนิยมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูก่อนว่าเพราะเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลก็ใช้นโยบายไอ้ตัวประชานิยมเนี่ยเป็นตัวเข้าไปทดแทนคะแนนเสียง
2: ครับ
1: นะครับ
2: อาจารย์ดูเหมือนมันจะมาในช่วงที่แบบช่วงปลายๆท้ายๆของไทยช่วยไทยพลัสพอดีอาจารย์มันจะมีผลอะไรในสภาไหมครับ
1: ก็ผมว่าไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ต้องห่วงมันเป็นนโยบายที่มีคะแนนอยู่แล้วอะนะครับนะครับว่าที่สำคัญเนี่ยให้ไปดูไอ้ตัวบัตรคนจนดีกว่าเพราะบัตรคนจนผมเชื่อว่าครั้งที่แล้วที่คะแนนมันลงเพราะบัตรคนจนนะครับแต่ทีนี้ตอนนี้เขามีการทบทวนสิทธิ์กันใหม่หมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคะแนนมันจะตีกลับมาแต่มันตีกลับมาไม่หมดหรอกครับเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยมันจะไม่ได้บัตรคนจนในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของชนชั้นกลางนะครับที่ได้รับกระแสจากข่าวจากสื่อต่างๆจากประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวสวเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตเรื่องของสุจิตสอบท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับหลายๆประเด็นเนี่ยที่โผล่เข้ามาเราจะทำให้คะแนนตรงนี้มันร่วงลงได้ซ
0: ึ่
1: งเดี๋ยวเราต้องรู้ก่อนว่าคะแนนเนี่ยมันคือมันจะนึกออกไหมครับมันจะมีจุดดีที่ทำให้คะแนนดันขึ้นแล้วก็จะมีจุดเสียที่ทำให้คะแนนกดลงมันก็ต้องไปบาลานซ์กันว่าเดี๋ยวดูว่าบาลานซ์แล้วมันจะเป็นยังไง
0: ครับแนวโน้มมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ถ้าเรายึดจากช่วงก่อนที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศแล้วตอนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่เดือนที่6แล้วแล้วก็ปัญหาก็ทวีถาโถมเข้าไปแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปก็มีในมุมบวกเหมือนกันที่ได้คะแนนบวกมาแนวโน้มหลังจากนี้หลังจาก6เดือนไปจะเป็นยังไงครับอาจารย์
1: เอานี้เราลองเทียบกับโพลคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2
0: กับ
1: ครั้ง69ที่ผมทำม
0: าน
1: ะครับผมบอกได้เลยว่าคะแนนพักเนี่ยลงมาถึง10กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะครับมันลงมาเยอะเลยนะครับคำถามคือว่าจะกลับเข้าไปจับ10กว่าเปอร์เซ็นต์คืนมาไหมไม่คืนหรอกครับผมกำลังมองว่าอย่างเก่งพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินจะได้คะแนนกลับคืนมาบ้างกลับคืนมาบ้างนะก็คืออาจจะขยับขึ้นสักไม่รู้ผมเดาเล่นๆสัก 4-5 จุดหรืออาจจะคงที
0: ่
1: แต่ผมเชื่อว่ามันคงไม่กดลงไปต่ำกว่านี้แล้วเพราะว่าไอ้ตัวบัตรคนจนเนี่ยมันจะเป็นตัวดึงคะแนนคืนส่วนหนึ่งแต่มันจะโดนไอ้กดด้วยไอ้ตัวเนี่ยที่กำลังโดนประเด็นโจมตีต่างๆมากมายกดลงไปอีกนะครับผมเชื่อว่าคะแนนคงไม่คืนเข้าไปกับตอนหลังเลือกตั้ง
0: หรือ
1: ตอนช่วงเลือกตั้งแต่อาจจะคืนไปบ้างเล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ยังไม่เก็บนะผมเก็บอีกทีก็นู่นอ่ะปลายเดือนกันยาทำคะแนนนิยมทางการเมืองอะไรแต่มั่นครั้งที่3และ69
0: ครับครับโอเคครับอาจารย์ช่วงนี้ตรวจสอบอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีนะครับผอ.นิดาโพนะครับอาจารย์บอกว่าก็เก่งข้อสอบเหมือนกับหลายๆคนในส่วนของนายกอนุทินนอหนูเนี่ยจะโดนเรื่องของหัวสวแล้วก็เรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเป็นหลักนะครับและแน่นอนคุณชัยชนกชิดชอบก็น่าจะถูกซักเรื่องของ AI Passport THAI Passport เป็นหลักๆแล้วก็ เหตุที่

0: ไปมุ่งเป้าที่คุณชัยชนกแน่นอนเป็นกล่องดวงใจของคุณเนวินชิดชอบนะครับลูกชายของคุณเนวินก็อาจจะโดนหนักหน่อยแล้วก็จะเป็นบทพิษตรวจทดสอบนะครับคุณชัยชนกด้วยแต่ว่าเบื้องต้นจากที่ดูครั้งที่ผ่านมาเรื่องของการอภิปรายอะไรต่างๆนานานะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องเรียนรู้อีกสักนิดนึงสำหรับเรื่องของการชี้แจงเรื่องของการอภิปรายตอบโต้ในสภานะครับเพราะว่าศึกนี้ศึกใหญ่นะครับศึกซักฟอกแต่ที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของคะแนนนิยมของรัฐบาลนะครับอาจารย์บอกว่าก่อนที่จะเข้ามาบริหารประเทศจนถึงช่วงเวลานี้นะครับก่อนหน้านี้ที่เคยทำไว้มันลดต่ำลงค่อนข้างเยอะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยลดมากกว่า 10%
1: ครับ
0: แต่ในมุมที่ถูกเรื่องราวต่างๆท้าโถมเข้าไปมันก็ยังมีมุมดีที่มุมบวกที่มันส่งผลให้คะแนนไม่กดลงไปมากกว่านี้มากกว่า 10% นั่นก็คือเรื่องของนโยบายที่มีการนำเสนอออกมานะครับก็อาจจะไปหักลบกลบหนี้กันแล้วก็ต้องดูว่าอาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ได้ลดต่ำลงไปมากสักเท่าไหร่นักมากไปกว่านี้แต่อย่างไรมันก็ไม่ดีดขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนสมัยที่คะแนนนิยมคุณอุ๊งอิ๊งกับพรรคเพื่อไทยดิ่งลงช่วงมีความขัดแย้งชายแดนกัมพูชานะครับดิ่งแบบดิ่งเลยแล้วก็ไม่กลับมาจริง
0: ๆครับ
1: อันนี้จากผลสำรวจนะครับคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงที่ฟักฟอกต้องจับตาคือวอลลุ่มข้าราชการหลังๆนี่เริ่มทันหนัก
0: ครับ
1: ในการซักฟอกในหลายๆสมัยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าฝ่ายการเมืองนำข้าราชการมาตั้งวอลลุ่
0: ม
1: เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการอภิปรายร่วมถึงชี้แจงนอกสภาด้วย
0: ครับ
1: ฝ่ายค้านเล่นในสภาอธิบดงอธิบดีปลัดมาแถลงชี้แจงนอกสภาแบบนี้คู่ขนานนี่เป็นอีกเรื่องที่จับตาเดี๋ยวขุดแคะมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องที่ติดค้างกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการและคุณผู้ชมหลายคนให้ความสนใจมากครับเรื่องของการถือครองกิจการในประเทศเราของชาวต่างชาติโดยชาวต่างชาติที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องนอมินีเยอะมากแล้วมันก็กลายเป็นช่องว่างให้เกิดสัญชาติเทาชาตินู้นเทาชาตินี้เทาไทยเทาก็มีขอโทษเถอะนะฮะก็เลยมีข้อเสนอขึ้นมาว่าเอ้าถ้างั้นก็เปิดโอกาสให้ครอบครองได้ 100% เลยดีไหมปรากฏว่าพี่ประจักษ์ครับดีไหมเนี่ยไม่รู้แต่โดนทัวลงไหมโดนไปแล้วนะฮะสำหรับผู้เสนอ
2: ก็มันเหรียญมี2ด้านอยู่แล้วครับ
1: ครับ
2: ข้อเสนอของสว.ปทุมวงสวัสดิ์เนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในมุมที่บอกว่านี่อาจจะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือไม่เข้าใจไม่ยักชาติหรือแม้แต่อาจจะมีวุฒิภาวะที่ไม่เพียงพอกับระดับคนที่เป็นสว.แต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายเรื่องนะครับและตัวของสว.ปทุมเองเนี่ยอย่างที่บอกครับไม่ใช่ไก่กาครับทั้งบทบาทก็ดีทั้งระดับการศึกษาก็ดีการก็มาเป็นสว.เนี่ยก็เรียกได้ว่ามาตรงสายเลยนะครับ
1: ครับ
2: และก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีบทบาทที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเขย่าในหลายเรื่องเช่นเดียวกันไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องเริ่มต้นนะครับว่าประเด็นที่มันร้อนฉาบนโลกโซเชียลเกิดขึ้นทันทีครับหลังจากที่สว.ปทุมวงสวัสดิ์นะครับมีการอภิปรายเรื่องแนวทางในการที่จะแก้ไขรับมือปัญหานอมินีให้กับชาวต่างชาตินะครับนี่เรียกได้ว่าลุกขึ้นเสนอนะครับเสนอให้ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทในไทยแล้วก็ถือหุ้นเอง 100% เต็มไปเลยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานอมินีที่ถูกถือครองโดยคนไทยแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานะครับตัวของสว.ประทุมเนี่ยมีการย้ำชัดเลยนะครับเป็นการกระตุกเตือนนะครับบอกว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับทุนเทามาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงนะครับถึงขณะนี้ไม่ควรที่จะมาถามกลับนะครับว่าตกลงใครเป็นคนที่มีอำนาจตัวจริงเสียงจริงเพราะเมื่อเราเปิดทางให้เขามันก็นำมาสู่ประเด็นปัญหาและข้อหลีกเลี่ยงมากมายครับตั้งแต่หลีกเลี่ยงให้คนไทยมาถือหุ้นแทนหลีกเลี่ยงภาษีเกิดช่องว่างช่องโหว่ช่องว่างเกิดขึ้นมากมายนะครับนี่เป็นประเด็นที่ทางสว.ปทุมเนี่ยหยิบยกขึ้นมาอภิปรายแล้วก็มีการยกเปรียบเทียบยกตัวอย่างประเทศรัสเซียครับบอกว่าที่รัสเซียเนี่ยถ้าใครเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาจะเปิดช่องทางให้ 100% เต็มเพราะฉะนั้นถ้าไทยจะแก้ปัญหาเรื่องนอมินีต่างชาติมันก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็เริ่มต้นอย่างจริงจังปรากฏว่าข้อเสนอของสว.ปทุมเนี่ยอย่างที่คุณประชัยเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ครับปรากฏว่าทัวร์ลงกระหนาวครับมีคนไปเยี่ยมเยอะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเนี่ยหลายมุมนะครับไม่เพียงเรื่องเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับไม่รักชาติบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับ ที่สำคัญที่สุดยังถูกวิพากษ์

กว่านี่ความคิดความอ่านไม่เหมาะกับวุฒิภาวะของการเป็นสว.หรือไม่อย่างไรนะครับก็มีการวิจารณ์กันเยอะครับหนึ่งในคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นี่เป็นอดีตรองโฆษกของพรรคพลังประชารัฐหลายคนคงจะจำก็ได้ครับคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชครับนี่ออกมาโพสต์ข้อความนะครับหลังจากที่ช่วงหลังก็เริ่มที่จะขยับเคลื่อนไหวแล้วครับมาโพสต์ข้อความบอกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต้องจับโนมินีครับต้องจับโนมินีต้องตรวจเส้นเงินแล้วก็ค้นหาผู้ที่รับผลประโยชน์ตัวจริงเสียงจริงครับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เข้าไปมีเอี่ยวมีส่วนเอื้อประโยชน์ให้ก็ต้องไม่ปล่อยปละไม่ละเว้นหาไม่แล้วถ้าจะต้องมาแก้กันที่เรื่องของกฎหมายมันก็จะแก้กฎหมายไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่เป็นความเห็นส่วนหนึ่งที่สอดแทรกกันเข้ามานะครับยังมีความเห็นที่หลากหลายหลายตัวหลายคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็คงจะอ่านความเห็นอ่านเรื่องการแสดงทัศนะของผู้คนกันไปเต็มที่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับการที่จะมาด่วนสรุปว่าตัวของสว.ปทุมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรือแม้แต่ไม่มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมกับคนระดับสว.ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่จะไปรีบด่วนสรุปแบบนั้นครับเพราะตัวของสว.ปทุมอย่างที่เรียนไว้ครับไม่ใช่ไก่กานะครับไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่ได้มีบทบาทนะครับในช่องทางทางการเมืองเพราะตัวสว.ปทุมเนี่ยจบปริญญาเอกครับปริญญาเอกด้านการท่องเที่ยวและบริการจากนิด้าครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จบปริญญาโทที่นี่เช่นเดียวกันเป็นหนึ่งในสว.กลุ่ม11ครับกลุ่ม11ก็คือกลุ่มประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและบริการนะครับอย่างที่บอกครับมาตรงสายเลยนะครับและถ้าไปดูจากประวัตินะฮะไปดูจากประสบการณ์ต้องบอกว่าโชคโชนครับนี่ไปดูจากการแจ้งไว้บนเว็บไซต์สว.67นะครับเป็นเจ้าของโรงแรมเนเชอรัลพาร์ครีสอร์ทที่หาดจอมเทียนพัทยาเป็นที่ปรึกษาโรงแรมเนเชอรัลพาร์ครีสอร์ทที่จังหวัดพิษณุโลกครับเป็นเจ้าของไทยพัทยาเซ็นเตอร์ร้านอาหารนะครับร้านอาหารไทยและสปาไทยในกรุงมอสโกของประเทศรัสเซียนะครับนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าเคยเป็นผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเนเชอรัลพาร์ครีสอร์ทเวลคัมจอมเทียนพัทยาเคยเป็นผู้บริหารโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาโรงแรมดีเจนพัทยาชะอำและโรงแรมมนเทียนพัทยาครับเรียกได้ว่าหลากหลายมากนะครับสำหรับประสบการณ์ของสว.ปทุมคนนี้ครับขณะเดียวกันครับในวุฒิสภาบทบาทเดียก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าสร้างผลงานมีข่าวคราปรากฏบนสื่อในช่วงที่ผ่านมานี้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมครับที่คดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกคดีครับนอกจากนี้ครับยังเสนอให้มีการยกเลิกกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณียกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเสนอให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับกับการนำเสนอเรื่องการออกหมายจับนะครับของสื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลสาธารณะโดยให้เหตุผลว่านี่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลคนนั้นครับและที่สำคัญครับที่ทำให้ทัวลงอย่างต่อเนื่องมากมายเช่นเดียวกันในช่วงก่อนหน้านี้ครับก็คือเรื่องที่ออกมาแสดงท่าทีคัดค้านไม่เห็นด้วยกับแนวทางการตัดงบอาหารกลางวันของส.ส.และส.ว.นะครับหลังจากที่ทางวิบุตรเนี่ยเห็นด้วยที่จะมีการตัดเรื่องงบอาหารกลางวันของทางส.ว.ครับโดยตัวของส.ว.ประทุมเนี่ยบอกว่านี่มันเป็นเรื่องของเกียรติเป็นเรื่องของเกียรติยศเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของคนเป็นสมาชิกวุฒิสภามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเพราะฉะนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไม่ใช่ยกเลิกอย่างเช่นลดปริมาณอาหารลงครับก็ครั้งนั้นเรียกว่าทัวร์ลงแบบช้ำๆเช่นเดียวกันครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามาดูประเด็นที่สว.ปทุมมีการอภิปรายเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาตินั้นก็มีหลายประเด็นหลายมุมครับที่น่าสนใจตั้งแต่การระบุอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าระบบการตรวจสอบของไทยเนี่ยมันไม่เข้มแข็งเข้มข้นเหมือนกับที่ต่างประเทศเขาใช้นะครับก็เลยทำให้บรรดากลุ่มทุนเทาจากต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลือกประเทศไทยเป็นระดับต้นๆครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมี

0: ช่องว่างมีรูโหว่เยอะครับสามารถที่จะใช้เงินอัดสามารถที่จะอุดได้ด้วยคอนเน็กชันสามารถที่จะสามารถพูดคุยเจรจานะครับคือสามารถที่จะได้รับไฟเขียวมันเป็นไทยแลนด์ออนลี่ครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีนำมาสู่การปฏิวัติมาสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่มีการเสนอนะครับบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7-8 หน่วยงานเนี่ยต้องบูรณาการต้องทำเรื่องนี้ร่วมกันนะครับตั้งเป็นวอร์รูมเป็นซิงเกิลคอมมานด์ก็คือเป็นศูนย์เดี่ยวครับอยู่ภายใต้การสั่งการบริหารอาจจะบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลก็ว่ากันไปครับเรื่องข้อมูลก็ต้องมีการเชื่อมต่อที่ชัดเจนครับเป็น Data Center นะครับก็คือเป็นศูนย์ที่เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆต้องมารวมอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่กระจัดกระจายต่างคนต่างทำอย่างที่เป็นอยู่ครับนี่เท่าจะว่าไปแล้วก็เป็นการชี้แล้วก็กระทุ้งไปยังจุดที่มันเป็นช่องโหว่ช่องว่างของทางรัฐบาลไทยของประเทศไทยตราบใดที่อะไรอะไรมันยังสามารถที่จะซื้อได้ด้วยเงินหรือสามารถที่จะใช้เงินกลุยทางไปได้ครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เรื่องนอมินีทุนเทาไม่ว่าจะเป็นทุนเทาจีนไม่ว่าจะเป็นทุนเทารัสเซียหรือทุนเทาอิสราเอลรวมไปจนกระทั่งถึงทุนเทาต่างๆมากมายครับตอนนี้เข้ามาสร้างและขยายอาณาจักรอย่างเป็นร่ำเป็นสันในประเทศไทยครับสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปนะครับไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับซับซ้อนต้องไปค้นหาอะไรนะครับเอากันง่ายๆแม้แต่ระดับรัฐมนตรีครับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่มท.2ครับนี่ก็ไปเจอด้วยตัวเองทั้งระหว่างที่ลงพื้นที่ไปตรวจที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับแล้วก็เข้าไปในจุดที่ถูกเรียกว่านี่เป็นพื้นที่ของชาวอิสราเอลครับก็โดนดูดีมาแล้วครับล่าสุดเนี่ยนำเจ้าหน้าที่ครับฝ่ายปกครองภายใต้แผนปฏิบัติการสิงปราบมังกรพยองที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานครนี่ครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับไปเจอสถานบันเทิงไม่มีใบอนุญาตซึ่งเป็นเรื่องปกติมากครับในบ้านเรานะครับนอกจากนี้ยังพบด้วยนะครับว่ามีการอ้างว่ามีตำรวจไทยเนี่ยถือหุ้นอยู่ครับเป็นการถือหุ้นลมครับคอยอำนวยความสะดวกให้ครับนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างที่บอกครับมันไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรที่ไหนครับแต่ประเด็นคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือเรื่องของการไปตรวจพบนอมินีทุนเทาต่างชาติก็ดีเรื่องของการเปิดธุรกิจที่มันผิดกฎหมายก็ดีกับคำสั่งที่บอกว่าให้ปิดให้ไปตรวจสอบไปดำเนินการอย่างเข้มข้นอย่างจริงจังเนี่ยในทางปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ให้มีข่าวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อแล้วสุดท้ายก็กลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนเดิมหรือไม่ตราบใดที่เงินนั้นยังง้างได้ทุกอย่างครับมันไม่ได้ต่างจากสุภาษิตของจีนโบราณที่บอกว่ามีเงินจ้างผีโม่แป้งได้นะครับความจริงเรื่องของการถือครองนอมินีครับเรื่องของการให้คนไทยไปร่วมถือหุ้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับเอากันว่าที่ผบ.ตร.ท่านใหม่เนี่ยนะครับก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมานี่ท่านน่าจะมีข้อมูลเรื่องนี้ดีเพราะว่าท่านนำทีมปฏิบัติการพิเศษลงไปตรวจสอบไปตรวจค้นหานะครับทั้งที่หาดที่เกาะพะงันแล้วก็ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปหลายครั้งพบเครือข่ายนอมินีสวมสิทธิ์ครองที่ดินและลงทุนกิจการไม่ชอบด้วยกฎหมายมูลค่ามากกว่า 1,500 ล้านบาทนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการต่อยอดขยายผลไปตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดในฝั่งอันดามันครับทั้งพังงาทั้งกระบี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภูเก็ตพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายต้องสงสัยกว่า 1,450 บริษัทครับถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ครับมีมูลค่ารวมกันเนี่ยนะครับประมาณ 1,000 ล้านบาทครับซึ่งนี่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงครับอันเป็นผลจากการถูกปล่อยปละละเลยมาคราวนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นี่เป็นตัวเลขของทางหน่วยงานราชการเลยครับผ่านคำให้สัมภาษณ์ของคุณพลพีนะครับมท.2บอกว่ามหาไทยกับทางกระทรวงพาณิชย์มีการจับมือร่วมกันครับทำฐานข้อมูลพบว่ามีบริษัทที่ต้องจับตาทั่วประเทศขณะนี้ครับที่ชัดเจน 2,314 บริษัทถือครองที่ดินไทยมากกว่า 5,800 แปลงครับ มูลค่ารวมกันประมาณ 65,000 ล้านบาทครับขีดเส้นใต้ครับมูลค่า 65,000 ล้านบาทนะครับและยังมีอีกประมาณ 14,000 บริษัทครับที่ยังต้องมีการ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่ครับอีก 14,000 บริษัทนะครับนี่สะท้อนให้เห็นนะครับว่ามูลค่าการเข้ามาสร้างอาณาจักรของกลุ่มทุนเทาในประเทศไทยนั้นมันกว้างไกลกว้างใหญ่ไพศาลอย่างยิ่งนะครับนะฮะนี่เฉพาะตัวเลขที่มีการตรวจสอบและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับยังมากมายมหาศาลขนาดนี้แล้วที่ยังตกหล่นนะครับยังไม่ได้อยู่ใน database เนี่ยมันจะมีอีกเท่าไหร่ครับเผลอๆเนี่ยมีการประมาณการกันไว้นะครับว่ามูลค่ามันอาจจะพอๆนะครับหรืออาจจะมากกว่าธุรกิจกลุ่มแก๊งมิดกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเคยอาละวาดเอาเงินของคนไทยเอาทรัพย์สินของคนไทยไปรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทครับบางทีอาจจะใกล้เคียงกับตัวเลขนี้ก็เป็นได้นะครับขณะเดียวกันครับทางกรมที่ดินเนี่ยแม้ว่าจะมีการออกคำเตือนนะครับออกคำเตือนประชาชนทั่วไปเรื่องของการถือครองที่ดินเป็นนอมินีครับคนต่างชาตินะครับบอกว่านี่เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งครับเสี่ยงต่อการติดคุกและการถูกบังคับให้มีการขายที่ดินนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนไทยโดยส่วนหนึ่งนั้นก็ไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวครับไม่ได้หวาดหวั่นไม่ได้เกรงกลัวด้านหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าได้รับอมิตสินจ้างนะครับจ่ายค่าตอบแทนจากกลุ่มทุนเทาเหล่านี้ขณะเดียวกันก็ยังมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังสามารถที่จะไปเจรจาสามารถที่จะมีอะไรต่ออะไรเพื่อเปิดไฟเขียวได้นะครับนี่คือความเชื่อของคนไทยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ทำให้ประกาศเตือนของทางกรมที่ดินเนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายทั้งที่ระบุโทษทั้งจำคุกทั้งปรับเนี่ยเอาไว้ละเอียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือการออกมาอภิปรายมาเปิดข้อมูลในหลายด้านของสว.ปทุมเนี่ยมันเป็นเสมือนตัวเร่งมันเป็นเสมือนเสียงสะท้อนนะครับให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่ซุกอยู่ใต้พรมของเราเนี่ยมันมากมายครับเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของกลุ่มทุนเทาในต่างชาติครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องจับตากันต่อไปหลังจากในช่วงที่จับที่ผ่านมาก็จับตากันไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วนะครับก็ต้องจับตากันต่อไปครับนี่คือ Thailand Only ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ในสภาเองก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นจะว่าของขึ้นไหมของขึ้น
2: มันจะขึ้น
3: มันเดือดนิดนึงคำพูดแล้วนะ
1: คุณผู้ชมทีนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีข้อถกเถียงเกิดขึ้นจากที่ประชุมสภานะครับอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามแต่ก็ เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคอการเมืองได้มากทีเดียวฝั่งหนึ่งก็จับจ้องไปที่ประธานสภาผู้ทำหน้าที่ณขณะนั้นรองประธานสภาผู้ทำหน้าที่ประธานณขณะนั้นเหมือนกับไปปิดไมค์ใส่ผู้แทนจากพรรคประชาชนคุณพัทรพลลีลาภัทรนะครับสสเชียงใหม่ซึ่งกำลังยังไม่ทันพูดจบดีแล้วคุณพัทรพงษ์เนี่ยเขาก็แบบขึ้นและเขาก
2: ็มีเพื่อนสสอีกจำนวนหนึ่งด้วย
1: ใช่แล้วมันก็มีคำพูดที่แลบออกมาแลบไปเข้าไมค์นะครับ เกิดอะไรขึ้นไปดูเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นครับ
4: สรุปครับท่านประธานกับเล่มรายงานเล่มนี้ครับผลงานเกือบ1ปีของสมาชิกวุฒิสภาค่าของคนอยู่ที่ผลของงานครับซึ่งผมว่าตัวเล่มรายงานของสว.ในมือผมเล่มนี้ตอบชัดเจนแล้วครับว่าสว.ชุดปัจจุบันทำงานกันเพื่อใครแล้วยึดโยงผลประโยชน์ของใครผมไม่อาจสามารถที่จะปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้พรรคประชาชนจึงมีมติ
5: ต่อไปเชิญท่านชนาธิปสุภสิริ
4: โอ้เอาอย่างนี้เลยเหรอ
6: แม่งทุเรศใช่ไหม
5: พูดเข้าไมค์นะคะท่านพูดจาไม่สุภาพนะคะมาถอนด้วยที่ว่าทุเรศเนี่ยท่านสมาชิกถ้างั้นวันนี้นะคะเราอภิปรายมาพอสมควรแล้ว
7: ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านคือปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมรับท่านประธานจะมาแก้ไขนะครับแต่ว่า ไม่อยากให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดครับขอความกรุณาท่านประธานเดินต่อนะครับ
5: สมาชิกคุณกิริยาคำพูดไม่สุภาพพวกคุณก็ต้องรับช่วยกันรับผิดชอบกันทั้งห้องเนี่ยละค่ะไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่คำว่าทุเรศแล้วมาพูดใส่ไมค์อ่ะมันก็ไม่ดีจริงๆเพราะงั้นประธานก็ต้องบอกได้ไหมว่าท่านสมาชิกทุเรศอย่างเงี้ยมันได้หรอเชิญท่านพลพงษ์
4: โอเคครับท่านประธานขออภัยครับเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อไปผมขออนุญาตถอนครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณมาก
3: ที่ประชุมเนี่ยเดือดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าท่านรองประธานที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
0: เดือด
3: เดือดแน่
0: เดือด
3: นะครับก็เป็นช่วงที่มีการประชุมสภาเมื่อวานนี้ใช่ไหม
0: ครับ
3: คุณมัลลิกาจิรพันธ์วณิชย์นะครับรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยก็นั่งเป็นประธานในที่ประชุมนะครับวาระเขาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดก็กฎหมายอากาศสะอาดนั่นแหละนะครับซึ่งผ่านการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาแล้วก็เป็นเรื่องที่ในชั้นวุฒิเขาแก้ไขเพิ่มเติมก็เลยส่งคืนกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อเป็นไปตามขั้นตอนนะ
0: ครับ
3: ก็เขาบอกว่าหลังจากที่มีผู้อภิปรายผ่านไป3คนนะคุณพัชสินปิตุเตชะสสระยองของประชาธิปัตย์คุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสสนครศรีธรรมราชของภูมิใจไทยและคุณภัทรพงษ์ลีลาภัทรสสเชียงใหม่ของพรรคประชาชนนะครับทั้ง3ท่านนี้ต่างก็อภิปรายสนับสนุนร่างพรบฉบับนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่วุฒิสภาเนี่ยปรับแก้ไขมาก็เลยเห็นสมควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่วมของทั้งสองสภานะครับเพื่อที่จะพิจารณาร่างพรบฉบับนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดซะก่อนนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณภัทรพงษ์อภิปรายบอกว่าไม่เห็นด้วยกับรายงานเล่มนี้ของสบค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับซึ่งคุณภัทรพงษ์เห็นว่าตัวเล่มรายงานของสบก็ตอบชัดเจนว่าสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยทำงานเพื่อใครแล้วก็ยึดโยงผลประโยชน์ของใครนะครับน่าจะเป็นประโยคนี้แหละนะครับที่ทำให้ท่านรองอาจจะต้องปิดไมค์ในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยคุณพัทรพงศ์บอกว่าไม่อาจจะปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยผ่านการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้พรรคประชาชนจึงมีมติพอบอกถึงคำนี้ปิดไมค์เลย
6: ไมค์ดับพอดี
3: ไมค์ดับพอดี
6: แล้วท่านรองก็ไม่ได้อธิบายด้วยว่าท่านปิดไมค์ก่อนที่จะพูดจบเนี่ย
3: คือ
6: สาเหตุอะไรหรือท่านเข้าใจว่าจบแล้วหรือด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้แต่ว่าเดือดคุณพัทรพงษ์เนี่ยเดือดหรือเปล่าไม่รู้อาจจะแค่แบบงอนงอนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้อะไรอ่ะแล้วก็สบถใช่ไหมแต่ท่านก็ดูภาษากายสีหน้าท่าทางน้ำเสียงท่านก็เดือดไม่พอใจว่าท่านเป็นผู้แทนนั่นทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้าประธานพูดบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ย
3: คือพอปิดไมค์แล้วเนี่ยนอกจากเสียงผู้ชายที่แทรกเข้ามาเป็นเสียงสบถเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของคุณพัทรพงษ์เองหรือเปล่าแต่ก็มีเสียงของสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งนะที่พูดมาแทรกไมค์มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปนะครับพอคุณพัทรพงษ์พูดไปถึงช่วงนี้เนี่ยช่วงก่อนที่ประธานจะปิดไมค์นะครับก็ถูกปิดไมค์ไปแล้วก็ไม่ได้พูดต่อนะครับทำให้นายชนาธิปสุพัชสิรินะครับส.ส.ของจังหวัดส.ส.แพร่ของภูมิใจไทยนะครับประธานเนี่ยให้อภิปรายต่อก็เลยทำให้เจ้าตัวเขาสะบัดขึ้นมาแบบนี
0: ้
3: นะครับมีอีกหลายๆคนที่พูดด้วยอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็คัดด้วยการที่คุณพัทรพงษ์ขอโทษแล้วก็ดำเนินการอภิปรายต่อนะครับก่อนจะถึงช่วงนั้นเนี่ยคุณณัฐวุฒิเมื่อสักครู่ได้เห็นได้ยินได้ฟังกันไปแล้วคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นประท้วงเหมือนกันบอกว่าท่านประธานด้วยความเคารพนะปัญหาส่วนบุคคลเนี่ยเดี๋ยวจะไปแก้ไขนะครับก็ไม่อยากจะให้มันกระทบการทำหน้าที่ของสมาชิกทั้งหมดนะครับอยากจะให้ประธานเนี่ยทำหน้าที่ต่อนะครับแล้วก็ทำให้การประชุมเนี่ยมันเดินหน้าต่อเพราะ
2: ดูท่าแล้วเนี่ยประธานกำลังจะปิดการอภิปรายแล้วก็ยุติการอภิปราย

0: การพิจารณาร่างกฎหมายณช่วงเวลานั้น
1: ช่วงชุลมุน
0: ช่วงชุลมุนแต่ว่าสุดท้ายคุณพัทรพงษ์เนี่ยขอโทษ
1: ครับ
0: ถอนแล้วก็เลยดำเนินการต่อไปได้
1: แค่นี้ก็ปิดได้เหรอ ผมนึกว่าเชิญออกอะไรอย่างเงี้ยท่านออกจากห้องประชุมถ้าท่านไม่ถอนท่านออกอะไรเงี้ย
0: ถ้
1: าปิดโอมันก็เสียโอกาสนะทีนี้ผมเล่าย้อนนิดนึงครับเหตุผลที่เขาต้องมาอภิปรายกันเมื่อวานนี้คือตัวร่างกฎหมายตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไปเข้าสู่ชั้นของวุฒิสมาชิกแล้วแล้วสวเขาก็พิจารณามาแล้วคุณพัทรพงษ์มี3ประเด็นที่เขาไม่เห็นด้วยที่สวปรับแก้มาแล้วเขารู้สึกว่าถ้ารับรองตามที่สวปรับแก้เนี่ยจะกลายเป็นกฎหมายที่นำมาแก้ปัญหาจริงไม่ได้เขาก็เลยอภิปรายว่ามันมีปัญหาคือ1เริ่มที่การเอื้อกลุ่มทุนนะครับสวไปเพิ่มสัดส่วนตัวแทนภาคธุรกิจแบบล็อกสเปค2คือการตัดสิทธิของประชาชนนะครับกฎหมายมีช่องโหว่หลายโครงการก่อมลพิษไม่รับฟังความเห็นประชาชน3คือขวางการกระจายอำนาจร่างของสสให้นายกอบจเป็นประธานนะครับแต่ว่าสวเปลี่ยนกลับไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคุณพัทรพงษ์บอกว่างั้นจะลงมติพรรคประชาชนมีมติว่าไม่เห็นด้วยเพื่อที่จะนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการร่วมสสสวขึ้นมาพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งนึงพอดีเมื่อสักครู่ช่วงท้ายยังไม่ทันจะพูดโดนตัดจบไปซะก่อนอันนี้ผมมาอธิบายให้ฟังสำหรับคุณผู้ชมที่ซีเรียสกับตัวกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าเราจะเข้าใกล้ฤดูฝนอีกแล้วเนาะ
0: ใช่
1: นี่มันปลายปีแล้วนะ
0: ใช่แต่ว่าผ่านสภาไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าพอไปถึงชั้นสว.เขาแก้ไขเนื้อหาบางส่วนมันก็เลยตีกลับมาที่สภาเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วในเนื้อหาจะเป็นยังไงแล้วก็จะผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เมื่อไหร่เพราะว่าหลายๆคนก็คาดหวังเหมือนกัน
1: ครับ
0: ติดตามกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้านี้ครับอยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธิตนันครับ
0: และให้วันใหม่

0: ตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางเลยค่ะตั้งแต่หน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เช่นเคยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วค่ะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือเราในเช้าวันนี้กับคุณสสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเอาเช้าวันนี้เห็นว่ามีแต่คนแชร์กันพัทยาดิต่างชาติเยอะมากโดยเฉพาะทหารอเมริกันใช่ไหม
0: อันนี้เรามองกันในมุมนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่จะมีตามมาก็ของยุ้ยเนี่ยขออนุญาตจองกัปตันแฟนทอมแล้วกันค่ะ
1: กัปตันแฟนทอมคือใครคร
0: ับเป็นสุนัขที่เยียวยาจิตใจอยู่บนเรือเดี๋ยวจะลงมาด้วย
1: อ๋อคือในเรือเนี่ยไม่ได้มีแค่มนุษย์แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสุนัขด้วย
0: ใช่ค่ะกัปตันแฟทอมเป็นลาบราดอร์รีทรีเวอร์นะคะสี Fox Red ในวัย4ปีค่ะ
1: โอเคอ่ะก็มีการคาดการณ์ในพื้นที่นะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีภาพบรรยากาศของการต้อนรับนะฮะจากหน่วยงานราชการไทยแล้วคนในท้องที่เลยนะครับหลักๆเนี่ยเขาก็จะมาพักแวะเวียนที่นี่คือเป็นการพักแบบเต็มรูปแบบนะ
0: ค
1: ือก่อนหน้านี้เหมือนจะพักมา2ที่นะครับที่กวม1แล้วก็อีกสักหนึ่งที่ผมจำไม่ได้แต่นั่นคือเป็นการไม่ให้ลงจากเรืออยู่ในบนพื้นที่แต่ในรอบนี้ที่มาพัทยาเนี่ยก็เป็นรอบที่เขาออกมาพักผ่อนกันแบบเต็มที่จริงๆเต็มสตรีมน้องยุ้ย
0: กำหนดการนะคะจะเยือนประเทศไทย 2-6 กันยายนค่ะก็เมื่อวานนี้เดินทางมาถึงหน้าน้ำบริเวณแหลมฉบังนะคะก็จะเห็นทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหญ่บรรดาอากาศยานของกองทัพเรือสหรัฐ
1: ครับ
0: บางทีบางคนอยากไปดูสิ่งเหล่านั้นนะเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจคุณผู้ชมคะแล้วก็กัปตันแฟทอมของยุ้ยนี่อันนี้ขอเลขกัปตันแฟทอมเลยอยากไปเกาพุงให้ไม่รู้เกาพุงได้หรือ
1: เปล่าเขาจับหรือเปล่านะเขาบอกว่าคาดว่านะครับจำนวนทหารที่มาเนี่ยประมาณ 5,000 นายจะเที่ยวพัทยากันรอบนี้เนี่ยเงินสะพัดกว่า100ล้านบาทนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กำลังตำรวจกว่า200นายของไทยนะครับดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอยู่แล้วก็กำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจำนวน 5,000 นายเนี่ยจะมาเข้าเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีโดยเรือ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเทียบท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่เมื่อวันที่2กันยายนเมื่อเช้าของวันที่2นะครับเงินประมาณ100ล้านบาทอาจจะมากกว่านั้น
0: ใช่แล้วนะคะเอาคุณผู้ชมทีนี้เรื่องสภาพภูมิอากาศค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนภาคเหนืออีสานตะวันออกใต้ฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
1: ดังนั้นใครจะวางแผนไปเที่ยวนะครับก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็วางแผนการเดินทางอย่าลืมนะครับเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับยางทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หัดเปลี่ยนกันด้วยเช็คกันด้วยนะด
0: ู
1: กันหน่อยนะครับทั้งลมยางแล้วก็ดอกยางรวมถึงขับเนี่ยก็อย่าจี้ท้ายกันมากเกินไปเบรกมันจะไม่ทันเอานะครับอ่ะไปต่อนะครับใครยังไม่ได้กินอะไรเช้านี้กับจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้แหมเรามาเขาเรียกว่าฝึกความอดทนในการกินอาหารเช้าหน่อยคือปกติเนี่ยมื้อเช้าเราควรจะเป็นมื้อที่แบบย่อยง่ายๆ
0: ใช่ไหมอ
1: ย่างเมื่อเช้าคุณกินโจ๊ก
0: ถูกต้องคุณรับประทานอะไร
1: ก็เหมือนเดิมฮะคุณผู้ชมผมลืมเมาเมื่อวานไปตรวจร่างกายมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะจานเด็ดใหม่หรือเปล่านะ
0: เขาแค้นใจมากคุณผู้ชมเพราะว่าคือหลังๆเขารับประทานเฮลตี้เขาจะกินไก่ต้มกินข้าวสวยแล้วก็ผักทุกๆเช้าเลย
1: เ
0: ห็นผลตรวจร่างกายคุณเป็นยังไง
1: ค่าคอเลสเตอรอลอยู่ที่238คุณผู้ชมผมเนี่ยใช่ฮะผมคนที่ออกกำลังกาย6วันต่อสัปดาห์แล้วก็กินดีนะครับบางทีมันมีเรื่องอื่นไปด้วยดังนั้นวันนี้เรามาเปิดอีกหนึ่งเมนูแต่ไม่ได้ให้กินทุกวันนะให้วันไหนที่เบื่อชวนไปกินเมนูนี้ที่อยุธยาเขาบอกว่าเป็นเมนูที่เขากินกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยจริงๆอ่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นข้าวเหนียวหัวงอกข้าวเหนียวหอมๆโรยมะพร้าวแล้วกินคู่กับปลาเค็มหรือว่าเป็นปลาสลิดทอดแบบนี้นะรสชาติหวานมันเค็มลงตัวงานนี้เมนูเด็ดอยู่ที่หน้าวัดวงคล้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไปกินเนี่ยไม่ใช่ทีมงานจะมีอภิสิทธิ์ใดๆนะคุณผู้ชมก็ต้องไปรอต่อคิวเหมือนกับอีกหลายๆท่านจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะ

บนหัวข้าวเหนียวค่ะก็เลยเรียกข้าวเหนียวหัวงอกค่ะเป็นเมนูที่เกิดขึ้นได้ที่จำความได้คือยายจะให้จะนึ่งข้าวเหนียวไว้ในครัวนึ่งข้าวเหนียวแล้วคุณยายก็จะเอามะพร้าวมาเป็นลูกแล้วก็เฉาะออกแล้วก็ให้เราตอนเด็กๆอ่ะนั่งขูดสมัยก่อนจะไม่ได้เป็นไม้ขูดแบบนี้เป็นกระต่ายที่นั่งแล้วก็ขูดนั่งขูดอย่างเงี้ยจ้ะแต่ตอนนั้นมันเป็นฝอยๆแล้วก็เอามาใส่ข้าวเหนียวยายก็ตักข้าวเหนียวใส่ในกะลาให้แล้วก็เอามะพร้าวโรยให้แล้วก็เอาน้ำตาลผสมงาแล้วก็โรยแล้วก็ให้กินค่ะทำไมต้องใช้มะพร้าวยายบอกว่าข้าวเหนียวกินกับน้ำตาลมันก็ปกติแต่ถ้าใส่มะพร้าวลงไปด้วยอ่ะมันจะมีความหอมไปในตัวแล้วมันจะมีความการเคี้ยวไปมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรสชาติข้าวเหนียวก็เป็นข้าวเหนียวนึ่งเหมือนคนทั่วๆไปแต่ว่าของยายพี่จะเน้นข้าวเหนียวให้มันนิ่มขึ้นมะพร้าวยายพี่ชอบเป็นมะพร้าวที่มันอ่อนนิ่มไม่ชอบเป็นมะพร้าวแข็งมันก็เลยทำให้การกินมันก็เลยแตกต่างจากคนอื่นเขาจะติดมะพร้าวขูดฝอยๆมะพร้าวแก่มะพร้าวแข็งซึ่งมันกินแล้วมันก็จะได้อรรถรสไปอีกแบบนึงแต่ยายพี่ชอบแบบนิ่มๆมันก็เลยต่างจากคนอื่นเขาค่ะพี่จะคัดเลือกมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวทึนทึกซึ่งเป็นมะพร้าวทึนทึกที่ออกนิ่มเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งพี่จะไม่ใช้มะพร้าวแข็งเลยพี่จะมีเทคนิคในการเลือกมะพร้าวดูมะพร้าวแต่ละลูกว่าลูกไหนแข็งลูกไหนอ่อนก็จะเลือกลูกที่อ่อนที่สุดมาจ้ะตอนเด็กๆอ่ะยายอ่ะเป็นคนชอบตกปลาในคลองอ่ะจะปลาเยอะยายก็เช้ายายก็จะลงไปตกปลาแล้วตกปลาเสร็จแล้วก็ตอนเย็นขึ้นมายายก็จะให้เราอ่ะทำปลาแล้วก็หมักเกลือและยายก็จะเข้าไปนึ่งข้าวเหนียวในครัวนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วระหว่างนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วพอหมักปลาพอดีกันปลาสุกก็ทอดปลาแล้วก็พอข้าวเหนียวสุกก็กินตักข้าวเหนียวใส่มะพร้าวแล้วก็กินกับปลาเค็มเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของข้าวเหนียวหัวงอกกินคู่กับปลาเค็มทอดเริ่มมาจากยายคนเดียวเลยเท่านั้นเพราะว่ายายอ่ะเป็นคนชอบตกปลาหาปลาในคลองขึ้นมาเสร็จก็จะมาให้พี่ทำปลาให้เป็นคนทำปลาให้เป็นคนหมักเกลือส่วนยายก็จะให้เข้าไปทอดในครัวตอนเย็นแล้วก็เอามากินนั่นแหละค่ะคือกับข้าวตอนเย็น

0: ยู่ตลอดค่ะแต่ว่าแค่จำนวนปลาที่ขายเพิ่มขึ้นพี่เลยไม่สามารถไปตกได้ในคลองเองเท่านั้นแต่ว่าวิธีการทำคือทำเหมือนเดิมเลยแค่หมักเกลืออย่างเดียวเลยจ้ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยเท่านั้นเองสูตรบ้านๆเหมือนเดิมเลยเหมือนที่ยายทำให้กินเหมือนอย่างนั้นเลยจ้ะปลาพี่ที่ไม่คาวเพราะว่าพี่ใช้น้ำมันใหม่แล้วน้ำมันเยอะทอดให้จมตัวปลาโดยใช้ไฟแรงมันจะทำให้ปลาข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในนุ่มซึ่งมันจะดับกลิ่นคาวปลาได้หลักๆเลยมันต้องเริ่มจากวิธีการล้างปลาให้สะอาดหมักปลาแล้วก็เอามาทอดถ้าเป็นปลาสดปลาใหม่ทอดยังไงก็ไม่เหม็นคาวค่ะพี่ใช้เป็นปลาใหม่ทุกวันมันไม่มีการค้างปลาก็เลยปลามันก็เลยจะทำให้ไม่เหม็นคาวทานได้ตลอดค่ะร้านพี่หลักๆจะขายมี4ปลานะจ๊ะมีปลาช่อนปลาสลิดปลานิลแล้วก็ปลาดุกจ้ะแตกต่างไหมแตกต่างค่ะเนื้อปลาแต่ละชนิดแตกต่างกันแน่นอนแต่ว่าความกรอบมันจะคงอยู่ร้านพี่เน้นความกรอบความนุ่มมันยังคงอยู่เนื้อปลาถ้าจะให้แบบนุ่มๆเลยต้องเป็นปลาดุกเป็นปลาดุกเนื้อจะนุ่มหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปลาช่อนปลาสลิดปลานิลเนื้อมันจะฟูแล้วก็หลักๆเลยเน้นถ้าเป็นปลานิลของพี่เนี่ยปลานิลเนี่ยพี่ทานได้ทั้งก้างยกเว้นก้างกลางที่มันใหญ่ถ้าเป็นก้างด้านข้างเนี่ยด้านข้างตรงนี้นะทานได้หมดเลยเกือบการทานได้เกือบทั้งตัวนี่แหละค่ะคือปลาสูตรพี่หัวงอกของพี่นะนอกจากมีจะมีมะพร้าวแล้วนอกจากจะมีมะพร้าวนะกินคู่กับปลาเค็มนะสามารถทานหวานได้ทานหวานได้ก็จะเป็นน้ำตาลงาที่พี่คั่วแล้วก็ผสมเองนะคะคั่วแล้วก็ตำเองพี่คั่วเองตำเองนะงานะแล้วก็ทานคู่กับข้าวเหนียวหัวงอกถ้าของพี่ทานได้ทั้งคาวทั้งหวานคาวก็คือข้าวเหนียวหัวงอกมะพร้าวคู่กับปลาเค็มถ้าทานหวานข้าวเหนียวมะพร้าวโรยน้ำตาลงานั่นคือของหวานใช่ค่ะทานได้2แบบก็คือ2 in 1ในกล่องเดียวของพี่เทคนิคในการกินข้าวเหนียวหัวงอกพี่ถ้าอยากได้ทานหวานด้วยทานคาวด้วยนะข้าวเหนียวปลาเค็มมะพร้าวทานคาวครึ่งนึงเหลือข้าวเหนียวมะพร้าวครึ่งนึงไว้โรยน้ำตาลทานหวานตบท้ายจ้ะนางเอกเลยคือท่อนสลิดนางเอกเลยนะร้านพี่ซ่อนสลิด
1: อ๋อมาไหว้พระที่อยุธยาค่ะแล้วก็เห็นรีวิวค่ะรายการเขาบอกว่าที่นี่อร่อยเป็นข้าวเหนียวหัวงอกหาทานยากไม่ค่อยได้เจอที่ไหนค่ะก็เลยซื้อ
2: คือได้ยินว่าอร่อยก็เลยมาทุกปลาเลยฮะปลาดุกปลาช่อนแล้วก็ปลาสลิดข้าวเหนียวหัวงอกนั่นแหละคือนั่นซิกเนเจอร์เลยส่วนตัวพี่เนี่ยคิดว่ามันกลมกล่อมรสชาติดีแล้วก็มันคือได้ทานแล้วติดใจอ่ะต้องมาซ้ำ
3: ปลาที่นี่อร่อยไปเจอกันที่เดอะมอลล์บางกะปิมาค่ะแล้วก็ตามมา
0: อันนี้เป็นลูกค้าประจำเลยไหม
3: ไม่ประจำตอนนี้ประจำแล้วร้านนี้ปลาเขาสดแล้วข้าวเหนียวก็อร่อยนุ่ม
0: ร้านพี่ขายตรงนี้มา8ปีแล้วตอนนี้พี่คิดว่าพี่อย่างร้านพี่ยังเป็นร้านเดียวที่ยังคงสูตรโบราณทั้งเรื่องปลาทั้งเรื่องข้าวเหนียวแล้วก็เรื่องมะพร้าวแต่ในจังหวัดอยุธยานะพี่คิดว่าร้านพี่เป็นร้านเดียวที่เป็นยังเป็นสูตรดีอยู่

0: หนียวหัวงอกปลาเค็มทอดนะคะตั้งอยู่หน้าวัดวงคล้องจังหวัดอยุธยาค่ะอยู่ในเมืองอยุธยานะคะเปิดขายตั้งแต่ตี5ถึง11โมงเช้าค่ะพี่หยุดจันทร์อังคารค่ะเปิดตั้งแต่พุธถึงอาทิตย์นะคะร้านนิชาข้าวเหนียวหัวงอกปลาเค็มทอดค่ะทุกวันนี้พี่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวข้าวเหนียวหัวงอกกับปลาเค็มทอดอยู่เพราะว่าพี่นึกถึงยายและพี่ก็พยายามส่งต่อแบบเนี้ยสิ่งเหล่านี้ที่พี่กำลังทำให้คนรุ่นหลานได้เห็นว่าสมัยเนี้ยสมัยก่อนมันยังมีขนมแบบนี้นะมันยังมีของกินแบบนี้นะซึ่งพี่อยากให้เด็กวัยรุ่นเด็กเล็กๆตั้งแต่เนี่ยค่ะปัจจุบันเนี้ยให้เห็นว่าสมัยรุ่นตารุ่นยายรุ่นปู่รุ่นทวดอะไรเงี้ยเขามีกินกันแบบนี้นะเราก็เลยอยากให้เด็กๆดูแล้วก็แบบว่ามันมียังมียังมีคงอยู่แบบนี้นะ
1: เพิ่มอีกชุดนึง
0: เพิ่มอีกชุดนึงค่ะพี่
1: เดี๋ยวหนึ่งอันนี้

0: ใครจะไปคิดล่ะครับว่าข้าวเหนียวกับมะพร้าวขูดโรยงาโรยน้ำตาลเนี่ยมันจะเข้ากันเข้ากันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมจะคุยกับคุณยุ้ยว่าเฮ้ยส่วนตัวผมอะผมว่ามะพร้าวขูดมันควรจะอยู่ในของคาของหวานไหม
1: ไม่รู้สิเราก็ต้องลองก่อนคุณกระต๊อบมันอาจจะดีก็ได้ย้ำร้านนี่คือข้าวเหนียวหัวงอกกับปลานิลทอดร้านนิชาอยู่หน้าวัดวงคองพระนครศรีอยุธยานะคะ
0: ร้านเขามีเลือกหลายแบบใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่
1: เลือกปลานิลก็ได้เห็นไหมปลาทอดหลายแบบเลยปลาสลิดก็มีแต่ถ้าเกิดใครบอกสวยแบบปลาสลิดคือสวยแบบไม่มีหัวนะคะ
0: กินได้แต่ตัวหัวกินไม่ได
1: ้แต่อร่อยไง
0: นี่เดี๋ยวผมมาลองกันหน่อยคุณยุ้ยคุณอยากลองได้ไหม
1: นี่อยากลองด้วยสิเนี่ยเรามีกันอยู่แล้วคนละจานเราไม่ต้องแย่งกันกระต๊อบ
0: ไม่ได้แย่งแต่จะได้ดูคิวว่าคุณกินก่อน ผมจะได้พูดไงงั้นคุณกินก่อน
1: ไม่คุยต่อกินก่อนดีกว่าให้ตัวตนรับประทานก่อนไหมให
0: ้คุณก่อนเลย
1: lady first เหรอ
0: ใช่
1: ไม่หรอกคุณกำลัง
0: โรยน้ำตาลแล้วยัง
1: ต้องโรยน้ำตาลด้วยหรอน้ำตาลอยู่ฝั่งนู้นเขาบอกยังไม่ได้โรยน้ำตาลให้ดูคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวจะไม่ครบเดี๋ยวจะไม่ครบเราต้องทำตาม
0: แล้วคุณยุ้ยกินน้ำตาลเป็นหรือเปล่านะทีมงานก็ไม่ถามก่อนเผื่อเขาอยากได้อีลิตติคอน
1: นิดเดียวพอแล้วนิดเดียวพอใช่ไหมล่ะ
0: ไม่ต้องโรยหรอกใส่แค่นั้นน่ะ
1: ทำไมอ่ะเราก็ลองไงนี่ไงมันมีแล้ว
0: ต้นออยเคียนและอุตส่าห์ตายมาเป็นน้ำตาล

0: เดี๋ยวนะขอให้ดิฉันจะได้กินไหมในวันนี้มีความชุลมุนมีความชุลมุนวุ่นวายอยู่นิดหน่อยโอเคๆมาขออนุญาตค่ะโอ้โหคำใหญ่อยู่นะเนี่ย
1: ระหว่างที่คุณยุ้ยเขาเคี้ยวไปเนี่ยผมขออินฟอร์มข้อมูลนะครับเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยเดี๋ยวฟังแต่คุณยุ้ยเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามันจะรสหวานมันแล้วก็เค็มเล็กๆครับคุณผู้ชมนิยมกินกันในสมัยก่อนครับหากินได้ง่ายนะสมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำขายกันครับส่วนเมนูคาวที่ขายคู่กันคือข้าวเหนียวปลาเค็มทอดครับซึ่งร้านก็มักจะหมักปลาเองแล้วก็ทอดใหม่ทุกเช้าก็มีทั้งปลานิลปลาสลิดปลาช่อนปลาดุกพร้อมสูตรเฉพาะที่ช่วยให้ปลากรอบนานเขาไม่บอกนะว่าทำยังไงอยากรู้ไปกินเอาเองวันนึงเนี่ยจะขายได้ประมาณ20กิโลกรัมเลยครับวันหยุดเนี่ยจะเพิ่มมาอีก5กิโลเป็น25กิโลกรัมลูกค้าบางวันคึกคักมากต่อแถวยาวกันเป็น10เมตรเลยน้องเฟิร์นเคียร์ทีของเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะบอกว่ายุ่งขนาดที่ว่าต้องไปช่วยพี่นิชาเนี่ยจดออเดอร์เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องยืนรอนานและสามารถมารับของได้ตามเวลามาดูราคากันหน่อยคุณผู้ชมครับ1ห่อนะข้าวเหนียวหัวงอกเฉพาะข้าวเหนียวนะครับห่อละ20บาทส่วนถ้าเกิดกินพร้อมคู่ปลาเค็มเนี่ยข้าวเหนียวปลาเค็มอยู่ที่20ถึง35บาทเหมาะท
0: ั้
1: งซื้อกินเป็นมื้อเช้าหรือกลับไปฝากคนที่บ้านก็ได้ร้านนี้เปิดมาตั้งนานแล้วนะยุ้ย
0: เปิดมาตั้งแต่ปี2562ค่ะนี่เมื่อกี้คนจดออเดอร์นะคะน้องเฟิร์นครีเอทีฟของเราค่ะ
1: สวยมาก
0: โดยคุณณัฐนิชาวาจาเพราะตั้งใจนำสูตรของคุณยายมาสืบทอดต่อเพื่อให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนในเมืองมีโอกาสได้กินของอร่อยแบบโบราณและยังคงรสชาติที่คุณเคยเอาไว้เอาเปิดวาร์ปกันหน่อยข้าวเหนียวหัวงอกข้าวเหนียวปลาเค็มหน้าวัดวงคองตำบลหัวรอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตั้งแต่ตีห้าจนถึง11โมงหยุดวันจันทร์อังคารและถ้าอยากติดตามข่าวสารร้านเพิ่มเติมดูได้ที่เพจข้าวเหนียวหัวงอกนิชาข้าวเหนียวปลาเค็มค่ะ
1: ขอแก้ข้อมูลนึงปลาสลิดนะถ้าเกิดขายเนี่ยปลาสลิด55ปลาช่อน60ที่เหลือ20ถึง35
0: โอ้แต่ราคาน่ารักมากทำไมพอยืนยันอร่อยคุณผู้ชมปลานะกรอบหอมเค็มๆแล้วกินกับข้าวเหนียวหวานๆแล้วตัดกันแบบเข้ากันสุดๆดูคุณกระต๊อบดีกว่าเชิญเที่ยวบุตรของทอดค่ะ
1: เขาบอกว่าต้องจิ้มน้ำตาล
0: ใช่เขาโรย
1: เดี๋ยวมันไม่ฉ่ำไงผมจิ้ม
0: คุณจิ้มเลยเหรอโอ้ยคุณใช้โคว ต้าน้ำตาลเผื่อดิฉันแล้วขอบคุณมาก
1: ผมมียาลดความไขมันแล้วผมไม่กลัวหรอก
0: เหมือนซูชิเหมือนกันนะ
1: ผมได้ยาลดไขมันมาแล้วนะคร
0: ับ หน้าตาเหมือนซูชิอยู่นะคุณ
1: จัดไปงะ
0: โอ้โหแล้วตอนนี้คุณผู้ชมอ่ะเขาอิจฉาเราสองคนแล้วนะตอนนี้ส่งมาน่ารับประทานครับบอกเลยว่าอร่อยใช่ค่ะอร่อยต้องแบบปลาแบบนี้ของดั้งเดิมล่าสุดคุณมานีบอกว่าสงสารคนหาดใหญ่บ้างไหมคะคนหาดใหญ่ก็อยากกินบ้างค่ะคุณกระต๊อบ
1: คืองี้คุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันไม่เข้ากันนะ
0: ใช่
1: แต่จริงพอมันจิ้มน้ำตาลนะคุณผู้ชม
0: เห็นไหมล่ะ
1: หวานเท่ากับอร่อย
0: เข้ากับมะพร้าวไหม
1: เข้าคือมะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้หวานครับคุณผู้ชมต้องแยกก่อนว่ามะพร้าวที่เขาไว้ใส่ขนมเนี่ยมันอาจจะมีการเพิ่มแบบความมันจากกะทิหรืออะไรเข้าไปใช่ไหมแต่อันนี้คือมันเป็นมะพร้าวขูดเลยแล้วก็หอมงาแล้วน้ำตาลมันเข้ามาช่วยทำให้แบบเจริญอาหารนะคุณบอกไม่ถูกรวมถึงความเค็มเนี่ยพอหวานกับเค็มมันตัดกันมันกลมกล่อมเหม
0: ือ
1: นเวลาคุณแต่งหน้าวันนี้เลยอ
0: ่
1: ะวันนี้หน้าคุณเหมือนข้าวเหนียวปลาเค็ม
0: ดีใจไหมเนี่ยคือมันหอมมันนัวอร่อยกลมกล่อม
1: ใช่ลงตัว
0: ข้อยังชั่วตอนนี้คุณผู้ชมอ่ะเริ่มหมั่นไส้พวกเราสองคนแล้วส่งมาหิวเลยแล้วมีถามมาว่าคุณเป้บอกว่าถ้าเข้าหม้ออบลมร้อนจะรสชาติเน
1: ื
0: ้อปลาจะต่างกันมากน้อยแค่ไหน
1: อาจจะไม่มากไหม
0: คุณเป้คุณต้องซื้อ
1: เราไปลองทำเอง
0: คุณต้องลองซื้อจริงๆคุณไปรอได้เลยหน้าวัดวงคล้องเปิดตั้งแต่ตีห้าถึง11โมงนะคะ
1: ใช่ผมว่าอุ่นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างถ้าหม้ออบลมร้อนอาจจะแห้งลงนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องกะเรื่องความร้อนดีๆแต่ว่าไปกินเนี่ยก็คือปลาพวกนี้หรือเมนูทอดเนี่ยควรจะกินเลย
0: ใช่ค่ะหยุดวันจันทร์อังคารนะคะเดี๋ยวไปผิดวันไม่เจอเดี๋ยวเราสองคนจะโดนสาปที่เหลือคุณไปได้ทุกวันค่ะ
1: ใครที่มีเมนูน่าสนใจแบบนี้เหมือนร้านนี้คุณผู้ชมส่งมาได้นะครับในจานเด็ดวันใหม่ครับเราเปิดพื้นที่ให้คุณแสดงความคิดเห็นแล้วก็นำเสนอร้านที่น่าสนใจส่งมาได้เลยสแกนเคอร์โค้ดที่อยู่บนหน้าจอนี้หรือแอดไทยพีบีเอสก็ได้นะครับพิมพ์มาเลยชวนคุยรีวิวหรืออยากให้เราไปที่ไหนก็พิมพ์มาได้นะครับทุกวันศุกร์จะประกาศรายชื่อผู้ที่โชคดีนะครับที่ร่วมกิจกรรมกับเราได้ของที่ระลึกบนหน้าจอนี้เลยครับ
0: สัปดาห์ละ3รางวัลนะคะอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยที่ LINE @thaipbs นะคะคือคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรานิยามจานเด็ดกันไว้อย่างไรคือจานเด็ดบางร้านนะคุณผู้ชมอร่อยเขาอร่อยเราไม่เท่ากันแต่เราเน้นย้ำอยู่เสมอว่าบางอย่างมันบ่งบอกถึงวิถีชีวิตบางอย่างเราคุ้นเคยรับประทานกันมาอย่างยาวนานนี่ครั้งแรกนะที่เรารู้จักข้าวเหนียวหัวงอก
1: อร่อยอร่อย
0: อร่อยมากนี่ของที่ระลึกเพียบเลยซื้อแก้วน้ำหมอนของที่ระลึกดีๆจากไทย PBS นะคะส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยในกรุงเทพมีขายไหมคะ

0: คุณเมย์ตอนแรกยังไม่คิดตอนนี้เริ่มคิดแล้วเดี๋ยวเราจะ
1: เอางี้คุณเมย์ใช่ไหม
0: เขาขายที่อยุธยาใช่
1: คุณเมย์ครับอันนี้200พร้อมส่ง
0: ไม่ใช่คุณ
1: ได้ไหม
0: เราไม่คิด
1: เรากินไม่หมดอยู่แล้วคุณ
0: ไม่ได้
1: เราหาเงินคืนกองหน่อย
0: ไม่เอาไปที่หน้าวัดวงคองพระนครศรีอยุธยานะคะเปิดตี 5 ถึง 11 โมงหยุดวันจันทร์วันอังคารนะคะชื่อร้านข้าวเหนียวหง

0: ผู้ชมเรามักจะเห็นกีฬาพื้นบ้านหรือการแข่งขันต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้ห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วไปดูค่ะ
1: เชียร์อาจจะเข้ามานะ
0: ค่ะเป็นเรื่องราวสุดน่ารักของครูแพรวทิติมาจากโรงเรียนบ้านหนองบัวจังหวัดชัยภูมิแคปชั่นเข้าให้ครูสักทีเธอลูกเอ้ยในการแข่งขันกีฬานักเรียนประเภทวิ่งอนุบาลสร้างความระทึกใจให้กับครูผู้ควบคุมการเข้าแข่งขันแบบตัวโก่งเพราะอะไรเข้าเส้นชัยไปแล้วแต่มันยังไม่จบมันมีที่3ที่4งานนี้นักเรียนก็งงครูก็เอาใจช่วยก็เลยกลายเป็นเรื่องราวแบบในคลิปงานนี้คุณครูบอกเลยนี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ลุ้นที่สุดในชีวิตตั้งแต่สอนชั้นอนุบาลทีเดียวคือที่หนึ่งอ่ะเข้าเส้นชัยแล้ว
1: ไม่ก็ดูครูทำท่าเป็นผมเป็นน้องก็งงตกลงจะให้ถอยหลังใหม่หรือกลับไปไงก็งงไงงง
0: แล้วชอบการจำลองสถานการณ์เมื่อจะเข้าไปในใจเธอแต่มันแบบอีกก้าวนึงอ่ะจะเข้าไปในใจเธอแล้วแต่อาจจะยังนะ
1: ทีนี้มาดูคอมเมนต์กันหน่อยดูซิชาวเน็ตเขาคอมเมนต์น่ารักกันว่าอย่างไรมีคอมเมนต์นึงบอกเราเคยวิ่งแล้วเราก็ไปหยุดเพราะว่ากลัวริบบิ้นเขาบาดคอสรุปได้ที่2เพราะรอที่1วิ่งชนไปก่อน
0: เอ็นดูมีบอกว่าไม่เคยลุ้นเท่านี้มาก่อนเลยค่ะ
1: อ่ะนี่เขาบอกว่าน้องเสื้อม่วงไม่เคยแซงคิวเลยครับครูสอนมาดี
0: เอ็นดูเหลือเกินทางนี้ตอนอนุบาลนำมาที่1เลยกางเกงหลุดหยุดดึงก่อนพวกแซงไปแล้ว
1: ตอนเด็กๆฉันก็วิ่งนำหน้าเพื่อนๆนะพอหันหลังไปเอ้าทำไมเพื่อนช้าฉันก็เลยยืนรอเพื่อนสิ
0: โถเอ้ยเอาอีกคอมเมนต์นึงแล้วกันนะครูสอนว่าถึงเส้นชัยแล้วให้หยุด
1: ก็ครูสอนมาเองไม่ได้ให้วิ่งเข้านะ
0: โถลูกเอ้ย
1: ครูบอกว่าให้ถึงเส้นชัยแล้วหยุดก็หยุดหน้าเส้นชัยไงจ๊ะเชื่อว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของน้องๆก็อาจจะมีตื่นเต้นกันแหละครับเพราะว่าครั้งแรกนะแต่ว่าเข้าใจว่ามีคนเข้าเส้นชัยไปแล้วเนี่ยน้องก็เลยบอกงั้นฉันก็ไม่ต้องละสิ
0: ค่ะ
1: นึกออกมั้ยแต่ว่าอย่างที่ยุ้ยบอกว่ามันต้องมีที่2ที่3ที่4ไง
0: ถูกต้องนะคะแต่ว่าเป็นงานวิ่งครั้งแรกของน้องๆนะคะมือใหม่หัดวิ่งขออภัยแต่โอ้โหคนลุ้นเข้าเส้นชัยนี่ลุ้นกันหน้าดูเลยคุณผู้ชมเอ็นดูมากค่ะนี่เสิร์ฟยิ้มยามเช้าของเราในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะ
1: ครับน่ารักนะฮะใครมีคลิปน่ารักแบบนี้ก็ส่งมานะฮะคือถ้าส่งรีวิวกันเนี่ยเราส่งให้กันเพราะว่ามีวิจัยนะเขาบอกว่าเป็นการแสดงความรักนะพวกเพนกวินเนี่ยนางก็ทำเป็นอย่างนี้นางจะคาบหินโยนหินไปให้ตัวนาคอย่างเงี้ยรีวก็คือเหมือนหิน
0: คุณกำลังแก้ตัวใช่ไหมเพราะว่ารีวคุณส่งมาหาทั้งวันทั้งคืนเลย
1: เขาบอกเวลาใครส่งรีวหรืออะไรให้เราเนี่ยเราต้องยินดีนะถึงแม้ไม่ได้เจอกันแต่คนนั้นยังคิดถึงเราอยู
0: ่อ๋อดิฉันนึกว่าเป็นการส่งมาเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าเออยังมีชีวิตอยู่นะ
1: คุณถ้าผมสามารถแคปที่คุณชมัยพรส่งมาให้ผมได้นะ แล้วออกอากาศได้นะคุณจะไม่คิดเลย
0: คุณก็เหมือนกันแล้วแหละนะคะคุณผู้ชมนำมาฝากกันวันนี้นะคะหวังว่าจะสร้างรอยยิ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
1: จากเสิร์ฟยิ้มยามเช้าคุณผู้ชมครับไปต่อกันในสีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพฤหัสบดีใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันพฤหัสกันด้วยครับ
1: เอาสีสันวาไรตี้เรื่องแรกของเราค่ะพิกัดพลเมืองวันนี้พาไปชมกิจกรรมของกลุ่มคนรักธรรมชาติทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตื่นเช้ากันมาร่วมกิจกรรมที่มีชื่อว่าสำรวจประชากรนกปิดจลิ๋วหรือว่านกประหลอดหัวโขนกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะเสียงที่ได้ยินฟังเสียงกันก่อนเลยคุณผู้ชมเป็นเสียงของนกประหลอดหัวโขนหรือคนเหนือเรียกติดปากว่านกปิดจลิ๋วตามเสียงร้องของมันอันนี้ต้องอู้กับเมืองหน่อยนกปิดจลิ๋วหลายคนอาจจะคุ้นตากับนกชนิดนี้โดยเฉพาะงอนแหลมสีดำและแก้มสีแดงอมส้มนกประหลอดหัวโขนเป็นนกประจำถิ่นกินทั้งผลไม้และแมลงเป็นอาหารและมักจะเกาะหากินตามยอดไม้และพุ่มไม้ในเมืองค่ะ
0: โดยกิจกรรมครั้งนี้ครับทางชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาเนี่ยเขาแบ่งสายเดินเท้าสำรวจออกเป็น6เส้นทางรอบคูเมืองเชียงใหม่ครับตั้งแต่วัดพันอ้นวัดเจดีหลวงวัดพระสิงห์วัดเชียงมั่นลานสามกษัตริย์ยาวไปจนถึงสวนบวกหาดเริ่มกันตั้งแต่7โมงเช้าเลยครับเพื่อช่วยกันนับจำนวนแล้วก็บันทึกข้อมูลนกผ่านแอปพลิเคชัน e-bird ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยทำต่อเนื่อง

0: มาถึง18ปีแล้วนะครับเราไปฟังเสียงจากคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันหน่อยดีกว่าครับ
1: ก็วันนี้เป็นกิจกรรมสำรวจนกพิจลิวนะครับหรือนกประหลอดหัวโขนที่ทางชมรมเนี่ยจัดเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมกันยาของทุกปีนะครับเพื่อที่จะติดตามจำนวนแนวโน้มประชากรของนกประหลอดหัวโขนในตัวเมืองเชียงใหม่คือเราจะมีการเก็บข้อมูลด้วยนกพิจลิวที่เราเจอในธรรมชาติแล้วก็นกพิจลิวที่พบเห็นในกรงเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลทั้ง2อย่างนะฮะเราก็จะมองเห็นว่านกพิจลิวที่พบที่อยู่ในกรงเนี่ยก็จะเจอน้อยลงน้อยลงส่วนพิจลิวในธรรมชาติเจอเยอะขึ้น
2: อย่างที่เห็นกันก็คือเขามีการแบบจับไปเลี้ยงนกในธรรมชาติมันก็แบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเจอเยอะอยู่เหมือนกันก็รู้สึกว่าต่างขึ้นทุกปีครับผมเพราะว่าแบบบางทีก็ต้นไม้บางอันก็ล้มหรืออะไรตามกาลเวลาไปก็ไหนจะจับอีกนกในธรรมชาติบางทีก็หายไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามีการนับทุกปีแล้วทุกปีก็จะแบบบางปีก็เพิ่มบ้างบางปีก็ลดลงบ้างอะไรเงี้ยแบบมันมีบางปีที่แบบประหลอดหัวโขนมันน้อยจริงๆโดนแบบตกใจมากเลยหลังๆมาก็แบบมีหลายๆที่โดนแบบทำลายปิ่นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือแบบอะไรงี้บ้างเงี้ยก็แบบถ้าทุกคนช่วยๆกันสำรวจหรือว่าแบบเห็นความสำคัญของนกเนี่ยฮะก็มันก็จะค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติมากเลยเนี่ย
3: และสำหรับผลการนับนกในพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569นี้พบนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติทั้งหมด268ตัวลดลงจากปี2568ที่เคยนับได้อยู่ที่306ตัวด้วยกันและหากย้อนดูข้อมูลตลอด18ปีที่ผ่านมาค่ะในช่วง2552ถึง2558จำนวนนกอยู่ที่ประมาณ90ถึง140ตัวและค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทะลุ200ตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาและ2567ทำสถิติสูงสุดอยู่ที่314ตัวค่ะ
0: ตัวเลขเหล่านี้แหละครับสะท้อนเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวครับพอนกปิจลิวกินผลไม้เป็นหลักครับการที่ยังพบพวกมันได้ในเมืองเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งสัญญาณครับว่าพื้นที่สีเขียวยังเอื้อต่อการอยู่อาศัยของพวกมันแต่สิ่งที่นักอนุรักษ์กำลังจับตามองในขณะนี้ก็คือการประกาศถอดนกประหลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองครับซึ่งนักอนุรักษ์แสดงความเป็นห่วงว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อจำนวนประชากรนกในธรรมชาติรวมถึงระบบนิเวศในระยะยาวครับ
4: ที่เราเน้นเป็นพิเศษจริงก็คือเจ้านกประหลอดหัวโขนนะฮะนกปิจลิวหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักมันในนามของนกกรงหัวจุกเนาะมันเป็นนกซึ่งเราติดตามสถานการณ์มาเป็น20กว่าปีแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีปัญหามากเนื่องจากว่าความนิยมเนาะแล้วก็จำนวนก็ลดลงช่วงนี้แต่เราก็ต้องการจะมีข้อมูลพื้นฐานดูประชากรเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ติดตามกันมาตลอดก็คือเราทำด้วยสองวัตถุประสงค์นะครับติดตามประชากรของนกประหลอดหัวโขนแล้วก็การใช้ปริมาณนกแล้วก็ชนิดของนกในเนี่ยเพื่อบอกถึงการเปลี่ยนแปลงความเหมาะสมหรือคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในเมืองเชียงใหม่ของเราซึ่งก็ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเชียงใหม่เราค่อนข้างดีเลยนะความหลากหลายของนกเนี่ยอย่างวันนี้ก็เจอ30กว่าชนิดก็จะเจออยู่ประมาณนี้3 40ชนิดมาตลอดส่วนปริมาณนกประหลอดหัวโขนเนาะหรือปิจลิวเนี่ยนะฮะทางเหนือเราเรียกปิจลิวกันเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าประชากรมันดีขึ้นเหมือนกับว่าพอมีการปกป้องคุ้มครองมันดีๆเนี่ยนะฮะประชากรมันก็ฟื้นตัวได้ดีเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านั้นอ่ะมีการเข้ามาจับมาล่ากันเยอะแต่ว่าพอตอนหลังนี่มีการดูแลกันดีขึ้นก็เพิ่มจำนวนครับแต่ปัญหาก็คือว่าปีนี้เองนะครับก็เป็นปีซึ่งมีการประกาศถอดถอนชื่อตัวมันเนี่ยชื่อปลอดหัวโขนเนี่ยออกมาจากบัญชีของสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะนั่นหมายความว่านกที่มันนกปิจลิวซึ่งมันไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพวกนี้ไม่มีกฎหมายปกป้องมันอีกต่อไปนะฮะเราก็เป็นห่วงมากครับว่าจะมีการจับกันดักไปขายต่างๆเนี่ยโดยทำด้วยอิสระว่างั้นเถอะนะก็เลยเป็นความสำคัญมากนะครับในช่วงปี2ปีนี้ที่เราต้องติดตามประชากรอย่างใกล้ชิดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากที่มีการ implement มีการเริ่มนโยบายนี้เกิดขึ้นนะฮะ
0: อย่างที่คุณหมอมองได้ย้ำไว้นะครับว่าตัวของนกปิจลิวในปีนี้ไม่ใช่แค่สถิติครับแต่คือฐานข้อมูลสำคัญจากพลังของภาคพลเมืองที่คนเชียงใหม่นั้นเก็บรวบรวมและติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรนกแต่ยังปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ตระหนักว่าธรรมชาติกับเมืองต้องเติบโตไปด้วยกันเพื่อรักษาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของคนและนกครับ
3: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวท้องถิ่นที่ถูกนำเสนอผ่านสายตาของนักข่าวพลเมืองและคุณเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ

0: การบอกเล่าเรื่องราวท้องถิ่นเพียงสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีไซด์ไทย PBS และมาบอกเล่าเรื่องราวของคุณและในท้องถิ่นของคุณกันนะคะ
1: เมื่อเช้าเราพูดถึงการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับกับทหารจากอเมริกาใช่ไหมครับวันนี้ก็มีของที่เป็นฝีมือคนไทยครับไปไว้ทำให้เขานั้นนึกถึงแล้วก็เป็นภาพความประทับใจแล้วก็ที่สำคัญของเหล่านั้นเนี่ยมาจากฝีมือคนไทยครับจะพาไปดูนะครับพวงมาลัยที่ทำจากผ้าไทยด้วยฝีมือสตรีไทยนะครับที่ทำให้ต้อนรับสหรัฐอเมริกาที่มาเยือนที่พัทยาไปดูกันหน่อยครับเราอาจจะเคยเห็นนะครับเรื่องของพวงมาลัยดอกไม้นะน้องยุ้ยก็จะมีผ้าหลายแบบมาทำใช่ไหม
0: แ
1: ต่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่พวงมาลัยดอกไม้ธรรมดานะครับเพราะว่าคือพวงมาลัยผ้าไทยครับของที่ระลึกจากเมืองพัทยาที่เขาเตรียมเอาไว้ต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาครับผลงานที่นี้ทำโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาครับนำโดยคุณนวรัตน์ค้าขายพร้อมสมาชิกในกลุ่มช่วยกันลงมือประดิษฐ์ของที่ระลึกชิ้นนี้ด้วยตัวเองครับเพื่อเตรียมเอาไปมอบให้กับกำลังพลสหรัฐชุดแรกเนี่ยประมาณ50นายที่เดินทางเข้าพัทยาเมื่อวานนี้ครับ
0: ทีนี้เนี่ยความเก๋คุณผู้ชมเขานำผ้าพันคอลายไทยมาม้วนและผูกต่อกันเป็นลูกๆจนกลายเป็นรูปทรงพวงมาลัยตกแต่งด้วยโบและป้ายข้อความนะคะอาซิวเนียฟอร์มพัทยาซิตี้หรือของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นใช้เวลาทำประมาณ15นาที1พวงนี้ต้องใช้ฝีมือและความประณีตของกลุ่มสตรีในพื้นที่เลยล่ะค่ะ
1: และที่สำคัญของที่ระลึกชิ้นนี้ไม่ได้มีไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับเพราะเมื่อแกะออกจากรูปทรงพวงมาลัยแล้วก็สามารถเอาผ้าผืนนั้นเนี่ยไปใช้ได้ต่อครับไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอหรือว่าเป็นผ้าที่เอาไว้คลุมอะไรก็ได้นะครับเป็นไอเดียที่เอาภูมิปัญญางานฝีมือของคนไทยมาผสมกับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวขณะเดียวกันก็ยังสื่อความหมายของคำว่าพวงมาลัยเอาไว้ก็เป็นหนึ่งในภาพจำของการต้อนรับแบบไทยนะครับเวลาใครมาบ้านมาเมืองเราหรือว่าทำงานมงคลงานพิธีเนี่ยก็ต้องใช้พวงมาลัยนั่นเอง
0: ใช่นะคะจากพวงมาลัยที่เราเห็นกันจนคุ้นตาค่ะวันนี้กลุ่มสตรีเมืองพัทยาขอเปลี่ยนมาเป็นพวงมาลัยผ้าไทยสวยเก๋ใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นของที่ระลึกไม่ได้เพียงแค่บอกว่ายินดีต้อนรับแต่ยังพกนำเสน่ห์และความเป็นไทยกลับมาด้วยนะนี่คุณผู้ชมส่งมาชมกันเต็มเลยบอกทำได้สวย มีบอกน่าจะใช้ผ้าขาวม้าอันนี้เขาใช้ผ้าไทยนะคุณผู้ชม
1: ผ้าไทยเลย
0: เป็นไทยเหมือนกัน
1: ไม่แน่
0: ะะ
1: เดี๋ยวล็อตหน้านะจะเป็นผ้าขาวม้าก็ได
0: ้
1: ผ้าขาวม้าก็ถือว่าเป็นผ้าไทยอ่ะ
0: จริงๆของที่ลึกเนี่ยทำได้หลายรูปแบบนะคะแล้วนี่เป็นของที่ลึกแบบไทยๆซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะโอ้จริงๆ50นายนี่ได้ไปน่าจะตื่นเต้นดีใจกันน่าดูคุณกระต๊อบเพิ่งเล่าให้ฟังว่าคือคนไทยสนิทกันเร็วเกินสนิทกันไม่ใช่สนิทกันเองนะสนิทกับชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมคุณ
1: ก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปเห็นคลิปรีวิวนึงนะครับก็คือเป็นการติดแยกไฟแดงอยู่ตรงแนบแยกหัวลำโพงก็คือคนไทยนะก็ขี่มอไซค์มาขนาบข้างกับฝรั่งที่ซ้อนท้ายอย
0: ู่แล้วก็กินขนมอยู
1: ่คนละคันนะแล้วก็คนกินขนมที่เป็นเยลลี่หมี
0: อ่
1: ะกินๆอยู่แล้วเหมือนฝรั่งก็หันไปเพราะเขาได้ยินมาว่าคนไทยใจดีสนิทกันง่ายฝรั่งคนนั้นก็เลยหันไปถามคนไทยว่าอันนี้ขอกินด้วยได้ไหมคนไทยไม่ได้คิดอะไรครับยื่นเลยยื่นให้กินแล้วที่ขำคือฝรั่งเนี่ยก็หยิบกินเลยนะฮะสนิทกันไวมาก
0: นี่ไงเราเห็นคลิปไวรัลบ่อยๆไงที่บางทีเขาบอกว่าเนี่ยหิวข้าวไม่รู้จะยังไงสรุปอ้าวเห็นว่าเขาจัดซุ้มจัดงาน
1: ก็ไป
0: ก็ไปก็ไปนั่งกินในงานเพิ่งไปรู้ว่าอ้าวเขาจัดงานแต่ง
1: คนไทยชอบชวนกิน
0: น
1: ะเวลาฝรั่งมาเนี่ยเขาจะงงเค้าเจอเราหน่อยว่าทำไมเวลาถามไม่ถามว่าสบายดีไหมแต่เราชอบถามว่ากินข้าวมาหรือยัง
0: อ้าวอันนี้จริงเอาหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคุณผู้ชมเอาขยับไปดูกันต่อในวัฒนธรรมไทยค่ะเรามีวัฒนธรรมที่น่าจดจำในหลายรูปแบบประเพณีหรือแม้กระทั่งการละเล่นพื้นบ้านพาไปสัมผัสวัฒนธรรมไทยที่สนุกแล้วก็ร่วมสมัยมากขึ้นในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of ไทยๆค่ะในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of ไทยๆงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในงานมุ่งเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมถึงโอกาสและรายได้และเป็นการต่อยอดทุนวัฒนธรรมไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: สำหรับงานปีนี้ครับผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับสีสันและความสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมไทยภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมที่มีชีวิตครับซึ่งสะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คนผ่านอาหารดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญารวมถึงประเพณีและเทศกาลต่างๆโดยในงานนั้นจะแบ่งออกเป็น5โซน

0: ไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการรวบรวมศิลปะจากการแสดงทั่วภูมิภาคของประเทศเอามาไว้ด้วยกันทั้งลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราตลอดจนดนตรีและการแสดงร่วมสมัยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาจากผู้สืบทอดโดยตรงครับ
1: การจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดงานครั้งที่2ถือว่าเป็นการรวบรวมงานวัฒนธรรมทั้งหมดอยู่ในที่เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดึงผู้ประกอบการดึงชุมชนดึงช่างฝีมือเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการยกระดับสินค้านะคะแล้วเราต้องดูตัวชี้วัดว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจในมิติไหนมากที่สุดในเรื่องของคุณภาพของสินค้านั้นได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใดแล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรมพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับการเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยหรือไม่และมีการเวิร์กช็อปมีการให้ลองทำอาหารมีการให้ลองชิมแล้วก็รวมไปถึงมีการได้ผลิตในเรื่องของการเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ของศิลปะวัฒนธรรมค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งเสริมชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตชุมชนมาต่อยอดสร้างคุณค่าแล้วก็รายได้ให้กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
0: สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวงานนี้นะครับผู้ชมครับไปกันได้เลยไปร่วมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้ในงานเดียวไปกันได้ตั้งแต่วันที่6กันยานะครับนะถึงวันขออภัยครับวันนี้ถึงวันที่6กันยายนนะครับที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีครับไปให้ถูกฮอนะฮะ
2: ค่ะถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็ไปกันได้เลยค่ะ
0: มากันที่เรื่องของงานวิจัยกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วงานวิจัยของบ้านเรานั้นเยอะมากนะครับแต่การรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่จะมาโชว์งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือว่าร่วมกันทําโครงการนั้นเนี่ยหาได้ยากครับทีนี้ทางอว.เองเนี่ยครับก็รวบรวมสถานที่แล้วก็ผู้ที่เขาทําเป็นผู้ประกอบการผลักดันงานวิจัย AI ต่างๆที่เกิดขึ้นจากโปรเจกต์จนวันนี้เกิดเป็นรูปธรรมและนําไปใช้ได้จริงแล้วครับอว.ก็เดินหน้าใช้ AI และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้านะครับช่วยผู้ประกอบการภาคภูมิภาคแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเห็นตัวอย่างการทำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นแนวหน้าไปใช้กับธุรกิจได้จริงว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตการลดต้นทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับ
2: ทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่าการขับเคลื่อน AI ของไทยต้องเดินไปพร้อมกัน3ด้านคือทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและผลักดันงานวิจัยให้ถูกนำไปใช้แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้จริงค่ะ
0: ด้านผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอว.ระบุนะครับว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีบทบาทเป็นตัวกลางที่เชื่อมนักวิจัยมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้ประกอบการเพื่อให้เทคโนโลยีนั้นตอบโจทย์ปัญหาของธุรกิจและความต้องการของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนั่นเองครับ
3: อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคก็เลือกเทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นแนวหน้านะคะที่เป็นเรื่องของ AI ค่ะมาช่วยยกระดับผู้ประกอบการนะคะในทั่วประเทศเลยนะคะในการที่จะเอา AI ค่ะเข้ามาใช้ในกระบวนการของผู้ประกอบการนะคะเราจะไม่ได้ใช้ AI แค่ถามตอบหรือว่าหาคำตอบแต่เพียงผิวเผินแต่อย่างเดียวค่ะแต่ผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะเอา AI เข้าไปช่วยพัฒนากระบวนการนะคะไปพัฒนาการตลาดนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรวมถึงการสร้างศักยภาพนะคะในการที่จะให้บริการกับลูกค้าของเขาได้นะคะ
0: ผลการดำเนินงานในปีนี้ก็มีการถอดบทเรียนผู้ประกอบการจาก6ภูมิภาคครับที่นำ AI และเทคโนโลยีไปใช้กับธุรกิจพร้อมคัดเลือก12ผลงานความสำเร็จเป็นต้นแบบการนำงานวิจัยไปใช้จริงครับ
2: ซึ่งจากนี้ก็จะมีการขยายผลไปยังผู้ประกอบการในภูมิภาคให้มากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์บริการและยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยได้จริงด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันบ้างนะคะณวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีการฟังเพลงของเราเราก็จะฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อีกหนึ่งความคลาสสิกนั่นคือแผ่นเพลงจากแผ่นเสียงนะคะเสียงเพลงจากแผ่นเสียงยังคงมีเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งจากเสียงดนตรีที่ถ่ายทอดผ่านร่องแผ่นและเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้นอกจากจะบันทึกพัฒนาการด้านดนตรีแล้วยังเป็นการบอกเล่าความทรงจำและบริบทของสังคมในแต่ละช่วงเวลาด้วยค่ะนี่คือแนวคิดของกิจกรรมที่มีชื่อว่าเสียงจากร่องเข็มหรือ Sound from the Groove ค่ะที่ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนหอสมุดและคลังความ

0: ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศึกษาและวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และยังสัมผัสเรื่องราวของแผ่นเสียงในหลากหลายมิติค่ะ
1: ภายในงานก็มีการนำทรัพยากรแผ่นเสียงที่ทรงคุณค่ามาจัดแสดงครับพร้อมกับถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่เส้นทางการกำเนิดของแผ่นเสียงไปจนถึงคุณค่าของแผ่นเสียงในฐานะสื่อบันทึกเสียงที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ดนตรีมาอย่างยาวนานในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงว่าจะเป็นเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปที่พาผู้เข้าร่วมไปรู้จักแผ่นเสียงตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเรื่องของการดูแลรักษารวมถึงการเรียนรู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่บนปกแผ่นเสียงครับ
0: และหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ทำความรู้จักกับโลกของแผ่นเสียงผ่านฐานการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบให้เข้าใจง่ายตั้งแต่การทำความรู้จักแผ่นเสียงการสำรวจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากปกแผ่นไปจนถึงเรียนรู้วิธีทำความสะอาดและดูแลรักษาแผ่นเสียงเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้สามารถคงคุณค่าและใช้งานได้ต่อไปค่ะนอกจากการเรียนรู้แล้วเสียงจากแผ่นเสียงยังถูกนำกลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่านการบรรเลงดนตรีจากบทเพลงที่ปรากฏอยู่ในแผ่นเสียงโดยนักดนตรีจากทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้ผู้ชมนั้นได้เชื่อมโยงเสียงเพลงจากอดีตเข้าสู่การรับฟังแล้วก็ประสบการณ์ร่วมในปัจจุบันด้วยค่ะ
1: กิจกรรมทั้งหมดจึงไม่ได้เพียงแค่มุ่งเน้นการทำให้แผ่นเสียงกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งครับแต่ยังเป็นการชวนให้มองเห็นคุณค่าของแผ่นเสียงในฐานะหลักฐานทางวัฒนธรรมเพราะในแต่ละแผ่นเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เสียงเพลงครับแต่ก็มีเรื่องราวของผู้คนเทคโนโลยีและสังคมในช่วงเวลานั้นบันทึกเอาไว้ด้วยจากเสียงที่ถูกบันทึกอยู่บนแผ่นจึงสามารถพาเราย้อนกลับไปทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีตได้แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดมุมมองให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ครับว่าเทคโนโลยีที่เคยถูกใช้ในอดีตมีบทบาทสำคัญต่อการบันทึกและส่งต่อองค์ความรู้ด้านดนตรีมาถึงปัจจุบันได้อย่างไรครับ
0: และสำหรับห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะยังทำหน้าที่รวบรวมและให้บริการทรัพยากรด้านดนตรีหลากหลายประเภททั้งแผ่นเสียงหนังสือเทปคาสเซ็ตโน้ตเพลงและคอลเลกชันทางดนตรีเพื่อสนับสนุนทั้งการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าและการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านดนตรีกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดดนตรีศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันพร้อมชวนให้คนทุกวัยได้กลับมามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่อาจถูกมองว่าเป็นเพียงสื่อจากอดีตแต่แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และความทรงจำของผู้คนด้วยค
1: ่ะผมเองเนี่ยเคยมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าคลั่งแผ่นเสียงมันคลาสสิกจริงๆนะตอนนั้นน่ะซื้อเพราะว่าชอบครับแล้วก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยส่วนมากถ้าดีๆหน่อยราคามันจะสูงนะครับแล้วมันก็มหัศจรรย์มากเลยครับคุณผู้ชมครับที่วันนึงเนี่ยมนุษย์เขาคิดค้นได้ว่าแผ่นไวนิลเนี่ยพอเวลามันไปลงเข็มลงกรีดลงไปแล้วมันสามารถสะท้อนเสียงออกมาได้ซึ่งเสียงในส่วนตัวนะผมว่าเสียงจากแผ่นเสียงเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยเพราะไปอีกแบบหนึ่งจะแตกต่างจากเสียงที่ฟังแบบผ่านดิจิตอลอ
0: ่ะใช่ๆคนละแบบกัน
1: มันจะสวยมันจะมีความออริจินอลมีความคลาสสิกเอาใครที่อยากมีประสบการณ์เชิญไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับไปกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันหน่อยคุณผู้ชมฮิปโปตัวนี
0: ้
1: อยู่มาแต่ผมเด็กๆอ่ะจนตอนนี้ผมเราอายุเยอะแล้วเรียกว่าเข้าขั้นแก่แล้ว
0: อายุเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมแม่มะลิครับฮิปโปนะครับขวัญใจเด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่อย่างผมนี่เขากำลังเตรียมจัดงานครบรอบวันเกิดเขาครบรอบ61ปีเอาไปดูภาพบรรยากาศการเตรียมงานหน่อยครับไปเจอทุกครั้งก็นึกถึงทุกครั้งน
0: ะ
1: ไปเนี่ยคือต้องแวะเหมือนแวะไปไหว้แม่ ไปเที่ยวอ่ะ
0: เหมือนไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นิดน
1: ึ
0: ง
1: เพราะว่าแม่มะลิปีนี้เขาอายุ61ปีแล้วนะจะทำงานทำการฉลองวันเกิดในวันที่8กันยายนนี้ครับคุณรงวิทย์ชดช้อยครับผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยท่านผอ.เปิดเผยนะว่าเขาเตรียมจัดงานฉลองวันเกิดให้แม่มะลิฮิปโปโปเตมัสขวัญใจประชาชนเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีครับที่จะถึงนี้งานวันเกิดคุณแม่มะลินะจ๊ะจะเริ่ม 9:30 นจ้าที่จังหวัดชลบุรีภายในงานเตรียมพบกับกิจกรรมส่งมอบความรักให้กับแม่มะลิ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีไหว้แม่ด้วยเหรอ
0: เขามีนิทรรศการเกร็ดความรู้และเรื่องราวชีวิตของฮิปโปโปเตมัสมีกิจกรรมเกมสนุกมีของที่ระลึกแล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมเขียนการ์ดส่งคำอวยพรวันเกิดให้แม่มะลิด้วยค่ะทีนี้ไฮไลท์สำคัญมอบเค้กผลไม้สุดพิเศษให้แก่แม่มะลิพร้อมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์
0: ฉลองวันเกิดครบ61ปีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความรักจากเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยว ที่ยวและแฟนคลับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนคลับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันพิเศษพร้อมส่งคำอวยพรและมอบความรักให้แก่แม่มะลิฮิปโปโปเตมัสที่อยู่คู่สวนสัตว์และเป็นขวัญใจของประชาชนมาอย่างยาวนานค่ะ
1: ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์นะครับคุณผู้ชมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ที่จัดในสวนสัตว์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เรารู้จักสัตว์สิ่งนั้นรู้จักความรักที่คนมีให้กับสัตว์โลกมากขึ้นครับหลังจากที่ได้เกิดมาเป็นความน่ารักแล้วก็เป็นความสดใสเป็นขวัญใจเป็นกำลังใจให้กับคนเยอะยิ่งช่วงตอนโควิดคุณจำได้ไหม
0: จำได้สิ
1: ที่สังคมเราโลกเราเครียดมากเลยเนี่ยเราได้สัตว์ต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าในสวนสัตว์เนี่ยช่วยเยียวยาต่อให้เราไม่ได้ไปเดินดูกับมันด
0: ู
1: แค่คลิปมันเราก็แฮปปี้แล้ว
0: หาแม่มารีแล้วก็ไปหาดาราสาวหมูเด้งด้วย
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่เด็กแล้วเขาสายสวยแล้ว
0: เขาเป็นดาราสาวแล้วไงไปหาดาราสาวได้เอาคุณผู้ชมจริงๆนะวันเกิดหมูเด้งอะทำเป็นเล่นไปตอนที่เหมือนกับว่าจริงๆท่านผอ.ณรงค์วิทย์เนี่ยท่านก็เหมือนกับว่ามีกิจกรรมอยู่แล้วเนาะมีคนจองเป็นแบบว่าประมูลเป็นเค้กเจ้าภาพ
1: หรอ
0: ให้หมูเด้งนะ
1: ซึ่งก็กินไม่หมดหรอกเขาไปแบ่งเพื่อนๆตัวอื่นๆนะ
0: ไม่จะกินหมด
1: กินหมดเหรอเด้งกันนะ
0: ใช
1: ่ก็น่ารักนะครับคุณผู้ชมครับเอาก็แวะเวียนไปไม่ใช่แค่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสเนี่ยไปช่วยในสวนสัตว์อื่นๆด้วยคือไปดูความน่ารักของสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ที่อื่นอย่างล่าสุดที่จังหวัดไหนนะนุ้ย
0: ฟาร์มจระเข้และส
1: ว
0: นสัตว์ที่สมุทรปราการค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันได้กระจายกันไปนะถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วสัตว์เองถึงมันพูดไม่ได้นะคุณผู้ชมผมเชื่อว่ามันรับรู้ถึงพลังงานได้มันรู้ว่ามันต้องทำหน้าที่โชว์ดังนั้นการโชว์แล้วไม่มีคนดูมันก็เศร้าเหมือนกันนะเหมือนเราทำรายการแล้วไม่มีคนดูเราอ
0: ๋ออันนี้จริงอันนี้จริงใช่ๆบางทีเขาเหงานะฟ
1: ัง
0: เสียงแบบไปชื่นชมไปดูไปหากันได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วการไปเที่ยวสวนสัตว์เราอย่าไปตีกรอบว่าเป็นเฉพาะแค่เด็กนะเนี่ยเราผู้ใหญ่ไปแล้วก็เยียวยาจิตใจเหมือนกันนะแล้วก็แนะนำว่าถ้าไปเที่ยวสิ่งสถานต่างๆเหล่านี้ใส่ผ้าใบไป
1: นะใส่ผ้าใบไปแล้วก็พื้นผ้าใบก็ควรจะเป็นพื้นที่เกาะน้ำหน่อยนะถ้าเขาเขียวเนี่ยเขาจะมีหินเยอะนะครับก็ระวังลื่นด้วยช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับ
0: เอาพาคุณผู้ชมไปฟังดนตรีเพราะๆกันหน่อยค่ะเสียงกลองพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลำปางที่ถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ในโครงการ Young Smart Love ลำปางค่ะเสียงกลองที่ดังอยู่คู่ชุมชนสู่ห้องเรียนของเยาวชนรุ่นใหม่กับการฝึกอบรมศิลปะการตีก๋องปู่จาหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางค่ะกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจรักลำปางหรือยังสมาร์ทเลิฟลำปางจังหวัดลำปางนั้นต้องการนำศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักรากเหง้าของตัวเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริงค่ะ
1: โดยก็จะมีน้องๆนักเรียนและครูครับจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลำปางเนี่ยจำนวน100ท่านเข้าร่วมเรียนรู้ครับตั้งแต่ทำความรู้จักกับก๋องปู่จาไปจนถึงฝึกการตีครับโดยได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเครือข่ายสมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปางครับ
0: ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านแล้วการฝึกตีก๋องปู่จายังเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ทำงานร่วมกันและเรียนรู้วัฒนธรรมของบ้านเกิดในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จังหวัดลำปางยังมุ่งหวังให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมนั้นสามารถนำเอาความรู้กลับไปถ่ายทอดได้กับเพื่อนหรือพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับบริบทของคนรุ่นใหม่เพื่อให้ก๋องปู่จาไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในความทรงจำแต่ยังเป็นศิลปะที่มีคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมและสืบทอดกันต่อไปด้วยค่ะโอ้เป็นหนึ่งกิจกรรมเท่มากนะใช้พละกำลังเยอะมากอยากเห็นคุณกระต๊อบบ้างอ่ะเวลาโชว์ตีก๋องปู่จาเนี่ยคุณ
1: จะชอบเห็นผมทำอะไรเหนื่อย
0: ๆเอาดีคุณเป็นคนแข็งแรงไงกำยำ
1: ร
0: ัก
1: ก
0: ัน
1: หรือเกลียดกันกันแน
0: ่เฮ้ยรักสิเรารู้ว่าเพ
1: ื่อนก็แท้ผมลง21โล
0: เรารู้ว่าเพื่อนเรามีศักยภาพอะไรบ้าง
1: เอ้ย
0: เออ
1: มั้ยเดี๋ยวลองดูมันน่าจะยากคุณดูสินะมันไม่ได้ดูง่ายนะม
0: ัน
1: ไม่ได้ตีคนเดียวเวลาตีเป็นวงอย่างงี้ต้องทําด้วยกันกับเพื่อน
0: ต้องพร้อมกันด้วยนะ
1: ต้องพร้อมเพรียงอ่ะก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักนะครับสิ่งที่บรรพบุรุษนั้นตกทอดออกมาให้เป็นมรดกของเราเหล่านี้แหละคุณผู้ชมมันเป็นเงินได้น
0: ะ
1: เดี๋ยวล่าสุดนี่รอดูความซอฟต์พาวเวอร์ Proud of Thailand ลิซ่าลาริสามโนบาล
0: อ๋อใช่
1: รอบที่แล้วเพลง Rock Star เนี่ยเขาไปถ่ายเยาวราชใช่มั้ยรอบนี้เพลงสวัสดีค่ะเนี่ยเขาไปถ่ายที่หัวลำโพง
0: ไหหัวลำโพงพรุ่งนี้4โมงเย็นตามเวลาบ้านเรา
1: เดี๋ยวไปรอดูได้เลย
0: นะครับรอฟังกันได้เลยนะคะ
1: เรื่องของธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องดูแลนะครับดังนั้นบางทีเราอาจจะต้องใช้คอนเทนต์หรือว่าอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมาทำให้คนตระหนักเห็นถึงปัญหาแล้วก็ให้ประโยชน์กับพวกเขาคืนไปด้วยอย่างอวเนี่ยแล้วก็บวกกับการทำงานร่วมกันกับบพขในโปรเจกต์เลิกเผาเป่าตุงเปลี่ยนเศษเกษตรสร้างรายได้ไปดูกันหน่อยว่าเศษเกษตรคืออะไรครับน่าจะเป็นเศษ ขยะที่เหลือจากการผลิตการปลูกไหม
0: ค่ะ
1: แน่นอนครับบางอย่างเนี่ยมันได้ผลผลิตมามันก็ต้องถูกกำจัดไปบางส่วนแล้วกำจัดง่ายๆที่สุดอย่างที่เราทราบกันดีคือไปเผาและแน่นอนมันส่งผลกับประเทศแล้วก็โลกของเราแน่นอนครับจากพวกเศษฟางเศษข้าวโพดหรือว่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอะไรแบบนี้มันก็คือต้นตอของ PM 2.5 เหมือนกันเหล่านี้ครับไม่ได้เหลือทิ้งและเผาไปอย่างเดียวคุณผู้ชมแต่บางอย่างกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยบพ.ข.เขาร่วมกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าโครงการ PMUC

0: Zero Burn to Earth เลิกเผาเป่าตุงขยายผลจากพื้นที่นำร่องสู่จังหวัดเชียงรายโดยพยายามสร้างระบบตั้งแต่การรวบรวมเศษวัสดุการคัดคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการขนส่งและตลาดรับซื้อครับ
1: ภายในงานเหนือสารสร้างเลิกเผาเป๋าตุงมีเกษตรกรนักวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนมาร่วมกันหาทางเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลไบโอซาบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าวฉนวนจากเส้นใยต้นข้าวโพดรวมถึงวัสดุปรับปรุงดินที่สำคัญคือการสร้างตลาดรองรับค่ะภาคเอกชน5บริษัทร่วมลงนามข้อตกลงรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรเป็นเวลา1ปีรวมประมาณ 40,000 ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่ากว่า30ล้านบาทต่อปีทำให้เกษตรกรก็มีทางเลือกมากขึ้นค่ะจากเดิมต้องเสียเวลาและต้นทุนในการกำจัดเศษวัสดุก็ยังรวบรวมแล้วก็นำมาขายเป็นรายได้เสริมส่วนภาคเอกชนก็ได้วัตถุดิบไปใช้ผลิตสินค้าแล้วก็พลังงานด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับ1ในภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ระบุนะครับว่าเขาพร้อมรับซื้อเศษวัสดุพวกสั่งข้าวโพดเนี่ยเอาไปผลิตเป็นชีวมวลอัดเม็ดนะครับแต่สิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบรวบรวมคัดคุณภาพและขนส่งสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องเพราะเศษวัสดุทางการเกษตรนั้นมีปริมาณมากครับแต่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่และมันมีน้ำหนักเบาทำให้ต้นทุนขนส่งเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญขณะที่เกษตรกรเองก็มองนะครับว่าถ้ามีระบบรับซื้อที่มันแน่นอนคงที่เนี่ยก็จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เลิกเผาเพราะว่าเศษวัสดุที่เคยมองว่าเป็นภาระนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได
1: ้
0: เพราะขายขยะได้ขายของที่มันเป็นเศษได
1: ้
0: เขาก็อยากจะไปขายไง
1: อ
0: ๋
1: อใช่ที่สำคัญสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ในทุกฤดูการผลิตด้วยนะคะโครงการนี้เขาตั้งเป้าว่า5ปีจะนำเศษวัสดุการเกษตรเข้าสู่ระบบให้ได้ 200,000 ตันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,000 ล้านบาทลดการเกิด PM 2.5 ประมาณ 1.6 ล้านกิโลกรัมจากของเหลือที่เคยจบลงด้วยการเผากำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบที่มีตลาดรองรับสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นหนึ่งแนวทางที่ทำให้การเลิกเผาไม่ได้หมายถึงการห้ามเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่เลิกเผาแล้วเป่าตรงไปพร้อมกับการช่วยลดฝุ่นในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมเขาเคยมีโอกาสคุยจริงๆแล้วชาวบ้านจริงๆก็พร้อมปรับเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่บางอย่างคือการเผาเนี่ยมันเป็นความเคยชินที่เขาทำกันอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งสำคัญคือถ้ามีเป็นนโยบายที่น่าสนใจแล้วสร้างรูปธรรมให้กับเขาได้จริงว่าทำไปแล้วเขาจะได้อะไรสิ่งเหล่านี้พอเห็นคุณค่าของตัวเงินแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยกันห่วงแหนแล้วก็ช่วยกันรักษาด้วยนะคะจากเรื่องราวของการเผาวัสดุทางการเกษตรพาไปเปิดพิกัดอันซีนประเทศไทยเราเนี่ยที่อันซีนเยอะนะคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยะโสธรกันหน่อยนะคะกับทางโศกบ้านทุ่งมนเป็นเส้นทางโบราณที่ชาวบ้านเขาสัญจรกันมาหลายร้อยปีแล้วถูกกระแสน้ำกัดเซาะกลายเป็นร่องลึกทางธรรมชาติค่ะที่เห็นอยู่นี้หลายคนมองผ่านๆเอ้ยร่องน้ำธรรมดาหรือเปล่านี่คือทางโศกบ้านทุ่งมนเส้นทางโบราณอยู่คู่ชุมชนมาหลายร้อยปีร่องลึกนี้ไม่ได้มาจากการขุดนะคะเกิดจากธรรมชาติและการเวลาค่อยๆกัดซอกผืนดินแล้วกลายเป็นทางโศกอย่างที่เห็นทางโศกนี้ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของบ้านทุ่งมนตำบลทุ่งมนอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรกว้าง3เมตรทอดยาว200เมตรแล้วย้อนกลับไปในอดีตนี่เป็นเส้นทางชาวบ้านก็ใช้เดินทางระหว่างตำบลทุ่งมนไปยังตำบลโพนทันค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปกระแสน้ำค่อยๆกัดเซาะใต้พื้นดินแล้วทางเดินเดิมมันกลายเป็นร่องลึกมากกว่า3เมตรที่คุณผู้ชมเห็นทั้ง2ฝั่งแบบนี้นี่แหละค่ะ
0: นะทอดยาวกว่า200เมตรย้อนกลับไปในอดีตครับที่นี่เคยเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางระหว่างตำบลทุ่งมนไปยังตำบลโพนทันครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปในกระแสน้ำมันก็ค่อยๆกัดเซาะพื้นดินจนเกิดทางเดินเดิมแล้วก็กลายเป็นทางเดินใหม่ลึกมากกว่า3เมตรทั้ง2ฝั่งเมื่อมีเส้นทางใหม่ที่เดินทางสะดวกกว่าครับทางโศกแห่งนี้จึงไม่ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรอีกต่อไปธรรมชาติเนี่ยก็เลยค่อยๆเข้ามาแทนที่มันก็ตื้นขึ้นมีต้นไม้และพืชท้องถิ่นปกคลุมไปกลายเป็นร่องน้ำท่ามกลางความร่มรื่นและเกิดเป็นมุมแปลกตาที่ชวนให้เข้าไปสำรวจและคำว่าทางโศกคืออะไรครับมาดูกันหน่อยทางโศกเนี่ยคำนี้เป็นภาษาถิ่นอีสานครับใช้เรียกเส้นทางที่ถูกน้ำกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นเวลานานจนพื้นดินกลายเป็นร่องลึกซึ่งทางโศกบ้านทุ่งมนแห่งนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเลยครับ
1: ค่ะใช่แล้วจากเส้นทางที่เคยใช้เดินทางของคนรุ่นก่อนกลายเป็นความสวยงามไปอีกรูปแบบมีร่องดินผาหินต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติพื้นที่แห่งนี้จึงมีเสน่ห์เหมาะกับคนที่ชอบเดินชมธรรมชาติถ่ายภาพหรือว่าอยากสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิดนะคะโดยนายชัยวัฒน์สายสีแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนบอกว่าถ้าจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้กลับมาเป็นถนนในการใช้สัญจรงบประมาณมันค่อนข้างสูงค่ะก็เ ลยเปิดมุมมองอีกมุมว่าในเมื่อพื้นที่มันน่าสนใจอยู่แล้วธรรมชาติอุจจารสร้างมาให้นับหลายร้อยปีก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ก็จะใช้ให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเบื้องต้นเดี๋ยวจะปรับภูมิทัศน์ทำป้ายบอกทางจากเส้นทางเดิน

0: ธรรมชาติให้เป็นระบบนักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาชมอย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
1: ใครอยากไปไปได้เลยนะครับตามรอยไปอันซีนกันได้เลยที่ทางโศกบ้านทุ่งมนนะครับ
0: นี่ถือว่าเปิดวาร์ปก่อนเลยนะเนี่ย
1: เปิดวาร์ปก่อนเลยคุณผู้ชมทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับจากข่าวดีของสู้สุดใจไปโอลิมปิกกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปร่วมเชียร์ร่วมลุ้นกันหน่อยนะครับตำนาน7เซียนครับกับตั๋วสู่โอลิมปิกลูกยางไทยไม่ได้มาเล่นๆครับรอบนี้เขารอกันมาถึง10ปียุ้ย
0: ร่วมชมทุกช็อตทุกน้ำตาทุกชัยชนะจากรุ่นพี่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง7เซียนที่กรุยทางและส่งต่อความสำเร็จให้กับนักตบลูกยางไทยชุดปัจจุบันที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะรายการนี้สู้สุดใจไปโอลิมปิกค่ะ2-4กันยายนวันนี้17นาฬิกาทางไทย PBS นะคะเมื่อวานนี้วันพุธ EP 1วันนี้พฤหัส EP 2วันศุกร์จะเป็น EP 3นะคะมี3วันเท่านั้นนะคะ17นาฬิกาทางไทย PBS ค่ะ
1: จะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับไปดูกันว่าต้นเขาเรียกว่าต้นทางที่เริ่มต้นสู่ปลายทางโอลิมปิกนั้นเนี่ยสาวๆเขาต้องเจออะไรกันบ้างเมื่อวานผมได้ดูคลิปหนึ่งมันเป็นแบบนวมที่ต่อยอ่ะเป็นคุณบัวขาวเขาต่อยที่ต่อยปุ๊บแล้วมันจะขึ้นเลขว่าความแรงหมัดเราเท่าไหร่คุณบัวขาวเนี่ยประมาณ500-600
0: ท
1: ีนี้พี่ออนอ่ะออนอุมาอยู่นั้นพอดีแกตบแบบสะบัดข้อมูลทีเดียวคุณผู้ชมรู้ไหมไอ้ม่านนั้นมันวิ่งไปเท่าไหร่
0: วิ่งเท่า
1: ไหร่6,000ไอ้ม่านแบบปึ้ง
0: นี่แหละตำนานแล้วจาก7เซียนถูกส่งต่อให้น้องๆคนรุ่นใหม่จริงๆหลายๆคนเนี่ยมาจากพูดนิดนึงแล้วกันจากไทย PBS นะบุ๋มบิ๋มชัชชุออนพิมพิชยากกรำอย่างนี้เนี่ยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกแล้ว
1: รอดูนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ก็ดูได้17นาฬิกาใช่ไหม17นาฬิกาวันนี้เจอกันที่ไทย PBS ครับวันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามหมดเวลาแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้หนึ่งทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7 กันยายนนี้

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: 魚料理いきます。
1: ウィシェフ。
2: 新メニューの魚いくぞ。
3: ウィシェフ。

もう一度俺にまかない作らせてもらえませんか。お願いします。

0: เลนรู้ไหมหนูดีคิดถึงสมัยก่อนที่เราสองคนเป็นแฟนกัน
1: สวัสดีครับผมชื่อเลน
0: ผมมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้นะสนใจไหม
2: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
3: เชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
4: ้จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้หนึ่งทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 นทางไทย PBS

0: หาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ์
2: และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
1: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
2: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
1: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
2: เราก็ไม่หยุด
1: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
2: นเริ่ม7กันยายนนี
0: ้ผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคน
3: นำอยู่ดีมีอยู่บอกบอกกันพี่ทีให้ไม่ได
4: ้หัวเบลอใหญ่ผมยาวมือยาวใหญ่มาก
5: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา22นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ทางไทย PBS
6: นี่ต้องเป็นคลิปช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่แน่เลยแล้วเราอ่ะเพิ่งโดนหลอกมาด้วยเขาบอกว่าให้ติดต่อเขาที่ลิงก์นี้แล้วบอกว่าจะได้เงินคืนด้วยนะหยุดฟังทางนี้ก่อนค่ะถ้าหากคุณไปเจอคลิป TikTok ที่มีโลโก้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแบบนี้แต่ว่าชวนให้กดลิงก์ไลน์เพื่อขอรับเงินคืนห้ามกดเด็ดขาดนะคะเพราะว่านี่คือมิจฉาชีพที่จะมาหลอกซ้ำเติมเรานั่นเองบัญชีอะไรก็ตามถ้ามีลักษณะกดลิงก์ให้ตีเป็นของปลอมทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าบัญชี TikTok ของจริงเนี่ยต้องใช้ชื่อว่า Anti Fake News Center เท่านั้นนะคะและในโลกความจริงการได้เงินคืนไม่มีทางลัดโดยการทักไลน์ค่ะเพราะว่าขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยคือเราจะต้องใช้นาทีทอง1ชั่วโมงแรกรีบโทรหาธนาคารที่เราใช้งานหรือว่าสายด่วน AOC 1441ทันทีเพื่อสั่งระงับแล้วก็กักเงินในบัญชีมาปลายทางเอาไว้ให้ทันก่อนที่มันจะโอนหนีไปจากนั้นต้องแจ้งความภายใน3วันที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.com ค่ะเพื่อให้ตำรวจนั้นออกหมายอายัดจริงส่งให้ธนาคารส่วนวิธีที่จะได้เงินคืนมี2ช่องทางเท่านั้นค่ะคือถ้าระงับเงินทันเนี่ยธนาคารจะคืนให้ตามขั้นตอนแต่ถ้าหากเงินของเราถูกโอนไปแล้วก็ต้องรอให้ปปง.ขยายผลยึดทรัพย์มิจฉาชีพแล้วมาลงชื่อขอเฉลี่ยทรัพย์คืนในภายหลังเพียงเท่านั้นค่ะจำ3ข้อนี้ไว้นะคะรู้ตัวเร็วโทรเร็วอายัดไวและจำเอาไว้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตัวจริงไม่มีทางทักไลน์เพื่อคืนเงินเราแน่นอนค่ะร่วมการตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify
7: ขอแสดงความยินดีกับ Ringing Thailand to Space ประเทศไทยจบไปโอกาสค่ะ
8: รางวัลที่เราได้รับเนี่ยนะคะก็คือผลงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมประเภทโครงการหรือกิจกรรมค่ะก็แน่นอนนะคะว่าดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอพวช.ด้วยนะคะจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยต้องมอบเครดิตให้กับคุณธรณินหรือว่าน้องยีนซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนะคะจัดงาน Bringing Thailand to Space ค่ะสำหรับโครงการ Bringing Thailand to Space นะคะชี้ให้เห็นว่าเรื่องของโครงการอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจแหละอยากจะให้เด็กไทยเนี่ยเข้ามาสนใจเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์เรื่องอวกาศมากขึ้นนะคะเพื่อที่เป็นโอกาสของประเทศเราเนาะที่จะก้าวหน้าไปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์โลกด้วยค่ะ
9: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาค

0: ือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS
1: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: วิ่งเลย Running Day เสาร์นี้ชวนออกมาวิ่งสัมผัสบรรยากาศเมืองน่านจังหวัดที่มีดีมากกว่าความสงบแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองเก่าภาคเหนือลอดซุ้มลีลาวดีสัมผัสอีกมุมสวยๆของจังหวัดน่านพร้อมแวะชมความสวยงามของวัดคูมินโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกฤตฐาดีมีปฏิรบนะคะเช่นเคยค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS เราไลฟ์สดอยู่ค่ะ
0: ค่ะก็อัปเดตกันนิดนึงนะคะกับสถานการณ์เมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตรอบแรกที่เต็มไปด้วยหลายความรู้สึกมากทีเดียว
1: ค่ะเห็นพี่นิ้วกลมเป็นผู้ที่ประสบภัยนิยามว่าทุกคนเนี่ยคือผู้ประสบภัยทางดนตรีเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นหวาย
0: คือคอนเสิร์ตอัศนีวสานเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งใจมาเพื่ออำลาแฟนเพลงก็ว่าได้เพราะว่าทั้งพี่ป้อมพี่โต๊ะเนาะก็เรียกได้ว่าอยากจะตั้งใจให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเป็นการสรุปรวมเส้นทางการเดินทางในสายดนตรีนะคะก็มีดีเดย์ไปเมื่อวานนี้เป็นวันแรกแต่กลายเป็นว่าคุณผู้ชมจากแฟนเพลงอย่างที่เค้กบอกเลยกลายเป็นผู้ประสบภัยกันเริ่มตั้งแต่หลายคนก็สงสัยแล้วว่าคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆประตูมันจะต้องเปิดตอนทุ่มหนึ่งแต่ทำไมมันเลื่อนไปเป็นตั้งหลายชั่วโมงไปเป็นชั่วโมงนึงเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าพบว่าพื้นที่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสแตนด์คอนเสิร์ตชั่วคราวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเกิดการทรุดตัวจนคอนเสิร์ตก็ไม่สามารถแสดงต่อได้นะคะซึ่งทางผู้จัดคอนเสิร์ตก็ยืนยันว่าคอนเสิร์ตรอบนี้เนี่ยที่ไม่สามารถจัดได้ก็จะไปชดเชยอีกครั้งนึงก็คือวันที่9กันยายนแทนนะคะแต่ว่าทางอีกฝั่งหนึ่งก็คือทาง Impact Arena ค่ะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานก็ออกมาชี้แจงว่าพื้นที่ที่เกิดการยุบตัวเนี่ยเป็นสแตนที่ตั้งขึ้นมาเท่านั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารแต่อย่างใดค่ะแต่คำถามที่ตามมาก็คือความพร้อมแล้วก็ความปลอดภัยของรอบจัดแสดงที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่ค่ะ
2: คือทางสถานที่เนี่ยกลัวว่าจะ
0: หลายคนที่ไปชม Farewell Concert อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายอัศนีวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะต่างก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยค่ะพอมองไปข้างล่างอ่ะทำไมที่นั่งมันว่างๆนะแล้วก็คอนเสิร์ตก็เริ่มช้าลงมากเลยรวมถึงบริเวณด้านหน้าเวทีก็มีผู้ชมน้อยจนผิดสังเกตหนึ่งในผู้ชมนะคะอย่างนักแสดงสาวพิมประภาค่ะถึงกับโพสต์คลิปตั้งคำถามว่าทำไมพื้นที่ด้านหน้าเวทีถึงว่างลงก่อนจะมีรายงานตามมาว่าพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบริเวณชั้น1เกิดการทรุดตัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเคลียร์คนดูออกจากพื้นที่ขณะที่การแสดงดำเนินหยุดไปนะคะก็เล่นไปหยุดไปเป็นระยะจนท้ายที่สุดค่ะผู้จัดตัดสินใจยุติการแสดงพร้อมแจ้งจัดรอบชดเชยในวันที่9กันยายนนะคะท่ามกลางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็ยังมีเสียงชื่นชมสปิริตของศิลปินนะคะโดยแคนดี้รากแก่นก็เป็นอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยได้โพสต์ถึงความพยายามของอัศนีโชติกุลที่ยังอยู่กับผู้ชมแล้วก็พยายามประคองการแสดงท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะเอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยล่าสุดนะคะ Impact Arena ออกคำชี้แจงว่าจุดที่เกิดการทรุดตัวเนี่ยเป็นพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวค่ะซึ่งติดตั้งเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะไม่ใช่พื้นที่ถาวรของอาคารโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ Impact ร่วมกับผู้จัดเข้าตรวจสอบแล้วก็แก้ไขพื้นที่ทันทีเมื่อตะกี้คุณผู้ชมเห็นภาพไหมพื้นที่ทรุดตัวเนี่ยบัตรแพงที่สุดด้วยเค้ก
1: โซน A
0: โซน VIP เลยบัตร 7,000 บาท
1: ถ้าหน้าสุดมันจะเป็นยืน
0: ใช
1: ่แล้วถัดมาเป็นนั่งและเขาต้องยกสูงขึ้นมาเพื่อให้แม่งั้นเดี๋ยวคนยืนจะบัง
0: เดี๋ยวจะบังนะคะแต่กลายเป็นว่าพื้นที่สุดตัวเนี่ยคนจ่ายบัตรแพงที่สุดมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรงนั้นด้วยนะแต่หมายถึงว่าคนดูทั้งฮอลล์ด้วยที่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะจากเหตุการณ์ที่พื้นการแสดงมันสุดตัวลงไปแบบนี้
1: เราเป็นคนที่ไม่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศเนาะติดตามในออนไลน์ตอนที่ข่าวขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ตกใจนึกว่าฮอลล์ Impact สุดขึ้นมาแต่อย่างที่หวายรายงานไปแล้วคุณผู้ชมก็เพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่ใช่ตัวอาคาร
0: จะได้เคลียร์กันว่าทางที่ต้องรับผิดชอบใช่พื้นที่ที่มันยกระดับชั่วคราวขึ้นมาเฉยๆนะคุณผู้ชมไม่ได้มีผลกระทบต่อพื้นที่ของ Impact Arena นะคะที่ตอนนี้ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีแล้วค่ะแล้วก็ระบุว่าตัว Impact เนี่ยก็สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด2ตันต่อตารางเมตรอยู่แล้วนะคะพร้อมระบุว่าจะร่วมกับผู้จัดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบรายละเอียดอย่างดีที่สุดรวมถึงค่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการทบทวน นมาตรการแล้วก็ขั้นตอนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำนะคะมาพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้กันบ้าง Farewell Concert อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายก็เป็นคอนเสิร์ตที่ขมวดเส้นทางกว่า40ปีของอัศนีวสันต์นะคะถูกวางให้เป็นคอนเสิร์ตอำลาของศิลปินระดับตำนานค่ะซึ่งก็จะมีการแสดงหลายรอบต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนกันยายนนี่แหละแม้ผู้จัดจะแจ้งจัดรอบชดเชยสำหรับผู้ชมเมื่อคืนนะคะก็คือจะยกยอดไปจัดวันที่9กันยายนแทนแต่ก็ยังมีคำถามตามมาค่ะไหนจะค่าเดินทางล่
1: ะ
0: ไหนจะค่าที่พักล่ะของแฟนเพลงที่มาจากต่างจังหวัดบางคนเนี่ยลงทุนบินมาจากต่างประเทศด้วยก็มีเหมือนกันรวมถึงเรื่องสำคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างชั่วคราวก่อนการจัดแสดงรอบที่เหลือนะคะโดยเฉพาะรอบวันที่3กันยายนก็คือวันนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยทางผู้จัดนะคะก็คือเพจหนีกรุงเขาก็โพสต์ทางเพจ Facebook ว่ายังคงยืนยันว่าจะยังคงจัดต่อไปอย่างแน่นอนอ่ะก็ต้องมารอดูกันนะคะว่ามาตรการความปลอดภัยในคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ของวันนี้เขาก็บอกว่ามีตารางออกมาว่าจะเปิดเข้ากิจกรรมหน้าฮอลเนี่ยช่วงบ่ายโมงแล้วก็เปิดประตูเข้าฮอล์18นาฬิกานะคะหวังว่าเรื่องความปลอดภัยต่างๆที่คนห่วงเนี่ยจะต้องจัดการแก้ให้ดีแหละตรงนี้นะคะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จริงๆเขาก็สู้ชีวิตกันมาตั้งแต่กดจองบัตรนะเค้กเพราะว่าพอประกาศออกมาว่าอัศนีวสันต์จะจัดคอนเสิร์ตคือปกติน่ะคอนเสิร์ตโดยทั่วไปของทั้งคู่มันก็กดบัตรจองยากอยู่แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตอําลาคือดีมานด์มันสูงมากคุณผู้ชมเรียกได้ว่าก็ได้สอบถามจากสายคอนเสิร์ตประจําโต๊ะเราพ
1: ี
0: ่แตงกวาอัญชลีบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่โอ้โหอย่างกับสมรภูมิรบกันเลยทีเดียวโซเอากันเร็วมากจนต้องประกาศเพิ่มรอบสู้ตอนจองบัตรไม่พอก็ต้องมาสู้ชีวิตกันในฮอลล์อีก
1: นะคะก็ตัวแทนคนประสบภัยที่บอกไปพี่นิ้วกลมตื่นมาไลฟ์แต่เช้าเลยหวายแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วก็เหมือนแบบมองในหลายๆมุมว่าศิลปินเองก็น่าจะกังวลอยู่ไม่น้อยแล้วก็ต้องประคับประคองไปเราจะเห็นภาพพี่ป้อมออกมาเล่นกีตาร์แบบเดียวๆคนเดียวเลยแล้วก็พอเล่นเพลงที่คนรู้จักไปแฟนช่วยกันร้องกลับมา
0: ใช่แล้วก็ขอโทษคนดูอยู่แบบนั้นคือสปิริตความเป็นโชว์แมนของศิลปินคือไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยซึ่งก็ได้ไปส่องนะคะตามคอมเมนต์คือมันจะมีกลุ่มอัศนีวสันต์เนี่ยที่แฟนเพลงหลายๆคนเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ในนั้นบางคนนี่ก็คือไม่มั่นใจในความปลอดภัยอ่ะก็โพสต์ขายบัตรกันไปแล้วด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะหนึ่งในแฟนเพลงเนี่ยที่ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานเขาบอกว่าอยากจะให้รอติดตามการประกาศเรื่องมาตรการแล้วก็ความชัดเจนจากทางผู้จัดงานอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะประมาณช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายว่าจะมีการเยียวยาหรือว่าการรีฟันของคนที่ซื้อบัตรเมื่อคืนนี้แต่ไม่สามารถมาดูได้ในวันที่9เนี่ยจะมีการเยียวยาตรงนี้ยังไงมีการคืนเงินยังไงก็รอติดตามต่อไปแล้วก็เดี๋ยวทางไทยบันเทิงก็คงจะมีอัปเดตมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
1: นะคะอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศไปสู่บรรยากาศแห่งความยินดีเมื่อกี้เราอาจจะมองๆนิดนึงแต่หวังจะให้ดีขึ้นนะคะแต่นี้เป็นบรรยากาศที่แม่ๆค่ะของน้องไรอัลกาดบันมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้รับปริญญาแล้วในที่สุดนะคะต้องบอกว่าก็ทำงานไปด้วยเนาะเรียนไปด้วยมันก็แอบจะยากเหมือนกัน
0: ตั้งแต่เด็กๆเนาะตอนนี้ลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้ว
1: ค่ะใบปริญญาก็เลยเป็นใบที่สำคัญมากกว่าเขาจะทำสำเร็จแล้วก็เจ้าตัวเองก็แซวเขาหวายว่าโอ้เห็นมากันเยอะแบบนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีแม่ๆแต่ไม่ค่อยมีพ่อแซวแฟนคลับสาวๆเยอะแม่ๆเยอะอย่างนี้นะคะก็เขาบอกว่าตอนแรกๆเลยคุณผู้ชมไรอันเองเนี่ยก็ต่อสู้มานะคะครอบครัวเองก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบครอบครัวที่มีฐานะมากมายค่ะกว่าจะเรียนสำเร็จไม่ใช่ง่ายๆตอนเริ่มเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องผ่อนเงินลงทะเบียนให้ด้วยซ้ำแต่ว่าหลังจากมีงานมีเงินนะคะหลังจากประกวดชนะไมค์หมดหนี้เนี่ยตอนนี้ก็สามารถกลับมาเรียนได้แล้วแต่พอมีงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันยากอีกค่ะมีความหมายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามในข่าวนี้กันค่ะเดินเข้ามาก็นึกว่ามาแสดงคอนเสิร์ตนะคะอารมณ์เดียวกันเลย
0: หรือแฟนมีหรือเปล่า
1: เสียงกรี๊ดมาเลยมาก่อนเลยนะคะแม่นี่ก็เตรียมกรี๊ดเอาไว้นะคะต้อนรับเปิดประตูลูกชายเข้ามาไรอัลกาดบัณฑิตกรี๊ดใส่เลยค่ะนำใบปริญญาออกมาฝากครอบครัวแล้วก็แฟนคลับทุกคนได้สำเร็จนะคะอีกทั้งยังได้เป็นผู้แทนบัณฑิตด้วยกล่าวคำปฏิญาณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะหลังจากที่ไรอัลค่ะเขาสำเร็จการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะ บรรยากาศเนี่ยจะเห็นได้ว่าไรอัลนะคะเขาก็แซวตัวเองเป็นลูกชายที่มีแม่มากที่สุดคนหนึ่งเลยค่ะจนเขาเปิดห้องเลยหวายคุณผู้ชมเป็นห้องประชุมค่ะให้ทุกคนมารวมตัวกันจะได้มีโอกาสแสดงความยินดีอย่างทั่วถึงนะคะไหนจะช่อดอกไม้ที่นำมามอบให้โอ้เท่าไหร่กันเนี่ยมีช่อแสนช่อหมื่นช่อพัน
0: และอันตื่นหรือยังลูก200พี่หน่อย
1: โอนมานะคะเข้าไทยบันเทิงนะคะคือมีครบทุกหลักเลยแต่เราแบบไม่รู้เนาะนับไม่ถ้วนว่าเป็นเงินล้านไหมนะคะสำหรับของขวัญให้กับนักร้องคนนี้ค่ะคือแม่ๆเขาก็รักมา5ปีนะคะรักเหมือนลูกชายคนหนึ่งไปแล้วนะคะมีงานอะไรที่ไหนก็ตามไปเชียร์ค่ะไปให้กำลังใจยิ่งในงานรับปริญญานะคะต้องบอกว่ามันเป็นแบบความสำเร็จเนาะทางการศึกษาของหนุ่มคนนี้อย่างมากเพราะว่าย้อนไปค่ะคุณผู้ชมตอนที่เขาตัดสินใจเรียนต่อวางแผนไว้ด้วยว่าอยากเรียนวิศวะแต่ว่าค่าเทอมแพงกว่าค่ะทำให้ต้องเปลี่ยนสาขาเรียนแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐเพราะว่าผ่อนค่าเทอมได้ค่ะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่ครอบครัวขัดสนมากๆจนเมื่อไรอัลนะคะจับไมค์ค่ะปรากฏรายการดังเป็นแชมป์200สมัยจึงหมดหนี้ค่ะพลิกผันมาเป็นนักร้องที่แม่ๆซัพพอร์ตตลอด5ปีปัจจุบันค่ะแฟนๆก็รักเหนียวแน่นภูมิใจในความสำเร็จไม่แพ้พ่อๆแม่ๆตัวจริงค่ะ
3: ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เขาประกวดครั้งที่1เลยแล้วเราก็ชอบเขาเพราะเราเป็นคนชอบลูกทุ่งแล้วเขาร้องเพลงยอดรักเพราะก็เลยชอบแล้วก็ตามเข้ามาเรื่อยด้วยความน่ารักของเขาน่าเอ็นดูแล้วก็สืบประวัตินะสืบประวัติถามหาเขาว่าไอ้เขาเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตามกันไปเรื่อยจนเขาสละแชมป์ก็เริ่มเป็นศิลปินเนาะเราก็ตามเขาตามเวทีต่างๆเนี่ยก็ตามเขามาประมาณเกือบ 90% นะจาก100นึงเนี่ย90เวทีเขาไปได
4: ้ไม่ค่ะก็เป็น FC บ้านอ๋อบ้านบางกะปิอะค่ะใช่ค่ะของบางกะปิก็มา7คันรถตู้อ่ะภูมิใจอ่ะแล้วก็ชื่นใจเนาะกับความสำเร็จของลูกเนาะกว่าเขาจะเดินทางก้าวมาถึงณจุดนี้นะคะเราก็เป็นลมใต้ปีกเขามาตลอดนะคะก็เห็นความสำเร็จของลูกแล้วก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจเป็นลูกจริงๆเลยค่ะเป็นลูกชายแท้ๆเลยนะ
5: คือเราไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้เอาตรงมาเยอะกว่าคอนเสิร์ตอีกนะเอาตรงนะคือดีใจที่ยังรักกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ5ปีได้แล้วล่ะ5ปีแล้วตั้งแต่เป็นแชมป์มาถึงวันนี้ก็ยาวนานคือต้องพูดตามตรงว่าถ้าใครเอาถ้าจับตัวเราเองอ่ะถ้าเราไม่รักใครสักคนน่ะเราก็จะอยู่เขาได้ไม่นานถูกป่ะแต่นี้อยู่ด้วยความรักความแบบเป็นครอบครัวถึงแม้คุณแม่บางท่านก็ไม่ถูกกับบางท่านเราก็รู้อยู่มันก็มีคนในบ้าน
6: อ่
5: ะปากปังเขาเกินไปแต่ก็มีแหละคนที่ไม่ถูกกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังมาหาเรา
6: ทำไมต้องพูดเขาบอกว่าคนนี้เป็นสุดไวใจสั่นแต่เป็นสั่นสู้นะ
5: เออสั่นสู้สั่นสั่นทั้งตึกอะเดินกันสั่นโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชเลยอะต้องพูดกันว่าการเป็นในฟิกแฟนคลับของแต่ละท่านอะไม่เหมือนกันอย่างเราเลือกปฏิบัติกับเขาในการที่มองเขาเป็นคนในครอบครัวเข้าถึงง่ายจับเนื้อต้องตัวได้แต่เรื่องหอมเรื่องอะไรอาจจะยังโอเคป่ะเออมันมีสเปซอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรามีสเปซนิดนึงโอเคทีนี้เสร็จปุ๊บพอทุกๆครั้งที่มันมีอะไรที่มันเข้ามาเช่นการรับรางวัลหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่มันควรจะจดจําอ่ะก็จะมีแม่อยู่ด้วยในความทรงจํานั้นแทบตลอดมาร่วมยินดีไม่มาหน้างานก็ส่งออนไลน์มาให้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือมีแรงซัพพอร์ต

นี่คือบทเพลงแดนลมใต้ปีกค่ะไรอัลกาดบัณฑิตก็จับไมค์ในชุดกรุยเลยขับร้องนะคะแทนคำขอบคุณทุกคนที่เป็นเหมือนแรงผลักดันค่ะคอยอบอุ้มพัดพาให้ไรอัลก้าวไปในทุกเส้นทางของการเติบโตค่ะแล้วก็พร้อมส่งกำลังใจและทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องและเพื่อบำรุงสถานศึกษาด้วยหลังจากนี้ค่ะเรื่องเรียนต่อจะพักไปก่อนแต่ว่าโฟกัสเต็มที่กับเรื่องของการทำงานนะคะ

0: พลงดีมากเลยเธอเป็นแรงลมและเป็นแรงใจลมใต้ปีกคือทั้งครอบครัวแฟนคลับรวมไปถึงเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันด้วยนะไม่งั้นอาจจะจบไม่ได้ต้องช่วยๆกันผลักดันรายเอาให้ได้รับปริญญาเป็นความภูมิใจเขาบอกเป็นบัณฑิตป้ายแดงที่เป็นปริญญาตรีคนแรกของตระกูลด้วย
1: โอ้ยิ่งมีความหมายนะแล้วก็เป็นลมใต้ปีกก็ร้องให้แม่ๆฟังโอ้แต่ละคนน่าจะตื่นมาขึ้นหน้าขึ้นผมมาตั้งแต่เช้าแต่ละคนสวยกันมาก
0: มีแซวแม่ๆเนาะแม่ๆอาจจะทะเลาะกันแต่ไม่เป็นไรไรเอาเป็นศูนย์รวมใจนะทุกคนมาแบบมันก็มีนิดนึงแหละแฟนไม่เผื่อไม่เมาแฟนคลับมีผู้ชายคนเดียวที่เรารักอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็มองว่าเป็นลูกไงวันสำคัญของลูกแล้วแม่ๆก็ต้องมากันแสดงความยินดีกันแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอทักทายแม่ๆด้วยนะที่อาจจะกำลังดูไลฟ์สดเรารวมถึงน่าจะมาดูข่าวย้อนหลัง
0: คอมเมนต์กันได้ภูมิใจแค่ไหนลูกชายคนนี้นะคะ
1: มาต่อกันที่รายงานมองมุมหนังกันบ้างนะคุณผู้ชมพากันไปที่เทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะเทศกาลหนังเวนิสค่ะคุณผู้ชมก็ดีเดย์เตรียมคิกออฟแล้วเรียบร้อยนะคะเทศกาลนี้ก็มีความสำคัญด้วยเหมือนกันไม่ใช่เป็นเทศกาลที่เก่าแก่เท่านั้นนะคะรวมถึงสีสันของดาราที่จะเดินบนพรมแดงตัวภาพยนตร์ก็ด้วยแต่ว่าน่าจะสามารถกะเกณฑ์รวมถึงสามารถทำนายทายทักสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนเวทีออสการ์ได้จากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสเช่นกันนะคะติดตามจากคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ต้องถือว่าสัปดาห์นี้เป็นการเปิดม่านของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้จะเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วนะครับนี่ยังถือเป็นเวทีที่ใช้ในการเปิดม่านฤดูกาลของภาพยนตร์รางวัลในปีนี้อีกด้วยครับเพราะภาพยนตร์ที่เข้าฉายในเทศกาลแห่งนี้หลายเรื่องครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นไปถึงรางวัลใหญ่อย่างออสการ์ในต้นปีหน้าอีกด้วยครับNot say anything or do anything that'll reveal anything that we don't want revealed. Thanks for bringing me. I don't really like your show, but America loves it. So I need to know if you to catch a predator. 9 p.m. prime time. I'm gonna be bigger than Lost. I'm gonna be bigger than Lost. สำหรับผลงานภาพยนตร์ครับที่ถือว่าเป็นตัวตึงประจำเทศกาลภาพยนตร์เวนิสปีนี้ก็ต้องบอกว่าปีนี้มีหลายเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกที่น่าสนใจนั่นก็คือ Wild Horse Nightเป็นหนังผลงานใหม่ของมาร์ตินแมคโดนาผู้กำกับ The Banshee of Inisherin นะครับที่กลับมาพร้อมทีมนักแสดงอย่างจอห์นมาโควิชแซมร็อกเวลสตีฟบุชเชมี่และพาร์เกอร์โพชีครับยังมีบังเกอร์ผลงานของฟอร์เรนเซเลอร์ที่นำแสดงโดยคู่ขวัญดาราสเปนิชเพเนโรเปคูสและฮาเวียร์บาเดมนอกจากนี้ครับยังมีผล

งานของสุดหลอกอย่างไพรม์ไทม์ที่นำแสดงโดยโรเบิร์ตแพตตินสันเป็นตัวชูโรงยังไม่นับอิงผลงานล่าสุดของพุ่มกับแนวอย่างแดนนี่บอยที่ได้รับเลือกใครเป็นหนังเปิดเทศกาลปีนี้ยังมีผลงานของพุ่มกับหนังจากเอเชียเข้าฉายด้วยครับนั่นก็คือของฮิโรคาซึโคเรเอดะครับแล้วก็อีชางดงจากเกาหลีใต้นั่นเองครับ

0: ต้องบอกว่าการพาหนังมาเปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์อย่างเวนิสครับไม่ใช่สูตรใหม่นะครับในการจะปั้นให้หนังถึงรางวัลเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีความสำเร็จอย่าง Gravity ภาพยนตร์ปี2013ครับที่เปิดตัวในเทศกาลเวนิสและก้าวขึ้นไปถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเวทีออสการ์ได้สำเร็จครับทำให้เทศกาลแห่งนี้ครับกลายเป็นจุดสตาร์ทสำคัญของฤดูเทศกาลภาพยนตร์ครับเพราะว่ามีหนังเดินตามรอยความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น Birdman The Shape of Water ไปจนถึง Nomadland ที่สร้างกระแสจากเวนิสก่อนและเดินหน้าไปจนถึงรางวัลอย่างออสการ์ได้ในเวลาต่อมาสำหรับภาพยนตร์ที่ยังต้องสร้างทั้งกระแสวิจารณ์ชื่อเสียงและภาพจำนะครับว่าเป็นหนังรางวัลการได้รับเลือกเข้าสู่เทศกาลใหญ่ๆจึงมีความหมายมากกว่าแค่ได้ฉายหนังเป็นครั้งแรกครับเพราะนี่คือจุดแรกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่หนังจะได้อยู่ในสายตาของทั้งนักวิจารณ์คนซื้อขายแล้วก็บรรดาบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์นั่นเองครับอะไรก็ตามความเชื่อว่าจะต้องไปปั้นหนังในเทศกาลภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันครับก็อาจจะไม่ใช่จุดสำคัญเสมอไปครับเพราะว่ามีอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกภาพยนตร์ที่ไม่ต้องเอาหนังเข้าไปฉายในเทศกาลไหนเลยนั่นก็คือตัวอย่างจาก One Battle After Another เจ้าของรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเวทีออสการ์ปีล่าสุดที่ไม่ได้เปิดตัวในเทศกาลหนังแห่งใดเลยนะครับขณะที่ยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องในปีนี้ที่ถูกจับตาแต่ก็ไม่ได้ฉายในเทศกาลหนังเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเชื่อว่าสำหรับหนังที่มีชื่อชั้นของผู้กำกับดาราหรือฐานผู้ชมอยู่แล้วการเข้าถึงเทศกาลอาจเพิ่มทั้งต้นทุนแล้วก็ความเสี่ยงถ้าเสียงวิจารณ์ไม่เป็นไปตามคาดก็อาจจะส่งผลร้ายมากกว่าดีก็เป็นไปได้ครับทำให้เทศกาลภาพยนตร์เวนิสปีนี้จึงอาจใช้ทำนายได้ยากสักหน่อยว่าหนังเรื่องไหนจะไปถึงเวทีออสการ์อย่างไรก็ตามครับก็ยังใช้เป็นพื้นที่ในการบอกให้คนรักหนังแล้วก็ผู้ชมภาพยนตร์ได้เห็นว่าปีนี้มีภาพยนตร์ที่น่าสนใจเรื่องใดบ้างนั่นเองครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: เพราะวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกค่ะที่เป็นคอนเซปต์ของรายการป๊อปดีโคดนะคะซึ่งก็มีทั้งออนแอร์และออนไลน์เขาบอกว่าคืนนี้พิเศษค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคุยกันทั้งแบบอินฟลูนักร้องนักแสดงไปแล้วรอบนี้เจาะสมาคมนักแสดงค่ะและคนที่มาก็ดีกรีแบบชัยย่อยนะคะเพราะว่ามีชื่อเสียงมากๆไม่ว่าจะเป็นณัฐกิจจรีตหรือว่าเนี่ยมีเอมภูมิพัฒน์ด้วยแล้วก็อีกคนนึงแจ้งเกิดจากซีรีส์วายค่ะต๋องธนายุทธนะคะล้อมวงคุยแบบนี้กับป๊ากวินภพในป๊อปดีโคดคืนนี้ตอนพิเศษมาคุยกันค่ะว่าทำไมคนเราเนี่ยถึงอยากจะเข้ามาสู่แวดวงการแสดงภาพที่เห็นอาจจะไม่ได้มีแต่กลีบกุหลาบเสมอไปข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะคะไปพบกันค่ะ
2: เราไม่เคยมองทุกงานที่ผ่านมามันคือโอกาสในการเข้าไปสู่อุตสาหกรรมบันเทิงและมันจะทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นในชีวิตเราไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลย
3: พี่เอไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงในวงการนี้เลยเหรอ
2: ไม่เคยเลย
4: ตอนที่ต๋องก่อนเข้าวงการอ่ะตอนเข้าเหยียบมาแป๊บๆนึงเนี่ยต้องรวยแน่เลยอ่ะโอ้โหเรามีโอกาสลืมตาอ้าปากแล้วว่าวางแผนแล้วเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวรถต้องมาพอเข้ามาจริงๆเราถึงได้รู้ว่าโอ้โหวงการนี้จริงๆเราเป็นวงการที่ต้องต่อสู้เยอะเหมือนกัน
5: คือคุณได้โอกาสในการเข้ามาได้เล่นเกมคือคุณอยู่ในเกมนะแต่ธรรมชาติของเกมเนี่ยคือสิ่งที่พี่ต๋องว่ามันคือสัดส่วน 1% ต่อ 99% 10% ต่อ 90% ที่จะซักเซสโอกาสในการเข้ามาเรื่องนึงเข้ามาแล้วแมเนจให้เกิดให้ sustain ให้กลายเป็นอาชีพจริงๆมีรูทีนมีจังหวะของเส้นได้รับรายจ่ายเนี่ย อีกเรื่องนึงเลย แต่จริงๆแล้วโอกาสสำหรับเราอะโอกาสในการเข้ามาก่อนอย่างที่ป้าบอกจ้างงานเยอะขึ้นแน่ๆแต่จ้างหนึ่งจ็อบแล้วไงต่อครับ จ้างหนึ่งจ็อบแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ
6: ไม่ใช่ในยูนิตเล็กที่สุดในฐานะมนุษย์ด้วยนะในฐานะอุตสาหกรรม
1: การเข้ามาเป็นนักแสดงค่ะมีแฟนคลับรับรองความสำเร็จ

มั่นคงแน่ๆแต่หากมีผลงานดังเป็นพลุแตกแล้วก็รับรองว่ารวยมหาศาลแต่นี่เป็นเครื่องหมายคำถามมาร์กเอาไว้นะคะนี่อาจจะเป็นมุมมองที่หลายคนเนี่ยมีต่ออาชีพนักแสดง

0: ่ะสัปดาห์นี้ก็เลยชวนคุยถึงเบื้องหลังของอาชีพนักแสดงที่เรากำลังว่ากันอยู่ผ่านมุมมองตัวแทนสมาคมนักแสดงประเทศไทยค่ะนัทกิจฤทธิ์นะคะแล้วก็คนที่มีผลงานเป็นมาสเตอร์พีซระดับประเทศค่ะอย่างทนายปีศาจก็คือพี่นัทเนี่ยแหละแล้วก็ถามเขาเลยว่ามันเพียงพอไหมกับการที่มีชื่อเสียงแบบนี้แล้วอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นอีกคนนึงค่ะเอ็มภูมิพัฒน์นะคะพิสูจน์ฝีมือมามากมายค่ะซีรีส์หนังแมสหนังอินดี้ละครเวทีกับนิยามที่บอกว่าเป็นทรานส์มีเดียแอคเตอร์นะคะการแสดงในหลายบทบาทหลากหลายแพลตฟอร์มช่วยให้เขามีรายได้ที่มั่นคงหรือยังค่ะและต๋องธนายุทธค่ะผู้แจ้งเกิดจากซีรีส์วายนะคะตลาดที่มูลค่ามหาศาลกองถ่ายมากมายหลายช่องทำการไทยยังเป็นหับค่ะและอาจจะเป็นอีกทางรอดและโอกาสสำหรับคนที่จะเข้ามาในวงการนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปถามต๋องกันนะคะไปจนถึงเหตุผลค่ะทำไมถึงต้องมีสมาคมนักแสดงประเทศไทยติดตามได้วันนี้นะคะเต็มๆเลยค่ะแบบ Uncut Version กับป๊อปดีโคตอนที่27 Special Episode ค่ะสมาคมนักแสดงประเทศไทยเวลา 3:00 นะคะเรามีทั้งออนไลน์ค่ะทาง Facebook และ YouTube ของไทย PBS ไทยบันเทิงไทย PBS และเว็บไซต์ไทย PBS ค่ะ
1: ส่วนวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคุณผู้ชมรีมายกันนิดนึงค่ะใครที่ลงทะเบียนทันนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมทริปสินสโมสรสัญจรกับเราตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านไหนที่จับจองที่นั่งได้เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้เตรียม4อย่างนี้นะคะสำหรับทริปในวันที่4ถึง6กันยายนนี้ค่ะอย่างแรกนะคะเตรียมรับสาระความรู้อัดแน่นค่ะจากเรื่องราวประวัติศาสตร์กว่าพันปีของเมืองนครศรีธรรมราชนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐตามพรลิงในอดีตตามรอยเปลี่ยนผ่านการความเชื่อนะคะจากพราหมณ์ฮินดูสู่พระพุทธศาสนาแล้วก็ตำนานพื้นบ้านเมืองคอนอีกมากมายนะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงวิทยากรผู้รอบรู้อีกมากมายอย่างที่สองที่ต้องเตรียมค่ะร่างกายนะคุณผู้ชมเตรียมมาให้พร้อมเลยค่ะเราไปกัน3วัน2คืนนะคะไฮไลท์อยู่ที่การเดินทางที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็เดินกันเยอะหน่อยนะคะไปโบราณสถานเขาคาค่ะไปสักการะศาลหลักเมืองนครนะคะแล้วก็เยือนวัดท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและตำนานได้ไปกัน9วันนะทริปนี้ต่อมาที่ต้องเตรียมก็คือลิ้มรสอาหารรสเลิศแห่งเมืองคอนค่ะแล้วก็คัดสรรมาให้ผู้ร่วมทริปได้อิ่มท้องนะคะมีหลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นหมับนะคะมีข้าวยำโซนาด้วยรวมถึงขนมพื้นบ้านที่หากินยากและอย่างสุดท้ายที่ต้องเตรียมนะคะกระเป๋าเดินทางค่ะมีพร้อมหรือยังไอเทมเหล่านี้ร่มหมวกครีมกันแดดพัดหรือว่าพัดลมพกพาก็ได้รวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายตัวนะคะจะได้สู้แดดสู้ฝนแล้วก็เดินกันได้ง่ายๆนะคะซึ่งถ้าท่านไหนที่ไม่ได้ร่วมทานไม่เป็นไรนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวแล้วก็ภาพประทับใจจากทริปตลอดทั้ง3วันนะคะผ่านทางรายการไทยบันเทิงรวมถึงเพจอาร์ตคลับและเพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะส่วนตอนนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันกับพี่แตงกวาค่ะ
2: ก็วันนี้เราพูดเรื่องคอนเสิร์ตที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังอะนะคะแต่ว่าสำหรับอารีนาแกรนเด้โอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งนะ40กว่ารอบไม่มีอะไรที่ผิดคาดแถมยังเกิดโมเมนต์สุดประทับใจด้วยนะคะก็ถือว่าจบกันไปแบบฟูลฟิลเลยทีเดียวนะคะสำหรับคอนเสิร์ตอารีนาแกรนเด้ก่อนที่เธอเนี่ยจะขอพักชีวิตจากแสงสีนะคะก็เรียกว่าแฟนๆก็พร้อมจะซัพพอร์ตทุกโมเมนต์รวมถึงอารีนาเองก็ขอขอบคุณแฟนๆด้วยหัวใจค่ะกลายเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นระหว่างนักร้องสาวอารีนาแกรนเด้นะคะกับแฟนเพลงเมื่อช่วงหนึ่งของโชว์สุดท้ายในคอนเสิร์ต Eternal Sunshine Tour ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเป็นโอกาสให้นักร้องดังได้กล่าวขอบคุณแฟนๆนะคะที่ตั้งใจมาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้รวมถึงขอบคุณเลยนะคะทุกข้อความกำลังใจที่คอยซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดค่ะอารีนายังบอกด้วยนะคะว่า Eternal Sunshine Tour เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่สวยงามและพิเศษที่สุดในชีวิตของเธอต้องบอกว่าโชว์นี้เป็นงานที่นักร้องสาววางแผนเอาไว้นะคะว่าจะเป็นงานสุดท้ายก่อนจะหยุดพักชีวิตแล้วก็งานนะคะในแสงสีต่างๆไปชั่วคราวก็เลยทำให้แฟนๆหลายคนใจหายเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าจะได้เจอกับนักร้องในดวงใจอีกเมื่อไหร่ค่ะน้ำตาคลอกันเลยนะคะก่อนหน้านี้ทางตัวแทนของอารีนาแกรนเด้ออกมายืนยันว่าการที่นักร้องสาวจะลดการทำงานและการปรากฏตัวต่อสาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่วางแผนเอาไว้แล้วนะคะคือจบทัวร์นี้ถึง41รอบเลยค่ะนอกจากต้องการพักผ่อนจากการทำงานหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของผลจากการที่เธอต้องเผชิญกับกระแสการวิจารณ์อย่างไม่หยุดหย่อนหรือเปล่าเกี่ยวกับสุขภาพและรูปลักษณ์นะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งนักร้องสาวก็มีการบอกนะคะว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นละค่ะเป็นแผนที่วางเอาไว้การพัก

0: การชั่วคราวนะคะตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเธอแต่เดี๋ยวตามเชียร์กันได้อาเรียนาเข้าชิงรางวัลใหญ่ Artist of the Year ใน MTV Video Music Awards นะคะก็จะประกาศผลกันวันที่27กันยายนนี้ค่ะคอนจบอารมณ์ก็ไม่จบศิลปินก็มีการโพสต์ IG บอกว่า thank you แล้วก็ always love you นะคะแฟนๆชื่นใจกันไป
1: ใช่ขอบคุณนะคะพี่แตงและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นส่วนที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จับทับ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
2: ้เมื่อสายน้ำโขงลุกเป็นไฟเปิดปฐมบทแห่งศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19บนผืนน้ำแห่ง2แผ่นดินรวมสุดยอดเรือยาวไทยลาวประจันหน้าชิงชัยณหอคำบึงกาฬใครจะประเดิมเจ้าสายน้ำสนามแรกศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่1ศึก2ฝั่งโขงถ่ายทอดสดจากบริเวณเทศบาลตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬในวันอาทิตย์ที่6กันยายนตั้งแต่เวลาบ่าย 3:05 นาทีเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: อันนี้คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะท่องเที่ยวพัทยาคึกคักเงินสะพัดรับทหารอเมริกันขึ้นฝั่งที่ชลบุรีจับตาเรือบรรทุกเครื่องบินทำไมถึงมาเทียบท่าที่ไทย
1: รัฐบาลเพิ่งตื่นสั่งรื้อระบบอุดช่องโหว่กฎหมายคุม Data Center นัดถกพรุ่งนี้กทม.สั่งเบรกใบอนุญาตใหม่และสำรองน้ำมัน
0: ฝ่ายค้านล็อกเป้าซักฟอกอนุทินชัยชนกภูมิใจไทยไม่หวั่นชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาย้ำไร้เอี่ยวคดีสว.
1: นายกต้อนรับนักตบสาวไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ก่อนกดปุ่มโอนเงินรางวัลให้ที่ทำเนียบวันนี
0: ้ช่วงนี้ยังมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับปืนเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์นะคะอย่างที่ปากเกร็ดนนทบุรีตำรวจก็ต้องปิดล้อมพื้นที่นานกว่า2ชั่วโมงค่ะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ชายอายุ35ปีที่ก่อเหตุยิงญาติบาดเจ็บก่อนที่จะยอมมอบตัวสาเหตุน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวค่ะชุดสืบสวนสภ.ปากเกร็ดเข้าปิดล้อมพื้นที่ภายในซอยสามัคคี47ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากนายณัฐวุฒิอายุ35ปีผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงญาติอายุ31ปีบาดเจ็บภายในบ้านพักก่อนจะหลบหนีไปซ่อนตัวในป่าเมื่อคืนที่ผ่านมา มีการเชิญตัวของแม่ผู้ก่อเหตุมาช่วยเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวค่ะใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงผู้ก่อเหตุจึงยอมออกมาจากป่าและมอบตัวกับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุบาดเจ็บอยู่ในสภาพอิดโรยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนำส่งโรงพยาบาลเมื่อเย็นวันนี้ชุดสืบสวนสภ.ปากเกร็ดลงพื้นที่ตรวจสอบภายในบ้านพักหลังหนึ่งภายในซอยสามัคคี47หลังได้รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้บาดเจ็บจุดเกิดเหตุพบนายกฤษดาที่เป็นญาติกับผู้ก่อเหตุถูกยิงด้วยปืนปากกาจำนวน1นัดบริเวณหน้าอกจึงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าใกล้เคียงกันหลังเกิดเหตุตำรวจระดมกำลังปูพรมค้นหาปิดล้อมพื้นที่และควบคุมตัวไว้ได้แม่ของผู้บาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ทะเลาะกันจากปัญหาท่อประปารั่วผู้ก่อเหตุเข้ามาต่อว่าลูกชายว่าเป็นคนทำให้เสียหายแต่ลูกชายยืนยันบอกไม่ได้ทำค่ะก็เลยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันกระทั่งเหตุการณ์บานปลายทำร้ายร่างกายแล้วผู้ก่อเหตุก็เลยใช้ปืนปากกาทำร้ายจนบาดเจ็บ
2: เพราะมันเดินยิงเสร็จแล้วมันเดินกลับไปตรงนั้นตรงข้างๆน่ะข้างรั้วน่ะแล้วมันก็เดินกลับมาอีกมันเหมือนมันใส่กระสุนปืนเพิ่มอ่ะแล้วมันเดินมาจ่อตรงปากเหวี่ยงหัวกระสุนปืนแล้วก็เลยเรียกแฟนเข้ามาลูกชายเข้ามานั่งตรงนี้บอกมะหายใจไม่ออกแล้วก็เลยนั่นโทรให้ลูกชายให้ลูกสะใภ้โทรแล้วเตี้ยงเสร็จแล้วมันก็เดินวนอยู่ตรงนั้นมันไม่ให้เราไป
3: ไม่ออกไป
2: ไม่ให้ออกมันเดินวนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันก็แฟนก็เลยโทรทำให้โทรเรียกตำรวจ
0: แม่ของผู้ก่อเหตุยอมรับว่าทั้งสองคนมีปัญหาส่วนตัวกันมานานแล้วส่วนเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ทราบปมสาเหตุที่แน่ชัดแต่ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ
4: แล้วเรามาสู้คดีกัน
3: เขาเป็นอะไรกับผู้บาดเจ็บอะครับคุณแม่เขาเป็นอะไรกับผู้บาดเจ็บเป็นญาติกันไหมหรือว่า
4: เป็นญาติกันนามสกุลเดียวกันเลย
3: เป็นแบบว่าสักเป็นอะไรพี่น้องหรือ
4: พี่น้องกันเลย
3: แต่คนละแบบว่าคนละพ่อแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าญาติเดียวญาติเครือเดียวกัน
4: เครือเดียวกันพ่อกับพ่อเป็นพี่น้องกัน
3: อ๋อพ่อเป็นพี่น้องกัน
4: แล้วไอ้ที่ตรงนี้มันเป็นที่ของแม่ผัวแล้วมาอยู่ด้วยกัน
0: พนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ก่อเหตุซึ่งตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีค่ะ
1: มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอีกเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่าเป็นเจ้าของร้านขายสินค้าเบตเตอร์เล็ตที่เบตงยะลานะคะใช้อาวุธปืนยิงขโมยตอนที่ไปขโมยเงินในร้านแล้วก็ทำให้ขโมยได้รับบาดเจ็บช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าของร้านเนี่ยนำอาวุธปืนไปมอบตัวกับตำรวจก็ถูกตั้งข้อกล่าวหา3คดีค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเบตงเข้าตรวจสอบบริเวณร้านขายสินค้าเบตเตอร์เล็ตย่านถนนนาคราชบำรุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะไปเก็บหลักฐานหลังจากนายเดชานวัฒน์อายุ65ปีเจ้าของร้านใช้อาวุธปืนขนาด .38 มิลลิเมตรยิงขโมยขณะที่เข้าขโมยเงินในร้านช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบาดเจ็บไปหลังเกิดเหตุนายเดชาถืออาวุธปืนไปรอมอบตัวกับตำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุ นายเดชาบอกว่าตอนที่พักผ่อนอยู่ในร้านได้ยินเสียงคนปีนเข้ามาในร้านค้าจึงเดินถืออาวุธปืนออกมาดูแล้วก็พบผู้ก่อเหตุอยู่ในร้านตะโกนบอกให้หยุดแต่ผู้ก่อเหตุปีนร้านเพื่อหลบหนีจึงใช้อาวุธปืนยิงสวนไป1 นัดกระสุนถูกบริเวณขาได้รับบาดเจ็บก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากก่อเหตุแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจเพื่อนำอาวุธปืนเข้ามอบตัวนะคะเนื่องจากว่าร้านค้าของตัวเองมีขโมยที่เข้ามาขโมยเงินหลายครั้งขโมยที่ถูกยิงนั้นตรวจสอบประวัติเบื้องต้นพบว่าเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดเมื่อ4 เดือนที่ผ่านมาจากนั้นก็มาก่อเหตุตำรวจบอกว่าหลังจากเจ้าของร้านขายสินค้านำอาวุธปืนที่ก่อเหตุมามอบตัวก็ได้ตั้งข้อกล่าวหาฐานความผิด3 ข้อคือพยายามพาอาวุธปืนและพรบ.อาวุธปืนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
5: คุณผู้ชมคืนแรกบรรยากาศที่สถานบันเทิงพัทยาเริ่มจะคึกคักแล้วนะคะหลังกำลังพลของกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือ USS Abraham Lincoln ขึ้นฝั่งที่จังหวัดชลบุรีมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างดีป้ายต้อนรับทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐกว่า 5,000 นายติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้า Walking Street พัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นสัญลักษณ์ต้อนรับจาก

0: ชาวพัทยาและคนไทยค่ะส่วนกำลังพลที่ขึ้นฝั่งก็เริ่มกระจายตัวไปยังห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าตลาดต่างๆเพื่อเลือกซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกและเสื้อผ้าส่วนย่านสถานบันเทิงในเมืองพัทยาก็พบเห็นกำลังพลสหรัฐออกมาเดินเที่ยวใช้บริการเช่นเดียวกันโดยเฉพาะย่านสถานบันเทิงสำคัญนะคะก็ช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองพัทยากลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นขณะเดียวกันนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและนายลูแฟมรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณ Walking Street พัทยาใต้จากการลงพื้นที่ก็พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเริ่มพบเห็นกำลังพลสหรัฐออกมาท่องเที่ยวใช้บริการสถานประกอบการในพื้นที่ค่ะ
1: ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับนะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าใส่ช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติ
0: ทางด้านของรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกากล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และชาวไทยที่ให้การต้อนรับและช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็เน้นย้ำให้ลูกเรือและทหารทุกนายเคารพรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดค่ะ
2: Right just to be very respectful to all the laws and regulations here in Thailand and to represent the United States Navy to the best they can
0: สำหรับการดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่หลักเป็น5จุดนะคะก็คือพัทยาซอย6ถนน Walking Street ซอยบัวขาวแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ Walking Street และบริเวณโค้งดงตาลนาจอมเทียนเพื่อดูแลความปลอดภัยส่วนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ย่าน Walking Street ก็คาดหวังกับการเดินทางเข้ามาของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้ค่ะว่าจะช่วยเพิ่มการจับจ่ายและสร้างรายได้ค่ะ
3: ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็หวังว่ารายได้จะเข้ามาที่ Walking เยอะหน่อยเพราะว่าเขาพวกนี้คงจะไม่ใช้ตังค์อ่ะใช่เพราะว่าช่วงแรกๆมันก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะตรงนี้คงจะมาแบบมาช่วยได้เยอะ
4: พื้นปูพัทยา
3: ใช่
4: คือช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเป็นไงบ้างคร
3: ับ
4: แย่เงียบ
3: เพราะว่ามันก็มีแต่พวกอินเดียเดินไม่ค่อยเที่ยวอย่างพวกอเมริกันมาอย่างน้อยก็มาใช้ตังค์ใช้จ่ายกับที่ร้านเราได
5: ้ดีค่ะเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเนาะพัทยาช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะซบเซานะคะการที่แบบมีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยก็กระตุ้นให้เขามาจับจ่ายใช้สอยในเมืองพัทยาของเราให้เศรษฐกิจมันดี
0: การขึ้นฝั่งครั้งนี้ไม่ได้เป็นการนำกำลังพลทั้งหมดออกจากเรือพร้อมกันนะคะแต่ว่าเขาจะทยอยขึ้นฝั่งกันเป็นรอบๆตามการบริหารจัดการของกองทัพแต่ว่ากำลังพลแต่ละกลุ่มก็จะมีรูปแบบการพักผ่อนที่แตกต่างกันบางส่วนเนี่ยเข้าไปพักที่โรงแรมแล้วก็ไปเดินทางท่องเที่ยวตามกำหนดการบางส่วนก็เลือกใช้เวลาพักผ่อนอยู่บนเรือการเดินทางออกนอกพื้นที่ยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของกองทัพนะคะหากว่ากำลังพลมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ที่กำหนดอย่างเช่นจะเดินทางมาวัดพระแก้วที่กรุงเทพมหานครก็จะมีการประสานมีการแจ้งข้อมูลเพื่อให้สามารถติดตามและดูแลด้านความปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่องฝ่ายไทยเองก็มีการจัดกำลังตำรวจตำรวจท่องเที่ยวตรวจคนเข้าเมืองและฝ่ายปกครองรวมประมาณ200นายค่ะดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงขณะที่บนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln ยังมีอีก1กำลังพลพิเศษก็คือกัปตันแฟนทอมเป็นสุนัขบำบัดสายพันธุ์มาลินอยอายุ4ปีค่ะทำหน้าที่เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเรือเลยกัปตันแฟนทอมไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเพื่อคลายเครียดนะคะแต่ว่าเขาเป็นสุนัขบำบัดที่ผ่านการฝึกทักษะขั้นสูงช่วยสร้างความผ่อนคลายมอบความอบอุ่นให้กับกำลังพลภารกิจครั้งนี้กัปตันแฟนทอมจะได้ลงจากเรือมาพักผ่อนที่พัทยาด้วยหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน
6: การมาถึงของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่ท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีเมื่อวานถึงแม้ว่าจะมีการระบุอย่างเป็นทางการนะคะว่ามาแวะพักเพื่อพักฟื้นกำลังพลสนับสนุนด้านโลจิสติก แต่คิดแบบนี้ได้ไหมคะคุณจารุพรคือถ้าเราจะคิดในเชิงยุทธศาสตร์คิดในเชิงของเศรษฐกิจคือการจอดเทียบท่าแบบนี้มันไม่ใช่แค่การมาแวะพักหรือเปล่า
7: จุดที่น่าสังเกตก็คือการมาในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการพักที่มีความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์นะคะและที่สำคัญเรือรบลำนี้ไม่ได้เดินทางมาไทยในภาวะปกติด้วยค่ะหลังจากผ่านพ้นภารกิจในตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านแล้วก็ใช้เวลาอยู่กลางทะเลมานานถึง286วันค่ะในที่สุดลูกเรือ USS Abraham Lincoln กว่า 5,000 นายก็ได้ขึ้นบกพักผ่อนที่พัทยาบ้านเรานะคะซึ่งภาพเรือรบขนาดมหึมาจอดอยู่ที่แหลมฉบังอาจจะดูเหมือนเป็นเพียงการแวะพักระหว่างการเดินทางแต่คำถามที่น่าสนใจคือทำไมต้องเป็นประเทศไทยค่ะแรกเริ่ม USS Abraham Lincoln ออกจากสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปี2025เพื่อปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคเอเชียค่ะก่อนจะถูกปรับเปลี่ยนเส้นทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อสนับสนุนการสู้รบในภูมิภาคดังกล่าวและต้องอยู่ในภารกิจต่อเนื่องยาวนานกว่าที่คาดการประจำการที่ยืดเยื้อทำให้มีรายงานเกี่ยวกับความเครียดปัญหาสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพจิตของกำลังพลจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสหรัฐค่ะดังนั้นการแวะไทยครั้งนี้อาจจะมองได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูความพร้อมของกองกำลังก่อนที่เรือจะเดินทางกลับสหรัฐนอกเหนือไปจากการแวะเที่ยวเท่านั้นค่ะจริงๆเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้จะเรียกว่าเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่ของกองทัพสหรัฐก็คงไม่ผิดนักนะคะเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิสค่ะตัวเรือมีความยาวมากถึง 332.8 เมตรด้วยกันมีระวังขับน้ำอยู่ที่ 88,000 ตันค่ะบรรทุกอากาศยานได้เกือบๆ100ลำเลยและมีลูกเรือมากถึง 5,680 คนซึ่งถ้าเทียบขนาดให้เห็นแบบเข้าใจง่ายๆคือเทียบเคียงได้ใกล้เคียงกับหอไอเฟลของฝรั่งเศสเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าทำไมเรือรบที่เป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพสหรัฐถึงเลือกพัทยาเป็นจุดหมายในครั้งนี้คำตอบส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปได้เมื่อถึงประมาณ60ปีที่แล้วเลยค่ะพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับกองทัพสหรัฐมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามค่ะในอดีตเมืองพัทยาเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญสำหรับการพักผ่อนของทหารอเมริกันโดยหากย้อนเวลากลับไปกว่า60ปีนะคะพัทยาในเวลานั้นยังไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างทุกวันนี้ค่ะเป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงอันเงียบสงบแต่สงครามเวียดนามก็ได้เปลี่ยนบทบาทของไทยและเปลี่ยนแปลงพัทยาไปตลอดกาลพูดง่ายๆอีกอย่างก็คือพัทยาเคยเป็นเมืองพักของทหารอเมริกันมาก่อนที่จะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั้นการกลับมาของ USS Abraham Lincoln จึงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยและที่น่าสนใจก็คือหลังจากผ่านไปหลายสิบปีสหรัฐเองก็ยังเลือกพื้นที่เดิมในประเทศไทยเป็นจุดพักกำลังพลขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยและสหรัฐยังมีรากฐานที่แข็งแรงค่ะก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ไทยนะคะเรือรบลำนี้แล่นผ่านช่องแคบสิงคโปร์มาแล้วค่ะซึ่งนี่เป็นคำตอบที่จะสะท้อนถึงความพร้อมของไทยในการรองรับเรือรบลำนี้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆสิงคโปร์เองฟังจากชื่อแล้วก็ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากเลยค่ะแต่เหตุผลที่ทำให้ไทยอาจจะเหมาะกว่าในกรณีนี้ก็คือขนาดของกำลังพลกว่าครึ่งหมื่นค่ะการหาพื้นที่พักผ่อนและกิจกรรมรองรับคนจำนวนมหาศาลในเวลาเดียวพัทยาอาจจะตอบโจทย์มากกว่าสิงคโปร์ค่ะขณะเดียวกันท่าเรือแหลมฉบังก็สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่มากได้โดยท่าเทียบเรือที่ USS Abraham Lincoln ใช้มีความยาวประมาณ500เมตรและลึก16เมตรค่ะซึ่งถือเป็นการสะท้อนศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลของไทยด้วยนอกจากนี้ในสำคัญก็คือประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงจุดพักของลูกเรือเท่านั้นนะคะแต่ไทยยังมีศักยภาพที่เป็นทั้งจุดสนับสนุนด้านโลจิสติกและจุดเชื่อมต่อเส้นทางทางทะเลระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกด้วยค่ะขณะเดียวกันการมาถึงของเรือรบลำนี้ก็จุดประกายความหวังให้กับผู้ประกอบกิจการในพื้นที่อย่างมากนะคะเพราะกำลังพลกว่า 5,000 นายคือนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่เดินทางเข้ามาพร้อมกันโดยแม้ว่าจะพักเพียงไม่กี่วันแต่ผลที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีค่ะเม็ดเงินอาจจะไหลไปยังโรงแรมร้านอาหารศูนย์การค้าร้านค้าสถานบันเทิงแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆท่ามกลางเศรษฐกิจที่ก่อนหน้านี้ก็ซบเซาอย่างหนักซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสงครามในตะวันออกกลางด้วยโดยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะคะว่าธุรกิจในพื้นที่คาดหวังรายได้จากการใช้จ่ายของกำลังพลซึ่งประเมินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันอยู่ที่ประมาณ 30-91 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันค่ะและหากมีการใช้จ่ายตลอดช่วงการพักหลายวันเม็ดเงินหมุนเวียนอาจจะแตะระดับหลาย10ล้านบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลที่ได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือและก็ข้อจำกัดด้านระเบียบของกองทัพเรือสหรัฐด้วยค่ะ การมาถึงของ USS Abraham Lincoln ที่พัทยาอาจจะดูเหมือนเป็นเพียงการแวะพักของเรือรบสหรัฐนะคะแต่เบื้องหลังเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ก็คือเรื่องราวของสงครามที่ยืดเยื้อค่ะกำลัง

0: คนมากกว่า 5,000 ชีวิตที่ต้องอยู่กลางทะเลเกือบ10เดือนด้วยกันซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าของกองทัพมหาอำนาจนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นนะคะว่าไทยเรายังมีความสำคัญค่ะแล้วก็ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนแผนที่โลกอีกด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณชารุพร
2: ขอบคุณค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเนี่ยจะเกิดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกายนหลังจาก6พรรคฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาชนมีมติเห็นตรงกันจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญ60นะคะ
1: ค่ะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยมี2ชื่อในยติก็คือชื่อของนายกอนุทินชาญวีรกูลกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกับทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะไปติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองกัน

0: 3พรรคหลักฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนพรรคกล้าธรรมแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ค่ะประกอบกับ3พรรคร่วมฝ่ายค้านคือเสรีรวมไทยไทยพรรคดีและไทยรวมพลังค่ะเห็นตรงกันแล้วนะคะว่าจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติหรือซักฟอกตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญปี2560และย้ำที่จะยื่นยตินี้โดยเร็วที่สุดค่ะ
1: เมื่อวานก็เป็นการประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคซึ่งก็มีความเห็นตรงกันครับว่าเราจะเดินหน้าในการยื่นอภิปรายไม่วางใจนะครับก็เป็นการยื่นยัตติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ในเชิงกรอบเวลาเราก็เห็นว่าจะดําเนินการโดยเร็วนะครับเมื่อวานก็มีการริเริ่มการพูดคุยว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่า2รายชื่อที่อยู่แน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยก็มีการตั้งคณะทํางานนะครับซึ่งหัวเรือหลักจะเป็นคุณรังสิมันต์โรมนะครับที่จะทํางานร่วมกับตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็มีการจัดทํายัตติให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพื่อเตรียมยื่นโดยเร็วนะครับคงใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์
0: โดยเร็วของพรรคฝ่ายค้านคาดการว่าสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะต้องยื่นยติซักฟอกแล้วล่ะค่ะ2ชื่อสรุปตรงกันคือนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามรัฐธรรมนูญมาตรา151คือการซักฟอกที่ต้องเลือกว่าเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเลือกเป็นรายบุคคลเพราะต้องยื่นหลักฐานให้ปปช.ตรวจสอบไปด้วยและเจตนาน่าจะอยู่ที่การทิ้งน้ำหนักเฉพาะคนถ้ามองอีกมุมนึงจากที่ล็อกเป้าก็น่าจะเจตนาถล่มระบอบสีน้ำเงินเป็นหลักค่ะเพราะนายอนุทินคือหัวหน้าพรรคขณะที่นายชัยชนกคือเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยจากนี้อยู่ที่คณะทำงานร่วมกันของ6พรรคฝ่ายค้านโดยนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะรวบรวมเอกสารหลักฐานรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นการอภิปรายว่าจะเพิ่มเติมจากเบื้องต้นที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์เปิดเผยไว้หรือไม่ขีดเส้นว่าต้องเสร็จในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อยื่นให้ทันสิ้นเดือนนี้ค่ะฝ่ายค้านน่าจะตั้งใจว่ายัตติซักฟอกครั้งนี้ใช้เวลาตรวจสอบแล้วแก้ไขแล้วพร้อมกับการประสานฝ่ายรัฐบาลเพื่อเปิดซักฟอกในเวลาที่ลงตัวร่วมกันคาดการว่าจะเป็นช่วงเดือนปลายของพฤศจิกายนนี้ถ้าวางตามตารางงานของรัฐบาลก็ไม่น่าจะทิ้งช่วงไปจนถึงธันวาคมหรือจะเร็วสุดในเดือนตุลาคมได้นั่นเพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องขับเคลื่อนเช่นกันและเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะใช้เกมยืดและเยื้อไปจนจวนเจียนปิดสมัยประชุมสภาค่ะยื่นยติสิ้นเดือนนี้สำหรับซักฟอกก็ต้องข้ามเดือนนี้ไปก่อนค่ะประกอบกับงานของสภามีภาระที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายหลายด้านรวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองในส่วนของการชุมนุมสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีขึ้นแล้วยังจะมีอีกใน13กันยาว่ากันว่าองค์กรพัฒนาเอกชนจับมือเครือข่ายภาคประชาชนนัดชุมนุมเรียกร้องกกต.ส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอีก14กันยายน2569นี้กกต.นัดลงมติอีกเว้นแต่ว่าจะไม่มาตามนัดนั่นแหละค่ะซึ่งในวันเดียวกันนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศที่เวียดนามนี่ยังไม่นับรวมศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาในส่วนของคดีในส่วนของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดวันที่28กันยายนค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ฝ่ายค้านเลือกที่จะตีเหล็กตอนร้อนนี่แหละค่ะถ้ากลางตารางภาระงานหรือวาระสำคัญสำคัญของรัฐบาลที่เรียงกันอยู่แน่นเอียดนี้ช่วงเดือนตุลาคมคงต้องเลี่ยงไปก่อนเช่นกันค่ะเพราะชนกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลก IMF World Bank Group 12ถึง18ตุลาคมจากนั้นเดือนธันวาคมว่าจะจวนเจียนปิดสมัยประชุมสภาแล้วยังมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง14ถึง19ธันวาคมอีกด้วยถ้าจะเลือกก่อนงานก็น่าจะอยู่ในช่วงเตรียมงานถ้าจะเลือกหลังงานก็เร่งรีบรวดรัดเกินไปหรือไม่ทีนี้ก็คงเหลือช่วงเดือนพฤศจิกายนตามที่คาดการณ์นั่นแหละค่ะน่าจะเหมาะสุดเหมาะหนึ่งก็คือในจังหวะที่เหมาะสมเหมาะสองก็คือหากเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นก็จะมีการ มีเวลาในการปรับเปลี่ยนได้เว้นแต่ว่ารัฐบาลจะชี้แจงความไม่พร้อมในเดือนนี้เพื่อยื้อหรือยืดเวลาด้วยเจตนาจะลดทอนความสนใจในประเด็นการซักฟอกออกไปแต่ล่าสุดบอกเองนะคะว่าพร้อมยอมรับการตรวจสอบและมั่นใจว่าจะชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะ
2: ในส่วนของพวกผมนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.วินิจฉัยหรือมีแนวทางแบบไหนเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปต่อสู้กันบนชั้นศาลพวกผมก็พร้อมที่จะต่อสู้บนชั้นศาลเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกผมได้มีการหารือแล้วมีการออกเป็นหนังสือในพรรคแล้วก็ชี้แจงกันในพรรคเนี่ยพวกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพวกผมไม่มีส่วนใดๆในการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน
0: มีรายงานค่ะว่านอกจากเอกภาพของรัฐบาลเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วเอกภาพของ6พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ระดมสมองกันเมื่อวานนี้ก็มีข้อกังวลอยู่เช่นกันนะคะในเรื่องของการซักฟอกแม้วงถกของฝ่ายค้านจะบอกว่ามีคนมีพูดถึงข้อมูลพยานหลักฐานที่จะมาจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยที่จะส่งให้ฝ่ายค้านแต่ฝ่ายค้านเองก็กังวลอยู่กับเอกภาพของตัวเองเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของพรรคกล้าทำและพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ในกระแสข่าวอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเพื่อไทยก็มีลูกพรรคสมาชิกพรรคที่ไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยและคาดหวังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นหลังการซักฟอกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนมาจากเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเองสำหรับเพื่อไทยนะคะแค่เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคในค่ายสีแดงก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวอีกค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยเองก็มีแผนรองรับสำหรับหลังการซักฟอกครั้งนี้ด้วยจะรองรับในส่วนของรับมือการซักฟอกรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางการเมืองก็มีเหมือนกันรวมไปถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะการเปลี่ยนหนักเป็นเบานั่นก็คือการคงการเป็นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไว้แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องไปส่องดูสำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยค่ะ1นั่นก็คือคุณอนุทิน2นั่นก็คือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะ
3: ขอบคุณคุณสาวลักษณ์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาวิเคราะห์ในช่วงนี้กันนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลองประเมินท่าทีกันก่อนของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีการเปิดเผยออกมาตกลงแล้วจะล็อกเป้าอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างที่เราได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปนะคะช่วงนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
4: ค่ะอาจารย์ค่ะอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์ยุทธศาสตร์หน่อยค่ะคือวันก่อนหน้านั้นนะคุณสาธิตซึ่งเป็นวิปของประชาธิปัตย์นะคะวิปฝ่ายค้านก็เพิ่งจะบอกว่าเดี๋ยวจะเอา152ก่อนคือไม่ลงมติแล้วค่อยมาเป็น151ปรากฏว่าวันเดียว คุณพฤทธิ์ก็มาบอกว่าตกลงแล้วได้ข้อสรุปแล้วล่ะสำหรับวิปฝ่ายค้านตกลงจะเอาเป็น151ลงมติแล้วก็ระบุมา2ชื่อนายกกับเลขาของพรรคภูมิใจไทยด้วยอาจารย์มองยุทธศาสตร์นี้ยังไงคะ
5: ครับทั้งนี้เนี่ยนะครับฝ่ายค้านก็คงจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญนั้นได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าการใช้สิทธิ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา151ก็จะทำได้เพียงแค่1ปี1ครั้งนะครับในขณะที่มาตรา152คือไม่ลงมตินะครับเป็นการอภิปรายทั่วไปก็ได้1ปี1ครั้งเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นก็หมายความว่าจะต้องมีไม้เด็ดมัดเด็ดมัดน็อกหรือว่ามีกระแสต่างๆในทางสังคมที่เพียงพอนะครับกับการที่จะยื่นอภิปรายตามมาตรา151นะครับหรืออภิปรายแบบลงมติไม่ไว้วางใจนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าจะหวังเพียงแค่เสียงในสภาเนี่ยก็ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมาครับว่ายังไงรัฐบาลก็ชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าเสียงเขามีมากกว่าและดังนั้นสิ่งที่ฝ่ายค้านจะหวังผลได้ก็คือการขับเคลื่อนต่อหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับการสร้างกระแสการสร้างแรงกระเพื่อมนะครับหรือว่าการจะไปตรวจสอบในประเด็นต่างๆที่ถูกเปิดหรือถูกจุดขึ้นมาในเวทีของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็ถูกฝ่ายค้านนะครับตรวจสอบนอกสภาในหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวเรื่อง THAI passport นะครับเรื่องของการสอบผู้ตรวจท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้แต่ซึ่งตรงนี้ฝ่ายค้านก็คงลิงเห็นแล้วนะครับว่ากระแสของฝ่ายค้านนั้นเนี่ย น่าจะเป็นที่สนใจหลังการอภิปรายด้วยจึงตัดสินใจที่จะมาใช้ยุทธศาสตร์ในการอภิปรายแบบมาตรา151หรืออภิปรายแบบไม่ไว้วางใจครับ
6: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามองจากห่วงเวลาที่มีการประเมินกันว่าในตอนนี้มันก็อยู่ประมาณ4เดือนสุดท้ายของปีแล้วอาจจะเป็นการอภิปรายมาตรา151เพื่อไม่ให้เสียโอกาสด้วยหรือเปล่าพร้อมๆกับการเขย่าไปด้วยอันนี้อาจจะดูเป็นการประเมินที่สมเหตุสมผลไหมอาจารย์
5: คือการนับระยะเวลา1ปีนั้นเนี่ยเป็นการนับระยะเวลาของรอบของสภาผู้แทนราษฎรครับไม่ใช่ปีปฏิทินตอนนั้นก็หมายว่าจะต้องนับนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะ2569นะครับก็คือวันเลือกตั้งเนี่ยแหละ เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วนี่เหลือเวลาเยอะครับเพราะว่าจะครบ1ปีเนี่ยก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับในปี2570นั่นแหละครับนะข้ามปีครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องกระแสนะครับน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่มากกว่าสำหรับการตัดสินใจของฝ่ายค้านการนิ่ง151ตั้งครับ
6: ค่ะแม้ว่ารัฐบาลเองจะอายุการทำงานเนี่ยยังไม่ครบปีดีเลยนะอาจารย์แต่ว่าถ้าไล่เรียงจากเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเขย่าได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
5: ์สำหรับเสียงในสภาผมยังคิดว่ามีเสถียรภาพอยู่นะสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็มีภูมิใจไทยนะครับที่เป็นพรรคใหญ
6: ่
5: แล้วก็มีเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคขนาดกลางค่อนข้างใหญ่สองส่วนนี้ก็ยังเป็นหลักสำคัญอยู่นะครับสองพรรครวมกันก็ยังคงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรน
6: ะ
5: เพราะนั้นเนี่ยในบรรดาพรรคเล็กพรรคจิ๋วก็คงไม่มีความหมายอะไรถ้าจะมีการขยับขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นถ้าสองพรรคนี้เนี่ยยังคงมีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็การเมืองไปในพรรคของแต่ละพรรคก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ผมทราบได้ชัดเจนเนี่ยก็คงจะผ่านการอภิปรายในสภาได้นะครับแต่ว่าที่น่ากังวลมากกว่าก็คือเรื่องของการที่จะจุดประเด็นนะครับหรือจุดประกายในการอภิปรายที่ต่อเนื่องนะครับหลังจากจบในสภาแล้วก็ไปนอกสภาซึ่งที่จริงนะวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็มีการขับเคลื่อนนอกสภากันอยู่ไม่น้อยอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นในการอภิปรายครั้งนี้ต้องบอกว่าฝ่ายค้านต้องไม่โฟกัสผิดจุดนะครับและเพราะท้ายสุดเนี่ยแทนที่จะไปมุ่งเน้นที่เนื้อหาเนี่ยอาจจะกลายเป็นการไปโฟกัสที่ท่าทีหรือคุณสมบัติของพรรคเพื่อไทยนะเพราะอาจจะหวังผลในทางยุทธศาสตร์ว่าให้เกิดการกดดันนะครับให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งท้ายสุดมันจะไปบดบังเนื้อหาสาระในการอภิปรายลงไปนะครับและณวันนี้ต้องบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเนี่ยผู้คนก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าเก่าแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีช่องทางอื่นๆนะครับที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารมากมายฝ่ายค้านเองก็ไลฟ์สดนะเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปิดเวทีนะครับในการเสวนากันเรียกว่าแทบจะทุกสัปดาห์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่ฝ่ายค้านเหมือนกันครับที่จะต้องไปหาประเด็นอะไรใหม
6: ่ๆ
5: นะที่จะมานอน
4: อาจารย์คะ
5: มันประเด็นเหมือนเดิม
4: ค่ะเสียงหายไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์คะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะคือมันน่าสนใจว่าตอนนี้ข้อมูลมันล้นหลามมากเลยจากฝ่ายค้านที่ออกมาในแต่ละประเด็นนะคะอะไรอะคะยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าอะไรมันจะเป็นจุดหมัดจุดตายที่จะทำให้สามารถเอาใจของประชาชนหรือคนที่ฟังการอภิปรายแล้วคล้อยตามได้อะค่ะมันจะยังมีอะไรเหลือไหมคะ
5: วันนี้ต้องบอกว่าไม่เหมือนกับอดีตนะครับที่จะต้องมีการไปรอข้อสอบรั่วหรือว่าข้อมูลรั่วไหลจากฝ่ายค้านแล้วรัฐบาลต้องไปเตรียมตัวแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้อสอบเนี่ยมันถูกเปิดออกมาอยู่แล้วครับนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องเอามามันต้องมีข้อมูลหลักฐานอะไรใหม่ๆนะที่จะทำให้สังคมได้เห็นมากกว่าการที่ฝ่ายค้านได้เปิดในโลกโซเชียลหรือว่าไลฟ์สดอะไรต่างๆจัดเวทีเสวนาอะไรต่างๆกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับจริงๆวันนี้ประเด็นเนี่ยคาดเดาไม่ยากเลยการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับในมิติด้านการเมืองเนี่ยก็คงจะนำด้วยเรื่องของหัวสวนะครับนำด้วยเรื่องของทีซีไอพาสปอร์ตนะครับเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นนะครับแล้วก็อาจจะไปสู่เรื่องของการเยียวยาแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอะไรต่างๆในภาคเหนือนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาปากท้องนะครับแล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนเรื่องของสังคมก็คงเป็นเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยการเสนอแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่อะไรต่างๆแค่นั้นครับเพราะประเด็นเนี่ยมันคาดเดาไม่ยากนะแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้มันคือโจทย์ใหญ่ที่ฝ่ายค้านเองก็ต้องไปหาอะไรใหม่ๆนะที่จะมานำเสนอให้กับสังคมหรือพี่น้องประชาชนแต่เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยการอภิปรายมันก็จะเงียบเหมือนกับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาครับ
6: ค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่มีเรื่องร้อนๆมาก็รีบตีกันตอนร้อนด้วยหรือเปล่าอาจารย์แต่พอเข้าถึงสภาแล้วมันไม่มีหลักฐานอะไรใหม่ๆคนก็เลยมองว่าเป็นการอภิปรายในเรื่องเก่าๆที่มันเคยเปิดเผยกันอยู่แล้วด้วยอย่างกรณีของ THAI Passport เนี่ยมันพอจะหนักพอที่จะเขย่าจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการปรับครม.ได้ไหมอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายนะคะ
5: ครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยครับที่คุณเสียตาบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยพอฝ่ายค้านรีบเร่งเกินไปมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแบบอัลกอริทึมหรือการเมืองในโลกโซเชียลไปก็เน้นการเปิดเนื้อหาเพื่อจะดึงยอดผู้ชมยอดผู้ดูอะไรต่างๆหรือการแชร์การไลค์อะไรต่างๆนะจนท้ายที่สุดพอถึงเวทีที่มันเป็นทางการเวทีที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกติการะบบรัฐสภาก็คือเวทีในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรใหม่มานำเสนออันนี้คือประเด็นปัญหาใหญ่เลยครับนะส่วนเรื่อง TSCI Passport นั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีการอภิปรายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายส่วนเนี่ยมันได้รับการปรับแก้ไปแล้วอย่างเช่นของข้อสัญญาน
6: ะ
5: ครับต่างๆหรือว่ามีการออกมาชี้แจงอธิบายอะไรไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็หมายว่าถ้าจะหยิบจับประเด็นนี้ให้มีแรงกระเพื่อมไปสู่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลอะไรที่มันใหม่กว่านี้นะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยการจะไปคาดหวังว่าหลังการอภิปรายจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเอาใครเข้าเอาใครออกเนี่ยผมว่าก็คงจะไม่ง่ายนะครับแต่อย่างที่บอกครับผมเกรงเดียวว่าฝ่ายค้านจะโฟกัสผิดจุดแทนที่จะไปดูเนื้อหาก็จะดูเชิงยุทธศาสตร์ว่าวันนี้ถ้าพุ่งเป้าแบบอภิปรายท่านนายกพุ่งเป้าแบบอภิปรายกลุ่มน้ำตีลูกเทพนะฮะพุ่งเป้าแบบอภิปรายในเรื่องของประเด็นนะครับที่เพื่อไทยเคยหยิบจับมาก่อนในสมัยเป็นรัฐบาลในเช่นเรื่องหัวสวอะไรต่างๆเหล่านี้แต่แล้วท่าทีของสสคนนี้จะเป็นยังไงท่าทีของพรรคร่วมจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายมันก็จะไม่ได้เนื้อหาสาระนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าต้องโฟกัสที่ตัวเนื้อหาสาระเป็นหลักนะครับมากกว่าเทคนิคการเมืองเหล่านี้ครับ
6: ค่ะมันจะกลายเป็นว่าโดนคนที่เจนเกมในสภากว่าอย่างทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยฉกฉวยความสนใจไปเหมือนกับครั้งที่เคยเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าอาจารย์
5: อันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลครับเพราะว่าเราเห็นการสำรวจเรื่องของบทบาทนะครับของบุคคลที่โดดเด่นทั้งในรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยปรากฏว่าในระยะหลังเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านเองคือคุณเท็งณัฐพงศ์เนี่ยคะแนนต่ำกว่าบุคคลอีกหลายๆคนในพรรคฝ่ายค้านนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคะแนนนำด้วยซ้ำไปแต่แล้วก็คุณเท็งณัฐพงศ์ก็กลับมานะครับขึ้นเป็นบุคคลนำแล้วก็ล่าสุดกลายเป็นว่ามีการสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของสวนดุสิตนะครับนะก็ปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นคุณไอซ์รัชนกนะตามมาต่อด้วยคุณไอติมพริษอย่างเงี้ยนะแล้วจริงจะเป็นคุณเท็งณัฐพงศ์นะซึ่งมันก็สะท้อนเห็นเหมือนกันว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยบทบาทของผู้นำฝ่ายค้านก็จะถูกกลืนกายนะครับด้วยบุคคลในพรรคเองหรือไม่ก็ตั้งจากพรรคร่วมอย่างเช่นประชาธิปัตย์หรือไม่นะซึ่งต้องบอกว่าในการพิจารณาเมืองใจนั้นเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านคือผู้ที่ต้องมีบทบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเวทีที่คุณเท็งก็ต้องพยายามดึงพื้นที่ทางการเมืองหรือว่าความสนใจนะครับให้กลับมาให้ได้ครับ
6: ค่ะอาจารย์น้ำหนักอย่างเรื่องของการอภิปรายการหัวสวซึ่งเอาเข้าจริงถ้าเกิดว่าจะให้มันแฟร์กับทุกฝ่ายเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในตอนที่รัฐบาลชุดนี้เป็นปฏิบัติหน้าที่อยู่มันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะคลุมเครือกันอยู่ควรหรือไม่ที่จะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในเวทีของสภานะ
5: ประเด็นตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดถ้าฝ่ายค้านหยิบขึ้นมานะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ได้คำตอบอะไรในเชิงลึกนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วรัฐบาลก็อาจจะแถลงว่านี่คือหน้าที่ของกกต.นะครับเพราะฝ่ายค้านไม่ได้สามารถจะแปรอภิปรายกกต.ได้นะเนื่องจากว่ากกต.เป็นองค์กรอิสระครับไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารที่จะถูกนำมาอภิปรายในสภาได้นะจะมีการไปกล่าวพาดพิงนะครับถึงบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลที่ปรากฏอยู่ใน229รายชื่อนะครับแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่สามารถเดินอะไรได้มากนักนะเพราะอย่าลืมว่านั่นก็คือข้อกล่าวหานะครับจริงไม่จริงเรายังไม่รู้ก็ต้องรอดูทั้งในชั้นกกต.และในชั้นศาลต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะดังนั้นเนี่ยพอมีการไปพูดถึงข้อกล่าวหาก็อาจจะมีการลุกขึ้นประท้วงนะครับหรือข้อบังคับการชุมสภาบางข้อที่อาจจะไม่สามารถแบบอภิปรายอะไรได้ลึกเพราะว่ายังไม่ได้มีการกระทำความผิดที่มีการตัดสินโดยกกต.หรือว่าศาลฎีกาอะไรต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่คาดหวังกับประเด็นเรื่องหัวสวก็อาจจะไม่ได้ถูกเปิดอะไรออกมามากนักในสภานะครับ
6: ค่ะ ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
4: ขอบพระคุณนะคะ
5: ครับยินดีครับ
6: ค่ะรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะคะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือมันก็มีความยากอยู่นะถึงแม้ว่าเป้าหมายในการที่จะเขย่าเนี่ยมุ่งไปที่ตัวนายกกับคุณชัยชนกที่เอาเข้าจริงก็เป็นกล่องดวงใจของคุณเนวินที่ก็มีบทบาทก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบทบาทในลักษณะของจิตวิญญาณหรือว่าการเป็นกุญสือในการวางแผนต่างๆให้กับทางพรรคด้วยหรือไม่เนี่ยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพอข้อมูลต่างๆมันมีการเปิดกันนอกสภาคู่ขนานกันมาก่อนหน้าแล้วเล่นหนักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วพอถึงเวลาที่จะต้องไปอภิปรายจริงๆมันจะมีไม้เด็ดหลักฐานเด็ดอะไรที่จะเอามาเปิดแล้วมันจะกลายเป็นว่าเป็นเวทีอภิปรายที่เบี่ยงเบนประเด็นไปกดดันพรรคเพื่อไทยทั้งๆที่ยังไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานอะไรหรือเปล่าเพื่อกดดันให้เกิดการย้ายฝั่งหรือไม่หรือว่าไปเป็นลักษณะของการทำให้เห็นถึงท่าทีของฝ่ายต่างๆด้วยหรือเปล่าอันนี้มันก็จะเป็นการทำให้สูญเสียเรื่องของวัตถุประสงค์ในการที่จะอภิปรายเพื่อเป็นการตรวจสอบรัฐบาลอย่างแท้จริงด้วยนะคะดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วที่สำคัญก็คือการจะทำให้บทบาทของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะ
4: ค่ะส่วนวันนี้กรรมธิการการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีเอกสารสำนวนคดีหัวเลือกสบของ DSI หลุดแล้วก็ถูกนำมาเปิดเผยกับสาธารณะนะคะมีการเชิญนายภริศวัชรศิลป์นายยิ่งชีพอัชานนท์ชี้แจงต่อกรรมธิการด้วยนะคะทางประธานยืนยันว่าไม่ใช่เกมทางการเมืองในการปิดปากติดตามกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
7: โดยนายภริศวัชรศิลป์ยืนยันที่จะเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสวต่อไปอย่างรอบคอบขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตถึงกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ด้วยค่ะกรรมธิการการตำรวจเชิญนายภริศวัชรศิลป์และนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.ไอลอรวมถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้บังคับการปราบปรามมาให้ข้อมูลกรณีการเปิดเผยเนื้อหาและเอกสารรายงานการสอบสวนคดีพิเศษคดีหัวสว.แต่ว่าวันนี้นายยิ่งชีพไม่ได้มาค่ะโดยนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณในฐานะประธานกรรมธิการก็ตั้งประเด็นสอบข้อได้จริงกรณีเอกสารสำนวนคดีหัวสว.หลุดค่ะและต้องการถามข้อได้จริงเนื่องจากเป็นการเปิดเอกสารจากฝ่ายเดียวก็คือไอลอโดยยืนยันว่าการสอบไม่ใช่การปิดปากทางการเมืองแต่เจตนาให้บุคคลที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใดนั้นต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนไม่ใช่การกล่าวหาส่วนทาง DSI ก็ต้องหาตัวผู้กระทำผิดในการปล่อยเอกสารหลักฐานให้ได้ค่ะขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ปฏิเสธการเปิดเผยเอกสารในคดีหัวสว.และยืนยันมาชี้แจงต่อกรรมธิการการตำรวจครั้งนี้นะคะเป็นการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่ถูกเชิญมาก็พร้อมที่จะมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นมาตรฐานต่อส.ส.ทุกคนค่ะในการเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมธิการใดและไม่ขอก้าวล่วงถึงเจตนาในการเชิญของกรรมธิการในครั้งนี้ค่ะแต่ตั้งข้อสังเกตว่าในการสอบในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหากข้อกล่าวหาเป็นจริงค่ะก็อาจจะเป็นความพยายามของกลุ่มบางคนที่จะกินรวบประเทศหรือไม่พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนชุดที่36และลงมติเสียงข้างมากไม่ชี้มูลผู้ถูกกล่าวหาคนใดทั้ง229คนค่ะ
1: นะครับซึ่งเมื่อวานอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรก็ยืนยันว่าในฝั่งคุณปิยะเนี่ยเป็น1ใน5คนของมติเสียงข้างมากนะครับ1ใน5คนที่ลงมติตามเสียงข้างมากว่าไม่มีใครมีมูลความผิดแม้แต่คนเดียวผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากเรื่องนี้เป็นจริงหากกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนทัวร์ที่พอดีกรม DSI เป็นจริงเนี่ยอันนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลในการโยกย้ายข้าราชการนะครับเพื่อเป็นคุณต่อคดีที่ตนเองถูกกล่าวหาอยู่หรือเปล่า
8: ไม่หรอกฮะผมอยากให้มองอย่างนี้มากกว่าว่าทางกรรมการเราเนี่ยจะทำให้บุคคลที่ต่อไปนี้เนี่ยจะทำการเปิดเผยเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกทั้งในวันนี้เนี่ยเท่าที่มีการหยิบยกมาเนี่ยก็จะมีกรรมการจากพรรคการเมืองอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าเป็นข้อกังวลของผมแล้วก็กรรมการเหมือนกัน
7: โดยนายพฤทธิ์ยืนยันที่จะเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหัวสวต่อไปเพราะว่าก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลใดที่ได้รับมานั้นนะคะก็มีการไตร่ตรองตรวจสอบแล้วก่อนที่จะนำเสนอต่อสาธารณะและย้ำถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพค่ะคือการแก้รัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสไม่ให้เดือดร้อนหรือส่งผลในอนาคตต่อการทำงานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะขณะที่ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center โดยเชิญนายสุพนัทมินชยานันท์ส.ส.พรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณยานี
3: ขอบคุณค่ะ
4: คุณผู้ชมคะบอร์ด Data Center จะประชุมกันนัดแรกพรุ่งนี้นะคะรองนายกเอกนิติจะเป็นประธานเป้าหมายบอกว่าจะเป็นการเร่งทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปิดช่องว่างการกำกับดูแลแล้วก็วางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของ Data Center กันอย่างเป็นระบบนะคะคือถ้าพูดถึง Data Center เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหม่สำหรับไทยเพิ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไม่นานเพราะฉะนั้นการขออนุญาตเนี่ยก็จะยังเป็นคล้ายๆแบบเดิมคือผ่านหลายหน่วยงานแยกกันไฟฟ้าก็ที่นึงที่ดินที่นึงสิ่งแวดล้อมโทรคมนาคมก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการใช้ช่องโหว่นะคะในบางพื้นที่อย่างบริษัทย่านพระราม9ที่ทางกระทรวงพลังงานไปตรวจสอบเมื่อวานนี้ก็เป็นหนึ่งในบริษัท Data Center ที่ตอนนี้กำลังมีกระแสถูกท้าทายจากความกังวลทั้งแง่การใช้ทรัพยากรไฟฟ้าน้ำปริมาณมหาศาลการสำรองเชื้อเพลิงน้ำมันปริมาณมากเผื่อกรณีไฟฟ้าขัดข้องแต่ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองอยู่ในย่านธุรกิจมีสถานพยาบาลมีที่พักอาศัยหนาแน่นเหล่านี้เป็นความกังวล นะคะขณะเดียวกันเรื่องของอัตราการจ้างงานก็มีรายงานว่าต่ำมากถ้าเทียบกับเม็ดเงินลงทุนจะจ้างมากหน่อยก็คือช่วงแรกในช่วงก่อสร้างแรงงานเกี่ยวกับก่อสร้างก็จะเป็นการจ้างงานชั่วคราวทีนี้พอเข้าสู่ช่วงเดินระบบนะคะ Data Center สมัยใหม่เขาออกแบบให้ใช้คนน้อยที่สุดก็จะมีระบบตรวจสอบควบคุมความเย็นไฟฟ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานแบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ก็จะมีวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรเกี่ยวกับระบบความเย็นช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญหรืออาจจะเป็นรปภ.ที่รวมๆแล้วไม่กี่คนค่ะแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอัตราจ้างงานของ Data Center ที่น่าจะน้อยมากๆถ้าเทียบกับการใช้ทรัพยากรแต่ก็มีตัวแทนภาคเอกชนที่พยายามอธิบายนะคะว่าจุดที่เราควรจะไปโฟกัสจริงๆว่าควรจะมีหรือควรจะไม่มีอุตสาหกรรมประเภทนี้มันชัดแล้วล่ะว่ามันต้องมีแต่ผลดีจากเทคโนโลยีมันถูกนำไปใช้ต่อยอดตกถึงประชาชนไทยในแบบไหนกันแน่อันนั้นแหละค่ะที่ควรจะไปโฟกัส
9: วันนี้ไฟลงไฟฟ้ามีจ้างงานไหมฮะจ้างเหรอวันที่ไฟมันผลิตมันจ้างงานเหรอจ้างน้อยมากเนาะเหมือนกันกับตัว Data Center ครับวันนี้ถกกันถึงระดับนี้เนาะนะครับว่าที่สุดเหมือนไฟอ่ะถ้าเราไม่มีเราก็ต้องไปซื้อประเทศเพื่อนบ้านนะครับอีกหน่อย Data Center เราไม่มี AI ไม่มีเราก็ต้องไปคอนซูมของประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ขัดดุลการค้าอีกแต่ที่สำคัญที่สุดคือเรามีหัวเชื้อเรามีต้นน้ำเราจะต่อยอดมากลางน้ำปลายน้ำให้ได้อย่างเร็วอย่างครอบคลุมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ใช่ควรมีไม่ควรมีผมคิดว่าประเด็นที่มันถกกันเยอะคือมีอย่างไรที่ให้เกิดการกระจายตัวและประโยชน์กับ real sector ในประเทศได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั้งผู้ประกอบการและภาคประชาชนนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราดีเบตกันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้หัวรถจักรมาละแล้วก็ทยอยมาบางหัวรถจักรก็มาทั้งองค์คาพยพบางหัวรถจักรก็ทยอยมาเป็นชิ้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับ business model ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจวันนี้ผู้ประกอบการในประเทศหลายคนก็มีการถกกันบางท่านก็มีทำ data center ในประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าความจำเป็นต้องมีแต่มีอย่างไรในรูปแบบไหน
4: เชื่อว่าหลายฝ่ายมองตรงกันนะคะว่าจะมี data center อย่างไรนะคะ

0: ซึ่งก็น่าจะตรงกับบอร์ด Data Center พรุ่งนี้ด้วยซึ่งรองนายกเอกดิติประธานบอร์ดยอมรับปัญหานี้ตรงๆว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ในไทยไม่มีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบโดยตรงส่งผลให้ Data Center บางแห่งจัดตั้งแบบไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหน่วยงานที่พิจารณาออกใบอนุญาตก็มักจะพิจารณาจากขอบข่ายกฎหมายของตัวเองความรับผิดชอบของตัวเองหน่วยงานเดียวคือไม่ได้มองภาพรวมทั้งระบบก็กลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ไปกระจุกตัวอยู่กลางเมืองอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะมีมุมมองหนึ่งจากความคาดหวังพรุ่งนี้ถ้ามีการประชุมเกิดขึ้นประชุมบอร์ดนายวิรยุทธ์การชูฉาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์บอกว่าฝาก4เรื่องละกันสำหรับบอร์ด Data Center ที่ต้องกล้าตัดสินใจสรุปสาระสำคัญก็คือต้องกล้าบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังไปด้วยกับโครงการที่ BOI อนุมัติไปแล้ว57โครงการ 800,000 กว่าล้านบาทอย่างที่2คืออย่าให้มีรูโหว่ใหม่เพราะว่ากรณีบริษัทอย่าง TikTok ที่ประกาศลงทุนหลักแสนล้านบาทปีนี้แต่ไม่ถูกรวมเข้าไปในข้อมูล BOI ค่ะคุณผู้ชมไม่ถือว่าเป็น Data Center พอไปสอบถามหน่วยงานราชการถึงได้ทราบว่า TikTok เขาลงทุนเขาเรียกว่า Data Hosting คือให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลไม่ใช่เป็นคนที่เก็บข้อมูลเองเพราะฉะนั้นไม่นับเป็น Data Center นี่คืออย่างที่2 อย่างที่3คืออย่าช่วยแค่เจ้าของที่ดินกับผู้รับเหมาอย่างที่4คือเราต้องเป็นคนที่กำหนดเกมค่ะเพราะตอนนี้กฎระเบียบเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลมาลงทุนที่บ้านเราเราต้องเป็นคนกำหนดเกมจะต้องเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดของไทยไม่ส่งผลต่อสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมของชุมชนนะคะยังมีข้อเสนออีกเยอะเลยกับคุณกรจติกวนิชจากพรรคประชาธิปัตย์ที่คำถามสำคัญคุณกรบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้กันแน่เอากันให้ชัดๆยกตัวอย่างกระทรวงดิจิทัลซึ่งนั่งเป็นรองประธานอันดับหนึ่งในบอร์ดนโยบายเนี่ยค่ะบอร์ด Data Center แต่เครื่องมือจริงเขาถือในมือนะแค่มาตรฐานดีชัวดีชัวก็คือการใช้งานปลอดภัยแล้วก็เป็นมาตรฐานแบบสมัครใจนะคะไม่ได้บังคับค่ะใบอนุญาตประกอบกิจการจริงอยู่ที่กสทช.สิทธิประโยชน์การลงทุนอยู่ที่ BOI ไฟฟ้าอยู่ที่กระทรวงพลังงานน้ำและ EIA อยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกลงแล้วหน่วยงานไหนสั่งหน่วยงานไหนก็สั่งไม่ได้ความจริงก็คือ Data Center ไม่เคยมีเจ้าภาพที่รับผิดชอบกันจริงๆนะคะคุณกรยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมบอกว่าการตั้งคณะกรรมการสุดท้ายแล้วตกลงแล้วกรรมการชุดนี้มีอำนาจเบ็ดเสร็จจริงไหมมีคำนิยามมีกติกาชัดเจนจริงไหมขาดคำว่า Net Zero หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ไม่พูดถึงพลังงานสะอาดกันเลยนะคะขณะที่พื้นที่กับการใช้น้ำและมลพิษก็เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักและที่สำคัญอธิปไตย AI ค่ะผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้รับการจัดสรรสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหรือไม่เพราะว่าข้อมูลถูกส่งไปประมวลผลที่จีนแล้วไทยได้ประโยชน์อะไรค่ะ
1: อีกเรื่องนึงที่ยังคงต้องติดตามตรวจสอบกันนั่นก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการมาตั้งของ Data Center ในกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานเนี่ยมีการไปตรวจสอบ Data Center ที่ย่านพระราม9ไปแล้วไปเจอถังเก็บน้ำมันดีเซลกว่า 200,000 ลิตรคือมีการแจ้งให้ขนย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็จริงค่ะแต่เช้าวันนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ส่งตัวแทนไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับบริษัทเนื่องจากว่าสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานไปแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันนะคะเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ย่านพระราม9ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9พบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองเครื่องปั่นไฟแต่มีการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันรวมถึงกังวลต่อผลกระทบจากการเก็บน้ำมันปริมาณมากอยู่ในพื้นที่ตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานนำเอกสารข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center หลังดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็ได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นและจะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นบริษัทดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
0: เป็นอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลมากๆนะคะตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกำแพงเพชร เตรียมส่งตัวนักเรียนอายุ15ปีคนที่ก่อเหตุยิงในโรงเรียนให้แพทย์ตรวจลงความเห็นถึงพฤติกรรมที่เกิด

คือทางโรงเรียนนั้นประกาศปิดการเรียนการสอน2วันนะคะเช้าวันนี้บริเวณหน้าประตูโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมอำเภอเมืองกำแพงเพชรปิดลงนะคะหลังจากที่โรงเรียนประกาศปิดการเรียนการสอน2วันเด็กนักเรียนเรียนทางออนไลน์

0: ระสุนที่รถเก๋งสีแดงของคุณครู1นัดบริเวณหน้าอาคาร2ห้องพละศึกษาพบปลอกกระสุนทั้งที่ยิงแล้วแล้วก็ยังไม่ถูกยิงอยู่เกลื่อนพื้นรวมไปถึงร่องรอยกระสุนที่ประตูกระจก1นัดหลังจากเก็บหลักฐานเสร็จก็อนุญาตให้ทางโรงเรียนใช้พื้นที่ตามปกติได้นะคะพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนที่ถูกพักการเรียนไป2สัปดาห์เนื่องจากป่วยซึมเศร้าได้ขโมยอาวุธปืนของพ่อที่เป็นตำรวจโดยใช้วิธีการทุบรถแล้วนำปืนมาก่อเหตุยิงในโรงเรียนยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไป1นัดแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหลบได้จากนั้นก็ยิงไปเรื่อยๆโดนรถที่จอดข้างทางโดนประตูห้องเรียนและยิงขึ้นฟ้าลักษณะของการขู่ค่ะ
1: ตรงไหนมีกลุ่มคนพยายามจะยิงแต่ยิงไม่โดนอ่ะคือเด็กไม่มีการฝึกยิงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันคือไม่มีวิชาชีพในการยิงปืนอะไรต่างๆก็ยิงมั่วยิงประเภทแบบยิงส่วนมากจะยิงขึ้นฟ้ายิงขึ้นฟ้าเป็นลักษณะขู่มากกว่านะครับแต่ละจุดก็ยิงแล้วมีกระสุนติดขัดนี่ก็คัดปอกแล้วก็ไปที่อาคารเรียนก็พยายามที่จะตามครูท่านนึงก็เป็นครูหญิงนะครูหญิงแต่ไม่พบ
0: ทางผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะคุณครูจุธามาศวงเขียวบอกว่าก่อนหน้านี้มีมาตรการที่เข้มงวดอยู่แล้วในการป้องกันเหตุมีการซักซ้อมกับนักเรียนเมื่อเกิดเหตุก็มีการหลบหนีตามแผนที่ฝึกมานะคะและหลังแจ้งเหตุไม่นานตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุได้ทันท่วงทีแรงจูงใจคงจะต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงสำหรับนักเรียนที่ก่อเหตุตอนนี้อยู่ในความดูแลของตำรวจมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งนักจิตวิทยาเด็กที่คอยดูแลอยู่นะคะก็อยู่ระหว่างการส่งตัวให้แพทย์ลงความเห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
2: เหตุยิงในโรงเรียนที่กำแพงเพชรนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและเฝ้าระวังการก่อเหตุด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรโดยพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือนักเรียนชายอายุ15ปีเรียนอยู่ม.3ค่ะเอาปืนไปที่โรงเรียนก่อนจะยิงหลายนัดทั้งนักเรียนทั้งครูต่างก็แตกตื่นวิ่งหลบหนีเหตุการณ์นี้ทั้งครูทั้งผู้ปกครองและตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะคะไม่มีใครที่บาดเจ็บสาหัสแต่ก็พบว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนพกขนาดจุด .22 พร้อมกับกระเป๋าแล้วก็กระสุนปืนอีกหลายนัดด้วยกันคือการที่ไม่มีผู้บาดเจ็บเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าครูที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นเด็กถือปืนเข้ามาแล้วก็เริ่มก่อเหตุเขาก็ตั้งสติค่ะแล้วก็รีบแจ้งรีบพานักเรียนหนีเอาตัวรอดค่ะ
3: เจ็บตรงไหนบ้างนะอาจารย์
4: มีนะครับมีอยู่2ที่เนี่ยคร
3: ับ ก็ถลอกเลยนะ
4: ครับแต่หลังนี่ยอกเลยไอโฟนแตกหมดเลยเนี่ยล้มครับ
3: อาจารย์บอกเหตุตอนนั้นหน่อยได้ไหมฮะ
5: ม
3: ี
5: คร
3: ับ เขายิงแล้วเราอะไรยังไง
4: คือเมื่อแล้วก็หมายว่าพาเด็กอยู่ในห้องเนาะหลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ำมันย้อนกลับมาดักตรงนี้อ่ะมันไวอ่ะ
3: ครับ
4: เด็กมอปลายบอกว่าครูเขาดักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยเด็กมันก็มีเด็กมีอะไรเข้ามายุ่งครูลุกเร็วๆๆแล้วถามไปไหนแล้วมันห้องเข้าไม่ได้ปีนกระแพง
2: แม่ของเด็กก็บอกนะคะว่าลูกเนี่ยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่ผ่านมาต้องพบแพทย์ต้องกินยากันตลอดรวมทั้งเคยบ่นด้วยว่าถูกแกล้งก็เลยเรียนอยู่ที่บ้านแทนแล้วก็แม่ก็ไม่คาดคิดว่าจะก่อเหตุในลักษณะนี้ค่ะ
6: เขาเครียดหลายครั้งแล้วตอนนั้นน่ะเขาเพื่อนห้องสองนะจะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดจนเขาเป็นความเครียดแหละพี่ก็เขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอ่ะสามครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์คิดที่4เขาก็กินยาตลอดเนี่ยกินยาเขาจะอารมณ์ดีขึ้นเขาไม่มีวี่แววนะเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกเขาสัญญากับพ่อเขาไม่ให้เข้าบ้านแล้วแม่แยกทางแล้วเนาะ
2: แต่ว่าเรื่องของอาการซึมเศร้าเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุหลักหรือเปล่านะคะเมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยสั้นๆกับคุณหมอวรชโชติพิทยาสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตคุณหมอให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าอันนี้อาจจะต้องหาสาเหตุที่ชัดเจนให้แน่นอนก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวพันกับเรื่องของอาการซึมเศร้าหรือเปล่า
7: ค่ะเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีจำนวนหลายแสนคนนะครับแล้วก็ไม่เคยมีการก่อเหตุประเภทนี้มาก่อนนะครับอันนี้คิดว่าถามว่าเกี่ยวกันไหมก็คงต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าเกี่ยวกันไหมนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ขึ้นเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งก่อนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับเราก็มองเรื่องเกี่ยวกับการก่อเหตุเรียนแบบนะครับซึ่ง เกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องไป

0: ดูสาเหตุในการก่อเหตุอีกทีนึงนะครับ
1: แต่ที่แน่ๆเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทำให้กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเฝ้าระวังซึ่งคุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆมันก็เป็นเหตุที่กำลังมีการเฝ้าระวังกันอยู่แล้วแต่ทีนี้มันตัดเรื่องของการก่อเหตุเลียนแบบออกไปไม่ได้จากข้อมูลเบื้องต้นที่สอบหาได้ค่ะคือเด็กเอาปืนมายังไงก็ไปพบว่าเด็กคนนี้อย่างที่คุณแม่เล่าเมื่อสักครู่พ่อแม่แยกทางกันพ่อเด็กเองก็เป็นตำรวจตัวเด็กเองเคยอยู่กับพ่อมาตลอดแต่ว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเขามาอยู่กับแม่แต่ในวันที่เกิดเหตุค่ะปรากฏว่าเด็กเดินกลับไปที่บ้านพ่อไปทุบกระจกรถตอนที่พ่อกำลังนอนพักผ่อนหลังจากออกเวรสายตรวจผลัดดึกแล้วก็เอาปืนกระบอกดังกล่าวพร้อมทั้งแมกกาซีนกับกระสุนปืนเดินไปโรงเรียนค่ะแล้วก็เริ่มก่อเหตุรปภ.เห็นพยายามที่จะป้องกันก็ถูกกระสุนบาดเจ็บไปจากนั้นมีรายงานบอกว่าเด็กมุ่งหน้าไปที่ห้องทำงานของครูผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่มีการเล่าให้ฟังแล้วก็ในข้อมูลที่มีรายงานเพิ่มเติมจากการสอบสวนของตำรวจก็คือไปเจอว่าโทรศัพท์มือถือของเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยไปมีประวัติการสั่งซื้อค้อนสำหรับทุบกระจกส่วนใน YouTube ประวัติการค้นหาข้อมูลไปเจอว่ามีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการใช้งานอาวุธปืนมีไปดูคลิปกราดยิงต่างๆมีประวัติเล่น Roblox ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะก็เลยน่าสนใจเหมือนกันว่ามันอาจจะต้องพิจารณาถึงการก่อเหตุเลียนแบบด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สังคมก็อาจจะต้องช่วยกันป้องกันเพิ่มเติมค่ะ
0: เพราะว่าก็เป็นผู้ก่อเหตุที่มีความใกล้เคียงกัน อยู่ในชั้นเรียนใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีวิธีการที่ดูใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เราก็ต้องสงสัยเรื่องการก่อเหตุเรียนแบบไว้ก่อนในลำดับแรกนะครับแต่ในรายละเอียดว่าเรียนแบบจริงหรือเปล่าก็คงต้องไปต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้ก็คือเรื่องสื่อนะครับสื่อทั้งสื่อกระแสหลักนะครับสื่อออนไลน์นะครับถ้าเกิดเรามองว่าเป็นการฆ่าตัวแทนการทำการก่อความรุนแรงเลียนแบบจริงๆเนี่ยสื่อมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับถ้าเกิดทุกคนก็ต้องช่วยกันครับว่าแต่ทุกคนก็เป็นสื่อด้วยนะครับก็ต้องช่วยกันว่าการนำเสนอรายละเอียดการนำเสนอแรงจูงใจเป็นสาเหตุหลักในการที่ทำให้เกิดการก่อเหตุเลียนแบบนะครับ
2: ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ครบกำหนดการเพิกถอนข้าราชการทุจริตการสอบท้องถิ่นตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีการย้ำถึง4แนวทางที่ดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยรวมไปถึงการเรียกเงินเดือนสิทธิประโยชน์คืนกลับมาด้วยนะคะติดตามกับคุณศิรภาชัยเจริญรายงานสดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะคุณศิรภาพาเชิญค่ะ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงย้ำถึงการเพิกถอนข้าราชการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะโดยย้ำนะคะว่าจะหารือกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเรียกเงินคืนและสิทธิประโยชน์คืนจากผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัติพงศ์สิทธิท้องถิ่นแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีคะแนนการแก้ไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568หลังจากที่มีการขีดเส้นตายในการเพิกถอนการบรรจุไปแล้วเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยนายวรสิทธิ์ย้ำถึงการประกาศรับสมัครคู่สัญญาในการจัดสอบผ่านระบบ e-bidding นะคะโดยผู้ที่ชนะการประมูลคือทางมสว.ค่ะซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช่การยกเลิกสัญญากับทางมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อให้เกิดการทุจริตแต่เป็นไปตามข้อร้องเรียนจากประชาชนเพื่อให้เกิดการตรวจสอบโดยเฉพาะการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะพร้อมกับยังชี้แจงใน4ขั้นตอนการดำเนินการแบ่งเป็นการดำเนินการทางกฎหมายผ่านการทำหน้าที่ของ5หน่วยงานหลักที่มีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการทางอาญาต่อผู้รับจ้างค่ะส่วนการป้องกันปัญหาซับซ้อนนะคะก็ได้ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการค่ะเพื่อประกอบการพิจารณาและการเรียกเงินเดือนคืนหรือสิทธิประโยชน์คืนสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการบรรจุไปก่อนหน้านี้ซึ่งขณะนี้เองนะคะอยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อแนวทางในการปฏิบัติที่เกิดความชัดเจนค่ะ
4: แต่สิ่งที่กรมได้ทำไปก็คือว่าข้อเท็จจริงคือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่ ถูกแ

0: เป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ปปช.ยังไม่ได้สรุปข้อมูลทั้งหมดว่าเขาเป็นผู้ทุจริตก็เถอะแต่ถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงนายอำเภอต้องตรวจสอบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนบ้างที่มีการจ้างบุคคลเหล่านี้กลับเข้าไปทำงาน
1: การคืนความเป็นธรรมให้ผู้ที่สามารถสอบได้ด้วยเองถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตและมีการบรรจุไปแล้วนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ได้รอรับการเรียกบัญชีซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้ค่ะผู้ที่แก้ไขคะแนนแซงเลือกพื้นที่บรรจุไปซึ่งได้ประสานกับประธานกรรมาธิการในการกระจายอำนาจยื่นขอความเป็นธรรมโดยมองว่าควรที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกพื้นที่ในการบรรจุและหลังจากนี้ค่ะจะเสนอให้คณะกรรมการกกลางพิจารณาในการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อโอนย้ายโอนถ่ายได้อย่างรวดเร็วซึ่งกระบวนการน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบเรียบร้อยว่าบุคคลกลุ่มนี้จะโอนไปยังปลายทางใดก็จะสามารถทราบตำแหน่งที่ว่างและจะเรียกผู้ที่รอการขึ้นบัญชีเข้ามาเติมเต็มฉะนั้นการบริหารบัญชีในการบรรจุจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
0: ข้อมูลพยานหลักฐานด้วยความยินดีที่จะรับแล้วก็ดำเนินการแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเขาว่ามาแบบนั้นนะครับคนนั้นว่ามาแบบนี้มีการอย่างนั้นอย่างนี้แต่ข้อที่จริงอยู่ตรงไหนพร้อมรับนะครับพร้อมรับนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมย้ำนักย้ำหนาว่าถ้าไม่ไว้ใจผมที่มาจากฝ่ายการเมืองเนี่ยท่านวิ่งตรงไปปปช.เลยผมว่าวันนี้ปปช.พิสูจน์ให้เห็นอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำกันอย่างตรงไปตรงมาและทำอย่างจริงใจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบจริงๆนะครับ
1: ขณะที่การดำเนินการต่อมสว.ก่อนหน้านี้มีการจ่ายค่างวดล่วงหน้าไปแล้ว3งวดค่ะจาก4งวดซึ่งยังเหลืองวดสุดท้ายมีเงินจำนวนประมาณ30กว่าล้านบาทนะคะซึ่งกรมบัญชีกลางขอให้ชะลอการจ่ายงวดสุดท้ายออกไปก่อนโดยขอให้

0: ขออภัยกับความขัดข้องของสัญญาณที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพียงแต่ว่าในการตรวจสอบเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเสนอหารือกับกรมบัญชีกลางกับอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเงินที่จ่ายไปแล้ว3งวดว่าจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงส่วนกระบวนการเพิกถอนรายชื่อของบุคคลเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ดูอยู่ว่าถ้ายังมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยทางกรมก็จะเข้าไปตรวจสอบกันอีกครั้งนึงด้วยค่ะ
1: ค่ะไปดูสถานการณ์ที่สเปนค่ะตอนนี้มีการรวมตัวประท้วงหลายเมืองทั่วประเทศเนื่องจากว่าไม่พอใจการจัดการวิกฤตผู้อพยพของรัฐบาลนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกหลั่งไหลข้ามแดนเข้ามาในเซอูต้าเมื่อประมาณ1เดือนก่อนค่ะตำรวจปราบจราจรสเปนเข้าสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงหลายหมื่นคนบริเวณใจกลางกรุงมาดริดนะคะซึ่งรวมตัวประท้วงการบริหารจัดการวิกฤตผู้อพยพในเซอูต้าดินแดนของสเปนที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาผู้ประท้วงบางส่วนขว้างปาแผงกั้นจราจรแล้วก็พยายามขวางรถตำรวจขณะที่ตำรวจยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าใส่ชาวมาดริดพร้อมใจกันออกมาร่วมประท้วงเมื่อวานนะคะซึ่งจัดขึ้นในอีกหลายเมืองทั่วประเทศรวมถึงในบาร์เซโลนาและบาเลนเซียแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเซอูต้าพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์เปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนที่จัดการปัญหาดังกล่าวไม่ดีพอเรียกร้องให้ออกมาตรการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดขึ้นค่ะประชาชนหลายพันคนในเซอูต้าก็ออกมาชุมนุมเช่นกันนะคะพร้อมใจตะโกนส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสเปนเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งชูป้ายข้อความต่างๆรวมถึงการเรียกร้องให้ยุโรปมีการปกป้องเซอูต้าจากรัฐบาลที่ทรยศประชาชนนับตั้งแต่เกิดวิกฤตคลื่นผู้อพยพกว่า 70,000 คนจากโมร็อกโกแห่ข้ามพรมแดนมาเซอูต้าเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมชาวเมืองก็ออกมารวมตัวชุมนุมเกือบทุกวันเนื่องจากว่าไม่พอใจการจัดการปัญหาของรัฐบาลสเปนโดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้ส่งตัวผู้อพยพกลับไปประเทศต้นทางหรือกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆของสเปนแม้จะผ่านมากว่า1เดือนแล้วแต่ว่าทางการท้องถิ่นก็ยังระบุว่ายังคงมีผู้อพยพหลงเหลืออยู่กว่า 10,000 คนอาศัยอยู่ตามค่ายพักแรมชั่วคราวหรือกระจัดกระจายอยู่ตามถนนและชายหาดของเมืองขณะที่รัฐบาลสเปนออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทอดทิ้งเซอูต้าโดยได้จัดสรรงบประมาณ309ล้านยูโรหรือกว่า 11,000 ล้านบาทช่วยเหลือด้านบริการสาธารณะของเมืองให้ความสำคัญเป็นพิเศษเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงและการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้อพยพค่ะ
0: ผู้ชมการค้าโลกตอนนี้กำลังก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะทางภาครัฐเองก็อยู่ระหว่างเร่งผลักดันร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่วนทางเอกชนก็เร่งพัฒนาศักยภาพรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวของผู้ประกอบการไทยยังคงเป็นความท้าทายของภาครัฐและเอกชนนะครับที่จะต้องร่วมกันพัฒนาศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมครับการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Green Transition นะครับเป็นกติกาการค้าและการลงทุนโลกยุคใหม่นะครับซึ่งไม่ได้เป็นเพียงในเรื่องของ CSR หรือเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรอีกต่อไปครับแต่จะเป็นปัจจัยชี้วัดชี้ชะตานะครับความอยู่รอดและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยครับโดยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับระบุว่ากฎสิ่งแวดล้อมโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับทําให้ภาคธุรกิจไทยต้องเร่งปรับตัวโดยความท้าทายของภาคธุรกิจไทยกําลังตกมาอยู่ที่กลุ่ม SME ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับขณะนี้บริษัทขนาดใหญ่เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับแต่ว่ากลุ่ม SME ในห่วงโซ่อุปทานยังขาดแคลนแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรไปสู่การใช้พลังงานสะอาดครับขณะที่ภาครัฐก็อยู่ระหว่างการผลักดันพ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับและกรอบระยะเวลาก็จะมีผลบังคับใช้ในปี2570ครับซึ่งในระหว่างนี้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยครับ
1: เราก็คำนวณมาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูญเปล่าสุดท้ายท่านต้องขายของได้รีเทิร์นกลับมาได้เรามองไปถึงขั้นการที่รัฐเนี่ยจะต้องจัดซื้อจัดจ้างเรื่องพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะหมายความว่าเราก็จะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาในระบบของประเทศซึ่งท่านก็ทราบดีว่าตอนนี้สินค้าใหม่หรืออุตสาหกรรมใหม่ของประเทศเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเรายังไม่ได้ดีไซน์สำหรับอนาคตนี่ก็จะเป็นโอกาสนะครับซึ่งจริงๆท่านรองนายกเอกนิติรวมไปถึงทางท่านรัฐมนตรีสุชาติก็วางแผนร่วมกันนะครับว่าจะเอาตัวนี้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศในระยะ5ปีถึง10ปีข้างหน้า
0: ผู้แทนการค้าไทยสำนักนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังเร่งผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยครับก้าวทันกฎระเบียบการค้าโลกใหม่เปลี่ยน Green Transition นะครับสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันครับซึ่งกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจไทยจะต้องเปลี่ยนการลดคาร์บอนให้เป็นโอกาสสร้างมูลค่าครับโดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเสียพลังงานนำขยะหรือวัตถุดิบหรือวัสดุนะครับเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ช่วยลดต้นทุนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยบริษัทขนาดใหญ่ต้องยื่นมือช่วยดึง SME นะครับและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่อุปทานให้ปรับตัวไปพร้อมกันครับขณะที่ภาครัฐได้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าการจัดหาแหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวรองรับกฎระเบียบการค้าโลกใหม่ครับ
2: อย่างที่เราทราบกันดีครับในโลกและยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดธุรกิจที่ทำกำไรมากที่สุดนะครับที่จะสามารถที่จะอยู่รอดได้แต่มันเป็นธุรกิจที่ต้องปรับตัวในการที่จะทำให้โอกาสนั้นเนี่ยคว้ามาได้นะครับและสามารถทำให้ไทยเนี่ยเปลี่ยนสิ่งที่เรียกวิกฤตสิ่งที่เรียกว่าสงครามตรงนี้ให้กลายเป็นโอกาสให้กับธุรกิจไทยนะครับในการที่จะเข้าไปแข่งขันเข้าไปคว้าชัยชนะนะครับหรือคว้าโอกาสนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ผมคุยกับไม่ว่าจะเป็นเอกอัครราชทูตหรือว่าธุรกิจที่เขาต้องการมาลงทุนในไทยเนี่ยทุกคนจะบอกเสมอครับว่าไม่มีใครไม่อยากมาลงทุนในประเทศไทยแต่กฎกติกาแต่ปัจจัยในการทำธุรกิจเนี่ยมันทำให้เขาเซย์เยสยากขึ้น
0: สำหรับแรงกดดันจากกติกาโลกใหม่นะครับก็คือมาตรการปรับภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนครับและกฎระเบียบสากลที่กำลังบังคับใช้มาตรการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับข้อกำหนดด้านการเงินและการลงทุนที่สถาบันการเงินและนักลงทุนจากทั่วโลกใช้เกณฑ์ESG นะครับในการปล่อยสินเชื่อและการลงทุนครับและข้อกำหนดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดขยะและบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์และหรือนะครับวัตถุดิบหลังการบริโภคครับคุณปิ่นพิมลคุณจีรัชตาครับโอกาสทางธุรกิจมักจะมาพร้อมกับความท้าทายเสมอครับแต่สิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมยังคงต้องเร่งปรับตัวหลังจากนี้ก็คือการก้าวไปสู่การเปลี่ยนเป็นธุรกิจใหม่นะครับซึ่งก็ต้องจับตาไปที่นโยบายของภาครัฐว่าจะมีนโยบายในการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างไรส่วนภาคเอกชนก็ต้องจับตาว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างไรเช่นกันครับ
3: ขอบคุณคุณธนนชัยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028นะคะกดปุ่มโอนเงินรางวัลกันแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยเพื่อยืนยันนโยบายรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬานะคะติดตามกับคุณเกศมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกศมณีเชิญค่ะ
5: ค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาวันนี้ทำเนียบรัฐบาลคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านค่ะรับนักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะที่ชนะนะคะในแชมป์ของเอเชียเดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายกมีการพูดบางช่วงบางตอนนะคะว่าช่วงที่ได้รับชัยชนะนั้นต้องบอกว่าบรรยากาศบ้านเมืองเปลี่ยนทีเดียวแล้วก็ตอนนั้นน่ะถ้าเกิดจำได้ดีไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดทำเนียบต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่ชนะในการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมผู้ฝึกสอนและสมาคมค่ะซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างด้วยความยินดีโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้เป็นอย่างดีและยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์นะคะคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จค่ะก่อนจะเตือนว่าขอให้นักกีฬาทุกคนมีเลือดนักสู้และในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องห่วงค่ะมีการกีฬาแห่งประเทศไทยมีกระทรวงกีฬาที่จะคอยให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบ
6: เห็นทรงแล้วล่ะว่าวันนั้นน่าจะชนะนะครับแล้วก็ได้เห็นท่านโค้ชเนี่ยโค้ชออสเนี่ยโอ้คอยดูแลคอยลุ้นแทนพวกเราเป็นอย่างดีเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงผมเชื่อว่าเป็นวินาทีที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเนี่ยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนเลยผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหมายบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับต้องขอบคุณมากเลยช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยนะทุกคนมีแต่ใส่โพสต์ว่ายินดีปรีดากับชัยชนะกับสิ่งที่น้องๆทำให้กับประเทศไทย
5: พร้อมกันนี้ค่ะมีภาพความน่ารักนะคะปรากฏด้วยค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงได้มอบลูกวอลเลย์บอลนะคะให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกก็ได้โชว์สเต็ปนะคะเซตและอันเดอร์บอลกับทางด้านของน้องชมพู่กับตันทีมนะคะเป็นภาพบรรยากาศความชื่นมื่นทีเดียวค่ะทางนี้ทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีการมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วยซึ่งรวมแล้วประมาณ14,700,000 บาทค่ะแล้วก็มีการอดกดโอนแบบเรียลไทม์นะคะ 600,000 บาทให้กับนักกีฬาค่ะก็สร้างบรรยากาศนะคะน้องๆได้มีการเช็คเรื่องของเงินรางวัลเข้ากันอย่างสนุกสนานทีเดียวค่ะ
4: ขอบคุณเก๋มณีค่ะ
3: ผู้ชมคะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

สวัสดีค่ะเราเริ่มที่ผลงานของไหมมนัญชยาในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะคะในรอบที่2น่าเสียดายนะคะเธอพ่ายแพ้แล้วก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังได้รับเงินรางวัลไปกว่า6ล้านบาทค่ะเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวค่ะไหมมนัญชยาสว่างแก้วมือ94ของโลกพบเลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกจากแคนาดานะคะซึ่งเธอเป็นอดีตรองแชมป์รายการนี้ในปี2021ค่ะปรากฏว่ามนัญชยาพ่ายแพ้นะคะหลังจากที่พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วก็คือแพ้ไป2เซตรวดเลยค่ะสกอร์4ต่อ6และ1ต่อ6มนัญชยายุติเส้นทางในแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีไว้ที่รอบ2แต่ว่าได้รับเงินรางวัลไป 190,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6ล้าน3แสนบาทค่ะส่วนคู่ที่แข่งขันเมื่อช่วงเช้าล่าสุดก็คือรวงข้าวลาลานาธาราฤดีนะคะก็แพ้ลินดานอสโควาอดีตแชมป์วิมเบิลดันแล้วก็มือ6ของรายการจากเช็กไป0ต่อ2เซตนะคะตกรอบ2เช่นกันค่ะมาดูการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์750ในรายการไชน่ามาสเตอร์ที่เซินเจิ้นประเทศจีนนะคะรอบ2ในประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุพันธิดาเกตทองเมย์ซ้ายเนี่ยแหละค่ะเจอกับชิวปินเชียนจากไต้หวันปรากฏว่าสุพันธิดาชนะไป2เกมเลยนะคะ29ต่อ27แล้วก็21ต่อ15ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะสำหรับช่วงบ่ายยังมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันอีกหลายประเภทนะคะก็จะนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสาแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟชื่อดังนะคะล่าสุดก็ตกลงที่จะยอมรับผิดในข้อหาขับรถโดยประมาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่เขาทำไว้กับอัยการเพื่อลดโทษจากข้อหาเดิมก็คือการขับรถขณะเมาสุราหรือเมาสารเสพติดหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะทำให้ไทเกอร์วูดส์ถูกพิพากษาสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา5ปีและปรับเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐและไทเกอร์อดีตแชมป์เมเจอร์15รายการในวัย50ปียังมีสิทธิ์โดนจำคุกข้อหาฝ่าฝืนขับรถไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามในช่วงที่ถูกยึดใบขับขี่ขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ตอบเรื่องบทลงโทษของไทเกอร์วูดส์นะคะว่าเป็นบทลงโทษที่ยุติธรรมและไทเกอร์จะต้องมีคนขับรถให้เขาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะในศึกการแข่งขันนักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าเรียกว่าบุรีรัมย์พาราเกมนะคะนักว่ายน้ำเป็นนักกีฬาที่สะท้อนได้ชัดเจนในเรื่องของความพยายามของน้องๆ นักกีฬากลุ่มพิการนะคะฝ่าฟันจนมาเป็นนักกีฬาได้โดยเฉพาะน้องๆที่แข่งขันในครั้งนี้ก็มีความน่าสนใจน้องเปียปลายฟ้านะคะเธอพิการตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าเป็นแบบอย่างของคนสู้ชีวิตได้ดีทีเดียวติดตามจากคุณนินทัศน์เพชรประสมกูลค่ะ

0: เสียงเพลงคนข้างหลังบ่งบอกถึงกำลังใจที่มีค่าสำหรับน้องเปียโนปลายฟ้าทองเรืองนักว่ายน้ำพิการทีมชาติไทยวัย17ปีจากโรงเรียนศึกษาพิเศษไชนาทแม้ว่าน้องเปียโนจะพิการตั้งแต่กำเนิดโดยไม่มีแขนทั้งสองข้างและขาไม่สามารถเดินได้เหมือนคนปกตินอกจากนี้ยังต้องอาศัยอยู่กับน้าสาวเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตตอนเธออายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นแต่เปียโนไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตโดยตั้งใจเรียนหนังสือพร้อมกับมุ่งมั่นฝึกซ้อมว่ายน้ำอย่างเต็มที่กว่า2ปีที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นคือต้องการเอาตัวรอดจากการจมน้ำให้ได้ก่อนจะพัฒนาผลงานก้าวสู่นักว่ายน้ำทีมชาติไทยในประเภท S3 พิการแขนขาจนคว้า2เหรียญทองเอเชียนยุทธพาราเกมที่ดูไบตามด้วยลงแข่งอาเซียนพาราเกมที่โคราชคว้า2เหรียญเงินว่ายน้ำเวิลด์พาราเกมที่ญี่ปุ่นและล่าสุดกวาดครบทั้ง5เหรียญทองที่ชิงชัยในศึกกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติบุรีรัมย์พาราเกมด้วยหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมถอยจนกว่าเธอและครอบครัวจะมีชีวิตที่สุขสบาย
1: ค่ะก็ตอนแรกไม่คิดหรอกค่ะว่าจะเล่นน้ำเพราะว่าตอนเด็กหนูมีปมค่ะอยู่ตรงที่ว่าหนูเคยจมน้ำค่ะแล้วพ่อช่วยทีนี้พอหนูลองมาฝึกเล่นก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนั้นค่ะความฝันของหนูก็คือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำกับร้องเพลงค่ะเพราะว่าตอนเด็กหนูชอบร้องเพลงมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นนักร้องประจำโรงเรียนส่วนกีฬาว่ายน้ำใฝ่ฝันเพื่ออนาคตค่ะแล้วก็ครอบครัว
2: เขาไม่เคยยอมแพ้อะไรอย่างนั้นถึงสิ่งที่แปลว่าทุกคนคิดว่าเขาทำไม่ได้แต่ทุกอย่างเขาทำได้ทุกอย่างถึงแม้ว่ารูปร่างของน้องจะเป็นแบบนี้แต่น้องยังทำได้ดีอาจจะดีกว่าทุกคนหรือว่าแบบอย่างของน้องแบบในการปฏิบัติตัวในการที่อยู่กับโรงเรียนในการที่ฝึกซ้อมขยันครับมีวินัยในตัวเองครับในให้เขาไปได้มีการศึกษาที่ดีจบจากโรงเรียนของศึกษาพิเศษชนาธิ์ไปนะครับก็ให้น้องได้ไปต่อในระดับของที่สุดของในตัวน้องของน้องครับ
0: ความพิการเป็นเพียงอุปสรรคทางกายที่ไม่สามารถหยุดยั้งความฝันของน้องเปียโนได้เพราะเธอยังมีผลการเรียนที่ดีและมีความสามารถพิเศษอีกหลายด้านทั้งการเป็นนักร้องประจำโรงเรียนรวมทั้งยังสามารถเขียนเรียงความระบายสีและคัดลายมือด้วยเท้าได้อย่างสวยงามถือเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนที่พบเห็นได้รวมส่งกำลังใจให้สาวน้อยจากชัยนาทคนนี้ไล่ล่าความฝันเพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวตามแนวทางที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างแท้จริงส่วนผลการแข่งขันว่ายน้ำที่สาวว่ายน้ำมารีอนุสรท่าผีเสื้อ100เมตรหญิงอายุไม่เกิน15ปีคลาส S14 บกพร่องทางปัญญาแชมป์เป็นของจิรวัฒน์บุญลือชาเหรียญเงินเป็นของสสมนมหาพีรพรจากพี่บุญประชาสรรค์ทั้ง2คนส่วนคลาส15แชมป์เป็นของทันชนกผลอินและอายุ16ปีขึ้นไปคลาส15แชมป์เป็นของบัณฑิตาโนนน้อยจากโสศึกษาจังหวัดพังงาอินทัศน์เพชรประสมกูลไทย PBS
3: ก็ทำให้เห็นว่าความพิการไม่เคยขัดขวางความพยายามได้นะคะส่งท้ายแอคชั่นทูเดย์วันนี้ค่ะไปดู3ผู้เล่นของ Milwaukee Brewers นะพยายามวิ่งเข้าไปรับลูกของคู่แข่งแล้วก็ชนกันเองล้มแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะก่อนที่ Milwaukee Brewers นั้นจะเป็นฝ่ายชนะ Chicago Cubs ไปในการแข่งขันเบสบอลลีกของสหรัฐอเมริกานะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมีประกาศฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนพื้นที่เสี่ยงรอบใหม่ที่จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่4จนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนติดตามจากคุณธนวรรณ วิริณทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะสิ้นสุดประกาศเตือนภัยเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เราจะได้หยุดพัก1วันแต่ว่าหลังจากผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้เราจะต้องกลับมาเสี่ยงภัยกันต่อค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่4ไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะโดยในวันนี้ร่องมรสุมนั้นยังคงเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านอยู่ที่บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนเข้าไปหาพายุโซนร้อนโซเดลนะคะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้ก็ยังคงมีกำลังอ่อนค่ะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีฝนเบาลงเล็กน้อยนะคะโดยบริเวณที่ยังมีฝนตกหนักวันนี้ก็คือพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนะคะส่วนสาเหตุหลักๆที่ทำให้มีพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงวันศุกร์ที่4ถึงวันจันทร์ที่7กันยายนนี้เป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้ามาแรงขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่พายุโซนร้อนโซเดลนั้นจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆกับบริเวณเกาะไต้หวันด้วยนะคะในช่วงวันเสาร์ที่5ถึงวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเตรียมตัวรับมือกับพื้นที่เสี่ยงภัยไว้แต่เนิ่นๆนะคะซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น31จังหวัดแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะ25จังหวัดได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีภาคกลางที่บริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีปิดท้ายภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดค่ะนอกจากในวันที่4กันยายนหรือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะผู้ชมสามารถตรวจเช็ครายชื่อจังหวัดเสี่ยงในวันที่5 6และก็7กันยายนได้จากหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่าสามารถโทรสอบถามได้เพิ่มเติมข้อมูลนะคะที่หมายเลข1182สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Christmas Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
2: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับชาวบ้านร้องผลกระทบหลัง Data Center ผุดใกล้บ้านแบบไม่รู้ตัวขณะกทม.จับมือหลายหน่วยงานแถลงเคลียร์ข้อกังวลยืนยันชะลออนุญาตตั้งเพิ่มวิเคราะห์ช่องโหว่กฎหมายก่อนบอร์ด Data Center ประชุมนัดแรก4กันยายนนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโหวตท่วมท้น414เสียงไม่เห็นด้วยร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับสว.ด้วยหลักเหตุผลตัดปรับแก้กระทบหลักการคุ้มครองปกป้องสิทธิประชาชนตั้งกมธ.ร่วมส.ส.สว.พิจารณาอีกครั้ง
1: รู้ไหมว่าดาต้าซึ่งเติมคืออะไร
2: ไม่รู้แต่แรกเลยว่าคืออะไร
3: ใหม่ๆที่เขามาสร้างก็บอกเป็นศูนย์เก็บข้อมูลใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้เรื่องว่าข้อมูลนี้คือข้อมูลอะไรอย่างไร
4: รู้สึกกลัวขึ้นมาเลยแหละเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงแล้วก็คิดว่าเป็นก่อสร้างทั่วๆไปปกติเนาะก็เห็นอยู่ทุกวัน
0: คุณผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้หลายหน่วยงานต้องออกมาเปิดแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับสำหรับการขยายตัวของ Data Center ซึ่งมาตั้งอยู่ในกลางเมืองนะครับพื้นที่ชุมชนก็ทำให้เกิดคำถามด้วยเหมือนกันทั้งเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับไปจนถึงการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกรุงเทพมหานครนะครับที่ยอมรับว่ากฎหมายนั้นยังตามไม่ทันกับเทคโนโลยีครับพร้อมกับสั่งชะลอการอนุมัติ Data Center ใหม่3โครงการด้วยกันขณะที่กระทรวงพลังงานนะครับก็มีการสั่งระงับการออกใบอนุญาตถังน้ำมันสำรองสำหรับโครงการใหม่ในพื้นที่เมืองและเตรียมปูทางปูพรมตรวจสอบทั่วกรุงเทพด้วยครับคำถามสำคัญนะครับคุณผู้ชมเมื่อมีความพร้อมจะมีพร้อมแค่ไหนนะครับที่จะรับมือ

0: ือกับการตั้ง Data Center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ครับหลังมีเสียงร้องเรียนถึงผลกระทบและข้อกังวลต่างๆเมื่อวานนี้นะครับรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับมือหลายหน่วยงานออกมาชี้แจงสถานการณ์ Data Center ในกรุงเทพนะครับโดยยอมรับว่ากฎหมายเดิมยังไม่มีนิยาม Data Center ที่ชัดเจนที่ผ่านมามีการขออนุญาตจึงอาจยื่นในลักษณะอาคารพาณิชย์หรือว่าคลังสินค้าทำให้บางโครงการไม่เข้าเกณฑ์นะครับต้องมีการจัดทำ EIA หรือว่าขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผู้ว่าชัชชาติยังบอกด้วยนะครับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากศูนย์คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทก็กลายเป็น Data Center ขนาดใหญ่แบบ Standard Alone นะครับที่ให้บริการแก่หลายหน่วยงานโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครครับมีการยื่นขออนุญาต Data Center รูปแบบใหม่นี้มาตั้งแต่ปี2564ถึง2565รวมทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะครับในจำนวนนี้อนุญาตไปแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการระงับและทบทวนมาตรฐานกันใหม่นะครับทั้งเรื่องของนิยามการควบคุมอาคารผังเมืองและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครับ
1: แล้วก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดว่าต้องมี definition ใหม่ซึ่งผมว่าก็ดีเพราะสำนักนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะว่าจะมีกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผังเมือง EIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับเรื่องที่2ที่เรากังวลก็คือเรื่องการใช้ไฟฟ้าก็ต้องเรียนว่า Data Center เนี่ยมันมีขนาดแตกต่างกันนะถ้าเกิดเป็นขนาดที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะเป็นอยู่ระหว่างประมาณ20กว่าเมกะวัตต์แต่ถ้าเป็นอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นขนาดถึงเป็นหลายร้อยเมกะวัตต์เลยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางการไฟฟ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าขนาดดังกล่าวมีผลกระทบกับประชาชนไหมหรือว่าเราควรกังวลไหมว่าData Centerจะมาแย่งไอ้ตัวไอ้การใช้ไฟของคนกรุงเทพครับ
0: ส่วนข้อกังวลถึงเรื่องของการแยกใช้ทรัพยากรกับประชาชนนะครับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคก็ยืนยันว่าณปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบในระดับวิกฤตนะครับการไฟฟ้านครหลวงก็ระบุว่า Data Center ในกรุงเทพที่มีการพูดถึงมีความต้องการไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์จากการใช้จริงประมาณ8เมกะวัตต์นะครับเมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือโครงการ Mixed Use ที่ใช้ไฟฟ้าหลัก100เมกะวัตต์นะครับด้านการประปานครหลวงก็ระบุว่า Data Center รายใหญ่ใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับต่ำกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ใช้ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนแต่ประเด็นที่เริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองและความปลอดภัยในพื้นที่เมืองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับกระทรวงพลังงานก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9นะครับโดยระบุว่ามีถังเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินรวมความจุแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 200,000 ลิตรด้วยกันโดยที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับซึ่งก็ได้สั่งขนย้ายออกจากพื้นที่แล้วกรมธุรกิจพลังงานก็เตรียมที่จะเข้าแจ้งความในวันนี้นะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพร้อมย้ำว่าจากนี้ก็จะมีการระงับใบอนุญาตจัดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองฉุกเฉินสำหรับ Data Center รายใหม่ในพื้นที่เมืองออกไปก่อนและจะร่วมกับกทม.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับปัญหาเยอะขนาดนี้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องของ Data Center นั้นกำลังเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตของเราในเวลานี้นะครับรวมไปถึงธุรกิจต่างๆครับที่สำคัญจะเดินต่อไปอย่างไรเรื่องนี้คงต้องมาพูดคุยกับคุณออนอุษาพรมออนนะครับสำหรับเรื่องของ Data Center นะฮะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่การสั่งอาหารนะครับก็ยังจะต้องพึ่งเรื่องของ Data Center เทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ด้วยณเวลานี้เนี่ยเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพต่างๆเนี่ยหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เมืองเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าครับ
2: ค่ะก็เป็นเพราะว่าการเติบโตของ AI ทำให้การต้องการ Data Center นั้นมากขึ้นนะคะคืออยากจะต้องบอกว่าที่มีในปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมในการรองรับค่ะอยากชวนทุกคนดูแบบนี้นะคะว่าทุกครั้งนะคะที่เราเนี่ยโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือว่ามีการดูหนังออนไลน์หรือว่าป้อนคำสั่งไปที่ AI ค่ะเบื้องหลังการทำงานเหล่านี้นะคะก็คือ Data Center ค่ะ ที่จะมาเป็นคอยจัดการระบบหลังบ้านนะคะเพื่อให้การทำงานนั้นรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นค่ะซึ่งในอดีตนะคะ Data Center เนี่ยก็จะรองรับการให้บริการออนไลน์หรือว่าระบบคลาวด์ค่ะแต่ว่าความต้องการที่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทำให้ประเทศไทยเรานั้นกลายเป็นเป้าหมายของ Data Center แล้วก็มีการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าพื้นที่ EC ในภาคตะวันออกค่ะจากข้อมูลของ Data Center Map ก็เผยว่าปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีกิจการ Data Center นั้นจำนวน65แห่งค่ะเฉพาะในกรุงเทพค่ะพบข้อมูลว่ามีถึง45แห่งค่ะและยังมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยและมีการพัฒนาอีกหลายแห่งอีกด้วยนะคะขณะที่ BOI ค่ะก็ระบุว่าในปี68มีการขอลงทุน Data Center และระบบ Cloud Service ถึง36โครงการมูลค่ารวม 7.28 ล้านบาทค่ะแต่ว่าคำถามสำคัญนะคะก็คือว่ามาตรการในการกำกับดูแลเราพร้อมแค่ไหนค่ะและก่อนที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะคุณเมธาวีผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ลงไปสำรวจที่ตั้ง Data Center ในย่านชุมชนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งพระราม9แล้วก็รามคำแหงคนที่นั่นเขามองเรื่องนี้กันยังไงติดตามจากรายงานค่ะ
3: ด้วยลักษณะอาคารที่เห็นไม่ได้แตกต่างจากอาคารสำนักงานทั่วไปแถมรั้วแทบจะติดชิดกับโรงพยาบาลทำให้ผู้คนจำนวนมากที่อาศัยและทำมาหากินอยู่ย่านนี้ไม่รู้เลยว่าที่นี่คือที่ตั้งของ Data Center ในย่านพระราม9
4: ตั้งหึ่งเลยแหละเหมือนเราเปิดเครื่องปั่นไฟ
3: ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งหนึ่งบอกว่าพวกเขาเช่าที่เพื่อเปิดร้านในย่านนี้มานานหลายปีก่อนที่อาคารแห่งนี้จะก่อสร้างขึ้นและไม่รู้มาก่อนเลยว่าอาคารใหม่ที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับร้านจะเป็นที่ตั้งของ Data Center
4: จะรู้มาประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ย
5: แต่ตอนที่เขามาสร้างเริ่มมีโครงสร้างในประมาณกี่ปีแล้ว
4: ปีที่แล้วเริ่มต้นประมาณกลางปีที่แล้ว
5: แล้วเขามีการแจ้งให้คนที่อยู่แถวนี้ว่ามันคือโครงการอะไร
4: ไม่ได้แจ้งเราไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าเขามาเช่าที่แล้วเขาก็ทำเป็นกิจการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่แรก
5: แล้วรู้ไหมว่าData Centerคืออะไร
4: ไม่รู้ไม่รู้แต่แรกเลยว่าคืออะไร
6: ใหม่ๆที่เขามาสร้างก็บอกเป็นศูนย์เก็บข้อมูลใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าข้อมูลนี้คือข้อมูลอะไรอย่างพอดีดูข่าวก็เคยเจอพอเอ้ามันก็เหมือนของเรานี่ก็เป็น Data Center เหมือนกันอ๋อเหรอมันมีโครงกระทบอย่างนี้เหรอมีการใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะมีอะไรแผ่อะไรออกมาอย่างเงี้ยเราเอ้ามันเป็นลักษณะนี้แหละกรณีสร้างอย่างเงี้ยถ้าจะมาได้ขนาดนี้แล้วอ่านมาได้ยังไงครับสำนักงานเขตรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีข้อมูลมาแล้วว่าคุณสร้างอะไรทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อท่านว่าอนาคตข้างหน้ามันคืออะไรใช่ไหมครับ
7: จมูกดูหน้าตาป้า
3: เช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าสองคนนี้ซึ่งขายของอยู่ที่ตลาดในย่านนี้มานานกว่า8ปีแล้วทั้งสองคนบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่นี่คือ Data Center แต่พวกเขาสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเพราะหลังอาคารก่อสร้างเสร็จหลายคนก็เริ่มมีอาการแพ้ทั้งตุ่มบนใบหน้าดวงตาที่แดงอย่างเห็นได้ชัดและได้กลิ่นน้ำมันจากท่อระบายน้ำเป็นระยะตลอดช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา
5: ลุงก็แพ้เหรอ
7: แพ้ลุง
8: ป้าขายตรงนี้ประจำ
7: เนี่ยขายทุกวัน
8: เจอทุกวัน
7: แล้วมันจะแสบจมูกดูหน้าตาป้าเลยเออหมด
8: มาแล้วเนี่ยฮะได้กลิ่นไหมไปกินน้ำมันไหม
7: สูตรทุกวันนะแหละแม่ค้าเจ้านี้มาวันแรกเขาจะบอกเฮ้ยรถก็ไม่จอดไปกินเหมือนน้ำมันรถแล้วนึกกินปั่นรถรถก็ไม่มีจอด
8: น้ำมันเหมือนน้ำมันเบนซินน้ำมันอะไรเนี่ย
3: พ่อค้าอีกคนนึงที่ค้าขายอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอาคาร Data Center ได้ให้ข้อมูลกับเราว่าเคยเห็นน้ำมันลอยอยู่ในคลองสามเสนในซึ่งไหลผ่านพระราม9ซอย6แต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าต้นเหตุมาจากอะไรกันแน่จึงอยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบจริงจัง
9: นี่มีปัญหามาเกือบ2เดือนแล้วครับที่กลิ่นน้ำมันดีเซลครับมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำซึ่งเราเองเนี่ยไม่ทราบสาเหตุว่าจากไหนแต่ตั้งข้อสงสัยไว้แล้วแต่ไม่อยากจะเอ่ยปากปั๊มเขานะเดี๋ยวจะมีปัญหาก็อยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบเพราะว่ามันค่อนข้างมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางสุขภาพโดยตรงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะกลิ่นที่ได้กลิ่นก็คือกลิ่นมาจากท่อระบายน้ำตามเนี้ยเพราะมีการเปิดฝาท่อดูแล้วถ่ายรูปออกมาก็คือเห็นภาพน้ำมันลอยเป็นชั้นเลยเพราะอันนี้มาสักเดือนที่แล้วนี่คือน้ำมันที่เปิดฝาท่อมานี่คือน้ำมันที่ลอยอยู่
3: หลังจากพูดคุยกับผู้คนในย่านพระราม9เราได้เดินทางไปที่รามคำแหง28ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Data Center อีก1แห่งซึ่งตั้งอยู่ในซอยตันและพบว่ายังมีการก่อสร้างบางส่วนอยู่ขณะที่ฝั่งตรงข้ามเป็นอาคารที่พักอาศัยเราสอบถามผู้คนที่อยู่ในซอยติดกันว่ารู้ข้อมูลการมีอยู่ของ Data Center แค่ไหนได้รับคำตอบแบบเดียวกันคือไม่มีใครรู้มาก่อนและแม้ยังไม่เห็นผลกระทบอะไรตามมาอย่างชัดเจนแต่ก็เริ่มรู้สึกกังวลเมื่อได้รู้ข่าวว่า Data Center อาจส่งผลกับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู
10: ่รู้สึกกลัวขึ้นมาเลยแหละเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงแล้วก็คิดว่าเป็นก่อสร้างทั่วๆไปปกติเนาะก็เห็นอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ข่าวเพิ่งจะรู้ข่าวเนี่ยแต่พี่พักอยู่ในซอยนี้พี่อยู่ในซอยนี้แล้วก็มองเห็นข้างหลังหมดเลย
11: ควัน
10: เป็นควันขึ้นมาเลยแต่ว่าไม่นานนะอยู่สักประมาณควันก็จะหายไปก็ประมาณสัก5นาที10นาทีควันก็จะจางหายไปต้องมาตรวจสอบต้องมาดูให้แน่ชัดว่ามันมีไหมไม่มีมันอันตรายแค่ไหนอะไรยังไงไงเราก็ต้องการให้เขาเจ้าหน้าที่เข้ามาดู
3: ท่ามกลางการเปิดเผยข้อมูลของหลายฝ่ายถึงผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงอากาศปรากฏการณ์ขึ้นความร้อนหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำได้สร้างความกังวลให้กับผู้คนเมื่อที่ตั้งของ Data Center อยู่ใกล้กับพวกเขาแบบที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนข้อกังวลเหล่านี้จะหมดลงได้พวกเขาต้องการให้มีการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องควบคู่กับมาตรการที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยป้องกันผลกระทบที่ตามมาเมธาวีทวีผลไทย PBS รายงาน
2: หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะกระทรวงพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบอาคารที่ตั้ง Data Center ในย่านพระราม9นะคะก็ยืนยันค่ะว่ามีการขนย้ายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วทีนี้ค่ะในภาคประชาชนส่วนใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ก็สามารถสื่อสารกับเราได้ว่ายังได้กลิ่นน้ำมันอย่างที่ประชาชนที่นั่นเล่าให้ฟังกันอยู่ไหมคะ
0: ครับคุณผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่กำลังออกอากาศเวลานี้นะฮะเดี๋ยวลองสื่อสารกันมาดูว่าณจนถึงตอนนี้เนี่ยยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่ชาวบ้านสะท้อนไปเมื่อสักครู่นะครับคุณอรุษาก็คือไม่แน่ใจหรอกว่าจริงๆแล้วกลิ่นน้ำมันหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมาจาก Data Center ไหมแต่ว่าก็อยากจะให้ลงไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่แน่ชัดแน่ๆเนี่ยอย่างที่คุณอรุษาบอกไปก็คือการลักลอบนะครับตักตุนน้ำมันอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นการแจ้งความเอาผิดที่ไม่ได้ขออนุญาตจัดเก็บน้ำมันนะครับตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงก็เข้าไปแจ้งความเมื่อเช้านี้นะครับสำหรับกระทรวงพลังงานเนี่ยไปแจ้งความเลยตัวของเจ้าของอาคารด้วยนะครับโทษเนี่ยระบุว่ามีจำคุกเนี่ยประมาณ2ปีแล้วก็ปรับนะครับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันแต่ว่าถ้าเรามาดูโทษที่ออกมาแบบนี้น่ะมันคุ้มไหมครับหรือว่าสามารถที่จะป้องกันไม่ให้คนลักลอบกระทำความผิดได้หรือเปล่านะครับ
2: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าหลายหน่วยงานนะคะค่อนข้างที่จะตื่นตัวกับเรื่องนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่เสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่แต่ว่ามีข้อมูลยืนยันจากนักวิชาการที่ออกมาพูดถึงผลกระทบกับสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศแล้วก็ความร้อนค่ะคุณสนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประธานชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ก่อนหน้านี้ค่ะถึงผลกระทบต่อชุมชนทั้งมลพิษทางเสียงเพราะว่า Data Center นั้นต้องเปิดระบบหล่อเย็นและพัดลมระบายอากาศความร้อนขนาดใหญ่ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงต้องมีการทดสอบเครื่องปั่นไฟสำรองเป็นประจำมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะจากเสียงที่ดังต่อเนื่องยาวนานซึ่งบางแห่งนะคะก็วัดได้สูงถึง40ถึง90เดซิเบลส่งผลให้ประชาชนนั้นอาจเกิดความเครียดสะสมนอนหลับไม่สนิทและอาจนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงานลดลงค่ะต่อมาก็จะเป็นมลพิษทางอากาศนะคะในกรณีที่ไฟดับหรือว่าเป็นช่วงที่ต้องทดสอบระบบ Data Center ก็จะใช้เครื่องปั่นไฟดีเซลสำรองซึ่งจะปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กออกมาค่ะหากกระแสไฟฟ้าหลักที่จ่ายให้ Data Center มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติก็จะยิ่งเพิ่มมลพิษในภาพรวมด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเพิ่มความเสี่ยงของโรคระบบทางเดินหายใจทั้งหอบหืดถุงลมป่งพองโรคหัวใจขาดเลือดรวมถึงโรคหลอดเลือดในสมองค่ะ ซึ่งมีงานวิจัยระบุนะคะว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งในระยะยาวด้วยนี่ยังไม่นับรวม

0: หาการแย่งชิงน้ำและการปนเปื้อนนะคะเพราะว่าน้ำที่ปล่อยออกมาจากระบบหล่อเย็นอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดตะไคร่น้ำซึ่งเป็นสารเคมีอมตะซึ่งหากเล็ดลอดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติก็จะส่งผลต่อระบบฮอร์โมนการเจริญพันธุ์เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งสำหรับผู้ที่ใช้น้ำหรือบริโภคสัตว์น้ำในแถบนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยลมร้อนออกมาจากระบบระบายความร้อนสู่อากาศภายนอกตลอดเวลาหากตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีตึกหนาแน่นจะทำให้อุณหภูมิโดยรอบนั้นสูงขึ้นชุมชนอาจจะต้องเผชิญกับความร้อนที่รุนแรงขึ้นนั่นเองค่ะแม้ว่าในประเทศไทยเรานะคะจะวางกลไกรับรอง Data Center โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ Data Center ขึ้นแล้วรวมถึงยังมีโครงการนำร่องอย่างการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ค่ะแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ายังไม่มีหน่วยงานหลักหรือกฎหมายที่ครอบคลุมลักษณะเฉพาะของ Data Center ค่ะคุณสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอกล่าวว่ากิจการ Data Center เป็นอาคารโกดังสินค้าขนาดใหญ่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่มีท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลในการออกแบบใบอนุญาตการก่อสร้างและผังเมืองก็ไม่ได้ห้ามกิจการประเภทนี้ในหลายโซนสีค่ะเช่นในพื้นที่ชุมชนในเมืองก็สามารถอนุญาตได้นั่นเลยทำให้มีอาคาร Data Center กลางชุมชนได้เนื่องจากผังเมืองเดิมก็ไม่ได้คำนึงถึงกิจการประเภทนี้เอาไว้ค่ะและเมื่อเป็นบริการที่ให้เรื่องระบบเรื่องโครงข่ายโทรคมนาคมก็ต้องมีการขออนุญาตจากกสทช.ด้วยขณะที่การใช้น้ำใช้ไฟฟ้าก็เป็นเพียงการขออนุญาตใช้แต่รูปแบบกิจการ Data Center มีการทำงานตลอด24ชั่วโมงใช้ทั้งน้ำใช้ทั้งไฟต้องมีน้ำมันสำรองและยังมีเสียงรบกวนดังนั้นการอนุญาตก็ควรมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและรับฟังความเห็นจากประชาชนค่ะ
1: พอเป็นประเภทกิจการแบบนี้ที่ไม่เข้าข่ายต้องทำ EIA อะค่ะมันก็เลยไม่ถูกการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ใกล้ๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่หลายๆคนตามข่าวอะค่ะชุมชนก็รู้สึกมันเป็นอาคารอะค่ะไม่น่าจะมีผลกระทบใช่ไหมคะแต่เขาก็ไม่ได้ทราบว่าอาคารเนี่ยข้างในอะมันมีความเสี่ยงอะไรหรือไม่เพราะว่ามันไม่มีการประเมินไม่มีการให้ข้อมูลแล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนที่จะตั้ง อาคารตัวนี้ขึ้นมาค่ะ
0: คุณสุภาพรเสนอว่าตอนนี้ค่ะควรชะลอการอนุญาตและทบทวนกฎหมายเช่นพ.ร.บ.โรงงานควรจะมีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะควรมีแผนรับมือในการจัดการผลกระทบเพราะว่าเป็นกิจการที่ควรจะต้องประเมินผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและต้องมีข้อมูลด้วยว่าแต่ละอาคารใช้น้ำใช้ไฟจากไหนปริมาณเท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนต่อปีเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมค่ะอีกส่วนคือการประเมินผลกระทบโดยภาพรวมที่ไม่ใช่เพียงแค่ EIA แต่ควรมีการประเมินเรื่องของ Net Zero เรื่องการใช้ไฟใช้น้ำโดยภาพรวมหรือว่าความเสี่ยงของพื้นที่ต่างๆเช่นพื้นที่เกษตรพื้นที่ชุมชนกล่าวคือควรมีการประเมินทางยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือ SEA ที่มองถึงภาพรวมไม่ใช่เพียงแค่รายกิจการเท่านั้น
1: ส่วนตัวคิดว่า Data Center ควรจะอยู่ในการกำกับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเพราะมันมีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จำนวนมากใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการกำจัดการใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ควรจะมีแผนที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ระหว่างการที่ดำเนินกิจการอยู่ใช่ไหมคะประเมินเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟผลกระทบทางอุณหภูมิต่างๆหรือว่าหากอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่หมดอายุแล้วมาตรการจัดการเมื่อหมดอายุแล้วเนี่ยจะไปฝังกลบหรือว่าไปจัดการอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการประเมินผลกระทบโดยภาพรวมอะค่ะส่วนตัวคิดว่ามันไม่ใช่แค่ EIA ด้วยซ้ำในรายกิจกรรมโครงการเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยมีผลกระทบแล้วก็มีการดำเนินการบางประเทศมีมาตรการในการหยุดใช่ไหมคะไม่ให้มีหรือว่ามีมาตรการทางด้านกฎหมายที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นหรือบางประเทศมีการฟ้องร้องเนื่องจากว่า Data Center เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในส่วนการประเมินผลกระทบด้วยว่าผลกระทบโดยภาพรวมว่าหากเรามี Data Center เพิ่มจำนวนมากเนี่ยผลกระทบทั้งเรื่องเนี่ย Zero ผลกระทบเรื่องการใช้ไฟโดยภาพรวมผลกระทบเรื่องการใช้น้ำโดยภาพรวมหรือความเสี่ยงของพื้นที่ต่างๆทั้งพื้นที่เกษตรพื้นที่ชุมชนจะมีความเสี่ยงในพื้นที่ตั้งของ Data Center อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
0: คุณสุภาพรค่ะก็คาดหวังให้คณะกรรมการ Data Center นั้นติดเบรกและออกมาตรการที่รอบด้านก่อนที่จะเกิดวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าแค่การส่งเสริมการลงทุนโดยไม่ให้ความสำคัญในเชิงการป้องกันค่ะและปัจจุบันนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็มีการประชุมบอร์ด Data Center ค่ะเพื่อที่จะกำหนดกรอบการ

0: น้ำและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต้องดูว่าบอร์ดชุดนี้ค่ะที่มีคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งเป็นประธานจะวางกรอบออกมาอย่างไรค่ะซึ่งอีกประเด็นที่สำคัญค่ะก็คือไทยได้ประโยชน์แค่ไหนจากการเปิดให้ลงทุนกิจการนี้ทั้งการจ้างงานคนไทยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีขึ้นหรือไม่รวมถึงสิ่งที่เอ็นลอชวนจับตาค่ะว่าการทำงานครั้งนี้จะเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกเรื่องการส่งเสริมลงทุนหรือจะสามารถวางกติกาให้ Data Center เดินหน้าต่อไปพร้อมกับการดูแลน้ำไฟสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนค่ะซึ่งเราต้องจับตานะคะวันพรุ่งนี้ว่าจะมีกรอบอย่างที่ว่าเนี่ยชัดเจนออกมาหรือเปล่าค่ะ
1: ครับที่สำคัญก็คือกฎหมายหรือว่ามาตรฐานที่จะออกมาเนี่ยก็จะต้องช่วยกันกำกับดูแลนะฮะให้เรื่องการเติบโตทางอุตสาหกรรมทางธุรกิจเนี่ยมันเติบโตไปพร้อมๆกับการระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณออนอุตสาห์มากนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนก็คือเมื่อวานนี้ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับมีมติเสียงข้างมากครับไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับที่สว.มีการปรับปรุงและก็แก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากหลายมาตรการที่ถูกตัดออกนั้นกังวลว่าจะไปกระทบกับหลักการสำคัญโดยเฉพาะการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนครับคุณผู้ชมครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก414เสียงต่อ2เสียงนะครับไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดหรือว่าร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่วุฒิสภามีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับการอภิปรายในสภาเมื่อวานนี้มีส.ส.จากหลายพรรคการเมืองร่วมอภิปรายไม่เห็นด้วยทั้งภูมิใจไทยพรรคประชาชนประชาธิปัตย์โดยสาเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาก็มาจากการที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขโครงสร้างของคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการกำหนดให้นายกอบจ.แต่ละจังหวัดเป็นประธานกรรมการแต่วุฒิสภากำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มมากขึ้นถือเป็นการรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งการปรับเปลี่ยนและตัดรายละเอียดล้วนส่งผลต่อโครงสร้างอำนาจของกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนรวมไปถึงสิทธิที่ประชาชนควรรู้ครับ
2: ผู้แทนราษฎรของเราได้พิจารณาอีกครั้งนึงค่ะแม้ว่าจะผ่านการเห็นชอบมาแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรายังคงต้องกังวลก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเด็นแรกท่านประธานคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจค่ะเชื่อว่าหลักกำจัยอำนาจเรายังคงต้องใช้เป็นหลักนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือเรื่องของโครงสร้างอำนาจมีการแก้ไขค่ะท่านประธานคะเดิมเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยเป็นอบจ.หน่วยงานท้องถิ่นค่ะแต่มีการปรับแก้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประเด็นนี้ค่ะเราก็ต้องตั้งคำถามให้ชัดค่ะท่านประธานคะว่าสรุปแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายกอบจ.ใครเหมาะสมกว่ากัน
3: ร่างรายงานพระราชบัญญัติอากาศสะอาดจากสว.ที่ถูกปรับแก้ประเด็นสำคัญไป3ประเด็นครับ1คือการเอื้อกลุ่มทุน2คือการตัดสิทธิของประชาชนและ3คือการขวางการกระจายอำนาจผมจะพูดโดยไล่ไปทีละประเด็น1คือการเอื้อกลุ่มทุนสว.ปรับเพิ่มสัดส่วนให้กับกลุ่มทุนแบบล็อกสเปคล็อกชื่อตำแหน่งที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าแปลว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มทุนภาคธุรกิจเอกชนนะครับเพราะว่าในร่างเดิมมีการกำหนดสัดส่วนของภาคธุรกิจเอกชนในระดับกรรมาธิการอยู่แล้วแต่สว.กลับต้องการที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกโดยล็อกสเปคชื่อตำแหน่งเข้าไป
1: จากนั้นที่ประชุมสภานะครับมีการโหวตลงมติโดยผลการโหวตส.ส.ไม่เห็นด้วยทั้งหมด414เสียงนะครับเห็นด้วย2เสียงก็เลยมีการส่งผลให้ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกัน20คนมาพิจารณาปรับแก้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีสัดส่วนสว.และส.ส.เท่ากันฝั่งละ10คนนะครับโดยตัวแทนจากส.ส.มีพรรคภูมิใจไทย4คนพรรคประชาชน2คนเพื่อไทย2คนกล้าทำ1คนและประชาธิปัตย์1คนนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเงินทุกบาททุกสตางค์จากภาษีของประชาชนจำเป็นต้องตรวจสอบให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่านะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะทั้งปปช.ปปท.และสตง.ได้เข้าตรวจสอบโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์หรือว่าเสาไฟนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศนะคะแล้วก็พบปัญหาหลายด้านด้วยค่ะทั้งเรื่องของราคาแพงชำรุดเร็วพังง่ายนะคะล่าสุดพบว่าเริ่มมีหน่วยงานในระดับท้องถิ่นหลายแห่งค่ะเขาหันมาจัดซื้อเสาไฟโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช่บัญชีนวัตกรรมราคาถูกกว่า 4-6 เท่าเลยทีเดียวค่ะเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือเสาไฟโซลาร์เซลล์ซึ่งติดตั้งในเส้นทางในหมู่บ้านหัวโกรกตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นโครงการของอบต.พญาเย็นติดตั้ง30ชุดชุดละกว่า 16,000 บาทค่ะรวมงบประมาณทั้งหมด 490,000 บาทนี่เป็นเสาไฟโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช่สินค้าบัญชีนวัตกรรมถึงมีราคาที่ถูกกว่าเสาไฟบัญชีนวัตกรรมกว่า4เท่านะคะโดยเสาไฟบัญชีนวัตกรรมราคาชุดละ 60,000 ถึง 80,000 บาทเลยทีเดียวแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ทราบราคาของเสาไฟส่องสว่างค่ะแต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่บ้านหัวโกรกซึ่งผลักดันโครงการนี้มองว่านี่เป็นการทำโครงการที่คุ้มค่ากับงบประมาณเสาไฟไม่ต้องพับได้หรือว่ามีรอกสลิงสำหรับดึงยกแผงลงมาเหมือนกับบัญชีนวัตกรรมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอบต.ก็มีรถกระเช้าในการซ่อมแซมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้รอกเลยหากเอาไปซื้อเสาไฟนวัตกรรมด้วยงบประมาณเกือบ 500,000 บาทก็จะได้เสาไฟเพียงแค่ 7-8 ชุดเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอกับการติดตั้งไฟส่องสว่างในเส้นทางเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน
1: เราไม่ได้มองเรื่องความสวยงามนะครับผมมองแค่การประโยชน์ใช้สอยแล้วก็งบมาที่คุ้มค่าที่ประชาชนได้รับประชาชนได้รับนะครับเกี่ยวกับการได้ถึง30ต้นเนี่ยผมว่ามันใช้ประโยชน์ได้หลายซอยแล้วก็เป็นการใช้งบมาที่คุ้มค่ามากกว่าครับ
2: ตอนนี้เห็นว่ามีหลายท้องถิ่นเลยมาศึกษาดูงานที่อบต.ของเราเป็นยังไงบ้าง
1: ครับก็เป็นจุดที่ดีนะครับคืองบประมาณของอบต.เนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยก็อยากใช้ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับก็คือชาวบ้านได้ใช้สอยที่ราคาที่คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณจากอบต.เนี่ยให้ประโยชน์ได้จริงให้ประชาชนได้ใช้งบประมาณนี้ให้คุ้มค่านะครับก็เน้นในเรื่องของให้ประชาชนได้ใช้สอยที่มันมีปริมาณที่จุดอับจุดเสี่ยงจุดอะไรนี่มันคุมรอบๆหมู่บ้านแล้วผมก็จะนำงบประมาณนี้ก็จะเสนอขึ้นไปหลายๆโครงการเพื่อจะให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ครับ
0: มีข้อมูลในเชิงลึกจากแอดมินเพจนักข่าวโคราชมนุษย์กบในฐานะผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ติดตามรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่องพบว่าอบต.หลายแห่งในโคราชเริ่มหันมาจัดซื้อเสาไฟโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช่บัญชีนวัตกรรมเรื่องนี้สร้างความสนใจให้กับสังคมนะคะมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพราะว่าเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ราคาชุดละกว่า 10,000 บาทแต่ว่าล่าสุดค่ะเทศบาลหนองบัวลายจัดซื้อเพียงชุดละ 6,900 บาทขณะที่การนำเสนอข่าวโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์บัญชีนวัตกรรมงบประมาณเกือบ10ล้านบาทจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นชุดละกว่า 70,000 บาทของอบต.หนองย่าขาวอำเภอสีคิ้วก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างล่าสุดทางอบต.หนองย่าขาวได้ยกเลิกโครงการนี้แล้ว
3: บัญชีนวัตกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างกันในแบบที่ลักษณะมันคล้ายๆกันหลายแห่งก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ9ล้านหรือเกือบ10ล้านเนี่ยครับสำหรับเสาไฟก็ประมาณ100กว่าต้น140 140กว่าต้นก็ลองเอามาโพสต์ดูในสื่อออนไลน์ของท้องถิ่นอ่ะเนาะว่าโพสต์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆหรือผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็เกิดความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายนะว่าการจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้มันคุ้มค่าหรือไม่ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเอ๊ะมันแพงไปหรือเปล่า
0: ในช่วง10ปีที่ผ่านมาหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท.และสตง.เข้าตรวจสอบโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์หรือว่าเสาไฟนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะชี้เห็นถึงปัญหาหลายด้านด้วยกันทั้งเรื่องของราคาแพงแต่ไม่ตอบโจทย์ในพื้นที่อบต.ส่วนใหญ่ยังไม่มีการศึกษาและเปรียบเทียบราคาอย่างรอบด้านก่อนที่จะจัดซื้อ รวมทั้งพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเร็วด้วยทำให้อปท.จำนวนมากไม่มีแผนการบำรุงรักษาที่ชัดเจนและเป็นระบบเสี่ยงกับการปล่อยให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรค่ะอีกพื้นที่หนึ่งที่มีประเด็นเรื่องเสาไฟนวัตกรรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ผู้นำชุมชนในจังหวัดมหาสารคามเรียกร้องให้ทางอบจ.จังหวัดนั้นจัดงบประมาณปี2570นะคะโดยเน้นว่าควรให้ความสำคัญกับการซ่อมสร้างถนนมากกว่าที่จะนำไปใช้ในการที่จะติดตั้งเสาไฟฟ้าค่ะเรื่องนี้มีคำชี้แจงจากอบจ.จังหวัดมหาสารคามนะคะบอกว่าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามระเบียบสามารถตรวจสอบได้แล้วที่มีราคาสูงก็เพราะว่าของมีมาตรฐาน
4: ครับไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนเลยครับผมเดินโครงการเข้าไปท่านก็ออกมาแล้วก็มาสำรวจนะครับก็มานี่แล้วก็เห็นผลงานท่านก็มาดูก็ไฟแสงสองแสงสว่างก็มาตามมาติดๆเลยครับพอมีถนนมาไฟก็ตามมานะครับก็ถือว่าดีมากเลยครับ
5: รู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าปัญหาที่มันเดือดร้อนก็คือถนนหนทางก่อนนะคะไฟเราก็อยากได้แต่ว่าอันที่มันเดือดร้อนที่สุดก็คือถนนหนทางเพราะชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวกเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางหลักระหว่างตำบลบอระบือแล้วก็ตำบลหนองโกนะคะ
6: เสียงสะท้อนจากชาวบ้านในจังหวัดมหาสารคามมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณปี2570กว่า30ล้านบาทเพื่อติดตั้งเสาไฟนวัตกรรมนายกอบจ.มหาสารคามยืนยันว่าโครงการนี้เกิดจากความต้องการของประชาชนที่มีการเสนอเรื่องเข้ามายังอบจ.เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลางโดยเสาไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์สินค้านวัตกรรมแม้มีราคาสูงแต่มีคุณภาพมาตรฐานและขอให้ประชาชนวางใจว่าทางอบจ.มีแผนการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนในปี2570อย่างเร่งด่วนแน่นอนโดยมีงบประมาณกว่า80ล้านบาท
7: คือเราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาซ่อมมาสร้างถนนใหม่เนี่ยซ่อมสร้างถนนใหม่นี่ประมาณ55ล้านนะครับหลังจากตัดงบแล้วก็เรามีการงบประมาณซ่อมแซมค่าวัสดุแล้วก็ค่าน้ำมันอีก35ล้านรวมกันก็ประมาณ80ล้าน80กว่าล้านนะครับที่เราทำไว้อยู่ในข้อบัญญัติครับส่วนเสาไฟก็ประมาณ30ล้านก็ถือว่าเป็นส่วนนึงที่เราต้องการยกระดับความมั่นคงความปลอดภัย
6: การประชุมสภาอบจ.มหาสารคามเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โครงการเสาไฟนวัตกรรมในวาระที่1มีสมาชิกเห็นชอบ23เสียงไม่เห็นชอบ5เสียงข้อมูลจากฝั่งที่ไม่เห็นชอบโครงการเสาไฟนวัตกรรมมองว่าการจัดสรรเงินกว่า30ล้านบาทให้พื้นที่30เขตละประมาณ1ล้านบาทเพื่อซื้อเสาไฟนวัตกรรมเขตละ16ชุดนอกจากจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วเมื่อเปรียบเทียบสเปคเสาไฟนวัตกรรมราคา 64,000 บาทกับเสาไฟโซลาร์เซลล์จากบริษัทเอกชนที่สเปคไฟสูงกว่าแต่ไม่ใช่เสาพับได้มีราคาถูกกว่า 5-6 เท่าถ้าจะซื้อ16ชุดใช้งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาทอย่างแน่นอน
8: มันมีหนังสือออกจากสตง.เรียบร้อยแล้วว่าเสาไฟฟ้านวัตกรรมไม่คุ้มค่าให้ชะลอนี่แหละครับในสิ่งที่ผมมองแล้วทำไมพวกเราเนี่ยยังต้องย่ำอยู่กับที่ในการที่จะต้องซื้อของที่มีคุณภาพเท่าเดิมทั้งๆที่เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วควรจะลงแค่ว่าต้องการความสว่างเท่าไหร่แบตเตอรี่เท่าไหร่ถ้าแค่นี้เนี่ยการแข่งขันทางโครงสร้างของเราเนี่ยบริษัทต่างๆที่ไปจดทะเบียนนวัตกรรมเนี่ยก็จะมีแข่งขันกันในการที่จะทำให้สินค้าเหล่านั้นอ่ะมีมูลค่ามากขึ้นหรือดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นแบบนี้เหมือนเราล็อกไว้ล็อกไม่ให้ประเทศเราขับเคลื่อนไปได
6: ้สำหรับถนนในความรับผิดชอบของอบจ.มหาสารคามมีมากถึง117เส้นทางรวมระยะทางกว่า870กิโลเมตรบางเส้นทางเตรียมถ่ายโอนให้กรมทางหลวงชนบทดูแลและยังพบการพังชำรุดในหลายเส้นทาง จุดนี้คือถนนบ้านกอกบ้านหนองแค่ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยเชื่อมไปยังมหาวิทยาลัยมหาสารคามถนนที่พังทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งกับชาวบ้านและนิสิตนักศึกษาส่วนจุดนี้ถนนบ้านหนองแวงหนองโกตำบลบระบืออำเภอบระบือแม้จะซ่อมหลายครั้งแล้วแต่สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นมีหลุมขนาดใหญ่และรอยซ่อมที่ทำให้รถเสียหลักได้ง่ายและที่ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนมากที่สุดคือถนนบ้านโคกล่ามตำบลบระบืออำเภอบระบือยังเป็นถนนดินทรายเชื่อมไปยังบ้านวังโจดตำบลห้วยเตยอำเภอกุดรังซึ่งฝั่งอำเภอกุดรังมีถนนคอนกรีตแล้วชาวบ้านคาดหวังว่าอบจ.จะเร่งเข้ามาปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้พลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: นอกจากเรื่องถนนหนทางปัญหาไฟส่องสว่างแล้วค่ะขยะก็ยังเป็นอีกเรื่องใหญ่ของเมืองนะคะคุณผู้ชมคะปัญหาที่ทิ้งขยะบ่อขยะทุ่งแจ้งของเทศบาลนครตรังตอนนี้ก็ยังไม่จบค่ะหลังจากที่สภาอบต.บางรักซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่บ่อขยะเดิมเลื่อนการพิจารณา MOU ของเทศบาลเมืองที่ยื่นต่อสภาเอาไปก่อนนะคะในการขอใช้พื้นที่ทิ้งขยะต่อเป็นการเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดค่ะส่งผลให้เกิดสุญญากาศในการบริหารจัดการขยะหลายหมื่นตันที่กลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่รถขยะกลุ่มคลัสเตอร์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26แห่งขนขยะใหม่เข้ามาทิ้งที่บ่อขยะทุ่งแจ้งตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีขยะตกค้างในบ่อขยะจำนวนหลายหมื่นตันด้วยกันค่ะหลังจากเกิดปัญหาการขอใช้พื้นที่บ่อขยะทุ่งแจ้งเป็นที่ทิ้งขยะหมดสัญญาการขอใช้พื้นที่มากว่า5ปีแล้วทำให้เทศบาลนครตรังต้องขอใช้พื้นที่บ่อขยะทุ่งแจ้งกับทางอบต.บางรักตอนนี้ยังไม่สามารถว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาจัดการขยะได้แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเทศบาลนครตรังพยายามขอใช้พื้นที่กับอบต.บางรักโดยร่างบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ระหว่างเทศบาลกับอบต.ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากบ่อขยะแต่ MOU ดังกล่าวก็ยังไม่สามารถบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาอบต.บางรักได้หลังจากมีการเลื่อนพิจารณาออกไปโดยไม่มีกำหนดทำให้เทศบาลนครตรังไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์บ่อขยะทุ่งแจ้งได้และเกิดปัญหาขยะใหม่สะสมหลายหมื่นตันนี่ยังไม่รวมกับของเก่านะคะเป็นขยะเก่าอีกประมาณ 70,000 ตันด้วยกันชาวบ้านในพื้นที่และประชาชนที่มาออกกำลังกายบริเวณสนามกีฬาทุ่งแจ้งซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อขยะก็บอกว่าได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีฝนตกหรือว่ามีการขุดคุ้ยขยะ
9: มีกลิ่นครับมีกลิ่นเยอะทีเดียวบางทีหายใจไม่ได้เลยนักกีฬา
10: ตอน
9: ถึงฝนไม่ตกก็
11: ย
9: ิ
11: ่งฝนตกยิ่ง
9: มากกว่า
11: แล้วนี่คือมาออกที่นี่ออกกำลังกายอยู่ทุ่งแจ้งนี่ประจำ
9: ผมประจำเลยก็ประจำทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปไหนก็อายุก็เยอะแล้ว
12: พอดีเด็กเข้ามาซ้อมไหมพี่เนี่ยอยากจะมาซ้อมเหมือนพี่
11: ก็ม
12: ี
11: ผมมากเลย
12: ใช
11: ่แล้วเรามองปัญหาขยะเหมือนเราเป็นคนอำเภอกันตังก็จริงแต่ว่าคือมองปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคะ
12: มันดูแล้วขยะแล้วมันก็เป็นมลภาวะเป็นพิษนะพี่ใช่ไหมถ้าย้ายไปที่อื่นก็ดีหาที่ใหม่ไงที่ไกลชุมชนไงเพราะว่าดีกว่านะเดิมไม่งั้นก็จำแบบเผาไปเลยเราเผานะจะดีกว่านะ
0: นายวิรัตรักนายสมาชิกสภาอบจเขตเทศบาลเมืองตรังเขตอำเภอเมืองตรังบอกว่าปัญหาที่ทิ้งขยะทุ่งแจ้งส่งผลกระทบกับชาวบ้านมายาวนานกว่า30ปีค่ะพอยิ่งเกิดสุญญากาศในการจัดการขยะก็ยิ่งไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจังเลยล่าสุดได้เข้ายื่นหนังสือกับนายสาธิตวงหนองเตยที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ช่วยตรวจสอบปัญหาการบริหารจัดการเรื่องบ่อขยะทุ่งแจ้งของเทศบาลนครตรังว่ามีจุดไหนที่ติดขัดข้องต้องแก้ไขปัญหาบ้างและทราบว่าในวันที่4กันยายนนี้ทางคณะกรรมการจะเดินทางลงพื้นที่

0: หมดรังเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบเรื่องบ่อขยะไปพร้อมกันใน2พื้นที่คือปัญหาที่ทิ้งขยะลำพูราและปัญหาบ่อขยะทุ่งแจ้งด้วย
1: สรุปว่าถ้าเป็นศูนย์อากาศอยู่อย่างนี้ขยะเข้าทุกวันนี้ครับมันพื้นที่ที่ทุ่งแจ้งนะมันเป็นพื้นที่ที่เจริญแล้วมีทั้งวัดทั้งโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กสตงชาวบ้านหมู่บ้านมันเริ่มเจริญเติบโตโรงเรียนอยู่อย่างนี้เรามาแก้ไขกันได้ไหมครับ
0: บ่อขยะทุ่งแจ้งตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านทุ่งแจ้งตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังค่ะมีเนื้อที่กว่า65ไร่ที่ผ่านมาทางเทศบาลนครตรังได้ขอใช้พื้นที่จากอบต.บางรักเพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยแบบฝังกลบระยะเวลา25ปีและครบสัญญาการขอใช้พื้นที่เมื่อปี2564นะคะแต่ว่าล่วงเลยหลังจากสิ้นสุดสัญญามา5ปีจนถึงขณะนี้สภาอบต.บางรักก็ยังไม่ได้พิจารณา MOU เพื่อลงมติว่าอนุญาตให้เทศบาลเมืองตรังใช้พื้นที่บ่อขยะทุ่งแจ้งเป็นที่ทิ้งขยะอีกต่อไปหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาทางเทศบาลนครตรังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรอบบ่อขยะซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกลิ่นเหม็นและฝูงแมลงวันได้ในอดีตชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนย์รวมของร้านค้าขายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านมากกว่า 1,000 ร้านนะคะแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปค่ะร้านค้าณปัจจุบันหายไปเกินกว่าครึ่งนะคะชาวบ้านบอกว่ายังไงก็ต้องอยู่รอดค่ะมีการผนึกกำลังกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับตัวและพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเพื่อต่อลมหายใจให้กับหัตถกรรมบ้านถวายติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
2: เรียกได้ว่าสกิลการนำเที่ยวไม่แพ้ไกด์มืออาชีพเลยนะครับสำหรับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต้นแก้วพดุงวิทยาลัยอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังยืนส่งยิ้มหวานรัวภาษาอังกฤษต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนกันอย่างคล่องแคล่วและเป็นกันเองโดยน้องๆกำลังสวมวิญญาณไกด์เจ้าถิ่นพรีเซนต์และนำเสนองานหัตถกรรมในชุมชนบ้านถวายซึ่งเป็นชุมชนโอท็อปแห่งแรกของประเทศไทยด้วยความภาคภูมิใจบรรยากาศเลยเต็มไปด้วยความสดใสจนทำเอานักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอมยิ้มตามในความมั่นใจและความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่เลยนะครับ
3: ก็โรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยนะคะก็อยู่ใกล้กับชุมชนหมู่บ้านถวายค่ะแล้วก็เด็กๆ ก็จะเป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้านถวายค่ะก็คือในหลักสูตรของโรงเรียนเราอะค่ะจะมีการให้เด็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางหมู่บ้านถวายก็คือส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านถวายด้วยค่ะแล้วก็มีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติบ้านถวายเพื่อให้เขาเนี่ยได้รักบ้านเกิดของเขามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: แม้ที่ผ่านมาบ้านถวายจะเคยมีร้านค้าและงานหัตถกรรมมากกว่า 1,000 แห่งแต่ปัจจุบันซบเซาลงจนเหลือเพียงราวๆ400แห่งเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนแบกรับต้นทุนไม่ไหวจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงทำให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่หันมารวมพลังสร้างเส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่โดยเน้นมอบประสบการณ์ตรงให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชีวิตและงานศิลปะอย่างใกล้ชิด
4: แต่ละจุดในหมู่บ้านเนี่ยจะมีจุดสำคัญอะไรบ้างทั้งบ้านที่เป็นแห่งนี้นะครับทั้งซุ้มไม้แกะสลักของสลาช่างซาบ้านนะครับแล้วก็มีในส่วนของซุ้มแต่งเส้นเดินลายลงรักปิดทองนะครับแล้วก็จะมีวัดถวายมีเสาใจบ้านนะครับมีน้ำบ่อโบราณต่างๆนะครับรวมถึงร้านค้าที่มีสินค้าบริการกว่า500ร้านค้าที่นี่นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถศึกษาข้อมูลเดินเที่ยวชมเล่นจะมาร่วมคอร์สแกะสลัก DIY นะครับมาซื้อสินค้านะครับแล้วก็เขาก็จะมาทานอาหารกลางวันทานน้ำดื่มในที่นี่ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน
2: แต่สิ่งที่สำคัญในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้คือภาพของการร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนการดึงศักยภาพของน้องๆเด็กรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้คล้ายกับการฝึกภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนเพื่อจุดประกายบทบาทใหม่ของเยาวชนคนท้องถิ่นที่พร้อมเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของบ้านเกิดและแม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่เสน่ห์และเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมบ้านถวายยังคงเดิมสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนจึงเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่ต้องก้าวให้ทันโลกยุคปัจจุบันผ่านความร่วมมือของภาครัฐชุมชนและคนรุ่นใหม่ที่พร้อมผลักดันบ้านถวายให้กลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้งวีรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
0: ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านถวายก็เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

0: นะคะทำให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับกิจกรรมสัญจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นการไปเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการพร้อมกับพัฒนาต่อยอดศักยภาพสู่ตลาดสากลด้วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในภาคเหนือนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงอาหารหลากหลายประเภทเอามาวางจำหน่ายค่ะพร้อมกับนำเสนอจุดเด่นของสินค้ากับผู้ซื้ออย่างเต็มที่เพื่อสร้างการรับรู้และเปิดตลาดใหม่โดยปัจจุบันผู้ประกอบการ SME เผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจกระทบกับส่วนแบ่งทางการตลาดทำให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เลือกจากกิจกรรมสัญจรในพื้นที่ภาคเหนือเป็นจุดแรกนะคะเพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการเติบโตแก้ปัญหาและปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจให้กับธุรกิจ SME ในระดับภูมิภาครัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาครัฐได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการภาคเหนือมีจุดแข็งสำคัญค่ะก็คือเรื่องของอารยธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และพร้อมนำมาต่อยอดเพื่อก้าวสู่ระดับสากล
1: การผลิตสินค้าที่เอาวัฒนธรรมเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ลงไปใส่นะครับสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีเราพบว่าตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2567นั้นมูลค่าของการผลิตสินค้าที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นเติบโตขึ้นอย่างในยะที่สำคัญ 13% ทุกปีนะครับจาก 1.12 ล้านล้านบาทในปี64เพิ่มมาเป็น 1.62 ล้านล้านบาทในปี67โตขึ้น 13% ทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือในยะที่สำคัญ
0: รักษาการแทนผู้อำนวยการสสว.ได้ระบุถึงแนวทางการทำงานที่มุ่งสร้างความเชื่อมโยงการบริการความรู้และสิทธิประโยชน์จากภาครัฐลงสู่พื้นที่โดยตรงค่ะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้ประกอบการสามารถนำคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่มาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้จริงและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวด้วยนะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองมีผู้ประกอบการ SME ระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมสูงถึง 21,429 รายจำแนกเป็นธุรกิจด้านยานยนต์ร้านอาหารและการท่องเที่ยวค่ะมาดูอาชีพแปลกแต่ว่าทำเงินได้นะคะอาจจะทำให้หลายคนมองแล้วขนลุกหรือว่ากรี๊ดได้ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีฟาร์มเลี้ยงแมลงสาบขายเป็นเหยื่อให้กับนักตกปลาและที่สำคัญค่ะขายดีซะด้วยห้องพักหลังบ้านของชาวบ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเป็นฟาร์มเลี้ยงแมลงสาบของนางสาวนัตติยาอายุ29ปีค่ะเธอเลี้ยงเพื่อส่งขายให้กับกลุ่มนักตกปลาซึ่งใช้แมลงสาบเป็นเหยื่อนางสาวนัตติยาเล่าว่าจุดเริ่มต้นเริ่มจากเธอและครอบครัวอาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำยมอาชีพยอดนิยมของคนแถวนี้ก็คือตกปลาแม่น้ำแล้วก็มักจะมีคนเข้ามาตกปลาค่ะเข้ามาหาซื้อแมลงสาบเพราะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ปลากินดีกว่าพวกแมงกะชอนหรือว่ากุ้งเธอก็เลยลองมาหาข้อมูลดูก็พบว่าเลี้ยงแมลงสาบเนี่ยเลี้ยงไม่ยากนะคะแต่ต้องแยกอย่างดีค่ะมีอาหารมีน้ำให้กินไม่ได้ให้กินของสกปรกเหมือนกับแมลงสาบทั่วไปที่สำคัญคือมีน้ำเปลี่ยนให้ทุกสัปดาห์มาดูราคาซื้อขายกันบ้างค่ะราคาคิด50ตัว130บาทปัจจุบันมีลูกค้ามาถามหามากนะคะที่มีอยู่เนี่ยแทบไม่พอขายแล้วค่ะ
2: เราก็จะจับเป็นตัวที่ว่าเขาลอกคาบลอกคาบจากสีขาวแล้วก็ขยับมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนเราจะใช้ตัวประมาณนี้ค่ะใช่
3: ม
2: ี
3: คนซื้อเยอะไหมคะของพอไหม
2: ไม่พอค่ะวันละ30ขวดก็ไม่พอขายใช่ค่ะ
4: 30ขวดเป็นเงินเท่าไหร่คร
2: ับ 3,900ค่ะ
4: ต่อ
2: วันไม่พอ ใช่ค่ะไม่พอขาย
0: ด้านนายจักรินทร์จันทร์ชื่นพลานตกปลาบอกว่าการใช้แมลงสาบตกปลามีกลิ่นเฉพาะปลาชอบกินนะคะเทคนิคไม่มีอะไรมากค่ะต้องเป็นแมลงสาบที่ยังไม่ตายเท่านั้นซึ่งแมลงสาบเขาก็จะดิ้นดุกดิกละค่ะพอเวลาปลาเห็นเนี่ยเห็นเป็นเหยื่อก็จะงับเหยื่อได้ง่ายขึ้นนั่นเองสำหรับฟางเลี้ยงแมลงสาบของนางสาวนริยาจะจับสัปดาห์ละประมาณ1ครั้งนะคะประมาณ 30-40 ขวดทำให้มีรายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3,900 ถึง 5,200 บาทเป็นรายได้ที่ดีค่ะและตอนนี้กำลังขยายฟาร์มเลี้ยงให้เยอะขึ้นอีกในอนาคตค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกทีลอซูอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหานาทีแห่งผืนป่าตะวันตกพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวมาเยือนในฤดูฝนแล้วค่ะ ถือว่าสิ้นสุดการรอคอย

ำหรับนักท่องเที่ยวสายผจญภัยเดินป่าค่ะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาน้ำตกทีลอซูเปิดฤดูการท่องเที่ยวปีนี้อย่างเป็นทางการแล้วให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์หน้าฝนรับความสดชื่นจากละอองน้ำที่ฟุ้งกระจายฟังเสียงน้ำแรงสนั่นป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมคะทีลอซูเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเล900เมตรเกิดจากลำห้วยกร้อท้อลำน้ำทั้งสายจะตกลงสู่หน้าผาสูงชันมีน้ำไหลแรงตลอดปีแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ค่ะจัดเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของเอเชียได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและมีความงดงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนปริมาณน้ำฝนที่มากค่ะก็จะยิ่งไปเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกที่นี่กว้างใหญ่กว่าฤดูกาลอื่นบางคนไปจังหวัดดีๆนะคะจะได้ชมมุมไฮไลท์เป็นมหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซูด้วยและแม้ว่าน้ำตกทีลอซูจะสวยงามเป็นพิเศษในช่วงเปิดฤดูกาลค่ะแต่จากภาพจะเห็นนะคะว่าน้ำเริ่มเป็นสีขุ่นๆแล้วยังไม่แดงเท่าไหร่แต่ว่าไหลแรงค่ะปริมาณน้ำที่มากกระแสน้ำที่ไหลแรงนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะพอนักท่องเที่ยวมามากเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางก็ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวค่ะบอกว่าห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะในจุดที่มีเส้นทางกั้นเอาไว้ห้ามละเมิดเด็ดขาดค่ะบริเวณจุดชมน้ำตกเพื่อเป็นการป้องอันตรายและแน่นอนนะคะว่าของดีก็ต้องอยู่ไกลเป็นพิเศษค่ะดูจากภาพนี้อาจจะเห็นได้ว่าทุลักทุเลมากพอสมควรแต่คนที่ไปแล้วบอกว่ารับรองค่ะถ้าไปถึงได้ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะแม้ว่าการเดินทางในช่วงหน้าฝนเข้าพื้นที่ค่อนข้างจะลำบากทั้งนั่งรถวิบากเดินลุยโคลนแต่เมื่อไปถึงแล้วค่ะหลายคนบอกว่ารู้สึกสุขขึ้นเป็นทวีคูณจากพลังที่ได้รับจากธรรมชาติแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวไปน้ำตกทีลอซูนะคะก็ถือว่าเป็นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนและยังมีกิจกรรมที่ห้ามพลาดค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือการนั่งล่องเรือยางชมธรรมชาติไปพิชิตน้ำตกทีลอซูไปพร้อมๆกับเดินป่าสัมผัสน้ำบ้างสัมผัสโคลนบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้เวลาฝนมาเนี่ยคนภาคใต้เขาบอกแพนิคเหมือนกันนะคะรู้สึกกังวลความกังวลยังคงอยู่มรสุมภัยพิบัติคนลุ่มน้ำทำอย่างไรจะรอดตอนเห็นข้าวยำการรับมือน้ำท่วม
2: ที่จะมองไปที่จานนี้เนาะผมเห็นเป็นภูเขาอยู่เป็นเนินเนาะเป็นเนินแครอทเนินผักแต่ก็ยังอยู่เป็นกองๆ
1: จะกินข้าวยำให้อร่อยก็ต้องมีบูดูน้ำบูดูจะเป็นต
3: ั
1: ว
3: ใช่ตัวประสานทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งชาวบ้านทั้งที่จานเนี่ยก็คือเป็นจังหวัด
4: พอช่วงวิกฤตมันก็ถูกแบบยำมารวมกันน่ะเนาะทุกอย่างมันก็จะแบบหน่วยงานทำไปอาสาสมัครทำไปผู้ภัยก็แยกกันไป
2: บูคือบูรณาการเนาะดูคือทำคือมาร่วมบูรณาการในการทำด้วยกันถ้าเราสลับคำมันจะเป็นดูบูก็คือต่างคนต่างทำ
1: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk เมนูมรสุมภัยพิบัติวันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS นะคะ
0: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569

ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: ที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 นทางไทย PBS
1: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงษ์สทัศน์สุขพง
3: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
2: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
3: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
2: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
3: เราก็ไม่หยุด
2: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
3: น.เริ่ม7กันยายนนี้

เล่นมากเล่นละครจักรวงๆอ่ะเล่นเป็นนางเอกด้วยแล้วก็ตัวโกงด้วยมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึงมีรถด้วยผู้ชาย2ผู้หญิงคนนึงเขาไม่ให้รักเราเลยสักคนนึงคือคิดถึงลูกอ่ะอยากเจอลูก

ถ้าจะเรียกแม่จิตเฉยๆ85กับ6เดือนค่ะอุทัยเทวีประบูททองแล้วก็อะไรเรื่องก็ไม่รู้เดินมากเล่นละครแบบนี้ค่ะจักรวงๆอะค่ะเล่นเป็นนางเอกด้วยแล้วก็ตัวโกงด้วยถ้าอิจฉาก็สนุกมาทำไมเหรอฉันไม่รู้จักเธอนะเธออย่ามายุ่งกับฉันนะ

นางเอกอะค่ะก็พูดจาพอๆพูดช้าช้าเสด็จพี่เพคะหม่อมฉันมาเข้าเฝ้าแล้วนะเพคะคิดถึงมาอยู่นี่ก็คิดถึงวงการไปแสดงไม่ไหวแล้วเพราะเราเดินไม่ได้

0: มีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึงอยู่ซอยวิภาวดีรังสิตใช่ฮะมีรถด้วยยายเป็นคนขับเองเขาก็ให้ได้หลายๆอย่างฮะแต่เราเอาไว้ไม่ได้ลูกๆ ก็แบ่งเอาไปกันหมดแล้วให้เราเซ็นให้แล้วก็เราคนเสื้อก็เลยโอเคเซ็นให้ก็เลยไปเป็นของเขาหมดเลย
1: ชื่อเสียงของดาราดังในอดีตแทบจะไม่มีใครจำได้เงินทองที่เคยมีก็หมดลงทุกวันนี้อดีตนักแสดงอาวุโสในวงการละครพื้นบ้านและภาพยนตร์กลายเป็นเพียงหญิงสูงวัยที่เจ็บป่วยไม่มีบ้านไม่มีคนคอยดูแล
0: มีอยู่40บาทไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใครเข้าไปหมดลูกหลานนะคงเอาไปกันหมดแล้วพอเข้าไปหมดเขาก็ไม่รู้จักเราแล้ว

อยู่คนเดียวค่ะเป็นตึกแถวบ้านตัวเองเราเดินไม่ได้ไม่รู้จะไปขายใครก็ขายของแบบขนมก๊อบแก๊บเป็นถุงๆนะคะโชคดีค่ะถ้าไม่ได้คุณบินมาเลยนี่จะไม่ได้มาอยู่นี่มีคุณบินเนี่ยบอกไปอยู่บ้านผมนะแม่ไปอยู่บ้านสุดท้ายบ้านผมนะแม่ไม่ลำบากหรอก

0: ยายจิตคะ
1: ยายจิต
0: สวัสดีค่ะหนูชื่อแววนะคะชื่อหน้าตยาค่ะคุณยายตอนเด็กๆอ่ะหนูดูละครจักจักวงวงช่อง7ตลอดเลย
1: จักจักวงวงนี่เหมาหมดเลยคนเดียว
0: คนเดียวเลยเล่นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ยังไม่ค่อยได้แล้วมันนานแล้วเกิน
0: ปลาบู่ทองเล่นไหมคะ
1: โอ้เล่นค่ะเล่นปลาบู่ทองเล่น
0: เล่นเป็นคนไหนคะเป็นเอื้อยเป็นอ้าย
1: เล่นเป็นลูกสาวคนโตนะ
0: แก้วหน้าม้าเล่นไหมคะ
1: เล่นค่ะ
0: ต้องทำฟันเป็นฟันเหยินๆเป็นม้าป่ะ
1: ค่ะเขาจะมีฟันปลอมมาสวมอันไว้ให้เวลาถ่ายเสร็จจะดึงออก
0: ขอบคุณนะคะที่เล่นหนังเล่นละครจากวงๆให้หนูดูแล้วก็โตมา
1: เล่นมาตลอดเลยหนังจากวงๆนะคิดบางทีก็นึกถึงอากงอาม่าอยู่ที่ซอยวิภาวดีรังสิตบ้านหลังเบลเลอร์เลย
0: อยู่ด้วยกันกี่คนคะจำได้ไหม
1: ได้ก็มีอากงอาม่าอาเจกอาแปะ อยู่รวมกันหมด 7-8 คนนะ
0: ครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนผ่านมาหลายปีในที่สุดก็เหลือเราคนเดียวเหรอคะยาย
1: เหลือคนเดียวไม่อยากอยู่เพราะพี่น้องเสียหมดแล้วเพราะเราอยู่อย่างนี้บางทีก็อ้างว้างนะคะบางทีนอนคิดไปคิดมาแล้วทำไมพี่น้องเราหายไปไหนหมดก็เกรงใจเขานะเพราะเราแก่จนป่านนี้แล้วมาให้รุ่นลูกรุ่นหลานทำให้ก็บางทีก็อายเขาเหมือนกันแต่ก็ต้องทนเพราะเราทำเองไม่ได้ถ้าลูกเราทำเราก็จะดีใจแต่นี่ลูกมาหนเดียวก็ไม่บายเลยแต่ทุกวันนี้ก็คิดถึงเขานะ
2: ว่าไงป้าสวัสดี
1: ค
2: ิ
1: ดถ
2: ึ
1: งจ
2: ังปากหวานอยู่แล้ว
1: คิดถึงจริง
2: จ้าตอนที่สมัยเราไปช่วยเหลือประชาชนตอนอยู่โรงกตัญญูเราก็เห็นเฮ้ยคนโดนทิ้งในตลาดบ้างปล่อยโอ้โหแมงวงวันตอมผมก็อุ้มมาทางนั้นน่ะอยู่ด้านในที่นอนนอนอยู่ผมก็อุ้มมาหมดเลยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยที่รับดารงดาราเข้ามาเนี่ยก็คือด้วยความที่เราอยู่วงการบันเทิงด้วยคันที่เรารู้แล้วว่าเนี่ยพวกดาราก็เหมือนกับสุนัขล่าเนื้อนั่นแหละพอแก่ตัวไม่มีงานไม่อะไรเนี่ยจากที่เคยทำงานมีเงินแต่ไม่เก็บมันก็เป็นสภาพแบบนี้บางทีเราไปเจออย่างเงี้ยโอ้นี่แบบว่านางเอกเริ่มแรกก็จะมีพี่อุเทนบุญยงนี่เป็นดาราที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะที่สองคือพี่พลพลาบอกพลากรพระเอกดาวพระศุกร์สมัยนั้นดังมาก
0: ค่ะ
2: น่าจะประมาณสัก 40-50 คนละที่อยู่นี่แล้วก็ทยอยไปจากเรา

0: ยายจิตเข้ามาอยู่ในบ้านสุขสุดท้ายนานกว่า2ปีแล้วพรวัย56ปีเป็นคนคอยดูแลทั้งการกินการอยู่และพาไปหาหมอในยามที่เจ็บป่วย
1: การดูแลหมายถึงหน้าที่ที่เราต้องดูแลแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่เพราะพี่อยู่ตรงนี้มา8ปีกลายเป็นว่าเป็นญาติเราไปแล้วการดูแลเราดูญาติผู้ใหญ่ของเราคนหนึ่งเราไม่ใช่สายเลือดเขาไงมันต่างกันตรงนั้นเราก็รักเขาแบบแม่เรารักแม่เราเหมือนญาติเราเหมือนย่ายายเราลูกเขามีภาระเนาะมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลกันเนาะบางทีแม่คนเดียวเขาอาจจะเลี้ยงไม่ได้เขาก็เลยเหมือนก็ว่าภาระหน้าที่นั้นมันเกินฝ่ายจะเลี้ยงแม่ได้ต้นสูงมากลองดูสักลูกไหมอ่ะไหมมีลูกแล้วเนี่ยมีลูกด้วยส่วนใหญ่ไม่มีกลับมาบ้านเราเลยเคสที่ว่าเอาแม่มาอยู่แน่แล้วไม่มีการกลับมาหาแม่เหมือนกับเขาไว้ใจอะว่าอยู่ที่นี่แล้วพ่อแม่จะอยู่สบายจะไม่ลำบากแต่เขาลืมคิดหนึ่งอย่างสบายตัวแต่ไม่สบายใจ
0: บ้านสุขสุดท้ายเป็นศูนย์พักพิงเอกชนดูแลผู้สูงอายุที่ญาติหรือลูกหลานไม่พร้อมจะดูแลไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่นี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของนักแสดงหลายคนที่เคยมีชื่อเสียงในอดีต
2: ไม่ได้เล่นละครผมเล่นแต่หนังใหญ่สามบทฟิล์มกับเจเจียงรวมตังได้4ล้านหรูนี่ใส่ทอง5บาท10บาทนี่5บาทใส่นาฬิกาโรเล็กส่วนมากแต่งรถหมดหลังจากนั้นผมมาใช้ BM หมดกับเรื่อง BM เนี่ยเยอะหลายตังค์ตอนนี้จนงานหนังก็ไม่มีละครก็ไม่มีบ้านจริงๆกลายเป็นว่าเราตัวคนเดียวอยู่คนเดียวตัวคนเดียวผมงงว่าไม่เข้าใจทำไมกับตัวเองทำไมเราลำบากว่าตอนนี้

0: ราะว่าเขาจะเป็นสะเก็ดเงินเช้ามาเราฉีดแอลกอฮอล์ทาไอคอเบท
1: พรเคยทำงานหนักในโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์แต่ว่าถูกเลิกจ้างในช่วงโควิดชะตาชีวิตพลิกผันให้ได้มาทำงานดูแลผู้สูงอายุในบ้านหลังนี
0: ้ทำโรงงานมา16ปีมันเป็นเหล็กเนี่ยมันเป็นจุ๊บรถยนต์แต่ว่ามันเป็นเหล็กด้วยไงไม่ได้เซฟรา

0: แล้วไงเหมือนกับว่ามันได้เงินเยอะเราก็ทำยิ่งทำเยอะทำหนักก็คือเวลาพักผ่อนเราน้อยสุดไปผ่าหลังมา2รอบไซเล็กเนี่ยไซเล็กหลังมาไม่คุ้ม ไม่คุ้ม
1: เดินไม่ได้ที่แรกก็เดินได้อยู
0: ่ยายเพิ่งมาอยู่ได้เดือนกว่าใช่ไหม
1: 2เดือน
0: ขอบตา
2: 8ปีที่ผ่านมาพรรู้สึกผูกพันกับผู้สูงวัยที่เธอดูแลและทำให้เธอได้หันกลับมามองภาพบั้นปลายชีวิตของตัวเอง
0: อันนี้คือบ้านหลังที่สองเลยบ้านโดยมากจะไม่ค่อยได้อยู่เลยพี่ยึดติดกับที่นี่เยอะปู่กับตายายเยอะมากพี่มาอยู่นี่ตลอดถึงเวลากลับบ้านอาบน้ำก็คือที่วันไม่ได้เข้าเวรนะก็นั่นแหละเวลาที่ไปอยู่บ้านให้หยุดเดือนละสองครั้งแต่เราหยุดไม่ได้เพราะว่าเรามีห่วงไงเหมือนกับว่ามันผูกพันอ่ะยิ่งอยู่ทุกวันทุกวันคนไหนเป็นยังไงเราก็ยิ่งรู้ใจเขาใช่ไหมก็อยู่ได้อยู่ปีนี้ปีที่8
3: ว่าอาม่าจะไปไหน
0: เอายายไม่รู้เหรออาม่ากลับบ้านแล้วอ่ะ
3: ไม่รู้ค
0: ่
3: ะ
0: โอ
3: ้ยอยู่ที่โรงพยาบาล
0: อุ๊ยกลับบ้านมานานแล้วแกหายป่วยแล้วเรื่องคำกลับบ้านก็คือบ้านเก่าเขาคือการตายกลับบ้านยายจิตเขารู้ว่าอาม่าไปอยู่โรงพยาบาล นะแต่เขาคิดว่าอาม่าหายแล้วแล้วกลับไปอยู่บ้านไม่ได้มาอยู่นี่แล้วมันบางทีมันก็สะเทือนใจนะคําว่าตายมันหดหู่สุดท้ายก็คือสุดท้ายของเราคือหน้าที่ของเราที่ต้องไปส่งตายายลอยอังคารไปทุกคนนะที่เนี้ยถ้าไม่มีญาติเราจะไปทําอย่างนี้กันทุกคน
4: พี่พรอ๋อนี่ชุดของ
5: ยาย
4: ยายใช้ด้วยกันเหรอคะหรือว่าเป็นของใครของใคร
5: เราจะจัดเป็นวันสีวันไหนใส่สีไหน
4: ใช่โอ้ยหอมสะอาดสะอ้านและสวยงาม
5: เสื้อผ้ายายจะพับกันอันนี้ก็จะเป็นของยายจิตหมดเลยของทุกคนจะมีส่วนตัวกัน
4: ของใช้ของคนที่คุณยายที่มาพักที่นี่นะคะก็จะมีแค่4 ชั้นก็มีของแค่นี้ชีวิตมีแค่มีของแค่นี
5: ้แค่นี้
4: ที่จำเป็น
5: กับชีวิตเสื้อผ้ากับชีวิต
4: ถ้าไม่ต้องดูแลใครอ่ะมันคือความสุขความสบายแต่ว่าพี่กับเอาหน้าที่เอาภาระตรงเนี้ยมาเป็นความสุขของชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะ
0: เราต้องย้อนกลับไปถ้าเกิดเราโดนทิ้งแบบนี้มั่งแล้วเราไม่มีคนดูแลเราก็จะเหมือนกับพวกเขาก็ไม่มีความสุขแต่เราทดแทนกับเขาได้เพราะเขาไม่มีเราซัพพอร์ตกับเขาตรงนี้ได้นี่แหละความสุขแท้จริงเลยนะ

0: สำหรับยายจิตเวลาที่หมุนผ่านอย่างเชื่องช้าในแต่ละวันถูกใช้ไปกับการนั่งรอใครบางคนที่เธอคิดถึงที่สุด
1: ใหญ่เล็กเอ3คนแต่2คนเสียไปแล้วเหลือแต่ใหญ่คนเดียวกับลูกสะใภ้เขามีลูกมีเมียแล้วไม่อยากไปรบกวนเขาไม่ขออะไรเขาเลยสักอย่างขอให้ได้เห็นหน้าเขาเราก็ดีใจแล้วค่ะ
2: คุณยายจิตคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ตอนท้ายของพอเราอายุเยอะแบบนี้แล้วเนี่ยลูกๆไม่มาอยู่ด้วยเนี่ยค่ะทั้งที่ตอนเราทำงานได้เนี่ย ก็ถือว่ามีเงินมีทอง มีหน้าตาทางสังคมเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีลูกตั้ง3คนด้วยใช่ไหมคะ แล้วพอมาถึงตอนนี้ทำไมถึงต้องมาอยู่คนเดียวที่บ้านนี้อะคะ
1: ก็เขาก็เห็นแล้วหมดเงินแล้วมั้งคะพอบ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิตนะคะบ้านหลังใหญ่เขาก็ไปขายแล้วก็ไม่ได้ว่าเขานะอยากจะทำแล้วก็ทำไปแต่อย่าทิ้งแม่กันผลสุดท้ายก็ทิ้งกันหมดก็ยังนึกเสียใจทุกวันนี้ทำไมเขาถึงไม่รักเราเหมือนอย่างเรารักเขาก็คิดนะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตั้งแต่เขามาส่งที่นี่แล้วก็หายไปเลย

อยากเจอเขาสักครั้งหนึ่งคิดถึงลูกมากเลยใหญ่อ่ะแม่คิดถึงให้มาหาแม่สักหน่อยเถอะให้แม่เห็นหน้าเท่านั้นน่ะก็ชื่นใจแล้ว

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ใช่คุณใหญ่ลูกพระจิต
0: ใช่ครับ
1: ขออนุญาตรบกวนค่ะแบบไปเยี่ยมยายจิตที่บ้านนู้นมา
0: ครับ
1: ที่บ้านสุขสุดท้ายอะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วยายจิตพูดถึงลูกชายชื่อพี่ใหญ่ยายจิตแกพูดถึงว่าลูกๆไม่ไปเยี่ยมแล้วลุงเคยไปเยี่ยมไหมคะ
0: เยี่ยมฮะเยี่ยมนานๆบางทีถ้าไม่ไหวเราก็เยี่ยมไม่ได้แล้วก็ต้องมาดูแฟนแฟนก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: ขับแท็กซี่เหรอคะ
0: ขับแท็กซี่
1: ขับแท็กซี่มากี่ปีแล้วคะ
0: ก็ประมาณปีหน้าก็21ปีวันนี้20ปีละ
1: เห็นว่าฟอกไตด้วย
0: ครับฟอกไตอาทิตย์ละ3วัน
1: แล้วตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ
0: บางทีก็เหนื่อยทีฟอกมาก็เหนื่อย
1: ฟอกไตมากี่ปีแล้วนะคะ
0: 5ปี5ปีรับปีนี้5ปี
1: ทำไมมันถึงต้องปูดอย่างเงี้ยคะ
0: เพราะเราก็ฟอกมาเออเส้นมันถ้าไม่ปูดเนี่ยเขาก็เจาะเข็มไม่ได
1: ้ภาระเราก็เยอะชีวิตเราก็ยากเหมือนกัน
0: นี่ชาวบ้านอยู่นะ
1: ห้องไม่ได้ใหญ่ถ้าพาแม่มาอยู่ด้วยก็น่าจะลำบากเหมือนกัน
0: ลำบากเราหมอเขาไม่โดนข้างซ้ายนะข้างซ้ายยกแม่ถ้ายกเสร็จปุ๊บแล้วถ้ามันดับปุ๊บเราแย่เลยเราต้องไปผ่าใหม่ตอนนี้ต้องผ่าข้างขวาละถ้าดับอีกถ้าเรายกเขาทุกวันอย่างเงี้ยเสร็จเลย

0: เนี่ยแค่นี้ของเราห้องเราแค่นี้เองกับข้างหลังแฟนจะนอนตรงนี้ผมก็จะนอนตรงนี้ดูแลแกไงถึงเวลาก็ไปซื้อกับข้าวให้แกอย่างเงี้ยเช่าเดือนละ 3,500 ไม่มีปัญญาละถ้าเดือนละ10,000 กว่าบาทเดี๋ยวอะไรก็ไม่มีปัญญาละแล้วก็อยู่2คนตายายเงี้ยอายุเท่านี้แล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วไงก็ใส่เงินชรา600 บาทกับเงินสวัสดิการของรัฐอ่ะ300ไปซื้อของอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราท้อไงบางทีเราก็พูดไม่ออกชีวิตไปทิ้งกันดิ้นต่อนอกจากว่าเราจะฟอกไตไงเป็นความดันก่อนแล้วก็มาเป็นเบาหวานไตกรีซไรด์แล้วก็มาเป็นไตถ้าสมมติถ้ามันดับไปผมจะไม่รักษาแล้วก็ปล่อยเลยแล้วมันก็เดี๋ยวไปเองพรุ่งนี้ถ้าอันนี้นะถ้าเราไม่มีตังค์ไปทำใหม่ก็ประมาณ10,000 กว่า 20,000 อ่ะทำเส้นใหม่นะ
1: การเป็นผู้ป่วยฟอกไตทำให้คนหาเช้ากินค่ำยากลำบากมากขึ้นชีวิตที่ต้องดิ้นรนให้ตัวเองอยู่รอดอาจเป็นเหตุผลที่ไม่มีเวลาและเรี่ยวแรงที่จะดูแลแม่และฝากความหวังไว้กับพี่น้องซึ่งเป็นลูกคนอื่นๆของยายจิตด้วย
0: เมื่อก่อนน่ะแกอยู่ตลาดนางเลิ้งตอนนั้นเป็นดาราหนังถ่ายดาราวิดีโอไงอยู่ลาดหลุมแก้วเข้าไปอีกนิดนึงก็ถึงละรู้สึกจะแกทำงานไม่ไหวก็มา80มั้ง70กว่าแกไม่ไหวแล้วไงผมก็ไปหาแกก็อยู่ลาดหลุมแก้วผมก็ไปหาแกบ่อย 2-3 เดือนไปหาทีแต่ว่าแกมีลูกกับสามีใหม่ไงแกแต่งงานกับเป็นดาราหนังอ่ะแกมีต่างมีบ้านดาราเขามีเพื่อนเยอะไงลูกจริงๆกับพ่อผมว่ามี3คนเขามีพ่อเลี้ยงอันที่ผมบอกมีอีก2คนก็เป็น5คนตรงประมาณ 5-6 ปีได้แล้วมั้งผมไม่ได้ไปหาเขา2ปีละที่ผมไม่ได้ไปหาแกว่าไปหาแม่เราเหนื่อยไงพ่อตายเฉพาะวันนั้นขึ้นต้องไปแกคิดถึงเราเดี๋ยวหาว่าเราโกหกบ้างเราก็ไม่อยากให้แกร้องไห้บางทีเราก็ไม่ไหวไง

0: เสร็จจากฟอกไตเช้านี้แท็กซี่ใกล้เกษียณมีลูกค้าพ่วงมาด้วยถึงแม้รายได้จะไม่มากแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ก็ถือว่าจำเป็นเพราะภรรยาวัย69ปีของเขากำลังป่วยเส้นเลือดสมองแตกนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
1: เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องไปรับ

ให้แกกลับบ้านอยู่ที่นู่นเราก็ห่วงแกแต่มาบ้านเรายังดูเขาได้ใช่ไหมฮะตั้งแต่ด้วยกันแล้ว

0: วันนี้ใหญ่ฟอกไตขับแท็กซี่ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วรีบไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและดูแลภรรยา
1: บางทีเราก็ห่วงเขาไงให้เขาเห็นหน้ากับเรามาแล้วพอดีหมอบอกกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมแม่
2: แต่เมื่อวานนี้แกบอกอยู
1: ่
2: แกบอกว่าถ้าวันนี้แม่ไม่มีอะไรก็อาจจะให้กลับบ้าน
1: ใจเย็นๆขอให้แม่หายไวๆแล้วก็ได้กลับบ้านใช้ชีวิตเหมือนเราเหมือนเดิมปกติใช้ชีวิตปกติ
2: อาบน้ำ
1: ใช่
2: สระผมให้เนาะป้า
1: เดี๋ยวได้มาอีกโก
2: โรงพยาบาลไม่ใช่
1: เดี๋ยวจะได้โกผมให้ตัวเองกับตัวเอง
2: อย่าเสยอย่าเสยมันยิ่งงอกอยู
1: ่แล้วไม่เป็นไร
2: แล้วเขาก็เหนื่อยด้วยเที่ยวไปเที่ยวมาใช่ไหมตัวเอง
1: ไม่เหนื่อยหรอกโอ้เหนื่อยทำไมไม่เหนื่อยแม่หายดีปุ๊บแล้วก็ไปเยี่ยมแม่ดีกว่า
2: เดี๋ยวหายแล้วเราจะไปหาแม่จิตกันเนาะ
1: ใช่
2: ไปเยี่ยมแกหน่อย
1: อ

0: ลมเย็นดีจัง
1: เห็นไหมน่ะยายมีเรือด้วยนั่นน่ะยายเห็นเรือป่ะยายนี่เรืออยู่นู่น
0: ไปมองตรงนี้นี่ก็เลย
1: ยายยายชอบอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอก
0: ชอบอยู่ข้างนอก
1: ชอบอยู่ข้างนอกมันชื่นใจใช่ไหมอากาศเย็นชื่นใจ
0: อากาศมันเย็นดี
1: กับที่ยายเคยอยู่กับอยู่ตรงบ้านสุดเนี่ยต่างกันไหม
0: ต่างนะอยู่ที่นี่สบายกว่า
1: สบายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มีที่นี่มีเพื่อนเยอะไหม
0: อยู่นู้นไม่มีเพื่อนไม่มีใครลูกก็นานๆมาหาที่
1: คิดถึงไหมเนี่ย
0: คิดถึงนะ
1: แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขามาหายายหรือยายทำไงฮะ
0: ก็ดีใจ
1: ถ้าเกิดพี่ใหญ่มา
0: อุ้ยใหญ่มายิ่งคิดถึงใหญ่ ใหญ่เขาก็มาข้างเดียวไม่เห็นมา
1: ก็เขาขับแท็กซี่เขาไม่มีเวลายายเขาไม่มีเวลามาหายายเพราะว่าเขาต้องทำงานไง
0: น่าจะเวียนมาดูสักนิดนึง
1: เดี๋ยวได้เจอกันอยากเจอเหรออ
0: ยากเจอ

0: ใช่ไหมคะ
1: ยืดเลย
0: โอเค
1: ยืดขึ้นยืนแต่ฟอกเกอร์ยืดยืดขาขึ้นยืดขาขึ้นนะยืดยืดขาให้สุดๆยืดเลยยืดอย่าเกร็งนะไหวไหม
0: ลองดูค่ะกลัวหงายท้องไหมคะ
1: ใช่ไหวไหมถ้าไม่ไหวนั่ง
0: ไม่ไหวแล้ว
1: อย่านะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนั่งนะอย่าเพิ่งนั่งนะ
2: ยายจิตพยายามฝึกยืนให้ได้อีกครั้งหวังว่าถ้าเดินเข้าห้องน้ำเองได้คงช่วยพรแบ่งเบาภาระในการดูแลลงได้บ้าง
1: งานเห็นไหมร้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเออนั่นแหละเออยกอย่างนั้นก่อนยกอย่างนั้นก่อนยกอย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งเดินเออ
3: ปวดหัวเข่าแสดงว่าหัวเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อม
0: นั่งเลย
1: ได้ได้ได้นั่งเลยยาย
3: ต้องเข้ามาแกก็เดินไม่ได้ก็อยู่นู่นแกคงไม่ได้เดินแล้วก็ไม่มีคนช่วยพยุงแกมาอยู่นี่ก็เลยเนี่ยพอเราจับยืดขาขึ้นแกก็เจ็บหัวเข่าเพราะว่าสภาพเข่ามันไม่ยืดมันก็เส้นมันยืดไปแล้วดีทั้งสองฝ่ายเลยดีกับยายยายยายเดินไปห้องน้ำเองอย่างเราก็ไม่ต้องหนักแรงมากใช่ไหมยายเดินได้เข้าห้องน้ำเองได้แต่อย่างเงี้ยเราต้องเช้ามาต้องเอารถไปเข็นยายเข้าห้องน้ำยายก็ไปเข้าเองเราแค่เดินไปดูว่าอาบน้ำ

0: นั่งล้มหรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: เก่งใจท่านดีเหลือเกินทุกคนที่ดูแลที่ดีทุกคนเลยค่ะเราก็เก่งใจเขาบางทีเราก็ถ้าช่วยเหลือตัวเองได้จะพยายามช่วย
2: บางทีตอนคืนน่ะแกเปลี่ยนเพื่อนเองนะดึกอ่ะแกไม่เรียกแม่อะไรหรอก
1: คือไม่อยากรบกวนก็เห็นเขานอนแล้วเราก็เกรงใจเขาเพราะตอนเช้าตอนบ่ายแต่เขาก็ดูแลเราอยู่แล้วแล้วไปนี่ตอนกลางคืนเกรงใจร้อยให้เขานอนให้เขานอนพักผ่อนเขาก็เหนื่อยพออยู่แล้วค่ะลูกชาย2คนผู้หญิงคนน
2: ึ
1: งเขาก็อย่างว่านะฮะมาดูแล้วคุณพรจะดีที่สุด
2: หนูจะดีกว่าลูกยายได้ยังไง
1: ดูแลเหมือนคุณพรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีโอกาสแล้วที่ไม่มีสามีเขาผู้ชายก็มีเมียเขามีเมียมีลูกเขาก็ไม่มาสนใจเราแล้ว
2: ไม่รู้จะว่ายังไงดี ยังไงก็อยู่กับหนูเนี่ยแหละหนูก็ดูแลยายไปเรื่อยๆนะ
1: จ้ะ
2: กันดูแลเหมือนกันทุกคนแหละเนาะอยู่ด้วยกันไปอย่างเนี้ยแหละเนาะมีอะไรก็นั่นแหละ
1: มีอะไรก็บอกแกมาทำให้
2: เนาะไม่ต้องไปคิดถึงลูกเนี่ยหนูก็เหมือนลูกกับยายแหละเหมือนลูกยายทุกคนเลยเพราะว่าในเนี้ยเจ้าหน้าที่ในเนี้ยทุกคนก็เหมือนลูกยายแหละเนาะก็ดูแลยายเหมือนกัน
1: มากกว่าด้วยรักจริง
2: ๆน่าร
1: ักคุณพ่อมากๆเลย

0: ใหญ่รู้สึกโล่งใจที่ภรรยาอาการดีขึ้นการกลับมาพักฟื้นที่ห้องเช่าทำให้สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
1: ขึ้นกระดกขึ้นขึ้นสูงสูงใช่ไหมลงถ้าแฟนผมไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่เขาบอกถ้าผมไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่แต่ตายในห้องก็คือตายกันด้วยกันไงเขาก็มีลูกแฟนเก่าเขาผมก็มีลูกแฟนเก่าผมสามคนเขาคนเดียวไงไม่อย่าไปพูดถึงเขาเลยเพราะว่าผมไม่อยากไปพึ่งพาเขาไงแต่ลูกสาวก็ยังช่วยนะให้เงินเดือนละ3,000เพราะอย่างเดียวไม่เคยมาหาไม่เคยอะไรกี่ปีแล้วตั้งแต่เขาจบเขาไม่เคยมาเลยนะเขาจบปี54ไม่โกรธแม่อะไรแต่ว่ามันเสียความรู้สึกลึกๆไงเหมือนกับเรามีลูกเหมือนกับไม่มีแล้วไงว่าเราส่งเขาแบบจนเราไม่มีตังค์สมัยก่อนน่ะผมที่ขับรถนั้นคิดถึงแม่นั้นทีเหรอบางทีเฝ้าแต่มันจะไปมันไปไม่ได้แล้วไงแต่บางครั้งเนี่ยปัจจัยก็คือมันไม่มีเงิน
0: รายได้จากการขับแท็กซี่ของชายวัยเกษียณและต้องดูแลภรรยาที่เจ็บป่วยแทบไม่พอเลี้ยงปากท้องแต่ใหญ่ก็ยังหวังว่าจะมีบ้านที่มั่นคงและรับแม่มาอยู่ด้วยกัน
1: บางทีคิดนะถ้าเรามีตังค์ซื้อที่แบบไม่ต้องมากอ่ะ50ล้านว่าเดี๋ยว20 30ให้เราปลูกบ้านเอาไว้อ่ะสำหรับเราเอาไว้อย่างเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ถ้ารวยๆมาก็เอาแม่มาอยู่ถ้าผมไปก่อนผมมีความสุขว่าโอเคครั้งหนึ่งเราในชีวิตเราเอาแม่มาเลี้ยงแล้วก็เอาแกมาอยู่แต่เราในครั้งสุดท้ายอ่ะที่แกจะไปเดี๋ยวเราจะไปก่อนเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะถ้าผมมีบ้านน่ะเขาคงจะมาอยู่กับผมเขาก็สงสารเราไง

0: หัน
1: วันนี้มีคณะจิตอาสามาสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในบ้านสุขสุดท้ายแต่ยายจิตจะต้องไปหาหมอที่นัดตรวจข้อเข่าพรทำหน้าที่พายายไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเธอยังมีความหวังว่ายายจิตจะลุกขึ้นเดินได้อีกครั้ง
0: กอดพี่พันนะ
2: กอดผมไว
0: ้
2: กอดผมไว
0: ้ยืดขึ้นยืดขาขึ้นไม่ต้องกลัวโอ้ยอย่าพันขาไปโรงพยาบาลกันยายวันนี้เราหมอไปโรงพยาบาลไปหาหมอกัน
3: เป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่าญาติเขาไม่ค่อยว่างกันเนี่ยมีพี่พาร์ทมีพี่ที่ไปกันบ่อยไม่พาไปกันบ่อยมาช่วงนี้ไม่ค่อยบ่อยแล้ว4เดือนครั้งเมื่อก่อนนะเดือนต่อเดือนเลยเมื่อก่อนนะยายเป็นไตเดือนครั้งทุกเดือนเดือนละครั้งละครั้งถ้าเราไปโรงพยาบาลไซน้อย14กิโลแต่ที่นี่มันใกล้เวลาฉุกเฉินอะไรมันก็ไวสะดวกนายยายเป็นอะไรฉุกเฉินได้สะดวกกับเรา
4: ไปยืนที่ห้องบัตร
5: ก่อนไปยืนห้องบัตร
3: ได้
6: เอ็กซเรย์เข่าเอ็กซเรย์เข่าสันลึกไทย
0: ยาย
7: ตู้จูจื๊บเอาก้นให้ได้ก่อนโอเค
0: ขยับมันดี30บาทก็คือเราไม่ต้องเสียตังค์เยอะไปค่ารักษาพยาบาลไงบางทีอ่ะมันเกินกำลังเราเป็นหมื่นขึ้นเงี้ยมันเกินกำลังคนรากหญ้าแบบพวกเราเนาะมันก็ช่วยเราได้บัตรทองแล้วอย่างพวกตายายเนี่ยไม่มีก็คือหมดสิทธิ์ที่จะรักษาเลยอย่ายกเลิกเลยคนจนตายแน่ตายายผู้สูงอายุตายแน่ทุกคนน่ะเพราะว่าระดับรากหญ้านี่ไม่มีปัญญาที่จะไปเสียเงินเป็นหมื่นๆค่ารักษาหรอกเนาะมีความหวังอย่างเดียวคือไม่ต้องรักษาเข้าวัดอย่างเดียวเลยอย่างบัตรทองมันช่วยได้30บาทช่วยได้ทุกคนยายไม่ต้องเก่งนะปล่อยเลย
8: สังเกตเห็นว่าเข่าแย่ข้อระยะระหว่างข้อค่อนข้างชิดนะครับเข่าเสื่อมค่อนข้างเยอะนะ
6: ใช
8: ่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็จะแนะนำให้ผ่าตัดนะครับกลับมาเดินได้อาจจะพอมีบ้างแต่ถ้าให้พูดตามตรงก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเป็นมา 2-3 ปีนะครับ
0: ผ่าไหมจะผ่าไหมยืนยันคำเดียวว่าไม่เอาคือเจ็บ
8: ในปัจจุบันนะครับคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุก็ค่อนข้างเยอะถ้าญาติหรือว่าคนดูแลต่างๆนะครับได้พาคนไข้มารักษาเร็วการรักษาก็จะส่งผลได้ดีมากขึ้นนะครับบทบาทในปัจจุบันนะครับก็คือผู้สูงอายุมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้ดูแลหรือว่าญาติเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพาผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วอะครับ

0: ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะยายลูก
1: ห้ามร้อง
0: แม่ชอบเด้อลูกคิดถึงเยอะลูกเลยไม่เห็นมาหาแม่บ้างลูก
2: หลายปีที่ไม่ได้เจอกันยายจิตเกือบจะจำลูกไม่ได้แต่อ้อมกอดนี้ทั้งสองคนจดจำได้ดีการรอคอยของแม่วัยชราสิ้นสุดลงและเหตุผลของลูกชายก็ถูกบอกเล่าให้แม่ฟัง

0: ทิปผมไม่เยอะเลยนะ
1: แล้วก็วันนั้นปากเบี้ยวอีกเกือบพามาหาไม่ทันเกือบจะไม่ได้มาหาแม่อีกแล้วจะมาแกก็ไม่สบายวันนี้ก็ท้องเสียหน่อยบอกมาเ
0: ถอะใหญ่ก็ไม่แกจะสบายดีนะแม่เดือนหน้าบ้างแม่ก็ไปหาหมออีก
1: คิดถึงแม่ตลอดอ่ะถ้ามันเหนื่อยก็มาไม่ได้บางทีบอกแม่บางทีฟอกไตมาบางทีเหนื่อย
0: ยังขับรถอยู่เปล่าย
1: ังขับรถอยู่นะอาจจะปีหน้าไม่ได้ขับแล้วเพราะว่ารถหมดแล้วถ้าเจ็บป่วยอะไรป่ะครับเนี่ยแม่สบายดี
0: สบายดีล
1: ู
0: ก
1: แข็งแรงอยู่ลูกหลานไปนานๆผมก็ไม่รู้จะอยู่กับแม่ไปอีกนานเท่าไหร่
2: ไม่รู้ใคร
1: ไปกับใครก่อนก็ไม่รู้กันเนี่ยพวกนี้มันก็เจาะเอาเลือดออกอันนี้เลือดค่าเลือดแล้วค่า4ชั่วโมงอ่ะ
2: น
1: ั่งต้องนอนอย่างนี้4ชั่วโมงบางทีเราก็โอเคไม่อยากให้แม่รู้โอเคเราเหนื่อยที่มาเหนื่อยนะที่มาแม่ผมก็ดีใจหายเหนื่อยเลย
0: ขอบใจมากลูกเอ
1: ้โอ้ยอย่าไปร้องไห้แม่อดทนนะผมยังอดทนเลย

0: ปีนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: วันที่17แล้ววันนี้มันเกิดแม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแม่ผมลืมเลย
0: 17
1: ใช่
0: ป่ะ
1: เอ้ยแม่กินขนมเค้กมั้ยเอาขนมเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูขอให้แม่มีความสุขอยู่ละกับผม100ปีหน่อยครับ

0: ราดีใจแทนเขาเราคิดถึงเขาเขาคิดถึงเราแต่เขาตื่นมา
1: อะไร
2: ซึ่งเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับที่ดูแลยายมาตลอดนะอันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่ยายยิ้มแย้มหัวเราะมีความสุขมาก
3: แกต้องไม่รู้แม่ชอบเมื่อกี้จะเอาไอติมให้แม่แม่ทานได้ไอติม
0: ทานได้ลูก
3: ไอติม
2: พี่โยเกิร์ตไหม
3: แม่โยเกิร์ตแม่ทานได้ปะได้โอเค
4: ไม่มีขนมเค้กวันเกิดราคาแพงแต่ของขวัญที่มีความหมายที่สุดได้ถูกส่งมอบให้แล้วเป็นของขวัญที่แม้จะมีเงินมากมายก็ไม่สามารถหาซื้อได
0: ้แม่คิดคำหนึ่งลูกเมื่อเราพูดใจเขาเขาต้องทำงานหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาอย่างไรก็ดันนานมาหาแม่สักครั้งหนึ่งเราก็ดีใจแล้ว
3: โอ้ผมไม่ลืมหรอกแม่บางทีจะ
2: ย
3: ัง
2: มีลมหายใจแล้วแม่เนาะใช่ไหม
3: ดีใจครับดีใจมากไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนแม่เดี๋ยวแม่ไปก่อนผมก็คิดนะถ้าไปก่อนแม่เนี่ยผมก็เสียใจว่าผมไม่ได้เลี้ยงแกงไงไม่มีบ้านให้แกอยู่ไม่มีอะไรแฟนผมก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นบันไดไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ลำบากต้องไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วมั้งปีหน้าคงจะไม่ได้อยู่กับใครเลยเพราะว่าจะไปพึ่งลูกแม่แม่ผมก็ไม่พึ่งแล้วไงไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไงถ้าผมที่ผมคิดนะถ้าผมไม่มีที่อยู่เลยผมกะว่าจะบอกแม่บอกช่วยคุณบรรลือฤทธิ์แต่ที่ว่าผมจะมาอยู่กับแม่ได้ไหมเพราะผมก็ไม่มีที่ไปแล้วไงถ้ารับผมก็มาอยู่กับแม่ผมได้มาอยู่สุดท้ายแล้วมาตายที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาลูกแล้ว
0: ขอให้หนูอยู่อย่างเจริญเจริญนะลูกนะ
3: คิ
0: ดสิ่งใดก็ให้สมตามความปรารถนาคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะลูก
3: ครับพอดีโอเคแข็งแรงนะเดี๋ยวผมโอกาสมาผมจะมาหาแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับแม่ก็ได้ครับไปแล้วครับแม่หอมจัง

0: ดีใจไหมคะที่วันนั้นน่ะลุงใหญ่จำได้ว่าเป็นวันเกิดแม่แล้วเอาขนมเค้กมา
1: ดีใจมากเลยดีใจจะร้องไห้กอดลูกด้วย
0: ตอนที่ลุงใหญ่ยังไม่ได้มาเนี่ยนานเลย
1: นานเลยค่ะ
0: คุณยายจิตก็คิดว่าลูกไม่รักแล้วก็ไม่มา
1: ใช
0: ่แต่ว่าพอลุงใหญ่แกมาค่ะ
1: ดีใจมากเลย
0: แล้วลุงใหญ่ก็บอกว่ารักคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ยายรักแม่นะบอกยายไม่ทิ้งแม่แต่บอกไม่ทิ้งแม่ก็มาหาแม่บ่อยๆนะลูกนะยายมีครอบครัวนะแม่บอกมีครอบครัวแม่ไม่ได้ว่าหรอกลูกทุกคนก็ต้องมีครอบครัวเขาก็เลยไม่มาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้
0: เดือนที่แล้วไงเมื่อเดือนพฤษภาคมอ่ะวันเกิดยายอ่ะลุงใหญ่มาแล้ว
1: อยากจะเจอเขาอีก
0: อยากเจออีกเนาะเดือนที่แล้วมายายจิตจำไม่ได้แล้ว จำไม่ได้แล้ว

0: พราะว่าลูกอ่ะมีภาระกันทุกคนเนาะบางคนก็แล้วแต่ว่าภาระอันนั้นคืออะไรบางคนก็ที่อยู่ก็ไม่มีที่จะเลี้ยงพ่อแม่มันก็ท้อไงแต่พี่อ่ะก็นึกอ่ะแต่ก็ขอทำบุญที่เนี่ยขอให้บุญที่พี่ทำกับตายายเนี่ยส่งผลให้ลูกพี่นึกถึงพี่อย่าทิ้งพี่เลย
1: ของสังคมมันได้สร้างปัญหาแบบนี้ไว้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆๆเนี่ยต้องมีคนที่ทําแบบบินบรรลือฤทธิ์สักกี่คน
2: การทําแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมเหมือนกันนะบางทีสิ่งที่เราทํามันทําให้คนอื่นเนี่ยอาจจะทอดทิ้งพ่อแม่อาจจะทอดทิ้งญาติพี่น้องเคยดูแลกันอยู่พอมันเจออย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวปัดมาให้ทางนี้
1: ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง
2: ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องอะไรประมาณอย่างนี้ไง
1: ช่วยคนที่ประสบภัยพิบัติในภาวะยากลำบากอะไรมาเยอะเนี่ยแต่สุดท้ายมาช่วยเรื่องสุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับคนเราเกิดมาเนี่ยอย่าลืมว่าพวกเนี่ยเขาเคยมีเมียมีสามีมีลูกมีหลานมีพี่น้อง

0: ต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีสำหรับตัวเขา
1: ผู้คนใช้ชีวิตมาเกิดมามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแต่พอถึงเวลาตายกลับตายอย่างโดดเดี่ยวมันเลยเป็นแรงที่ทำให้พี่ไปต่อกับการที่มาสร้างบ้านสุขสุดท้ายเพื่อที่จะรองรับคนที่ประสบปัญหามีเงื่อนไขของชีวิตแบบนั้นให้มาอยู่ในช่วงบั้นปลายในช่วงวาระท้ายอย่างมีศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในชาตินี
0: ้คนที่โดนทอดทิ้งคนที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยอยู่ในสังคมบ้านเรานะโอ้โหน่าจะที่บอกน่าจะเป็นพันคน
1: เยอะกว่านั้น
0: เยอะมากครับนี่เรายังไม่ไปจังหวัดอื่นอำเภออื่นตำบลอื่น

0: ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
2: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: สิบสามสิงหาคมปี2026ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีซันเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นเปิดแถลงข่าวแสดงความไม่พอใจอย่างหนักไปถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปเกาะที่ชื่ออิตูรุกถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัสเซียเดินทางไปหนึ่งในเกาะที่เป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่สองอย่างสมบูรณ์ได้ไม่กี่วันหลังออกมาประกาศจุดยืนของผู้นำญี่ปุ่นรัสเซียเปิดฉากซ้อมรบด้วยกระสุนจริงขีปนาวุธถูกยิงออกมาจากเรือดำน้ำไม่ไกลจากจุดพิพาทมีความพยายามแก้ปัญหานี้มาหลายปีแต่ไม่สำเร็จและวันนี้ความขัดแย้งกำลังถูกยกระดับและสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่4กันยายนนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
4: ในยุคที่มันส่งผลที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
5: ครับ
4: ก็คือปี2554ต้องใช้คำว่ามหันตภัยพิบัติธรรมชาติ
5: ครับ
4: ที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติ 100% มันมาผนวกกับสิ่งที่มนุษย์ทำด้วย
5: ครับ
4: กรุงเทพก็เปลี่ยนไปในปัจจุบันนี้อย่าลืมว่าระบบคลองที่มันอยู่ในอดีตนั้นมันถูกถมไปเยอะมากฝนตกยังไงมันก็ท่วม

0: ข้อสันนิษฐานนี้ผมว่าตัดทิ้งไปได้เลยคงไม่มีใครปล่อยให้กรุงเทพจมอยู่แล้วตราบใดกรุงเทพยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีผลประโยชน์มหาศาลมันก็ต้องมีมาตรการที่ไม่ต้องย้ายถ้าเป็นกรณีผลักภาระไปให้คนอื่น มันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
1: ต้องเยียวยาคนอื่นหรือเปล่า Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรอุภารัตน์ค่ะนอกจากจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2026หลังจากคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028แล้วนะคะนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าววันที่7กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนลงถนนค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญคุณศิรประภาค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนจึงไม่จำเป็นต้องมีใครมาทวงคืนค่ะหลังจากที่นายสนธิลิ้มทองกุลประกาศระดมมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศจากทุนเถาค่ะภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล

0: ทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026หลังคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมปี2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาโดยมองนะคะว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยค่ะและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเป็นของคนไทยทุกคนจึงไม่จำเป็นจะต้องมีใครมาทวงคืนและนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำนะคะว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายยืนยันว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะภารกิจในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้ารวมไปถึงความพร้อมนะคะในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิราประภาค่ะไทยเชื้อไทยพลัสกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนครบกำหนด30กันยายนนี้นะคะท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนและร้านค้ารายย่อยว่ารัฐบาลจะมีมาตรการใดมาช่วยพยุงกำลังซื้อและรายได้ต่ออีกหรือไม่ค่ะชาวชัยนาทบางส่วนไม่ได้ใช้วงเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพียงเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันนะคะแต่ยังนำไปวางแผนต่อยอดทั้งการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพค่ะอย่างทางด้านของนางสาวอังคณาเฉลิมศรีชาวเทศบาลเมืองชัยนาทซึ่งอยู่ในทั้ง2บทบาททั้งผู้ใช้สิทธิ์และแม่ค้าที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการค่ะบอกนะคะว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมามาตรการนี้ช่วยให้ครอบครัวบริหารค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นโดยวงเงินที่ได้รับจากรัฐถูกแบ่งใช้เป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งนำไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นเพื่อเก็บไว้เป็นเสบียงในครอบครัวขณะที่อีกส่วนหนึ่งนำไปใช้ซื้อสิ่งของที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ได้จึงอยากสะท้อนไปถึงรัฐบาลรวมถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรักษากำลังซื้อช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายเกชาบาฮาดูเคซีอายุ71ปีสัญชาติเนปาลรูปสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวสองสีผมสั้นสีดำสลับขาวหายจากซอยสุขุมวิท4แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่19สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนที่คุณผู้ชมนั่งรอกันอยู่นะคะทางไทย PBS ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 2:05 นแบบนี้คุณผู้ชมต้องมาเจอนะคะเด่นกับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแป้งค่ะวันนี้อะไรบ้างคะเริ่มเลยค่ะ
1: วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนำเสนอบอกให้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะแขก3ท่านที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันหน่อยค่ะเรื่องของแก๊ง call center ระยะหลังๆระบาดหนักมากกลุ่มเป้าหมายกลายเป็นน้องนักศึกษาซะงั้นค่ะซึ่งเคสล่าสุดที่เราจะคุยในวันนี้เสียหายคนเดียวนะคะ10ล้านบาท
0: นักศึกษามีสตังค์ตั้ง10ล้านเหรอ
1: เงินเก็บส่วนตัวด้วยและเงินคุณพ่อคุณแม่ด้วยอันนี้เป็นปัญหาสังคมที่เราต้องมาเตือนภัยกันนะคะเดี๋ยวแนะนำแขกก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปติดเกาะติดสถานการณ์ที่จังหวัดน่านสักนิดเดียวค่ะด้านขวามือของดิฉันค่ะที่เชิญมาในวันนี้นะคะพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงค่ะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสำหรับฝั่งของอาจารย์นะคะเป็นผู้เสียหายค่ะที่ฉันขอใช้นามสมมุติว่าน้องแบงค์นะคะสวัสดีค่ะน้องแบงค์
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องแบงค์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะคุณนิรันดร์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีน้องแป้งเราไปจังหวัดน่านก่อนเดี๋ยวเรากลับมารายละเอียดใช่ไหม
1: ไปจังหวัดน่านนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วนะคะแต่ว่าคนในพื้นที่ยังคงเดือดร้อนอยู่นะคะคือเรื่องของน้ำป่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่านักข่าวของเราก็สลับสับเปลี่ยนไปกันหลายคนหนึ่งในนั้นคือคุณชานนท์ตอนนี้ก็เฝ้าก่อติดอยู่ที่พื้นที่ไปพบว่าน้ำป่าค่ะมันไม่ได้มาเพียงแค่มวลน้ำอย่างเดียวมันเอาโคลนลงมาด้วยค่ะไปทับถมถนนนะคะทำให้ถนนบางแห่งหมู่บ้านบางที่ถูกตัดขาดไปเลยค่ะณปัจจุบันค่ะหน่วยงานอยู่ระหว่างการเร่งเคลียร์พื้นที่ให้อยู่คุณชานนท์ขุมทรัพย์อยู่ในพื้นที่เชิญค่ะ
4: คุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมครับผมยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ของตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับถนนที่เห็นด้านหลังของผมนะครับเป็นถนนเพียงเส้นเดียวที่ใช้สัญจรเข้าออก2หมู่บ้านครับก็คือหมู่บ้านปางยางและบ้านขุนกูลนะครับปัจจุบันมีดินสไลด์อยู่หลายจุดชาวบ้านและเด็กนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างยากลำบากผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปสำรวจพื้นที่ด้านในกันครับทีมข่าวลงพื้นที่มาสำรวจจุดแรกที่บ้านปางยางครับระยะทางจากถนนสายหลักมาจนถึงจุดนี้ประมาณ8กิโลเมตรเราเจอเข้ากับความเสียหายของถนนเป็นจุดแรกนะครับมีดินสไลด์ปิดเส้นทางถนนพังเสียหายต้องใช้เวลานานกว่า40นาทีนะครับรถแท็กเตอร์จากอบต.ภูคาจึงเคลียร์ดินแล้วเปิดเส้นทางสัญจรชั่วคราวได้จากนั้นครับเราเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ของคุณครูโรงเรียนบ้านปางยางนะครับเข้าไปสำรวจความเสียหายของหมู่บ้านที่อยู่ด้านในสุดคือบ้านขุนกูลซึ่งเด็กนักเรียนเพิ่งออกมาเรียนหนังสือได้ไม่กี่วันนะครับเพราะพวกเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกบ้านขุนกูลครับหมู่บ้านซึ่งอยู่ลึกที่สุดมีประชากรอยู่ประมาณ37หลังคาเรือนนะครับปัจจุบันเหลือบ้านอีก2หลังที่ได้รับผลกระทบหนักมีดินสไลด์ทับตัวอาคารชาวบ้านรวมกับเจ้าหน้าที่ครับอยู่ระหว่างการช่วยเหลือฟื้นฟูและสำรวจความเสียหายหลังจากเคลียร์ดินและทำความสะอาดเรียบร้อยครับส่วนบ้านหลังอื่นๆครับแม้ไม่มีดินสไลด์แต่ความเสียหายยังน่าห่วงอย่างบ้านหลังนี้ครับเพิ่งจะซ่อมแซมและต่อเติมได้เพียง1ปีเมื่อมวลน้ำมาก็พบร่องรอยความเสียหายบริเวณพื้นบ้านนะครับมีรอยแตกร้าวเป็นแนวยาวเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอุปกรณ์การเกษตรก็ถูกพัดไปกับน้ำนะครับขณะที่น้ำประปาภูเขาก็เพิ่งกลับมาใช้ได้เพียงไม่กี่วันบางวันที่มีฝนตกน้ำจะขุ่นจนไม่สามารถดื่มได้ส่วนระบบไฟฟ้าก็เพิ่งกลับมาใช้งานได้ไม่นานครับแม้สาธารณูปโภคพื้นฐานจะยังไม่กลับมาแบบ 100% แต่สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดคือเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านเพื่อให้เด็กๆเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวก
5: อยากจะให้ทางหน่วยรัฐหรือว่าทางคนที่มีจิตใจดีครับถ้าในทางบ้านทุกกูลเนี่ยผมอยากจะได้เป็นเส้นทางที่เป็นคอนกรีตมาตลอดแนวเลยว่ามันจะได้ปลอดภัยกับเด็กนักเรียนด้วยแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนด้วยที่ว่าสัญจรไปรับส่งนักเด็กนักเรียนแบบนี้ครับแล้วก็ระบบไฟฟ้านี่ก็ใช้กันแบบชั่วคราวเอาว่าไม่รู้จะทำไงว่ายิ่งไม่มีสัญญาณด้วยทีนี้สัญญาณมือถือว่าจะติดต่อไปไหนก็ไม่ได้ยิ่งน้ำประปาเนี่ยประปาเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยครับหรือว่าชาวบ้านเขาต้องใช้กินใช้อาบแล้วเขาใช้ในครัวเรือนเนี่ยแต่เนี้ยทางหมู่บ้านเขาก็ได้ใช้ท่ออันที่เหลือตัดกันเอาซ่อมแซมกันแบบว่าเร่งด่วนให้พอจะใช้ภายในบ้านได้นะครับ
4: การเดินทางออกจากหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับแค่จุดแรกที่หน้าหมู่บ้านเนี่ยก็เจอถนนพังเสียหายแล้วนะครับถนนไหลลงไปพร้อมกับดินสไลด์เด็กๆต้องลงเดินเท้าข้ามจุดนี้นะครับไม่สามารถซ้อนจักรยานยนต์ข้ามมาได้

0: ได้เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงครับคือพื้นที่ดินสไลด์ที่อยู่ต่อเนื่องกันภาพมุมสูงนะครับจะเห็นว่าดินที่เป็นฐานรับน้ำหนักของถนนคอนกรีตเนี่ยสไลด์ลงไปด้านล่างแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับที่ถนนตรงจุดนี้เนี่ยจะพังเสียหายแล้วก็ไหลตามดินลงไปด้วยซึ่งตลอดเส้นทางครับชาวบ้านและเด็กนักเรียนเนี่ยต้องสัญจรผ่านสุดผ่านจุดเสี่ยงนะครับผ่านเส้นทางน้ำหลากดินโคลนถล่มแม้การเดินทางจากบ้านขุนกูลออกมาที่โรงเรียนบ้านปางยางเนี่ยจะมีระยะทางเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นแต่ใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า30นาทีครับและภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับนี่คือจุดแรกถ้าเกิดเข้ามาจากถนนสายหลักจะมาเจอจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับที่ถนนพังเสียหายจนสัญจรเข้าออกลำบากจะสังเกตเห็นว่ามีดินโคลนลงมาทับเส้นทางตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยนำไม้เหล่านี้ก็ไหลสไลด์ลงมากับดินนี่แหละครับนำมาตัดแต่งแล้วก็มาปักค้ำยันดินเอาไว้นะครับเพื่อรับหนุนดินที่เครื่องจักรขนาดใหญ่กำลังปรับหน้าดินให้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรชั่วคราวอยู่ครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ขอบคุณคุณชานนท์ขุมทรัพย์นะคะต้องบอกว่าอีก2สัปดาห์โดยประมาณค่ะเดี๋ยวทีมงานไทยพีบีเอสจะลงพื้นที่ไปหาน้องๆนะคะที่โรงเรียนปางยางและโรงเรียนข้างเคียงแต่ก่อนจะไปมันต้องมีสิ่งของเนี่ยสิคะคุณผู้ชมยังคงมาบริจาค กันน้อยอยู่เลย
2: เรียนไม่อยากถอนหายใจค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะของบริจาคเรียนยังได้น้อยมากเลยเรียนไม่เข้าใจว่าเราพูดออกทีวีทุกวันนะขออีกค่ะขอดังๆค่ะต้องการของอีกเยอะอะไรบ้างคะน้องแป้ง
1: ข้าวสารอาหารแห้งค่ะที่นอนหมอนมุ้งต่างๆรวมถึงอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆด้วยย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้น้องๆไปเรียนบางคนไม่มีชุดนักเรียนใส่ไม่มีรองเท้าใส่นะคะมันหายไปหมดเลยกับน้ำค่ะฉะนั้นหน่วยงานใดหรือว่าเอกชนหรือว่าข้าราชการอยากให้เราเป็นตัวกลางเป็นเชื่อมน้ำใจนะคะสามารถนำมาบริจาคได้เลยนะคะที่ไทย PBS ค่ะ
2: และอีกอย่างนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวมันมาอวยช่องตัวเองนะคะแต่เดี๋ยวไม่เห็นทีวีช่องไหนอ่ะเขาดูสิส่งผู้สื่อข่าวไปนั่งดูใกล้ชิดไปดูขนาดขุดดินขุดโคลนขนาดนี้เห็นกำลังใจของที่พวกเราทำไหมคะช่วยกันบริจาคค่ะ
1: เอาเลยค่ะมาบริจาคกันได้เลยนะคะมาถึงเรื่องสำคัญวันนี้อาจารย์ขาเมื่อกี้เราสวัสดีแขกไปแล้ว3ท่านนะคะแต่ละท่านเนี่ยคือจะมาช่วยเรื่องนี้โดยตรงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มิจฉาชีพรุกหนักมากนะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเขามองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จิตอ่อนเชื่อคนง่ายและน่าจะมีเงินสูงสุดค่ะคือกลุ่มน้องนักศึกษาอายุประมาณสัก19ถึง20ปีเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่ามีน้องนักศึกษาคนนึงค่ะกำลังเรียนอยู่นะคะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกค่ะเขาร้องเรียนมาที่สายไหมต้องรอดเขาบอกว่าเขาถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาหลอกแล้วหลอกเงินไปได้10ล้านบาทหลอกได้ยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะวิธีการมันแยบยลมากๆคนที่เดินอยู่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะตัวน้องเองค่
2: ะ
1: เขาหิ้วถุงเงินไปให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งตอนนั้นไม่รู้เลยนะคะว่าคนที่มาหลอกนะคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องเลยคือน้องเขาบอกว่าเขาได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งต้นทางบอกว่ามาจาก AIS สัญญาณโทรศัพท์นี่แหละค่ะเขาบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะไปเปิดซิมเปิดเบอร์เอาไว้นะผิดกฎหมายอยู่ที่จังหวัดเลยน้องต้องรับผิดชอบหรือว่าดีแคร์ทั้งหมดค่ะว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ฟอกเงินหรือเปล่าน้องกลัวและตกใจเนื่องจากว่าระหว่างที่คุยโทรศัพท์ค่ะมิจฉาชีพแอบวิดีโอคอลมาแวบหนึ่งวินาทีค่ะน้องบอกว่าเห็นเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับตำรวจนะชุดก็คล้ายชุดตำรวจแต่เห็นแค่แป๊บเดียวแต่ใจตอนนั้นน่ะเชื่อเลยเฮ้ยเราเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเอาเงินให้เขาตรวจสอบตามที่เขากล่าวอ้างจริงคุณผู้ชมน้องใจบริสุทธิ์จริงๆค่ะไปกดเงินมานะคะให้เงินสดไปเนี่ยทั้งหมด3ครั้งนี้มูลค่า6ล้านบาทน้องหิ้วไปให้กับตัวเองปรากฏว่ามิจฉาชีพมันไม่พอเท่านั้นค่ะล่อลวงน้องอีกว่าน้องมีตังในบัญชีไหมหลอกพ่อหลอกแม่มาก็ได้นะบอกว่าตัวเองได้ทุนมันเขียนสคริปต์ให้หมดเลยน้องก็เชื่อค่ะไปหลอกพ่อว่าหลอกแม่โอนตังไปให้มิจฉาชีพอีก11ครั้งรวมๆแล้วทั้งหมดที่ดิฉันเล่ามามูลค่ามากถึง10ล้านบาทแต่มันมาอยู่จุดนึงที่น้องบอกว่าทนไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าต้องเชื่อมิจฉาชีพแบบนี้เป็นนานไหมเพราะตอนนั้นอะเต็มเลยที่คิดอะคือคิดว่าเป็นตำรวจคือคนที่มาหลอกเขาอ้างว่าถ้าหากน้องไม่ให้ตังอีกอะเดี๋ยวจะโดนฆ่ากลัวค่ะก็เลยไปแจ้งผู้ปกครองก็เลยมาถึงบางอ้อว่าคนที่คุยทั้งหมดไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจมิจฉาชีพนั่นเองค่ะอาจารย์ถอนหายใจเลยอะ
2: เด่นต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะใครก็ตามที่กำลังชมรายการของเด่นนะคะในทุกช่องทางนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางหน้าจอทีวีไทย PBS ขณะนี้นะคะฟังอีกครั้งค่ะถ้าคุณเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วเพราะว่ามิจฉาชีพมันไม่เคยหยุดหรอกค่ะวิธีการที่มันจะหลอกลวงประชาชนและที่สำคัญที่สุดวันนี้นะคะเดียนไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆก็ไปเชิญน้องเขามาได้เขาตัดสินใจมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรคะคุณผู้ชมพวกเราทั้งหมดเลยค่ะต้องขอบคุณเขาค่ะเพราะเขามาเป็นกรณีศึกษาให้กับเราสังคมจะได้รู้เท่าทันพวกบรรดามิจฉาชีพเหล่านี้มันมาทุกวันทำได้ทุกวันแล้วมันก็ยังได้เงินทุกวันพวกเราก็เสียเงินกับพวกเขาไปได้ทุกวี่ทุกวันเนี่ยก็ว่าเมื่อไหร่คะพวกเราจะแบบแคล้วคลาดและปลอดภัยตอนนี้น้องแบงค์นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถามน้องแบงค์น้องค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ไหมอยู่ๆเขาโทรมาเขาไปเอาเบอร์เธอมาจากไหนอะ
3: เอาเบอร์ผมไม่แน่ใจเลยครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่อยู่ๆเขาก็โทรมาครับแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อย่างที่พี่แป้งเล่าไปครับ
2: เป็นเจ้าหน้าที่จากค่าย
3: AIS ครับ
2: จาก AIS มือถือซึ่งเขาก็อาจจะหลอกก็ได้เธอก็ไปเชื่อเขาไปเอง
3: ใช่ครับ
2: แล้วยังไงต่อ
3: แล้วเขาก็บอกว่ามีคนเอาข้อมูลส่วนตัวของผมเนี่ยไปเปิดเบอร์ที่จังหวัดเลยแล้วก็ไปกระทำความผิดหลอกคนอื่นแบบเนี้ยครับไปเป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วก็แบบจะประสานงานไปให้กับสภ.เมืองเลยไปขอแบบใบแจ้งความเพื่อมาปิดเบอร์อะไรแบบเนี้ยครับแล้วเขาก็โอนสายทำเป็นโอนสายไปให้ตำรวจนะครับ
2: อ๋อโอนสายเพื่อให้น้องแบงค์คุยกับตำรวจลงบันทึกประจำวันแจ้งความไอ้ใบแจ้งความนั้นจะได้เอามาปิดเบอร์ที่มิจฉาชีพใช
3: ้ใช่ครับ
2: เนียนมากเนียนมากอ่ะแล้วไงต่ออีก
3: แล้วเขาก็ทำเป็นโอนสายครับแล้วพอโอนสายไปเหมือนเขาก็ทำเป็นแบบเดี๋ยวส่งหลักฐานมาให้ในไลน์แล้วก็ให้แอดID ไลน์เข้าไปครับ
2: ให้เปิดไลน์ออกนอกระบบโทรศัพท์แผนการเดิมพอเธอเข้าไปในไลน์แล้วไลน์เขาใช้ชื่อว่าอะไร
3: ไลน์เขาเป็นสภ.เมืองเลยครับ
2: ปลอมไลน์โรงพักจังหวัดเลยอีกเนียนอีกแล้วต่ออีกค่ะ
3: แล้วเขาก็ให้ผมส่งหลักฐานไปครับแล้วก็ตอนแรกวิดีโอคอลมาก็ที่เห็นเป็นคนใส่ชุดสีกากีปลอมเป็นตำรวจแล้วเขาก็เปิดอยู่ประมาณนาที2นาทีแล้วเขาก็ทำเป็นเหมือนพอเห็นชื่อเราแล้วแบบเรามีเอี่ยวข้องกับคดีเขาไม่อยากให้เห็นหน้าตาตำรวจแบบทำเป็นคดีความลับสูงแบบนี้เขาก็ปิดรีบปิดกล้องแล้วก็มีแต่เสียงครับ
2: แล้วเขาให้เราส่งหลักฐานอะไรไปบ้างเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างน้อยเพื่อจะไปขอเขาเรียกอะไรใบบันทึกแจ้งความเพื่อไปปิดเบอร์โทรศัพท์น้องแบงก์ก็ต้องใช้อย่างน้อยที่สุดบัตรประชาชน
3: ใช่คร
2: ับ เลข13หลักก็ต้องบอกเขา
3: ใช่ครับ
2: ถ่ายหน้าถ่ายหลังให้หมดเลย
3: ถ่ายหน้าไปอย่างเดียวครับแต่ว่าเขาทำเป็นแบบว่าพอเอาชื่อเราไปเซิร์ชในฐานข้อมูลเขาพบว่าแบบเราไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน
2: เขาส่งหลักฐานให้ดูเลยเหรอว่าเราไปเกี่ยวข้องหรือเขาพูด
3: ตอนแรกเขาพูดครับแล้วเขาก็เหมือนขอหลักฐานมาปุ๊บแล้วเขาก็ส่งเป็นรูปมาให้เราเป็นรูปแบบน่าจะตัดต่อครับแบบตัดต่อชื่อผมไปใส่หน้าบุ๊กแบงค์แล้วบอกว่าเนี่ยเราไปเปิดบัญชีธนาคารให้กับคนกลุ่มนึงที่ทำการฟอกเงินแล้วบอกว่าเราเป็นบัญชีม้าแลกรับส่วนแบ่งแล้วก็ให้ตอนแรกมันก็คุมความประพฤติก่อนเหมือนก็ให้เปิดกล้องครับเปิดกล้องในไลน์วิดีโอคอลเราเปิดฝั่งเดียวแล้วมันก็ดูอยู่วันนึงครับ
2: อ๋อนั่งเฝ้าเรา1วัน
3: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมันมีความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมาบ้าง
3: คือตอนนั้นนะครับผมกำลังเรียนแล้วก็ทำ
2: วิจัย
3: ทำโครงการแหละครับแล้วในหัวมันก็เป็นการวางแผน1 2 3 4มันก็เลยเป็นเหมือนแล้วอยู่ๆมันก็เข้ามาพอดีเราก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงมันก็บอกว่าห้ามไปบอกคนอื่นถ้าบอกคนอื่นทั้งเราและคนที่ถูกบอกจะโดนจำคุก 3-5 ปีไม่รอลงอาญาเลยผมก็เลยไม่กล้าบอกพ่อแม
1: ่กลัวพ่อโดนด้วยกลัวแม่โดนด้วย
3: ใช่ครับ
2: ไม่แล้วกลัวพ่อแม่จะคิดมากสิอยู่ๆทำไมลูกไปเป็นมิจฉาชีพก็คงคิดแบบนั้น
3: แล้ว
2: มัน
3: ก็บอกว่าเนี่ยแล้วเราเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าเรามีคดีความเนี่ยเราก็ไปต่อไม่ได้มันก็ขู่ตรงนี้ด้วยครับ
2: น้องแม่งเอะใจไหมทำไมเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเราส่วนบุคคลเราค่อนข้างเยอะหรือเขาถามเราก็หลุดปากพูดไปเอง
3: ตอนแรกเขาถามแบบเหมือนเชิงตำรวจนะครับถามว่าเราทำอะไรอาชีพอะไรเรียนแบบแล้วมันก็ค่อยๆถามคือตอนแรกมันจะเนียนเป็นแบบเหมือนไม่รู้อะไรมากเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับ
2: ค่ะ แล้วเอะใจ

0: ตรงไหนที่เขาพูดเรื่องเงินแล้วเราก็โอนเงินเราโอนไปบัญชีเขาใช่ไหมแรก
1: ๆโอนเงินตอนแรกครับเขาแอบอ้างชื่อนึงแล้วเขาโอนไปให้โอนไปอีกบัญชีนึงบอกว่าเป็นบัญชีบุคคลของปปง.แล้วก็ทุกบัญชีไม่ใช่ชื่อเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่มีบัญชีชื่อเขาเลยเงินไม่ได้อยู่ที่เขาอะไรแบบนี้ครับ
2: ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะเท่ากับว่าเรื่องเนี่ยมิจฉาชีพไม่ได้มีอะไรมากมีเพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์ของน้องแบงค์โทรศัพท์มาปุ๊บบอกว่ามีชื่อนามสกุลน้องแบงค์ที่เหลือเราส่งให้หมดเลยถูกต้องนะคะ
3: ถูกต้อง
2: ส่งทั้งเลขบัตรประชาชนส่งที่อยู่ไปคล้ายๆกับหลอกเชิงจิตวิทยาให้เราทำตามคล้อยตามแล้วก็นำไปสู่การกดเงินแต่สงสัยนิดเดียวอาจารย์สงสัยเหมือนหนูไหมคะเงินตั้ง6ล้านอะไปเบิกถึงหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเขาไม่จริงเหรอเอ๊ะน้องแบงค์เบิกไปทำอะไรจ้าพ่อแม่รู้หรือเปล่าเขาถามไหมคะ
1: มิจฉาชีพบอกให้บอกกับนายธนาคารว่ามากดเพื่อเป็นเอาไปลงทุนแล้วก็เอาไปตั้งพันเงินพันทองพิธีเปิดการลงทุนแบบนี้ครับ
2: อุ้ยมันเขียนสคริปต์ให้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวถามนิดนึงแล้วอยู่ๆเธอจะไปธนาคารแล้วบอกวันนี้เอา6ล้านยิ่งว่า 500,000 อยู่ที่ธนาคารยังไม่ค่อยจะให้อ่ะไม่มีค่ะต้องมาติดต่อใหม่ไล่ฉันออกมาเลยนะอย่าให้ฉันเอ่ยนะธนาคารชื่ออะไรบอกมั้ยไม่ต้องนะแล้วทำไมเขาให้เธอ6ล้านเงินสดได้ยังไงอ่ะ
1: มันเป็น3ครั้งครับแต่ว่ามิจฉาชีพก็ให้ผมโทรไปถามธนาคารก่อนว่ามีเงินสดไหมครั้งแรกก็ถามไปเลยครับว่ามีเงินสด 1.6 ล้านไหมที่สาขานั้นแล้วก็มี
0: มันสอนหมดทุกอย่างเลยวิธีการเอาเงินออกมาจากธนาคารแล้วพอครับธนาคารบอกว่ามีเราก็ไปถอน
1: ใช่ครับ
0: ธนาคารก็ต้องปล่อยเจ้าตัวไปเองมีบัตรประชาชนธนาคารต้องทำตามอยู่แล้วเพราะว่าเราเอาเงินไปฝากเขาเออนะไม่ได้ฝากประจำฝากแบบออมทรัพย์
1: ใช่ครับคือให้พ่อแม่โอนเข้าบัญชีผมครับแล้วก็ไป
0: เธอจะใช้เงินเธอก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่โอนมาใส่บัญชีตัวเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ทำแบงค์เอาไปทำอะไรลูก
1: พวกมิจฉาชีพมันหลอกให้ผมไปบอกพ่อแม่ว่าเป็นทุนไปเรียนต่อประมาณนี้ครับแล้วพ่อแม่ผมก็มีเตรียมเงินส่วนหนึ่งคือเขาก็เก็บเงินให้ผมเพื่อที่ผมจะได้ไปทำตามฝันแล้วก็เรียนต่อตามที่ผมอยากเรียนครับมันก็เลยเหมือนถูกจังหวะถูกประเภทพอดีครับ
2: ค่ะเขียนสคริปต์ทั้งหมดเขียนสคริปต์ให้หลอกพ่อแม่เขียนสคริปต์ให้ไปหลอกธนาคารแล้วก็เขียนสคริปต์ของตัวเขาเองเพื่อล่อลวงน้องแบงค์ให้หิ้วเงินไปให้ทางตำรวจต่อไหมคะอาจารย
0: ์เดินถามท่านดีกว่านะครับทำไมดูเขาเป็นงานแบบนี้คะเกิดจากประสบการณ์ในการหลอกลวงผู้คนนับร้อยนับพันจนกระทั่งพวกแก๊งนี้เขาเชี่ยวชาญใช่ไหมคะ
4: ครับคืออย่างเงี้ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องแป้งครับแล้วผู้เสียหายแล้วก็ทางเพจสมัยต้องรอดด้วยนะทีเนี้ยสตอรี่เนี่ยครับมิจฉาชีพมันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าในช่วงกรกฎาคมสิงหาคม69เนี่ยมันมีนัยยะแบบหน้าเอกนิดนึงหน้าเอกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาชญากรรมจะเกิดจากผู้ที่คนทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุเกษียณโดยเฉพาะกันยาเนี่ยใกล้เกษียณแต่กรกฎาคมสิงหาผ่านมาเนี่ยครับท่านอาจารย์รู้ไหมครับขณะนี้คดีเกิดขึ้นใน2เดือนนี้นะเอาแค่2เดือนที่ผมขึ้นเทรดมาเนี่ยขณะนี้เสียหายไปแล้ว207ล้านบาทเฉพาะน้องอายุนะครับอายุแค่18ถึง22นะ
0: 207ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม
4: 207ล้านบาทแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยถ้าเป็นแต่ละคดีก็ประมาณสัก 30,000 กว่าเพราะว่ามีผู้เสียหายตรงนี้นะครับก็ประมาณ 2,058 คดี 2,000 กว่าคนน่ะ 2,000 กว่าคนเนี่ยใน200กว่าล้านเนี่ยครับเฉลี่ยแล้วนะครับคราวนี้จะเห็นได้ว่าสตอรี่เดิมนะครับหลอกให้ตอนแรกก็หลอกให้สร้างเรื่องก่อนนะครับมาจากเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์นะครับซิมโทรศัพท์ค่ายมือถือต่างๆแล้วก็มาโอนสายไปให้ตำรวจคราวนี้จำไว้เลยครับอยากให้ผู้ฟังรายการนะครับไม่มีครับในกรณีที่ว่าตำรวจจะมาคุยกับเราทางนี้และส่วนใหญ่ก็เป็นสตอรี่เดิมๆ 96% เนี่ยจะหลอกเป็นตำรวจ DSI และปปง.แต่ส่วนใหญ่จะหลอกเป็นตำรวจสัก 96% นะครับเพื่อหลอกแล้วเสร็จแล้วโอนเงินเข้ามาถ้าถามผู้เสียหายจะเห็นได้นะครับการโอนเงินไปเนี่ยบัญชีไม่ซ้ำเลยนะครับบัญชีอาจจะมีซ้ำบ้างและไม่ซ้ำเพื่อจะโอนเงินไปแต่ตอนนี้ท่านต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหตุการณ์ไม่ได้เปิดเฉพาะออนไลน์เคสนี้เกิดออนกราวซึ่งขณะนี้ผมมันออนกราวแล้วไงคือมันไปดินแล้วไงแต่เรามีกล้องวงจรปิดเอาละคดีนี้เกิดขึ้นที่เขตสน.พญาไทกรุงเทพมหานครผมได้มีการประสานกับทางผู้กับพญาไทและตำรวจร้อยเวรแล้ว พรุ่งนี้นะครับเขาแอดมินเขามีแอดมินนะครับ

0: เขาส่งเคสอย่างเงี้ยนะครับจำนวนมากด้วยนะครับส่งมาที่ไซเบอร์โดยสอทอหนึ่งพรุ่งนี้นัดหมายน้องสอบปากคำแล้วก็จะดูเรื่องกล้องวงจรปิดควบคู่กับทางสืบนครบาลเคสอย่างนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะออนไลน์แต่ตอนนี้อาชีพเรื่องออนกราวถึงตัวเลย
1: ค่ะท่านคะเด่นกลับขอประทานโทษขอถามขอความรู้ค่ะเพราะพวกเด่นเองรุ่นเด่นก็ถูกสอนมานะคะว่าต่อไปนี้ใครชวนนะคะแล้วก็ส่งลิงก์เข้ามาในไลน์อย่า กดนะมึงพอมันกดจึ้งนะเงินหมดบัญชีเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่นี้นะคะมันทำให้เราไปธนาคารถอนเงินเอาเงินไปส่งให้เขาถึงที่ได้ด้วย
0: นี่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือ
0: รูปแบบใหม่เพราะตอนนี้บัญชีครับตำรวจไทยเนี่ยครับทุกกองบัญชาการมีการกวดขันเรื่องบัญชีมันจากบัญชีม้าบุคคลนะมาก่อนบัญชีม้าในกองในขอเสร็จแล้วก็เรียกเป็นบัญชีม้านิติบุคคลเพราะนิติคนใน 50,000 ต้อง KYC แต่ถ้านิติไม่ต้องเพราะไม่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะคนเรามั่นใจไงการโอนเงินไปที่บริษัทอย่างว่าน้องจะโอนเงินไปบริษัทมั่นใจเป็นบริษัทมันก็กลายเป็นม้านิติบุคคลหรือม้าบริษัทเสร็จแล้วก็เป็นม้าวันเดย์กดเงินแล้วออกไปเขมรลาวเลย
1: โอ้โห
0: ครับและตอนนี้วินาทีนี้นะครับเป็นม้า2แบบซึ่งประชาชนยังไม่ทราบนะครับแบบแรกคือเป็นม้าที่เข้า payment gateway บริษัทเป็น payment gateway บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่พวกหลอกแบบนี้น้องเนี่ยเมื่อหลอกเสร็จแล้วมันจะเอาเงินเข้าไป payment gateway พอเป็น payment gateway บริษัทถูกต้องแต่มันจะไปฟอกขาวเขามีทุนเป็นหมื่นล้านตำรวจต้องไปตรวจสอบและต้องมั่นใจก่อนที่จะไปตรวจสอบเส้นเงินต้องตรงนะถ้าไม่ตรงตำรวจจะโดนร้องนะเพราะคุณไปตรวจสอบ payment gateway เหมือนกับธนาคารแล้วก็อีกอันนึงที่เกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์โดยท่านพลตรีธินกรลังมาศนะครับรองผู้จัดการไซเบอร์นะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการกบเนี่ยก็ไปดูกลายเป็นทองหมายว่ามันได้เงินมาปุ๊บนะฮะก็เอาแปลเป็น
1: เปลี่ยนทันที
0: ใช่ครับเอาเงินที่ได้จากน้องเงี้ยนะเสร็จแล้วไป

0: ข้มงวดเนี่ยท่านเจ้าขาธนาคารปล่อยเหรอคะ
1: คืออย่างนี้ครับตอนนี้ธนาคารมีความเข้มงวดมากขึ้นท่านจะเห็นนะครับตั้งแต่วันที่เนี่ย1กันยาเนี่ยตอนนี้เยาวชนเริ่มโดนเยอะขึ้นเขาเลยมีกันว่าเด็กอายุเท่านี้นะครับวันนึงน่ะอีเวนี่นะครับคือเดี๋ยวนี้เด็กมันเริ่มเป็น
0: อี
1: เวนี่แหละเดี๋ยวนี้พวกเงินกันน้อยนะครับอายุเท่านี้เดือนวันนึงต้องได้ 2,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาทจนถึงปริญญาตรีในการที่จะเบิกเงินแบบ e-money แต่ลักษณะน้องนี่ไม่ใช่ใช่ไหม e-money มันเป็นกรณีเดินเข้าไปที่สาขาแล้วก็ธนาคารก็ถามแล้วงั้นวิชาชีพพวกนี้มันจะหลบเลี่ยงวิธีการที่ตำรวจหรือว่าปปง.หรือธนาคารเขาพยายามทำแล้วครับโดยเฉพาะผู้ว่าการกรุงเทพผู้ว่าการแห่งประเทศไทยตอนนี้ท่านก็เข้มมากการจะไปซื้อทองก็ต้องมีการรีเช็คขึ้นการจะไปเบิกเงินอย่างนี้ธนาคารต้องถามมากขึ้นอย่างนี้ครับแต่เคสนี้ก็มันคงจะต้องมีความธนาคารเกิดความมั่นใจว่าเจ้าตัวมาเองแล้วก็เบิกเงินไปนักศึกษาที่เรียนสูงระดับเรียนระดับปริญญาเอกไม่น่าจะโดนหลอกง่ายๆแต่มันกลายเป็นว่านักศึกษามันโดนด้วย
0: แล้วเขารู้จักเบอร์แบงค์แล้วคุณรู้ได้ไงว่าแบงค์ของเดียนมีเงินนะคะ
1: นี่อันนี้คือเรียนทางประชาชนที่ฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้ครับเวลาบัตรประชาชนเนี่ยเรานึกว่า13หลักข้างหน้านี่สำคัญข้างหลังไอ้บัตรประชาชนข้างหลังเนี่ยเราจะใช้ต่อเมื่อเราซื้อของออนไลน์อาจารย์ซื้อของออนไลน์ต้องใช้บัตรข้างหลังประชาชน
0: หน้าหลังเลย
1: เช่นเดียวกับบัตรเครดิตบัตรเครดิตข้างหน้าท่านนึกว่าสำคัญไม่ใช่ครับ CVV หลังข้างหลังสำคัญเวลาท่านจะซื้อของอะไรต้องใช้บัตรเครดิต CVV ด้านหลังบัตรเครดิตดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยไปอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วอาจารย์ออกสื่อบ่อยๆเนี่ย
0: มันเห็นบัตรแล้วล่ะ
1: มันเห็นกิจกรรมอาจารย์นะครับเห็นหน้าอาจารย์ AI อาจารย์ตอนนี้มันเสมือนแล้วยิ่งอาจารย์ออกไลน์บ่อยๆเนี่ยนะครับออกคลิปบ่อยๆเนี่ยมันเห็นอาจารย์ทำอะไรคลิปอาจารย์เป็นไงมันก็ปลอมเป็น AIแต่ลักษณะแบบนี้ที่ว่ามีวิดีโอคอลกับตำรวจนิดนึงแล้วมันให้คุยตลอดเลยนะก็ยังใช้สตอรี่เดิมแต่ต่อไปมันจะมี AI เข้ามาด้วยยิ่งหนักกว่านี้นะครับ
2: ค่ะท่านรองค่ะแป้งสงสัยว่าสมัยเนี้ยมันเป็นออนกราวด์มากขึ้นคือส่งคนมารับเงินเลยกับสมัยก่อนที่มันให้เราโอนเงินไปบัญชีม้าอันไหนตำรวจตรวจง่ายกว่ากันคะ
1: ผมว่าอย่างนี้ครับได้ประสานกับสน.พญาไทแล้วอย่างนี้มันมีกล้องวงจรปิดนะลักษณะเนี้ยมีกล้องวงจรปิดการผมว่าลักษณะแบบนี้โอเคละน้องบอกว่าฝ่ายจะรู้ใช้เวลานิดนึงใช่ไหมครับใช้เวลาพอสมควรเอาเงินเส้นเงินถ้าเส้นเงินตรงเนี่ยเราใช้โครงการ Money Cut Back สมัยท่านไตรรงผิวพรรณกับท่านบิ๊กก้องนะครับกิตติภพภูริเดชเนี่ยทำไว้มีสูตรนี้ครับถ้าเงินตรงนะครับแล้วรู้เร็วเนี่ยได้คืนแบบปัดเนาเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าลักษณะแบบนี้น้องก็ใช้เวลาในการรู้เดียวแล้วต้องไปดูเส้นเงินถ้าไม่ปนเปื้อนคืนเลยแต่ถ้ามันกลายออกไปว่าออกไปเมนเกตเวย์ออกไปคริปโตเนี่ยตรงนี้ต้องใช้เวลาแต่เอาละครับยังไงเดี๋ยวพอมาไซเบอร์เราจะแกะเรื่องเส้นเงินให้จงได
0: ้ยังไงก็แกะได้ไม่มีทางหลุดใช่ไหมคะ
1: ก็พยายามไว้แล้วถ้าเงินมันไม่ออกไปผมกลัวออกไปกระเป๋าวอลเล็ตพอไปกระเป๋าวอลเล็ตไปออกคริปโตเนี่ยการจะเช็ครหัสกระเป๋าวอลเล็ตมันใช้เวลาเพราะท่านต้องรู้ว่ากระเป๋าวอลเล็ตเนี่ยมี2บริษัทใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องประสานไม่ว่าจะทุกแพลตฟอร์มครับท่านอาจารย์ผู้เสียหายครับนะทุกแพลตฟอร์มเนี่ยตอนนี้ต้องให้ความร่วมมือเรามากขึ้นของหลอกลวงเกิดจากที่น้องนะครับมีโดนในเรื่องแพลตฟอร์มนั้นและที่มันถามว่าทำไมโทรเข้ามามือถือน้องได้จะลืมครับผมว่าบัตรประจำตัวพวกเราชื่อพวกเรามันไปหมดแล้วเพราะมันอยู่ในออนไลน์
0: เมื่อกี้ท่านนะพูดเรื่อง AI ว่าหน้าเหมือนหนู
1: กลัวเหมือนอาจารย์
0: คุณผู้ชมเจ้าขาเดียนไม่เคยส่งหลังบ้านไปยืมเงินใครนะคะ
1: ดีเลย
0: แล้วพี่ญาติพี่น้องเดียนก็ไม่มีใครจนขนาดไปอ้างชื่อเดียนยืมเงินอย่างไรนะเดียนไม่รับผิดชอบพูดแล้ว
1: ต้องพูดอย่างนั้นครับ
0: พูดอย่าง
1: นี้
0: แล้วต้องถามก่อนค่ะ
1: ครับ
0: บัตรเครดิต
1: ครับ
0: พกอยู่มันคืออันตราย
1: อันตรายครับ
0: การที่จะไปซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตจะตัดแต้มเขาก็ขอดูบัตรประชาชนขอดูนั่นดูนี่
1: ใช่ครับ
0: เราปิดหมดเลยดีไหมคะหรือบัตรประชาชนใบเดียวอ
1: ย่างนี้ครับเวลานะครับเวลาเราจะไปซื้อของขออนุญาตพี่ตูนเรื่องเนี่ยอย่างนี้นะครับโดนเรื่องบัตรเครดิตคือซีวีวีหลังเราไปเปิดน้ำมันนะกว่ารูดน้ำมันรูดกินข้าวนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ซื้อของอะไรปิดซีวีวีข้างหลังบัตรเครดิตเลยแล้วบัตรประชาชนต้องปิดเลยแต่ถ้าซื้อของออนไลน์มันต้องใช้ครับ
2: ใช่มันต้องใช้เลข
1: มันต้องใช้เลข CVV ข้างหลังแล้วบัตรประชาชน
0: ไม่ได้ปิดเดินเติมน้ำมันเขาเอาบัตรเดินหายไปตั้งนานแล้วเขากลับมาเอามาให้ไม่ต้องเซ็นด้วยโอ้ไม่รู้เดินเติมไปกี่แสนลิตรแล้วนะคะ
1: อันนั้นต้องระวัง
2: ทำไมไม่ให้จำเซ็นความจริงต้องเซ็นตามหลัง
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเซ็นบัตรเครดิตไม่ต้องยกเลิกไปจะไม่ได้เจอตลาดนานแล้วสิเธอคุณผู้ชมขาระมัดระวังนะคะอย่าคิดว่าเงินอยู่ในบัตรเครดิตเนี่ยตัวเองอยู่แล้วก็อยู่ในโทรศัพท์ไม่มีใครมันล้วงกระเป๋าไปได้อย่าคิดนะคะ
1: ค่
0: ะหมดค่ะ
2: คุยกับสายไหมต้องรอดต่อเคสนี้หนักใจไหมคะเพราะว่ามูลค่ามันเยอะมากแล้วน้องก็ยังเป็นเด็กด้วย
3: คือถามว่าหนักใจไหมเคสแบบนี้มีเข้ามาที่เพจค่อนข้างเยอะ บ่อยมากได้ประสาน

0: านกับท่านรองแจ้งนะครับเรื่องแบบนี้เยอะแต่เรื่องนี้อย่างที่พี่แจ้บอกว่ามันมีออนกราวเข้ามาในเรื่องของการเดินมานัดรับพี่เอกภพหรือว่าเสิร์ฟผู้ก่อตั้งเพจไทยมันต้องรอดน่ะก็ได้ประสานไปที่ท่านโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนนครบาลนะครับให้ไล่วงจรปิดในพื้นที่ละแวกที่ผู้ก่อเหตุมาอย่างน้อยถ้าเราต่อจิ๊กซอตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บมันสามารถที่จะไปต่อได้อีกในระดับหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของเรื่องบัญชีที่น้องบอกโอนไปประมาณ11ครั้งเนี่ยมัน7บัญชีประมาณ6หรือ7บัญชีอันนี้ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ครับ
0: ยังไงน้อยก็ติดตามในเรื่องของเงินคืนได้จากบัญชีม้าที่พวกคุณไปเปิดกันไว้เนี่ยแหละฉะนั้นความผิดเนี่ยมันสำเร็จแล้วยังไงน้อยบัญชีม้าที่ถูกเรียกมาเนี่ยคุณมีที่มีนาคุณก็ต้องหามคืนเขาเพราะอันนี้คือยังไงถือว่าคุณสมัครใจไปเปิดบัญชีให้กับผู้กระทำความผิด
2: น้องแบงค์เขามีหลักฐานในโทรศัพท์การโอนครบใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับมีสลิปโอนครบครับ
2: ของธนาคาร
3: ใช่ครับ
2: ถูกไหมคะแล้วไปธนาคารเราไปโอนหน้าเคาน์เตอร์เราก็ต้องมีใบถอนมีหลักฐานไปขอสเตทเมนต
3: ์โอนเป็นออนไลน์ครับ
1: ใช่ครับคือเรียนท่านอาจารย์นิสสักครับเรียนประชาชนที่ฟังรายการนะครับอย่างนี้ครับเมื่อกี้อันนี้น้องเขาออนกราวเข้าไปที่สาขาใช่ไหม
2: คร
1: ับอย่างนี้ถ้าเกิดเราเซฟตี้เราจะมีสมาธินิดหนึ่งผมบอกนิดเดียวครับใครโทรมาหาเรานะครับสมมติใครโทรนะครับอย่างโทรมาหาน้องเนี่ยครับเราวางสายแล้วโทรกลับหากไม่ติดเขาเรียกว่าซิมบ็อกซึ่ง1ล้าน3แสนคนใน5ปีผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยได้เบอร์จากผู้เสียหายว่าขอเบอร์ผู้เสียมิจฉาชีพหรือผู้ต้องหาที่โทรหาหน่อยสิมีชีพโทรมาครับ091 081หรือ02แต่เมื่อเราโทรกลับหากโทรกลับไม่ติดคือซิมบ็อกเพราะว่าขนาดนี้มีอาชีพมาใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่พวกเราเวลามาหลอกเราคือคุยทางไลน์ใช่ไหมครับคุยทางไลน์คุยทางวิดีโอคอลนี่ครับเพราะพวกเราเหมือนกันแม้แต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะโทรหาน้องแป้งก็คุยทางไลน์เราจำเบอร์มือถือกันไม่ได้แล้วนิดเดียวครับให้เล่าเหมือนแช่งเหมือนเดิมพี่แจ้บอกวางสายโทรกลับไอ้เมื่อกี้เบอร์เมื่อกี้091หากสายไม่ว่างไม่ติดซิมบ็อกมันเป็นระบบซิมบ็อกเฉพาะอินเทอร์เน็ต1ล้าน3แสนคนแบบนี้เลยครับอาจารย์ต้องช่วยประชาพันธ์ครับ
2: แม่ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวจะไม่รับสายใครแล้วค่ะต่อไปนี้โทรมาจะปล่อยให้มันดังไปเลยแล้วเดี๋ยวฉันมาไล่ดูโทรกลับ
1: ไม่ติดซิมบ็อก
2: แสดงว่าอีนี
1: ่
2: บล็อกเลยเบอร์นี้
1: ดีครับใช่ครับ
2: เราต้องช่วยตัวเองเราจะมาบอกว่ารัฐบาลจะต้องอย่างนี้ธนาคารจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จุดเริ่มต้นของเราคุณผู้ชมคะมีเงินมากมีเงินน้อยรีบจัดการป้องกันตัวเองค่ะโอ้ยน่ากลัว
0: จริงๆทุกวันนี้มิจฉาชีพมันฉลาดมันนำหน้าเราตลอดเวลาจะสังเกตว่าวิวัฒนาการของมันจากแต่ก่อนนี่หลอกผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้เริ่มหลอกคนที่อายุน้อยขึ
1: ้
0: นเพราะมันเอาวิชาชีพที่น้องแต่ละคนเนี่ยต้องกำลังเรียนหรือศึกษาอยู่หรือต้องทำงานเอามากดดันเพราะทุกคนกลัวเสียอนาคตไปแลกกับคดีที่จะต้องโดนอะไรอย่างน
2: ี
0: ้แต่สิ่งที่ผมดีใจกับครอบครัวนะอันนี้ผมพูดกับน้องนะว่าเพราะผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาให้กำลังใจน้องได้ดีมาก
2: เราก็ต้องให้กำลังใจ
0: แล้วก็ครอบครัวเขาให้กำลังใจเขาบอกว่าชีวิตลูกอ่ะมีค่ามากกว่าเงินที่เสีย
2: มาเห็นไหมคะทีนี้คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมกำลังชมรายการอยู่ตัวคุณผู้ชมเองอาจจะกำลังทุกข์ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือกำลังโดนอยู่เช่นเดียวกันถามหน่อยสิครับคนเหล่านี้เขากำลังแบบเนี่ยไม่รู้บางคนคิดมากนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในบ้านข้าวปลาไม่กินมาแล้ว3วัน3คืนไม่รู้จะทำยังไงเขาควรทำยังไงคะแนะนำหน่อยซิให้มาแจ้งสายใหม่ต้องรอดหรือก็ไปโรงพักหรือไปยังไง
0: ก็อันดับแรกถ้ารู้ตัวเลยรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือ1441
1: ครับผม
2: 1441ค่ะคุณผู้ชมคะ
0: เคสนี้ก็มีเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันก็พอดีอยากจะให้น้องเขาพูดแต่พอดีจังหวะที่วันนั้นเขาติดต่อ1441อันนี้เดี๋ยวฝากพี่แจ้ด้วยนะครับติดต่อ1441ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ให้น้องไปประสานงานธนาคารเอง
4: อ้าวความจริงม
0: ันนี่คือข้อบ่งที่ว่ามันอาจเกิดข้อ
1: ผิดพลา
2: ดโอ้ซี่1441
4: หนูเคย
0: อันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาเล่าให้ฟังก็ได้
1: ครับ
2: ไหนๆน้องกด1441แล้วยังใครบอกเธอ1441เบอร์นี
3: ้คือหลังจากที่ผมรู้ตัวแล้วครับผมก็รีบไปที่สน.พญาไทก็คือสน.ที่จุดเกิดเหตุแล้วพอผมไปถึงผมก็นั่งไล่เขียนว่าผมโอนไปที่ใครจำนวนเงินเท่าไหร่โอนเวลาไหนและเลขบัญชีของที่โอนไปอะครับแล้วพอผมจดเสร็จอะผมก็พ่อแม่ก็บอกผมให้โทรไปที่1441ผมก็โทรไปแล้วพอผมบอกยอดไปว่ายอด10ล้านมีโอนไป11บัญชี

0: ทีเขาก็บอกว่าอ๋อถ้าเป็นยอดเยอะขนาดนี้แนะนำให้ไปแต่ละธนาคารเองจะดีกว่าเพื่อแบบมันจะได้ระงับเร็วกว่าแบบนี้ครับแล้วเขาก็บอกเบอร์แต่ละธนาคารมาให้ผม
1: อันนี้เจ้าหน้าที่ในสาย1441อ้างว่าแบบนั้น
0: ใช่
1: ไม่ใช่โรงพักท่านรองค่ะงั้นตามหลักวิธีที่ถูกต้องเลยสมมติเราถูกหลอกเวลานี้หนูไม่ได้อยู่ใกล้โรงพักเราควรโทรศัพท์ไปที่หมายเลขนี้ก่อน
2: จริงๆคือ1441ครับจำนะครับ1441เนี่ยประชาชนต้องโทรหาอย่างเดียวไม่มี141โทรกลับมาหลอกเราไม่มีครับ141จะโทรหาเราไม่ได้โทรกลับอย่างเดียวแต่ลักษณะนี้เดี๋ยวต้องไปดูข้อบกพร่องว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันต้อง one stop service นะครับว่าอันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2566นะฮะเขาเริ่มมาตอนนี้69แล้วเนี่ยเรามีเจ้าที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยร้อยชีวิตนะครับซึ่งนั่งของขึ้นตรงกับกระทรวงดีอีเนี่ยดูตรงนั้นแล้วมีตำรวจไซเบอร์นั่งตรงนั้นแต่ถ้าบอกให้เดินไปที่ธนาคารไปเนี่ยหมดวันเพราะมันต้องแข่งกับเวลาสำคัญวินาทีหนึ่งมีค่าสำหรับประชาชนสำหรับเนี่ยต้องไปดูว่าทำไมถึงว่าให้ไปที่ธนาคารโอเคละต้องแจ้ง1441ก่อน
0: 1441ครั้งแรกตอน3ทุ่ม
3: 3ทุ่มเขากลับบ้านแล้วไม่ไปอยู่เวร
2: อยู่ครับอยู่ครับ
3: 24ชั่วโมงอาจารย์อ่ะใช่ไม่รู้ใช่ก็ต้องพูดสิรู้ว่ากลับบ้านไปนอน
2: ไม่อยู่ครับ1441เนี่ยทำงาน24ชั่วโมงประมาณ100ชีวิตแต่แค่นี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าเกิดความผิดพลาดอย่างไรพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะประสานงานกับธนาคารทั้งหมดหลังจากนั้นเมื่อเราได้เคส ID แบงค์ ID มาแล้วเนี่ยแล้วอีก2-3อีกประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาจะให้มาถึง SMS ว่าให้ไปพบพนักงานสวนโรงพักพญาไทแบบนี้นะครับหรือว่าตำรวจไซเบอร์เช่นเดียวกับลักษณะแบบนี้ต้องไปดูว่าเกิดความผิดพลาดอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสทุกอย่างจะต้องประสานที่นั่นตำรวจไซเบอร์นั่งที่นั่นธนาคารก็โทรประสานให้คุยกันทุกสายแล้วก็สายที่ไม่ค่อยว่างเพราะว่าแต่ละเคสใช้เวลานานตรงนี้ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลาดังกล่าวเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบ
3: ท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับเวลาเบอร์เนี่ยให้เดียนมา2เบอร์3เบอร์เพื่อความกระชับ
2: ครับ
3: แต่ในขณะที่พอโทรไปเสร็จตื้อตื
2: ้
3: อกด1กด2กลายเป็นเบอร์รับอัตโนมัติ แต่เวลาอีกดไปเนี่ยมันเร็วๆแต่ต้องไปรออีอัตโนมัติพูดเนี่ยเด่นเบื่ออ
1: าจารย์เดี๋ยวแก้ตัวแทน1441นิดนึงหนูเคยเข้าไปถ่ายสกู๊ปที่นี่และเคยโทรศัพท์ไปในฐานะผู้เสียหายเช่นเดียวกันสั้นนิดเดียวคุณผู้ชมขาถ้าหากเราถูกหลอกตั้งสติได้ปุ๊บโทร1441ไม่มีให้กดเจ้าหน้าที่รับสายแบบ 100% ก็จะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็น call center รับขึ้นมาจะมีจอแดชบอร์ดข้างหน้าเลยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ว่างกี่สายไม่ว่างกี่สายถ้าหากกรณีที่เราถูกหลอกไปเขาจะโอนสายตรงให้กับธนาคารนั้นๆเช่นถามต้นทางคือธนาคารอะไรปลายทางคือธนาคารอะไรจากนั้นจะจับธนาคารเข้ามาเป็นสายที่3ประชุมสายกันแล้วพูดคุยจากนั้นจะให้เลข ID เลข ID อันนี้เอาไว้กรอกเมื่อเราต้องการจะติดตามคดีของตัวเองย้ำอีกครั้งว่าถ้าหากใครถูกหลอก1441เขาทำงานกันตลอด24ชั่วโมงนะคะ
3: โอเคชัดเจน
1: ไม่มีกฎ
3: เด่นๆนิดถึงขออนุญาตให้คุณผู้ชมทางบ้านเด่นมีส่วนร่วมได้ไหมคะเพราะคงเห็นท่านมานั่งนะคะเขาฝากถามมานะคะขอความกรุณาผู้รู้ได้ตอบด้วยว่าการเล่นเกมหรือการพูดในโทรศัพท์มีบริษัทรับโอนเงินและส่งเข้ามาให้เด็กตามมหาวิทยาลัยเป็นอาชีพสุจริตหรือเปล่าคะ
2: มันก็ต้องไปรู้ว่า
3: ท่านก็รู้ใช่ไหมตอนนี้มีการเล่นเกมการโอนเงินเด็กเขาก็คงจะกลัวหลอกเงินเด็กนี่คือรูปแบบใหม่อีกหรือเปล่าคะ
2: ก็เดี๋ยวระวังมันเป็นวิชาชีพคือถ้าเป็นบริษัทที่ถูกต้องในการเล่นเกมก็ว่าไป
3: แล้วเด็กจะรู้ไหมล่ะ
2: อันนี้ครับต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดเนี่ย
3: ไปอยู่ไปโอนเงิน
2: แล้วอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมฮะให้เด็กเนี่ยโทรไปที่บริษัทนั้นถ้าโทรติดเนี่ยมั่นใจก็คือไม่ใช่ซิมบ็อกแล้วก็ไม่ใช่กรณีวิชาชีพแล้วก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นวิชาชีพมากกว่าส่วนใหญ
3: ่ขอฝากคุณผู้ชมที่กำลังส่งคอมเมนต์นี้มาโทรแจ้งมาที่สถานีประชาชนค่ะเดนขอรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะถ้าท่านมีข้อมูลเดนรบกวนค่ะ
1: ค่ะ
3: ชัดไหม
1: ชัดแจ๋วเลยค่ะ
3: ทีนี้กลับมาที่น้องก่อนดีกว่าน้องก็จะได้รับการเยียวยาดูแลยังไงสุขภาพจิตตอนนี้ท่านบอกเขาได้ไหมครับเจอกันพรุ่งนี้
2: ครับเดี๋ยววันนี้เจอกันครับ
3: มีความหวังไหม
2: เอาอย่างนี้ครับเคสนี้น่าจะมีความหวังมากกว่าเคสปกติเพราะว่าไม่ใช่ออนไลน์อันนี้มันออนกราวผมจะเดี๋ยวประสานกับท่านผู้การสืบนครบาลนะครับเดี๋ยวจะประสานกับน้องสืบนครบาลว่ามีกล้องวงจรปิดยังไงโน้ตจะไล่กล้องแล้วก็ไล่เส้นเงินนะครับเส้นเงินจะมันมีที่มาที่ไปนะครับมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นดิจิตอลฟุตพริ้นเนี่ยมันเป็นรอยเหมือนรอยเท้าที่เราเดินเนี่ยยังไงต้องตามได้เพียงแต่ว่าอย่าให้เงินออกไปวอลเลทและต้องไปแกะกระเป๋าในคริปโตหรือออกไปต่างประเทศนะครับขอให้เงินมันอยู่แล้วหมุนเวียนและเส้นเงินมันแตะเมื่อไหร่ได้แต่เพียงว่าถ้าเกิดเส้นเงินตรงรู้เร็วเนี่ยเราคืนแบบบัตรนาเพราะเรามีศูนย์ ACSC นะครับของทางท่านจิรพงษ์ภูริเดชเกาะเรื่องนี้ตลอดแล้วเราสามารถคืนเงินให้ประชาชนตอนนี้นะครับถ้าน้องรู้เร็วนะ ตอนนี้เราคืนไปแล้ว570ล้านบาทภายใน8เดือน
3: นั่นอีก10ล้านก็รีบคืนเขาสิ
2: อันนี้คือน้องเขาบอกรู้ช้านิดนึงเดี๋ยวเราต้องไปดูไงครับว่าเส้นเงินมันยังอยู่ไหมขอดูนิดนึงกับพญาไทครับ
3: ค่ะสายใหม่ต้องรอดก็จะช่วยเขาเต็มที่ใช่ไหมคะ
4: ก็จริงๆผมไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบอย่างที่พี่แจ้บอกแต่ว่าเราพยายามจะเป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยที่ถูกกระทำทางเทคโนโลยีเนี่ยได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดก็จะแนะนำช่องทางการติดต่อหรือไม่ก็ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดให้เข้ามาดูแลเขาเพราะถือว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
3: เราก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับสายใหม่ต้องรอดทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ไหนๆก็น้องแบงค์อุตส่าห์มาที่นี่เรียนอยากได้ฟังเสียงน้องแบงค์พูดแบบเตือนหรือบอกเป็นอุทาหรณ์กับคุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ครับก็อยากจะเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดกับทุกคนได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ต่อไปคืออย่าคิดสั้นครับไม่ว่าเงินมันจะเยอะจะน้อยแค่ไหนมันไปแล้วยังไงพ่อแม่ก็เสียใจเรื่องเงินแหละครับแต่เราอย่าทำให้ท่านเสียใจไปมากกว่าเรื่องเงินคือเป็นเรื่องเราเลยครับ
3: เดนฟังเสร็จแล้วเดนมีความรู้สึกว่าถ้าผู้เสียหายทุกคนคิดได้คือ1ปล่อยวางและยอมรับว่าเสียเงินไปก่อนข้อที่2เรายังมีสติทุกอย่างจะกลับคืนและมีหนทางในการแก้ไขท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกกับประชาชนไหมคะ
2: นิดเดียวครับตำรวจไทยทุกคนทุกกองบัญชาการภาคนะครับโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์นี่คืองานหลักแล้วท่านรู้ไหมครับมันจะแซงยาเสพติดอยู่แล้วนะครับแล้วท่านรู้ไหมครับในเรือนจำตอนนี้ต้องลองเอียงตัวกันแล้วนะครับเพราะว่าบัญชีม้าเต็มไปหมดแล้วครับนะครับผมคุยกับพัชรีบอกว่าพี่แจ้มันเยอะมากแล้วนะ2ครับแต่เราดีใจนิดหนึ่งใน5ปีที่ผ่านมาเราเสียหายวันละ73ล้านบาททุกวันตอนนี
1: ้
2: แต่ว่าใน2เดือนในเดือนมกราถึงสิงหาถ้ามีค่าเฉลี่ยตอนนี้เหลือ46ล้านแสดงว่าสถิติคดีอาญาจาก73ล้านบาทต่อวันเนี่ยลดลงมา
3: ดีใจลดไปให้หมด
2: แต่มันก็ยังเหลือ46ล้านนั่นก็คือว่าคนไทยที่ขายชาติไปอยู่ฝั่งบ้านเพื่อนบ้านเราแล้วพูดภาษาไทยมาหลอกเรานั่นคือลักษณะแบบน้องแบบนี
3: ้
2: ก็ฝากเตือนว่าก็ต้องไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความห่วงใยจากตำรวจไทยจริงๆครับ
3: โอ้ยนี่เด้นกราบขอบพระคุณท่านมากนะคะขอบคุณสายใหม่ต้อง
4: รอ
3: น
4: ้
3: องแบงค์คะเราเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเนาะเรายังมีอีกเรื่องไม่ใช่หรอก็ร้อนเหมือนกัน
1: อีกเรื่องนึงร้อนเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเป็นความเดือดร้อนแล้วก็เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์พอสมควรเลยค่ะหลังมีนักแข่งรถงานเอนดูโรปากช่องเสียชีวิตระหว่างการแข่งขันถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าการแข่งขันในครั้งนี้มันได้มาตรฐานสากลหรือเปล่าให้คุณผู้ชมดูคลิปอุบัติเหตุสักนิดนึงค่ะความเร็วสูงนะคะนี่คือที่ขี่มาตามทางมันเป็นทางเล็กๆแบบนี้ค่ะมันเป็นรถจักรยานยนต์วิบากนี่แหละสนามอาจารย์ค่ะเขาขี่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ชนต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆเราต้องฟรีซภาพเอาไว้เนื่องจากว่าเป็นเหตุความรุนแรงนะคะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอนดูโรค่ะคือเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีนักแข่งหญิงคนหนึ่งถูกนักแข่งชายหมายเลข117พุ่งชนด้านขวาค่ะทำให้ล้มได้รับบาดเจ็บนะคะณเวลานั้นนักแข่งหญิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะหนึ่งในข้อสงสัยที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้คือปัจจัยเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุคือป้ายบอกทางอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูมันมีขนาดเล็กจริงๆอ่ะจนเขาตั้งข้อสังเกตมันเล็กกว่ามาตรฐานหรือเปล่าน่าตามกติกาของสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติหรือ FIM ค่ะเขาบอกว่าขนาดของแผ่นป้ายลูกศรบอกทิศทางต้องไม่ต่ำกว่า24คูณ14เซนติเมตรนะคะแม้ตำรวจจะยังไม่สรุปว่าอุบัติเหตุจากป้ายบอกทางเนี่ยเกิดขึ้นจริงไหมมีขนาดเล็กหรือเปล่าแต่นักแข่งหมายเลข117อ้างว่ามันมองไม่เห็นค่ะป้ายบอกทางเนี่ยทำให้พุ่งชนนักแข่งหญิงด้วยกันการตรวจสอบสถานที่จัดงานไปพบว่าใช้พื้นที่ว่างเปล่าริมอ่างเก็บน้ำลำตะคลองของกรมชลประทานค่ะโดยผู้จัดงานอนุญาตใช้สถานที่อย่างถูกต้องนะคะย้ำว่าสถานที่นะถูกต้องขออนุญาตใช้เสียงด้วยกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็มีการประสานขอความร่วมมือทีมกู้ภัยในพื้นที่ให้เข้ามาดูแลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นจริงๆผู้ดูแลสถานที่เขาบอกว่าจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วผู้จัดงานเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิค่ะส่วนคดีความให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันว่าทั้งนักแข่งที่ขับรถชนและผู้จัดงานต้องรับผิดชอบ
3: เอาละ อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดแล้วเราก็ไม่ควรจะต้องมานั่งเสียเวลาคุยกันว่าใครผิดใครขับเร็ว

0: ขับถูกต้องไม่ถูกต้องอย่าเกิดขึ้นอีกดีกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการคุยกัน
1: ถูกต้องนะคะและอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะด้านขวามือของดิฉันค่ะจะมาคุยเรื่องหลักข้อกฎหมายหากเจอเคสแบบนี้ต้องต่อสู้ทางคดีอย่างไรนะคะทนายหงค่ะทนายหัตถยาอันเต้งค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหงทนายคนสวยเรามาอีกแล้วนะคะทางฝั่งของเด่นนะคะท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยค่ะคุณธงชัยวงศ์สวรรค์ค่ะ
2: สวัสดี
0: สวัสดีค่ะท่านค่ะท่านใส่เสื้อแบบรถแข่งด้วยหรือเปล่าคะ
2: อ๋อนี่ยูนิฟอร์มครับ
0: อ๋อยูเป็นยูนิฟอร์มของสมาคม
2: ผู้แทนสมาคม
0: อ๋อเหรอ
2: จักรยานยนต์โลก
0: แล้วถ้าเด่นจะเข้าแข่งเด่นจะได้เสื้อแบบนี้ไหมคะ
2: ได้ครับยินดีครับแต่ต้องเป็นเสื้อแข่งนะนี่ยูนิฟอร์ม
0: อ๋อยูนิฟอร์ม
2: ได้ข่าวอาจารย์อยากแข่งรถ
0: เด่นคิดว่าเด่นจะเข้าแข่งแต่เด่นเห็นข่าวแบบนี้เด่นก็เลยต้องคงต้องขอศึกษาก่อนแล้วไหมคะมันมีรายละองค์รายละเอียดอะไรไหมท่านเล่าเรื่องการแข่งกับอะไรอะริโลนะชื่อเหมือนขนมเลยเอนดูโรเด่นนึกว่าเป็นขนมกินเล่นอยู่เรื่อยเลยเล่าให้เด่นฟังหน่อยทำไมใครๆก็อยากมีนามสกุลเอนดูโรคะ
2: ครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะพูดถึงผู้เสียชีวิตสักนิดนะครับ
0: ค่ะเชิญค่ะท่าน
2: โอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่นิเลดี้และโปรดทรงเมตตาต่อนิเลดี้ด้วยเถิดสู่สุคติครับ
0: อาเมน
2: ครับกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์นี่มีหลายประเภทนะครับไม่ใช่แค่เอนดูโร่
0: ค่ะ
2: นะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยมีทั้งประเภทออนโรดคือแข่งกันในเซอร์กิตนะครับหรือว่าแข่งบนถนนก็ได้นะครับon and off road นี่ก็คือการแข่งทั้งบนถนนและในทางนอกถนนนะฮะ off road ก็จะเป็นแข่งมอเตอร์ครอสหรือไตรอัลไต่เขาคืออยู่ในที่ปิดฮะเขาเรียกว่าวิบาก enduro คือกึ่งวิบากครับอย่างที่อาจารย์อยากจะขี่
0: อันนี้คือกึ่งใช่
2: ครับกึ่งวิบาก
0: คือกึ่งวิบาก
2: ครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะพูดถึงผมอยากจะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานนะครับว่ามาตรฐานของการแข่งมอเตอร์ครอสเนี่ยหรือ enduro นี่เป็นอย่างไรนะครับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ในมีรถจักรยานยนต์หลายประเภทนะครับไม่ว่าเป็นรถเรซซิ่งชิงแชมป์โลกมอเตอร์จีพีนะที่บุรีรัมย์เราก็มีส่วนในการที่จะเป็นผู้ควบคุมดูแลนะครับประสานงานนะครับการแข่งขันเอนดูโร่เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับกติกาการแข่งขันเอนดูโร่เนี่ยนะครับในระเบียบการแข่งขันรถจักรยานยนต์แห่งชาติเนี่ยเอนดูโร่นี่ครับมีกติกาที่ละเอียดอ่อนมากครับเพราะว่าไม่ใช่แข่งในเส้นทางที่ปิดเป็นการแข่งที่มีทั้งป่าเขาลำนาวไพรและบนถนนหลวงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเอนดูโร่เนี่ยนะฮะรถจักรยานยนต์ต้องเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนคือรถกึ่งวิบากนะฮะคือไม่ใช่รถมอเตอร์ครอสแต่เป็นรถอย่างเช่นKLX นะครับหรือว่า Honda CRFL เป็นรถที่ใช้บนถนนหลวงนะครับมีไฟหน้ามีไฟท้ายมีทะเบียนมีไฟเลี้ยวด้วย
0: ไอ้ที่แบบข้างหน้าข้างหลังใหญ่ๆแล้วก็นั่งข้างหลังเชิดอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
2: จรวด
0: เนี่ยบางคนไม่บางทีเห็นผู้หญิงเวลาซ้อนนะโอ้ขึ้นไปสูงจ้ะ
1: ไอ้ใช่อันนี้มัน
2: บ
1: ิ
2: ๊กไบค์บิ๊กไบค์แล้วครับบิ๊กไบค์
0: ไม่รู้โอเคค่ะ
2: ครับบิ๊กไบค์ก็มีแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับเอนดูโรเองเราก็มีแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของรถก่อนนะครับรถทำไมต้องถูกต้องตามกฎหมายเพราะรถตัวนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเขาจัดแข่งนะครับจะเห็นว่าเขาจะมีส่วนหนึ่งบนถนนหลวงด้วยเมื่ออยู่บนถนนหลวงเนี่ยนอกเหนือจากการขออนุญาตจากใครก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราไม่ได้ว่ากันแต่ว่าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจะต้องควบคุมด้วยตรงนี้เพราะถือว่าเป็นแข่งในทางแข่งในทางนี่มันผิดกฎหมายนะครับ
1: นะครับ
2: เพราะนั้นเนี่ยเอาละเอนดูโร่รถนะฮะบางคันเนี่ยเอนดูโร่มีทั้งผลิตในประเทศไทยและก็รถนำเข้านะครับถ้าผลิตในประเทศไทยก็คือ CRFL อย่างที่ผมบอกนะฮะแต่ถ้าเป็นรถนำเข้าเนี่ยต้องผ่านศุลกากรผ่านสรรพสามิตนะครับ
0: เขามีขั้นตอนหมด
2: ต้องทำให้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน
0: ค่ะ
2: นะครับตอนนี้ในการขออนุญาตนะครับในการขออนุญาตจัดแข่งผมก็ไม่ทราบว่าเขาขออนุญาตทางไหนนะฮะแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ90กว่าสมาคมแห่งชาติเนี่ยก็ต้องการกีฬาแห่งไทยนี่จะต้องมีระเบียบออกมานะครับโดยจะให้แต่ละสมาคมเนี่ยไปดูแลไม่ใช่เฉพาะจักรยานยนต์ครับทุกชนิดกีฬาเลยถ้าจะขอจัดแข่งนะครับก็ต้องผ่านทางเราหรือถ้าไม่ผ่านทางสมาคมเราก็ไม่ได้ว่าอยู่แล้วเพราะว่าเอ็นดูโร่นี่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ขอกับเราหรอกครับเพราะว่าเป็นสันทนาการมากกว่าขี่รถไปจะมีมืออาชีพมีมือสมัครเล่นมีฟันเรสเหมือนฟันรันนะฮะวิ่งคือไปขี่สนุกทำคอนเทนต์อะไรจะเห็นว่ามีคอนเทนต์เยอะแยะมากสำหรับเอนดูโร่นะครับ ตอนนี้ในเมื่อการประกาศในราชกิจจานุเบกษาบอกว่ากีฬาแข่งรถจักรยานยนต์เป็นกีฬาอาชีพ14ชนิดกีฬานะครับฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลตะกร้อแบดมินตันเทนนิสกอล์ฟโบว์ลิ่งสนุกเกอร์จักรยานยนต์รถยนต์เจ็ตสกีและอีสปอร์ตนี่คืออยู่ภายใต้พรบกีฬาอาชีพซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยนะครับผู้จัดก็ควรที่จะต้องติดต่อนะครับถ้าไม่ติดต่อสมาคมนะครับจัดกันเองก็ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งจังหวัดโดยมีผกทจังหวัดนั้นๆเป็นเลขาธิการอย่างน้อยต้องมีการรับทราบจากหน่วยงานครับว่าคุณทำอะไรเพราะคุณจัดกีฬา
1: แป้งเห็นท่านนายกชี้แจงผ่านทางหน้า Facebook พอสมควรเป็นเพจคือไม่ได้การจัดแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้ขอที่สมาคม
2: เราไม่ได้เราเขาก็ไม่ได้ติดต่อเราอยู่แล้วครับเราก็ไม่ได้ให้การรับรองอยู่แล้ว
3: แต่เท่าที่ดูการจัดแข่งขันครั้งนี้ค่ะถูกต้องใช่ไหมคะเพียงแต่ไม่ได้ขออนุญาตมาที่เรา
2: คือจัดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ไม่ทราบนะครับเพียงแต่ว่าเขาจัดโดยที่เขาไม่ได้ผ่านทางสมาคมอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาได้คือเขาไม่ได้เข้าระบบนี่ครับ
0: ท่านประธานโทษนะคะเขามีติดต่อพูดคุยโดยวาจาโดยพฤตินัยหรือเขาไปทำเองแล้วเขาจะมาอ้างเอ็นโดโรได้ยังไงคะ
2: การแข่งขันแบบนี้มันเอ็นโดโรนี่ครับ
0: อ๋อเราก็ใช้เอ็นโดโรได้ทุกคน
2: ใช้ได้ทุกคนแล้วครับ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวเดี้ยนก็จัดปากซอยบ้านเดี้ยนก็ได้มาเดี้ยนก็ไปเอ็นโดโร
2: ที
0: ่
2: ปากซอยมีป่าหรือเปล่าครับ
3: มันต้องมีป่าด้วย
0: เอาเดี้ยนเขาบอกขี่ในถนนก็ได้ไงคะไร่พรมแดนเดี้ยนก็มาถนนได้ด้วยวิ่งเข้าไปในทางร่องแล้วเดี้ยนก็วิ่งขึ้นมา
2: ได้ครับ
0: ได้ทำไมล่ะมันไล่พรมแดนหากฎหาระเบียบอย่างเนี้ยพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นภาพรวมของกีฬาประเภทนี้ว่าทำให้เกิดการสุ่มเสี่ยงถึงขั้นชีวิตเด่นว่าวันนี้เรามาพูดเราไม่ได้โจมตีกีฬากีฬาคือกีฬาทำไม่ถูกต้องทำไม่ถูกกฎคนเล่นกีฬามีความสามารถมีประสบการณ์ต้องไม่เกิดเรื่องแต่ถ้าคนไม่เข้าใจแล้วไปเล่นอย่างสุภาพสตรีท่านนี้ท่านไปเล่นกีฬาแล้วก็ถึงกับชีวิตจริงอยู่เขาก็เรื่องสงบแล้วแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกทนายหงคิดว่า ถ้าเล่นกีฬาจะขออนุญาตไม่ขออนุญาตไม่เป็นไรเลยไม่สนใจเดี้ยนไปเล่นกีฬาค่ะแล้วเดี้ยนประสบอุบัติเหตุเดี้ยนควรได้รับการดูแลคุ้มครองอะไรจากสาธารณะอย่างไรบ้างไหมคะ
3: คืออธิบายอาจารย์อย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬามวยหรือว่ากีฬาการแข่งรถถ้าเกิดว่ามันเข้าไปร่วมการแข่งขันแล้วค่ะถือว่าสมัครใจที่จะยอมรับในตรงนั้นได้แต่กรณีนี้ค่ะถ้าแม้มีเซ็นเอกสารว่าถ้าเกิดว่าถึงแก่ชีวิตจะไม่รับผิดอันนี้ไม่เกี่ยวข้องหลักข้อนี้ใช้ไม่ได้นะคะหลักยกเว้นความผิดข้อนี้ใช้ไม่ได้นะคะว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้ที่กระทำอะค่ะยังต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอยู่ไม่ใช่ว่าตกลงไปแล้วจะไม่ต้องรับผิดเลยอันนี้ไม่ใช
0: ่น้องแป้งคะเรียนขอทราบหน่อยเขาไม่ได้ขออนุญาตกับทางฝั่งนี
1: ้
0: ในรายละเอียดของการแข่งขันของเขามีอะไรบ้าง
1: เขาขออนุญาตการใช้สถานที่ค่ะ
0: ขออนุญาตใครเป็นคนขออ
1: นุญาตโดยผู้จัดงานค่ะ
0: ผู้จัดงาน
1: ขออนุญาตใช้สถานที่อย่างถูกต้องเป็นเอกชนเป็นบุคคลทั่วไป
0: เป็นบริษัทหรือเป็นบุคคลไม่ใช่นิติด้วย
1: ขออนุญาตใช้เสียงด้วยกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ประสานขอกู้ภัยด้วยคือถ้าหากตามระเบียบเนี่ยถ้าหากที่อ่านมานะคะคือสถานที่ขอใช้เสียงและเขาก็มองเรื่องของความสุ่มเสี่ยงในกีฬาประเภทนี้พอสมควรจึงขอทีมกู้ภัยเข้าพื้นที่แต่จากสภาพสนามที่เราเห็นคุณผู้ชมขาถึงแม้ว่ามันจะอยู่ติดกับถนนเส้นดำถนนทั่วไปแต่มันต้องเข้าไปในร่องแบบเนี้ยแน่นอนว่าทีมกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุอาจจะเข้าชาร์จยาก
0: ไม่เป็นไรน้องแป้งให้ข้อมูลเดี้ยนก็เหมือนกับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยอธิบายหนูนะ
1: ค่ะ
0: เอกชนอยากจะจัดแข่งอะไรต่อมีอะไรก็จัดได้ไปขอใช้สถานที่หลวงก็อนุมัติหรอคะหลวงก็ไม่ดูเลยหรอคะมาแข่งอะไรกันแล้วเดี๋ยวจะเป็นจะตายกันไหมหลวงก็อนุมัติอย่างเดียวเลยหรอคะ
3: อนุญาตเรียบร้อยเขตนี้นะคะเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลมาเบื้องต้นมีการขออนุญาตเรียบร้อย
0: ขออนุญาตใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ใครมาขอก็อนุญาตไหมคะ มันมีตะแกรงไหมคะเดี๋ยวถามมาค่ะพี่ ไม่ใช่พี่ไปอย่างเงี้ยจะมาจัดแข่งขันไม่มีประสบการณ์ใครขอก็ได้เหรอ
2: ไม่ทราบแล้วเขาขอใช้สถานที่หรือขออนุญาตจัดแข่ง
3: ขออนุญาตจัดแข่ง
0: ขออนุญาตจัด
2: แล้วขอกับใครล่ะครับ
3: ขอกับใครอันนี้ไม่ทราบ
1: อาจจะยังไม่มีรายงานเชิงลึกไปขนาดนั้นแต่ตามรายงานของผู้จัดอ้างว่าขออนุญาตค่ะอย่างถูกต้องเรื่องการใช้สถานที
2: ่การใช้สถานที่ก็แปลว่าไม่ได้ขออนุญาตจัดแข่งใช้สถานที่ขอใช้เสียงนะครับนั่นเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว นะครับ
0: ฉันก็แสดงว่ามีความผิดเกิดขึ้นเราก็จะไปเอากับใครล่ะ
3: เดี๋ยว
0: ใช่ไหมล่ะ
3: สิ่งที่ยังต้องฟังต่อนะคะการแข่งขันเอนดูโรนะคะมันจะไม่เหมือนกับการจัดแข่งขันมอเตอร์คลอสมอเตอร์จีพีทั่วไปที่ถ้าจัดในสนามอะค่ะมันจะมีหน่วยจุดปฐมพยาบาลให้เป็นจุดๆเดี๋ยวให้ท่านนายกอธิบายดีกว่าในจุดนี
2: ้ครับก็เรื่องของเอนดูโรนะครับความจริงแล้วเอนดูโรเนี่ยจะไม่ใช้สนามนะครับนอกจากเอนดูโรคลอสซึ่งเราจะแข่งในสนามปิดชิงแชมป์ประเทศไทยของเรามีครับมีรายละเอียดชิงแชมป์ประเทศไทยของเอนดูโรโดยประเภทหนึ่งแต่ที่เขาแข่งกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรียกว่าเส้นทางดีกว่าไม่ใช่สนามแข่งเพราะเป็นเส้นทางวิ่งไป60กิโล100กิโลใช่ไหมครับนั่นคือเส้นทางวันนี้ใครนะฮะที่จะเป็นผู้ที่คิดว่าเส้นทางนี้มันแข่งได
1: ้
2: ก็ต้องมีผู้สำรวจเส้นทางเสียก่อน
0: ผู้สำรวจ
2: ผู้สำรวจเส้นทางคนนี้นะครับผู้สำรวจเส้นทางจะวิ่งไปเลย60กิโลเป็นคณะนะครับไปตรงนี้นะมันป่าได้นะตรงนี้มีกิ่งไม้กระตัดหน่อยทะลุกันไปตามป่าตามเขาผู้สำรวจเส้นทางจะเป็นผู้กำหนดด้วยว่าตรงไหนจะติดป้ายแอโร่ที่ว่า14เซน24เซนนะครับตรงไหนตรงป้ายแอโร่เนี่ยจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะมีกากบาทปิดทางและจะมีเครื่องหมายตกใจด้วยนะครับว่าถ้าก่อนจะถึงตรงนี้เนี่ยมันตกใจนะมันจะต้องเลี้ยวกระทันหันอะไรแบบนี้หรือตกเขาหรือลงเขาผู้ที่สำรวจเส้นทางต้องมีความชำนาญนะครับมีความเชี่ยวชาญในการที่วางกำหนดตรงนี้นะกู้ภัยต้องเข้าถึงตรงนี้รถพยาบาลต้องเข้าถึงแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยรถพยาบาลเข้ามาถึงนะครับเมื่อรถพยาบาลเข้าไปถึงก็ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์กู้ภัยซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วมีวิทยุสื่อสารติดต่อกับเฮดควอเตอร์ได้นะครับอันนี้สำคัญก่อนนะครับและเมื่อ
1: เดี๋ยวนะท่านนายกเดี๋ยวให้ท่านนายกต่อแบบจัดเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะเปลี่ยนช่องทางสักนิดนึงค่ะณเวลานี้ดูผ่านทางหน้าจอทีวีใครดูอยู่หยิบโทรศัพท์มือถือหยิบ iPad ขึ้นมาตามต่อในช่องทางออนไลน์นะคะ YouTube และ Facebook เท่านั้นและสามารถคอมเมนต์คำถามเข้ามาได้เลยณเวลานี้ค่ะ
2: ค่ะ

ล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรโอภารัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Data Center นะคะก่อนที่จะมีการประชุมจัดระเบียบนัดแรกในวันพรุ่งนี้ค่ะเบื้องต้นขณะนี้มีบริษัทยื่นขอตั้ง Data Center ราวเกือบ100แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะเชิญคุณยานีค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรคะนายชัยชนกคิดชอบยังเปิดเผยยอดผู้แอคทีฟใช้ AI Passport ว่าล่าสุดขณะนี้มีเกือบ 500,000 คนแล้วค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่รัฐสภาค่ะเกี่ยวกับการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดีอีก็เปิดเผยว่าในขณะนี้ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กทมยังไม่รวมของหน่วยงานนั้นมีจำนวนเกือบ100แห่งค่ะที่จะรวบรวมข้อมูลก่อนที่วันพรุ่งนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายจัดตั้งเซ็นเตอร์ระดับชาตินัดแรกค่ะเพื่อจัดระเบียบธุรกิจหลังจากเกิดปัญหาเรื่องของช่องว่างกฎหมายในการขออนุญาตค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีดีอียังเปิดเผยถึงยูสเซอร์ผู้ใช้ AI Passport นะคะที่แอคทีฟล่าสุดราว 500,000 คนเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดลงทะเบียน 1,400,000 คนค่ะและระบบมีการอัปเดตค่ะโดยชี้ถึงปัญหาการใช้งานส่วนใหญ่ค่ะยังไปไม่ถึงคนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ชนบทกระจุกอยู่แต่ในตัวเมืองค่ะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตส่วนปัญหาการใช้งานยืนยันว่าเป็นโมเดลเดียวกับแพลตฟอร์มของเอกชนที่ให้บริการอยู่แต่ก็ยอมรับค่ะว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้โมเดลของ AI Passport ไปเทียบเคียงกับเอกชนเช่น Google หรือว่า Gemini หรือว่า Microsoftพร้อมอธิบายถึงการใช้งานว่าแพลตฟอร์มในโครงการมีคำแนะนำว่าโมเดลไหนควรใช้ทำอะไรอย่างไรค่ะก่อนที่จะเน้นย้ำเจตนาในทำโครงการ AI Passport นะคะว่าจะทำให้รู้ว่าโมเดลดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการหรือไม่เพราะว่ามีหลากหลายโมเดลให้เลือกใช้

0: โดยไม่เสียเงินค่ะและเมื่อหมดอายุโครงการก็จะได้เรียนรู้ในการใช้งานค่ะนอกจากนี้นายชัยชนกยังยืนยันที่จะสามารถตรวจสอบยอดผู้แอคทีฟใช้ได้อยู่แล้วนะคะไม่มียอดผีหรือว่ายอดผู้ใช้หลอกลวงเพื่อนำไปเบิกงบในโครงการค่ะค่ะคุณจารุพรคะขณะที่การประชุมสภาในช่วงบ่ายก็จะค่อนข้างเดือดเล็กน้อยหลังมีฝ่ายค้านและรัฐบาลค่ะเสนอเลื่อนกับขยับยัตติเกี่ยวกับยัตติไฟใต้มาพิจารณาค่ะล่าสุดก็มีการพักประชุมไปแล้วค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะตัวแทนผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหากรณีทางการมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งค่ะส่งผลกระทบกับราคากุ้งและความเป็นอยู่ของเกษตรกรค่ะผ่านมากว่า3เดือนแล้วนะคะหลังจากทางการมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยส่งผลให้ปริมาณกุ้งล้นตลาดและราคาที่ส่งเข้าห้องเย็นหรือว่าหน้าฟาร์มตกต่ำลงมากค่ะอยู่ที่ประมาณ 40-80 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านของนายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรบอกนะคะว่าแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะเจรจากับทางมาเลเซียแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งปริมาณกุ้งล้นตลาดและถูกกดราคาจึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและหามาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7 กันยายนนี้ทางไทย PBS

ับคนสู้โรคเดลี่ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพะเยานะคะไปติดตามการดําเนินงานของการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะซึ่งมีการเปิดดําเนินงานมาแล้วกว่า12ปีเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาพบปะสังสรรค์เรียนรู้และทํากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนร่วมกันด้วยค่ะวันนี้พาไปติดตามแนวทางความร่วมมือดีๆนี้กันค่ะ

ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2557ครับรวมระยะเวลามาถึงปีนี้ก็ประมาณ12ปีผมก็เป็นนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นแรกๆที่เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นมาครับโดยการรวมกลุ่มของมีท่านพระครูอาชวัตพิมลเจ้าอาวาสวัดเมกาโทกวากเป็นผู้เริ่มก่อตั้งแล้วก็รวบรวมผู้สูงอายุที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นปกติประจำวันที่มีวันพระพุทธศาสนาอย่างเช่นวันพระท่านก็เลยเห็นความสำคัญว่าผู้สูงอายุเหล่านี้หลายๆท่านมีประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างๆการใช้ชีวิตในกับครอบครัวแล้วก็ประสบการณ์ทำงานก็เลยรวบรวมผู้สูงอายุทั้งหลายเหล่านี้เพื่อที่จะเรียกตรงนี้ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อมาเรียนรู้ในเรื่องของพุทธประวัติการใช้ชีวิตประจำวันเรียนรู้เรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆแล้วก็เอาประสบการณ์ต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแต่ละวันครับโดยกำหนดการเรียนการสอนใช้เป็นวันอาทิตย์ครับเพราะเป็นวันหยุดซึ่งผู้สูงอายุหรือในครอบครัวของผู้สูงอายุนั้นอาจจะมีลูกหลานที่ไปทำงานพอวันอาทิตย์ปุ๊บลูก

0: อันเขาก็อยู่บ้านเขาก็ให้พ่อพ่อแม่แม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันก็เลยให้มาอยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อจะได้ผ่อนคลายในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุครับผู้จิตอาสานี่ก็มาจากคุณครูที่เขาเกษียณอายุราชการส่วนใหญ่ก็เป็นครูประจำท้องถิ่นครูประจำโรงเรียนของในหมู่บ้านแล้วก็ครูที่ไปสอนที่อื่นเมื่อเกษียณอายุแล้วก็มีจิตอาสามาช่วยสอนโดยออกแบบหลักสูตรวิชาการต่างๆเช่นวิชาการเรียนด้านภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนี้เพียงแต่ให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของหลักสูตรเล็กๆน้อยๆให้พ่อพ่อแม่แม่ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เพิ่มเติมในช่วงวัยของท่านครับด้านสุขภาพนี้มอพะเยาก็ถือว่ามีส่วนมากๆครับเมื่อก่อนนั้นมอพะเยายังเริ่มก่อตั้งพร้อมๆกับโรงเรียนผู้สูงอายุประมาณนี้นะครับแต่พอช่วงหลังๆมามอพะเยาเริ่มขยายตัวแล้วก็มีนิสิตเข้ามาลงมาชุมชนก็เลยมาเห็นผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงเรียนนี้ก็เลยมีการเชื่อมโยงระหว่างมอพะเยากับโรงเรียนผู้สูงอายุที่นี้ทางอาจารย์แต่ละคณะก็มารวมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเช่นมาดูแลสุขภาพด้านโภชนาการอย่างนี้เป็นต้นครับสุขภาพของแม่ๆหรือว่านักเรียนผู้สูงอายุทั้งหลายเหล่านี้ก็ถือว่าสุขภาพดีนะครับไม่ค่อยได้เห็นเจ็บป่วยหนักๆนะครับเท่าที่เห็นตั้งแต่เปิดโรงเรียนมานี้ก็หลายปีมานี้จะเห็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บป่วยที่หนักๆนะครับหรือหลังจากที่เรียนหนังสือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อพ้นจากฤดูการเรียนหนังสือหรือว่าเทอมหนึ่งก็ไปอยู่บ้านเมื่ออยู่บ้านปุ๊บก็ไม่เห็นมีอะไรจะป่วยหนักนะครับถึงขั้นต้องนอนเปลหรือต้องนอนติดเตียงอย่างนี้ครับผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้ความรู้หรือที่ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆให้รู้จักระวังก็เลยมีการบาดเจ็บน้อยลงครับ
1: ที่เราใช้สถานที่ในวัดเนี่ยเป็นสถานที่เรียนหนังสือเนี่ยที่ทำกิจกรรมของเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเพราะว่าก็หนึ่งก็อยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยมารวมตัวกันที่วัดเป็นจุดศูนย์กลางเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยวัดของเราเนี่ยเป็นสถานที่สะสมภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านเพราะนั้นภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่เขามีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ใช้สถานที่วัดทำเก็บไว้เนี่ยที่อื่นก็จะไม่มีนะแล้วก็จะไม่มีใครทำให้ผู้สูงอายุเพราะว่าจากที่เราทำกิจกรรมของเรียนผู้สูงอายุมาเนี่ยจะสังเกตว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยมีภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวของเขาเนี่ยมีเยอะมากตอนนี้ถ้าไม่มีเรียนผู้สูงอายุจัดที่วัดอีกหน่อยถ้าล้มหายตายจากกันหมดก็จะสูญหายไปหมดเพราะบางคนทำงานใบตองเก่งบางคนเป็นสล้อซอซึงบางคนเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านบางคนทำอาหารขนมพื้นบ้านเก่งเราไม่รู้เลยว่าผู้สูงอายุเหล่านี้เขาเก่งอะไรบ้างตอนนี้เรามารวบรวมไว้ที่วัดหมดเรารู้เลยว่าพ่อแม่คนไหนที่มีภูมิปัญญาที่เก่งในแต่ละด้านในแต่ละประเภทก็โรงเรียนของเรานี่มีกลุ่มภาคีเครือข่ายที่มาทำกิจกรรมตรงนี้หลายองค์กรเนาะที่สำคัญก็คือมีมหาวิทยาลัยพะเยามีเทศบาลรพ.ส.ต.ส่วนต่างๆและก็ที่สำคัญเนี่ยในด้านเรื่องสุขภาพโรงเรียนของเราก็จะมีมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งก็มาช่วยสอนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการออกกำลังกายเรื่องอาหารการกินของผู้สูงอายุนันทนาการอะไรต่างๆเพราะนั้นถือว่าเป็นองค์กรที่สำคัญมากที่มาขับเคลื่อนแล้วก็มาช่วยทำกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
2: พะเยาเราเนี่ยให้ความสนใจนะครับกับสุขภาพของคนทั่วไปเนาะในขณะที่ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าจำนวนมากขึ้นด้วยนะครับเราจะดูแลสุขภาพเขาได้อย่างไรได้บ้างนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการก็คือเราเนี่ยอยากจะดูแลผู้สูงอายุนะครับโดยที่ให้เขาเนี่ยนะครับได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนะครับเพื่อป้องกันโรคเมตตาลังทั้งหลายนะครับเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับหรือว่าโรคมะเร็งเป็นต้นนะครับการที่นิสิตเข้ามาในชุมชนด้วยก็คือให้นิสิตเนี่ยมีโอกาสครับได้คุยกับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุจริงๆนะครับหรือว่าอยู่ในสถานการณ์จริงเนาะเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกงานนะครับก่อนที่เขาจะจบไปทำงานจริงๆนะครับแล้วก็ตัวอาจารย์เองเนี่ยก็มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำนิสิตลงชุมชนด้วยนะครับก็ ก็ถือว่าชุมชนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้

0: ให้กับเด็กๆด้วยครับความรู้หลักๆที่เรามาลงก็คือเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการในผู้สูงอายุเนาะนะครับก็คือเป็นความรู้ที่เราเนี่ยสอนเด็กๆอยู่แล้วในมหาลัยด้วยนะครับแล้วก็ความรู้ที่แบบน่าจะง่ายสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็คือ1อาจจะสอนเรื่องอาหารนะครับว่าอาหารมีกี่ประเภทนะครับประเภทไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับแล้วก็สอนถึงข้อดีข้อเสียของอาหารนะครับว่าถ้ากินอันนี้มากไปอันนี้น้อยไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อาจารย์จะเน้นเรื่องภาวะความดันโลหิตสูงเนาะที่เกิดจากการทานโซเดียมสูงนะครับซึ่งพัฒนาไปเป็นโรคไตได้นะครับก็พยายามเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษก็อีกภาวะหนึ่งที่ผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีปัญหาก็คือมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือว่ามวลกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะครับเราก็เลยมีการส่งเสริมด้านโภชนาการด้วยก็คือให้กินโปรตีนที่สูงหน่อยจากเนื้อนมไข่นะครับแต่ว่าการทานอย่างเดียวเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ผลนะครับต้องมีการออกกําลังกายร่วมด้วยนะครับซึ่งออกกําลังกายก็เน้นเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการคงกล้ามเนื้อให้มากที่สุดนะครับต้องการให้เขาเนี่ยเหมือนไม่เป็นภาระกับลูกหลานของเขานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผู้สูงอายุมีบทบาทสูงนะในครัวเรือนนะครับก็ถ้าเขาเนี่ยมีความรู้เรื่องโภชนาการแล้วนะครับเขาน่าจะไปสอนลูกหลานเขานะครับไปสอนทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยมีความรู้โภชนาการที่ดีขึ้นด้วยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะอย่างจากที่อาจารย์ลงโครงการนะครับก็คือความรู้เนาะของผู้สูงอายุเขาดีขึ้นนะครับจากการวัดประเมินนะครับพฤติกรรมก็ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์มีการวัดผลเลือดด้วยนะครับก็ทราบว่าน้ําตาลนะครับไขมันในเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจารย์มีการไปดูสถิตินะครับการเข้ารับบริการที่สถานีอนามัยเนาะชุมชนก็คือรปสต.นะครับปรากฏว่ามีจำนวนผู้เข้ารับบริการน้อยลงนะครับตั้งแต่ปีที่อาจารย์เข้ามาก็คือประมาณปี 62-63 ลดลงเป็นกราฟที่แบบชัดเจนมากนะครับ
1: ไม่มาโรงเรียนนี้ไม่ได้ความสุขไม่ได้เปื้อนได้ความรู้ได้ความสนุกสนานมาเอาความรู้จะได้จากที่นี่ไปปฏิบัติเนาะแล้วไปบอกสอนละอ่อนไอ้ความรู้โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมอย่างจากพระครูท่านน่ะเจ้าแม่ก็ไปถ่ายทอดต่อไปเล่าให้น้องหลานๆฟังว่าได้ความรู้จีอีเนอร์ที่เฮาเรียนมาไม่เคยเรียนธรรมะศึกษามาเนาะยังได้บรรลุเข้านี้มาที่นี่เพิ่นบอกไอ้อย่างแม่ไอ้อย่างที่แม่ติดขัดอ่ะเพิ่นตอบให้แม่ได้หมดเจ้า
2: ดีมากเลยค่ะเราได้เรียนรู้ว่าการเลือกใช้สมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยนอกจากใช้เป็นยาในการรักษาโรคเบื้องต้นแล้วนะคะก็ยังสามารถใช้ประกอบเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือเราก็คือแกงแคเราได้รู้ประโยชน์ว่าดอกแคมีประโยชน์อะไรผักตำลึงมีประโยชน์อะไรมะเขือมีประโยชน์อะไรมะเขือพวงมีประโยชน์อะไรแล้วก็นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนด้วยเราเหมือนกับมีแพทย์อยู่ใกล้ๆมีหมออยู่ใกล้ๆดูแลสุขภาพสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องได้ความรู้ได้ความกระจ่างชัดเจนมากโดยไม่ต้องเดินทางไปอะค่ะไม่ต้องเปลืองค่าพาหนะด้วย
3: จุดเริ่มต้นแรกนะคะเนื่องจากว่าเขามีเครื่องดนตรีค่ะมีกลองมีฉิ่งมีฉาบแล้วก็มีอังกะลุงซึ่งอังกะลุงค่ะถูกปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะแล้วก็มีครูอาสาซึ่งเป็นนักวิจัยในคณะของเราเนี่ยค่ะได้เข้าไปเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เหมือนเป็นจิตอาสาในการช่วยนะคะทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมแล้วก็เรายังเห็นว่าอังกะลุงเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวงดนตรีได้เนื่องจากว่าเป็นชิ้นแรกชิ้นเดียวที่ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้จากโน้ตที่สะดวกและง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาที่ไปว่ามีของอยู่แล้วมีความสนใจอยู่แล้วมีปัญหาในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนเยอะขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอปัญหาและความต้องการมาเจอกันแล้วก็มีองค์ความรู้มีบุคลากรของคณะไปบริการราชการจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้การกลายเป็นวงเริ่มพัฒนาขึ้นก็ในฐานะของอาจารย์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะก็ได้นําองค์ความรู้นะคะเรื่องของการบริหารจัดการวงนะคะในเชิงสังคมวัฒนธรรมนะคะในการเข้าไปนะคะส่งเสริมแล้วก็เป

0: แนวแรงนึงที่ทำให้ผู้สูงอายุค่ะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเสียงเพลงนะคะโดยที่เราได้เชิญนะคะครูเอ็ดครูอังกลุงแห่งชาตินะคะได้เป็นวิทยากรในการสอนผู้สูงอายุในการเล่นอังกลุงนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ผู้สูงอายุได้ร่วมกันเล่นอังกลุงในปี2568ที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่ผู้สูงอายุดำเนินกิจกรรมนะคะจากเดิมที่ผู้สูงอายุอะค่ะไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรนะคะดังนั้นจึงเข้าร่วมกิจกรรมดูนะคะเหมือนการทดลองดูก่อนแล้วพอเริ่มเรียนเริ่มรู้แล้วก็ได้รู้ว่าอังกลุงอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทักษะของการเล่นที่เสมอภาคเท่าเทียมมากๆเนื่องจากว่าการเล่นอังกลุงเป็นการเล่นตามโน้ตของตัวเองนะคะผู้สูงอายุก็จะได้เล่นโน้ตอังกลุงของตัวเองโดยที่คอนดักเตอร์ด้านหน้านะคะก็จะทำสัญญาณมือแล้วทำให้ผู้สูงอายุค่ะได้เรียนรู้นะคะใช้สมาธิกับการแสดงนะคะในการเคาะอังกลุงตามสัญญาณโน้ตดังนั้นเนี่ยค่ะแต่ละคนก็จะมีทักษะที่พัฒนาไปพร้อมกันแล้วก็เกิดการกลายเป็นเพลงที่เหมือนกันแล้วก็สร้างทํานองเกิดขึ้นและที่สําคัญก็คือว่าเรามีแกนนําผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเกษียณนะคะเค้าก็แต่งเพลงได้ด้วยนะคะแล้วก็สอนในการเล่นดนตรีได้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดกระบวนการกลุ่มในเรื่องของการเรียนรู้วงดนตรีร่วมกันตั้งแต่นั้นมาค่ะปัจจุบันนะคะผู้สูงอายุนะคะเข้าร่วมกลุ่มของเราในปีที่2ก็คือปี69นี้นะคะเป็นจํานวนถึง30กว่าท่านนะคะจากเดิมปีก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่20กว่าท่านนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนอกจากสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะการเข้าร่วมกลุ่มตรงนี้นะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุหน้าใหม่ของวงนะคะก็เป็นที่น่าสนใจและก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยเหมือนกันเพราะว่าแสดงว่าเขามีการบอกต่อเขามีการถ่ายทอดว่าการเข้าร่วมการเล่นดนตรีของเราเนี่ยมีประโยชน์นะทำให้เขารู้สึกดีนะคะรักษาจิตใจแล้วก็ไม่เหงานะคะดังนั้นเนี่ยทุกวันเสาร์ตอนเช้าเขาจะรอแล้วรอที่จะมาเจอกันในทุกวันเสาร์ตอนเช้าเพื่อมาเล่นดนตรีร้องเพลงด้วยกันนะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะรวมตัวกันที่ศูนย์การเรียนรู้นะคะกลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่กลางห้วยเคียนกันทุกวันเสาร์ตอนเช้านะคะซึ่งปกติแต่เดิมแล้วเนี่ยเขาคือโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆที่ทํามาตลอดนะคะเช่นการส่งเสริมอาชีพนะคะหรือว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเป็นการส่งเสริมนะคะให้เกิดวงดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุอะค่ะการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะนอกจากเขาจะได้กายบริหารนะคะการบริหารกายในเรื่องของการเล่นอังกลุงการเคาะการตีอะไรต่างๆโดยกล้ามเนื้อมัดเล็กต่างๆของมือของแขนอะไรค่ะเขายังได้จิตใจนะคะจิตใจที่ว่านี้ก็คือว่าพอเขาไม่ได้เจอกันเขาก็จะได้แชร์ความรู้สึกแชร์บรรยากาศแล้วก็มันเหมือนกับว่าทําให้เขาอะค่ะไม่เหงามากกว่าการที่เขานั่งอยู่บ้านดังนั้นเนี่ยการมารวมตัวกันนอกจากจะเกิดกิจกรรมที่ทําให้แลกเปลี่ยนทุกข์แลกเปลี่ยนสุขกันแล้วเนี่ยมันยังทําให้รู้สึกว่าตัวของเขาเองมีคุณค่าและเขาสามารถเล่นดนตรีได้และการกลายเป็นวงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเครื่องดนตรีเดียวมันจะเกิดขึ้นได้แต่มันต้องเกิดขึ้นทั้งวงมันถึงจะกลายเป็นวงที่สมบูรณ์นะคะ
1: ก็ต้องขอย้อนเล่าไปถึงปีพ.ศ. 2558เมื่อตอนนั้นเริ่มตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่ๆนะครับที่ว่ามีพันธกิจที่จะต้องมาให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอีกอย่างชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่เก่าแก่ดั้งเดิมเข้มแข็งอยู่แล้วมีวัดเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ประชาชนก็มาทําบุญเป็นปกติโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุก็มาทำบุญเป็นปกติแต่มาทุกวันพระเนาะตอนนั้นมันยังเป็นวันพระอยู่พอดีเมื่อสังคมเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสัดส่วนของผู้สูงอายุแม้ในจังหวัดพะเยาเองก็มีจำนวนที่สูงมากกว่า 15% ซึ่งแสดงว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วทีนี้นอกจากกิจกรรมแค่ว่าทำบุญตักบาตรในวันพระแล้วก็กลับบ้านแล้วทางเราก็เห็นว่ามันควรจะมีกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกันนานขึ้นเพราะว่ากลับบ้านไปเขาก็อยู่แบบโดดเดี่ยวเนาะส่วนใหญ่ลูกหลานก็ไปเรียนบ้างไปทํางานบ้างทางคณะก็เลยเห็นว่ามันจะต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่จะเชื่อมให้ผู้สูงอายุในหลายๆหมู่บ้านในบริเวณแถบแม่กาเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็มาทํากิจกรรมแล้วกิจกรรมที่สําคัญที่ทําให้ผู้สูงอายุได้ทุกคนมีส่วนร่วมก็คือการเกี่ยวกับดนตรีนะครับพอดีตอนนั้นมีทางคณะรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ได้มอบอังกลุงชุดหนึ่งให้และทีนี้มันก็ถูกทิ้งไว้อยู่พอสมควรนานพอสมควรเมื่อปีที่แล้วก็คิดกันว่าทำยังไงให้ผู้สูงอายุทุกคน

0: ได้มีส่วนร่วมเพราะแต่ก่อนก็คือร้องรำทำเพลงไปตามที่ทุกคนถนัดซึ่งมันไม่ได้มีส่วนร่วมทุกคนบางคนก็ร้องเพลงเก่งอย่างเดียวบางคนก็รำได้บางคนก็เล่นร้องเพลงแบบพื้นเมืองได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็ดูไม่เป็นเอกภาพไม่ไปพร้อมกันในเมื่อเรามารวมกันเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของที่วัดแห่งนี้แล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้ทำอะไรพร้อมเพียงกันมีส่วนร่วมด้วยกันก็เลยไปเชิญครูอังกะลุงมาอบรมมาสาธิตมาเทรนวิธีการเล่นอังกะลุงเพื่อทุกคนก็จะได้เล่นพร้อมกันมีความสุขไปด้วยกันแล้วก็การทำกิจกรรมครั้งนี้มันก็ทำให้ทุกคนรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองแม้คนที่รู้สึกอายๆอยู่บางผู้สูงอายุบางคนก็รู้สึกอายไม่กล้าร้องไม่กล้าอะไรแต่พอได้เล่นเป็นกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยทุกคนไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็ประคองกันไปแล้วก็เกิดเป็นวงดนตรีผู้สูงอายุก็คือการเล่นอังกะลุงแบบนี้ทุกคนก็ได้ร่วมร้องร่วมเล่นกันแบบนี้ก็ทำให้ทุกคนมีความสุขมีเสียงยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็มีการห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันในหลายๆหมู่บ้านแห่งนี้ที่มารวมกันนะครับผู้สูงอายุก็เลยเห็นคุณค่าของตัวเองอีกอย่างทางชุมชนเองก็เห็นความตั้งใจของผู้สูงอายุก็มีเวทีให้แสดงให้อะไรต่างๆเช่นเวลามีงานเขาเรียกงานของวัดงานของอะไรวัดอื่นๆอย่างเงี้ยเช่นที่วัดหม้อแกงทองมีงานบุญตาลก๋วยสลากบุญอะไรต่างๆหรืองานวันเด็กหรืออะไรต่างๆเขาก็เชิญกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ไปแสดงท่านก็รู้สึกว่ามีกำลังใจหรืองานที่แม้แต่ที่มอพะเยาหรือคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดขึ้นก็เชิญให้ท่านไปมีส่วนทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่นและก็เห็นคุณค่าในตัวเองรู้สึกมีความสุขกับดนตรีกับอะไรต่างๆก็เป็นแสดงถึงเชิงบวกในก็ทำให้หลายๆคนก็รู้สึกว่าเจ็บป่วยความเจ็บป่วยที่จะต้องทนทุกข์กับโรคภัยของตัวเองแต่ว่าก็พอได้หันเหความสนใจมาที่ดนตรีเลยมันก็ช่วยทำให้ทุเราเบาบางลงไปบางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นความดันเบาหวานซึ่งเป็นปกติสำหรับผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าดนตรีทำให้ท่านเหล่านั้นสามารถมีกำลังใจแล้วก็มีความสุขตามสมควรแก่วัยแก่อัตภาพของท่านครับ
1: มาในนามของครูจิตอาสาค่ะหลังจากที่เกษียณราชการแล้วก็มาเป็นครูจิตอาสาในชุมชนก็คือศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียนนะคะก็คือตัวเองเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะคะเมื่อเราเป็นแล้วเราก็จะมีความกังวลมากว่ามันจะหายไหมแล้วต่อไปเราจะดำเนินชีวิตยังไงแล้วคนรอบข้างจะได้รับผลกระทบยังไงนะคะแต่ว่าแม่ก็ใช้หน้าที่ในครูจิตอาสานะคะเข้ามาทำกิจกรรมกับนักเรียนผู้สูงอายุแล้วก็นำนักเรียนผู้สูงอายุออกไปเผยแพร่เกี่ยวกับผลงานของชุมชนแล้วก็ผลงานของนักเรียนผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็ทำให้มะเร็งระยะที่3นะคะก็ดีขึ้นการรักษาก็รักษาตั้งแต่ฉายแสงนะคะแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมนะคะซึ่งทุกสิ่งที่ทำมาทำให้ร่างกายทรุดโทรมมากเลยแต่ว่าเราก็มีความคิดอยู่ว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายเนี่ยเราก็รู้จักการปรุงนะคะแล้วก็ทำยังไงจะให้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าต่อสังคมเราก็คิดแบบนี้ก็ทำให้เราฮึดสู้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาหารการกินนะคะสภาพที่อยู่อาศัยเราก็จะใช้ชีวิตที่ทำยังไงจะให้เรามีความสุขนะคะก็เลยกลับมาเป็นครูจิตอาสาอีกครั้งหนึ่งแล้วพอดีในช่วงนั้นก็จะมีวงดนตรีของนักเรียนผู้สูงอายุนะคะก็มีการเล่นอังกะลุงซึ่งอังกะลุงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีสมาธินะคะในการที่ดูสัญลักษณ์มือนะคะเพราะว่าตัวเองจับอังกะลุงตัวไหนเราต้องทำมือยังไงแล้วก็จะเมื่อไหร่จะเป็นที่เราเขย่าใช่ไหมคะทีนี้พอทำค่าทุกคนก็เพลิดเพลินเรียนผู้สูงอายุก็ทุกเสาร์ก็จะมารวมตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นดนตรีเป็นสิ่งบำบัดเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่จะทำให้จิตใจเราผ่องใสสามารถเห็นว่าการร้องรำทำเพลงเห็นไหมคะไม่มีคิดสิ่งอื่นเลยก็จะร้องเพลงแล้วก็ทำ ครื่องดนตรีตามนะคะแล้วก็ผลที่กลับมาก็คือรอยยิ้มการมีความสุขของนักเรียนผู้สูงอายุและยิ่งนักเรียนผู้สูงอายุมีทักษะมากขึ้นแล้วก็สามารถนำผู้สูงอายุเนี่ยออกไปแสดงในงานต่างๆของหน่วยงานต่างๆแล้วก็จะให้ความร่วมมือกันนะคะอันนี้ก็ถือว่า

0: เมื่อเวลาว่างเราก็ไม่ต้องคิดสิ่งอื่นร้องเพลงยังไงเราต้องทำมือยังไงเพราะเราเป็นคอนดักเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแม่ถือว่าการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสุขแล้วเราต้องทำงานอย่างเสียสละนะคะเราไม่ต้องคิดถึงค่าตอบแทนอะไรต่างๆแล้วก็การทำงานเราก็ต้องคิดเชิงบวกเมื่อเราคิดเชิงบวกผลที่ตามมาก็คือสภาพร่างกายและจิตใจของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็การทำของผู้สูงอายุก็เหมือนกันเรานำเสนอสิ่งดีๆให้แก่เขาที่ได้รับกันเรายืนอยู่ข้างหน้าเราเป็นคุณครูเรามองลูกศิษย์ค่ะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเวลาให้ทำอะไรก็ให้ความร่วมมือดีอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเราไม่ต้องไปวัดผลการเรียนอะวัดตรงนี้นะคะเมื่อสุขภาพดีสุขภาพจิตก็จะแจ่มใสสุขภาพกายก็จะแข็งแรงอะค่ะ
1: โรงเรียนผู้สูงอายุที่จังหวัดพะเยานะคะสะท้อนให้เราเห็นค่ะถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับผู้สูงอายุนะคะวันนี้ขอบคุณทุกความร่วมมือของทุกหน่วยงานนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุเนี่ยสามารถทำให้เกิดสังคมของการอยู่ร่วมกันของทุกวัยได้อย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง www.thaipbs.or.th เวลาของรายการคนสู้โลกแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ไอ้ล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย TV

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายทางได้ออกจากบ้านพบปะคนรุ่นเดียวกันบำบัดความเครียดคู่รักวิศวะบริหารในระมิดพื้นที่2ไร่ปลูกมะระจีนเจ้าแรกเมืองสตูลสร้างรายได้200,000 บาทใน3เดือนสุธามาศปลูกโพพาไปอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านชาวบ้านนำมะขวัญแปรรูปเป็นสินค้าน้ำพริกลาบสำเร็จรูปยาดมยาหม่องสมุนไพรสร้างรายได้สู่ชุมชนมีกิจการที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงรุ่นหลานนะครับนับเป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับคือการทำโรงงานทำเต้าหู้ขายแบบครบวงจรนะครับมีทั้งเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวนะครับแล้วก็มีเต้าหู้สดขายอยู่หน้าบ้านด้วยที่จันทบุรีครับบรรยากาศที่โรงงานเต้าหู้ท่าใหม่ตราเอนะครับอยู่ที่ถนนสถิตสุขตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับที่เขายังผลิตเต้าหู้สดใหม่ทุกวันเลยครับตามกรรมวิธีที่สืบทอดมาจากรุ่นปู่จนถึงรุ่นหลานปัจจุบันนะครับคือนายปิยมิตรภูลสุขอายุ35 ปีที่บ้านของตัวเองนะครับก็เป็นโรงงานทำเต้าหู้ขายมานานกว่า100 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2450มีเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองเต้าหู้อ่อนแล้วก็มีน้ำเต้าหู้กับเต้าหวยด้วยเต้าหู้หรือว่าตะกั่วครับตามภาษาท้องถิ่นอำเภอท่าใหม่เนี่ยแบ่งเป็น3 ชนิดนะครับคือเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลือง

0: แล้วก็เต้าหู้เขียงนะครับหรือว่าเต้าหู้อ่อนการจะกินเต้าหู้แต่ละอย่างก็ต้องศึกษาก่อนว่าอยากจะกินแบบไหนครับ
1: ที่บ้านทำเต้าหู้ครบวงจรนะครับมีเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองแล้วก็เต้าหู้อ่อนแล้วก็น้ำเต้าหู้เต้าหวยเต้าหวยกับเต้าหู้เต้าหวยมันนิ่มกว่าเต้าหู้มันคือเอาเต้าหวยไปอัดอีกทีนึงอัดให้เป็นชิ้นอีกทีนึงจะเป็นเต้าหู้เขียงแล้วเต้าหู้เหลืองก็ทำแบบเต้าหู้เขียงแต่ว่าเอาไปชุบขมิ้นเป็นสีเหลือง
0: แล้วก็ตัวนายปิยมิตรนะครับเขาขายเต้าหวยมากว่า20ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะเต้าหวยน้ำขิงหรือว่าเต้าหู้อ่อนที่นิยมกินร้อนๆกันนะครับผสมกับน้ำขิงรสเข้มข้นเผ็ดร้อนนะครับใส่น้ำตาลทรายแดงหน่อยที่ยังใช้สูตรแบบดั้งเดิมที่ถ่ายทอดมาครับคือโรยหน้าด้วยปลาท่องโกตัวเล็กทอดกรอบนะครับแล้วก็ยังรักษาของดีโบราณด้วยการไม่ดัดแปลงให้เป็นเต้าหวยนมสดที่นิยมใส่เครื่องเคียงต่างๆกันเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าได้สารอาหารแล้วก็ประโยชน์จากถั่วเหลืองโปรตีนจากพืชที่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็น้ำขิงในเต้าหวยที่ช่วยกระตุ้นการทำงานลำไส้ช่วยย่อยอาหารดีครับ
1: ตะกั่วก็จะส่งที่ตลาดโบลิ่งตอนเที่ยงคืนแล้วก็ที่บ้านก็จะเริ่มทำตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง3โมงบ่าย3โมง4โมงเนี่ย3โมงเย็นตะกั่วขาวถุงหนึ่ง25ชิ้น25ชิ้น220บาทแต่ต้องมาซื้อที่นี่นะครับไม่ได้ส่งแล้วก็ตะกั่วเหลืองก็ถุงหนึ่ง10ชิ้น150บาทแต่อย่างเต้าหู้เขียงก็ชิ้นละ20บาทผมไม่มีมีส่งแค่ตอนเช้าที่จันทร์แล้วก็แบบเป็นส่งรายใหญ่ครับแล้วก็ไม่ได้ส่งรายย่อยคือถ้าเกิดจะซื้อต้องมาซื้อที่บ้าน
0: ส่วนเต้าหู้ขาวหรือตะกั่วครับลูกค้าจะนิยมนำไปทอดก่อนแบบกรอบนอกนุ่มในครับเอาไว้กินเล่นกับน้ำจิ้มถั่วแล้วก็ใส่ในไข่พะโล้ได้ครับใครอยากกินเต้าหวยร้อนๆนะครับก็ร้านนะครับเป็นโรงงานเต้าหู้เนี่ยอยู่ที่ในซอยหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แดงนะครับเปิดขายตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นเป็นต้นไปครับมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่จังหวัดพิจิตรนะครับโรงเรียนนี้เปิดสอนหลักสูตรฝีมืองานจักสานงานผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับให้ผู้สูงอายุทั้งชายทั้งหญิงมาฝึกกันได้ไม่ได้เน้นว่าต้องทำสวยหรือว่าทำขายได้จริงนะครับสำคัญก็คือได้ออกจากบ้านมาพบปะคนรุ่นเดียวกันครับทุกวันพฤหัสบดีครับโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทางที่อำเภอเมืองพิจิตรนะครับจะคึกคักไปด้วยเหล่านักเรียนที่มารวมตัวกันนะครับมาเรียนรู้กิจกรรมงานฝีมือที่เขาจัดตารางการเรียนการสอนให้เหมาะกับวัยครับไม่ได้เน้นว่าต้องทำงานฝีมือได้สวยงามเก่งกาจอะไรแต่สิ่งสำคัญคือได้ออกจากบ้านนะครับมาพบปะคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันแต่บางคนที่มีฝีมือครับก็ผลิตงานออกมาได้มีคุณภาพนะครับอย่างพรมเช็ดเท้าการจักสานกระเป๋าตะกร้าต่างๆข้าวของเครื่องใช้อื่นๆนะครับก็จะมอบให้ผู้สูงอายุเอาไปใช้ที่บ้านหรือว่าส่วนที่เหลือก็ไปขายนะครับหารายได้เป็นเงินรวมของกลุ่มครับ
2: นี่ได้เพื่อนได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความเพลิดเพลินมีความสุขทำไม่ให้หงอยเหงาอยู่บ้านมีแต่ความหงอยเหงาเศร้าซึมมาโรงเรียนมีพักพวกมีเพื่อนฝูงแบ่งปันความรู้พูดคุยกันสนุกเฮฮาจะมองไปหาใครก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสดีก็นั่งเหงาอยู่ที่บ้าน
3: ไม่ถามว่าผู้ใหญ่มาที่นี่ขับไปยวนได้ปีถัดไ
2: ปสิบปีเข้าปีนี้แต่ไปยวนหลังเดียว
3: ทำไม
2: เป็นความภาคภูมิใจที่สุด
3: ทำไมได้อันเดียวอ่ะ
2: ก็มันไม่ค่อยชอบมานั่งทำอย่างนี้ชอบทำได
3: ้ภูมิใจไหม
2: ภูมิใจมาก
0: ๆนั่นแหละครับเท่านั้นคุณตาก็ภูมิใจแล้วเพราะว่าอยากมาคุยกับเพื่อนๆมากกว่าไม่ได้ถนัดงานเย็บปักถักร้อยครับแต่ว่าก็ชอบที่ได้ออกมาเจอเพื่อนๆส่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางนะครับช่วยเรื่องการตลาดให้ครับเอาของออกไปขายตามงานต่างๆที่จังหวัดจัดขึ้นรวมถึงทางออนไลน์ก็ขายนะครับ
2: หลังจากที่เราได้เปิดโรงเรียนมาแล้วเราก็ ได้ทำเรื่องกิจกรรมประกอบอาชีพนะเราไม่ได้เรียนวิชาการมีบางส่วนที่จะให้วิชาการในเรื่องของให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพนะครับอย่างเช่นผมเช็ดเท้าของเรานี้ก็จะเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรมสามารถที่จะใช้เครื่องซักผ้าปั่นได้นะครับไม่มีการหลุดไม่มีการร่วงนะครับของเราได้มาตรฐานครับโรงเรียนผู้สูงอายุมีรูปแบบหลากหลายนะครับแล้วแต่ที่เราจะออกแบบส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆก็จะมีจากสารจากเส้นพลาสติกอย่างเช่นทำเป็นแก้วเยติรูปลักษณ์ลายต่างๆเนี่ยก็จะจากเส้นพลาสติกจากหวายเทียมตะกร้าที่จะใส่ไปทำบุญที่วัด
0: เงินจากการขายของนะครับที่ผู้สูงอายุช่วยกันทำขึ้นมาเขาจะรวมมาไว้ครับเมื่อได้มากพอก็เอาไปปันผลบุญก็คือเอารายได้ที่นะครับมาเป็นค่าใช้จ่ายมาพาผู้สูงอายุเนี่ยไปท่องเที่ยวเชิงธรรมะไปไหว้พระตามวัดต่างๆนะครับซึ่งบางที่ท่องเที่ยวเนี่ยผู้สูงอายุก็เลือกกันเองว่าอยากไปไหนครับเป็นที่เที่ยวในฝันที่อยากจะไปนอกเหนือจากวัดที่ไปเป็นประจำก็มีครับที่ลำพูนมีร้านอาหารขายเมนูละ10บาทนะครับคุณผู้ชมราคาถูกมากแล้วก็มีการจัดเป็นเซตเซตหนึ่งมี6อย่างมีทั้งของคาวขนมหวานครบเลยนะครับเซตนึงก็60บาทมีทั้งข้าวซอยข้าวมันไก่ขนมจีนลูกค้าแน่นร้านทุกวันครับอาหารหน้าตาน่ากินสะอาดสะอ้านทั้ง6เมนูครับมีก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวมันไก่ราดหน้าขนมจีนขนมหวานทุกเมนูจานละ10บาทเหมือนเลยครับอยู่ที่ร้านเต็มอิ่ม10บาทหมู่9ตำบลเหมืองง่าที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับลูกค้าเลือกได้ว่าอยากกินแบบไหนหรือว่าบางคนเขาก็สั่ง6อย่างเป็นชุดใหญ่มากินหมดเลยก็มีครับในบรรยากาศร้านที่เย็นสบายร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ครับและร้านยังจัดผักสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าใส่ได้ไม่จำกัดด้วยแล้วก็มีน้ำดื่มฟรีด้วยครับเจ้าของนะครับคือนางชุมพรนันตนาอายุ67ปีเปิดร้านมาได้2ปีกว่ารับขายดีด้วยแต่ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดที่เคยขายมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เปิดร้านในสวนผลไม้เนี่ยขายเมนูละ5บาทมาแล้วครับ
4: 5บาทแต่นั้น2ปีที่ผ่านมาของมันก็บ่ค่อยแพงเนาะก็คือเนี่ยขาวม่วนเนี่ย
5: แล้วสนุกสนุก
4: เจ้า
5: อยู่ได้ไหมฮะบัตร
4: อยู่ได้ค่ะเขาก็อยู่ได้ปีตายแต่เขามีที่จอดรถเขาก็เลยพัก
5: มีกำไรไหม
4: คือว่ามีกำไรก็มีก็มีน้อยพอดีอ่ะ
5: ขายสนุกไปหวังรวย ใช่ไหม
4: เจ้า
5: เวลาวัตถุดิบมันขึ้นราคาพี่ทำยังไง
4: ก็คือเขาได้ขายตั้งราคา10บาทไปแล้วเนาะเขาก็จะสู้ต่อไปอ่ะกะคือพี่น้องชาวบ้านก็ได้มากินเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็บ่ยอมแพ
5: ้น้ำมันก็แพงของก็แพงขึ้นก็ยังอยู่
4: อยู่ได้เจ้าเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ตลาดหนองดอกอ่ะ
5: ของก็ขึ้นราคาก็อยู่จะสู้ต่อ
4: สู้ต่ออยู่จ้ะ
5: ต้นทุนพี่เท่าไหร่ครับเนี่ย
4: ต้นทุนพี่ก็ได้ประมาณ 1,500
5: บาททุกอย่างเนี่ยนะ
4: ทุกอย่างเจ้า
5: วันนึงขายได้เท่าไหร่
4: วันนึงก็ได้ 3,000 ถึง 3,000 กว่าอ่ะ
5: กับเข้าตัว
0: ราคานี้ครับลูกค้าบางรายถามว่าอยู่ได้ยังไงก็ตอบไปว่าขายเอาสนุกนะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านก็เลยไม่ได้มีต้นทุนเยอะนะครับที่สำคัญเนี่ยดีใจที่ได้ช่วยชาวบ้านได้กินอาหารราคาถูกด้วยครับ
6: ช่วยค่ะคือชาวบ้านที่มีเงินสมมติว่าเรามีรายได้เดือนละเอาวันละ300เนาะเราก็ประหยัดแค่สมมติตอนเช้าเนี่ยเราทานตรงนี้20บาทใช่ไหมคะกลางวันเรามาทานเพิ่มสมมติว่ากลางวันเนี่ยเราทานทั้ง30บาทวันหนึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายอาหารเช้าอาหารกลางวันเนี่ยเราเสียแค่50บาทเราก็จะมีเงินเหลืออีก250บาทที่ไปใช้จ่ายในครอบครัวค
0: ่
6: ะ
0: แม้ตอนนี้ครับราคาวัตถุดิบจะปรับราคาขึ้นแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะคงราคา10บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าลูกค้าทั้งในหมู่บ้านด้วยพื้นที่ห่างไกลมาจากที่อื่นก็มาอุดหนุนเรื่อยๆครับที่มากไปกว่านี้คือบอกว่าถ้าคนไหนไม่มีตังค์เลยจริงๆนะครับบอกกันตรงๆมาขอกินฟรีก็ให้กินไม่ได้คิดตังค์ด้วยครับส่วนร้านนี้ครับที่พิษณุโลกนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องตระเวนไปรับจ้างเหมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือขายตามงานต่างๆจนนะครับฝีมือเนี่ยติดใจลูกค้าติดใจกันมากก็เลยเรียกร้องให้เปิดร้านกันจริงๆเลยครับจะได้มีพิกัดที่แน่นอนตอนนี้ก็เลยเปิดร้านสมใจลูกค้าครับราคา20บาทไม่แพงด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือหมูก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อชามเล็กชามละ20บาทนะครับแต่ว่าให้ปริมาณเยอะคุ้มค่ากินอิ่มได้จริงครับจนมีคนมารีวิวกันเยอะเลยครับใส่เนื้อสดเนื้อเปื่อยสะใบนางตับหมูตุ๋นลูกชิ้นนะครับ กินได้เลยไม่ต้องปรุงเพิ่มด้วยที่ร้านก๋วยเตี๋ยว

0: เรือบ้านไร่ในซอยริมถนนเลียบทางรถไฟพิษณุโลกบึงพระปากซอยสิงโตทองตำบลบึงพระที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนางสาววริพัฒน์แซ่เตียวเจ้าของร้านนะครับบอกว่าตัวเองกับพี่สาวเนี่ยช่วยกันรับจ้างทำก๋วยเตี๋ยวเรือไปขายตามงานจ้างเหมาทั่วไปครับตั้งแต่ช่วงเกิดโควิด-19จนลูกค้ามักจะถามหาว่ามีหน้าร้านขายที่ไหนกันบ้างก็เลยตัดสินใจหาทำเลหน้าร้านเมื่อปลายปีก่อนเพื่อให้ลูกค้าได้มากินก๋วยเตี๋ยวที่มีที่อยู่ชัดเจน
1: สูตรเนี่ยคือเรามีอยู่แล้วเป็นสูตรของตัวเองที่เหมือนเราก็พัฒนาขึ้นมาจากตรงนู้นตรงนี้ด้วยความที่พี่สาวเป็นคนชอบทำอาหารพี่สาวจะเป็นวิทยากรในด้านการทำอาหารนะคะอยู่แล้วค่ะเราก็เลยมีร้านนี้ขึ้นมาด้วยความชอบของเราสองคนที่ชอบทำอาหาร
2: ร้านเราเปิดปิดยังไงครับ
1: ร้านเปิดเวลา9โมงนะคะปิด4โมงเย็น
2: มีวันหยุดไหม
1: ไม่มีวันหยุดเลยค่ะไม่มีวันหยุด
0: ที่ร้านมีชามธรรมดาชามละ40บาทนะครับแล้วก็พิเศษ50บาทให้ลูกค้าเลือกกินอีกด้วยครับตอนนี้เปิดร้านมาสักเกือบ1ปีได้ครับก็ยังขายราคาเดิมอยู่20บาทเพราะว่าลูกค้าเยอะทุกวันก็เป็นการช่วยกันประหยัดไปด้วยครับจังหวัดสตูลนะครับมีคู่รักคนหนึ่งเขาจบวิศวะคนหนึ่งจบบริหารนะครับใช้ความรู้มารวมกันในระมิดพื้นที่2ไร่เลือกปลูกมะระจีนเป็นเจ้าแรกของเมืองสตูลเลยรับทำรายได้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาไปกว่า 200,000 บาทแล้วครับได้มะระจีนผลงามปลอดสารด้วยครับไว้ขายเป็นเจ้าแรกของพื้นที่จังหวัดสตูลเลยครับหลังจากที่นายธนพัฒน์นาราชการที่เขาจบด้านวิศวกรรมโยธากับนางสาวสิริพัฒน์ชูศรีรับจบการศึกษาด้านบริหารการจัดการมาเอาความรู้มารวมกันนะครับเปลี่ยนพื้นที่ว่าง2ไร่ให้กลายเป็นแปลงเกษตรพืชหมุนเวียนนะครับโดยเลือกปลูกมะระจีนนะครับหลังจากที่ลองปลูกพืชสวนครัวมาหลายอย่างแล้ว
3: คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สวนมะระนะคะของคุณเดือนค่ะซึ่งการปลูกมะระก็พูดได้ว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะซึ่งการปลูกมะระนะคะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความร้อนชื้นค่ะซึ่งเกษตรกรรายนี้ก็สามารถทำจนประสบความสำเร็จนะคะเราไปดูผลผลิตกันเลยค่ะ
0: พื้นที่ปลูกนี่อยู่หมู่5บ้านวังพะเนียดตำบลเกตรีอำเภอเมืองสตูลนะครับเจ้าของสวนบอกว่ากลยุทธ์สำคัญเลยคือชูหลักตลาดนำการผลิตนะครับเขาไปสำรวจมาก่อนว่าตลาดต้องการอะไรก็เลยเลือกปลูกพืชที่ตลาดต้องการและยังขาดแคลนนะครับโดยปลูกมะระจีนแซมในสวนปาล์มน้ำมันอายุ3ปีส่วนการบริหารจัดการแปลงนะครับนำทักษะจากการเรียนมาประยุกต์ใช้เป็นระบบเลยครับเอาความรู้วิศวะมาจัดระบบน้ำนะครับแล้วก็โครงสร้างแปลง22ล็อกรวมถึงวางแผนคัดเมล็ดพันธุ์แล้วก็การเพาะชำต้นกล้าก่อนลงแปลงด้วยเพื่อให้รอด 100% เพิ่มระยะห่าง1ต้นต่อ1ช่องนะครับให้ผลผลิตมันโดนแดดเต็มที่จะได้ทรงสวยสมบูรณ์ตามตลาดต้องการ
4: มะระเนี่ยมันเป็นตัวเดียวนะที่คนในจังหวัดของเรายังไม่เคยปลูกและที่สำคัญเนี่ยเราก็คิดไอเดียว่าเราปลูกมะระจีนดีกว่าเราอาจจะเป็นเจ้าเดียวก็ได้ในสตูลที่เราปลูกแล้วเราปลูกได้ด้วยอ่ะพอหลังจากนั้นพอเราคิดเสร็จเนี่ยเราก็เลยดู YouTube เลยเราศึกษาจาก YouTube ศึกษาทุกอย่างเลยอ่ะของใครเราก็ศึกษาหมดเราก็เข้าชมรมเลยนะเข้าชมรมแล้วก็ฟังเขาพูดว่าอธิบายว่ายังไงยังไงวิธีการปลูกทำอย่างไรตอนแรกเราลองผิดลองถูกทุกอย่างคือแฟนจะเป็นคนทำก็จะศึกษาโดยที่เราลองผิดลองถูกทุกครั้งครั้งแรกเราปลูกเนี่ยเป็นคู่เสียด้วยซ้ำ2ต้นต่อ1ช่องอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าแนะนำว่าปลูกต้นต่อต้นโดยที่การปลูกนะเราต้องเพาะชำก่อนการเพาะชำเนี่ยมันจะทำให้ได้ต้น 100% เต็มเพราะว่าเราคัดมาเฉพาะต้นที่สมบูรณ์จริงๆแล้วมาลงดิน
0: ปัจจุบันมะระจีนในแปลงเริ่มเก็บเกี่ยวมีดแรกๆได้นะครับวันละ 50-60 กิโลกรัมขายปลีกนะครับโลละ50บาทก็ได้ประมาณสัก2ลูกต่อกิโลนะครับมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลมาเยี่ยมชมแปลงแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อผลผลิตคุณภาพด้วย
5: ทางสำนักงานก็ได้มาแนะนำในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชค่ะแบบผสมผสานหรือที่เรียกว่า IPM นะคะก็คือทางสำนักงานได้นำมวลพิฆาตค่ะซึ่งเป็นแมลงตัวดีนะคะเข้ามาให้พี่ปล่อยลงในแปลงค่ะ

0: พื่อที่จะกำจัดแมลงตัวที่ไม่ดีนะคะที่ทำลายศัตรูพืชค่ะแล้วก็ทำให้ลดการใช้สารเคมีค่ะแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตค่ะแล้วก็เป็นการผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนค่ะ
1: และเมื่อเข้าสู่ช่วงออกผลผลิตสูงสุดนะครับจะเก็บได้มากถึง100ถึง200กิโลกรัมต่อวันเลยครับและเก็บเกี่ยวได้ยาวนานถึง30ถึง40มีดนะครับสักประมาณ2เดือนครึ่งซึ่งการตัดสินใจหันหลังให้งานประจำในเมืองใหญ่ครับมาค้นหาคำตอบของชีวิตและความสบายใจในวิถีเกษตรทำแบบนี้มากว่า8ปีแล้วครับถือว่าสร้างความสุขในชีวิตได้จริงและมีรายได้เลี้ยงตัวด้วย
2: เพราะเกษตรเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องมาเราก็ทำเป็นนายของเราเองอะสบายใจในสิ่งตรงเนี้ยเราก็อยู่ธรรมชาติอยู่กับพืชอยู่กับผักอยู่กับสวนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องมายุ่งยากอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มทำพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะชอบในสิ่งที่เราทำอะเราก็มีความสุขกับตรงเนี้ยมีความสุขกับธรรมชาติสนุกกับภูเขามีความสุขกับพืชผักอะมันเป็นอะไรที่มันสบายใจอะถ้าคนไม่ได้อยู่อย่างเงี้ย
3: รายได้
2: ก็โอเคค่ะพอใจค่ะ
3: ถ
2: ้
3: าเมื่อเทียบกับต้องเป็นลูกจ้างเขาไปอะไรอย่างเงี้ย
2: มันคนละเรื่องอะค่ะพี่มันคนละเรื่องอะมันมีความสบายใจแบบคนละเรื่องเรามีของเราอย่างเงี้ยแต่ละวันเราก็เอาผักไปขายที่ตลาดเนี่ยคือเราไปขายเราก็ได้เงินกลับมาแล้วอะมันก็ได้เป็นรายวันเราเห็นเงินเป็นรายวันอะดีกว่าเรามาเป็นรายเดือนเลยทีนี้เราก็มาหนักใจกับคนอย่างเงี้ยถูกไหมถ้าเราหนักใจกับผักยังดีกว่าหนักใจกับคนนะหนูว่านะ
1: ตอนนี้ทำรอบการปลูกปลาร้าจีน2ไร่ในรอบที่ผ่านมาสร้างรายได้ไปแล้ว 200,000 บาทในระยะเวลา3เดือนนะครับซึ่งเงินจากการขายผักก็มาต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาหมอเพิ่มรายได้ต่อด้วยแล้วก็ตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการนะครับเพื่อขอมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตต่อไปครับ

0: ของดีทั่วไทยครับพาไปที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะครับชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันนำมะขวัญที่มีอยู่เยอะเลยครับเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีทั้งน้ำพริกลาบสำเร็จรูปนะครับมียาดมยาหม่องสมุนไพรจนกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้ในชุมชนติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
1: ขาวเล็กๆที่บานสะพรั่งอยู่บนยอดไม้สูงนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของมะแขวนเครื่องเทศชูรสอาหารเหนือหากผลช่วงดอกบานเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนมะแขวนจะเริ่มให้เก็บผลผลิตนำไปแปรรูปเป็นส่วนผสมสำคัญของพริกลาบค่ะเดิมชาวบ้านคั่วพริกลาบไว้กินเองในครัวเรือนแต่พอผลผลิตมีเยอะขึ้นจึงเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นพริกลาบมะแขวนสำเร็จรูปทำขายจนได้ผลการตอบรับดีเกินคาดนำมาสู่การรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะแขวนดีตำบลปิงหลวงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านค่ะ
2: อย่างแรกเราเอาไปคั่วก่อนค่ะเอาไปคั่วทุกส่วนผสมไปคั่วทุกอย่างเลยคั่วอย่างแรกก็คั่วข่านะคะข่าแล้วก็มะแขวนเสร็จก็กระเทียมสุดท้ายก็จะเป็นพริกค่ะคั่วเสร็จแล้วก็เราเอาไปโขลกก็เหมือนกันนะคะก็โขลกทีละอย่างเหมือนกันระดับแรกก็คือใส่เกลือก่อนใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่มะแขวนที่เราคั่วไว้นะคะตำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็มาใส่ข่าพอโขลกให้ละเอียดแล้วก็มาใส่กระเทียมโขลกให้ละเอียดเหมือนกันกระเทียมเสร็จก็พริกค่ะใส่พริกขั้นสุดท้ายแล้วก็ใส่กะปิพอทุกอย่างละเอียดหมดแล้วก็มาให้มาใส่กะปิค่ะใส่กะปิลงไปตามส่วนผสมนะคะแล้วก็มีอยู่2 อย่างคือใส่กะปิกับไม่ใส่กะปิค่ะเพราะจะได้ให้หอมค่ะให้มีรสชาติกลมกล่อมและหอมด้วยค่ะจะมีเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งค่ะ
1: แนวคิดหลักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะแขวนดีคือทำน้ำพริกลาบสำเร็จรูปพร้อมส่งตรงความอร่อยไปทั่วประเทศเอาใจคนไกลบ้านที่คิดถึงรสชาติบ้านเกิดหรือใครที่อยากลองทำลาบเหนือกินเองแบบง่ายๆเพียงใส่พริกลาบตามความเหมาะสมก็ได้รสชาติแบบล้านนาโดยไม่ต้องเสียเวลาคั่วเครื่องเทศเองให้ยุ่งยากค่ะ
2: ถ้าเกิดเราจะทำกินเลยหรือว่าจะให้สมมติโอ้ค่ะให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องเอาไปคั่วให้แห้งเพื่อจะทำวิธีคือทำเป็นการถนอมอาหารเอาไว้ได้นานเก็บไว้ได้

0: ็บไว้ได้3เดือนนะคะที่ทำแบบนี้นะคะที่ทำขายในตามออเดอร์คือเราสามารถเก็บไว้ได้3เดือนค่ะ
1: นอกจากพริกลาบแล้วทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะแขวนดียังไม่หยุดพัฒนานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยการใช้ละลายควันหอมระเหยจากผลมะแขวนทำเป็นยาหม่องมะแขวนที่มีกลิ่นหอมสมุนไพรเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: ยาหม่องนะเจ้าน้องเขาจะมีเมนทอนมันอาจจะผสมทั้งส่วนของอันนั้นตัวนะเจ้าน้องจะมีเมนทอนแล้วก็การบูนพิมเซนนะเจ้าน้องแล้วก็วาสลินแล้วก็ฟาราฟินนะเจ้าผลแข็งตะกี้แล้วก็น้ำมันยูคาแล้วก็มันละกำนะเจ้าแล้วก็สารสกัดห่อนสารสกัดห่อนนี่คือสมุนไพรที่เฮาได้สกัดห่อนที่สีเหลืองนะเจ้าน้องก็จะมีไพรขมิ้นแล้วก็มะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะเจ้าน้องมะแขนที่เฮาที่เฮาได้เนี่ยนี่คือเฮาต้องดองเป็น1ปีถึงจะใช้ได้นะเจ้าน้องถ้าสมมติว่าเฮาดองได้เดือน2เดือนมาใช้มันสกัดบ่ออกเลยเจ้ากลิ่นมันจะบ่มีเจ้าเติมไปแล้วก็เอาส่วนผสมนะเจ้าเข้ากันละลายดีแล้วก็เอาตีเฮาผสมครั้งแรกนะเจ้าเนาะก็ที่มีเมนทอนกะละบูนอะหยังตัวนั้นน่ะนะเอามาผสมลงทีเดียวกันคือมันคลุกเข้ากันนะเจ้าเนาะทั้งหมดแล้วเฮาถึงจะนำโยกเอาเตามาเทใส่ขวดนะเจ้าเนาะ

0: อีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือยาดมมะแขวนที่ผสานสมุนไพรเข้มข้นถึง9ชนิดมีกลิ่นหอมสดชื่นแก้วิงเวียนศีรษะได้อย่างลงตัวค่ะ
1: ทั้งสดชื่นนะเจ้าเนาะสดชื่นแล้วก็หอมมีกลิ่นหอมนะเจ้ามันเนี่ยเหมือนเฮาถ้าเฮาได้ดมเนี่ยมันจะยังเฮารู้สึกผ่อนคลายนะเจ้าเฮาก็จะมียาดมตัวนี้นะเจ้าเนาะยาดมมะแขวนนี่จะมี2ขนาดนะเจ้าแล้วก็มียาหม่องนะเจ้าเนาะยาหม่องเฮาก็จะมี2ขนาดตัวใหญ่กับตัวน้อยนี่นะเจ้าเนาะตัวนี้แล้วก็น้ำมันหนวดนะเจ้าเฮาจะมีน้ำมันหนวดตัวอันนี้น้ำมันหนวดนี่จะไล่ยุงได้ด้วยนะเจ้าเนาะนี่น้ำมันหนวดแล้วก็มีตัวนี้ก็คือมียาหม่องน้ำตัวนะเจ้าเป็นหลอดเพื่อเขาจะใจได้ง่ายนะเจ้าเนาะเหมือนกับยาหม่องครีมเรามียาหม่องน้ำล่าตอนนี้เขาจะมีซอสมะแขวนนะเจ้าเนาะติพานอยคือซอสมะแขวนของเขานะเจ้าซอสมะแขวนแล้วก็มีน้ำพริกลาบน้ำพริกลาบมีที่เขายากก็เพราะว่าเขามีมะแขวนอยู่แล้วนะเจ้าเนาะ
0: แถมยังเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการจับสินค้าทั้งหมดมาย่อส่วนจัดทำบรรจุภัณฑ์ออกแบบมาเป็นของชำร่วยสำหรับงานบุญงานพิธีการงานประชุมหรือซื้อเป็นของฝากประจำตำบลก็ถูกใจผู้รับค่ะ
1: เขาก็เลยมีแนวคิดกันแฮมว่าถ้าเขามีเต้าอี้แล้วส่วนมากงานสีดำนะเจ้าเนาะเขาจะซื้อของชำร่วยก็จะซื้อเป็นปากกาก็อันอื่นนะเจ้าเนาะเขาอยากมีผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาเอาไปจ่ายงานสีดำสีขาวติดเปิ้ลเป็นของชำร่วยก็เลยมีแนวคิดกันว่าเฮาจากผลิตภัณฑ์อันใหญ่ๆเนี่ยไปอันน้อยๆแต่ราคาถูกนะเจ้าเนาะก็ได้มียาคือยาหม่องนะเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮาขายราคาถูกแค่6บาทนะเจ้าอันนี้จะเป็นยาดมนะเจ้าเหมือนยาดมอันใหญ่ตัวนี้นะเจ้าเนาะยาดมตัวใหญ่ตัวนี้ก็คือย่างมาเป็นตัวน้อยนะเจ้าเนาะแค่10บาทนะเจ้าที่นี่พอเฮาเอาไปลงงานในชุมชนในอำเภอตัวเปิดกระสนใจเวลามีงานสีดำโดยติว่าคือสมาชิกทุกหมู่หับไปส่วนมีงานสีดำประธานในบ้านต้องไปดูแลก็จะก็เลยคือเปิดไปติดต่อว่ามีงานสีดำต้องการยาหม่องยาดมเขาก่อก็คือสมาชิกกันเนาะหับไปนะเจ้าเนาะโดยตัวประธานเองก็คือทำสติกเกอร์ฟรีคือในแต่เวลางานสีดำเปิดเอาทิศคือไผ่และลึกขาไผ่เขาต้องเนี้ยคือเปิดโดยติว่าแถมนะเจ้าเนาะ
0: เป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้แต่มะแขวนไม่ได้มีดีแค่กลิ่นหอมและรสชาติเผ็ดฉาปลายลิ้นนะคะรสทางสรรพคุณทางยามะแขวนคือสมุนไพรที่ช่วยเจริญอาหารขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแถมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดคลายเครียดและช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นอีกด้วยค่ะจากเครื่องเทศพื้นบ้านคู่ครัวภาคเหนือวันนี้มะแขวนได้ถูกต่อยอดจนกลายเป็นสินค้าของดีประจำตำบลปิงหลวงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านที่ช่วยกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: มะแขวนดี

ตอนนี้ถือว่าสินค้าจากมะขวัญที่ผลิตได้เนี่ยตอบโจทย์ทั้งสายกินแล้วก็สายสุขภาพทั้ง2กลุ่มเลยครับแล้ววันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยนมัสการพระนอนหินทรายขนาดใหญ่แล้วก็ไปชมสัตว์ป่านานาชนิดนะครับที่วัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรแจ้ง4ข้อหานักเรียนชายม.3ที่ก่อเหตุกระยิงภายในโรงเรียนก่อนที่จะส่งตัวสอบเพิ่มกับทีมสหวิชาชีพนะคะส่วนสาเหตุก็คาดว่ามาจากความแค้นที่ถูกเพื่อนแกล้งแล้วก็ความเครียดที่ถูกสั่งพักการเรียนจากการที่ไปโพสต์ภาพอาวุธปืนในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เดินทางไปร่วมประชุมกับตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อติดตามเหตุนักเรียนชายม.3อายุ14ปีใช้ปืนกระดยิงภายในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมกับร่วมกันวางมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนค่ะพลตำรวจโทธรรมศักดิ์เปิดเผยว่าจากการสอบถามข้อมูลจากพ่อของนักเรียนชายม.3ซึ่งเป็นตำรวจระบุว่าลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยก่อนที่จะเกิดเหตุ2สัปดาห์ลูกชายมีการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการใช้ปืนจนตนเองนั้นต้องเดินทางเข้าไปหารือกับทางโรงเรียนและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแต่ก็มาเกิดเหตุขึ้นก่อนค่ะด้านพันตำรวจเอกอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยนะคะว่าสาเหตุที่นักเรียนชายม.3ก่อเหตุเพราะว่าโกรธแค้นที่ถูกเพื่อนแกล้งแล้วก็ถูกครูฝ่ายปกครองนำเรื่องของการโพสต์อาวุธปืนในกลุ่มของเพื่อนไปลงในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะจึงนำมาซึ่งการถูกสั่งให้พักการเรียนค่ะ
1: ผู้หญิงก็เตือนลักษณะคือโพสต์สาธารณะว่าลักษณะว่าระวังจะเกิดการยิงอะไรเงี้ยครับโพสต์ออกมาก็ทำให้เด็กคนนี้โกรธครูหญิงมากไม่น่าไปโพสต์อย่างนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยประเภทเนี้ยก็วันเกิดเหตุเนี้ยก็ไปถูกพักการเรียนถูกพักการเรียน2อาทิตย์นะครับโดยท่านผอ.ให้พักการเรียน2อาทิตย์นะโดยรายงานไปจากครูหญิงนี่แหละก็พักการเรียน2อาทิตย์ก็ทำให้โกรธแค้นมากแล้วเสร็จแล้วก็ไปขโมยปืนพ่อซึ่งออกจากเวรนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาอาวุธปืนไว้ในรถแล้วก็ล็อกรถดีนะครับทุบรถเพื่อขโมยปืนมาเมื่อก่อเหตุตามที่ปรากฏนะครับ
0: เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

0: มีวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมทำการสอบสวนด้วยและเมื่อการสอบสวนเสร็จแล้วนะคะจะนำตัวไปผัดฟ้องฝากขังที่ศาลเพื่อไต่สวนการจับเนื่องจากว่าเป็นคดีเด็กและเยาวชนแต่จะได้รับการประกันตัวหรือไม่นั้นอยู่ในดุลพินิจของศาลส่วนที่โรงเรียนวชิรประการวิทยาคมประตูถูกปิดล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาหลังผู้บริหารโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอน2วันค่ะโดยให้นักเรียนนั้นเรียนแบบออนไลน์แทนเนื่องจากครูและนักเรียนนั้นยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดก่อนค่ะ33ปีหายตัวไปนานกว่า5วันนะคะโดยครอบครัวก็พบภาพวงจรปิดครั้งสุดท้ายขณะที่ลูกสาวเนี่ยนำรถไปจอดไว้บ้านญาติก่อนที่จะมีรถกระบะของแฟนหนุ่มนั้นมารับออกไปแต่ว่าฝ่ายชายกลับปฏิเสธค่ะล่าสุดตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณบ้านญาติเป็นภาพสุดท้ายที่ครอบครัวพบเห็นนางสาววิชุดาหรือว่าลูกปลาอายุ33ปีก่อนที่จะขาดการติดต่อไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนางสาววิชุดาขับรถยนต์จากบ้านมาจอดไว้ที่บ้านญาติก่อนบอกว่าจะไปทำธุระค่ะจากนั้นประมาณ4ทุ่มก็มีภาพของแฟนหนุ่มขับรถกระบะสีขาวมารับทั้งคู่ขึ้นรถออกจากจุดดังกล่าวไปด้วยกันแต่ว่าไม่ได้แจ้งกับญาติว่าจะเดินทางไปไหนแล้วก็ขาดการติดต่อไปจนถึงขณะนี้ค่ะแม่ของนางสาววิชุดาระบุว่าพยายามติดต่อไปยังแฟนหนุ่มเพื่อสอบถามว่าลูกสาวอยู่ที่ไหนแต่ฝ่ายชายกลับปฏิเสธว่าไม่ได้พบกับลูกสาวมานานกว่า1เดือนแล้วค่ะซึ่งก็ขัดแย้งกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ครอบครัวนั้นพบเมื่อแม่แจ้งว่ามีภาพวงจรปิดยืนยันว่าเป็นผู้ที่มารับลูกสาวออกไปฝ่ายชายก็บล็อกการติดต่อไปเลยค่ะขณะที่ลูกชายของนางสาววิชุดาให้ข้อมูลนะคะว่าติดต่อกับแม่ครั้งสุดท้ายในช่วงเย็นวันที่28สิงหาคมโดยแม่บอกว่าจะเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
1: ได้เลยอ่ะ
2: ปกติเขาเป็นอย่างนี้ไหมล่ะ
1: ไม่เป็น
2: ปกติเขาจะ
1: ใช่เขาเป็นคนที่รักลูกเขามากไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาก็ต้องติดต่อลูกเขาแล้วเขาก็ต้องกลับไปรับไปส่งลูกเขาทุกวัน
0: ความสัมพันธ์ของแฟนกับลูกส่วนความสัมพันธ์แฟนของลูกสาวแม่ก็อ้างว่าทั้งคู่เคยมีปัญหากระทบกระทั่งแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงหลายครั้งนะคะก่อนที่จะเลิกราแล้วก็กลับมาคบหากันอีกจึงกังวลว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายค่ะขณะที่ตำรวจสภ.ลาดหญ้าระบุว่าแม่ของนางสาววิชุดาเข้าแจ้งความแล้วและอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลรถกระบะที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบข้อมูลว่ารถคันดังกล่าวปรากฏครั้งสุดท้ายในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามตัวค่ะความกังวลในผลกระทบ Data Center ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะทางกรมควบคุมมลพิษก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำทั้งภายในและภายนอกของอาคาร Data Center ย่านพระราม9ก็พบสารระเหยกลุ่มน้ำมันตามที่ประชาชนนั้นร้องเรียนมาค่ะขณะที่กรมธุรกิจพลังงานก็ส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดหลังจากที่พบสำรองน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ย่านพระราม9ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวพบว่าภายในอาคารมีถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันและก็นำเอกสารข้อมูลการเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวมอบเป็นหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบภายในอาคาร Data Center ย่านพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันดีเซลและกังวลผลกระทบจากการมีอาคาร Data Center ตั้งอยู่ในชุมชนค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในอาคารและก็ตรวจสอบพบกลิ่นคายน้ำมันใกล้กับบ่อพักที่จะปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังได้เปิดบ่อระบายน้ำสาธารณะนอกตัวอาคารเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและทดสอบด้วยเครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมี พบสารไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็สารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่มน้ำมันโดยวัดค่าได้ระดับ3 ppm ค่ะซึ่งเกณฑ์ที่รับรู้กลิ่นได้ตรงกับข้อร้องเรียนของประชาชนแต่ว่าจะต้องนำตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลให้แน่ชัดนะคะว่าสารที่พบเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับอาคาร Data Center หรือไม่ก็คาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะเจ้าหน้าที่ DSI ได้เข้าไปตรวจค้นเครือข่ายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลเถื่อน6จุดใน3จังหวัดด้วยกันหลังจากที่สืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้ดำเนินการต่อเนื่องมานานตั้งแต่ปี67แล้วนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจค้นเครือข่ายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลมีเป้าหมายทั้งหมด6จุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและภูเก็ตค่ะหลังสืบสวนมาตั้งแต่ปี67พบผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย4คนมีตั้งแต่ระดับแอดมินและผู้บริหารจัดการเว็บไซต์โดยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI เปิดเผยว่าเครือข่ายนี้บางเว็บไซต์ก็มีลักษณะเป็นเว็บไซต์ฟุตบอลสดเป็นเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์นะคะมีผู้เข้าชมประมาณ 60,000 คนและหารายได้จากการโฆษณาแฝงค่ะโดยเฉพาะเว็บพนันออนไลน์กลุ่มยูฟ่าซึ่งก็พบข้อมูลเส้นทางการเงินในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องประมาณ 4-5 เว็บไซต์ด้วยกันโดย DSI ได้ดำเนินการปิดเว็บไซต์แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังเว็บไซต์อื่นรวมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังและนายทุนโดยคดีนี้มีทั้งความผิดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ร.บ.การพนันและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินค่ะ
3: ในขณะนี้เนี่ยยังไม่พบว่าพยานหลักฐานมีความเกี่ยวข้องกับในต่างประเทศอย่างชัดเจนแต่หากมีเราพบพยานฐานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศแล้วก็พิจารณาในประเด็นเรื่องพระบัญญัติป้องกันปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินด้วย
0: ด้านผู้ประกอบการที่ได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดเปิดเผยในฐานะผู้เสียหายผู้ละเมิดลิขสิทธิ์มีพฤติการที่กระทบต่อการลงทุนพบมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นโดยเฉพาะคดีนี้ประมาณ 2,000 ล้านบาทขณะที่คดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาพบมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 10,000 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ DSI เตือนประชาชนนะคะว่าการเข้าใช้เว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์อาจจะเสี่ยงถูกติดมาแวร์หรือว่าถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้เนื่องจากว่ามีโฆษณาและเนื้อหาที่มีนั้นอาจจะเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะกรมประมงเตรียมส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าวางอวนหรือว่าตะข่ายดักปลาในอ่างเก็บน้ำลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยรอบซึ่งจุดที่ชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำนะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามีปลาชนิดนี้ในพื้นที่หรือไม่เบื้องต้นคาดว่าจะทราบผลช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะนายยุติธรรมภูบัวนาคชาวประมงบ้านหนองสวงตำบลหนองสวงในจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงลงพื้นที่ติดตามสอบถามแล้วก็แนะนำชาวประมงที่ไปหาปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวค่ะเพื่อให้ช่วยสังเกตนะคะว่าปลาที่จับได้มีตัวใดที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำหากพบก็ให้เร่งนำส่งเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดเพื่อนำไปตรวจสอบค่ะนายยุติธรรมระบุว่า 1-2 วันนี้ยังไม่มีใครพบปลาหมอคางดำแต่ว่าเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตนเองนั้นได้ใช้ลอบดักจับปลาแล้วก็ได้ปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำ1ตัวในอ่างเก็บน้ำบริเวณบ้านนาอวนตำบลหนองสวงจึงได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ก็นำไปสู่การลงพื้นที่ไปตรวจสอบของกรมประมงและเครือข่ายประมงพื้นบ้านที่ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครรวบรวมข้อมูลค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีชาวประมงในพื้นที่ได้แจ้งว่าเคยจับปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำได้อีก 3-4 ตัวจึงต้องการให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่เขื่อนลำปาวแล้วหรือยังและสาเหตุของการแพร่ระบาดนั้นมาจากอะไรค่ะ
4: ถามว่ามันจะมาได้อย่างไรก็มันก็มาได้หลายช่องทางอาจคนสิเอามาปล่อยก็เป็นไปได้หรือติดมางําลูกปลาก็เป็นไปได้ครับมันยังพิสูจน์บ่ได้ครับข้อนี้เพราะว่าผมก็เป็นผู้ได้แต่ว่าการที่มันติดมานําผมก็ยังบ่แน่ใจนะครับ
5: สาเหตุ
4: บ่แน่ใจครับผม
5: อาจจะเป็นติดมากับลูกปลาที่มาเป็นเหยื่อ
4: ครับ
5: ปลานาง
4: ครับอาจก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้หลายๆอย่างครับ
0: ก่อนหน้านี้นะคะทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด

0: ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ6จุดในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์3จุดอำเภอหนองกรุงศรี2จุดและอำเภอสามชัย1จุดจากการสอบถามประมงพื้นบ้านและก็ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ให้ข้อมูลนะคะว่าไม่เคยพบปลาหมอคางดำมีเพียงพื้นที่บ้านดงน้อยอำเภอสหัสขันธ์แล้วก็บ้านหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีค่ะที่มีชาวประมงให้ข้อมูลว่าเคยพบปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำแล้วก็นำไปบริโภคค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบปลาหมอคางดำในจุดที่ลงสำรวจแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าไม่มีปลาหมอคางดำจึงได้สั่งให้เฝ้าระวังสำรวจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสานไปยังผู้นำชุมชนประชาชนแล้วก็ชาวประมงในพื้นที่ทั้ง6อำเภอรอบๆ อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวรวมทั้งผู้ที่เลี้ยงปลากระชังกว่า400รายจำนวน 12,000 กระชังให้เฝ้าระวังแล้วก็สังเกตว่าพบปลาหมอคางดำหรือไม่นะคะหากพบที่มีลักษณะต้องสงสัยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อเข้าทำการตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างขณะที่ช่วงค่ำวันนี้ค่ะกรมประมงก็จะส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาวางอวนหรือว่าตะข่ายดักปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวบริเวณโดยรอบจุดที่ชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามีปลาชนิดนี้ในพื้นที่หรือไม่นะคะซึ่งก็จะทราบผลเบื้องต้นในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะระหว่างการประชุมสภาในช่วงบ่ายค่ะฝ่ายค้านและรัฐบาลนั้นก็มีการประทักคารมกันหนักทีเดียวนะคะหลังจากที่ส.ส.ภูมิใจไทยนั้นเสนอเลื่อนยติแก้ไขปัญหาไฟใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนรายงานกกต.ค่ะโดยฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปกป้องกกต.จากการพิปรายซักถามเชื่อมโยงกับคดีหัวเลือกส.ว.หรือไม่ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะมีการถกเถียงกันนานกว่า1ชั่วโมงค่ะก่อนที่ผู้นำฝ่ายค้านจะเสนอยติซ้อนขึ้นมานะคะว่าให้นำรายงานของกกต.ขึ้นมาพิจารณาก่อนที่ประธานจะให้ลงมติแต่ว่าเครื่องขัดข้องค่ะทำให้ประธานในที่ประชุมต้องสั่งพักการประชุมค่ะสภาเดือดค่ะฝ่ายค้านและรัฐบาลงัดข้อกันในสภาผ่านการเสนอยติเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนวาระการพิจารณารายงานผลปฏิบัติการของกกต.โดยนายซากาลิยะไซอิ สส.นราธิวาสพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอยัตติไฟใต้ค่ะซึ่งฝ่ายค้านมองว่าเป็นความพยายามป้องกกต.ไม่ให้ถูกทวงถามเกี่ยวกับคดีหัวส.ว.และตั้งข้อสังเกตถึงการเลื่อนยัตติไฟใต้ขึ้นมาก่อนค่ะ
2: มันคิดเป็นอื่นไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมีความพยายามหรือเปล่าที่จะไม่ให้สภาแห่งนี้เนี่ยได้พิจารณารับทราบรายงานหน่วยงานกกต.เพราะบังเอิญว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในปี67ซึ่งเป็นสาระสำคัญของรายงานที่จะเข้าสู่สภาวันนี้เนี่ยมันดันไปคาบเกี่ยวกับคดีเรื่องการโกงส.ว.ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนสมาชิกและก็รัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นในฝั่งของซีกฝ่ายค้านครับเราเห็นถึงความเร่งด่วนความจำเป็นของยัตติชายแดนใต้เราเสนอเรื่องนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราพร้อมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงก็ได้ในการพิจารณาเรื่องนี้วันนี้แต่เราเห็นว่าควรจะเดินตามระเบียบวาระเดิม
1: จากนั้นส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลก็โต้เถียงกันในเรื่องนี้และหยิบยกเรื่องของการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงครม.สัญจรมากล่าวหาพาดพิงกันระหว่างนางสาวลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนกับส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่ขอให้ถอนข้อกล่าวหาในถ้อยคำที่เสียดสีรัฐมนตรีกับคำว่าคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยลักตัวกลัวตายขณะเดียวกันนายกมลศักดิ์ลีวะเมาะส.ส.พรรคประชาชาติก็ขอให้ถอนคำพูดว่าสมาชิกฝากฝั่งรัฐบาลเอาเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าค่ะ
3: ท่านอย่าเพิ่งกล่าวหาว่าสภาจะไม่พิจารณานะครับในเรื่องเพื่อทราบของกกต.ท่านอย่าเพิ่งคาดการล่วงหน้าไปณขณะนี้เรากำลังว่ากันในเรื่องยัตติด่วนก่อนท่านให้เหตุผลสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนก่อนท่านอย่าเพิ่งคาดเดาไปครับเรายังไม่รู้ว่าในเวลาข้างหน้าเนี่ยเราจะได้พูดหรือไม่ได้พูดอย่างไรอย่าเพิ่งตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นท่านรีบให้เหตุผลแล้วก็จบการอภิปรายครับเชิญครับ
1: ในที่ประชุมถกเถียงนานกว่า1ชั่วโมงก่อนที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเสนอยติสวนให้นำวาระพิจารณาผลปฏิบัติงานของกกต.ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามวาระเดิมที่วางไว้และขอให้ที่ประชุมลงมติค่ะแต่ว่าก่อนที่จะลงมติเครื่องขัดข้องสุดท้ายประธานในที่ประชุมสั่งพักประชุมไป20นาทีและหลังจากพักประชุมเปิดประชุมมาส.ส.ก็ยังคงถกเถียงกันค่ะก่อนที่จะลงมติและผลที่ประชุมเสียงข้างมาก266ต่อ108เห็นด้วยกับการถกยติ ไฟใต้ตามที่ส.ส.ของรัฐบาลเสนอค่ะแต่คุณพึ่งนภาคะล่าสุดตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันต่อเนื่อง3ชั่วโมงแล้วยังไม่จบค่ะล่าสุดมียติซ้อนยติใหม่จากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีนั้นเข้ามาสภาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับยติไฟใต้แต่ว่าส.ส.ทางรัฐบาลก็เสนอสวนค่ะว่าให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแทนค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะหลังนายสนธิลิ้มทองกุลประกาศแถลงนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศให้กับประชาชนในวันที่7กันยายนนี้นะคะล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องมีใครมาทวงคืนค่ะเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นของคนไทยทุกคนค่ะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
4: ค่ะคุณพึ่งนภาคะท่ามกลางมรสุมทางการเมืองของรัฐบาลนอกจากที่นายสนธิลิ้มทองกุลจะประกาศระดมมวลชนลงถนนแล้วนะคะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จอดที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในห้วง2สัปดาห์หน้าค่ะต้องบอกว่ามรสุมทางการเมืองกำลังถาโถมรัฐบาลอนุทินรอบด้านค่ะและล่าสุดนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศรวมพลแถลงข่าว7กันยายนนี้เพื่อเตรียมแสดงจุดยืนทางการเมืองผ่านการนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศไทยจากทุนเทาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าประเทศไทยและคนไทยทุกคนไม่ได้ติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนก่อนชี้ให้เห็นนะคะว่าไม่มีปัญหาหากมีการรวมพลกันจริงซึ่งถือว่าเป็นสิทธิของประชาชนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ย้ำนะคะว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายค่ะ
5: ไม่ได้เป็นคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครนะครับประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนะเป็นของคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับ
6: ก็จะไม่มีปัญหาอะไร
5: ก็มันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
4: และเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่านอกจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองส่งสัญญาณเตรียมลงถนนวันจันทร์นี้แต่ยังมีองค์กรพัฒนาเอกชนและพรรคการเมืองร่วมฝ่ายค้านเตรียมนัดชุมนุมเรียกร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะซึ่งนับเป็นแรงกดดันรัฐบาลนอกจากสภาแล้วยังมีแรงกดดันภายในสภา6พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยืนยันจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ท่ามกลางการคาดการณ์นะคะว่าจะสามารถเปิดอภิปรายได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก่อนปิดสมัยประชุมสภาในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะค่ะแล้วระหว่างนี้นะคะรัฐบาลยังมีอีก2วาระสำคัญคือการจัดการประชุมธนาคารโลกรวมถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งสปสช.เร่งตรวจสอบคลินิกเอกชนหลังจากที่มีคลิปแพทย์ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยบัตรทองนะคะโดยย้ำว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้นต้องมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ไม่ให้ความเครียดจากภาระงานนั้นกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสปสช.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทันทีค่ะทั้งการปฏิบัติงานและก็มาตรฐานการให้บริการของคลินิกที่เกิดเหตุส่วนพฤติกรรมของแพทย์ตามที่ปรากฏในคลิปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าแม้ว่ายังไม่ได้ฟังคลิปฉบับเต็มทั้งหมดแต่ก็ได้รับรายงานข้อมูลเบื้องต้นแล้วและต้องการย้ำเตือนไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนว่าผู้ป่วยที่เดินทางมาโรงพยาบาลหรือคลินิกล้วนมาด้วยความทุกข์ค่ะตั้งปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจจึงขอให้บุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยด้วยเจตนาที่ดีมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็เข้าใจผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่อาจมีข้อจำกัดด้านสุขภาพและการดำรงชีวิต
7: แต่ก็ต้องเข้าใจคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ว่าในหลายๆครั้งนะครับงานเราก็ยอมรับว่ามีงานที่ล้นมืออยู่บ้างนะครับก็อาจจะมีอาการหรือว่าการแสดงออกที่อาจจะไม่ค่อยถูกใจหรือว่าไม่ค่อยถูกหลักเกณฑ์อยู่บ้างก็ต้องบอกว่าพวกเราก็ต้องค่อยดีค่อยอาศัยกันนะครับสิ่งที่นำเสนอออกไปแล้วรุนแรงก็ต้องพยายาม ดึงสติตัวเองกลับมานะครับซึ่งผมมองว่าทุกท่า

0: านเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับ
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่าภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในบางครั้งอาจจะหนักจนล้นมือค่ะจนอาจทำให้เกิดอารมณ์หรือว่าการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากสปสช.เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงมาตรฐานการให้บริการของคลินิกดังกล่าวก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปูพรมตรวจร้านขายยางรถยนต์ใน11แห่งย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็พบล้อยางที่ผิดกฎหมายนะคะทั้งไม่มีเครื่องหมายมอกสวมสิทธิ์ใบอนุญาตแล้วก็รบตรายี่ห้อมูลค่ากว่า7ล้านบาทค่ะจึงได้อายัดไว้ดำเนินคดีพร้อมกับเร่งสาวหาต้นตอแหล่งผลิตค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการและเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอกว่า40นายค่ะได้เปิดปฏิบัติการดาวกระจาย5สายเข้าตรวจสอบโกดังสินค้าของร้านจำหน่ายยางล้อรถยนต์รายใหญ่ในพื้นที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการรวม11แห่งนะคะก็พบยางล้อรถยนต์ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมของสมอรวม 1,341 เส้นค่ะเป็นยางที่ไม่มีเครื่องหมายมอก18เส้นปลอมแปลงเครื่องหมายมอกแล้วก็สวมสิทธิ์ใบอนุญาต 1,315 เส้นแล้วก็ยางลบตรายี่ห้ออีก8เส้นซึ่งไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้จึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นยางเก่าค่ะที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหรือว่าเป็นยางที่ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพของโรงงานด้านนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอระบุว่ายางล้อที่อายัดได้ในครั้งนี้นะคะเป็นยางสำหรับรถเก๋งแล้วก็รถกระบะซึ่งเป็นสินค้าควบคุมของสมอผู้ประกอบการมีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายมอกค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีที่ยางนั้นรบตรายี่ห้อก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยสมอก็จะขยายผลไปถึงต้นตอผู้ผลิตและผู้นำเข้าหากพบว่ามีการผลิตหรือว่านำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกันค่ะกองทัพสหรัฐยืนยันนะคะว่าไม่เคยโจมตีพุ่งเป้าพลเรือนในอิหร่านค่ะหลังจากที่สื่ออิหร่านรายงานว่าสหรัฐโจมตีไปยังพิธีงานแต่งงานของชาวอิหร่านจนมีผู้เสียชีวิตหลายคนขณะที่ทางการอิหร่านนะคะก็กล่าวหาสหรัฐว่าก่ออาชญากรรมสงครามค่ะภาพจากโดรนเผยให้เห็นอาคารหลังหนึ่งมีรูขนาดใหญ่อยู่ด้านบนพร้อมด้วยเศษซากความเสียหายกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณค่ะโดยสื่ออิหร่านรายงานว่าอาคารหลังนี้เป็นสถานที่จัดพิธีแต่งงานในจังหวัดซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านก่อนที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐสภาเซียวงเดือนแดงอิหร่านระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย67คนโดยอ้างว่าเกิดจากสะเก็ดระเบิดของขีปนาวุธตกใส่พิธีแต่งงานที่จัดขึ้นในสถานที่ดังกล่าวซึ่งส่วนหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บระบุว่าได้ยินเสียงเครื่องบินรบระหว่างร่วมพิธีแต่งงานด้วยค่ะกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านระบุว่าการโจมตีของสหรัฐเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอย่างน้อย18คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย108คนค่ะขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามการโจมตีพิธีแต่งงานในอิหร่านว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามด้านโฆษกกรมบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมระบุว่ารับทราบรายงานข่าวนี้แล้วค่ะที่มาจากสื่อทางการอิหร่านพร้อมทั้งยืนยันว่ากองทัพสหรัฐนั้นไม่เคยโจมตีมุ่งเป้าไปที่พลเรือนเหมือนดังเช่นกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านค่ะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันนะคะว่าปฏิบัติการทางทหารรอกใหม่ต่ออิหร่านจะดำเนินไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ไม่ยืดเยื้อค่ะแต่ระบุไว้เช่นกันว่ากองทัพสหรัฐพร้อมที่จะเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ได้ตลอดเวลาค
2: ่
1: ะโคลัมเบียได้เผยภาพนาทีที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถโดยสารในเมืองทางตะวันตกของประเทศค่ะเบื้องต้นก็มีรายงานว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงมาก่อนที่จะเกิดเหตุดังกล่าวค่ะ
3: เ
1: ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพช่วงเวลาที่คนขี่รถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็วสูงนะคะก่อนที่จะพุ่งชนด้านข้างของรถโดยสาร

ที่กำลังวิ่งอยู่แล้วก็กระเด็นทะลุประตูที่เปิดอยู่ของรถโดยสารคันดังกล่าวค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเมืองบูกาทางตะวันตกของโคลัมเบียเช่นเดียวกับกล้องที่ติดอยู่ภายในรถโดยสารที่บันทึกภาพนาทีที่

0: แล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: มท.4แถลงปิดจบถอนชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยังดำเนินคดีอาญาปัดเกี่ยวฝ่ายการเมืองตค.สังเกตโรมอ้างหลักฐานโยงถึงระบอบสีน้ำเงินกรมธุรกิจพลังงานแจ้งเอาผิด Data Center พระราม9เก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรบอร์ด Data Center ประชุมนัดแรกพรุ่งนี้ล้อมคอกออกกฎคุมเทียบชัดๆ THAI Passport กับของฟรีชัยชนกคาดผลลัพธ์เพี้ยนเพราะใช้โมเดลผิดประเภทปฏิเสธปกปิดตัวเลขคนใช้งานยันไม่มียอดผีแน่นอนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม 7 กันยายนนี
3: ้จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
4: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
3: ฟรอยอสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: เราจะทำยังไงให้ความยืดหยุ่นของคนทำงานเนี่ยมันไม่ผิดเพี้ยนมันไม่บิดเบี้ยวไปมากกว่านี
1: ้อุตสาหกรรมกองถ่ายเนี่ยรูปแบบที่เป็นการจ้างงานอยู่ในตอนนี้ก็จะใช้ลักษณะของสัญญาจ้างทำของหรือว่าเป็นการจ้างเป็นโปรเจกต์ไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ถูกนับเป็นลูกจ้าง
2: มันคือขาดความชี้ชัดนะฮะในสถานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีสถานะไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบฟรีแลนซ์หรือว่าจะเป็นแรงงานกึ่งอิสระ
3: เร่งด่วนเนี่ยเราต้องมีพรบ.สำหรับแพลตฟอร์มหรือว่าแรงงานแต่ว่าในแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระนี่นะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยในระยะยาวเราควรจะต้องมีการปรับประมวลกฎหมายแรงงานกันใหม่ไหม
4: เสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ชวนมาคุยมองอนาคตถึงแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและแรงงานแพลตฟอร์มนะคะคนทำงานกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศเลยค่ะมีกว่า25ล้านคนคิดเป็นร้อยละ65ของแรงงานทั้งประเทศแม้จะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่แต่พวกเขาอยู่ในภาวะไร้การคุ้มครองและไม่มีสถานภาพทางกฎหมายที่ชัดเจนนี่เป็นปัญหายืดเยื้อนะคะเมื่อไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานก็ทำให้ไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานชั่วโมงการทำงานการลาพักผ่อนการลาป่วยหรือเงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดนี้ไว้เองค่ะ
5: คือตอนนี้แพลตฟอร์มไม่มีการช่วยเหลืออะไรไรเดอร์เลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนกรณีที่เราเป็นประจำเดือนเนาะผู้หญิงบางคนน่ะจะมีภาวะปวดประจำเดือนมาก

0: ถ้าเราไม่วิ่งงานนั่นคือเราขาดรายได้แต่ถ้าเรามีประกันสังคมเราเจ็บป่วยบางทีมันก็จะมีเงินทดแทนชดเชยให้เราตรงส่วนนั้นนะคะคือสิ่งที่เราต้องการ
1: โครงงานแพลตฟอร์มเนี่ยคือผู้ทำงานรับจ้างก็คือลูกจ้างของแพลตฟอร์มค่ะมีสถานะเป็นลูกจ้างรัฐควรให้การคุ้มครองพวกเราตามสิทธิในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน2541
2: กฎกระทรวงที่ว่ามาตรา22นะคะมาตรา22ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะแรงงานนะคะออกกฎตัวนี้เพื่อให้ตอบโจทย์กับพวกเรานะคะคนทำงานแพลตฟอร์มในกฎกระทรวงก็จะมีเรื่องของประกันรายได้นะคะประกันรายได้รายชั่วโมงนะคะที่ว่าพวกเราออกมาทำงานเราก็ต้องได้เงินประกันรายได้ของพวกเราแล้วก็ให้เราเข้าสู่กฎหมายคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ค่ะซึ่งว่าเรามองว่ามันเป็นเราควรที่จะได้รับสิทธินั้นเพราะว่าเราเป็นแรงงานเหมือนกันควรที่จะคุ้มครองเราเหมือนกัน
3: ที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็มีมาตรการเพื่อแก้ปัญหาแรงงานนอกระบบเป็นระยะมีอยู่หลายด้านนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการขยายความคุ้มครองแค่บางส่วนมากกว่าจะทำให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระหรือแรงงานแพลตฟอร์มมีสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานที่พึงมีมาตรการสำคัญที่ทีมงานลองสกัดออกมาในช่วงปี2ปีนี้ก็คือ1ค่ะเป็นมาตรการด้านประกันสังคมคือขยายสิทธิประโยชน์มาตรา40ให้แรงงานกลุ่มนี้เข้าสู่มาตรา40ได้เป็นภาคสมัครใจนะคะรัฐร่วมจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งก็คือการขยายเรื่องการคุ้มครองทางด้านกฎหมายมีกฎหมาย2ฉบับตอนนี้ที่น่าจับตาค่ะฉบับแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระเดิมทีไม่ได้ชื่อนี้เดิมทีชื่อว่าร่างพรบแรงงานนอกระบบแต่เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกามองว่ามันยังไม่ครอบคลุมก็ขยายเป็นชื่อพรบส่งเสริมคุ้มครองแรงงานอิสระอยู่ระหว่างจะส่งเข้าครม.พิจารณาแต่แม้เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนไส้ในบางส่วนแล้วก็ยังมีข้อถกเถียงของแรงงานว่าร่างพรบฉบับนี้ยังไม่ครอบคลุมเรื่องสิทธิประโยชน์สิทธิขั้นพื้นฐานและมันมีความคลุมเครือเรื่องสถานะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มนะคะกฎหมายอีกฉบับนึงที่ผลักดันสำเร็จไปแล้วคือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านค่ะผ่านสภาไป18สิงหาคมที่ผ่านมาครม.นะคะครม.มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ฉบับนี้ถือเป็นความหวังของคนที่เป็นแรงงานผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านแต่เป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นยังมีหลายกลุ่มที่เราต้องคุยกันต่อนะคะนอกเหนือจากความพยายามในฝั่งรัฐบาลแล้วค่ะฝั่งคณะกรรมาธิการแรงงานวุฒิสภาคือฝั่งสวเองก็มีความพยายามขยับเรื่องนี้เหมือนกันสำหรับการผลักดันสวัสดิการและสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานอิสระแรงงานนอกระบบและแรงงานแพลตฟอร์มนะคะชมภาพนี้เมื่อวันที่18สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะที่รัฐสภาคณะกรรมาการแรงงานวุฒิสภาร่วมกับมูลนิธิฟรีดิตเอแบตประเทศไทยและสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะของไทย PBS เปิดเวทีสัมมนาเรื่องปัญหาและอนาคตของการคุ้มครองแรงงานอิสระและแรงงานแพลตฟอร์มทบทวนข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้นะคะก็พบว่าปัญหาหลักของแรงงานนอกระบบและแรงงานแพลตฟอร์มคือขาดอำนาจในการต่อรองแม้จะมีการรวมกลุ่มสื่อสารกันได้เพราะโลกเทคโนโลยีมันเวอร์ไวและสมัยนี้แต่ปัญหาคือนายจ้างและเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ฟังไม่สนใจไม่มีพื้นที่การเจรจาสิ่งที่คนทำงานกลุ่มนี้เรียกร้องมากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือว่ารายได้ค่ะแต่คือการยอมรับสถานะทางกฎหมายพวกเขามองว่าพวกเขาเป็นแรงงานไม่ใช่พาร์ทเนอร์และมองถึงเรื่องการขยายสวัสดิการที่พวกเขาต้องมีรายได้ที่เป็นธรรมการมีสิทธิ์รวมกลุ่มต่อรองนะคะในวันเดียวกันนี้นอกจากเวทีเสวนาค่ะแรงงานอิสระและแรงงานแพลตฟอร์มก็ส่งตัวแทนกว่า100คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านกระบวนการฟอร์ไซต์คือมองภาพอนาคตในอีก5ปีข้างหน้ามองบนปัจจัยด้านสังคมที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดขึ้นเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมืองนะคะเมื่อผู้ร่วมสัมมนาลงคะแนนคือเราให้ลงคะแนนว่าในอีก5ปีข้างหน้าอะไรจะมีผลต่อชีวิตของพวกเขานี่คือ5อันดับแรกที่ถูกโหวตออกมามากที่สุดนะคะอันดับที่1ก็คือสวัสดิการและความมั่นคงทางรายได้รองลงมาเป็นเรื่องสถานะทางกฎหมายที่เขาบอกว่าอยากจะให้ชัดเจนกว่านี้ตอนนี้มันไม่ชัดเจนอันดับ3คือสภาพเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำทางสังคมถ้าโจทย์สังคมยังเป็นแบบนี้สถานะทางกฎหมายยังไม่ดี ความเหลื่อมล้ำจะขยายออกมากขึ้นค่ะอันดับที่4การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานและอันดับที่5ที่น่าจับตาคือเขามองว่ากฎหมายที่มีตอนนี้มันล้าสมัยไม่ได้เท่าทันต่อการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเจาะพูดคุยถึงโจทย์นี้ค่ะกฎหมายที่ล้าสมัยกับกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มร่างกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระที่กำลังจะดันเข้าสู่สภามันพอไหมสำหรับการเพิ่มสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานให้กับพวกเขานะคะวันนี้อยู่ในรายการออนไลน์คุยกันกับสสไหมธนพรวิจันทร์ค่ะจากพรรคประชาชนนะคะเป็นสสที่ขับเคลื่อนประเด็นแรงงานในสภามาอย่างต่อเนื่องสสไหมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: พี่ไหมคะจาก5ปัจจัยเนี่ยปัจจัยเรื่องกฎหมายล้าสมัยอันนี้ทีมงานสนใจมากที่อยากจะแคร็กเรื่องนี้ค่ะแรงงานแพลตฟอร์มมองว่ากฎหมายมันล้าสมัยและกฎหมายที่กำลังจะดันเข้าสภานี้มันพอไหมคะ
4: เราคิดว่าตอนนี้แน่นอนอ่ะว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานอันเดิมเนี่ยมันตามไม่ทันเนาะ
3: อ
4: ย่างกับการจ้างงานของพี่น้องแรงงานแพลตฟอร์มมันตามไม่ทันอยู่แล้วนะคะเราก็ตอนนี้ก็มีการคุยกันว่าเราจะทำยังไงวันนี้สิ่งที่พี่น้องแรงงานแพลตฟอร์มกำลังจะพูดถึงว่าเอ๊ะเขาอ่ะจะเป็นแรงงานอิสระหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันเขาไม่ใช่แรงงานอิสระเนี่ยเขามีนายจ้างซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหม
3: คะ
4: แล้วก็จากเดิมที่เราอยู่ในโรงงานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีฝ่ายบุคคลใช่ไหมคะที่มาควบคุมกำกับการทำงานใช่ไหมคะคนที่อยู่ในโรงงานแต่ว่าวันนี้พี่น้องที่ทำงานแพลตฟอร์มอะค่ะใช้เขาใช้อ่ะเขียนอัลกอริทึมใช่ไหมคะที่มาแทนฝ่ายบุคคลที่มาควบคุมกำกับซึ่งอันนี้เราคิดว่ากฎหมายก็ยังเข้าไม่ถึงต้องยอมรับนะคะว่าแรงงานแพลตฟอร์มตอนนี้ไม่มีกฎหมายใดๆที่ไปรองรับหรือว่าคุ้มครองของเขาเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานก็พยายามบอกว่าพี่น้องแรงงานแพลตฟอร์มนี่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นลูกจ้างนะเหมือนเขาเป็นเหมือนอะไรเป็นผู้ธุรกิจหรือเป็นคนที่แบบทำงานเป็นพาร์ทเนอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ไม่มีความชัดเจนแต่แน่นอนวันนี้ในฐานะที่ตอนนี้กรรมาธิการการแรงงานก็กำลังพิจารณาเรื่องของตั้งอนุขึ้นมาศึกษาว่าถ้าเราจะทำกฎหมายที่จะดูแลทั้งพี่น้องแรงงานตอนนี้มันมีกฎหมายที่ผ่านครม.มาใช่ไหมคะรับงานไปทำที่บ้านผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้วก็กฎหมายที่พูดถึงเรื่องของจะทำยังไงที่จะทำให้แรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะมีความคุ้มครองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมด้วยใช่ไหม
3: คะ
4: แต่ว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เวลาการจ้างงานของแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยมันต่างกับคนที่ทำงานในโรงงานใช่ไหม
3: คะ
4: เราก็อาจจะต้องมาดูกันว่าถ้าเราจะเอากฎหมายมาดูแลพี่น้องแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเราจะนับการส่งแบบไหนถูกไหมคะจะชั่วโมงแบบไหนเพราะว่าคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยก็จะบอกว่าทำงาน8โมงเลิก5โมงเย็นหรือว่ามีเวลาทำงาน8ชั่วโมงแล้วพี่น้องที่ทำงานบนแพลตฟอร์มหรือเรายกตัวอย่างไรเดอร์เนี่ยเราก็จะมาดูว่าถ้าจะนับเป็นแบบไหนนับชั่วโมงการทำงานนับรอบวิ่งไหมหรือว่านับช่วงที่เขาเปิดแอปในการวิ่งแล้วก็จะเอายังไงอันนี้คิดว่าสิ่งนี้ก็มีการศึกษาอยู่ในชั้นกรรมธิการการแรงงานซึ่งเราตั้งอนุมานะคะอีกประเด็นนึงในวันที่11เนี่ยค่ะในวันที่11กันยายนเนี่ยทางพวกเราที่เป็นเครือข่ายแรงงานพรรคประชาชนแล้วก็เราเป็นส.ส.พรรคประชาชนที่ดูแลเรื่องด้านแรงงานเนี่ยเราก็จะมีนัดพูดคุยกับพี่น้องแรงงานแพลตฟอร์มนะคะทุกแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกค่ายของแพลตฟอร์มมาคุยกันว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆเนี่ยถ้าเข้าไปจะไปอยู่ในกฎหมายประกันสังคมเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปแบบมันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เรื่องของความปลอดภัยในการทำงานความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเขาต้องการแบบไหนเนาะแน่นอนประกันสังคมเดี๋ยวเรายืนว่ามันมี2กองทุนใช่ไหมคะกองทุนเงินทดแทนก็คือเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานซึ่งพี่น้องไรเดอร์โอ้โหเสี่ยงเลยวิ่งอยู่บนถนนใช่ไหม
3: คะ
4: เสี่ยงกับชีวิตอ่ะนะหรือการบาดเจ็บอะไรเงี้ย
3: อ
4: ันนี้เราก็อาจจะต้องมาฟังเสียงเขาอีกครั้งหนึ่งวันที่11ก่อนที่เราจะออกกฎหมายการออกกฎหมายมันต้องแบบมันไม่ได้ออกมาแล้วมันเสียของอ่ะแต่ว่ามันต้องออกมาคนที่อะไรนะเหมือนคนที่เขาใช้กฎหมายเนี่ยพี่น้องแพลตฟอร์มเนี่ยเขาต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไร
3: ได้ประโยชน์จริงๆ
4: ถูกค่ะถ้าเราออกกฎหมายไปแล้วไม่ได้ประโยชน์มันก็สุดท้ายมันจะเป็นปัญหาออกกฎหมายแล้วมันมาสร้างปัญหาให้กับพี่น้องแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะทำ
3: ค่ะแต่ฟังจากโจทย์ของสสไหมก็คือว่าตอนนี้อย่างแรกคือกฎหมายที่จะดันเข้าไปเนี่ยต้องมีการศึกษาเนาะมีการตั้งกรรมธิการในส่วนของสสด้วยเพื่อเคลียร์กันหลายเรื่องเพื่อที่จะตอบโจทย์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็ต้องไปเคลียร์กับนายจ้างด้วยทีนี้แฟงมีเวลาแค่นาทีเดียวถามแบบตรงไปตรงมาเลยจะรวมเสียงรัฐบาลแล้วเดินหน้าทำงานเรื่องนี้กันได้จะเป็นไปได้ไหมคะจะมองว่าจะมีใครแย้งไหมเท่าที่พี่ไหมคุยเรื่องแรงงานมาตลอดในสภา
4: คือแน่นอนเนาะ คือเราตั้งใจแต่ว่ากลไกสภาเนี่ยสำคัญนะคะกลไกก็คือสสนั่นแหละแน่นอนวันนี้พรรครัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านก็คุยเรื่องแพลตฟอร์มใช่ไหมคะล่าสุดที่เราพูดถึงแรงงานแพลตฟอร์มที่ออกมาบอก

0: ด้วยค่ารอบของเขาเนี่ย
1: ม
0: ันจะต้องเป็นธรรมนะแล้วก็โอเครัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบก็ออกมายอมรับอีก15วันเนี่ยเราจะต้องมาดูว่าค่ารอบที่มันเป็นธรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไงใช่มั้ย
1: คะ
0: แน่นอนถ้าเสียงรัฐบาลคือเวลารัฐทุกพรรคการเมืองนะคะต้องส่งเสียงถึงทุกพรรคการเมืองด้วยว่าแน่นอนพรรคประชาชนเราเนี่ยเราเต็มที่อยู่แล้วนะคะกับภายใต้119เสียงของเราแต่ว่ามือจากของฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคกล้าทำหลายพรรคก็พูดต้องช่วยกันนะคะถ้าอยากเห็นการอะไรการที่จะคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเหมือนที่ท่านมีนโยบายหรือว่าท่านออกมาพูดต่อสื่อมวลชนเนี่ยมากมายนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงคือการทำอ่ะมันไม่ใช่การพูดเนาะแต่พูดแล้วมันต้องทำด้วยอะค่ะก็คิดว่าถ้าเรามีฉันทามติร่วมกันอะไรเงี้ยทุกพรรคการเมืองโดยเฉพาะพวกเราพรรคประชาชนเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะทำยกระดับคุณภาพชีวิตหรือว่าเข้าไปมีกฎหมายคุ้มครองพี่น้องในงานแพลตฟอร์มอะค
1: ่
0: ะ
1: ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าเดี๋ยววัดใจกันว่าแต่ละพรรคจะขับเคลื่อนอย่างไรเรื่องแรงงานแพลตฟอร์มเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะคุณผู้ชมแล้วตอนหาเสียงมีหลายพรรคคุยเรื่องนี้เอาไว้เดี๋ยววัดใจกันในสภาจากการขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมาก็ยากลำบากพอสมควรลารายการพร้อมกับพี่ใหม่และความหวังเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะเจอเค้กอีกครั้งค่ะกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะไม่ใช่แค่แฟนๆของอัศนีวสันต์นะคะที่เจอเหตุไม่คาดคิดค่ะแต่ว่าเรื่องไม่คาดฝันเกิดหลายกรณีค่ะคุณผู้ชมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทำให้การชมคอนเสิร์ตดูเหมือนจะมีความเสี่ยงค่ะจากพื้นที่ฮิวใจที่หวังจะไปจอยๆกันกับศิลปินคนโปรดแต่ว่าแฟนเพลงยุคนี้กลับมีไวรัลล้อชีวิตกันขำๆว่าต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยซะแล้วค่ะนับตั้งแต่การกดบัตรที่ไม่เพียงต้องสู้กันเองระหว่างแฟนตัวยงแต่ว่ายังต้องรบกับคนที่ค้ากำไรขายบัตรพรีเซลไปถึงการลุ้นค่ะว่าแล้วคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และแม้ถึงวันจริงก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะโดยไร้หลักประกันว่าค่าบัตรคอนเสิร์ตในไทยกับที่ดูจะสวนทางกับค่าครองชีพจะมีอะไรเป็นหลักประกันเอาไว้ถ้าหากงานนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามกำหนดค่ะ

0: ท่ามกลางความโกลาหลค่ะพี่ป้องอัศนียังไม่ยอมลงจากเวทีคอยบอกแฟนๆว่ายังอยู่ยังไม่เลิกเขาดีดกีตาร์ในแววตาที่ดูเป็นกังวลก่อนจะยิ้มออกเมื่อเสียงคนดูร้องคลอตามเป็นภาพที่บอกชัดนะคะว่าคนบนเวทีห่วงความรู้สึกคนดูแค่ไหนเพราะว่าดูโอร็อกที่ผ่านมาร้อยผ่านมาพันเวทีเนี่ยก็คงจะไม่คิดหรอกค่ะว่าคอนเสิร์ตใหญ่อัศนีวสันต์ในปีนี้วันแรกจะจบลงด้วยแฟนเพลงกลายเป็นผู้ประสบภัยทางดนตรีค่ะหลังจากที่นั่งยกระดับชั่วคราวโซน A ค่ะบัตรแพงที่สุดเกิดสุดตัวค่ะย้ำว่าไม่ใช่พื้นที่ Impact Arena ที่สุดนะคะแต่เป็นโครงสร้างที่นั่งชั่วคราวแม้เจ้าหน้าที่พยายามแก้ไขสุดท้ายต้องยุติคอนเสิร์ตเมื่อวานค่ะ2กันยายนและนัดแฟนเพลงกลับมาใหม่9กันยายนค่ะ
1: คนลุกอ้าวใหม่วันที่9หรอ
2: รอบสุดท้ายจริงๆ
1: คิวดิสโชว์เร็วขึ้นติดงานทำไงอ่ะแล้วคนที่เราต่างจังหวัดก็ใช่ไหมคะ
0: ทันทีที่รู้วันใหม่ค่ะแคนดี้รากแก่นถึงกับเช็คคิวก่อนที่จะร้องออกมาว่าติดงานค่ะและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องขำๆนะคะเพราะว่าสะท้อนคำถามสำคัญของคนดูว่าถ้าวันใหม่ไปไม่ได้จะทำอย่างไรค่าเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วใครจะรับผิดชอบแถลงการล่าสุดจากบริษัทหนีกรุงผู้จัดเมื่อบ่ายวันนี้มีคำตอบให้ค่ะทั้งเรื่องความปลอดภัยและคนที่มาในรอบชดเชยไม่ได้ที่นั่งยกระดับเดิมรื้อและติดตั้งใหม่ทั้งหมดพร้อมให้วิศวกร3หน่วยงานตรวจค่ะส่วนใครมา9กันยายนไม่ได้ขอคืนเงินเต็มค่าบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ภายใน6กันยายนแต่คุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีๆค่ะแถลงการฉบับที่ออกมาช่วงบ่ายโมง20ที่ดิฉันอ่านไปเมื่อกี้ตอนนี้ไม่สามารถเห็นได้ในเพจหนีกรุงแล้วนะคะยังคงเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือบัตรต้องรอตรวจสอบเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ค่ะ
3: วันนี้เป็นวันที่เราควรจะขอโทษและขอบคุณทุกคนผมไม่แน่ใจว่าทั้งวงและค่ายเราจะมีคำว่าดีใจได้ไหม
4: ผมเข้าใจเรื่องคนที่เสียเวลาทั้งวันเพื่อการสะกดบัตรเราอันนี้ดาร์กสุดสำหรับวงซึ่งเราก็ดาร์กเราก็เลยต้องบอกว่าเราคงจะไม่ประกาศโซเอาจริงๆวงอยากนะวงเตรียมทุกอย่างว่าแหละอยากจะดีใจเราอยากจะฉลองแบบตุ้มต้ามแต่ก็ถ้าเราทำอย่างนั้นคนที่เขากดบัตรไม่ได้ด้วยไม่ใช่ความผิดของเขาอ่ะเขาคงจะรู้สึกว่าทำไมมันมีความสุขอะไรแบบนั้น
3: ใช่
0: เมื่อคืนนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งดราม่าคอนเสิร์ตของวง Tattoo Color นะคะซึ่งกำลังจะขึ้นแท่นว่าเป็นวงป๊อปไทยวงแรกที่ได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวสเกลใหญ่ระดับราชมังคลากีฬาสถานค่ะแม้บัตรขายหมดแต่ก็อดดีใจกลายเป็นการโพสต์คลิปขอบคุณและขอโทษจากทางค่ายสมอลรูมหลังวันที่เปิดจำหน่ายบัตรระบบออนไลน์ขัดข้องค่ะเนื่องจากมีแฟนเพลงกดเข้าคิวกันถึง 250,000 คนใน5นาทีแรกค่ะก็ทำให้แฟนๆต้องรอระบบหมุนโหลดเคว้งคว้างกลางหน้าจอกันหลายชั่วโมงนะคะไปจนถึงปัญหาเรื่องระบบการตัดเงินซึ่งทำให้หลังเปิดขายบัตรค่ะทั้งวงค่ายและบริษัทจำหน่ายบัตรมีการออกแถลงการณ์ออกมาแบบนี้หลากหลายฉบับเหลือเกินค่ะจนมาสู่การโพสต์คลิปชี้แจงความรับผิดชอบโดยขอชดเชยความรู้สึกด้วยการแจกซีดีพิเศษให้กับแฟนเพลงที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งจากเดิมที่เตรียมแจกแค่ 6,000 แผ่นแต่ยืนยันว่าไม่สามารถเพิ่มรอบได้ค่ะ

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นค่ะทางค่ายสมอลรูมยังต้องเพิ่มแถลงการขอโทษอีกกรณีหลังวงดังในสังกัด Polycat ค่ะต้องยกเลิกงานแสดง Bangkok Soundscape โดยเหตุผลคือมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดทั้งที่งานจะเกิดขึ้นในอีก4วันนะคะและตามมาด้วยประกาศของศิลปินอีกหลายวงเช่น3สาว Pixie วงนี้ค่ะแล้วก็วงเคลียร์นะคะที่ยกเลิกเล่นคอนเสิร์ตของ Bangkok Soundscape เช่นกันค่ะส่วนการยกเลิกที่เรียกว่าช็อคแฟนเพลงที่สุดเกิดกับคอนเสิร์ตใหญ่บิ๊กไซส์ของนักร้องระดับโลกโพสต์มาโลนนะคะที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตในไทยและโซนเอเชียไปอย่างไม่มีกำหนดเมื่อปลายเดือนสิงหาคมทั้งที่คอนเสิร์ตกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในเดือนกันยายนนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ผู้จัดคอนเสิร์ตเจ้าเดียวกันนี้ก็เพิ่งประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตของนักร้องญี่ปุ่นชื่อดังฟูจิคาเซค่ะที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมไปหมาดๆค่ะ

แม้การยกเลิกคอนเสิร์ตผู้จัดจะสามารถคืนเงินค่าตั๋วได้แต่ไม่คืนค่าธรรมเนียมนะคะและสิ่งที่แฟนเพลงจ่ายไปต้องเรียกว่าเป็นมูลค่าที่ยากจะประเมินทั้งความรู้สึกเวลาบางส่วนต้องเสียเงินเสียทองล่วงหน้าไปแล้วค่ะอย่างเช่นค่าเดินทางการจองที่พักสำหรับแฟนๆที่อยู่ไกลค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดแม้กระทั่งต่างประเทศซึ่งจุดนี้ก็ไม่ได้มีใครที่สามารถรับผิดชอบได้ค่ะยังไม่นับราคาบัตรที่เทียบกับประเทศอื่นแล้วมูลค่าความบันเทิงของไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะศิลปินต่างประเทศค่ะที่ราคาบัตรดอยหรือว่าบัตรโซนหลังสุดก็มีสตาร์ทกันที่5แบงค์เถาโซนแถวหน้าสุดค่ะแบบ VVIP ก็ต้องมีจ่ายกันถึงหลักหมื่นเป็นเรื่องปกติค่ะเท่านั้นค่ะยุคนี้ยังมีระบบ Dynamic Pricing นะคะหรือว่าการปรับราคาบัตรคอนเสิร์ตขึ้นไปอีกตามความต้องการค่ะซึ่งอาจทำให้โซนราคาบัตรที่เราเล็งไว้บวกราคาขึ้นได้ซึ่งกลายเป็นภาระที่ไม่อาจต่อรองของแฟนเพลงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังยุคโควิด-19ธุรกิจคอนเสิร์ตการแสดงในบ้านเราดูจะยังเฟื่องฟูต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตศิลปินไทยหรือต่างประเทศที่มีตารางแน่นแทบไม่เว้นสัปดาห์โดยมีข้อมูลจากการคาดการณ์จาก Rocket Media Lab ค่ะสื่อด้าน Data Journalist ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจเบื้องต้นเฉพาะยอดขายบัตรคอนเสิร์ตและแฟนมีตติ้งในปี2024มีมูลค่า 7,287 ล้านบาทค่ะ

0: จากคอนเสิร์ตไปดูงานซีรีส์กันบ้างนะคะต้องกีมาค่ะเป็นเรื่องราวของนางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิตซีรีส์นี้เป็นเรื่องใหม่ของไทย PBS นะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งค่ะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้เปิดกล้องถ่ายทำกันแล้วค่ะและคาดว่าคุณผู้ชมจะได้ติดตามกันในปีหน้าวันนี้ไทยบันเทิงมีภาพเบื้องหลังวันฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผมทีมนักแสดงมาฝากคุณผู้ชมค่ะไม่ปล่อยผ่านง่ายๆละค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญค่ะทำให้ซีรีส์น่าสนใจมากขึ้นโดยทีมเบื้องหลังฝ่ายคอสตูมรวมถึงทีมจัดแต่งทรงผมและทีมแต่งหน้าทำกันบ้านกันอย่างหนักค่ะกว่าจะมาถึงรอบฟิตติ้งทีมนักแสดงซีรีส์เรื่องใหม่ของไทย PBS ตองกีมานางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิตค่ะโดยได้อาจารย์ตุ้ยรองศาสตราจารย์กิติพรนกอุดมพันธ์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมาเป็นหัวหน้าฝ่ายคอสตูมอีกครั้งนะคะหลังก่อนหน้านี้ค่ะเป็นผู้ดูแลเครื่องแต่งกายให้กับละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์โดยอาจารย์ตุ้ยค่ะเผยว่าด้วยความที่ซีรีส์เรื่องตองกีมานางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิตเป็นเรื่องราวที่พูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองในราชสำนักสมัยอยุธยาที่นำเสนอเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาผ่านชีวิตมารีกีมาเดอปิน่าหรือว่าเท้าทองกีบม้าซึ่งเคยมีชีวิตหรูหราในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ค่ะก็ทำให้การจัดเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมมีหลายมิติมากขึ้นเพราะไม่ได้มีแค่ชุดไทยอย่างเดียวที่ต้องหาข้อมูลนะคะเรื่องหลายอย่างก็ยังต้องถูกต้องเต็มที่การแต่งกายต้องเป๊ะค่ะยังมีชุดอื่นๆอีกค่ะตะวันตกแคกเปอร์เซียที่ต้องศึกษาค้นคว้าให้ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของตองกีมาก็จะเป็นช่วงเวลาที่ในสมัยอยุธยาเรามีการติดต่อค้าขายแล้วก็การเจริญสัมพันธไมตรีจริงๆมีความเป็นสากลตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในเรื่องครับก็จากที่ปกติต้องทำชุดไทยประเพณีเนาะก็จะกลายเป็นว่าต้องทำชุดต่างชาติด้วยครั้งนี้คือกองเนี่ยครึ่งๆเลยฮะไทยครึ่งหนึ่งแล้วก็ต่างชาติครึ่งหนึ่ง
2: ต่างชาตินี่คือเพื่อให้แม่มะลิหรือว่าตองกีมาได้ใส่
1: ใช่แล้วเขาก็จะมีครอบครัวของเขาด้วยนะครับคุณแม่คุณย่าคุณยายต่างๆนะครับซึ่งแล้วก็บรรยากาศของความเป็นต่างชาติกับเรื่องตองกีมาในสมัยอยุธยาเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันว่าในช่วงนั้นมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็ความยากก็คือการจำลองเขาเรียกสมัยที่มันมีความเป็นเหมือนสหประชาชาติครับอยู่แบบคนไทยคนจีนคนแขกคนฝรั่งอยู่รวมกันหมดเลยครับครับ
2: มันก็เลยมีความเป็นแบบว่ารวมพหุวัฒนธรรมตั้งแต่ตอนนั้นเลย
1: ใช่ครับจริงๆเรื่องนี้มันจะมีเลเยอร์คือเพราะว่าเราพยายามจะผลักให้ตัวละครทุกตัวมีการผสมผสานทำให้เห็นการแบบพหุวัฒนธรรมซึ่งในปัจจุบันเราเพิ่งพูดกันเนาะแต่จริงๆแล้วในอดีตอ่ะมันโดนหลอมรวมกันโดยออโตเมติกของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในชุดของฟอลคอนในวันเบาๆก็อาจจะมีความเป็นแขกอินเดียตุรกีเบาๆนะครับหรือว่าอันนี้แอบสปอยนิดนึงนะครับหรือชุดกิโมโนก็ใช้ผ้าสยามได้ด้วยอะไรเงี้ย
0: เรื่องนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยได้ผู้กำกับมากฝีมือพิธาสหพรนาควิไลโรจน์มาเป็นผู้กำกับการแสดงนะคะหลังจากได้โชว์ฝีมือการกำกับผ่านละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์อำแดงเหมือนกับนายฤทธิ์และพระอาทิตย์คืนแรมบนหน้าจอไทย PBS มาแล้วค่ะส่วนผู้ที่จะมารับบทเป็นมารีกีมาเดอปิน่าหรือว่าเท้าทองกีบม้าและคอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนจะเป็นใครนั้นรอติดตามความเคลื่อนไหวทางไทยบันเทิงค่ะ
3: มาพร้อมทันนับเลย
0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้มท.4 แถลงปิดจบถอนชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยังดำเนินคดีอาญาปัดเกี่ยวฝ่ายการเมืองโตคอสังเกตโรมอ้างหลักฐานโยงถึงระบอบสีน้ำเงินกรมธุรกิจพลังงานแจ้งเอาผิด Data Center พระราม9เก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรบอร์ด Data Center ประชุมนัดแรกพรุ่งนี้ล้อมคอกออกกฎคุมเทียบชัดๆ THAI Passport กับของฟรีชัยชนกคาดผลลัพธ์เพี้ยนเพราะใช้โมเดลผิดประเภทปฏิเสธปกปิดตัวเลขคนใช้งานยันไม่มียอดผีแน่นอนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS

กลับมาพบกับสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ EP ที่2นะครับวันนี้เราจะพาไปดูนักตบลูกยางสาวไทยในชุด7เซียนแต่ว่าไม่ได้ลงแข่งขันในนามทีมชาตินะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเธอเนี่ยพาเรทไปแข่งขันในลีกของประเทศอาเซอร์ไบจานซึ่งเป็นลีกต้นๆของทวีปยุโรปนะครับ6เดือนที่อยู่ที่นั่นนะครับทุกคนเนี่ยต้องมีการวิเคราะห์คู่แข่งรู้เขารู้เราเก็บทุกสถิติมาวางแผนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันจริงนั่นก็คือแมตช์สำคัญคือศึกชิงจ่าฝูงนะครับตอนนั้นเนี่ยสาวไทยของเราเล่นในนามสโมสรอิติทัสซี่บากูนะครับดวลกับสโมสรอาซาโยบากูติดตามได้ในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ครับ

การเดินทางไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพของนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง7คนรวมถึงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรให้กับสโมสรอิติซาชิบากูที่อาเซอร์ไบจันได้พิสูจน์ให้เห็นถึงฝีมือความสามารถในแบบเอเชียที่รวดเร็วดุดันหนักหน่วงและกลายเป็นทีมที่น่าเกรงขามของทีมคู่แข่งในช่วงเวลาอันรวดเร็ว

การแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาเซอร์ไบจันหน้าที่ของโค้ชและผู้ช่วยโค้ชต้องทำในขณะที่ทีมกำลังแข่งขันหรือทีมอื่นๆแข่งก็คือการสอดแนมคู่ต่อสู้เพื่อเก็บสถิติข้อมูลต่างๆนำมาวิเคราะห์ยุทธวิธีหาจุดเด่นจุดด้อยของทีมตนเองและทีมคู่แข่งที่จะต้องโคจรมาพบกัน

ในลำดับต่อไปเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนการฝึกซ้อมและแผนการแข่งขันในลีก

0: ที่จะประชุมทีมเนี่ยเราก็จะฝึกซ้อมด้วยนะครับฝึกซ้อมแล้วก็ชี้แจงดูวิดีโอด้วยนะครับและหลังจากนั้นวันนี้เราก็จะมาชี้แจงแผนอย่างละเอียดกันชัดเจนนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับก็นี่ก็คือการวางแผน
1: The firstly I'll block everybody when you stay in front of the net before blocking you must to read how they pass the ball good pass or poor pass if good pass okayThe second thing, you must to see the action of the setter. If you see the action of the setter, you know more how they play.
0: ส่วนในการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาอาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเราก็ต้องศึกษาว่าเมื่อเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยมันมีผลกับเกมเขาอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องแก้เกมกันผู้เล่นของเขาเนี่ยทำอะไรได้ดีกว่าคราวที่แล้วบ้างอะไรเงี้ยทีมงานโค้ชก็ต้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็แก้เกมนะครับ
1: You see the action setter. If she gives the ball to position four, her body must move to the back. So if she keeps the ball here, in position two, three, one side, and the right. Left side here, cover. Please, after cover, hold the ball a little bit high. Maybe another player will come to help toss the ball.
2: หลังจากรับทราบแผนการเล่นจากโค้ชสำหรับการเตรียมที่จะสู้ศึกในเย็นวันนี้แล้วเช้านี้โค้ชให้ออกกำลังกายเบาๆเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลต่างๆให้มีสมาธิในเกมและเชื่อมั่นในระบบทีม

แรกของเกมทีมอิทิซาชิเล่นได้อย่างเข้าขาและกลมกลืนรูปแบบเกมราบรื่นพวกเขารู้ดีว่าการเป็นทีมวอลเลย์บอลที่ดีนั้นต้องประสานกันเป็นหนึ่งเดียวมีหัวใจเดียวกันก็คือชัยชนะโค้ชเองก็รู้ดีว่าการสร้างทีมให้เป็นเลิศนั้นคือ

0: ักกีฬาต้องมีความเก่งสมดุลกันทีมที่ดีต้องไม่มีวีรสตรีหรือมีใครที่เก่งเพียงคนเดียว
1: การทำกีฬาอาชีพเนี่ยกับการทำกีฬาสมัครเล่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะกีฬาอาชีพเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของผลแพ้ชนะมากนะครับเพื่อที่จะต้องการผลตรงนี้มากที่สุดเขาไม่บางครั้งก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของกระบวนการเท่าไหร่นักนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้แข่งขันออกมาชนะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้มีความกดดันสูงนะครับไม่ว่าจะตัวนักกีฬาเองก็ดีหรือตัวผู้สอนเองก็ดีก็ต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่สำคัญเรื่องของประสบการณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือประสบการณ์ของการได้แข่งขันกับทีมที่มีขีดความสามารถสูงในระดับโลกหลายๆทีมที่นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะอย่างน้อยสุดตัวนักกีฬาเองหรือตัวผู้สอนเองเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่เหมือนกับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์บางทัวร์นาเมนต์ที่แข่งในระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียหรือระดับโลกที่มันแข่งแค่1ทัวร์นาเมนต์แล้วมันจบอันนี้มันระยะการแข่งขันมันยาวนานมันเป็นการแข่งขันประมาณ6เดือนซึ่งใน6เดือนเนี่ยมันมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแทบจะทุกอาทิตย์เราก็ต้องมีการแมนเทนแนนซ์เรื่องของการเตรียมสภาพร่างกายของนักกีฬาเนี่ยให้มีความพร้อมแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการการแข่งขันนะครับให้นักกีฬาของเราเนี่ยไม่เกิดการบาดเจ็บนะครับรวมถึงการใช้ตัวผู้เล่นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอาจจะบางคนอาจจะต้องพักบ้างในบางเกมอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมรักษาร่างกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องระมัดระวังมากนะครับสำหรับการได้มาทำงานที่นี่ร่วมกับนักกีฬาของเราเองนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับในส่วนตัวของสมาคมเองแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับที่จะมาพัฒนาร่วมกันแล้วก็จะมาแข่งขันกับเกมใหญ่ๆตัวนักกีฬาเองผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำเต็มที่อย่างมืออาชีพที่จะผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วผมก็มั่นใจเสมอว่านักกีฬาของเราทุกคนเนี่ยก็ระลึกถึงการเตรียมความพร้อมของตัวเองเพื่อทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นทีมชาติไทยประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยอนาคตที่เราจะเล่นอาชีพในประเทศต่างๆที่ดังๆในทั่วโลกเนี่ยยังมีอีกมากมายนะครับ
0: การแข่งขันวอลเลย์บอลของลีกอาเซอร์ไบจานในครั้งนี้นุสราได้ถูกวางตัวในฐานะกัปตันทีมอิคิซาชิและวันนี้เธอได้นำทัพโคจรมาพบกับทีมอาเซโยอีกครั้งเพื่อช่วงชิงชัยชนะและสามารถทำคะแนนกลับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของตารางในลีกให้ได้

และด้วยระบบการเล่นที่รวดเร็วหนักหน่วงของออนอุมาซึ่งเป็นกำลังหลักของทีมอิติซาชิก็สร้างปัญหาในเกมรับให้กับทีมอาซุโยอยู่ไม่น้อยแต่ถึงอย่างไรทีมอิติซาชิก็แพ้ในเกมแรกด้วยสกอร์22-25

ในเซตที่2แนนซี่ยังคงทำคะแนนได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยเล่นตามแผนที่โค้ชสั่งอาศัยการเล่นลูกเร็วชิงจังหวะความได้เปรียบในการรุกทันทีและลูกนี้เธอก็ไม่พลาดอีกเช่นกัน

ส่วนทีมอาเซโยเองก็อาศัยจังหวะนี้ขอเวลานอกทางด้านเทคนิคเพื่อปรับแผนการเล่นและลูกนี้ก็เห็นผลทันทีที่วนารับพลาด

0: สรีระความสูงที่แตกต่างการบล็อกของแจ็คและนุสราก็ไม่สามารถต้านทานบอลสูงลูกนี้ได้และแพ้ไปด้วยสกอร์23-25อาเซโยขึ้นแท่นนำอยู่2-0เซตที่3โค้ชออสได้ปรับกลยุทธ์ในเกมการรุกและรับในรูปแบบที่เขาถนัดและเป็นยุทธวิธีที่นักกีฬาไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและด้วยฝีมือการเซตที่รู้ใจของนุสราทำให้หน่องเล่นลูกเร็วได้อย่างยอดเยี่ยมหน่องยังคงทำแต้มเพิ่มในลูกที่ตัวเองถนัดและเป็นตัวอันตรายที่ทุกทีมในลีกต้องจับตามองในช่วงของท้ายเกมทีมอาเซโยนำอยู่19-18และออนอุมาก็ไม่พลาดทำแต้มเพิ่มขึ้นมาเป็น19-19อาเซโยอาศัยบอลโค้งหัวเสาทำคะแนนขึ้นนำเป็น20-19อีกครั้งจาก2เซตที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีความกดดันอะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นลึกๆอยู่ในใจเริ่มปรากฏชัดขึ้นในแววตาของพวกเธอนาทีนี้อาจจะมีใครบางคนในทีมที่ต้องรับชะตากรรมเดียวกันกับอดีตโค้ชตุรกีที่ทำผลงานไม่เข้าตาสโมสรและต้องถูกส่งตัวกลับในทันที
1: โดนส่งกลับหน่องคุยกันตลอดแทบจะทุกวันอยู่แล้วตอนอยู่นู่นก็มาพูดกันเล่นๆแบบให้คลายเครียดให้แบบให้กำลังใจกันเอ้ยเล่นดีๆคือแบบแซวกันเล่นค่ะไม่อยากให้แบบซีเรียสมากไปอย่างน้อยเนี่ยเราไปกัน7คนหน่องเชื่อว่ามันยังมีแล้วมันยังช่วยกันคุยได้ยังช่วยกันดึงได้เราเป็นกลุ่มใหญ่ไงคะถ้าเกิดไปคนเดียวหรือ2คนคือเขาจะส่งกลับเขาก็ไม่แคร์แต่ถ้าเกิดเราไปกันเยอะเราเหมือนพวกเยอะกว่าเป็นมาเฟียเขาจะส่งกลับเขาก็ต้องเราก็พูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าคุณส่งคนใดคนหนึ่งกลับเรากลับหมดทั้ง7คน
2: พอมีเพื่อนๆพูดกันว่าถ้ากลับคนนึงก็จะกลับหมดทุกคนก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นก็จะเล่นก็จะบอกกันเสมอว่าเล่นให้เต็มที่ก็พอเหมือนบางครั้งเขาก็ไม่ได้คิดจะส่งเรากลับจริงๆก็ได้เขาอาจจะแค่อยากจะเป็นเทคนิคของเขาที่จะกระตุ้นให้เราไฟติ้งมากขึ้น
0: ในเซตที่3นี้พวกเธอรู้ดีว่าจะผ่านความยากลำบากนี้ไปได้อย่างไรที่จะคว้าชัยชนะในเซตนี้ให้จงได้เพื่อที่จะเรียกศรัทธากลับคืนมาโดยเร็วจากความกดดันกลายเป็นแรงผลักด้วยการประสานความร่วมมือร่วมใจสุดท้ายพวกเธอก็ทำสำเร็จในเซตนี้ด้วยสกอร์25-20ผ่านเข้าไปเล่นในเซตที่4และเซตนี้โค้ชออสกำชับลูกทีมเรื่องของการเสิร์ฟการตบการบล็อกและรุกที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จ็คก็อาศัยประสบการณ์ดับบอลหน้าตะข่ายเก็บแต้มให้กับทีมมากขึ้นช่วงท้ายเกมน้องถูกส่งตัวลงมาเพื่อปิดเซตและเธอก็ไม่พลาดทำให้เสมอกัน2-2เซตต้องตัดสินกันในเซตที่5

เซตที่5เป้าหมายเดียวในตอนนี้ของทีมอิทิซาชิคือการเอาชนะอาเซโยให้ได้ในเซตนี้เพื่อขึ้นครองเป็นผู้นำอันดับที่1ของตาราง

จากประสบการณ์2เซตที่ผ่านมาทำให้โค้ชทีมอาเซโยเองก็รู้ดีว่าการดับฝันทีมอิติซาชิไม่ง่ายนักยังคงอาศัยความได้เปรียบด้านรูปร่างเฉลี่ยที่สูงกว่าขึ้นบล็อกในเกมรับและรุกกลับด้วยบอลสูงทำให้ทีมขึ้นนำในช่วงแรกของเกมปรับกลยุทธ์ใหม่ในแนวรุกเพื่อสู้ศึกอีกครั้งและนุสราก็หลอกเซตทำแต้มไล่ขึ้นมาน่องถูกส่งลงมาในช่วงวิกฤตและกิฟก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อไล่ล่าแต้มที่เป็นรองในขณะที่อาเซโยเองก็ต้องการลูกนี้เพื่อชัยชนะช่วงที่3ของลีกอาเซโยยังคงครองบัลลังก์เป็นที่1ของตารางภารกิจของวันนี้สิ้นสุดลงเป็นฝันร้ายที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะเขารู้ดีว่าต้องกรำศึกหนักอีกมากมายในการไล่ล่าแชมป์ของลีกในฤดูกาลนี้ให้ได้

0: หลังจบการแข่งขันในเย็นวันนั้นพวกเราถูกเชิญให้ไปเยือนอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาอีกครั้งคืนนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่ออนอุมาขอโชว์เสน่ห์ปลายจวักให้กับเพื่อนๆในทีมได้ลิ้มรสชาติความอร่อยในเวลานี้ส้มตำคืออาหารรสเลิศประจำทีมที่กระหายอยากมากว่า4เดือนแม้วันนี้เทพีแห่งโชคจะไม่เข้าข้างในเกมแต่พวกเขาก็ได้รับมิตรน้ำใจจากคนไทยที่ทำงานอยู่เมืองบากูแห่งนี
1: ้เราบอกเขาว่าเราไม่มีส้มตำทานเลยอะไรเงี้ยเขาก็บินกลับมาไทยเพื่อที่จะซื้อมะละกอซื้อโคกซื้อสากซื้อทุกอย่างน้ำปลาเตรียมทุกอย่างไปให้หมดแล้วเขาก็ถือไปที่สนามแข่งวันนั้นเราก็แข่งแล้วเขาก็ก่อนแข่งเขาก็ชูให้ดูว่าเนี่ยเขาเอามาแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะหลังแข่งเสร็จเดี๋ยวจะได้กินกันแล้วอะไรเงี้ยใจดีมากๆพูดถึงเป็นแฟนคลับที่แบบตัวจริงอะค่ะคือเขาไม่ได้ชอบวอลเลย์ไม่ได้รู้จักนักวอลเลย์มาก่อนไม่ได้รู้จักกีฬาวอลเลย์เลยเขามาดูแล้วเขาก็รู้สึกผูกพันกับพวกเราแล้วก็ยอมที่จะบินกลับไทยเพื่อที่จะไปเตรียมของมาให้แล้วก็จะทำกับข้าวมาให้เราทุกแมตช์ที่เรามีแข่งเขาจะทำมาตลอดแข่งเสร็จก็จะมีอาหารไทยไปให้ทานตลอดไม่ว่าแพ้หรือชนะเขาก็จะทำมาให้จะมาคุยกับเรามาคอยปลอบเราว่าไม่เป็นไรเล่นดีเราอะไรทุกอย่างเขาจะคุยกับเราตลอด
2: คิดถึงที่บ้านนะคะเพราะว่าเวลากลับบ้านแม่ก็ทำกับข้าวให้กินของชอบอะไรเงี้ยค่ะเป็นแกงคั่วซี่โครงหมูอ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็อร่อยค่ะมันเผ็ดดี
3: ก็หนูก็คิดถึงน้ำพริกหมูสับแม่ค่ะเพราะแม่ทำอร่อยมากแล้วก็ต้มตำปลาค่ะเพราะกินทุกวันค่ะเวลาอยู่เมืองไทยค่ะ
4: พี่หนูคิดถึงต้มพะโล้ค่ะของแม่แม่ชอบทำแล้วชอบกินมากมาอยู่นี่ไม่ได้กินเลยค่ะ
5: หนูคิดถึงน้ำพริกปลาทูที่แม่ทำเวลากลับไปบ้านแม่ทำให้ทานประจำมันจะแบบคลุกคลิกอ่ะไม่ค่อยมีน้ำอ่ะชอบแห้งๆอ่ะอร่อยค่ะ
2: กินได้หมดค่ะอะไรที่ทำให้เรามีพลังงานในการซ้อมการแข่งนะคะอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นค่ะเพื่อหน้าที่ของเรา
0: เช้าวันรุ่งขึ้นนุสราถูกเรียกตัวเข้าพบกับประธานสโมสรในทันทีเพื่อรายงานและอธิบายถึงเหตุผลที่ทีมพ่ายแพ้มาเมื่อวาน
6: ที่เราแข่งแพ้เขาจะเรียกประชุมบางทีก็ประชุมทั้งทีมเลยบางทีก็ประชุมแค่โค้ชแล้วก็หัวหน้าทีมอย่างประธานสโมสรน่ะเขาคือนักธุรกิจเขาไม่เข้าใจว่าการเล่นวอลเลย์คือมันต้องมีแพ้มีชนะนะมันต้องมีวันที่เราเล่นดีแล้วก็เล่นไม่ดีอย่างทีมเราเคยชนะมาแข่งครั้งที่2เราแพ้เขาเขาก็จะคิดเสมอว่าเคยชนะเขามาทำไมจะต้องแพ้เขาเราก็ต้องชนะเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เข้าใจว่าคือเกมกีฬามันก็ต้องมีวันขึ้นแล้วก็วันลงมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากดดันนะแต่วันไหนที่เราแพ้เราจะรู้เลยว่าเราจะเป็นยังไงเราสโมสรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันไหนเราชนะมาก็เป็นเหมือนอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สโมสรก็แบบเขาจะมีโบนัสให้เขาจะขึ้นชมเราแบบประมาณว่าเราเก่งมากตัวเล็กเราต้องคิดเสมอว่าเราอ่ะคือทีมที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องไม่แพ้ทีมไหนเลยทำให้เราแบบกดดันอะชนะเราก็กดดันแพ้เราก็กดดันนะคะ

0: ในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาเซอร์ไบจันเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อทีมชั้นนำอย่างราปิต้าเร่งเครื่องแซงทีมอาเซโยทำคะแนนทิ้งห่างออกไปในที่สุดก็คว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปครองส่วนทีมอิติซาชิก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการเข้ามาเป็นที่2ของลีกเป็นผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมากว่า7ปี
1: ประสบความสำเร็จในระดับดีเลยนะคะเพราะว่ามีหลายทีมมีหลายคนหลายโค้ชที่ไม่เคยเห็นทีมเราเล่นไม่เคยเห็นน้องเล่นแล้วพอไปเจอที่นั่นเขาก็ชมแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของทีมเราดีขึ้นมากอยู่แล้วเพราะว่าเราทำผลงานเกือบจะได้แชมป์ด้วยซ้ำ
2: แล้วตอนนี้ก็เหมือนทะลุเป้าหมายของเขาแล้วสำเร็จเพราะว่าได้ไปแข่งซูเปอร์ลีกอะไรเงี้ยค่ะของยูโรเปียนก็เขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับเรา
3: การได้อันดับ2ก็ถือเป็นผลการแข่งขันนะผมก็พอใจในระดับหนึ่งเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันก็อยู่ในระดับนี้แหละเพราะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาของทีมเนี้ยมันเป็นขนาดนี้มันก็ได้1 2 3 4เนี่ยก็ถือว่าโอเคละนะในสำหรับผมคือสโมสรเนี่ยเขาต้องการได้อันดับหนึ่งซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยเขามีตัวผู้เล่นที่ดีกว่ามีอะไรต่างๆที่ดีกว่านะครับการที่เราได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนักกีฬาทุกคนก็พยายามที่จะทำเต็มที่แล้วแต่สิ่งที่มีมากเหนือกว่านั้นก็คือในเรื่องของระบบของการบริหารจัดการสโมสรก็ผมก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเพราะก็เป็นที่ปรึกษาด้วยก็ให้คำชี้แนะชี้นำว่าสโมสรต้องมีการบริหารจัดการเชิงอาชีพมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับในทุกๆด้านในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของทีมของนักกีฬาหรือแม้กระทั่งการหาตัวผู้เล่นให้มันเหมาะสมกับตำแหน่งในการเล่น
0: ตลอดระยะเวลาของการทำงานที่นี่โค้ชออสได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการเป็นโค้ชอาชีพรวมถึงภารกิจแฝงที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือการฝึกซ้อมนักกีฬาควบคู่ไปกับการเตรียมทีมชาติส่วนนักกีฬาก็ได้พิสูจน์ฝีมือเพื่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาและครอบครัวหลังจบการแข่งขันในสังเวียนลีกอาชีพในต่างประเทศพวกเขาต้องรีบกลับในทันทีเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าต้องเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพในประเทศไทยให้กับสโมสรต้นสังกัดการเดินทางกลับในครั้งนี้เป็นการกลับมาอย่างเงียบๆเป็นส่วนตัวเพื่อใช้โอกาสนี้ในการกลับสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นของคนที่เขารักถึงแม้ว่าจะมีเวลาอันน้อยนิดที่เกิดขึ้นไม่กี่ครั้งในรอบปีแต่มันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวิถีชีวิตนักกีฬา
4: กลับมาก็คือบางทีก็ได้พักวัน2วันเงี้ยก็คือจะได้กลับช่วงนั้นแล้วก็ถ้าซ้อมอยู่ก็คือต้องรอซ้อมเช้าวันเสาร์เสร็จอะค่ะแล้วถึงจะได้กลับ

0: จ้ะตัวไหนแม่เอาหอมพ่อมาจ้า
1: เฮ้ยเฮ้ยหลับมันหลับจะไปกวนละ
2: เดี๋ยวมันงอแง
3: ก็เนี่ยค่ะพอกลับมาวันแรกก็จะทำกับข้าวกินกันก็ช่วยกันอยู่เนี้ยค่ะ
4: แต่ถ้าไปต่างประเทศเขาก็จะเอาขอน้ำพริกขอน้ำพริกไป
5: น้ำพริกเผา
4: น้ำพริกเผา
3: คือแบบแม่ทำอ่ะยังไงก็อร่อยที่สุดอยู่แล้ว
4: ตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะได้แบบถึงขนาดนี้แต่คือไม่เคยหวังเลยได้แต่บอกว่าขอให้เราไม่มีอะไรเลยถ้าเราเรียนเล่นกีฬาได้เราเรียนมีสิทธิ์เรียนฟรีเรายังดีกว่ามาทำนาลำบากพอเราส่งไปงี้เราก็ไม่มีเงินส่งก็ให้เขาเอาแค่นั้นคือหวังแค่นั้นไม่ได้หวังมากไม่ได้หวังถึงว่าติดทีมชาติหรืออะไร
3: ก็อย่างเดียวนะคะก็คือแบบอย่างน้อยก็ให้ได้เรียนก่อนแล้วพอเข้าไปแล้วคือแบบโค้ชเขาแบบยังไงก็ต้องติดต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยก็พยายามค่ะอย่างน้อยมันถ้าติดทีมชาติเหมือนก็คือรู้รุ่นพี่ว่าเขามีเงินเดือนเขามีอะไรเงี้ยก็ที่บ้านก็จะสบายขึ้นไม่ต้องส่งให้หนูที่บ้านก็ยังไม่ต้องมาเพิ่มมีภาระกับหนูอีกคนนึงไงก็ได้ลดไปอีกคนนึงอะไรเงี้ย
4: ขนาดไปแข่งไปที่ลูกนะทำนายุ่งๆเงี้ยแต่เสาร์อาทิตย์ต้องว่างต้องเอาเป็นโตไปหาลูกคือต้องหยุดเลยจะบอกเลยว่าวันนี้เคยเมื่อก่อนขุดขาส่งไม้ค้าน่ะวันอาทิตย์ทุกจะยุ่งยังไงก็ช่างคือหยุดไม่ส่งก็ต้องไปหาลูกทุกอนาทุกอาทิตย์ไป
3: เหมือนไหนถ้าดูแข่งแล้วแบบว่ามันสูสีอะค่ะอันนี้เดินถูบ้านไปแล้วก็มาดูเดินถูบ้านแล้วก็มาดูนั่งดูไม่ได้หัวใจจะวาย
4: บอกแข่งทีบ้านลื่นเหมือนลูกเราลูกเขาลูกเราลูกเนี้ยเราตามเขาเนี่ยเราจะถูบ้านเลยพอลูกได้ลูกคือมันจะมาดูเดินมาดูจะถูตลอดนึกมันเก่งแบบกลัวติดกลัวเลยอย่างเงี้ยง่ายๆขอให้ผ่านไปไม่ต้องแรงกับลูกพูดแบบหน้าโทรทัศน์นะคนเดียวก็ได้คือให้ผ่านไปอย่าให้เลยอย่าให้หล่นก็จะแบบนี้ตลอด
3: กลัวแม่แบบว่าเหมือนไม่สบายทำงานหนักเหมือนบางทีแบบเหมือนถ้ารู้ว่าหนูเจ็บเงี้ยแม่ก็จะนอนไม่หลับแล้วเอาแล้วเดี๋ยวจะเวียนหัวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาก็เลยอยากบางทีหนูเคยพูดนะแบบแม่หยุดเถอะเดี๋ยวหนูหาตังค์แล้วหนูส่งให้แม่ก็แบบว่าที่หนูเหนื่อยหนูก็เก็บไว้ตอนที่หนูเล่นไม่ไหวแล้วสิลูกอันนี้แม่ยังทำไหวอยู่ก็ให้แม่ทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอแม่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแม่ก็หยุดเองแต่ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะทุกคนก็คือทำนาแล้วแบบมันหนักนะคะทำนาหนูว่ามันเหนื่อยมากอะ
4: เขาไม่เคยห่วงเลยว่าได้มาจะต้องไปใช้ตรงไหนอะไรตรงไหนเขาจะไม่นั่นเลยแม่ใช้อะไรมั่งแม่จะต้องใช้อะไรไหมเขาจะถามตลอดคือเราไม่ต้องว่าเป็นพะวงอะไรเลยอ่ะถ้าเกี่ยวกับตัวเขาไม่ต้องเลย

เล่นอาชีพนานๆกลับมาก็คิดถึงที่บ้านก็คิดถึงผัดไทยวัชโย พวกกับข้าวบ้านยายอะไรเงี้ยก็จะแบบอยากกินพวกน้ำพริกพวกอะไรอาหารไทยค่ะส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงฝีมือที่บ้านแล้วก็กลับมาก็จะมาแบบแทงสนุกกับพ่อมาเล่นกับพ่อ

เลี้ยงข้าวนะ

0: สนุกแล้วก็แต่กับแม่นี่คือไปทำบุญส่วนมากก็ตะเวนทำบุญกันตอนแรกก็คิดว่าเขาไปเล่นกีฬาใช่ไหมคือทุกคนไม่ส่งเสริมขนาดพี่ชายคนโตแม่นะครับบอกจะไปเล่นทำไมทำไมไม่เรียนอย่างเดียวเพราะสมัยนั้นกีฬามันไม่เป็นที่สนใจแล้วก็ไม่มีรายได้พูดง่ายๆมันไม่ได้เสริมสร้างอะไรนะคุณภาพชีวิตแต่นี้พอเห็นลูกชอบหรือว่าเขาสนใจตรงนี้เราก็โอเคให้เขาไปแต่ว่าเขาก็จะเสียชีวิตส่วนตัวไปคือชีวิตวัยรุ่นจะไม่มีไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรแต่ว่าลูกเราก็ได้อีกอย่างหนึ่งเสริมขึ้นมามีระเบียบวินัยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติมีฝึกฝนอะไรเงี้ยมานะอดทนมันก็ได้ขึ้นมาอีกส่วนนึงแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือมีชื่อเสียงทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศทำชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่ชื่นใจ
1: พอโตมาถึงณจุดเนี้ยเรามองย้อนกลับไปมันก็ได้อย่างเสียอย่างจริงคือเราเสียชีวิตส่วนตัวชีวิตวัยรุ่นคือไม่มีเลยจริงๆแต่ว่าอะไรที่มันได้กลับคืนมามันมีคุณค่ามากกว่านั้นเยอะเลย
2: ก็บอกแล้วว่าเพื่อชาติเขารู้ตั้งแต่ไปติดทีมชาติวันแรกแล้วบอกต้องอุทิศเพื่อชาติแล้วเขาเคยบอกสามารถทุกทีมว่าอุทิศให้วอลเลย์บอลแล้วเขาก็รู้ตั้งแต่วันแรกเขาก็รู้ว่าต้องซ้อมเช้าซ้อมเย็นเขาก็ไปทำสำเร็จพอจบมาแล้วก็บอกว่าหาเงินได้ก็หาได้เหมือนทั้งครอบครัวก็ได้วอลเลย์บอลจากนิ้งหน่องเนี่ยนะพูดไงว่าก็ทำให้ดีขึ้นทุกอย่างฐานะความเป็นอยู่ความภูมิใจความอะไรมีขึ้นมาม
0: ันก็ให้ทั้งชื่อเสียงทั้งความภูมิใจแล้วพอรุ่นที่เขาดังเป็นซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาเนี่ยก็มีเด็กๆที่ชื่นชอบเขาอะที่เรียกกันว่าแฟนคลับเนี่ยเข้ามาเยอะแม่ก็จะได้ตรงส่วนเนี้ยมาเป็นเพื่อนที่เวลาเขาไม่ค่อยอยู่เวลาเขาไปต่างประเทศไปอะไรเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มเนี้ยไปมาหาสู่แล้วก็มาจัดกิจกรรมให้เด็กพาเด็กทำกิจกรรมทำอะไรต่ออะไรกัน
1: ก็ไม่ค่อยเหงาเนี่ยมีเพื่อนมาเล่นที่บ้านตลอด
0: ก็บอกว่าภูมิใจที่ประสบความสำเร็จมาถึงขั้นนี้ได้ก็ให้รักษาสุขภาพร่างกายต่อไปแล้วก็
2: รักษาฝีมือไว้ได้
0: รักษาฝีมือให้คงระดับนี้ไป
2: ให้คมอย่างเดิมจะได้
0: เพื่ออีก30ปีจะได้ไปต่ออนาคตจะแต่งงานหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย
1: คือต้องขอบคุณพ่อกับแม่มากที่ตอนเด็กๆคือโดยพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่น้องพอโตมาก็เล่นกีฬากับพ่อตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วก็ได้พื้นฐานความเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆเลยจากพ่อเพราะว่าพ่อจะชวนเล่นฟุตบอลมีแต่เด็กผู้ชายน้องก็เล่นกับเขาก็แบ่งข้างเตะบอลตีแบดอะไรก็คือจะได้พื้นฐานได้จิตวิญญาณของนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆเลยก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ที่สนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เล่นกีฬาคือตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมถึงต้องไปให้เล่นกีฬาเก็บตัวอยู่ที่โรงเรียนกับบ้านก็ไม่ได้กลับซ้อมกันหนักอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อกับแม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามาถึงจุดนี้แล้วก็คงต้องขอบคุณมากๆที่พยายามสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้น้องเล่นกีฬา

0: ล้วก็นี่ก็เป็นสนามวอลเลย์บอลอภิญญาพงษ์นะคะก็สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงก็คิดว่าวันนึงเรามาถึงจุดนี้ก็อยากจะคืนอะไรให้กับสังคมบ้างคืนอะไรให้กับหมู่บ้านที่เราเคยกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้เราก็เริ่มต้นจากจุดนี้ช่วงไหนที่ว่างจากแข่งหรือว่ากลับมาเยี่ยมคุณแม่ก็จะมาเล่นกับน้องๆที่นี่ให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาแล้วก็มีสอนน้องๆเด็กๆเยาวชนที่เขาอยากจะเล่นวอลเลย์บอลก็จะมาสอนกันที่นี่แล้วก็คุณแม่เขาก็จะเป็นคนคอยไปประกาศบอกน้องๆว่าพี่กิ๊ฟจะกลับมาหน้าอาทิตย์นี้น้องๆก็จะเข้ามาบ้างใครที่ว่างหรือว่าอยู่ใกล้ๆก็จะมาเล่นที่สนามนี้ตลอดเราเป็นคนที่รักวอลเลย์มากเลิกเล่นทีมชาติแล้วก็คงจะห่างหายจากวงการวอลเลย์ไม่ได้ก็คงอยากจะมาสร้างทีมเล็กๆทีมเด็กจากคนท้องถิ่นคนพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการมามีเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นี่เลยกินนอนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะทำทีมส่งให้ในระดับมัธยมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแผนที่คิดไว้เลยว่าถ้าพอที่จะมีทุนหรือว่าหาเงินได้เพิ่มขึ้นก็อยากจะทำสนามนี้ให้เป็นมาตรฐานคือมีหลังคามีอัฐจันทร์เป็นมาตรฐานที่สามารถที่จะฝึกซ้อมทั้งกลางวันกลางคืนฝนตกหรือว่าอะไรต่างๆได้แล้วก็จะจัดแข่งอยากจะดึงแมตช์แข่งที่สำคัญมาเล่นมากเป็นของเด็กหรือว่าของเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นพ่อแม่พี่น้องแถวนี้ที่เขามีลูกมีหลานเขาจะได้อยากที่จะส่งเด็กๆมาแข่งต่อไปก็อยากจะกลับมาทำเองในใจก็คืออยากจะเป็นโค้ชต่อไปถ้าเกิดเผื่อที่เราเล่นไม่ได้แล้วแต่เรายังรักวอลเลย์อยู่ก็คิดว่าตัวเองคงเลิกไม่ได้อะไร
1: ก็ย่อลงต่ำๆ
2: แม่ก็จากที่โครงการที่ลูกได้คุยกันในครอบครัวนะคะคลิปก็อยากจะทำส่วนสุขภาพคือทำสนามวอลเลย์แล้วก็ทำสระว่ายน้ำคลิปก็จะเป็นคนที่จะไปหาเงินมาแม่ก็จะเป็นคนที่ออกกำลังนะคะจะเป็นด้านกำลังกายคือจะเป็นบริหารจัดการในการหาช่างหาอะไรมาทำดำเนินการแล้วก็ใช้แรงกายตัวเองค่ะทำทุกอย่างบริหารให้เกิดขึ้นตามที่คลิปต้องตั้งความหวังไว
3: ้คลิปเขามีความมุ่งหวังที่จะทำสวนสุขภาพเพื่อบริการชุมชนเป็นประโยชน์แก่ชุมชนแก่สังคมเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วเมื่อเขาได้เป็นนักกีฬาทีมชาติเขาก็เกิดความคิดเนี่ยส่งมายังบ้านทางบ้านก็สานต่อแล้วก็ร่วมมือจัดบริการทำสวนสุขภาพขึ้นตามที่เขาคิด
2: ตรงความฝันที่ทำสวนนี้ค่ะก็มีความสุขคืออย่างน้อยก็ภูมิใจในตัวลูกด้วยคือเขาไปเล่นอาชีพมาได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยคือถ้าเป็นเขาบอกว่าถ้าแม่ต้องการทำอะไรให้แม่ทำเลยถ้าแม่ทำแล้วมีความสุขให้ทำเลยเนี่ยเราก็จะภูมิใจแบบว่าน้อยคนนะที่จะได้เงินมาแล้วจะให้แม่ทั้งหมดอ่ะคือกิฟต์นี่จะไม่เคยเก็บไว้เลยกิฟต์จะยกบัตร ATM เนี่ยเงินมีเท่าไหร่เนี่ยโอนให้แม่หมดเลยแม่ทำอะไรต้องการทำอะไรให้หมดเลยเราก็จะภูมิใจในตัวลูกที่เขาเป็นคนที่มีความกตัญญูแล้วก็เขาบอกว่าเขาดูแลแม่ไม่ได้ทางด้านร่างกายอยู่ใกล้ชิดไม่ได้แต่ถ้าเป็นความสุขของพ่อของแม่ที่อยากทำอะไรที่แม่ทำได้ทำเลยเขาจะไม่เสียดายตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ภูมิใจ
3: การรักกีฬานี่มันก็ถูกใจของพ่อนี่เป็นคนชอบกีฬามาแต่เด็กก็สืบสายเลือดแต่ใครก็มาสืบสายเลือดก็รู้สึกภูมิใจที่มีสายเลือดเหมือนกับพ่อครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมาก
2: แม่จะเป็นคนคิดว่าคนเราเกิดมานะเราไม่รู้ว่าจะทำไมจะต้องมาให้แต่กับตัวเองการทำความดีอ่ะมันน่าจะให้กับสังคมแม่คิดว่าเมื่อเรามีอะไรที่พร้อมเราก็น่าจะเจือจุนให้กับสังคมเพราะนั้นลูกเราก็เมื่อเราเลี้ยงลูกเราจะขอตลอดเลยว่าขอให้ลูกเป็นคนดีของสังคมเพราะนั้นลูกจะอยู่ในสังคมได้แล้วสังคมจะเจริญเราต้องเลี้ยงลูกให้ดีพอลูกออกไปช่วยเหลือสังคมได้เราก็อยากยกให้กับให้เขาออกไปพัฒนาสังคมขึ้นมาทำให้สังคมดีขึ้นอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะเราเป็นครูเราไม่สามารถที่จะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่อย่างน้อยเราเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีแล้วก็มีความสามารถที่จะไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เนี่ยเรามีความมุ่งหวังตรงนี้เราก็คิดว่าทุกวันนี้ทำได้ขนาดนี้ก็พอใจแล้วค่ะที่เป็นแม่คนนึงก็ภูมิใจตรงนี้แหละค่ะ

นานๆเขาจะโทรมาหาสักครั้งนึงตัวเขาโทรมาทีนึงก็เออแม่หนูไม่มีเวลาหนูไม่ว่างไม่ว่างก็ไม่เป็นไรก็บอกกับลูกว่างั้นก็ถามเขาว่าสบาย

0: ดีไหมเขาบอกว่าสบายดีคิดถึงมากเลยนะคิดถึงมากที่สุดเลยลูกอ่ะแล้วไปจากนี้ก็เนาะก็ไปจะน้อยน้อยอ่ะไปตั้งก็อายุ13ปานี่จะ30อีกอ่ะก็ห่างกันไปก็คิดถึงเขาแต่ว่าเขาโทรมาทีไรเขาก็ห่วงแม่หนูห่วงแม่นะไม่ใช่ว่าหนูไม่ห่วงแม่ก็ห่วงลูกเนอะบอกกับลูกว่างั้นมันกระจาปลื้มใจว่าลูกได้ไปเล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติภูมิใจว่าเขาได้ดีเขาไปได้ดีเขามีเงินมีทองใช้เขาไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อมันแม่หรือพ่อแม่มันลำบากกระชากมาให้ลูกสบายคิดอย่างนั้นเพราะพ่อแม่ก็แก่แล้วเนาะอาศัยเขาเนี่ยเขาได้มาเขาก็หายกินหายใช้ทุกเดือน
1: ดีไปดีก็ไปมีหน้ามีตาสบายพ่อก็ภูมิใจไปได้ดีก็จะลืมนะลูกเด้อก็พ่อก็บ่นอยู่เรื่อยนะลูกแยกนะอะไรก็ส่งเสียพ่อแม่ดูแลไปแล้วก็ไม่มีเวลามาแล้วก็คิดถึงเขาก็น้อยใจเหมือนกันนะว่าลูกเราไปอยู่คนเดียวจะอยู่กินยังไงเนาะเขาก็โทรมาบ่อยนะไปประเทศใดประเทศอะไรก็บอกเขาจะโทรมาเขาก็บอกก็พ่อสบายดีไม่สบายดีลูกความคิดถึงของพ่อเนี่ยอยู่เสมอถ้าทานกินข้าวกินน้ำยังคิดถึงลูกนะพ่อจะนอนหลับลูกแกเคยไปอยู่ดีกินดีนะลูก

เมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้หลับเที่ยงคืนไปแล้วนะดีใจว่าลูกจะมาหาดีใจว่าเออแม่หนูก็ไปหาแม่เออดีใจว่าลูกจะมา

0: สวัสดีค่ะยังจอยสวัสดีค่ะ
1: ร้องแม่ร้องทำไมอ่ะ
2: บอกพ่อกับแม่ก่อน
1: ไม่ร้องแล้วหนูมาแล้ว
2: น้องน้องจะไปกวนน้องไหม
3: อยากได้น้องก็มาหาลูกจะไปกวนน้อง
1: ก็คิดถึงเพราะว่ามีเวลาน้อยก็ส่วนมากมาก็ไม่ได้นอนอ่ะต้องมาเช้าเย็นกลับก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลพ่อกับแม่อ่ะส่วนมากก็ส่งเงินมาให้ใช้ก็ซื้อยาซื้ออะไรมาไว้ให้อ่ะบางทีก็อยู่ต่างประเทศก็ไม่ค่อยโทรหาเท่าไหร่ก็สองละมันโทรหาทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็โทรมาทุกครั้งก็พ่อแม่ก็สบายดีหนูก็โอเคแต่ว่าแม่ก็ไม่ค่อยกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อพวกวิตามินมาให้กิน
4: นานๆเวลาแจ็คไปอยู่นานๆแจ็คคลายความคิดถึงแม่ยังไงบ้าง
1: ก็ดูรูปในโทรศัพท์มือถือค่ะก็ส่วนมากก็ถ่ายรูปไปไว้รูปพ่อกับแม่ก็ส่วนมากถ้าได้เข้าอันดับดีๆไงค่ะหนูก็จะโทรมาขอพรกับพ่อกับแม่ไงค่ะแม่ก็บอกว่าโชคดีนะลูกอะไรขอลูกประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ลูกมีความสุขแม่ก็พูดตลอดแม่เป็นห่วงแล้วแม่ก็รักอะไรอย่างเงี้ย
4: ดีใจที่วันหนึ่งที่เรามีเวลาน้อยอันน้อยนิดที่จะกลับมาตอนนี้รู้สึก
1: ก็บอกกันว่าหนูดีใจแล้วมีความสุขนะคะปีหนึ่งก็กลับบ้านก็มีถึง10ครั้งอะว่าได้เลยก็ส่วนมากก็แข่งแล้วก็อยู่ต่างประเทศ
5: อันดับแรกเขาก็มาถึงก็จะโทรหาพ่อแม่เป็นนั่นเลยดีแม่พูดไม่ออกพูดเลยดีดีมากๆเลยอ่ะลูกคนนี้ภูมิใจมากเลย
6: ดีใจอ่ะ
5: ด
6: ี
5: ใจมากดูลูกแล้วน้ำตาไหลทุกงวดเลยอ่ะโอ้ลูกเรามีไอ้ทงติดหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยคิดว่าลูกจะมาจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่นี่ดูทุกแมตช์นี่นะน้ำตานี่ไหลทุกแมตช์เลยอ่ะเราก็ภูมิใจเออเราลูกเรามาจุดนี้เออเราก็ภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนทางบ้านเขาดูทุกข์นะแบบเราไม่มีอะไรเราก็จนนะก่อนไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เขายอมรับมาแล้ว
6: ออกทีวีมั่งอะไรมั่งนี่เขาถึงเชื่อว่าเขาต้องยอมรับเลยว่าเออจริงมันก็ไปได้ดีจริง
5: ภูมิใจมากเลยอะแล้วเป็นลูกสาวคนเล็กด้วยไงภูมิใจพูดจะร้องไห้
6: ก็ดีใจสุดๆเลยที่เขาแบบมีความมานะมีความอดทนมีความมุ่งมั่นก็ถือว่าได้ดีที่สุดแล้ว
5: จำเสียงให้วงตระกูลประเทศชาติแม่ตายก็นอนตาลับแล้วไม่ห่วงกันแล้ว

0: โหแรงไปปะ
1: ได้กินแล้วอ่ะถ้าอยู่ในไทยอ่ะต้องปล่อยให้แม่เป็นแม่ครัวถ้าอยู่ต่างประเทศหนูนี่แม่ครัวจำเป็น
2: ก็เริ่มจากตัวพี่เองเป็นคนเล่นวอลเลย์มาก่อนทางโค้ชชาชายเขาก็เหมือนทำนองว่าเห็นอาจจะเห็นแบบเหมือนน้องต้องมาคอยรอกลับบ้านพร้อมกันแบบต้องรอแบบซ้อมเสร็จน้องถึงจะกลับบ้านด้วยกันเพราะว่าปั่นจักรยานไปด้วยกันเขาก็เห็นว่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเขาก็เลยให้แบบช่วยเก็บลูกวอลเลย์ตอนใหม่ๆนี่เขาก็แบบจะคอยวิ่งอยู่ข้างสนามคอยเก็บคอยอะไรเพราะว่าตอนนั้นเขายังเล็กอยู่เขาจะอยู่อนุบาลตัวเขาแล้วตัวเขาจะเล็กเขาขาวตัวเขาจะแบบน่ารักน่ารัก
3: อย่างครูชานี่เขาเป็นคนดุเขาพูดอะไรมาคำหนึ่งก็ต้องทำหมดคือเราไม่มีโอกาสที่แบบไม่ทำไม่มีโอกาสได้ปฏิเสธคือถ้าเขาบอกให้วิ่งเก็บบอลเราก็ต้องวิ่งไปเก็บบอลอะไรให้เขาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นอย่างนี้ทุกวันจนเขาเห็นเราว่าเออพี่สาวเราก็เล่นกีฬานะเราก็ควรจะเล่นกีฬาตามพี่สาวเพราะตอนนี้เด็กคืออย่างเราซ้อมกลางแจ้งสามปูนก็แบบฉาบหยาบๆอย่างเงี้ยล้มทีก็เจ็บทีโค้ชก็ดุทำเสียก็ตีอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราแบบว่าโอ้โหไม่อยากเล่นเลยไม่อยากเล่นเลยจริงๆตอนนั้นคือต้องทนคือยังไงก็ต้องทนอ่ะจะออกก็ไม่ได้แม่ก็ไม่ยอมให้ออกอีกมาบอกแม่ร้องไห้กลับบ้านมาบอกแม่ทุกวันไม่อยากเล่นแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยโค้ชตีโค้ชดูโค้ชว่าอะไรเงี้ยตอนแรกก็สงสารเราก็แบบเออเห็นลูกร้องไห้เจ็บมาอะไรเงี้ยเขาก็สงสารพอครูมาที่บ้านมาคุยทีหนึ่งก็ให้ไปเล่นใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าตอนนั้นไม่ชอบเลยวอลเลย์เป็นอะไรที่แบบทั้งเหนื่อยทั้งอะไรคือก็คิดในใจว่าคืออย่างน้อยก็ขอแค่เรียนฟรีก็พอแต่เราไม่ได้หวังว่าเราจะมาติดทีมชาติเพิ่งมาเริ่มรู้สึกว่าเรารักวอลเลย์ก็ตอนขึ้นมัธยมค่ะเพราะว่าเริ่มแข่งแล้วก็เริ่มชนะเริ่มมีเพื่อนฝูงเริ่มมีคนรู้จักแล้วก็ยิ่งสำคัญคือยิ่งได้มาติดเยาวชนทีมชาติรู้สึกว่าเออตัวเองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีสังคมรอบข้างที่ดีขึ้นตอนนี้คือวอลเลย์ก็เหมือนเครื่องช่วยหายใจอ่ะเปรียบเสมือนเลยเพราะว่าทุกวันนี้คือทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคืออยู่กับวอลเลย์หมดไม่ว่าจะเดินไปทางไหนกี่อะไรคือแฟนคลับนี่ก็แฟนคลับวอลเลย์เพื่อนที่ทำงานก็อุ้ยนักวอลเลย์คือเขาจะรู้จักเราในนามของนักวอลเลย์ตลอดก็เหมือนว่าถ้าวันหนึ่งวันไหนวันหนึ่งที่เราไม่ได้เล่นกีฬาคนไม่เริ่มรู้จักเราก็รู้สึกว่า

ในที่สุดนะครับนักตบลูกยางสาวไทยชุด7เซียนเนี่ยก็สามารถคว้าอันดับที่2ของลีกนะครับนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จในรอบ7ปีของสโมสรนี้เลยทีเดียวนะครับพวกเธอเนี่ยได้สร้างความสุขและสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและก็คนไทยทั้งประเทศนี่ยังเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กไทยตามหาความฝันในกีฬาวอลเลย์บอลไทยอีกด้วยนะครับและตอนต่อไปมาดูกันนะครับว่าทำไมครับนักกีฬาไทยที่มีส่วนสูงน้อยเนี่ยสามารถเอาชนะนักกีฬารูปร่างสูงใหญ่จากทวีปยุโรปได้ไปติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ในเวลา 17:00 น.ครับ

0: ไอ้ล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: เมื่อสายน้ำโขงลุกเป็นไฟเปิดปฐมบทแห่งศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19บนผืนน้ำแห่ง2แผ่นดินรวมสุดยอดเรือยาวไทยลาวประจันหน้าชิงชัยณหอคำบึงกาฬใครจะประเดิมเจ้าสายน้ำสนามแรกศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่1ศึก2ฝั่งโขงถ่ายทอดสดจากบริเวณเทศบาลตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬในวันอาทิตย์ที่6กันยายนตั้งแต่เวลา15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: มท.4 แถลงปิดจบถอนชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยังดำเนินคดีอาญาปัดเกี่ยวฝ่ายการเมืองโตข้อสังเกตโรมอ้างหลักฐานโยงถึงระบอบสีน้ำเงินกรมธุรกิจพลังงานแจ้งเอาผิด Data Center พระราม9เก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรบอร์ด Data Center ประชุมนัดแรกพรุ่งนี้ล้อมคอกออกกฎคุมเทียบชัดๆ THAI Passport กับของฟรีชัยชนกคาดผลลัพธ์เพี้ยนเพราะใช้โมเดลผิดประเภทปฏิเสธปกปิดตัวเลขคนใช้งานยันไม่มียอดผีแน่นอนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7 กันยายนนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ม.ท.4 แถลงปิดจบถอนชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยังดำเนินคดีอาญาปัดเกี่ยวฝ่ายการเมืองต่อข้อสังเกตโรมอ้างหลักฐานโยงถึงระบอบสีน้ำเงินกรมธุรกิจพลังงานแจ้งเอาผิด Data Center พระราม9เก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรบอร์ด Data Center ประชุมนัดแรกพรุ่งนี้ล้อมคอกออกกฎคุมเทียบชัดๆ THAI Passport กับของฟรีชัยชนกคาดผลลัพธ์เพี้ยนเพราะใช้โมเดลผิดประเภทปฏิเสธปกปิดตัวเลขคนใช้งานยันไม่มียอดผีแน่นอน
1: ปรบมือดังๆครับแล้วบัดนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับ
0: นักตบลูกยางสาวไทยรับเงินอัดฉีดทันทีคนละ 640,000 บาทหลังพบนายกก่อนบินไปญี่ปุ่นคืนนี้ตั้งเป้าคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิสระครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เหตุยิงในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงที่เกิดเหตุและหลังจากเกิดเหตุนะครับทั้งครูนักเรียนบุคลากรเขารับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีครับแต่ถ้าขยับไปก่อนหน้านั้นจริงๆทั้งครูโรงเรียนผู้ปกครองเขาเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างมีความพยายามที่จะลดทอนความรุนแรงมันลงแล้วนะครับแต่มันก็เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นก่อน
1: นอกจากเหตุการณ์ที่กำแพงเพชรนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาพอมาเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันซ้ำๆแบบนี้ในโรงเรียนในภาพใหญ่ก็มีคำถามค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลจะมีมาตรการอย่างไรล่าสุดศึกษาธิการเตรียมร่างเป็นประกาศขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองทุกแห่งเพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบป้องกันการเข้าถึงปืนของผู้ปกครองและจะมีการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อฟื้นฟูเยียวยาด้วยค่ะโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันนะคะให้นักเรียนไปเรียนออนไลน์แทนค่ะทีนี้ถ้าย้อนดูเหตุการณ์เมื่อวานสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้สถานการณ์ไม่บานปลายคือการรับมือของโรงเรียนค่ะโดยสามารถระงับเหตุได้ในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่าโรงเรียนมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันเหตุซักซ้อมกับนักเรียนเป็นประจำโดยหลังได้รับแจ้งว่ามีคนถือปืนเข้ามาในโรงเรียนก็รีบแจ้งตำรวจและเมื่อได้ยินเสียงปืนครูและนักเรียนต่างหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยและประเด็นที่มองข้ามไม่ได้ก็คือแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ก่อเหตุก่อนหน้านี้นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนยืนยันบอกว่าที่ผ่านมาครูแนะแนวประสานกับผู้ปกครองและเด็กมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กป่วยและถูกพักการเรียนค่ะแต่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่เหตุรุนแรงและบอกว่ามาตรการหลังจากนี้จะกำชับและประสานความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียนทุกคนให้มากขึ้นค่ะ
2: จากข้อมูลนะคะถ้ามีความเสี่ยงแล้วก็ที่มีเหตุที่จะเป็นจะต้องอาศัยนักจิตวิทยาหรือว่าจะต้องพบคุณหมอค่ะเราก็จะส่งต่อค่ะโดยประสานจากสำนักงานเขตซึ่งสำนักงานเขตเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลนะคะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางเรื่องของจิตวิทยานะคะแล้วก็ประสานกับทางคุณหมอของทางโรงพยาบาลนะคะซึ่งจะดูแลช่วยเหลือแล้วก็บวกกับเราจะมีการประสานกันกับทางผู้ปกครองเป็นระยะอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: พลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับไปติดตามความคืบหน้า

0: คดีนี้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรครับประชุมร่วมกับตำรวจและผู้บริหารโรงเรียนนะครับในการวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันต่อไปข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยจากรองผู้บังคับการตำรวจภูธรกำแพงเพชรครับบอกว่าพบเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษานะครับตัวเด็กอ้างว่าถูกเพื่อนแกล้งถูกครูนำเรื่องการโพสต์อาวุธปืนไปพูดต่อในสื่อสังคมออนไลน์จนถูกสั่งพักการเรียนและอาวุธที่ใช้เป็นปืนของพ่อที่เป็นตำรวจครับ
1: ผู้หญิงก็เตือนลักษณะคือโพสต์สาระว่าลักษณะว่าระวังจะเกิดการยิงอะไรเงี้ยครับโพสต์ออกมาก็ทำให้เด็กคนนี้โกรธครูหญิงมากไม่น่าไปโพสอย่างนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยประเภทเนี้ยก็วันเกิดเหตุเนี้ยก็ไปถูกพักการเรียนถูกพักการเรียน2อาทิตย์นะครับโดยท่านผอ.ให้พักการเรียน2อาทิตย์นะโดยรายงานไปจากผู้หญิงนี่แหละก็พักการเรียน2อาทิตย์ก็ทำให้โกรธแค้นมากแล้วเสร็จแล้วก็ไปขโมยปืนพ่อซึ่งออกจากเวรนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาอาวุธปืนไว้ในรถแล้วก็ล็อกรถดีนะครับทุบรถเพื่อขโมยปืนมาเมื่อมาก่อเหตุตามที่ปรากฏนะครับ
0: รักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ครับยอมรับนะครับต้องทบทวนมาตรการความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำในอนาคตครับ
2: เมื่อมีเหตุการณ์วันนี้เราก็มาทบทวนว่าสิ่งที่เราวางมาตรการไว้เนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรไหมเราก็จะไปแก้ไขเพื่อเติมเต็มสิ่งที่เราคิดว่ามันบกพร่องนะครับแล้วก็หามาตรการอื่นเสริมในการที่จะระมัดระวังป้องกันเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
3: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงจะส่งนักจิตวิทยาและครูแนะแนวเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะและจะเร่งทำประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาและจะหารือร่วมกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะเพื่อหาแนวทางในการดูแลปัญหาเชิงครอบครัวร่วมกันด้วยอีกแผนหนึ่งจะเร่งสื่อสารกับโรงเรียนโดยจะใช้วันประชุมผู้ปกครองค่ะให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับอันตรายของการเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านที่อาจทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายค่ะ
4: ปืนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่เอาออกมาวางให้เห็นโดยทั่วกันถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์หรือเข้าใจว่าการมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองหรืออยู่ในบ้านณปัจจุบันเนี้ยมันมีความสุ่มเสี่ยงที่เด็กอาจจะนำออกมาก่อเหตุร้ายหรือออกมาข่มขู่ผู้อื่นได้ก็อาจจะนี้ทางโรงเรียนก็อาจจะต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองซึ่งก็เป็นการหารือแนวทางที่มันเหมาะสมอะค่ะว่ามันควรจะออกไปในแนวทางไหนแต่ว่าเราเห็นปัญหานี้และคิดว่าการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นโรงเรียนก็จะมีส่วนนึงในการให้ความรู้เรื่องนี้กับผู้ปกครองในวันที่แบบมีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วย
3: อีกแนวทางหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจะทำก็คือให้ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษาค่ะช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องการพูดคุยในกลุ่มไลน์ต่างๆของนักเรียนหากพบสัญญาณบางอย่างเช่นพฤติกรรมแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหรือเริ่มมีการข่มขู่กันก็ต้องรีบเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับนักเรียนซึ่งแนวปฏิบัติทั้งหมดนี้นะคะอยู่ระหว่างการร่างเป็นข้อประกาศเพื่อบังคับใช้ร่วมกันกับทุกโรงเรียนต่อไปค่ะ
0: DSI จับเว็บเถื่อนครับเป็นเว็บถ่ายทอดฟุตบอลนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนที่ดูเว็บเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงนะครับนั่นก็คือข้อมูลของเราอาจจะหลุดรอดออกไปนี่ก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครับวันนี้เขาเข้าไปทั้งหมด6จุดใน3จังหวัดนะครับเห็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับความเสียหายมันเยอะนะครับมากกว่า 2,000 ล้านบาทและที่สำคัญเครือข่ายนี้ทำมาตั้งแต่ปี67ครับDSI ครับไปค้นเครือข่ายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโลกมีทั้งหมด6เป้าหมายครับไปตรวจพร้อมกันใน3พื้นที่ก็คือกรุงเทพนนทบุรีภูเก็ตนะครับหลังผู้เสียหายก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์เข้ามาร้องเรียนครับบอกมีหลายเว็บหลายที่เลยลักลอบนำหน้าจอซึ่งมีการถ่ายทอดฟุตบอลสดเนี่ยไปเผยแพร่ทางช่องทางของตัวเองครับด้านผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI นะครับบอกว่าเครือข่ายนี้บางเว็บไซต์มีลักษณะเป็นเว็บไซต์ฟุตบอลสดออนไลน์มีคนเข้าชมประมาณ 60,000 คนครับหารายได้จากโฆษณาแฝงโดยเฉพาะเว็บพนันฟุตบอลที่อยู่ในตระกูลยูฟ่าต่าง แล้วก็เจอข้อมูลเส้นเงินครับที่มันเกี่ยวข้องกันประมาณ 4-5 เว็บ

0: F ผลการตรวจค้นนะครับพบผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับแอดมินไปถึงผู้บริหารจัดการเว็บซึ่งผลการตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยพบว่าทำมาตั้งแต่ปี67ครับสำหรับเว็บไซต์ที่ถูกตรวจสอบ DSI ปิดเว็บไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังเว็บอื่นๆนะครับรวมถึงคนที่อยู่เบื้องหลังและนายทุนคดีนี้มีความผิดตามพรบลิขสิทธิ์พรบการพนันและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินครับ
1: เราพบว่ามีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเครือข่ายยูฟ่าซึ่งเป็นเว็บพนันซึ่งมีการแพร่หลายมีผู้เข้าไปเล่นการพนันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการแฝงเข้าไปแบนเนอร์ในลักษณะของการประกาศโฆษณาในขณะที่ชมฟุตบอลด้วยนะครับในชั้นนี้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศทั้งส่วนคดีพิเศษก็จะแจ้งข้อหาผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย4รายและขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลนำไปสู่การที่รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับระดับนายทุนเพิ่มเติมอีกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเป็นการกระทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537ในเรื่องของการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีในความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับพรบการพนันเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
0: สำหรับคนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปถ่ายทอดเนี่ยเขาบอกนะครับว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นครับหลังจากมีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์พฤติการก็คือไปเอาฟุตบอลที่เขาถ่ายทอดเนี่ยเอาไปลงช่องทางของตัวเองความเสียหายเบื้องต้นนะครับเฉพาะคดีนี้ประมาณ 2,000 ล้านบาทครับขณะที่คดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมแล้วความเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาทครับทาง DSI เนี่ยเตือนนะครับสำหรับคนที่ดูเว็บเถื่อนเหล่านี้มันเสี่ยงติดมัลแวร์เสี่ยงถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวครับเนื่องจากมีโฆษณาและเนื้อหาที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บพนันและอาชญากรรมทางไซเบอร์ครับ
2: กำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐทยอยขึ้นฝั่งเป็นวันที่2นะคะวันนี้มีทั้งเดินทางเข้าพักบางส่วนก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในเมืองพัทยาและจุดอื่นๆของจังหวัดชลบุรีก็เป็นสิ่งที่ปลุกกระแสเรื่องการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวสำคัญให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งฝั่งของผู้ประกอบธุรกิจบริการและภาคขนส่งยิ้มรับรายได้ค่ะบอกว่าพร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้มและราคาที่เป็นธรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะบรรยากาศหน้าโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่พักของกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐเป็นไปอย่างชื่นมื่นมีชีวิตชีวาทหารหลายนายรวมกลุ่มกันหน้าโรงแรมค่ะเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวกันในพื้นที่ต่างๆของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีสอบถามไปยังผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะบอกว่าตลอดทั้งวันมีกำลังพลบางส่วนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวและเข้าที่พักอย่างต่อเนื่องบางกลุ่มก็เลือกใช้บริการแบบเหมาคันไปพร้อมคนขับเพื่อให้บริการรับส่งต่อเนื่องตลอด 3-4 วันที่จะอยู่ที่พัทยาก่อนจะเดินทางกลับขึ้นเรือในวันที่6กันยายนนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการรวมทั้งธุรกิจบริการภาคต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากก่อนหน้านี้บรรยากาศมันดูซบเซายืนยันค่ะว่าผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะพร้อมใจกันจะเป็นเจ้าภาพที่ดีทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวให้คำแนะนำด้านต่างๆไม่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าโดยสารอย่างแน่นอนค
3: ่
2: ะ
3: ทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับทางเราก็ให้ความร่วมมือแล้วก็พยายามช่วยกันครับช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วก็ทำการต้อนรับเขาบอกเรื่องอินโฟมาชันอะไรต่างๆนะครับการมาเที่ยวในเมืองพัทยามีอะไรตรงไหนที่ติดขัดอะไรก็ให้คำปรึกษากับลูกค้ากับเราทหารในการทำเองครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่2ครับผมวันที่2ก็ค่อนข้างคึกคักตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็คาดว่าจะตลอดทั้งวันถึงช่วงตอนเย็นของวันนี้เลยครับ
4: ก็เศรษฐกิจในเมืองพัทยาน่าจะดีขึ้นครับคึกคืนครับผมไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนก็ยินดีต้อนรับครับ
5: แต่เรา
4: ผู้บริการที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวครับผม
5: ครับส่วนใหญ่ลูกค้าเรียกไปไหนบ้างครับพี
4: ่ส่วนมากก็จะไปที่พักครับวิลล่าหมู่บ้านโรงแรมต่างๆครับ
2: การเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐครั้งนี้นอกจากจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวในพัทยากลับมามีรายได้เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีซั่นแล้วนะคะด้านหนึ่งช่วยกระจายรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมสถานบันเทิงและบริการขนส่งสาธารณะด้วยค่ะ
0: วีซ่าฟรีครับหลังจาก

0: มหาดไทยนะครับเขาย่นระยะเวลาจาก60วันเหลือ30วันก็ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเป็นห่วงครับใกล้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของภาคเหนือนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาติมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นครับแต่ในวันที่15กันยายนนี้ครับรัฐบาลประกาศยกเลิกวีซ่าฟรี60วันนะครับที่เคยครอบคลุม93ประเทศเหลือเพียง30วันสำหรับ60ประเทศทำให้ภาคการท่องเที่ยวภาคเหนือเนี่ยเป็นห่วงครับที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือนะครับบอกว่ามาตรการนี้จะกระทบกับตลาดนักท่องเที่ยวระยะยาวครับซึ่งเชียงใหม่และหลายจังหวัดภาคเหนือนะครับเป็นจุดเป้าหมายของนักท่องเที่ยวกลุ่มลองสเตย์ที่ต้องการมาพักผ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตในไทยในช่วงหลายสัปดาห์นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ครับมีการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นค่อนข้างมากนะครับแต่พอถูกลดเวลาพำนักหรือ30วันอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องปรับแผนหรือชะลอการตัดสินใจครับ
1: คนที่ลุกขึ้นมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการขับเคลื่อนภาพใหญ่พวกนี้ต้องมีแผนระยะกลางระยะยาวอยู่ในวิธีการคิดแผนกำหนดบริบทแผนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามาปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนบุคลากรผู้บริหารประเทศเราเนี่ยพี่ก็บอกว่าเรามองดูว่ามันไม่ค่อยเชื่อมโยงหรือมันอาจจะสร้างข้อกังวลใจในบางกลุ่มตลาดนะคะแล้วก็ในบางภูมิภาคของประเทศ
2: นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนนี่เป็นเมืองรองทำให้นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวยอมรับบอกการลดเวลาวีซ่าฟรีอาจกระทบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางมาเที่ยวทั่วไทยตั้งแต่ภาคใต้อาจจะมาไกลถึงภาคเหนือนะคะบางคนก็พำนักอยู่นานนับสัปดาห์บางคนอยู่ยาวเป็นเดือนๆจึงอยากให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวถ้าครบ30วันแล้วก็สามารถยื่นขอต่อระยะเวลาพำนักกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ได้ก็จะช่วยลดผลกระทบค่ะที่สำคัญบอกว่ารัฐควรจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดของนโยบายให้ชัดเจนเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนได้ก่อนเดินทาง
3: ถ้าหากว่า96ประเทศเนี่ยทางรัฐบาลก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้แต่ละประเทศได้รับรู้นะครับว่าถ้านักท่องเที่ยวของประเทศของท่านน่ะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมีระยะเวลาการเที่ยวเนี่ยแค่30วันนะครับและก็สามารถต่อได้อีก30วันจากทางตม.แต่ละจังหวัดก็จะเป็นการดีนะครับเขาจะได้มีการแผนและวางแผนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
0: พูดเข้าใจง่ายท่านผู้ชมฟรีวีซ่าเนี่ยเดิมมันประมาณ2เดือนลดลงมาเหลือ1เดือนเดิมครอบคลุมหลายจังหวัดครับตอนนี้เป็นการยกเลิกแบบเหมาเข่งมันเหมือนกับตัดเสื้อโหลครับผู้ประกอบการเนี่ยเขาเสนอนะครับว่าระยะต่อไปเนี่ยเวลาจะทำเรื่องของฟรีวีซ่าหรือการจะยกเลิกมาตรการใดๆเนี่ยดูเป็นรายประเทศเจาะเป็นกลุ่มๆไปได้ไหมเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ครับออกแบบมาตรการให้เหมาะสมกับแต่ละจังหวัดเพราะโจทย์ของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่การทำให้นักท่องเที่ยวมาไทยครับแต่มันมี3ปัจจัยก็คือทำยังไงให้เขาอยู่นานใช้จ่ายเงินเยอะๆแล้วก็กลับมาเที่ยวซ้ำที่สำคัญครับนโยบายของรัฐบาลต้องไม่กลายเป็นข้อจำกัดของธุรกิจท่องเที่ยวซะเองครับ
2: ผ่านมา5ปีแล้วค่ะหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานหมิงตี้ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมนะคะมาจนถึงเวลานี้ต้องยอมรับตรวจสอบไปแล้วในพื้นที่จริงๆยังมีสารเคมีมีเศษวัสดุตกค้างต่อมาเกิดเหตุไฟไหม้ซ้ำเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนั่นทำให้ทางท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัดเตรียมบูรณาการ3ด้านด้วยกันหลักๆ ก็คือต้องเร่งขนย้ายสารตกค้างและป้องกันการลักลอบเข้าฝ้าเพดานที่หลุดร่อนภายในบ้านหลังหนึ่งในชุมชนวัดกิ่งแก้วหมู่ที่13ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะนี่เป็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแรงระเบิดภายในบริษัทหมิงตี้เคมีคอลจำกัดหมู่15ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีเมื่อวันที่5กรกฎาคมตั้งแต่ปี2564นะคะซึ่งชุมชนกิ่งแก้วมีพื้นที่อยู่ใกล้กับโรงแรมโรงงานหมิงตี้แม้ว่าหลังเกิดเหตุทางเจ้าของบ้านจะซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดเสียหายไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีบางจุดค่ะยังไม่ได้ซ่อมแซมเพราะว่าขาดทุนทรัพย์ไม่มีเงินชาวชุมชนวัดกิ่งแก้วบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังกังวลกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเป็นระยะล่าสุดก็เพิ่งจะเกิดเหตุเมื่อปลายเดือนสิง

0: งหาคมที่ผ่านมา
1: ก็กลัวนะคะมันมืดแต่ไม่รู้ว่าเป็นมิงตี้ด้วยมารู้ตอนสายๆนิดนึงอ่ะมันมืดออกมาดูตอนเช้าเลยพี่เคยเรียกบอกเฮ้ยๆที่ไหนไฟไหม้วะมันมืดมืดหมดเลยอ่ะแล้วก็กลัวก็ยืนดูจนตั้งนานใส่รถบอกจะมานะฝ่ายจะได้ยินรถบอกมาเรียก
2: เราได้กลิ่นเหม็นอะไรแบบนี้ไหม
1: มันก็บอกไม่ถูกอ่ะเราก็กลัวเราก็ต้องคาดจมูกอ่ะหนูเราต้องคาดจะคาดผ้ามาเรากลัวมาก
3: พื้นที่โรงงานหมิงตี้นะครับยังคงเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังครับเพราะภายในพื้นที่ยังมีทั้งสารเคมีและเศษซากวัสดุที่ต้องเร่งจัดการนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานแล้วครับแต่การเข้าไปดำเนินการจัดการพื้นที่ต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายและความปลอดภัยนะครับประเด็นนี้นำไปสู่การหารือนอกรอบระหว่างสส.สมุทรปราการอุตสาหกรรมจังหวัดปภ.จังหวัดและอบต.บางพลีใหญ่ครับเพื่อหาแนวทางในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือพ.ร.บ.ควบคุมอาคารและการขนย้ายวัตถุอันตรายครับจากการหารือเบื้องต้นนะครับแบ่งการทำงานเป็น3ส่วนคือให้อุตสาหกรรมจังหวัดครับไปสำรวจปริมาณสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ของเม็ดโฟมพร้อมวางแผนในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ครับส่วนอบต.บางพลีใหญ่ใช้กฎหมายควบคุมอาคารนะครับเข้าไปกำกับดูแลพื้นที่และปภ.จังหวัดร่วมกับอบต.และผู้นำท้องถิ่นจัดทำแผนรองรับฉุกเฉินครับ
4: สรุปภาพให้เห็นก็คือมีการคุยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายนี่ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะนำไป3อย่างครับอย่างแรกก็คือจัดการเรื่องสารตกค้างสารเคมีตกค้างตรงนี้โดยตรงเลยครับอุตสาหกรรมจังหวัดนี่คือเรื่องของสารหรือสิ่งของที่ยังอยู่อันที่สองก็คือเรื่องของอาคารสถานที่พื้นที่ซึ่งตรงนี้ก็มีกฎหมายที่ผมเรียนก็คือทางท้องถิ่นทางท่านอบต.บางพลีใหญ่ดูอยู
0: ่ข้อมูลที่ได้จากการหารือเบื้องต้นค่ะต้องนำเข้าสู่คณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นหน่วยงานเจ้าภาพและขั้นตอนการดำเนินการก็ต้องถูกกำหนดให้ชัดเจนและเร็วที่สุดคาดว่าจะใช้กรอบเวลาภายใน120วันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดช่องว่างในการควบคุมพื้นที่และป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่ขณะที่ส.ส.นำปัญหาโรงงานหมิงตี้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสนอไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยให้กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดการพื้นที่เป้าหมายสำคัญคือการนำสารเคมีวัสดุเชื้อเพลิงและเศษซากที่ยังตกค้างออกจากพื้นที่ให้หมดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อประชาชนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
3: การแจ้งเกิดเท็จสวมใบเกิดคนไทยนะครับเรื่องนี้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานครับแล้วก็มีการตรวจสอบในกรรมาธิการของสภาด้วยนะครับล่าสุดครับทางกรรมาธิการการสาธารณสุขของสภาเขาเปิดผลสอบขบวนการแจ้งเกิดเท็จสวมสิทธิ์สัญชาติไทยนะครับพบว่าในกรุงเทพมหานครมีการเพิกถอนสูติบัตรแล้ว27คนครับขณะที่กรมการปกครองพบเคสต้องสงสัยย้อนหลังนะครับตรวจสอบย้อนหลังไปเนี่ยมีต้องสงสัยมากกว่า 10,000 คนด้วยกันครับแล้วก็เสนอหลักเกณฑ์ในการตรวจ DNA ให้ชัดเจนนายสกลคีพัทยกุลประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขของสภาครับบอกว่ากรรมาธิการนะครับได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้ามาชี้แจงความคืบหน้าในการตรวจสอบครับของกทมตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังช่วงปี60ถึงปี69พบผู้เข้าข่ายต้องสงสัย879คนครับใน29เขตแบ่งเป็นกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเท็จและเพิกถอนสูติบัตรแล้ว27คนส่วนที่เหลือครับอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับโดยจะเรียกผู้ปกครองมาสอบถามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังพบข้าราชการสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องประมาณ 3-4 เขตด้วยกันครับส่วนกรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี55ถึงปี69ครับพบกรณีต้องสงสัยว่าพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนต่างชาติผลตรวจสอบมีมากกว่า 10,000 คนตอนนี้อยู่ระหว่างขอเอกสารและตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขครับเสนอให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ DNA หรือรหัสพันธุกรรมนะครับเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกให้ชัด และมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีข้อสงสัยเพราะปัจจุบันยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ครับโดยเห็นว่าถ้าปล่อยให้เรื่องค้างคาอีก 5-6 ปีเด็กที่เกิดในช่วงนี้เนี่ยจะบรรลุนิติภาวะนะครับแล้วก็สามารถถือครองทรัพย์สินไ

0: จึงจำเป็นต้องเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ชัดขณะเดียวกันการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบกรณีต้องสงสัยในโรงพยาบาลเอกชน10แห่งบางแห่งอยู่ในเขตธนบุรีพบถึง160คนครับจึงเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งทำงานเชิงรุกครับ
1: ว่าที่เหลืออีกหลายสิบโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยยังไม่มีการตรวจคือเหมือนการทำงานมันไม่ใช่เป็นเชิงรุกมันเป็นเชิงรับมากกว่าซึ่งก็ต้องขอเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าให้สั่งการให้หน่วยงานเนี่ยต้องเชิงรุกครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมเรียนแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวเลขของกรมการปกครองย้อนกลับไปเนี่ยเป็นถึงปี55เนี่ยตอนนี้มีหมื่นกว่ารายแล้วที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าหรือว่าเก่ากว่านั้นอีกเด็กอาจจะบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถถือครองทรัพย์สินทำธุรกรรมเหมือนคนไทยหน่อยเราจะมีส.ส.เป็นต่างด้าวที่เราไม่รู้หรือเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตก็ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะครับ
0: ข้อเสนอครับการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลเอกชนควรจะเป็นการบันทึกเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับโรงพยาบาลรัฐนะครับไม่ใช่กรอกเอาเป็นการลดช่องโหว่สองก็คือย้ำว่าเรื่องนี้มันกระทบกับความมั่นคงของประเทศดังนั้นต้องเร่งตรวจสอบครับ
2: ส.ส.พรรคประชาชนหรือพรรคฝ่ายค้านกำลังเดินเกมศึกซักฟอกด้วยการโชว์เหนือค่ะบอกว่าศึกซักฟอกครั้งนี้ฝ่ายค้านมีสายตรงเป็นคนใกล้ชิดรัฐบาลนั่นแหละที่เป็นคนส่งข้อมูลให้นะคะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแปลว่าเอกภาพในฝากฝั่งของรัฐบาลมีปัญหา มีจุดบอดมีช่องโหว่ช่องว่างหรือไม่นะคะแต่ฝ่ายค้านเขาแสดงความมั่นใจหลังจากยื่นยติการบรรจุวาระแล้วก็จะทันสมัยประชุมนี้หมายความว่าน่าจะเปิดอภิปรายกันได้ก่อนวันที่25ธันวาคมอันนั้นเป็นศึกซักฟอกเป็นการเมืองที่อยู่ในสภาแต่ในช่วงเวลานี้รัฐบาลเองก็ต้องเจอกับเกมการเมืองนอกสภาด้วยนะคะหลังจากที่มีตัวแทนเป็นอดีตการนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขาประกาศโดยนัดแถลงเตรียมนำมวลชนลงถนนวันจันทร์นี้บอกเป็นการทวงคืนประเทศพอบอกแบบนี้นายกบอกประเทศเป็นของทุกคนไม่ต้องมาทวงคืนค่ะในระหว่างที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยอมรับการชุมนุมเรียกร้องก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนในการแสดงออกแต่กล่าวย้ำบอกต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาแต่ก็สวนกลับด้วยคำถามถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าววันจันทร์ที่7กันยายนนี้บอกเตรียมนำมวลชนลงถนนอ้างว่าเป็นการทวงคืนประเทศจากทุนเทานายกบอกประเทศเป็นของทุกคนไม่ต้องมาทวงคืนค่ะ
3: ประเทศไทยไม่ได้ไปคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครนะครับประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนะเป็นของคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับ
4: ก็จะไม่มีปัญหาอะไร
3: ก็มันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
0: การอภิปรายแบบลงมติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญนะครับฝ่ายค้านเขานำโดยนายรังสิมันโรมส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนครับคนนี้จะเป็นทีมทำงานนะครับรับผิดชอบในการเดินหน้ายัตตินายรังสิมันเนี่ยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการครับรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดจากทุกพรรคฝ่ายค้านครับ
2: บอกว่าตอนนี้มีข้อมูลและข้อเท็จจริงจำนวนมากมีหลายการกระทำที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและผิดรัฐธรรมนูญซึ่งในยติกำลังพิจารณาชื่อรัฐมนตรีที่จะเพิ่มเติมใครอย่างไรจึงอาจจะต้องใช้เวลาในการยกร่างยติแต่มั่นใจค่ะจะยื่นและได้รับการบรรจุวาระเพื่อเปิดอภิปรายได้ทันประชุมสภาสมัยนี้รังสิมันโรมบอกว่าพรรคฝ่ายค้านจะประชุมหารือกันทั้งเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการแต่ยังคงอยู่ในวาระเรื่องลับหมายความว่าถึงเวลาที่เหมาะสมถึงจะเปิดเผยนะคะทิ้งท้ายบอกเรื่องลับมากก็คือมีคนที่ทำงานใกล้ชิดกับตัวบุคคลในรัฐบาลเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีให้พรรคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ค่ะ
0: วันนี้ครับกรรมาธิการตำรวจของสภานะครับเชิญ2ไอติมกับไอลอไปแจงเรื่องของเอกสาร DSI ที่เป็นสำ

นคดีหัวเลือกสวหลุดครับผมบอกใบให้ประธานกรรมาธิการเนี่ยเขามาจากโควต้าของพรรคภูมิใจไทยวันนี้เชิญไอติมภริศไอรอก็คือคุณยิ่งชีพไปซักหน่อยว่าเอกสารมันหลุดได้ยังไง

0: กองปราบปรามเข้ามาชี้แจงครับนายวัชระพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณประธานกรรมาธิการนะครับอ้างถึงกรณี DSI ร้องทุกข์กล่าวโทษให้กองปราบดำเนินคดีกับคนที่นำเอกสารมาเผยแพร่ซึ่งทางกรรมาธิการเนี่ยต้องแสวงหาข้อเท็จจริงครับถึงต้นทางของเอกสารที่หลุดออกมาเพื่อให้สังคมได้ทราบถึงข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าการตรวจสอบไม่ใช่เกมการเมืองหรือเป็นการปิดปากในการเปิดเผยข้อมูลคดีหัวเลือกสว.ครับ
1: ไม่หรอกฮะผมอยากให้มองอย่างนี้มากกว่าว่าทางกรรมาธิการเราเนี่ยจะทำให้บุคคลที่ต่อไปนี้เนี่ยจะทำการเปิดเผยเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกทั้งในวันนี้เนี่ยเท่าที่มีการหยิบยกมาเนี่ยก็จะมีกรรมธิการจากพรรคการเมืองอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าเป็นข้อกังวลของผมเหมือนแล้วก็กรรมธิการเหมือนกันนะครับ
2: พฤกษ์วัชรศิลป์ระบุว่าตั้งแต่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ไม่เคยนำเอกสารใดมาเผยแพร่พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาของคณะกรรมาธิการที่เชิญมาให้ข้อมูลก่อนจะชี้ว่าคดีหัวเลือกสว.อยู่ในความสนใจของประชาชนหากข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.เป็นจริงหมายความว่าคนบางกลุ่มพยายามกินรวบประเทศโดยไม่ยึดโยงกับประชาชนค่ะ
3: หนึ่งในสิ่งที่สำคัญและถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็คือว่าหากเราต้องการจะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณีนะครับไม่ใช่แค่ในกรณีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องผู้ให้เบาะแสนะครับดังนั้นเนี่ยหากสมมุติมีเจ้าหน้าที่ที่เห็นถึงการทุจริตเกิดขึ้นหรือว่าเห็นถึงเบาะแสเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับเกี่ยวกับคดีทุจริตใดคดีหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เราผู้แทนราษฎรทุกคนและก็สังคมทุกส่วนเนี่ยต้องมาช่วยกันออกแบบและก็ยืนยันว่าต้องมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส
0: นายภาริชครับชวนให้ตั้งข้อสังเกตถึงกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI คนใหม่นะครับมีชื่อของร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุไต่สวนชุดที่36ของกกต.ครับซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงครับนายภาริชบอกว่าก็เท่ากับว่ามีความพยายามของรัฐบาลในการโยกย้ายข้าราชการเพื่อให้เกิดความเป็นคุณต่อคดีที่ถูกกล่าวหาอยู่หรือไม่นายภาริชเนี่ยย้ำนะครับว่าการเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการครั้งนี้มากกว่า 90% ครับเป็นความพยายามสอบถามเกี่ยวกับที่มาที่ไปของข้อมูลที่ตัวเขาเอามาเสนอไม่ใช่การตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.โดยข้อมูลและเบาะแสเนี่ยได้รับมาจากหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบซึ่งต้องตรวจสอบให้มั่นใจครับถึงจะนำเสนอต่อสาธารณชนได้
2: คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต้องหยุดการแสดงกลางครันค่ะหลังจากเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าสแตนโซนที่นั่ง VIP มันมีการยกพื้นขึ้นมาปรากฏว่ามันเกิดการยุบตัวหรือว่าซุดตัวนะคะโซนที่นั่งที่มีปัญหานี้เป็นบัตรราคาแพงที่สุดที่เขาเรียกว่าโซนทองคำด้วยก็คือบัตรราคาสูงสุด 7,000 บาทมันยุบตัวลงมาทำให้แสดงต่อไม่ได้นะคะคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เมื่อคืนที่ผ่านมาคงจะต้องถูกถอดบทเรียน2เรื่องด้วยกันคือเรื่องความปลอดภัยในการแสดงอีกเรื่องนึงก็คงจะต้องเป็นเรื่องการคุ้มครองเยียวยาให้กับผู้บริโภคนะคะสำหรับเรื่องปัญหาที่พื้นมันยุบตัวตอนนี้ก็ถูกตั้งคำถามเป็นอย่างมากคืนนี้เวลานี้จะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตในรอบที่2นะคะซึ่งฝ่ายผู้จัดงานเขาได้ซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วค่ะนี่เป็นสภาพพื้นที่บริเวณที่นั่งด้านหน้าหลังสแตนที่ทำเป็นที่นั่งทรุดตัวเมื่อวานนะคะล่าสุดทางทีมงานก็มีการปรับพื้นใหม่ทั้งหมดรวมถึงพื้นที่จัดแสดงแล้วก็โซนอื่นๆนะคะก็ถูกตรวจสอบให้มีความแข็งแรงมากขึ้นที่สำคัญก็คือการรื้อเหล็กเดิมออกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนโครงเหล็กขนาดใหญ่ปรับปรุงใหม่ทั้งฮอลล์นะคะบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดรวมกับผู้ดูแลอาคารและเทศบาลเมืองปากเกร็ดเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับทีมวิศวกรทั้ง3ฝ่ายซึ่งได้เซ็นรับรองความปลอดภัยแล้วยืนยันการจัดงานในค่ำคืนนี้และรอบต่อๆไปจะปลอดภัยพร้อมยืนยันฝ่ายจัดคอนเสิร์ตมีประสบการณ์มายาวนานเกือบ20ปีและช่วง5ปีที่บริษัทเข้ามาจัดคอนเสิร์ตไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นค่ะ
4: กังวลเรื่องความปลอด

0: ภัยของผู้เข้าชมทุกคนนะคะสิ่งที่ทางหนีกรุงได้เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นตัวเวทีไอ้ตัวที่นั่งทั้งหมดนะคะซึ่งตัวนี้เราก็มีการเปลี่ยนเหล็กเป็นแบบริมล็อกก็จะแข็งแรงแล้วก็ได้มาตรฐานสากลค่ะในส่วนของพื้นนะคะก็มีการเปลี่ยนพื้นที่หนามากขึ้นค่ะเพื่อให้ทุกคนได้สนุกกันอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้มีการตรวจสอบแล้วนะคะจากวิศวกรทั้งของตัว Live Nation ของทาง Impact นะคะของทางเทศบาลเมืองนะคะนนทบุรีนะคะแล้วก็ทางหนีกรุงเองแล้วก็มีวิศวกรเข้ามาตรวจ4ท่านนะคะเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยความแข็งแรงความปลอดภัยค่ะ
1: คนดูหลายคนครับที่มาดูคอนเสิร์ตคืนนี้รอบวันนี้3กันยายนนะครับบอกว่ารู้แล้วล่ะว่ามีข่าวนี้เกิดขึ้นแต่มั่นใจในตัวผู้จัดแล้วก็มั่นใจในศิลปินครับรวมถึงเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายก็เลยตั้งใจมาดูให้ได้ครับ
2: ปกตินะคะก็ต้องอยากมาดูก็ต้องมาดูให้ได้ค่ะ
3: เมื่อวานได้ติดตามด้วยมั้ยคะว่าแบบ
2: ค่ะนอนไม่หลับเลยว่ารู้ข่าวก็เอ๊ะสงสารพี่ป้อมกับพี่โต๊ะ
3: วันนี้ก็มาถึงแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะมาถึงแล้ว
3: มีอะไรอยากฝากกับพี่ป้อมพี่โต๊ะบ้างคะ
2: สู้ๆค่ะ
1: เมื่อคืนนี้ยกเลิกกลางครันนะครับดูได้สักชั่วโมงนิดๆเขามีการชดเชยครับไปดูรอบถัดไปเอาตั๋วใบเดิมไปยื่นได้เลยคืนวันที่9กันยายนนี้ครับถ้ามีข้อสงสัยติดต่อผ่านเพจผู้จัดได้เลยนะครับส่วนคนที่มาดูวันที่9กันยายนไม่ได้ครับคืนตังเต็มจำนวนได้ที่บริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับหรือติดต่อไปตามเบอร์โทรของผู้จัดที่เขาเขียนเอาไว้ในหน้าเพจครับ
4: กรณีพื้นที่นั่งมันยุบตัวศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าจริงๆแล้วการทำสแตนชั่วคราวที่มีขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตรเข้าข่ายเป็นอัฒจันทร์ตามกฎกระทรวงนะคะซึ่งตามหลักต้องมีวิศวกรออกแบบคำนวณความแข็งแรงต้องมีการเซ็นรับรองแบบรวมถึงควบคุมการติดตั้งค่ะ
5: ถ้าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แบบนี้การติดตั้งนั่งราวนั่งร้านเพื่อทำพื้นยกระดับชั่วคราวแบบนี้ตามกฎกระทรวงทางด้านของวิศวกรเนี่ยเราเรียกว่ากฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเนี่ยมันถือเป็นอัฒจันทร์นะฮะถ้าเกินพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรเนี่ยซึ่งผมดูในรูปก็น่าจะเกินนะถ้าพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรเนี่ยก็จะต้องมีวิศวกรออกแบบนะฮะก็ความหมายก็คือว่ามันต้องมีการคำนวณนะครับต้องมีคนลงนามเป็นวิศวกรที่ถือใบอนุญาตนะครับแล้วก็จะต้องในเรื่องของการประกอบติดตั้งนั่งร้านตัวเนี้ยก็ต้องมีวิศวกรมาควบคุมการทำงานด้วยเพราะว่านั่งร้านในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมีจุดยึดนะครับมีการทำค้ำยันยึดโยงระหว่างเสาถึงเสานะครับมีตัวแผ่นฐานที่ต้องมีความมั่นคงไว้นั่งร้านตัวเนี้ยมันตั้งอยู่กับพื้นอันเนี้ยผมก็เลยเป็นข้อสังเกต
4: อย่างที่ดิฉันบอกไปเรื่องความปลอดภัยต้องถูกถอดบทเรียนนะคะถ้าเราอยากจะตั้งตัวเป็นเมืองคอนเสิร์ตจริงๆศาสตราจารย์อมรมีข้อเสนอบอกต่อไปควรมีข้อบัญญัติของท้องถิ่นหรือถ้าพื้นที่อยู่ในกทมก็ต้องเป็นของกทมต้องมากำกับเรื่องการสร้างสแตนชั่วคราวในคอนเสิร์ตหรือกรณีมีการยกพื้นแบบนี้หรือกิจกรรมที่มีคนไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากโดยกำหนดให้ต้องขออนุญาตเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าสแตนขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงควรมีวิศวกรที่กำกับการติดตั้งการออกแบบคำนวณเรื่องความแข็งแรงและต้องมีการกำกับอย่างรัดกุมค่ะ
1: ไม่เฉพาะคอนเสิร์ตหรอกครับ Data Center ก็เหมือนกันครับจะต้องมีกฎหมายในการควบคุมนะครับวันนี้เรามีบอร์ด Data Center แล้วครับแต่กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆที่จะใช้กำกับควบคุมยังไม่ออกมานะครับดังนั้น Data Center ที่มีอยู่ในสังคมไทยมาหลายเจเนอเรชันแล้วมันไม่มีการควบคุมจากหน่วยงานหลักครับมันกระจายกันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลนะครับแต่มันก็มีช่องโหว่ไม่งั้นก็คงไม่เป็นปัญหาครับอย่างจุดหนึ่งก็คือตึก Data Center ย่านพระราม9นะครับที่ชุมชนโดยรอบเขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นคล้ายกับน้ำมันครับวันนี้มี2 ส่วนที่ไปตรวจสอบครับคพ.กรมควบคุมมลพิษเข้าไปเก็บตัวอย่างกลิ่นเหม็นที่ว่าที่เขาบอกว่ามันเหม็นไปทั่วมาตามท่อระบายน้ำนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีที่ไปเจอการสำรองน้ำมัน200,000ลิตรนะครับท่านผู้ชมครับไม่น้อยนะครับ200,000ลิตรประเด็นนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานเข้าแจ้งความแล้วครับข้อมูลการเข้าตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9ครับเป็น

0: เอกสารที่ตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานนะครับเอามายื่นเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสน.มักกะสันเอาผิดบริษัทเจ้าของอาคาร Data Center ย่านพระราม9หลังตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารนี้ครับมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองถึง 200,000 ลิตรใช้ในการสำรองเครื่องปั่นไฟสำรองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี42ครับประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบตึกนี้หลังชาวบ้านร้องเรียนครับบอกว่าได้รับผลกระทบมีกลิ่นเหม็นกลิ่นคล้ายน้ำมันดีเซลแล้วก็กังวลผลกระทบของอาคารนี้นะครับเพราะตั้งอยู่ใกล้ชุมชนครับ
1: นายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษระบุค่ะว่าจุดแรกเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในอาคาร1จุดนะคะและตรวจพบกลิ่นคล้ายกลิ่นน้ำมันใกล้กับบ่อพักน้ำที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกอาคารจุดที่2ค่ะเจ้าหน้าที่เปิดท่อระบายด้านนอกอาคารซึ่งเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีนะคะตรงนี้พบสารไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าและพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่มน้ำมันค่ะวัดค่าได้ที่ระดับ3 ppm ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รับรู้กลิ่นได้ก็ตรงกับข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ส่วนปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากตัวอาคาร Data Center หรือไม่ประเด็นนี้นายจตุรงค์ระบุว่ายังไม่สามารถตอบได้แม้ว่าจุดที่ตรวจสอบจะมีแนวท่อเชื่อมต่อจากอาคารลงมายังท่อระบายน้ำสาธารณะค่ะแต่เนื่องจากน้ำในท่อมันอาจจะมีน้ำที่มาจากจุดอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำและไปสำรวจบริเวณรอบๆเพิ่มเติมและจะต้องนำตัวอย่างน้ำเนี่ยค่ะไปตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการว่าสารที่พบมันมีความเชื่อมโยงกับอาคาร Data Center หรือไม่นะคะก็คาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค
2: ่
1: ะ
2: ในเบื้องต้นที่ตรวจสอบด้านนอกนะครับเราตรวจสอบเพราะว่าประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีกลิ่นคล้ายไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเราก็เลยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยขึ้นมาตรวจโดยใช้วิธีในส่วนของเขาเรียกว่าเทคนิคเอสเปซคือการเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษนะครับตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
3: คำว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มไหนสามารถ
2: มันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับ
3: แล้วเป็นปริมาณเยอะไหมฮะที่เจอเครื่องที่ตรวจวัด
2: ปริมาณใช่ไหมครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเรารับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีอีกตัวนึงในส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซไข่เน่าซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันครับ
0: สิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงครับก็คือก๊าซไข่เน่าหรือกลุ่มสารระเหยจากน้ำมันเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการติดไฟแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้หรือเปล่านักวิชาการสิ่งแวดล้อมยืนยันนะครับบอกว่าจากการตรวจวัดค่าเนี่ยไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือเกิดประกายไฟได้ครับแต่ทำให้เกิดกลิ่นความเดือดร้อนรำคาญกับชาวบ้านขณะเดียวกันนะครับคอพอก็เตรียมเข้าตรวจสอบตึก Data Center ในจุดอื่นๆเยอะนะครับในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตรวจต่อครับ
1: ท่ามกลางความกังวลของปัญหาเรื่องการขยายตัวของ Data Center ใจกลางกรุงเทพมหานครตามมาด้วยคำถามตัวโตๆว่ารัฐมีมาตรการควบคุมอย่างไรวันพรุ่งนี้ค่ะรัฐบาลจะประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกนะคะเพื่อวางแนวทางในการกำกับดูแลซึ่งบอร์ด Data Center นี้จะมีนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการออกมาตรการที่ตื่นตัวเช่นกันก็คือรัฐมนตรีดีอีค่ะวันนี้เรียกประชุมเร่งด่วนเลยนะคะเพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบเรื่องการจัดตั้ง Data Center ในกรุงเทพมหานครอยู่ใจกลางเมืองค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประชุมด่วนหาแนวทางตรวจสอบการจัดตั้ง Data Center ในกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับการหารือกันในครั้งนี้นะคะมีนายพรพรมณ สงขลาวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนมาร่วมประชุมด้วยนายชัยชนกย้ำบอกว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจเรื่องนี้ทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆปริมาณและสิ่งที่ยังคงเป็นความต้องการที่ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวกับคนไทยบอกว่าทุกอย่างได้รวบรวมเอาไว้หมดแล้วค่ะเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด Data Center วันพรุ่งนี้พร้อมยืนยันการประชุมครั้งนี้ไม่มีเกมการเมืองและทำงานเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะ
0: รองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับบอกว่าวันนี้จะหารือนอกรอบกับเลขาธิการ BOI ครับก่อนจะประชุมบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ครับประชุมบอร์ด Data Center วางกรอบกำกับดูแล Data Center ที่จัดตั้งไปแล้วและการทบทวนเกณฑ์ออกบัตรส่งเสริมสำหรับผู้ลงทุนรายใหม่ครับที่ถูกชะลอพิจารณาคำขอตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ
4: ก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วยขณะเดียวกันก็ไปดูของอดีตว่ามีอันไหนบ้างที่มีกฎแล้วซึ่งกฎตอนนี้กฎหมายเนี่ยแต่ละอันเข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหน
0: มีข้อสังเกตจากนายกรจติกาวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับตั้งข้อสังเกตที่ประธานบอร์ด Data Center นายเอกนิติเนี่ยวางบทบาทงานก็คือเป็นทั้งคนอนุมัติโครงการลงทุนขณะเดียวกันอีกข้างนึงก็เป็นผู้กำกับดูแล Data Center ครับก็เลยมองว่าถ้าทำแบบนี้ทั้งเป็นคนอนุญาตและเป็นคนกำกับดูแลตรวจสอบก็ต้องทำงานอย่างรอบคอบแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดครับมีข้อกังวล7ด้านนะครับทั้งปัญหาการขาดหน่วยงานเจ้าภาพช่องว่างของกฎหมายสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงต้นทุนค่าไฟปัญหาการแย่งน้ำกระทบภาคการเกษตรปัญหามลพิษครับรวมถึงปัญหาการจัดสรรประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการเข้าถึงกำลังประมวลผลและการพัฒนา AI ของประเทศครับ
1: การประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ธนาคารโลกได้ออกรายงานสนับสนุนประเทศไทยในการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ว่าก็คืออุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบริการดิจิทัลธุรกิจเกษตรและอาหารค่ะตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมธุรกิจแรงงานทักษะและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการก้าวเข้าสู่เป็นประเทศรายได้สูงในปี2580ค่ะ
0: สภาวันนี้ครับมีการอภิปรายถึงปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้นะครับมีการถกเถียงกันมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือส.ส.นราธิวาสของพรรคภูมิใจไทยนะครับตั้งคำถามอภิปรายถึงคุณภาพศักยภาพงานด้านการข่าวครับการประชุมสภาวันนี้ครับเกิดความวุ่นวายนะครับหลังจากนายสักการิยาสะอิส.ส.นราธิวาสพรรคภูมิใจไทยครับเสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้และขอให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับโดยให้เหตุผลว่าปัญหาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ครับประธานวิปฝ่ายค้านพรรคประชาชนก็เห็นด้วยนะครับกับการขยับเลื่อนวาระปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมในการเลื่อนยัตติขึ้นมาแทรกรายงานกกต.ครับเพราะเขามองว่าถ้าเลื่อนมาแบบนี้มันจะไปขัดการพิจารณาคดีหัวสว.หรือไม่ซึ่งระหว่างการอภิปรายครับสมาชิกทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ลุกขึ้นแสดงเหตุผลโต้แย้งกันอย่างต่อเนื่องนะครับและบรรยากาศก็ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเมื่อนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนและส.ส.ฝั่งรัฐบาลมีการโต้เถียงกันครับเกี่ยวกับการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในการประชุมครม.สัญจรครับ
5: มันคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะว่าฝากฝั่งรัฐบาลไม่อยากจะให้มีการอภิปรายรายงานกกต.ในวันนี
6: ้ท่านประธานครับท่านประธานครับ
7: ผมยืนนานแล้วครับ
8: เดี๋ยวสักครู่ครับ
7: ท่านประธานคุณด้วยครับว่าตอนนี้
5: ดิฉันกำลังจะจบแล้ว
9: ท่านประธานค่ะประท้วงเข้า
5: ถ้าอยากจะประท้วงก็ประท้วงเลย
10: แต่ผมในฐานะที่อยู่ฝากนี้นะครับผ
6: ผมได้รับความเสียหายจากการเฉียดสีและก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่อย่างที่เขาถูกกล่าวต่างที่เขากล่าวหาอยากให้ยิ่งฟังนานๆผมมีความรู้สึกเราจะได้พูดปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มั้ยเนี่ยปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันขัดแย้งกันในพื้นที่พอแล้วครับสภานิติบัญญัติฝ่ายสภาของเราฝ่ายนิติบัญญัติมันขัดแย้งอยู่อย่างนี้อีกแล้วครับ
1: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะเสนอให้จัดยติสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาไว้หลังวาระพิจารณารายงานกกต.ก่อนที่ประธานจะให้ที่ประชุมลงมติและที่ประชุมก็เห็นด้วยกับการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้นะคะแต่พอเข้าสู่การพิจารณายติด่วนปรากฏเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกค่ะหลังนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นเสนอให้สภาลงมติให้นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงเพราะมองว่าปัญหาภาคใต้อันนี้เป็นเรื่องระดับนโยบายแต่ตอนนั้นน่ะประธานที่ประชุมบอกว่าผิดข้อบังคับการประชุมเพราะว่าเป็นการเสนอยติซ้อนยติค่ะ
0: ช่วงหนึ่งของการประชุมนะครับเกิดการตอบโต้กันไปมาครับระหว่างนายรังสิมันโรมส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนกับประธานในที่ประชุมนะครับนายรังสิมันเนี่ยบอกว่าไม่ควรดึงเวลาไม่ควรดึงดราม่าแต่นางสาวมาริกาเนี่ยชี้แจงครับบอกว่าต้องการให้การประชุมเดินไปด้วยดีจากนั้นนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับได้ชี้แจงบอกว่านายกให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้ครับโดยมอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนะครับซึ่งเป็นต้นเรื่องหลักเป็นผู้มาชี้แจงแทนจากนั้นเป็นส.ส.ของภูมิใจไทยเองก็คือนายสักกริยานะครับขออภัยนายสักกริยาเนี่ยเป็นส.ส.ครับแสดงความผิดหวังบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ที่ปัญหาชายแดนใต้ถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็ย้ำว่าปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้มีความซับซ้อนหลายมิติ22ปีใช้งบ600ล้านช่วง10ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ลดลงต่อเนื่องครับแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายจุดก็เลยตั้งคำถามถึงฝ่ายความมั่นคงเรื่องมาตรการด้านการข่าวครับ
8: ตั้งแต่ปี55จนมาถึงวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้ทำไมเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์มันถึงระเบิดมันถึงเกิดปัญหาตรงนี้เนี่ยเยอะมากกว่าปกติต้องถามครับว่าทำไมเหตุการณ์อย่างนี้ถึงเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ขณะที่นายกมลศักดิ์นะครับเรียกร้องให้ภาครัฐยอมรับความจริงครับว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันรุนแรงเกิดจากไม่ได้รับความเป็นธรรมและจุดนี้อาจทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายนะครับโดยเฉพาะเกิดสงครามแย่งชิงมวลชนและขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงครับฟังเสียงของส.ส.และฝ่ายการเมืองเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยครับ
1: หลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังจากมีการทดลองใช้งาน AI ในโครงการ THAI Passport นะคะวันนี้มีคำชี้แจงคำอธิบายมาจากเจ้าภาพหลักก็คือรัฐมนตรี DE นะคะชี้แจงกรณีคนเข้าไปใช้ THAI Passport บอกผลลัพธ์มันอาจจะเพี้ยนไปบ้างที่มันเพี้ยนเพราะมีการใช้โมเดลแบบผิดประเภทไปหน่อยก็แนะนำให้ผู้ใช้งานเนี่ยค่ะลองเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้นะคะยืนยันไม่มีการปกปิดตัวเลขของผู้ใช้งานอย่างแน่นอนไม่มีละค่ะตัวเลขผีคนใช้งานผีทุกอย่างเนี่ยสามารถตรวจสอบได
0: ้
1: หลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่แน่ใจคุณผู้ชมลองใช้งานดูบ้างหรือไม่
0: ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะเห็นคนอื่นเขาเจนมาผิดเพี้ยนไปมากโดยเฉพาะภาษาเวลาเจนภาพภาษามันไม่ใช่ภาษาไทยมันเป็นภาษาเพื่อนบ้าน
1: ทีนี้ทีมข่าวไทย PBS ของเราลองทดลองใช้จริงค่ะเปรียบเทียบ THAI Passport กับ AI ที่เปิดให้ใช้กันแบบฟรีๆทดลองเปรียบเทียบกันเลยใช้ด้วยคำสั่งเดียวกันไปเจอว่า AI บางโมเดลบนแพลตฟอร์ม AI Passport มันอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแถมยังมีข้อจำกัดในการใช้งานค่ะทีมข่าวทดลองใช้งาน AI ในโครงการ THAI Passport เปรียบเทียบกับ AI ฟรีด้วยพร้อมหรือว่าคำสั่งเดียวกันเริ่มจากการให้ออกแบบโปสเตอร์โครงการ THAI Passport ค่ะผลปรากฏว่าภาพทางด้านซ้ายมือเป็นผลงานของ Nano Banana 2บนแอปพลิเคชัน Gemini ค่ะที่เปิดให้ใช้งานฟรี เอามาเปรียบเทียบกับภาพทางขวามือนะคะอันนั้นมาจากนาโนบานาน่าโปรที่ให้บริการผ่าน THAI Pass

0: ฟอร์ดค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบการออกแบบมันใกล้เคียงกันนะแต่ภาพของนาโนบานาน่าโปรยังพบการสะกดคำผิดเช่นเดียวกับ C-Dream 5.5 Lite บน AI Pass แหมสะกดคำผิดอยู่หลายจุดอย่างที่คุณว่า
1: ดูสิเนี่ย THAI Passport เนี่ยมันเป็น THAI Passport ไหมเนี่ย
0: หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือผู้ประกอบการใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราลองให้ AI สร้างภาพโปสเตอร์เป็นภาพโปรโมทร้านกาแฟภาพทางด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะจาก ChatGPT ฟรีส่วนขวามืออันนี้มาจาก GPT Image 2 บน AI Pass นะคะแล้วก็มี C-Dream 5.0 Lite ด้วยก็จะเห็นว่าโมเดลนี้แหมเหมือนกันเลยค่ะ
1: ครับ
0: สะกดคำผิดไปหลายจุดเช่นเดียวกัน
1: แต่ภาพดูใช้ได้เน
0: า
1: ะ
0: ภาพสวยภาพสวยสีสวยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพรอม
1: ครับ
0: ที่เรากรอกด้วยแต่ยังสะกดคำผิดไปหน่อยทีนี้ลองทดลองสร้างวิดีโอกันบ้าง
1: โอ้นี่ไฮไลท์เลย
0: ผ่านโมเดลนะคะ VEO 3.1 Fast ค่ะก็สามารถสร้างภาพแล้วก็เสียงได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยแล้วก็รองรับได้หลายภาษาด้วยนะคะทีมข่าวทดลองใช้ตัวละครลองให้พูดภาษาไทยจีนแล้วก็อังกฤษแต่ข้อจำกัดก็คือมันสร้างวิดีโอได้ครั้งละ8วินาทีและมีข้อจำกัดก็คือได้10คลิปต่อเดือนแหมคุณทำข่าวต้องทำข่าวทุกวัน
1: ข่าว8วิข่าวสั้นไงคุณ
0: เดือนนึงก็มีทุกวัน30วันอันนี้มันแหมโควต้ามันจำกัดไป
1: เดี๋ยวปล่อยคลิปบ่อยคนเบื่อเดือนนึง8คลิปพอแล้ว
0: โควต้าที่มันจำกัดเนี่ยค่ะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเรียนหลักสูตรที่โครงการจัดเอาไว้เพื่อเพิ่มโควต้าเรื่องการใช้งานซึ่งล่าสุดก็มีคนเข้าเรียนรวมแล้วประมาณ 40,000 ชั่วโมงภายใน3วันแรกของโครงการนะคะส่วนข้อมูล Active User หรือว่าจำนวนผู้ใช้งานจริงทางบริษัทผู้รับผิดชอบโครงการบอกขอสงวนเรื่องการรายงานตัวเลขดังกล่าวเอาไว้ก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เหมือนคนไม่ถึงเป้าใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับก่อนจะเปิดตัวโครงการเนี่ยสทช.ครับเขาส่งหนังสือถึงหน่วยงานรัฐให้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็เลยตั้งคำถามครับว่านี่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ในเมื่อสัญญาฉบับแก้ไขเนี่ยจ่ายจำนวนผู้ใช้งานจริงทั้งนี้เงื่อนไขตาม TOR ระบุให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านจอดิจิทัลในแหล่งธุรกิจไม่น้อยกว่า400จุดร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จุดและห้างสรรพสินค้าไม่น้อยกว่า200จุดแต่จนถึงตอนนี้ครับยังไม่พบการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเลยด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลครับยืนยันนะครับว่าเงื่อนไขนี้ไม่ได้ถูกตัดออกเพราะโครงการเนี่ยมีระยะเวลาดำเนินการ1ปีครับดังนั้นในรอบ1ปีนี้ต้องทยอยดำเนินการตามแผนตลอดโครงการครับ
0: แม่รัฐมนตรีดีอีตอนนี้รับเรื่องร้อนอยู่หลายเรื่อง
1: ครับ
0: คุณชัยชนกชิดชอบค่ะวันนี้ตอบคำถามเรื่อง THAI Passport ผลมันเพี้ยนบอกปัจจุบันโครงการมีคนใช้งานอยู่ประมาณ 500,000 คนจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 คนโดยรัฐจะจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงยืนยันไม่มีการตกแต่งตัวเลขแต่ว่าจำนวนผู้ใช้งานที่ฝั่งของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนพูดถึง 100,000 คนอันนั้นเป็นเพียงคนใช้งานในช่วง1วันเท่านั้นยอมรับค่ะช่วงนี้มันมีการชะลอการลงทะเบียนไปส่วนข้อเปรียบเทียบกับ AI ที่เปิดให้ใช้ฟรีที่มีคนเอาไปเปรียบเทียบกันท่านผู้ชมก็เปรียบเทียบไม่ใช่แค่เฉพาะทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะ คุณชัยชนกบอกว่าต้องพิจารณาดูลักษณะการใช้งานด้วยดูชุดคำสั่งของคนใช้งานด้วยถ้าใช้งาน AI ฟรีมา3ปีระบบมันย่อมเข้าใจเข้าถึงความต้องการของคนใช้และตอบโจทย์ได้มากกว่ามันรู้แล้วนี่คุณใช้งานมา3ปีคุณชอบเจนอะไรที่เกี่ยวกับข่าว
1: ครับ
0: ข่าวสืบสวนข่าวเจาะลึกข่าวการเมืองมันก็จับทางคุณได้
1: ถ้าเจนการ์ตูนบ่อยๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะ
0: ก็จับทางได้เหมือนกันแต่ถ้าจากคุณเจนภาพการเมืองมาเจนการ์ตูนระบบมันอาจต้องตั้งหลักแต่พอเริ่มมาใช้แพลตฟอร์มของรัฐบาลอาจจะต้องเป็นการเริ่มกันใหม่ดังนั้นคำตอบมันก็เลยออกมามีความแตกต่างกันค่ะ
1: ครับรัฐบาลมีเรื่องให้ชี้แจงรายวันนะครับวันก่อนครับทางรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับรวมถึงปลัดกระทรวงเนี่ยเขาแท็กทีมกันบอกว่า ปิดจ็อบแล้วสำหรับการทุจริตสอบท้องถิ่นจริงๆมันปิดจ็อบเฉพาะกลุ่มของคนสมัครสอบได้แล้วคะแนนมีพิรุษอ
0: ัน
1: นั้นเพิกถอนไปละ 5,000 ชื่อแต่คำสั่งเพิกถอนมีประมาณ 3,000 กว่าชื่อเนี่ยนะครับแต่กระบวนการตรวจสอบณวันนี้แหละฮะอันนี้เป็นคำถามสำคัญขบวนการต่างๆที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตมีคนเกี่ยวข้องตั้งแต่ข้าราชการคนในคนนอกไปถึงบิ๊กข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยคำถามนี้ต่างหากครับที่วันนี้มันยังไม่มีคำตอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับพร้อมกับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับรวมถึงนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสถ.แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุคนที่แก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี68ครับนายวรสิทธิ์เนี่ยอธิบายถึงขั้นตอนในการดำเนินการนะครับบอกว่าแบ่งเป็น2 ส่วนซึ่งช่วงก่อนเกิดเหตุทุจริตเมื่อต้นปี67มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างการจัดสอบครับโดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการประมูลแต่ก่อนการลงนามสัญญามีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษร้องเรียนเรื่องความไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมหาดไทยก็ประสานภาคีเครือข่ายครับทั้งปปช.ปปท.และปปป.ร่วมกันวางแนวทางในการป้องกันนะครับมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนจะสรุปเอาไว้3ประเด็นก็คือขอให้ใช้ผลสอบภาคกของกพ.เพิ่มมาตรการในการป้องกันการทุจริตและให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันตรวจสอบทุกขั้นตอนครับโดยกสท.มีมติเห็นชอบเพิ่มมาตรการและดึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมตรวจสอบครับ
2: สิทธิ์และอำนาจในการยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ของมท.1ไม่ใช่ของน้ำตรีว่าการนะครับแต่เป็นการเสนอโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งไปให้กสท.พิจารณากลับกันครับวันนั้นถ้าเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่อคำร้องเรียนของพี่น้องจังหวัดศรีสะเกษที่มายื่นเรื่องเนี่ยนะครับมันก็จะกลับกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราละเว้นเราเพิกเฉยเราปล่อยให้มีการดำเนินการ
0: นายวรสิทธิ์ระบุถึงการเปลี่ยนใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding ผ่านการเปิดรับสมัครผู้สอบเพื่อต้องการทราบจำนวนเพื่อนำไปกำหนดราคากลางนะคะซึ่งผลการประมูลก็ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชนะการประกวดราคาค่ะก่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์แต่ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ค่ะ
2: หลายคนพยายามโยงบอกว่ามีการกระบวนการในการล้มการประมูลการจัดซื้อจ้างหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อเข้ามาโกงผมอยากจะตั้งคำถามว่าคนเนี่ยถ้ามันคิดจะเป็นโจรทำไมต้องเอาตำรวจมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับในการที่จะบอกว่ารับข้อมูลมาอย่างนั้นมีการกล่าวอ้างมาแบบนี้นะครับผมเคารพในข้อมูลในหลักในการให้ข้อมูลของท่านนะครับแต่ช่วยบอกมาทีเถอะว่ามันคืออะไร
1: ข้อมูลในการแถลงข่าวส่วนใหญ่นะครับไม่ต่างจากการให้ข้อมูลของรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมหรือสถ.ก่อนหน้านี้เลยครับนั่นก็คือการย้ำถึงการตรวจสอบกรณีของคนสอบ 5,925 คนนะครับหลังกสถ.มีมติส่งไปกกลางส่งไปกจังหวัดแล้วก็เพิกถอนทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งเสร็จไปตั้งแต่31สิงหาคมครับมีการเรียกคืนเงินเดือนสิทธิประโยชน์จากคนที่ถูกเพิกถอนนะครับขณะเดียวกันครับก็มีการปรับหลักเกณฑ์เรื่องของการบรรจุสำหรับคนใหม่ที่ตรวจสอบคะแนนแล้วรอบรรจุอันนี้จะเรียกบรรจุในเดือนตุลาคมและจะบรรจุใหม่ให้เสร็จในเดือนพฤศจิกายนแต่ประเด็นที่แตกต่างออกไปครับที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำวันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ผมจั่วเอาไว้เรื่องของการตรวจสอบทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยยืนยันแบบนี้ครับบอกว่าแม้คดีนี้จะปิดจบในการเพิกถอนการบรรจุไปแล้วแต่ยังไม่ได้ยุติการดำเนินคดีอาญาโดยปปช.และตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดกับผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนจะเป็น40 41หรือสูงกว่านั้น ก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาอย่างถึงที่สุดแน่นอนครับ
0: จากข้อมูลที่ถูกแถลงออกมาโดยมท.4วันนี้ก็ยืนยันบอกว่าถ้ายึดดูตามหลักฐานการทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่มีอะไรเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายการเมืองนะคะแต่อีกด้านหนึ่งฝั่งของนายรังสิมันโรมในฐานะกมท.การกฎหมายบอกว่ามีข้อมูลที่เข้าใกล้โซนสีน้ำเงินมากขึ้นคุณวิลาสินีถ้าลองวิเคราะห์ประมวลผลจากข้อมูลของ2ฝ่ายที่เปิดเผยออกมายังมีข้อสังเกตอะไรอีกบ้างคะ
3: เอาแค่วิเคราะห์จากตัวละครที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะคะแค่หัวใจระดับจังหวัดเนี่ยก็พอจะเห็นคนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้ไม่ยากค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคอนเนคชันหรือว่าสายสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เห็นไม่ได้ด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจนะคะเพราะฉะนั้นจะมาใช้เป็นหลักฐานเนี่ยคงไม่ได้ค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะดูเหมือนว่านายรังสิมันต์โรมก็แบ่งรับแบ่งสู้นะคะเพราะแม้จะบอกว่าข้อมูลในมือเนี่ยที่ได้จากผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาชี้แจงจะพบความเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับชาติแต่ก็ยังไม่มีการเปิดหลักฐานที่ชัดเจนออกมานะคะอ้างเพียงข้อสงสัยเรื่องคนสนิทของฝ่ายการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ
4: ยังไม่มีข้อที่จริงว่านายทองเจือนะครับถูกมอบหมายโดยท่านอนุทินให้ดำเนินการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้คำถามก็คือว่านายทองเจือเนี่ยมายุ่งเกี่ยวอะไรกับการจัดสอบสอถอแล้วสุดท้ายอย่างที่เราทราบกันก็คือว่ามันนำไปสู่การทุจริตการซื้อขายนะครับตำแหน่งเปลี่ยนแปลงผลสอบอย่างมโหฬารอย่างที่ไม่น่าเชื่อมาก่อน
3: ทีนี้ถ้าเราถอดนัยยะจากกลุ่มคนระดับท้องถิ่นที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วย้ำนะคะว่ายังเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดและบางคนก็ยังปฏิเสธอยู่แต่เราสามารถมองเห็นอะไรที่เป็นจุดร่วมจากคนกลุ่มนี้ได้บ้างเริ่มจากคนแรกค่ะนายพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์คนนี้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงไปถึงทั้งกระบวนการแก้คำตอบและก็เรียกรับเงินแลกการบรรจุนะคะคนต่อมาค่ะคืออดีตนายกอบต.ควนกาหลงคนนี้เนี่ยถูกจับกุมจากการถูกแจ้งข้อหาคดีช่อโกงเพราะเรียกรับเงินจากผู้เสียหายนะคะแต่ไม่ได้บรรจุความเสียหายเนี่ยรวมกันมากกว่า13ล้านบาทค่ะคนต่อมาค่ะคือนายกเฮงค่ะคนนี้เป็นอดีตนายกอบต.สำโรงจังหวัดศรีสะเกษนะคะถูกแจ้งคดีช่อโกงเหมือนกันจากพฤติการเรียกรับแต่ไม่สามารถบรรจุให้ได้จริงซึ่งเครือข่ายนี้ค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าถ้าเล็งไปที่นายกเฮงกับอดีตนายกอบต.ควนกาหลงพบว่ามีจุดร่วมกันของสองคนนี้ก็คือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะคะที่แทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงชีวิตหนึ่งของทั้งสองคนเนี่ยมีคอนเนคชั่นกับกลุ่มการเมืองระดับชาติค่ะ
5: ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับนักการเมืองระดับชาติมีทุกสีครับ
0: ม
5: ีทุกสีเพราะว่าการเมืองไทยจริงๆแล้วเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นกับเครือข่ายนักการเมืองชาติเป็นเครือข่ายการเมืองเดียวกันทั้งสิ้นเวลานักการเมืองท้องถิ่นต้องการงบประมาณต้องการการอุดหนุนนะครับจากรัฐบาลก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติเช่นเดียวกันเวลานักการเมืองระดับชาติหาเสียงก็ต้องหาคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นบรรดาลูกหลานของตระกูลการเมืองหรือว่าเป็นลูกหลานของนักการเมืองท้องถิ่นเพื่อที่จะสนับสนุนคนเหล่านี้ลงสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่
0: อง
5: แต่จังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่พรรคสีน้ำเงินเขาเป็นรัฐบาลจึงถูกมองว่ามีความสัมพันธ์กับเครือข่ายสีน้ำเงินนะครับ
3: อีกความน่าสนใจของนายเฮงนายกเฮงนะคะก็คือพฤติการของเขาเนี่ยถูกพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI 2คนซึ่งประเด็นนี้ค่ะมีข้อมูลจากนายอาจพลประธานกมธ.ปปช.นะคะที่บอกว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ DSI ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบจากต้นสังกัดเนี่ยยังมีคนนอกที่อยู่ในระดับสูงกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ยังตอบไม่ได้นะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือไม่ก ุณผู้ชมคะมาถึงตรงนี้เนี่ยสังเกตเห็นอะไรไหมคะคนที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกทยอยแจ้งข้อกล่าวหาส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงข้าราชการระดับสูงและมีคอนเน็กชันถึงกันหมดนะคะทำให้มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าแม้ครั้งนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการถอนรากถอนโคนขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทั้งหมดแต่หากไม่เปลี่ยนรูปแบบการจัดการสอบเนี่ยปัญหาก็จะกลับมาวนลูปหรือไม่ค่ะ
5: ทำสองสามเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องแรกเนี่ยจะต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยรับรู้เข้าใจบทบาทการปกครองท้องถิ่นมากกว่านี้ต้องมีหลักสูตรต้องมีการเรียนการสอนเรื่องการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงอุดมศึกษาทุกวันนี้ประเทศไทยไม่นะให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนเรื่องนี้เลย คนที่เรียนเรื่องการปกครองท้องถิ่นมีเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่คณิตศาสตร์ไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำของนะครับบัณฑิตของนะครับนิสิตของนักศึกษาทั้งมหาลัยนะฮะประการที่1ประการที่2นะครับจะต้องทำให้นะเกิดสถาบันองค์กรในการจัดสอบระดับท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นมีกพ.นะครับที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะออกข้อสอบเพราะกพ.เนี่ยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพถึงมาตรฐานและนะครับได้รับการยอมรับนะครับอย่างกว้างขวางว่าเป็นองค์กรที่เห็นแก่ประโยชน์มากประโยชน์ประเทศชาติมากกว่ากรมส่งเสริมเข้ามาแล้วก็มีสถาบันการศึกษาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็คือต้องทำให้เกิดการถ่วงดุลกันหลายระดับในการที่จะสอบคัดสรรเพื่อที่จะเลือกบุคลากรนะครับเข้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นประการต่อมานะฮะเรื่องของนะครับกฎหมายในการที่จะดำเนินคดีเรื่องการคอร์รัปชันในท้องถิ่นจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
3: นี่เป็นแค่ข้อสังเกตที่ถูกพูดถึงระหว่างที่กระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการชุดต่างๆยังไม่สิ้นสุดนะคะวันนี้เราอาจจะเห็นความชัดเจนมากที่สุดแค่กลุ่มที่ถูกเพิกถอนชื่อ 3,000 คนเท่านั้นแต่ถ้าจะมองข้ามช็อตไปถึงการสอบบรรจุครั้งหน้าก็ยังต้องสู้กับรากลึกของระบบคอนเนคชันแล้วก็ระบบอุปถัมภ์นะคะการจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเนี่ยล่ะค่ะน่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็สำคัญสำหรับสังคมไทยต่อจากนี้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณวิลาสินีค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปลาหมอคางดำหลังจากที่ชาวประมงชาวบ้านที่เขื่อนลำเปาที่กาฬสินธุ์เขาเจอปลาต้องสงสัยว่าใช่ไหมเจอปลาหมอคางดำใช่ไหมเสียดายตัวที่เขาจับได้กินไปแล้วก็เลยไม่ได้เอาตัวนี้ตรวจนะครับแต่ประมงจังหวัดเขาไปขึงตาข่ายครับวันนี้จะไปหาตัวอย่างปลาหมอคางดำมันมีจริงไหมแต่มันฉลาดเนี่ยปลาเนี่ยเห็นไหมตอนพัทยามันน่าจะได้ยินข่าวเวลาไปขึงเมื่อไหร่เนี่ยจะหายากนิดนึงสำหรับปลาหมอคางดำนะครับแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือประมงจังหวัดไม่สบายใจครับเขาไม่อยากจะให้มันระบาดในพื้นที่เลยเครือข่ายอาสาสมัครประมงพื้นบ้านบ้านหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเข้าไปสอบถามข้อมูลและให้คำแนะนำกับชาวประมงที่หาปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวครับในการสังเกตปลาที่จับได้ว่ามีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำหรือเปล่าถ้าพบเนี่ยให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนะครับเพื่อตรวจสอบชาวประมงให้ข้อมูลครับบอกว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับเคยมีคนเจอปลาต้องสงสัยลักษณะเนี่ยคล้ายปลาหมอคางดำเลยเจอประมาณ 3-4 ตัวครับแต่ตอนนั้นไม่รู้เขาก็จับกินไปแล้วนะครับเอาไปบริโภคแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวประมงอีกคนหนึ่งครับไปเจอปลาลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำอีกตัวหนึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมนะครับตามที่เราเห็นในคลิปที่อยู่ในโซเชียลมีเดียก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าปลาที่เจอเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหมอคางดำมาถึงกาฬสินธุ์จริงหรือเปล่าถ้ามันระบาดจริงเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุครับว่ามันใช่หรือเปล่าก่อนแล้วมันระบาดได้ยังไง
6: ถามว่ามันจะมาได้อย่างไรก็มันก็มาได้หลายช่องทางอาจคนสิเอามาปล่อยก็เป็นไปได้หรือติดมางามลูกปลาก็เป็นไปได้ครับมันยังพิสูจน์บ่ได้ครับก่อนนี้เพราะว่าผมก็เป็นผู้ได้แต่ว่าการที่มันติดมานําผมก็ยังบ่แน่ใจนะครับ
7: สาเหตุ
6: บ่แน่ใจครับผม
7: อาจจะเป็นติดมากับลูกปลาที่มาเป็นเหยื่อ
6: ครับ
7: ปลานาง
6: ครับอาจก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้หลายๆอย่างครับ
0: ชาวประมงที่มาจากอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าไม่อยากให้ปลาหมอคางดำระบาดในพื้นที่แล้วค่ะกลัวว่าจะมาทำลายปลาพื้นถิ่นนะคะถ้าปลาลดลงแน่นอนกระทบกับชาวประมงค่ะ
8: จ้ะแต่มันผสมพันธุ์มันจะเป็นปลาหมอข้างดำเบิด
7: เขาหมักปลาธรรมชาติทั้งสี่บ่
8: จ้ามักทั้งสี่ละ
7: ได้มาหางสิได้อยู่ได้กินได้เงินบ
8: ่ลังเทียก็ได้ลังเทียก็บ่ได้มาเบิดกันพันหนึ่งก็บ่ได้ขึ้นจักเทีย
7: ถ้าปลาหมอข้างดำมันสิมาแพร่อยู่เขื่อนลำปาวเฮาสิย่านบ่แม
8: ่ย่านตัว
7: ย่านจังได
8: ก็ย่านมันแพร่ว่ามันกินอันนั้นอันนี้ย่านมันเ
7: นี่ยงั้นปลาธรรมชาติเฮาหมดเนาะ
8: จ้า
0: ช่วงค่ำวันนี้ค่ะกรมประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาวางตาข่ายดัก

0: ปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวและบริเวณโดยรอบที่มีคนบอกว่าพบปลาลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำเนี่ยนะคะเพื่อพิสูจน์ว่ามีปลาชนิดนี้หรือไม่ซึ่งคาดว่าจะทราบผลเบื้องต้นพรุ่งนี้ค่ะ
1: คือไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะมีแผนการติดตามเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าการที่เราจะเจอหรือไม่เจอถ้าเจออาจจะติดตามกว้างขึ้นถ้าไม่เจอก็อาจจะติดตามระยะห่างแต่ก็ยังติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าจริงๆไม่เจอจริงๆแต่วันนี้เรายังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นต้องรอพรุ่งนี้ก่อนว่าถ้าแบบนี้เราจะทำยังไงต่อเราก็จะประสานกลับไปทางส่วนกลางนะครับซึ่งส่วนกลางก็จะมีแนวทางว่าต้องทำ1 2 3 4 5ต่อไป
2: แต่ไม่ต้องตกใจไปครับรอบนี้ถ้ามีปลาหมอคางดำเนี่ยไม่รอดแน่นอกจากการขึงตาข่ายนะครับอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเขาจะประสานผู้นำชุมชนชาวบ้านชาวประมง6อำเภอที่อยู่รอบเขื่อนลำปาวครับช่วยสังเกตแล้วก็แจ้งข้อมูลด้วยรวมไปถึงผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า400รายนะครับที่มีทั้งหมด 12,000 กระชังอันนี้ให้เฝ้าระวังครับสังเกตว่ามีปลาหมอคางดำไปอยู่ในปลาที่ท่านเลี้ยงหรือไม่การพบปลาลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับทำให้ตอนนี้เกิดความไม่สบายใจถ้าเป็นปลาหมอคางดำจริงมันอาจจะขยายพันธุ์แล้วก็ระบาดไปตามลำน้ำสาขาครับจากลำน้ำลำปาวไปที่แม่น้ำชีที่อำเภอกำมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรแล้วก็ไปที่น้ำมูลแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีครับพอลามไปแบบนี้มันกระทบกับระบบนิเวศเป็นห่วงโซ่แน่ๆครับ
0: คนที่จุดประเด็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำก็คือภาคประชาชนนะคะรวมตัวกันร่วมกันรายงานปักหมุดผ่านแอปพลิเคชัน Seasight ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะและการพบเบาะแสที่บอกว่าไปเจอปลาต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวกำลังส่งสัญญาณอะไรติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

2วันก่อนหน้านี้กรมประมงเพิ่งเดินหน้าปรับเนื้อหาในประกาศของกรมเรื่องการกำหนดพื้นที่การระบาดปลาหมอคางดำจากเดิมกรมประมงยืนยันว่าระบาด19จังหวัดปรับลดลงเหลือ18จังหวัดนะคะแต่ในมุมมองของเครือข่ายภาคประชาชนที่ติดตามข้อมูลเรื่องนี้พบว่ายังไม่มีจังหวัดไหนจบศึกกับปลาหมอคางดำได้ค่ะภาคประชาชนรายงานยืนยันพบการระบาดใน21จังหวัดแล้วแน่ๆส่วนถ้าเรานับกาฬสินธุ์ในพื้นที่ภาคอีสานด้วยก็จะเป็นจังหวัดที่22นะคะสำหรับจุดที่ชาวประมงพื้นบ้านพบปลาหมอคางดำหรือว่าปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยค่ะจุดนั้นทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวอยู่2ลักษณะพื้นที่เสี่ยงแรกเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์จากเขื่อนลำปาวค่ะประมาณ 315,000 ไร่ได้แก่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์อำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาสายอำเภอคล้องชัยไปจนถึงอำเภอร่องคำอีกจุดนึงเป็นพื้นที่ตอนบนของเขื่อนลำปาวค่ะพื้นที่อนาเขตรับน้ำประมาณ 5,964 ตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งในจำนวนพื้นที่อนาเขตรับน้ำหรือว่า Waterloof ก็รวมกับอำเภอหนองกรุงศรีพิกัดที่พบปลาต้องสงสัยด้วยแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่อำเภอยางตลาดอำเภอเมืองอำเภอห้วยเม็กอำเภอท่าคันโทอำเภอสามชัยและอำเภอสหัสขันธ์ของกาฬสินธุ์เลื่อยยาวไปจนถึง4อำเภอของอุดรธานีที่เชื่อมกันของระบบนิเวศก็คืออำเภอวังสามหมอศรีธาตุกุมภวาปีและหนองหานค่ะถ้าปลาหมอคางดำระบาดในพื้นที่ภาคอีสานจริงๆจะสร้างผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเอาเฉพาะเรื่องราคาขายปลานะคะนักข่าวพลเมืองสื่อสาธารณะท้องถิ่นชาวอีสานเปรียบเทียบข้อมูลชุดนี้ไปได้ข้อมูลจากร้านขายปลาแถวๆเขื่อนลำปาวที่อำเภอหนองกรุงศรีที่กาฬสินธุ์แล้วค่ะถ้าเทียบกับราคาขายปลาหมอคางดำกิโลกรัมละ10ถึง15บาทแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าราคาเนี้ยเป็นราคาในพื้นที่ที่ต้องถูกกรมประมงประกาศว่าเป็นพื้นที่ระบาดนะคะถ้ากรมประมงไม่ประกาศไม่ได้ราคานี้ราคาปลาหมอคางดำจะต่ำกว่านี้มากค่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าราคา10ถึง15บาทเทียบกับราคาปลาพื้นถิ่นที่เขาหาเขากินกันเขาซื้อกันปรากฏปลาตองปลาซิวปลาทะเบียนปลาตะเพียนราคานี้ต่างกันแบบลิบลับคุณผู้ชมรายได้ก็ต่างกันด้วยนะคะลุ่มน้ำเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในภาคเกษตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงทั้งกุ้งกล้ามกรามเลี้ยงปลากระชังด้วยค่ะนอกจากพื้นที่อนาเขตรับน้ำพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่เราไล่เลียงกันมาช่วงต้นที่นี่นับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวกาฬสินธุ์นะคะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการทำนาทำประมงท่องเที่ยวปีละกว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ

0: ความสำคัญของเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวพลเมืองไทย PBS Local สำนักงานพื้นที่ภาคอีสานไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.เกษมเชตวันท่านเป็นนักวิชาการสาขาเทคโนโลยีการประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะอาจารย์บอกว่าเขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ในพื้นที่อีสานตอนกลางเชื่อมไปยังลุ่มน้ำชีตอนบนที่ขอนแก่นชัยภูมิอุดรต่อไปที่ลุ่มน้ำชีตอนล่างร้อยเอ็ดยะโสธรแล้วก็เชื่อมไปที่ลำเซบายลุ่มน้ำมูลแล้วก็ไปต่อที่น้ำโขงซึ่งถ้าพบการระบาดจริงๆจะเกิดความเสี่ยงต่อระบบนิเวศเพราะพฤติกรรมปลาเขาจะว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปที่ต้นน้ำไปวางไข่แล้วไปขยายพันธุ์ซึ่งจะส่งผลต่อความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะหลังจากนี้จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคประชาชนในระดับจังหวัดเครือข่ายประมงอาสาสำนักงานประมงจังหวัดและเครือข่ายภาคประชาชนอีกจำนวนมากนะคะร่วมกันสำรวจข้อมูลและรายงานเข้ามาใน4 size ค่ะ
1: แหล่งน้ำที่เป็นหัวใจที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำนาก่อนนะครับใน5อำเภอที่รับน้ำจากเขื่อนลำปาวไม่ว่าอำเภอยางตลาดกำมะลาไสล่องคำคลองชัยและอำเภอเมืองเนี่ยมูลค่ามากกว่า500กว่าล้านทั้งนาปีและนาปลักแล้วอย่าลืมว่าเกษตรกรที่ตามชายเขื่อนเขายังเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่ยังหาสัตว์น้ำตั้งแต่สีธาตุนะที่พูดนะครับลุ่มน้ำเขื่อนลำปาวทั้งหมดตามชุมชนต่างๆมันก็มากกว่า500ล้านต่อปีอยู่แล้วนะครับกุ้งก็พันล้านปลานิลกระชังก็พันล้านกว่าแล้วมาอินแลนด์ฟิชเชอรี่อีกนะครับแล้วก็มีธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยและแหล่งน้ำเขื่อนลำปาวก็ยังเป็นแหล่งซัพพอร์ตของกับการประปาหมู่บ้านแหล่งน้ำอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นธุรกิจในลุ่มน้ำเขื่อนลำปาวมันมากกว่า 5,000 ล้านต่อปีซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลถ้ามันเกิดภัยพิบัติตัวนี้เกิดขึ้นจริงสมมุตินะแต่อย่าเพิ่งตกอกตกใจจนกว่าว่าหน่วยงานราชการที่จะยืนยันนะครับผมและอาจารย์บุญถมในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทุกหน่วยงานกำลังดูอยู่ว่ามันเป็นจริงขนาดไหนแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งข่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่คือจุดเริ่มต้นเลยครับ
0: ย้ำว่าเป็นช่วงเวลาของการเฝ้าระวังนะคะและนี่คือลักษณะของปลาหมอคางดำที่สื่อประกาศจับอยู่นะคะคุณผู้ชมช่วยกันติดตามได้ค่ะสังเกตชัดๆบริเวณคางกระพุ้งแก้มหรือว่าด้านหลังแผ่นปิดเหงือกลักษณะจะมีสีดำๆป้ายอยู่นะคะคุณผู้ชมคือสีดำเนี่ยมันจะไม่กลมหรือไม่รีลักษณะมันจะแปรผันไปตามตัวของมันส่วนสีของลำตัวก็แปรผันไปตามสภาพน้ำบางจุดเนี่ยเจอสีน้ำเงินอ่อนๆก็มีสีเหลืองก็มีหรือบางจุดน้ำมันดำมากก็จะเป็นสีค้ำเข้มนะคะเพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบค่ะไทย PBS เราชวนคุณผู้ชมสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะร่วมกันปักหมุดพิกัดที่พบปลาหมอคางดำแต่พิกัดไม่พอขอรูปถ่ายด้วยมากกว่า1รูปและได้วิดีโอจะดีมากค่ะคุณผู้ชมจะทำให้การตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมสแกน QR code บนหน้าจอและร่วมกันปักหมุดเข้ามาค่ะคุณเจษดาคุณวิสาคะตอนนี้เฉพาะพื้นที่รอบๆเขื่อนลำปาวต้องย้ำว่ายังต้องการข้อมูลอีกเยอะจากภาคประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วรอผลการจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมประมงด้วยวันพรุ่ง
0: โดยเอาให้ชัดเลยนะคะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปัญหากสทชครับปัญหาก็ย่ำอยู่ที่เดิมครับเรื่องของการประชุมกสทชเดินหน้าไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีหลายคน walk out ต่อให้ไม่ใช่คำนี้ก็คือ walk out เนี่ยแหละครับไม่ประชุมตราบใดถ้าประธานยังร่วมประชุมอยู่แต่วันนี้กลายเป็นประธานนะครับคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับประธานกสทชเนี่ยเป็นคนขอเลื่อนการประชุมเองครับซึ่งเป็นการเลื่อนประชุมออกไปหลังจากที่ศาลปกครองมีคำสั่งรับวินิจฉัยในชั้นศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญหนึ่งในกรรมการกสทช.ครับยื่นหนังสือต่อนายสมบัติลีลาภัตตนิติกรเชี่ยวชาญพิเศษรักษาการรองเลขาธิการกสทช.ครับจี้ให้เดินหน้าจัดประชุมกสทช.ในวันพรุ่งนี้หลังจากช่วงเวลาบ่าย2นายสมบัติเนี่ยได้ประกาศเสียงตามสายภายในสำนักงานนะครับเลื่อนการประชุมเป็นครั้งที่8แจ้งเหตุนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เป็นผู้ขอเลื่อนการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมาครับมีกรรมการกสทช.3คนก็คือนายสุพัฒน์สุพัชลาไสพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญและศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรขอใช้สิทธิ์ในการงดเข้าร่วมประชุมกส

0: ปทช.หากนายแพทย์สาธารณะหากนายแพทย์สรณะเนี่ยยังนั่งหัวโต๊ะในตำแหน่งประธานนะครับให้เหตุผลครับบอกว่ามติคณะกรรมการสรรหากสทช.ชี้นายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัตินั่งประธานถือว่าสละสิทธิ์แต่นายแพทย์สรณะเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองครับล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะเอาไว้พิจารณากสทช.จึงมีคำสั่งเรื่องคำขอเกี่ยวกับมาตรการไม่ดำเนินการใดที่จะกระทบกับการทำงานของบุคคลนั้นเพราะยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมครับ
1: พลตำรวจโทธนพันธ์ให้ความเห็นค่ะว่ากรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะเอาไว้พิจารณาเป็นการยืนยันแล้วค่ะว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วสำนักงานกสทช.จึงต้องจัดประชุมเฉพาะกรรมการที่เหลืออยู่6คนเพื่อให้การบริการสาธารณะด้านการสื่อสารยังสามารถเดินหน้าได้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ขาดความชอบธรรมพร้อมระบุมุมมองส่วนตัวนะคะคนที่ไม่ยอมเดินหน้าประชุมอ้างกสทช.เป็นองค์กรอิสระแต่ถ้ามองอีกมุมก็ถือเป็นพนักงานของรัฐต้องทำตามกฎหมายค่ะ
2: ส่วนตัวนะฮะอันนี้อาจจะส่วนตัวก็ได้ผมก็มีความรู้สึกว่าเพราะว่าไม่ยอมรับในเงื่อนไขของข้อกฎหมายอาจจะด้วยอ้างว่าเราเป็นองค์กรอิสระมีการกล่าวอ้างในลักษณะนั้นแต่อย่าลืมว่าการเป็นองค์กรอิสระในฐานะที่ผมมีส่วนร่วมในการทำพรบเนี่ยแม้กระทั่งมติกสทช.เนี่ยก็จะต้องยอมรับกันแล้วไงแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือไม่ยอมรับในประเด็นนี้กัน
0: นายสมบัติรักษาการรองเลขากสทช.ครับชี้แจงนะครับบอกว่ายังไงก็เดินหน้าประชุมในวันพรุ่งนี้ตามคำขอไม่ได้ครับแต่จะแจ้งต่อกรรมการกสทช.ว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเนื่องจากนายแพทย์สรณะเนี่ยได้นัดประชุมคณะกรรมการกสทช.ในวันที่9กันยายนเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะครับออกมาชี้แจงตอบโต้บอกว่าศาลปกครองสูงสุดเพียงแต่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อในแพทย์สรณะก่อนกระบวนการตรวจสอบจะสิ้นสุดเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคดีจบลงแล้วนะครับนายไตรรัตน์เนี่ยอ้างว่าสำนักงานกสทช.ครับต้องปฏิบัติตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ระบุว่าถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีความโต้แย้งทางกฎหมายไม่ควรดำเนินการใดที่กระทบต่อการทำงานของบุคคลนั้นดังนั้นนายแพทย์สรณะจึงยังคงมีสถานะเป็นประธานกสทช.ครับและมีอำนาจในการนัดประชุมคณะกรรมการตามปกติครับ
1: มีกรณีที่มีคลิปของนายอำนาจรื่นเริงค่ะเขาเป็นอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยเป็นอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF นะคะอำนาจรื่นเริงอยู่ในสภาพคล้ายเมาสุราลักษณะมีอาการโวยวายอยู่ที่งานวัดไร่กล้วยค่ะในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่เขาเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากอุบลราชธานีหลังจากเลิกยาเสพติดแล้วก็มาพักอาศัยอยู่กับจอนนี่มือปราบทีนี้พอภาพนี้ปรากฏออกไปปรากฏว่าผู้คนในโลกออนไลน์ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในวงกว้างค่ะหลักๆหลายคนรู้สึกผิดหวังต่อพฤติกรรมของเขานะคะเหตุการณ์นี้กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออำนาจรื่นเริงในเวลานี้มีอะไรที่เราต้องรับฟังและทำความเข้าใจกับเหตุการณ์นี้ไปพร้อมกันในมุมมองของคนที่เพิ่งจะผ่านการบำบัดติดตามจากคุณอรวรรณสุโขค่ะ
3: จากเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะอำนาจรื่นเริงพยายามที่จะขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อไปหาจอนนี่มือปราบนะคะซึ่งเป็นคนที่คอยดูแลเขาตลอด3เดือนที่ผ่านมาในช่วงที่เลิกยาเสพติดค่ะแต่ว่าเขาไปไม่ถึงนะคะระหว่างทางประสบอุบัติเหตุซะก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีการอัดคลิปของเขาแล้วก็เผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะมีจุดที่น่าสังเกตจากท่าทางของเขานะคะในช่วงที่มีการเผยแพร่คลิปมีจุดสัญญาณที่ทีมข่าวของเรา เราพูดคุยเพิ่มเติมกับนักจิตวิทยาค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตสัญญาณจากท่าทางการแสดงออกของเขานะคะในลักษณะที่มีทั้งตีอกชกตัวกอดอกแบบในภาพนี้ค่ะในทางจิตวิทยาเรียกว่าการปกป้องตัวเองจากประสบการณ์เจ็บปวดหรือว่าบาดแผลร้ายรุนแรงทางใจในวัยเด็กค่ะที่

ส่งผลต่อความป่วยในวัยผู้ใหญ่หรือ ACE หมายถึงสถานการณ์ที่เด็กคนหนึ่งหรือว่าตัวเองในอดีตต้องอยู่ในภาวะความเครียดกดดันเช่นถูกทอดทิ้งทางใจถูกทำร้ายร่างกายหาที่พึ่งหรือคนพักพิงไม่ได้ซึ่งไม่ได้มีแค่

0: ชีวิตการถูกตัดสินครั้งแล้วครั้งเล่ากลายเป็นปมในชีวิตรวมไปถึงเขาตัดเพ้อและอยากจะจบชีวิตของตัวเองหลายครั้งค่ะ
1: ชีวิตอำนาจรื่นเริงเนี่ยเกิดมาเป็นยังไงบ้างคะ
2: ผมเกิดชลบุรีนะครับเกิดมาแต่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงตายายก็รับจ้างนะครับรับจ้างตากหมึก
1: เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนาะ
2: ไม่มีคำว่าความสุขครับผมตั้งแต่ผมเกิดมาผมจำความได้ครอบครัวผมพ่อแม่ผมแตกแยกแล้วก็มาตายายก็แยกกันอีก
1: แล้วเราได้เข้าโรงเรียนไหมคะ
2: ผมได้เข้าเรียนนะครับผมเข้าเรียนผมเรียนถึงป.สองนะครับแล้วก็ผมพอดีครูใหญ่เขาช่วงนั้นเขาเริ่มเข้มงวดเกี่ยวกับใบเกิดนะครับใบเกิดที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วผมมันไม่มีใบเกิดนะครับไม่ใบเกิดแล้วก็ครูใหญ่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีใบเกิดอ่ะเธอก็เรียนไม่ได้นะช่วงที่ผมเรียนอ่ะคือมันเป็นช่วงที่ผมกำลังต่อยมวยด้วยแล้วผมต่อยมวยผมมีรายได้เลี้ยงยายได้ผมได้เงินมา120ผมให้ยายผมเอาไปใช้จ่ายได้
1: รู้สึกณตอนนั้นน่ะเราเรียนแค่ป.2เอง
2: ป.2
1: แต่โรงเรียนเนี่ยมันอยู่ยากเกินไปแล้วสําหรับเรา
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาแล้วก็ดีกว่านั้นก็คือว่าได้มาต่อยมวยมีรายได้
2: ใช่ครับ
1: แต่ละครั้งเนี่ยเพื่อเอาเงินไปให้ยายด้วย
2: ให้ยายครับให้ยาย
1: ตอนป.2เนี่ยนะ
2: ใช่ครับป.1ผมเริ่มต่อยแล้วครับป.1ผมเริ่มแข่งแล้วเริ่มแข่งมันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยครับพี่ปัญหาสุดท้ายคือเรื่องครอบครัวผมที่ผมพังเนี่ยที่มีข่าวที่มีอะไรที่ผมเมาสัมภาระเทเมาตำรวจจับแล้วจับอีกเงี้ยนั่นแหละคือผมเลือกที่จะหยุดตัวเองแล้วผมเป็นเด็กที่มันแตกแยกมาอยู่แล้วไงผมไม่อยากให้ครอบครัวผมแตกแยกแล้วมันพอมันแตกปุ๊บอ่ะผมไม่สามารถที่ป้องกันครอบครัวผมได้มันทำให้จิตใจผมมันรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบในเมื่อเราปกป้องตัวครอบครัวไม่ได้เราก็ไม่อยากจะไปอยู่ไม่อยากไปเดินบนถนนหรือบนแผ่นดินอีกอ่ะผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังลงไปแบบมาเป็นอำนาจขี้เหล้าขี้ยามันเหมือนกับแบบเราไม่มีทางที่จะแบบออกหรือทางคุยกับใครให้มันแบบให้เขาเข้าใจเราอ่ะในสิ่งที่เราเจ็บในสิ่งที่เราโดนโกงไปเนี่ยเรื่องค่าตัวมั่งเรื่องทุกอย่างอ่ะผมว่าเจ็บการที่เราโดนโกงอ่ะมันเจ็บมากกว่าไอ้เราทำงานเต็มที่อ่ะแต่คุณอยู่ๆมาผมเคยได้5บาทอยู่ๆมาคุณมาบอกว่าเหลือบาทเดียวเนี่ยแล้วเราทำ5บาทเราทำไปแล้วอ่ะเราทำขึ้นไปอีกเป็น6บาท7บาทอ่ะแต่คุณลดลงมาเราเหลือบาทเดียวเหมือนเดิมอ่ะเราก็ไม่ได้บอกหัวหน้าค่ายอ่ะว่าเราเจ็บเราไม่เคยเล่าให้เขาฟังแต่ที่เราเจ็บที่สุดก็คือการที่คุณไม่ซื่อสัตย์น่ะนั่นแหละมันเจ็บสุดแล้วก็ผมมีครอบครัวผมต้องดูแลยายผมอ่ะต้องดูแลตัวเองใช่มั้ยครับผมก็ต้องเก็บต้องสะสมแต่สุดท้ายมันไม่เหลืออะไรอ่ะ
1: คือส่วนหนึ่งก็อยากให้คนเข้าใจและยอมรับในมุมอับของชีวิตแชมป์โลกด้วย
2: มันเป็นมุมที่ผมไม่สามารถที่จะปรึกษากับใครได้แต่สุดท้ายผมก็เปิดปากออกมาจากรายการพี่นี่แหละ
0: อำนาจเป็นภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำค่ะถูกกดทับแม้แต่ตัวเขาเองก็แทบจะมองไม่เห็นมีปัญหาไร้ที่พึ่งและไม่มีคนคอยที่จะรับฟังแม้ว่าในโลกภายนอกจะมองเขาว่าเขาเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จแต่ว่าความสำเร็จจากการเป็นแชมป์โลกก็กลายเป็นดาบสองคมที่กลับมาทำร้ายเขาทุกครั้งเพราะเมื่อที่เขาทำอะไรผิดพลาดสังคมก็มักจะคาดหวังและตัดสินว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่ดีกว่านี้จันนี่มือปราบคนที่เข้ามาช่วยเหลือชีวิตของเขานะคะมีการยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะคะและในฐานะอดีตตำรวจที่เคยปราบปรามยาเสพติดบอกว่าการบำบัดยาเสพติดที่จะเลิกได้เด็ดขาดจำเป็นต้องมีคนช่วยทั้งครอบครัวและสภาพแวดล้อมและไม่ใช่แค่อำนาจนะคะแต่ว่าหลายคนก็กำลังเผชิญแบบเดียวกันอยู่คือการกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆที่เต็มไปด้วยสารเสพติดชีวิตจึงวนเวียนและตกเป็นทาสของยาเสพติดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
3: อยากให้มองเขาว่าเป็นคือเพื่อนมนุษย์ที่เขามีปัญหาที่โดนสารเสพติดสารมึนเมามาทำลายระบบประสาทเขา มีสิทธิ์ที่จะด่า

0: มีสิทธิ์ที่จะว่าถูกต้องแต่อยากจะให้ยกเป็นโมเดลยกเป็นตัวละครเรื่องหนึ่งตุ๊กตาตัวหนึ่งว่านี่นะหากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นเวลานานระบบประสาทมันจะพังไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องอีกสักนิดนึงมันก็เพี้ยนแบบนี้เพื่อจะได้เล่าถ่ายทอดไปยังเยาวชนหลายๆคนต่อไปหากไม่แก้ปัญหาลักษณะนี้อย่างจริงจังของผู้มีอำนาจปัญหาก็จะตกต่อสังคมแบบนี้ต่อไป
1: ทั้งสองคนยังเชื่อและพยายามที่จะลองใหม่อีกครั้งในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่อาจจะยังไม่สามารถหลุดพ้นได้เลยนั่นก็คือการด่วนตัดสินทุกๆความเห็นกลายเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายพวกเขานะคะและที่สำคัญโลกออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนที่ตัดสินกันทั้งที่แทบจะไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำค่ะ
2: ขอบคุณคุณอรวรรณค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับทั้งเนปาลและจีนนะครับตอนนี้ยังเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายครับแม้เวลาจะล่วงเลยมา1สัปดาห์แล้วนะครับขณะเดียวกันมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,200 คนแล้วครับทหารเนปาลค่อยๆลำเลียงชาวบ้านข้ามแม่น้ำตรีสุรีนะครับผ่านทางซิปไลน์ความยาว250เมตรครับเพิ่งจะติดตั้งขึ้นหลังจากเส้นทางและสะพานข้ามแม่น้ำบริเวณดังกล่าวเสียหายจากภัยพิบัติเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับจนชุมชนในพื้นที่ครับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมานานถึง1สัปดาห์ขณะที่บางคนเดินทางข้ามกลับไปเพื่อตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนตัวเองครับริมฝั่งแม่น้ำในกรุงกาฐมันดุนะครับมีประชาชนทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติมาประกอบพิธีชาปนกิจท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าครับส่วนด้านหน้าโรงพยาบาลในกรุงกาฐมันดุยังคงมีญาติผู้สูญหายนำป้ายปิดประกาศข้อมูลตามหาบุคคลที่รักบางครอบครัวรอคิวให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอครับเพื่อจะใช้ตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตที่พบทางการเนปาลยืนยันตัวเลขผู้สูญหายอยู่ที่มากกว่า 4,200 คนครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เกิน 1,200 คนแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งปฏิบัติภารกิจกู้ภัยอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าความหวังของผู้รอดชีวิตจะลดลงเรื่อยๆส่วนในฝั่งทิเบตครับทางการจีนยืนยันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น21คนแล้วก็มีผู้สูญหาย541คนนะครับรวมถึงเร่งส่งเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,300 คนลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเตือนครับว่าโลกเข้าสู่เขตอันตรายของสภาพอากาศสุดขั้วจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีครับและส่งผลกระทบรุนแรงไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027เป็นอย่างน้อยครับ
2: สงครามในตะวันออกกลางคุกคามเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกนะคะตอกย้ำให้เห็นถึงความอ่อนไหวของพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทะเลเหล่านี้ค่ะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้นำจีนเลือกเดินทางไปเยือนอียิปต์ครั้งแรกในรอบ10ปีเพื่อกระชับอิทธิพลเหนือคลองสุเอตหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

0: จีนและอียิปต์จับมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ตั้งแต่เมื่อปี2014นะคะก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะทั้งในมิติทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการทูตไปจนถึงการทหารทั้งที่อียิปต์ได้รับความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้จุดนี้นำมาสู่คำถามสำคัญคุณผู้ชมว่าการเยือนอียิปต์ของผู้นำจีนในรอบ10ปีกำลังสะท้อนในยะอะไรให้โลกได้เห็นบ้างค่ะตั้งแต่สีจิ้นผิงเดินทางถึงกรุงไคโรเมื่อวันอังคารจนกระทั่งปิดจบทริปบรรยากาศการเยือนเป็นไปอย่างอบอุ่นและชื่นมื่นคุณผู้ชมโดยประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีมาต้อนรับแล้วก็ส่งผู้นำจีนถึงที่ประตูเครื่องบินนะคะแม้ว่าการเยือนอียิปต์อย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะใช้เวลาไม่นานค่ะแต่ก็สะท้อนอะไรให้เห็นได้หลายอย่างตั้งแต่การกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไปจนถึงการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนค่ะโดยในการประชุมเมื่อวานนี้สีย้ำถึงความสำคัญนะคะของการที่ชาวตะวันออกกลางต้องได้ตัดสินใจเรื่องของตัวเองโดยไม่ถูกแทรกแซงจากภายนอกและจีนจะสนับสนุนประเทศต่างๆในภูมิภาคในการเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพและความมั่นคงค่ะหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้นำจีนยังระบุด้วยนะคะว่าจีนพร้อมร่วมมือกับประเทศในตะวันออกกลางปกป้องความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาและกำจัดปัจจัยที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะการขนส่งสินค้าทางทะเลคิดเป็นมากกว่า 80% ของการค้าทั้งโลกนะคะโดยมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีค่ะซึ่ง8จุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือพื้นที่คอขวดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือทั่วโลกนะคะทั้งคลองปานามาค่ะที่มีการเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับแอตแลนติกช่องแคบยิบราลตาร์เชื่อมแอตแลนติกกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะหรือว่าช่องแคบบอสฟอรัสในตุรกีเป็นเส้นทางเดินเรือเส้นทางเดียวที่ออกจากทะเลดำค่ะขณะที่ช่องแคบมาลากาใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมีน้ำมันลำเลียงผ่านในจุดนี้ในแต่ละวันมากที่สุดของโลกนะคะแสงหน้าช่องแคบพอมูสแม้กระทั่งในช่วงก่อนสงครามด้วยซ้ำแต่พื้นที่คอขวดที่ถือว่าสำคัญที่สุดและกำลังเจอปัญหาหนักที่สุดอยู่ในตอนนี้แน่นอนคือจุดที่อยู่ในตะวันออกกลางคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นช่องแคบพอมูสบับเอลมันเดบนะคะแล้วก็คลองสุเอซด้วยค่ะหนึ่งในจุดที่น่าจับตามองมากที่สุดในการเยือนรอบนี้นะคะหนีไม่พ้นการลงนามข้อตกลงเปิดตัวเขตอุตสาหกรรมอียิปต์จีนเฟส3บริเวณคลองสุเอซค่ะซึ่งทางการอียิปต์ระบุว่ามีบริษัทกว่า200แห่งเข้ามาใช้งานแล้วและมีเม็ดเงินลงทุนถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะการขยายการลงทุนของจีนในเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลจีนที่เพิ่มมากขึ้นเหนือจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกจุดหนึ่งของโลกค่ะซึ่งเดิมคลองสุเอซก็ถือว่ามีส่วนทำให้อียิปต์กลายเป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่สำคัญของจีนอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเกิดสงครามขึ้นในตะวันออกกลางเส้นทางเดินเรือแคบๆระยะทางยาวไม่ถึง2กิโลเมตรเส้นนี้200กิโลเมตรเส้นนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจีนมองไกลไปกว่านั้นคุณผู้ชมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐเขาร่วมมือกันจัดทำฐานข้อมูลท่าเรือในมากกว่า130ประเทศทั่วโลกนะคะและพบว่าบริษัทจีนเข้าไปเป็นเจ้าของหรือว่าบริหารจัดการท่าเทียบสินค้าที่ท่าเรือในมากกว่า90แห่งทั่วโลกค่ะถือว่าเป็นเครือข่ายกระจายอยู่ในทั้งแอฟริกายุโรปตะวันออกกลางเอเชียไปจนถึงอเมริกาใต้นะคะโดยจีนเนี่ยได้มีการเข้าไปลงทุนในท่าเรือเกือบทุกประเทศทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมมากที่สุดถ้าดูกันจริงๆคือที่ประเทศมาเลเซียค่ะอยู่ติดบ้านเราเลยทีเดียวมี8แห่งนะคะตามมาด้วยอินโดนีเซีย7แห่งแทนซาเนีย6แห่งแองโกลากัมพูชาฝรั่งเศสไนจีเรียแล้วก็อียิปต์ประเทศละ5แห่งด้วยกันส่วนประเทศอื่นๆที่ไม่ได้เห็นอยู่บนกระดานนี้นะคะมีประมาณ 1-2 แห่งแต่จุดที่น่าตั้งข้อสังเกตนั่นคือประเทศที่จีนเขาเข้าไปลงทุนมากๆอย่างที่เห็นกันเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับเส้นทางการค้าทางทะเลอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็กัมพูชาอยู่ใกล้กับช่องแคบมาลากาแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะรวมไปถึงอียิปต์ที่มีคลองสุเอซด้วยค่ะจุดที่น่าคิดกันต่อนะคะนั่นก็คือการกระชับความร่วมมือและเพิ่มการลงทุนในอียิปต์ของจีนเก เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์กระชับอำนาจหลังบ้านในละตินอเมริกาแล้วก็งัดมาตรการแข็งเกร้ามาใช้กดดันรัฐบาลปานามาเพื่อสกัดอิทธิพลจีนเหนือพื้นที่รอยต่อเชื่อม2มหาสมุทรของโลกค่ะโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลปานามานะคะได้เข้าไปควบคุมท่าเรือ2แห่งในคลองปานามาแย่งอำนาจการบริหารจัดการที่เคยอยู่ในมือของบริษัทฮ่องกงมานานถึง2ทศวรรษค่ะโดยที่จีนเองทำอะไรไม่ได้มากนักนะคะนอกจากออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แสดงจุดยืนคัดค้านแต่ว่าในฐานะประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะจีนจำเป็นต้องพึ่งพิงการค้าทางทะเลเพื่อรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะสีจิ้นผิงหมายตาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกามานานหลายปีแล้วนะคะอียิปต์จึงกลายมาเป็นตัวเชื่อมสำคัญในสมการความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะว่าอียิปต์มีทั้งอิทธิพลในภูมิภาคแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ด้วยดังนั้นการเยือนอียิปต์ในรอบ10ปีครั้งนี้ไม่ต่างอะไรกับการยิงปืนแล้วได้นกทีเดียวหลายตัวเลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยไปเยือนทำเนียบนะครับนายกได้โดนบอลจริงแล้วหลังจากทำท่าก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วที่สำคัญโอนไวครับวันนี้ 600,000 เข้าบัญชีเลยติดตามในกีฬาวันนี้กับคุณวิริยะครับ

0: วัสดีครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะครับที่คว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมกับการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะครับวันนี้เนี่ยเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รับมอบเงินอัดฉีดรวมกว่า14ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการโอนเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงก่อนที่จะออกไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงคิงแชมป์เอเชีย2026และสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ณทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีและก็ชื่นชมความทุ่มเทของนักกีฬารวมถึงสตาฟโค้ชทุกคนครับที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศพร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์ครับเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,760,000 บาทเฉลี่ยคนละ 640,000 บาทครับแล้วก็ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนวงการวอลเลย์บอลในทุกมิติอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นนะครับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมก็ได้เป็นตัวแทนมอบลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นของที่ระลึกครับส่วนในช่วงบ่ายทีมนักกบสาวไทยได้เดินทางไปยังสตูดิโอโมโนครับเพื่อเข้าร่วมพิธีรับมอบแจกันดอกไม้และก็กระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชมพู่พรพันธ์เปิดเผยว่าทุกคนในทีมรู้สึกปลาบปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้รับพระราชทานของขวัญจากทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้ส่วนความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมยืนยันว่าทุกคนมีศักยภาพเต็มร้อยครับแล้วก็มุ่งมั่นจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนส่วนกระแสในโลกโซเชียลเนี่ยที่ตอนนี้แฟนวอลเลย์บอลยังคงแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องกัปตันทีมสาวไทยย้ำว่าอาจจะมูฟออนได้จริงๆก็คงจะต้องเป็นตอนเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในอีก2ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณทุกพลังเชียร์จากคนไทยทุกๆคนครับ
1: รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเกียรติในชีวิตอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับพระราชทานชาดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นกระเช้าแล้วก็เป็นถุงผ้านะคะคือก็รู้สึกว่าปลื้มปิติมากเลยค่ะที่พระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีนะคะแล้วก็ให้ได้หนูก็ไม่เก่งคำราชาศัพท์ยังไงหนูก็รู้สึกว่าแบบปลื้มปิติมากๆเลยค่ะที่ท่านได้ส่งมอบช่อดอกไม้มาให้พวกเราคณะทีมของพวกเราค่ะหนูก็ยังมูฟนอนไม่ได้จริงๆหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องสิ้นสุดการดีใจไปถึงอีกวันนั้นเลยหรือเปล่าหมายถึงวันที่เดินทางไป LA เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูเองขนาดตัวหนูเองอ่ะหนูยังภูมิใจแล้วก็ยังแบบเล่นโซเชียลมีเดียโดยการที่แบบว่าดูความภาคภูมิใจของแฟนคลับแล้วก็ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน 2-3 วันที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากขอขอบพระคุณมากจริงๆนะคะกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราแล้วก็เสียงเชียร์ที่เฮดังลั่นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วณตอนนี้ทุกคนก็ยังภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องค่ะยังไงก็พวกเรารับรู้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราไปโอลิมปิกด้วยกันได้แล้วนะคะ
0: นอกจากนี้นะครับนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แก๊สและก็โมโนได้มีการประกาศเพิ่มเงินสนับสนุนอัดฉีดจากเดิม5ล้านนะครับดับเบิลเพิ่มเป็น10ล้านครับมอบให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียและก็ตั๋วโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกคือตอนนี้ยอดเงินรวมสนับสนุนและก็อัดฉีดทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่24,760,000 บาทเข้าไปแล้วนะครับขณะที่ภารกิจถัดไปของทัพนักตบลูกยางสาวไทยมีกำหนดออกเดินทางไปยังเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นคืนนี้ครับเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกเอเชียนเกมระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี้สำหรับผลการจัดฉลากรอบแบ่งกลุ่มนะครับสาวไทยของเราอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับคีกิสถานมองโกเลียและก็ไชนีสไทเปโดยผลงานที่ดีสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในเอเชียนเกมก็คือการได้รองแชมป์หรือว่าเหรียญเงินในปี2018ที่อินโดนีเซียแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งนะครับในปี2014ที่เกาหลีใต้และก็ปี2022ที่ประเทศจีนครับบิวภูริพลบุญสอนยกความมั่นใจที่มีเต็มเปี่ยมในตอนนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นซึ่งเป้าหมาย ก็คือการคว้าเหรียญทองนะครับพร้อมสถิติใหม่ 9.8 วินาทีในประเภท100เมตรครับวิวภูริพลนำทีมกรีธาระยะสั้นทีมชาติไทยครับเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนลุยเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในปลายเดือนกันยายนนี้ภายใต้การคุมทัพของเจนทรีแบดลี่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันครับคือก่อนหน้านี้ทีมลมกดของไทยทั้งชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันที่เช็กเกียเป็นเวลา1เดือนก่อนจะกลับมาเก็บตัวที่ไทยในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมนะครับหลังจากสภาพร่างกายของแต่ละคนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะกับบิลภูริพลที่เป็นความหวังทั้งจากประเภท100เมตร200เมตรและ4คูณ100เมตรบิลยอมรับว่าตอนนี้สภาพร่างกายอยู่ในช่วงที่ฟิตสมบูรณ์จริงๆครับแล้วก็มีความมั่นใจในการวิ่งเต็มเปี่ยมเป้าหมายสำคัญใน100เมตรเนี่ยก็อยากจะคว้าเหรียญทองและทำสถิติใหม่ให้ได้ 9.8 วินาทีเช่นเดียวกับ200เมตรและ4คูณ100เมตรที่ต้องติดเหรียญให้ได้ครับ
2: โปรแกรมที่เข้มข้นขึ้นมากๆครับผมเพราะว่าเหมือนช่วงนี้ก็ใกล้แข่งแล้วแล้วก็โค้ชเขาเต็มที่แล้วก็เต็มที่ในทุกการซ้อมครับผมหลักๆก็ความแข็งแรงต่างๆครับผมทั้งขาแล้วก็เพื่อป้องปกป้องแบบว่าอาการบาดเจ็บเพราะว่าเหมือนครั้งนี้ผมก็ลงแข่ง100 200 400ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันครับผมแล้วก็ทุกเที่ยวก็ถือว่าต้องวิ่งเต็มที่เพราะว่าคู่แข่งเราเขาก็มาแบบเต็มที่เหมือนกับเราด้วยแชมป์ก็ถือว่าเอชเคคนนี้ถือว่าไม่ได้กดดันตัวเองมากผมเพราะเหมือนตัวเองก็ได้ข้ามปีจากคีย์บาร์ของตัวเองมาแล้วก็ถือว่าครั้งนี้ก็จะพยายามไม่กดดันแล้วก็ทำเต็มที่มากที่สุดแล้วก็อยากจะทำสถิติให้ใกล้เคียงกับเอเชียให้ได้มากที่สุดครับผมเป้าหมายครั้งนี้ก็คือว่าตั้งไว้ 9.8 ครับผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ถ้าทำรายได้ก็ดีครับผม
0: สำหรับทีมกรีฑาของไทยจะออกเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนนี้นะครับเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ทำความคุ้นชินในเรื่องของสนามฝึกซ้อมแล้วก็สนามแข่งขันด้วยนะครับโดยคู่แข่งสำคัญในการลุ้นแย่งเหรียญก็อยู่ที่ญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็จีนซึ่งการแข่งขันวิ่ง100เมตรจะชิงเหรียญทองในวันที่25กันยายนนี้ครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยเนี่ยเราส่งไปทั้งหมด694คนเป้าหมายนะครับขั้นต่ำนะครับต้องไม่น้อยกว่า12เหรียญทองหรือว่าเท่ากับการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับที่ทางด้านของหางโจวประเทศจีนครับคุณวันวิสาวิจิตรดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: ตรวจสอบประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนะคะเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยรอบใหม่เริ่มวันศุกร์นี้พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด33จังหวัดด้วยกันนะคะตรวจสอบพิกัดกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ
5: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้หยุดพักจากประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยมาได้แค่วันเดียวนะคะพรุ่งนี้เราจะเริ่มกลับเข้าสู่ประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฉบับใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่4ไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะสาเหตุหลักๆนั้นก็เป็นเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเข้าไปสู่กลุ่มฝนนะคะซึ่งจะมาปกคลุมอยู่แถวบริเวณอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้ามาค่อนข้างจะแรงนะคะในขณะที่พายุโซนร้อนโซเดลนั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าหลังจากนี้พายุนั้นก็จะอ่อนกำลังลงมากลายเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปสำหรับลักษณะอากาศเช่นนี้นะคะก็จะส่งผลให้ในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันจันทร์ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเกิดฝนตกหนักขึ้นได้บางแห่งนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในส่วนของบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะสำหรับชาวเรือนะคะในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยค่ะและช่วงนี้เราจะมาตรวจสอบดูรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะมีรวมทั้งสิ้น33จังหวัดแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงนะคะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อย26จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่บริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีนะคะส่วนภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดค่ะ คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายชื่อจังหวัดเสี่ยงสำหรับวันที่5 6และก็7กันยายนนี้ได้จากหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลข1182ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีและคุณวันชนกครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569พนักท่านนางสาวอลิเชมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดูมิโรเซวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาด
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นความต้องการของประเทศช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม
2: ่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญก ับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

0: เฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประชาชนอาทิด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันประสูติจัดแสดงพระรูปเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อปี2512จัดสร้างด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมรวมถึงหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสรวมทั้งผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2516ปัจจุบันภายในตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติยังประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยด้วย
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกา
0: พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:42 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงปารามเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปยังปารามเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งประทับยืนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานและถวายพระกายาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดจากนั้นพลตีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบส่งทอดพระไตร10ไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์เสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดาระโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับเผาเครื่องกระดาษโดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2เว วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
0: องคมนตรีติดตามผลสำเร็จโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดายกระดับชีวิตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการนายวชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีองคมนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกยูคาลิปตัสเป็นมาปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินองคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันกอขอ79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนองคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรจากการเดินทางติดตามงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไม่เพียงแก้ไขแต่ปัญหาเรื่องน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาณโรงเรียนไรเขตประชาสามัคคีราชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนพร้อมกันนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นองคมนตรีรับฟังการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

0: ชีพซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะไปติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาพิเศษอำเภอปงโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนณโรงเรียนปงรัชดาพิเศษโรงเรียนปงรัชดาพิเศษเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากรทางการศึกษา59คนและโรงเรียนบ้านสะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนบุคลากรทางการศึกษา22คนทั้ง2โรงเรียนมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงและมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะไปติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานณโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากรทางการศึกษา22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ทั้งอย่างพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานจวบจนปัจจุบัน
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภัชรีจิรวุฒิและคณะศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงวัดเพียนามวัดเจียงอีสีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ่งขี้เหล็กวัดมุจลินทารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสะปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันนางอุไรวันบรรดาศักดิ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกลียงไกรใต้วัดหัวพรวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะซันชายนิ่งบริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัด สมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดวชิรธรรมาวาสได้รับพระราชทานพระบรมราช

0: อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัตตราภรณ์จำกัดบริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาและโรงแรมสรีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายธานินทร วงศ์มงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค
1: ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงศึกซักฟอกรัฐบาลนะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ไม่มีสงครามไม่มีสันติภาพเกมใหม่สหรัฐในกระดานการเมืองตะวันออกกลางอ่านความหมายสีจิ้นผิงเยือนอียิปต์ในรอบ10ปียูเครนขู่ใช้โดรนปิดน่านฟ้ารัสเซียเสี่ยงกระทบเส้นทางการบินเอเชียยุโรปเนปาลเรียกร้องค่าเสียหายจีนสหรัฐอินเดียประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลกสาเหตุน้ำท่วมฉับพลันผู้เสียชีวิตทะลุ 1,270 คนทันโลกกับไทย PBSคืนนี้3ทุ่มตรง
5: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: รื่องนี้มันอยู่ที่กกต.นี่ครับนะครับเราจะผมจะทำอะไรได
1: ้การทำงานของระดับ DSI ขนาดนี้เนี่ยเอกสารเนี่ยหลุดออกไปได้ยังไง
2: ผมในฐานะผู้แทนราษฎรก็มีหน้าที่ในการกันกรองความน่าเชื่อถือข้อมูลต่างๆและหากข้อมูลไหนที่เรามีความมั่นใจว่ามีมูลเราก็นำเสนอต่อสาธารณะทั้งในรูปแบบของข้อเท็จจริงหรือว่าคำถามต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: หากฝ่ายค้านจะเสนอญัตติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมว่าก็เป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้าน
4: ประชาชนเองก็คาดหวังกับฝ่ายค้านเช่นเดียวกันในการใช้เวทีในสภาในการซักฟอกรัฐบาลในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นครับ

การเปิดเผยคดีหัวสวไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายที่ตรวจสอบหรือว่าฝ่ายที่กำลังกำกับการในแง่ของกฎหมายใกล้เข้าสู่ความเข้มข้นมากขึ้นทุกทีนะครับเรานับถอยหลังอีกประมาณ2สัปดาห์เราจะได้เห็นกันว่ามติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะส่งเรื่องนี้เข้าสู่ชั้นของศาลจะออกมา

0: ุโสสำนักงานอัยการสูงสุดและรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีอาจารย์ครับ
0: ขอเริ่มที่อาจารย์สมชัยนะครับเพราะว่าคุณผลิตเนี่ยกับคุณยิ่งชีพเขาเปิดเผยเอกสารซึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเขาก็ตั้งประเด็นว่านี่มันสำนวนของอนุตรวจสอบชุดที่26นี่นะแล้วอาจารย์ก็บอกอ๋อถ้าเรียกร้องเดี๋ยวเปิด36ด้วย
3: ไม่ผมไม่ได้บอกว่าถ้าเรียกร้อง
0: ครับ
3: ผมบอกว่าเนื่องจากคุณสุขชัยบอกว่าทำไมไม่เปิด36ด้วยใช่ไหมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมผมก็ไปประกาศในที่สาธารณะผ่านรายการหนึ่งบอกว่าเนี่ยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครมีก็ส่งมาให้ผมแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดให้
0: ปรากฏว่ามีไหม
3: มีฮะก็ส่งมา
0: ครับ
3: นะฮะก็ส่งมา200กว่าหน้านะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอ่านยากมากนะครับเพราะว่าเป็นภาษากฎหมายอ่านรอบที่หนึ่งไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ต้องอ่านประมาณ 3-4 รอบถึงจะจับประเด็นได
1: ้
3: ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อะไรอย่างไรนะครับแล้วก็การให้ประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องทำในลักษณะที่ไม่ทำให้เกิดเป็นปัญหาในเชิงของการผิดกฎหมายต่างๆด้วยนะ
0: ครับ
3: ก็พยายามคิดครับว่าเราจะพูดอะไรดีนะฮะเพราะว่าอ่านแล้วมันก็ต้องเคล็ดคันอะคันว่าจะพูดอะไรดีก็เลยคิดในทำนองว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราเอาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการนะมาเล่าสู่กันฟังน่าจะดีกว่าคือผมไม่แตะเนื้อหานะ
0: ครับ
3: แต่จะแตะกระบวนการ
1: ครับ
3: นะยกตัวอย่างเช่นวันแรกผมก็เปิดว่ากรรมการมีกี่คนมีใครบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรอย่างไรบรรยากาศการประชุมเป็นยังไงนี่คือกระบวนการ
1: ครับ
3: วันที่สองเนี่ยผมก็พูดถึงว่าขั้นตอนเวลาเข้าประชุมเนี่ยเข้าประชุมแต่ละครั้งเนี่ยซึ่งอาจจะมีสักประมาณ20กว่าครั้งเนี่ยเข้าประชุมยังไงก็พลิกดูการรายงานการประชุมแต่ละครั้งแต่ละครั้งอ๋อมันมีแพทเทิร์นนี่นะแพทเทิร์นคือ1ให้ฝ่ายเลขามาสรุปก่อนนะฮะ2ก็อาจจะมีการซักถามเล็กๆน้อยๆหรือยังไงก็แล้วแต่นะฮะอย่างที่3ก็คือว่าลงมตินะฮะผมก็ดูแพทเทิร์นเป็นแบบนี้จริงๆแล้วไปดูสัดส่วนฮะอาจารย์ว่าเวลาอ่านรายงานของฝ่ายเลขาเนี่ยที่เอาผลของชุด26เนี่ยมาเล่าให้ฟังอันเนี้ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่ปรากฏว่าใช้เวลาเกือบจะทั้งหมดของการประชุมอาจารย์คืออย่างเช่นว่าถ้าประชุมกัน2ชั่วโมงครึ่งอ
0: ่
3: ะดูแล้วรายงานการประชุมมี39หน้าอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะ38หน้าแรกเป็นรายงานเป็นการอ่านจากฝ่ายเลขาอย่างเดียวแล้วก็หน้าสุดท้ายเขาบอกว่ามติที่ประชุ
0: ม
3: แล้วพอมติที่ประชุมปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับไม่ตัดสินใจแหละรับทราบตามที่ผู้ชี้แจงนะฮะรับทราบตามที่ผู้ชี้แจงเสนอแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเล่าถึงกระบวนการต่าง
0: ๆ
3: นะครับส่วนวันนี้ตอนที่3เนี่ยก็เล่าเกี่ยวกับว่าไอ้ที่เข้ามารายงานช่วงต้นที่บอก26ได้มีการสืบสวนสอบสวนยังไงเนี่ยผมก็พยายามจะเล่าให้ฟังว่าเท่าที่ผมอ่านวิธีการทำงานของฝ่ายของชุด26เนี่ยผมเห็นกระบวนการในการที่เขาจะดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนที่เป็นมาตรฐานไหมเช่น1ก็คือเก็บข้อมูลต่างๆมาก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรสองก็จะต้องเป็นลักษณะการที่ว่ามาดูซิว่ามันเป็นความผิดอะไรยังไงไหม
1: ครับ
3: แล้วก็แจ้งไปยังผู้ที่ถูกกล่าวหาให้มาชี้แจงเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหานั้นชี้แจงข้อที่จริงเอาพยานหลักฐานมายันเสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะเขาจะทำแบบนี้ทุกครั้งนะชั่งน้ำหนักระหว่างที่ได้มาจากผู้ร้องหรือว่าได้มาจากความปรากฏกับสิ่งที่ฝ่ายที่ถูกร้องมาชี้แจงให้น้ำหนักมันอะไรมันน่าเชื่อกว่ากัน
0: ครับ
3: แล้วก็ไปเทียบกฎหมายว่าผิดกฎหมายข้อไหนแล้วค่อยมาสู่การสรุปของทางอนุชุด26
0: เขาบอกว่านี่ไงก็หลักการดีสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้มีใครที่จะมีมูลความผิดที่จะส่งได้เลย
3: ไม่ใช่ชุด26มันมีทั้งผิดและไม่ผิด
0: ครับ
3: แต่ชุด36เนี่ยมันยังไปไม่ถึงคือผมยังจะต้องไปถึงครั้งสุดท้ายที่เขาลงมติกันว่า5ต่อ2เนี่ยเขามีกระบวนการในการไปสู่5ต่อ2ยังไงยังอ่านไม่ถึงฮะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจารย์แต่จริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้เปิดถึงขั้นพฤติการเหมือนที่คุณผลิตกับคุณยิ่งชีพเขาเอาอีกชุดหนึ่งมาเปิดถูกไหมไม่เหมือนกันในขั้นตอนนั้น
3: คือเล่าในเชิงกระบวนการมากกว่า
0: ครับ
3: ซึ่งการเล่าในเชิงกระบวนการเนี้ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะคือถ้ากระบวนการคุณดีนะมันก็สร้างความเชื่อถือให้แก่ประชาชน
1: ใช่
3: นะครับว่าเอ้ยใช้ได้นี่นะคือขณะนี้เนี่ยผมเห็นกระบวนการของชุด26ดีเอางี้ก่อนชมอย่างนี้ก่อนนะ
0: ครับ
3: ชุด26ที่เป็นชุดสืบสวนไต่สวนเนี่ยดีคือดูแล้วรู้สึกมีหลักการมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ตรงไปตรงมาเที่ยงธรรมเพราะหลายเรื่องอาจารย
1: ์ครับ
3: จั่วหัวมาผมว่าผิดแง่ๆเลยเขาสอบไปสอบมาเขาบอกไม่ผิดแล้วเขาพออธิบายปั๊บผมรับได้เลย
0: ครับ
3: ไม่ผิ

0: จริงอย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นความเที่ยงธรรมคือไม่ใช่ประเภทว่าจะเอาเรื่องอย่างเดียวจะเอาผิดแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าในส่วนของชุด36นั้นเนี่ยขณะนี้ยังไม่ประทับใจใช่ประโยคว่าย
1: ังไม่ประทับใจอาจารย์ปรเมศในแง่ของการเอาเอกสารข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่อย่างอาจารย์สมชัยเลือกที่จะเผยบางช่วงบางตอนเพื่อให้เกิดประโยชน์คุณผลิตกับคุณยิ่งชีพก็สามารถพูดได้ว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่เขาอาจจะเผยไปไกลเส้นกว่านั้นเนี่ยสมมุติว่าอีกฝ่ายเขารู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้ไม่แฟร์เอาสำนวนเอาอะไรมาเปิดเผยมันจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของกกต.อะไรหรือเปล่าไปแจ้งความมันมีผลในทางคดีขนาดไหนครับ
2: คือผมว่าเวลาเขาต่อสู้คดีนะของชุดที่ของไอติมไอรออะไรพวกนี้นะที่เขาว่าคุณผลิตอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมองต้องผมว่าคนไทยเราเนี่ยเก่งครับแต่ขาดอยู่เรื่องนึงต้องกลับไปดูปี46
1: ครับ
2: พระราชกำหนดว่าในหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีอยู่ข้อต้องโปร่งใส
1: ครับ
2: นะข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ประชาชนจะรู้อะไรต้องบอกอันที่หนึ่งนะแล้วเนี่ยคือหลักสำคัญเราต้องดูตรงนี้ก่อนถ้าเราไม่ดูตรงนี้เราไปไม่ถูกเราคิดเอาเองนี่เปิดแล้วจะเสียเปิดแล้วจะเสียไม่ใช่ถ้าอย่างของตำรวจผมยกตัวอย่างนะการสอบสวนธรรมดาเนี่ยพนักงานสอบสวนเอามาบอกเนี่ยคนที่สอบนะเอามาบอกไม่ได้อันนี้คือหลักก่อน
1: ครับ
2: ถ้าอาจารย์ธนชัยไปนั่งประชุมอยู่อาจารย์ธนชัยออกมาพูดว่าแม้แต่พูดแต่กระบวนการอาจารย์ธนชัยก็ผิดที่อยู่ในห้องประชุมต้องอยู่ในห้องประชุมแต่คนอื่นที่เขารู้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูด
1: ครับ
2: ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วคำถามที่สองคือว่าการที่นำเสนอเนี่ยมันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือเปล่าเราคิดตรงนี้ดีกว่า
1: ครับ
2: เพราะว่าจะไปคิดเรื่องหมิ่นประมาทเรื่องอะไรเรื่องเอกสารเอาไปเสียซึ่งเอกสารมันไม่ได้เสียหายเอกสารนี่ก็ยังคงอยู
1: ่
2: ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขาทำเนี่ยที่เขาทำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อบอกว่า36ว่าไง26ว่าไงใช่ไหมถึงไม่เปิดเผยเนี่ยนะเชื่อผมไหมตอนสุดท้ายเนี่ยคดีพวกนี้ศาลเขาไต่สวนได้เองเขาอาจจะขอดู26ส่วนจะพิพากษาเกินคำขอหรือไม่คนละประเด็น
1: ครับ
2: เนี่ยอันนี้ผมว่านะแต่ถ้าถามว่าจะเป็นการเอาไปซึ่งเอกสารทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่ผมว่าไม่ได้เสียหาย
1: บางคนอาจจะบอกว่ายังเรื่องยังไม่ไปถึงศาลด้วยซ้ำแต่การมาเปิดก่อนแบบนี้สมมติว่าสุดท้ายเรื่องไปถึงศาลจริงๆมีผลอะไรต่อการพิพากษาของศาลไหมครับ
2: ไม่มีหรอกครับ
1: ไม่เกี่ยวเลยนะ
2: เชื่อผมแต่ศาลเขาไม่ได้สนใจเขานิ่งเฉยๆเพราะศาลจะไม่เอาเหตุการณ์นอกสำนวนเข้ามาวินิจฉัยเนี่ยผมต้องบอกมันไม่เสียหายเราเห็นอย่างตำรวจทะเลาะกับตำรวจที่เป็นโฆษกเป็นผู้สอบสวนหยิบคลิปมาเปิดเลย
1: ครับ
2: เห็นไหมซึ่งอันนั้นผิดประชาชนไม่ใช่ศาลแล้วเรื่องนั้นไม่ใช่ประชาชนไม่ควรรู้แต่เรื่องต้องเข้าใจนิดนึงว่าเรื่องสวนะมันเป็นเรื่องของประชาชน
1: ครับ
2: เนื่องจากเบื้องต้นเขาไม่เคยได้มีการเลือกเลยเขาไม่ได้เลือกในคนทั้งประเทศไม่ได้เลือกแล้วบางจังหวัดที่ผมถามเนี่ยเขาบอกอยากรู้เหมือนกันทำไมจังหวัดเขาไม่ได้เลย
1: ครับ
2: เห็นนี่คือคำถามต่างๆผมบอกว่ากกต.ก็ควรจะตอบให้มันชัดเจนท่านั้นแหละเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะมันมีข้อเสียคือไม่พูดความจริง
1: ครับ
2: ถ้าพูดความจริงบ้านเมืองไปได้จริง
1: ๆ
2: หลายเรื่องผมมองดูแล้วมันไม่ใช่ทุกคนต่างกักเพื่อตัวเองประโยชน์สาธารณะ
1: จากสายตานักกฎหมายการทำงานของกกต.แล้วก็อนุที่ผ่านมาแสดงว่ามันมีความน่าเคลือบแคลงน่าตั้งคำถามอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกัน
2: เขาไม่เชื่อมาตั้งแต่เลือกตั้งเลยคือเอาอย่างนี้นะ
1: ครับ
2: ผมนั้นไม่ได้ไปยุ่งเลยผมฟังอาจารย์พูดผมฟังทุกคนพูดฟังท่านเลขากกต.พูดผมฟังหมดอ่ะนะแต่ผมไม่ได้วิจารณ์อะไรนั่งดูเฉยๆทีนี้ถามว่าผมเชื่อไหมว่าโกงเชื่อ
1: ครับ
2: คน20กว่าคนอุตส่าห์ถึงรอบสุดท้ายแล้วไม่ลงคะแนนให้ตัวเองสักคะแนนเดียวคุณเข้าไปทำไมคุณเข้าไปรับจ้างเลือกใช่ไหมผมดูแค่นี
1: ้
2: แล้วทีหลังผมก็ไม่ได้ตามแล้ว
1: ครับ
2: เห็นไหมคือเราไปมองรายละเอียดทั้งหมดก็ให้เขาไปว่ากันในสภา
1: ครับ
2: แต่ว่าประชาชนนี่เขามองนะทุกคนก็คิดอย่างผมนะว่าอาจารย์เข้าไปถึงกระบวนการสุดท้ายศูนย์คะแนนตัวเองยังไม่อยากจะเลือกตัวเองแล้วคือเข้าไปสมัยคำถามอ่ะ
0: คำถามมีค่าใช้จ่ายนะอาจารย์
2: ใช่
0: ไหมนะคือค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
2: อ
0: ่ะสมัครก็ 2,500 ใช่ไหมเลือกอำเภอเลือกที่อำเภออาจจะไม่เท่าไหร่เดินทางค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่เข้าจังหวัดก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
2: เดินทางแล้ว
0: เดินทางจากอำเภอไปจังหวัดก็เกิดค่าใช้จ่ายแล้ว
1: เข้าประเทศนี่หนักเลย
0: แล้วจากจังหวัดเข้าประเทศเนี่ยนะถ้าเป็นเครื่องบินก็ยัง

0: น้อยไปกับก็หลายพันอ่ะ5,000ขึ้นไป
1: ซึ่งอันนี้กกต.ไม่มีงบจ่ายให้ใช่มั้ย
0: ไม่มีครับไม่มีครับต้องออกเองแล้วคำถามคือใครอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตล่ะใครจะยอมออกค่าใช้จ่ายของตัวเองค่าเครื่องบิน 7-8,000 สมมุตินะฮะค่าโรงแรมที่พักอีก 2-3,000 เป็นหมื่นนะเพื่อที่จะมาถึงกรุงเทพแล้วบอกว่าเอ้ยฉันไม่เลือกตัวฉันเองฉันไปเลือกคนอื่นโดยไม่มีประโยชน์อะไรที่ได้รับเลยเป็นไปไม่ได้
2: น
0: ี่
2: ไงนะฮะอาจารย์ตอนนี้กกต.เขาขยับเรื่องของการลงมติในสำนวนหัวสว.ออกไปนับจนถึงนับจากตอนนี้ก็ประมาณ2สัปดาห์นะครับจันทร์ที่14ในช่วง2สัปดาห์นี้อาจารย์สมชัยในฐานะผู้ร่วมตรวจสอบภาคประชาชนเนี่ยอาจารย์มีเซอร์ไพรส์อะไรหรืออาจารย์รู้มาไหมว่าทางไอติมไอลอเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไร12สัปดาห์นี้เยอะนะ
0: คือผมไม่รู้ว่าใครจะทำอะไร
2: ครับ
0: แต่ผมประเมินว่าเรียกว่ายังหนักเหมือนเดิมกันแล้วกันไม่เบาก็แล้วกันไม่แผ่วแล้วกันใช้ประโยคนี้ก็คือทุกคนเนี่ยก็พยายามจะออกสิ่งต่างๆที่ตัวเองมีอยู่ให้มากที่สุด
1: ครับ
0: เพื่อที่จะทำให้เรียกว่าแย่งคนกลางแย่งประชาชนให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไปในทางใดทางหนึ่งนะครับว่ารูปคดีหรือว่าการตัดสินควรจะเป็นอย่างไรแต่ถามว่ามีผลต่อการตัดสินใจของกกต.หรือไม่เนี่ยผมว่าถ้ากกต.นิ่งนะคือหมายความว่าก็ฉันก็ไม่ต้องฟังอ่ะฉันก็ดูเพียงแค่สำนวนแล้วก็ตัดสินตรงไปตรงมาผมว่าอันนั้นเนี่ยจะไม่มีปัญหา
2: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าหากว่ากกต.เป็นประเภทว่าไม่ได้ดูสำนวนแต่ว่ามีธงในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับคือไม่ว่าใครจะผิดไม่ผิดฉันบอกไม่ผิดตลอดนี่เป็นต้นนะ
2: ครับ
0: อันนั้นเนี่ยมันจะมีผลตามมาอีกเยอะนะครับก็คือหมายความว่าหลังจากที่กกต.ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันที่คุณอภิสิทธิ์พูดอ่ะจบแต่ไม่จบอ่ะ
2: ครับ
0: จบแต่ไม่จบคืออ้าวคุณส่งไปหรือไม่ส่งไปก็แล้วแต่มันมีเรื่องที่ต่อเนื่องตามมาอีกเยอะ
2: ครับ
0: เพราะว่าขณะนี้ที่ผมดูในรายละเอียดนะคือผมดูชุด36ผมก็รู้26อ่ะเพราะว่า36มันก็คือการเอาชุด26มาอ่านให้ฟังทั้งหมดผมก็ดูว่าหลายต่อหลายกรณีไม่น้อยนะครับที่ผิดนะที่มีปัญหาจริงๆแล้วก็หลักฐานก็ชัดเจนคำถามก็คือว่าถ้าทุกคนหรือหลายคนรู้ว่าหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วกกต.บอกว่าไม่ผิดเนี่ยผมว่ากกต.ไม่ได้อยู่ยังมีความสุขหรอกครับ
2: ครับการที่กกต.ขยับออกไปอีก2สัปดาห์สะท้อนไหมครับว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็นี่ไงต้องมีคนผิดแน่ๆเลย
0: คือ ผมไม่แน่ใจว่าวิธีการคิดที่จะขยับออกไป2สัปดาห์เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะอย่างเช่นอาจจะคล้ายๆว่าต้องการให้สถานการณ์มันเย็นลงคือช่วงนั้นมันร้อนเหลือเกินนะครับแล้วก็ถ้าว่าตัดสินไปเดี๋ยวกลายเป็นว่าอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความร้อนแรงต่างๆก็ปล่อยเวลาไปสักระยะหนึ่งเพื่อให้บางอย่างมันแผ่วลงแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแผ่วเพราะตอนนี้ผมเห็นว่าหลายโต๊ะหลายวันที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องออกมาเรื่อย
2: ๆ
0: นะครับ
2: อาจารย์ปรเมศก็เป็นผู้มีประสบการณ์ของบ้านเมืองอาจารย์มองว่าเขายืดไป2สัปดาห์เขามีเป้าประสงค์อะไร
1: คือไม่รู้จะไปเตรียมตัวหรือจะทำอะไรไม่รู้แต่ว่าอันหนึ่งนะเรานักกฎหมายเราจะพูดอยู่คำนึงอาจารย์นะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม
2: อ
1: ันที่หนึ่งนะอันที่สองการตัดสินความหรือพิจารณาสั่งสำนวนของผู้ปุ่มหรือศาลก็มีหลักอยู่4ข้อข้อที่หนึ่งนะต้องไม่ตัดสินด้วยความโกรธไม่ตัดสินด้วยความหลงไม่ตัดสินด้วยความรักและไม่ต้องตัดสินด้วยความกลัววันนี้ถ้ากกต.พิจารณาไปอย่างตรงไปตรงมาผมพูดผมยังยอมรับว่าตรงไปตรงมาเอาละรีบทำให้มันจบจะไปที่ศาลหรือไม่ไปที่ศาลก็รับภาระไป
2: ครับ
1: ไปศาลบางส่วนไม่ไปศาลบางส่วนก็รับภาระไปทุกอย่างมันจะนิ่งกว่าการยืดอันนี้นะ
2: ครับ
1: เนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็จบแล้วทีนี้ไอ้ที่คนก็สงสัยทำไมมันต้องตั้งคณะกรรมการหลายชุดอันนี้ก็ยังอธิบายผมเองก็อธิบายไม่ได้
2: ครับ
1: นะครับของเรามีระบบนะศาลไม่ใช่องค์คณะชุดนี้ตัดสินแล้วเฮ้ยเอาชุดใหม่ไม่มีนี่มันทำให้เห็นมาตรฐานของการพิจารณาในสายกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเกิดความไม่น่าเชื่อถือ คุณตัดสินไปทิ้งแล้วเฮ้ยหรือไม่ถูกใจใหม่หรือถ้าชุดเดิมตัดสินไม่ดีก็ให้เขาถามสอบเพิ่มเติมในบางเรื่องเหมือนพวกผมเนี่ยเวลาตำรวจส่งสำนวนมาแล้วถ้าผมเห็นว่ายังขาดตกบกพร่องผมก็ส่งให้เขาสอบสวนเพิ่มเติมไม่ใช่ไปเปลี่ยนพนักงานสอบสวน ไอ้กระบวนการเปลี่ยนคนที่จะพิจารณาพิพากษาหรือตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันต้องได้ความว่าคนนั้นถูกตั้งรังเกียจไอ้ชุดที่26นี่เอ็นเอียงคุณต้องบอกด้วยทำไมถึงตั้ง36นี่ไหมนะผมจะบอกถ้าท่านแสวงจะยินก็อธิบายก่อนทำไม26ถึงเป็น36แล้วตั้งมาทำไม26ตั้งมาแล้วไม่เอา
0: เดี๋ยวผมช่วยอธิบาย
1: เนี่ยคือผมบอกอย่างเงี้ยนะ

0: คือโดยผมพูดโดยหลักการนะมันต้องตอบคำถามประชาชนเขาอยากรู้แล้วทำแล้วสุดท้ายอย่างที่ท่านอาจารย์สมชัยพูดเนี่ยถ้าส่งคุณก็ต้องบอกว่าทำไมคุณส่ง
1: ครับ
0: ถ้าไม่ส่งต้องอธิบายวิธีปฏิบัติราชการปกครองต้องให้เหตุผลว่าทำไมไม่ส่งไม่อนุญาต
1: ครับ
0: นี่คือหลักกฎหมายปกครองหลักการของบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ครับ
1: เชิญอาจารย์สมชัยครับ
2: คือพยายามจะช่วยแก้ตัวให้กกต.นะว่าการที่เขามี2ชุดเนี่ยไม่ผิดอะไร
1: ครับ
2: เพราะว่ามันเป็นคนละหน้าที
0: ่
2: ไอ้26เนี่ยสืบสวนไต่สวนก็คือหาข้อเท็จจริงทั้งหมดนะฮะจะมาจากพยานบุคคลพยานวัตถุคลิปเสียงเส้นทางทางการเงินสลิปเงินการโอนเงินต่างๆอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้คือสืบหาข้อเท็จจริง
0: ครับ
2: เสร็จแล้วก็สรุปว่าผิดไม่ผิดอย่างไรแต่ชุด36เนี่ยเป็นชุดวินิจฉัยนะวินิจฉัยชี้ขาดคือเป็นช่วยกกต.ในการกันกรองว่าสิ่งที่26ทำเนี่ยมันทำมาแล้วเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะฮะซึ่งโดยกระบวนการที่อยู่ในระเบียบการสืบสวนไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยของกกต.เนี่ยอนุญาตให้มีได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนอ่ะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าไอ้26เนี่ยมัน229คนแล้วก็มา36เนี่ยมันเหลือสัก180อย่างเงี้ยผมว่าชาวบ้านรับได้นะนั่นก็คืออะไรที่มันคล้ายๆว่าคุณทำหยาบไปนิดนึงคุณทำไม่รอบคอบเนี่ยผมก็กรองออกนะนะฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นไงฮะมันกลายเป็นตรงกันข้ามกลายเป็นศูนย
1: ์
2: นะฮะก็คือ229รายกลายเป็นศูนย์เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีใครช่วยส
1: ัก
2: ชุดหนึ่งอะ
1: กระบวนการพิจารณามีปัญหาตรงไหนอาจารย์เองก็บอกว่าอ่านมาเนี่ยถึงจะอ่านไม่จบแต่ก็ยังไม่ได้ประทับใจเนี่ย
2: ยังไม่ประทับใจเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดแทบจะไม่มีมันกลายเป็นเหมือนกับว่าทำเป็นพิธีกรรมว่าจะต้องให้เลขามาอ่านฝ่ายเลขามาอ่านก่อนว่าชุด26ทำอะไรแล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยๆไม่ซักไม่ถามไม่หือไม่อือนะครับเสร็จแล้วยังไงรับทราบตามนั้นแค่นั้นเองแล้วสุดท้ายก็ไปครั้งสุดท้ายครั้งเดียวนะมาลงมติโดยใช้ก้อนใหญ่ทีเดียว
1: ครับ
2: คือการลงมติโดยใช้ก้อนใหญ่ทีเดียวเนี่ยมันก็หยาบสิครับคือถ้าคุณลงมติเป็นรายบุคคลนะเป็นรายเคสนะติ๊ก229ครั้งเนี่ยจะไม่มีใครว่าด้วย
1: ครับ
2: ตอนนี้ของคุณเล่นเป็นประเภทว่าทั้งหมดที่ฟังมาเนี่ยแปลว่าไงมันแปลว่าไม่ผิดนะครับ5คนอีก2คนว่าผิดอย่างนี้เป็นต้นมันก็กลายเป็นอะไรที่ผมใช้ก็เป็นงานหยาบนะครับคือมันเป็นเหมือนกับว่าที่ทำมาเนี่ยทำให้ครบถ้วนกระบวนการนะมีมาพรีเซนต์นำเสนอจากฝ่ายเลขาฉันนั่งฟังแล้วนะแล้วฉันก็ตัดสรุปนะครับว่าสิ่งที่คุณนำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่เข้าท่าแล้วก็ล้มมันทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งซึ่งประชาชนรับไม่ได้
1: อาจารย์นี่หรือเปล่ากระบวนการที่เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายของชุดที่36
0: มันมาตรฐานคุณภาพมากกว่ามาตรฐานการวินิจฉัยการสอบสวนถ้าชุด26ทำมาอย่างที่อาจารย์สมชัยว่ามันก็เหมือนกับชุดนั้นเป็นพนักงานสอบสวน
1: ครับ
0: ส่วนตรงเนี้ยเหมือนพนักงานอัยการที่กันกรองก่อนผมก็ต้องกันกรองเฮ้ยพยานตรงนี้ไม่ดีสอบเพิ่มดิเอาเรียกมาสักถามดิแต่ไม่ใช่ว่าไม่ฟ้องเลยมันผิดปกติใช่ไหมคือผมบอกกระบวนการยุติธรรมเนี่ยหลักกระบวนถ้าพูดกันตรงๆเลยนะประชาธิปไตยบ้านเรานี่เกิดจริงๆสมบูรณ์จริงๆเนี่ยก็คือปี39มีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการรับฟังซึ่งกันอย่างมีเหตุผล
1: ครับ
0: ในอันนี้หลักการจะสอบสวนเขาก็ต้องเปิดโอกาสเขาทีนี้ไอการแสวงหาความจริงชุดที่6เขาก็คงทำมาหมดแล้วทีนี้ชุดนี้จะนั่งเนี่ยที่อาจารย์น้ำใจพูดผมว่าท่านนั่งฟังเฉยๆไม่ใช่นะมึง อ่านให้ฟังแล้วตัดสินเลยไม่ได
1: ้
0: ท่านไม่ใช่ศาลฎีกา
1: ครับ
0: ถ้าศาลฎีกาศาลอุทธรณ์เขาอ่านหมดแล้วเขาก็วินิจฉัยใช่ไหมครับเขาวินิจฉัยแล้วเขาไม่ได้วินิจฉัยผ่านๆเอากันตรงๆว่าตรงนี้ฟังได้ตรงนี้ฟังผมเนี่ยเพิ่งกลับจากสอนวิชาพยานหลักฐานเพิ่งสอนเด็กมาหยกๆเนี่ยอะไรที่ฟังได้เพราะอะไรอะไรที่รับฟังไม่ได
1: ้ครับ
0: ในหลักการมันมีครับซึ่งหลักการรับฟังพยานหลักฐานมันใช้ร่วมกันหมดไม่ว่าจะการสอบสวนคดีอาญาสอบสวนกกต.หรือสอบสวนทางวินัยสอบสวนเรื่องของสภาพการจะมันต้องฟังทั้งหมด
1: ครับอาจารย์เท่าที่อาจารย์ติดตามมาการเปิดเผยรายละเอียดเปิดเผยข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากคุณพริษฐ์คุณยิ่งชีพหรืออาจารย์สมชายเองก็อ่านชุด36เนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีผลความน่าเชื่อขนาดไหนในการพิจารณาครับว่าจะต้องมีคนผิดแน่ๆว่ามันผิดปกติแน่ๆเนี่ย
0: ครับผมบอกแล้วศูนย์แต้มผมก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหมแล้วดึงเวลากันนี่จะ2ปีแล้วมั้ง
2: 2ปีกว่า
0: แล้ว
2: ครับ
0: 2ปีกว่าแล้วผมบอกไงเราบอกเราพูดเลยหลักปรัชญาทางด้านกฎหมายเนี่ยก็ชัดเจนว่าจริงๆแล้วในความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมผมถึงสงสัยว่ากระบวนการในกระบวนการยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าอัยการศาลตำรวจนะทุกกระบวนการที่ทำเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: มันถึงไม่เป็นหลักนะทั้งศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญมันต้องมีหมดทุกคนต้องเดินอยู่ในหลักการเดียวกันวิธีอาจการอาจจะแตกต่างแต่มันต้องชัดเจนกันถ้าเทียบกับศาลปกครองก็เหมือนชุด26เหมือนตุลาการเจ้าของจำนวนทำเสร็จแล้วมาแถลงเสร็จแล้วคณะกรรมการองค์คณะก็ต้องพิจารณาจะเอายังไงจะเชื่อไหมจะไม่เชื่อก็ต้องมีเห็นก็ดูวิธีการง่ายๆนะศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองต้องมีความเห็นส่วนตัวไหมอ๋ออ
1: าจารย์แล้วตอนนี้หลายคนบอกว่าโหกกต.ชุดนี้ติดคุกแง่ๆปลายทาง คือกกต.ท่านฟังอยู่ท่านก็คงแบบเสียกำลังใจนะแหมอุตส่าห์ทำงานอาจารย์ปรเมศมองว่าเขามีความเสี่ยงไปไกลถึงขั้นนั้นจริงๆเหรอครับ
0: อืม
2: อาจารย์ไม่ให้กำลังใจเลยเหร
0: อไม่คือผมบอกว่าผมให้กำลังใจคุณจบอาทิตย์นี้ได้ไหมส่งมาเลยแค่ไหนกี่คนคือต้องมีเหตุผลอันที่ยืดออกมาอีก2อาทิตย์อาจจะเป็นอย่างที่กำลังผมพูดก็ได้เขาอาจจะแยกไอ้นี่ส่งไอ้นี่ไม่ส่งไอ้ที่ไม่ส่งเนี่ยต้องทำเหตุผลที่ชัดเจน
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็เหมือนกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลปกครองเนี่ยเขาจะวินิจฉัยส่วนตัวก่อนนะครับแล้วลงมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งบังเอิญของกกต.เนี่ยเขาไม่มีระบบนี้อยู่ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีว่าคำวินิจฉัยส่วนตัวต้องเปิดเผย
2: คือในส่วนของอนุวินิจฉัยเนี่ยตอนเข้าลง
0: ถ้าของกกต.
2: กกต.ใหญ่ไม่มี
0: นี่ไง
2: แต่มีบันทึกการประชุมว่าใครโหวตอะไรนะฮะอย่างเช่นว่าสุดท้ายนะครับว่ากกต.มีการโหวตกัน5-2สมมุตินะฮะว่าไม่ส่งนะฮะปัดตกหมดก็จะมีการบันทึกไว้ว่า5คือใคร2คือใคร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าจะเอาผิดเนี่ยก็ของค่อยไปดูไอ้บันทึกการประชุมดังกล่าวว่า5คือใคร2ก็พ้นไปนะแต่5ก็ผิดแต่5ก็มีการเอาเรื่องกัน
0: ผมว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรแก้กฎหมายฉบับนี้นะ
1: ครับ
0: ให้มีคำวินิจฉัยส่วนบุคคล
1: ครับ
0: เราจะได้รู้ไงพวกนั่งเรือหรือพวกอีแอบนั้นจะได้ไม่มี
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
2: แต่ในชุดของอนุวินิจฉัยมีนะฮะไอ้ชุดเนี้ยชุด36เนี้ย
0: มี
2: ฮะ
1: มีส่วนบุคคล
2: มีส่วนบุคคล
1: ซึ่งอาจารย์ยังอ่านไม่ถึง
2: ยังเดี๋ยวผมค่อยไปเฉลยค่อยไปเฉลยนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดว่าที่มันเป็น5-2เนี่ยมันคลี่คลายมาต่างๆเป็นอย่างไร
1: ครับ
2: แต่เขาจะมีคำวินิจฉัยส่วนบุคคลซึ่งกำลังจะแหมไม่อยากจะเปิดเผยเลยนะครับว่าเรารู้สึกว่าวิธีการเขียนมันเป็นแบบคล้ายๆกันอย่างนี้แล้วกันนะฮะ
1: อาจารย์สมชัยปิดท้ายคำถามเดียวกันกับที่ผมถามอาจารย์พลเมธกกต.ชุดนี้เขาเสี่ยงที่จะโดนโทษทางคดีเหมือนที่ฝ่ายตรงข้ามกกต.เขาวิพากษ์วิจารณ์หร
2: ือ
1: เปล่า
2: ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกกต.ถ้าคุณเอาเรื่องที่มันเป็นจริงพยานหลักฐานเอาหลักการเหตุผลเอากฎหมายเป็นที่ตั้งโดยไม่ได้เอาเรื่องของความคุ้นเคยส่วนบุคคลต้องเกรงใจใครต่อใครเว้นใครลงใครอะไรก็แล้วแต่นี่นะถ้าคุณตรงไปตรงมาเนี่ยอย่างไรก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าคุณตัดสินใจบนพื้นฐานว่าส่วนนี้แตะไม่ได้ตรงเนี้ยลงไม่ได้ตรงนี้เอาผิดไม่ได้เนื่องจากอย่างงู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่นะอันนั้นน่ะจะเป็นปัญหาเองเพราะท้ายสุดเนี่ยจะมีคนร้องว่ากกต.ทำผิดนะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ระวังแค่นี้เองครับ
1: ครับรู้สึกว่าทางฝ่ายค้านก็จ้องอยู่นะมาตรา157นะ
0: ครับ
2: ไม่ใช่ฝ่ายค้านมีคนจ้อง
0: เยอะแยะเลย
1: จ้องกระถิน
2: จ้องกระถินเยอะแยะไปหมดเลย
1: ครับ
0: นั่นแหละผมต้องบอกว่าทำให้เสร็จโดยเร็วแล้วมีเหตุผลที่ชัดเจนคือไม่ส่งก็ไม่ได้เป็นไรนะแต่ไม่ส่งเนี่ยเพราะอะไร
2: ต้องมีเหตุผล
0: ต้องมีเหตุผลตัวนี้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตัวนี้สำคัญที่สุดเหมือนเวลาไม่มีไม่ชี้แจงเหตุผลเนี่ยพอไปฟ้องศาลปกครองเขาบอกคุณทำหน้าที่ไม่ครบเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบพอคำสั่งที่ไม่ชอบก็เข้าไป157หรือจะประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 262มาตรา172 172ก็คืออันเดียวกับ157
1: ครับ
0: เพราะผมไม่อยากให้เกิดเรื่องพวกนี้จริงๆเอาใจช่วยนะครับทำงานกันมาตั้งนานแล้วจะลงแล้วก็ลงให้สวยๆหน่อยประการที่หนึ่งประการที่สองต้องอย่าลืมนะเราเจอสถ.เราก็แย่ๆแล้วนะ ไม่รู้ว่าปีนี้จะติดอันดับที่200หรือเปล่านะการทุจริตในบ้านนะคิดถึงตรงนั้นบ้างอย่าคิดถึงตัวเองคิดถึงเกียรติภูมิของประเทศนะครับทำให้มันชัดเจนคือถ้ามันชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะไม่พ้นหรือพ้นเนี่ยผมก็ว่าไม่เป็นไร
1: ครับ
0: เท่านั้นเอง
1: เป็นภาพใหญ่ภาพใหญ่สะท้อนหน้าตาประเทศ
0: ใช่หน้าตาประเทศ
1: ครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ ขอบคุณอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับนับถอยหลังครับ2สัปดาห์ไม่รู้ว่า2สัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เท่าที่เราได้รับฟังกันมาตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมายังมีอีกมากข้อมูลอีกหลายชุดครับที่รอเปิดเผยก่อนหน้าที่กกต.จะชี้ขาดขั้นสุดท้ายนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7 กันยายนนี้ทางไทย PBS

0: จับตาสหรัฐเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเจาะปัญหาด้านโลจิสติกของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในตะวันออกกลางยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้ยูเครนขู่ใช้โดรนปิดน่านฟ้ารัสเซียเสี่ยงกระทบเส้นทางการบินเอเชียยุโรปเนปาลเรียกร้องค่าเสียหายจีนสหรัฐอินเดียประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลกสาเหตุน้ำท่วมฉับพลันผู้เสียชีวิตทะลุ 1,270 คนทันโลก Science ตามติดกล้องโทรทัศน์อวกาศ Nancy Grace Roman เตรียมทำภารกิจถ่ายภาพกว้างของจักรวาลแบบคมชัด
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับสงครามอาจจะเข้าสู่ภาวะไม่มีสงครามไม่มีสันติภาพหลังจากการพูดคุยเพื่อยุติความขัดแย้งชะงักงันไปนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับขณะที่การเสียชีวิตของพลเรือนในการโจมตีครั้งล่าสุดก็ยิ่งสร้างความกังวลให้องค์การสหประชาชาติและนานาประเทศต่อสงครามมากขึ้นหลังจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อคืนวันอังคารเพียงวันเดียวทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง18คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก108คนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต4คนและผู้ได้รับบาดเจ็บ67คนจากการโจมตีสถานที่จัดงานแต่งงานในเมืองซีริกทางตอนใต้ของอิหร่านนะครับชวนให้นึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์โจมตีโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองมินาบทางตอนใต้ของอิหร่านทำให้มีผู้เสียชีวิต160คนในวันแรกของสงครามคำถามก็คือทิศทางของสงครามจะเป็นอย่างไรต่อไปสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดนะครับระบุว่าที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามควบคุมไม่ให้สงครามยกระดับความรุนแรงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พรรครีพับลิกันเสียคะแนนนิยมเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวจะกลับมาพิจารณาเพิ่มระดับปฏิบัติการหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่3พฤศจิกายนผ่านพ้นไปส่วนในเวลานี้สหรัฐจะพึ่งพาแรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อบีบให้อิหร่านยอมอ่อนข้อในการเจรจาในอนาคตครับหลังจากปฏิบัติการทางการทหารตลอดหลายเดือนที่ผ่านมายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์การควบคุมสงครามไม่ให้ลุกลามในช่วง2เดือนนี้ก็จะช่วยไม่ให้ความขัดแย้งกลายเป็นประเด็นครอบงำการเลือกตั้งกลางเทอมได้นอกจากนี้การพักรบในเชิงยุทธวิธียังช่วยเปิดทางให้สหรัฐมีเวลาในการเติมคลังอาวุธของตัวเองด้วยหลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์สเคยรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธแม่นยำสูงแทบทั้งหมดล่าสุดผู้บัญชาการ3เหล่าทัพได้ส่งหนังสือไปถึงรัฐมนตรีกลาโหมว่าการลากสงครามออกไปอาจจะกระทบต่อความสามารถของสหรัฐในสมรภูมิอื่นๆด้วยนะครับแต่ความพยายามควบคุมสถานการณ์กำลังเจอโจทย์ยากครับหลังจากทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอีกครั้งหนึ่งแถมชนชั้นนำอิหร่านก็มีความมั่นใจมากขึ้นจากการสร้างความปั่นป่วนในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซตลอด6เดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็เผชิญกับความไม่สงบภายในประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอิหร่านจึงมีแนวโน้มจะโจมตีสหรัฐและพันธมิตรในตะวันออกกลางเป็นระยะต่อไปไม่ว่าจะเป็นฐานทัพหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสหรัฐก็จะเผชิญแรงกดดันให้ตอบโต้กลับไปยังอิหร่านซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็อาจจะนำไปสู่วงจรการยกระดับความรุนแรงมากขึ้นดึงเอาทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบก็เป็นไปได้ขณะที่มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจเต็มไปด้วยข้อจำกัดครับคือวันนี้ผมยกกรณีของจีนมหาอำนาจยักษ์ใหญ่และเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านก็ไม่ได้มีท่าทีพร้อมจะเดินตามเกมของสหรัฐแม้ว่าผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนมีกำหนดจะพบกันในวันที่24กันยายนนี้นะครับท่าทีนิ่งเฉยของจีนนำไปสู่คำถามถึงประสิทธิภาพของมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจในทางตรงกันข้ามเราได้เห็นจีนพยายามสยายปีกในตะวันออกกลางมากขึ้นสะท้อนให้เห็นผ่านการเดินทางเยือนอียิปต์เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีทันโลกออฟบิทคืนนี้อ่านความหมายของการเดินทางเยือนครับ

การเดินทางเยือนอียิปต์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนครั้งแรกในรอบ10ปีแต่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญท่ามกลางสงครามสหรัฐกับอิหร่านความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือกำลังเขย่าดุลอำนาจในตะวันออกกลางผู้นำจีนเดินทางถึงกรุงไคโรพร้อมผึ่งลี่หยวนภริยาประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีต้อนรับอย่างอบอุ่นการเยือนเป็นเวลา3วันครั้งนี้ยังตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศผู้นำทั้งสองคนหารือทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคความมั่นคงของการค้าทางทะเลการขยายการลงทุนของจีนและข้อตกลงทางเศรษฐกิจหลายมิติตั้งแต่ AI การขนส่งไปจนถึงการผลิตขยายความร่วมมือครอบคลุมทั้ง Data Center Semiconductor และแร่ธาตุสำคัญความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไม่ได้จำกัดเฉพาะเศรษฐกิจเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจีนและอียิปต์จัดการฝึกทางอากาศร่วมกันมีเครื่องบินขับไล่ J-16 ของจีนฝึกร่วมกับเครื่องบินขับไล่ราฟาลที่ผลิตในฝรั่งเศสสำหรับจีนอียิปต์มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมากอียิปต์มีประชากรกว่า110ล้านคนถือเป็นตลาดขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังควบคุมคลองสุเอซเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าอีกเส้นหนึ่งของโลกความสำคัญของคลองสุเอซเพิ่มขึ้นในวันที่การเดินเรือในจุดคอขวดยุทธศาสตร์ทั้งช่องแคบบับอัลมันเดบและช่องแคบฮอร์มุซเผชิญกับความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งในภูมิภาคขณะเดียวกันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอียิปต์ขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกันจีนก้าวขึ้นมาเป็นคู่ค้านอกภาคปิโตรเลียมรายใหญ่ที่สุดของอียิปต์มูลค่าการค้าระหว่างกันแตะ 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อช่วงปลายปี2025จีนยังลงทุนในอียิปต์มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ทางตะวันออกของกรุงไคโรระบบรถไฟฟ้าเชื่อมพื้นที่อุตสาหกรรมในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์พลังงานสะอาดพื้นที่รอบคลองสุเอซยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนเป็นที่ตั้งของบริษัทกว่า200แห่งมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อียิปต์ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS เมื่อปี2023แต่การขยับเข้าใกล้จีนไม่ได้หมายความว่าอียิปต์กำลังหันหลังให้สหรัฐเนื่องจากอียิปต์ยังเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐรับความช่วยเหลือทางการทหารรายใหญ่อันดับที่2ปีละ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐสิ่งที่อียิปต์กำลังทำคือการกระจายความสัมพันธ์เพื่อสร้างอิสระทางยุทธศาสตร์คล้ายหลายประเทศในกลุ่มอ่าวเปอร์เซียที่รักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐควบคู่กับการเปิดพื้นที่ให้จีน

0: ทบาทมากขึ้นในวันที่สงครามในตะวันออกกลางกำลังท้าทายระเบียบความมั่นคงเดิมในภูมิภาคการเยือนอียิปต์ของผู้นำจีนจึงสะท้อนภาพการแข่งขันที่ใหญ่กว่านั้นเมื่อจีนพยายามเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจการทูตความมั่นคงในภูมิภาคที่สหรัฐครองอิทธิพลมายาวนานหลายทศวรรษ
1: คุณผู้ชมครับก่อนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนจะเดินทางมาถึงท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีปรากฏรายงานว่าลูกเรือลำนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่เลวร้ายซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาด้านโลจิสติกของเรือรบสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับคุณสุขสดชื่นทำไมสหรัฐถึงเจอปัญหานี้ทั้งที่กองทัพน่าจะมีความพร้อมมีฐานทัพที่กระจายอยู่ในตะวันออกกลางและยุโรปด้วยครับ
2: นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นครับอิหร่านก็พุ่งเป้าโจมตีไปยังฐานโลจิสติกสำคัญของสหรัฐหลายแห่งในพื้นที่รวมถึงท่าเรือของพันธมิตรที่สหรัฐเข้าเทียบท่าได้ก็ล้วนอยู่ในพิสัยการโจมตีของอิหร่านทั้งสิ้นครับคุณผู้ชมครับในเบื้องหน้าเราอาจจะเห็นรอยยิ้มของทหารอเมริกันใช่ไหมครับที่ออกมาพักผ่อนอยู่ในเมืองพัทยาแต่เบื้องหลังก็คือการที่คนเหล่านี้ติดอยู่บนเรือโดยไม่ได้แวะพักผ่อนเป็นเวลานานมากกว่า9เดือนครับนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเสบียงอาหารเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัยพื้นฐานทั้งสบู่และเครื่องดับกลิ่นกายรวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิตที่นับวันก็ยิ่งเลวร้ายลงครับแต่ก่อนที่จะไปถึง USS อับราฮัมลินคอล์นเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนครับกองเรือของสหรัฐในตะวันออกกลางมีทหารเรือและนาวิกโยธินอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 20,000 นายครับโดยในจำนวน 20,000 นายนี้แน่นอนว่าในแต่ละสัปดาห์เรือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีเสบียงที่เพียงพอสำหรับอาหารมากกว่า 420,000 มื้อและเชื้อเพลิงอีกมากกว่า30ล้านลิตรครับตามปกตินะครับเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐจะมีลูกเรืออยู่ประมาณ 5,000 นายและในขณะนี้ก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่ทั้งหมด2ลำที่ปฏิบัติภารกิจปิดล้อมอยู่ในฮอร์มุซครับแม้ว่าเรือพวกนี้จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์แต่เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่ปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินก็ยังคงใช้เชื้อเพลิงมหาศาลอยู่ดีครับนอกจากนี้ครับยังมีเรือพิฆาตอีก12ลำติดอาวุธป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธร่อนมีหน้าที่คอยคุ้มกันเรือใหญ่รวมถึงยังมีเรือยกพลขึ้นบกอีก3ลำสำหรับกองกำลังนาวิกโยธินครับและนี่เองนะครับก็คือคำตอบว่าทำไมเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดมหึมาจึงยากต่อการตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีแต่ในขณะเดียวกันครับปัจจัยเหล่านี้ก็ได้สร้างความท้าทายด้านโลจิสติกมหาศาลเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายอิหร่านเองก็รู้ดีครับว่าการตัดการลำเลียงเบียงและเชื้อเพลิงของกองทัพเรือสหรัฐจะเป็นวิธีสำคัญในการบั่นทอนขีดความสามารถของสหรัฐครับตั้งแต่วันแรกของสงครามนะครับวันที่28กุมภาพันธ์อิหร่านก็ได้ทำลายฐานโลจิสติกสำคัญของสหรัฐในบาเรนไปในขณะที่ศูนย์กลางโลจิสติกอื่นๆในภูมิภาคก็ถูกโจมตีตลอดช่วงสงครามเช่นกันก็คือจุดสีแดงด้านบนซ้ายนี่เองครับท่าเรือของพันธมิตรอื่นๆในภูมิภาคก็อยู่ในพิสัยการโจมตีของอิหร่านเช่นกันทำให้สามารถเทียบท่าอย่างปลอดภัยก็ไม่ได้ครับทางเลือกที่เหลืออยู่จึงเป็นภารกิจลำเลียงเสบียงกลางทะเลที่มีความเสี่ยงสูงทุกๆ5ถึง6วันครับทำให้กองทัพเรือจำเป็นที่จะต้องแยกกำลังรบออกจากเครือข่ายสนับสนุนที่เคยใช้งานมาส่งผลให้ต้องใช้ทั้งเวลาทั้งระยะทางและการประสานงานมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับแทนที่จะสามารถใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากที่สหรัฐมีอยู่ทั่วภูมิภาคตัดเรือส่งเสบียงของสหรัฐจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปอีกประมาณ 3,500 กิโลเมตรไปยังดิเอโกกาเซียด้านล่างครับดิเอโกกาเซียก็คือฐานทัพร่วมของสหรัฐและสหราชอาณาจักรโดยการใช้ฐานนี้แน่นอนก็ต้องได้รับความยินยอมจากสหราชอาณาจักรจะเพิ่มปัจจัยด้านการเมืองเข้ามาอีกเป็นข้อจำกัดเพิ่มเติมท่ามกลางปัญหาที่ซับซ้อนอยู่แล้วครับและอิหร่านเองก็เคยพยายามโจมตีดิเอโกกาเซียมาแล้วทำให้ทางเลือกถัดไปก็คือสิงคโปร์ครับซึ่งจะเพิ่มเวลาเดินทางเข้าไปอีกประมาณ2ถึง3สัปดาห์ด้วยกันกับระบบโลจิสติกในลักษณะนี้แน่นอนว่ามันไม่อาจรองรับปฏิบัติการในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนครับอย่างที่เราเห็นในกรณีของ USS อับราฮัมลิงคอล์นที่ปฏิบัติภารกิจ9เดือนอยู่กลางทะเลโดยแทบไม่แวะเทียบท่าเลยครับทั้งที่ปกติควรจะมีการแวะเทียบท่าอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งครับก่อนหน้านี้ครับก็มีรายงานว่าลูกเรือหลายพันนายต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากครับทั้งการขาดแคลนอาหารของใช้เพื่อสุขอนามัยรวมถึงห้องน้ำและระบบประปาที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้รวมถึงปัญหาเชื้อราที่พบอยู่บนเรือครับแน่นอนว่าประเด็นนี้กองทัพเรือสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ปฏิเสธรายงานเหล่านี้ทั้งสิ้นครับแม้ว่าระบบของเรือบรรทุกเครื่องบินจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์และทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจได้เป็นเวลานานมากๆแต่ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เชื้อเพลิงอาหารตลอดจนสภาพจิตใจของลูกเรือก็ยังคงต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพครับคุณพงษ์สัทธ์ครับแม้ว่า USS

0: อับราฮัมลิงคอนจะยังไม่จบนะครับแต่เราก็เห็นว่าการพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างด้านโลจิสติกก็สามารถสร้างความเสียหายได้มหาศาลเลยทีเดียว
1: ขอบคุณคุณสุขสดชื่นนะครับสลับไปดูความคืบหน้าในการกู้ภัยในเนปาลกันบ้าง นะครับความหวังในการพบผู้รอดชีวิตจากน้ำท่วมในเนปาลเริ่มริบหรี่ลงไปในขณะที่ผลจากภาวะโลกร้อนถูกพูดถึงมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับล่าสุดเนปาลออกมาเรียกร้องให้จีนสหรัฐและอินเดียจ่ายค่าชดเชยในฐานะประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าทั้ง3ประเทศมีส่วนยังมากต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันขณะที่ประเทศขนาดเล็กต้องแบกรับผลของการกระทำดังกล่าวและเนปาลก็จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแสดงจุดยืนบนเวทีระหว่างประเทศด้วยครับ
2: We contribute less than 1/10% in greenhouse gases, but industrialized nations' contribution is significantly higher. So we view that this should be the support to Nepal should not be just seen from an angle of aids or charity, but should be seen from the perspective of climate justice as well.
1: ข้อเรียกร้องของเนปาลในการให้ทั้ง3ประเทศจ่ายค่าชดเชยเกิดขึ้นหลังจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่26สิงหาคมจากการพังถล่มครั้งใหญ่ของมวลก้อนหินและน้ำแข็งใกล้บริเวณยอดเขาลังตังเลียรงบนเทือกเขาฮิมาลัยนะครับขณะที่การประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็น่าจะเป็นเวทีให้บรรดาประเทศกำลังพัฒนากดดันประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศให้จัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับความสูญเสียจากปัญหาที่เกิดขึ้นจีนสหรัฐและอินเดียปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากแค่ไหนผมหยิบข้อมูลจาก Climate Trace เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ระบุว่าจีนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 17,000 ล้านตันนะครับรองลงมาคือสหรัฐ 7,000 ล้านตันและอินเดีย 4,000 ล้านตันซึ่งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอินเดียลดลง 0.65% เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปี2024นอกจากนี้เนปาลได้ร้องขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากกองทุนเพื่อการตอบสนองต่อความสูญเสียและความเสียหายของสหประชาชาติที่ตั้งขึ้นสำหรับช่วยเหลือประเทศเปราะบางในการฟื้นตัวจากภัยพิบัติเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยหนังสือฉบับนี้ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศสูงเกินกว่าทรัพยากรภายในประเทศจะรองรับได้ถ้าต้องรอให้คณะกรรมการกองทุนประชุมกันในเดือนธันวาคมก็อาจจะสายเกินไปขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนปาลก็เชื่อมโยงเหตุน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับ
3: ยศกฎนาเลจัลไบปริวัตันสังเกตหิมาลัยเขตระมาฮามิเลเข็บนุปริโกจูคิมบดเดกอยกูกัมบีร์สังเกตกันเลยกูที่เชลีฮามิโตสัจจ์ดุนัยปัสซาสังสังเกตหิมาลัยจัลไบปริวัตันก้าการันบกนุปริโกวิปัตบาร์เรอันตราชีสมุดายสมักเชียบลิโอการีประสตุดกันนุปริเนเบลายกูजलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो यसको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेको बुझिएको छ
1: नेपाल อยู่อันดับที่6ของประเทศที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดแม้ว่าจะมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำนะครับเนื่องจากความรุนแรงของภาวะสภาพอากาศสุดขั้วสูงขึ้นและเนปาลขาดความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยมีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งครับเป็นการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าธารน้ำแข็งที่พังถล่มลงมามีการถอยร่นประมาณ450เมตรตั้งแต่ปี1990ถึงปี2020จนอาจจะสูญเสียแรงพยุงนำไปสู่ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเด็นนี้มันตอกย้ำถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนหลังจากเทือกเขาหิมาลัยกำลังสูญเสียน้ำแข็งอย่างรวดเร็วมากขึ้นขณะที่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าก็อาจจะไม่สามารถระบุตำแหน่งได้นะครับเพราะจุดแตกอาจจะอยู่ในชั้นหินหรือใต้ฐานน้ำแข็งครับแล้วเนปาลจะมีวิธีการรับมือได้อย่างไรมี3วิธีน่าสนใจครับเนปาลอาจจะต้องจัดทำนโยบายการใช้ที่ดินให้ชัดเจนเลี่ยงการสร้างบ้านเรือนริม2ฝั่งแม่น้ำประเมินความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานนำเอาภูมิปัญญาของชุมชนดั้งเดิมกลับมาใช้ในการวางแผนเช่นการตั้งถิ่นฐานบน

0: พื้นที่สูงและอยู่ห่างจากแนวแม่น้ำครับสมรภูมิรัสเซียยูเครนก็ทวีความร้อนแรงมากขึ้นนะครับหลังจากยูเครนขู่ใช้โดรนปิดน่านฟ้าของรัสเซียแต่คุณผู้ชมครับประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งเท่านั้นเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงไปส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบินระหว่างเอเชียกับยุโรปทำให้ทางเลือกในการบินเหลือน้อยลงและกระทบต่อเงินในกระเป๋าของผู้โดยสารด้วยครับ
1: น่านฟ้ารัสเซียกำลังอยู่ในสภาพแทบจะปิดลงเนื่องจากโดรนของยูเครนปฏิบัติการอยู่เป็นจำนวนมากคือถ้อยแถลงล่าสุดจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี
2: ้ Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами.Російське небо стає повністю небезпечним.
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโต้กลับว่าถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นการประกาศก่อการร้ายโดยรัฐ
3: То это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут.
1: ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดรนของยูเครนทำให้การจราจรทางอากาศตามสนามบินหลายแห่งของรัสเซียหยุดชะงักบ่อยขึ้นขณะที่รัสเซียยกระดับการใช้ขีปนาวุธโจมตียูเครนซึ่งประสบปัญหาในการสกัดกั้นอาวุธเหล่านี้เนื่องจากขาดแคลนระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะระบบแพทริออตของสหรัฐยูเครนจึงหันไปตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานคลังน้ำมันท่าเรือไปจนถึงคลังสินค้าของอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียตลอดระยะเวลากว่า4ปีของสงครามเทคโนโลยีโดรนของยูเครนพัฒนาอย่างรวดเร็วระยะโจมตีของโดรนเพิ่มขึ้นจาก630กิโลเมตรในปี2022เป็น1750กิโลเมตรในปีนี้บางครั้งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึงเมืองออมส์ซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนประมาณ 2,500 กิโลเมตรหมายความว่าภัยคุกคามจากโดรนไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ชายแดนหรือแนวรบอีกต่อไปแต่สามารถเข้าใกล้เมืองสำคัญครอบคลุมถึงกรุงมอสโกทุกครั้งที่ตรวจพบโดรนเข้าใกล้เมืองทางการรัสเซียจำเป็นต้องจำกัดการใช้น่านฟ้าชั่วคราวระงับเที่ยวบินขึ้นและลงจนกว่าภัยคุกคามจะผ่านพ้นไปซึ่งบางครั้งกินเวลาหลายชั่วโมงข้อมูลจาก Osprey Flight Solution ระบุว่านับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นสนามบินรัสเซียถูกสั่งปิดเฉลี่ยประมาณ30แห่งต่อวันขณะที่ข้อมูลของกระทรวงกลาโหมรัสเซียซึ่ง Osprey นำมาวิเคราะห์ชี้ว่ายูเครนใช้โดรนมากกว่า500ลำในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องบางวันตัวเลขทะลุพันลำสิ่งที่เซเลนสกี้ประกาศเป็นสิ่งที่ยูเครนทำมาหลายเดือนแล้วนั่นคือการใช้โดรนรบกวนน่านฟ้ารัสเซียอย่างเป็นระบบแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่รัสเซียน่านฟ้าเหนือประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์ของการบินระหว่างยุโรปกับเอเชียก่อนรัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบในปี2022มีเที่ยวบินมากกว่า 360,000 เที่ยวบินต่อปีบินผ่านไซบีเรียเนื่องจากเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างยุโรปกับเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือหลังสงครามเริ่มขึ้นสายการบินยุโรปและสหรัฐจำนวนมากเลี่ยงน่านฟ้ารัสเซียส่งผลให้บางเส้นทางต้องใช้เวลาบินเพิ่มขึ้น 2-4 ชั่วโมงอย่างเส้นทางเฮลซิงกิโตเกียวจากเดิมประมาณ9ชั่วโมงเพิ่มเป็นประมาณ13ชั่วโมงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่ค่าน้ำมันแต่ยังรวมถึงค่าลูกเรือการจัดตารางบินและการใช้เครื่องบินท้ายที่สุดอาจสะท้อนกลับมายังราคาบัตรโดยสารแต่จนถึงขณะนี้สายการบินจากบางประเทศยังสามารถใช้น่านฟ้ารัสเซียได้ไม่ว่าจะเป็นจีนตุรกีอินเดียและบางประเทศในอ่าวอาหรับทำให้สายการบินเหล่านี้มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งจากยุโรปและสหรัฐเนื่องจากการบินในเส้นทางที่สั้นกว่าโดยเฉพาะสายการบินจีนซึ่งยังสามารถใช้เส้นทางรัสเซียเชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียขณะที่ Turkish Airlines ได้ประโยชน์จากการใช้อิสตันบูลเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อเที่ยวบินที่สายการบินตะวันตกไม่สามารถให้บริการผ่านเส้นทางเดิมได้ หากภัยคุกคามจากโดรนของยูเครนทำให้สายการบินเหล่านี้ต้องเลี่ยงน่านฟ้ารัสเซียด้วยความได้เปรียบดังกล่าวอาจหายไปในทันทีปัญหาสำคัญคือเส้นทางเลี่ยงที่เหลืออยู่กำลังแออัดเป็นทุนเดิมสงครามในตะวันออกกลางทำให้สายการบินจำนวนมากหลีกเลี่ยงน่านฟ้าอิหร่านและอิรักขณะที่ความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถานทำให้สายการบินอินเดียถูกจำกัดการใช้น่านฟ้าปากีสถานหนึ่งในเส้นทางสำคัญที่เหลืออยู่จึงเป็นอาเซอร์ไบจานและคอเคซัสก่อนสงครามยูเครนอาเซอร์ไบจานรองรับเที่ยวบินเฉลี่ยเพียง278เที่ยวต่อวันก่อนที่จะเพิ่มเป็น695เที่ยวต่อวันเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากสหรัฐกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขเพิ่มเป็นเฉลี่ย810เที่ยวต่อวันในเดือนมีนาคมและทำสถิติสูงสุดถึง 1,062 เที่ยวบินในวันเดียวเมื่อวันที่9พฤษภาคมตามปกติเส้นทางการบินผ่านคอเคซัสมีความกว้างเพียงประมาณ161กิโลเมตรในจุดที่แคบที่สุดกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดในการรองรับเที่ยวบินหากโดรนยูเครนทำให้น่านฟ้ารัสเซียกลายเป็นพื้นที่ที่สายการบินไม่สามารถเลี่ยงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เที่ยวบินระหว่างยุโรปกับเอเชียจะถูกบีบเข้าสู่เส้นทางที่เหลืออยู่มากขึ้นหมายถึงเที่ยวบินใช้เวลานานขึ้นต้นทุนสูงขึ้นและราคาบัตรโดยสารแพงขึ้นทำให้สงครามโดรนที่เกิดขึ้นเหนือน่านฟ้ารัสเซียไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อมอสโกหรือเคียฟอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงต่อเครือข่ายการบินโลก
0: ช่วงนี้ติดตามทันโลกไซเอ็นเทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ถ้าโลกไซแอนเทคออกเดินทางไปพร้อมกับกล้องแนนซี่เกรซโรแมนครับกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ของ NASA ที่กำลังไปเสริมทัพศึกษาจักรวาลครับชวนรู้จักกับกล้องที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีถ่ายภาพได้กว้างกว่าเดิม100เท่าเตรียมไขปริศนาสสารมืดพลังงานมืดและค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2026ที่ผ่านมาครับจรวด Falcon FV ออกเดินทางในช่วงเช้าตามเวลาในสหรัฐครับจากฐานปล่อย LC-39A ที่แหลมคานาวาเรลรัฐฟลอริดาครับนี่คือภารกิจสำคัญในการส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศครับที่จะออกเดินทางไปประจำการห่างจากโลก 1.5 ล้านกิโลเมตรในจุดตำแหน่งใกล้เคียงกับกล้องเจมส์เว็บครับนี่คือกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรแมนครับเป็นอีกโครงการใหญ่ของ NASA ครับกับการพัฒนากล้องโทรทัศน์อวกาศ Wide Field Infrared Survey Telescope โดยตั้งชื่อว่า Nancy Grace Roman เพื่อยกย่องให้กับหัวหน้านักดาราศาสตร์หญิงคนแรกของ NASA ผู้ผลักดันให้เกิดกล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble เครื่องมือชุดแรกๆที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆของจักรวาลกล้อง Nancy Grace Roman ครับมีน้ำหนักรวมกันกว่า4ตันเลยนะครับใช้ระบบสะท้อนแสงแบบ3 Miller Anastomac ครับมีกระจกรวมกันในกล้องตัวนี้กว่า10ชิ้นครับแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่กระจกเงาหลักครับที่มีขนาด 2.4 เมตรเสริมศักยภาพด้วยเซ็นเซอร์ที่ใช้แบบ Wide Field Instrument ครับใช้ดีเทคเตอร์แบบ Mercury Cadmium Telluride 18ตัวรวมความละเอียดของภาพได้มากกว่า300ล้านพิกเซลเลยนะครับทำหน้าที่รับแสงในย่านอินฟราเรดย่านใกล้ที่มีความไวสูงครับที่สามารถทะลุกลุ่มฝุ่นก๊าซหนาแน่นในจักรวาลได้และดีเทคเตอร์18ตัวนี่เลยครับที่เราเห็นในกล้องตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของภารกิจนี้ด้วยครับ
1: เซนเซอร์ Mercury Cadmium Telluride ออกแบบมาเพื่อเก็บแสงจากกาแล็กซีไกลโพ้นที่ถูกยืดออกด้วยปรากฏการณ์ Redshift ครับช่วยให้เรามองเห็นโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพได้อย่างชัดเจนในสเกลที่ไม่เคยทำได้มาก่อนและจะทำให้เราได้ภาพมุมมองกว้างพิเศษที่กว้างกว่ากล้องอินฟราเรดของ Hubble ถึง100เท่าครับในความละเอียดระดับเดียวกัน
2: แล้วการที่เราเอาดีเทคเตอร์แต่ละตัวมาเรียงกันที่เป็นลักษณะของโลโก้ของตัวกล้องโรแมนเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้อยู่ดีๆเรียงตามความสวยงามเนาะแต่ว่าเขาเรียงเพื่อที่จะให้ได้จุดที่แสงเนี่ยมันจะมาตกกระทบแล้วได้ภาพในมุมที่คมที่สุดภาพพวกนี้จะถูกเอามาเย็บติดกันเราเรียกว่าการถ่ายภาพแบบโมเสกนะครับก็คือถ่ายมาเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกแล้วเราก็จะเอาภาพทั้งหมดเนี่ยมาซ้อนกันเพื่อให้ได้เป็นแผนที่ของจักรวาลนั่นเอง
1: กล้องโรแมนออกแบบมาเพื่อทำ3ภารกิจหลักนะครับคือการศึกษา Dark Matter และ Dark Energy หรือว่าพลังงานและสสารมืดครับผ่านการทำแผนที่การกระจายตัวของกาแล็กซีหลายพันล้านดวงและการใช้เทคนิค Weak Gravitational Lensing เพื่อดูว่าแรงโน้มถ่วงบิดเบือนแสงอย่างไรรวมถึงการสำรวจซูเปอร์โนวาเพื่อวัดอัตราการขยายตัวของเอกภพครับภารกิจที่2คือการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะครับตั้งเป้าหาดาวเคราะห์มากกว่า 100,000 ดวงผ่านวิธีทรานสิตจากการเคลื่อนผ่านหน้าดาวฤกษ์และใช้วิธีไมโครเลนซิ่งครับอาศัยแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์เบื้องหน้าช่วยขยายแสงเพื่อหาดาวเคราะห์ที่ซ่อนอยู่และอีกภารกิจครับในการเป็นกล้องชี้เป้าสแกนท้องฟ้าเพื่อหาวัตถุดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและส่งข้อมูลต่อให้กล้องเจมส์เว็บเข้าไปเจาะลึกดูรายละเอียดต่อไปครับ
2: สิ่งที่เราสงสัยมาตลอดเนี่ยก็คือเอกภพหรือว่าจักรวาลของเราเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอย่างไรข้อมูลจากเจมส์เว็บและฮับเบิลเนี่ยทำให้เราทราบแล้วว่าจริงๆแล้วไทม์ไลน์การก่อกำเนิดจักรวาลของเราเนี่ยมันไม่ได้เรียบง่ายและไม่ได้เป็นเส้นตรงขนาดนั้นเราเห็นหลุมดำมวลมหาศาลเกิดขึ้นในยุคก่อนที่จะมีกระจุกกาแล็กซีที่ทรงพลังด้วยซ้ำเราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมากมายข้อมูลไม่ว่าจะเป็นมุมแคบหรือว่ามุมกว้างจากทั้งเจมส์เวฟหรือว่าฮับเบิลหรือว่ายูคลิดหรือว่าแนนซี่เกรซโรแมนเนี่ยทั้งหมดจะเอามาถูกประกอบสร้างกันเพื่อให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วจักรวาลเราเนี่ยทำงานยังไง
1: กล้องกำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่จุดลากรานช์ L2 จุดเดียวกับที่กล้องเจมส์เว็บทำภารกิจอยู่นะครับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ90วันพร้อมกับการทดสอบระบบและปรับเทียบเครื่องมือในช่วงแรกเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการจริงซึ่งตอนนี้ NASA ยืนยันว่าแผงโซลาร์เซลล์และฉากกั้นความร้อนคลี่กลางออกสมบูรณ์แล้วครับ
0: การเดินทางของกล้อง Nancy Grace Roman เริ่มต้นขึ้นแล้วครับนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราจะเปลี่ยนความเข้าใจของจักรวาลหลังจากนี้ครับและอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นภาพมุมกว้างของจักรวาลที่คมชัดมากขึ้นและเห็นอีกหลายสิ่งที่ซ่อนอยู่จากภาพนั้นครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ รถพยาบาลพลังงานแสงอาทิตย์สเตลล่าจูวาผลงานทีมนักศึกษาเนเธอร์แลนด์วิ่งทดสอบบนเส้นทางทุรกันดารกว่า800กิโลเมตรในเคนยาครับโดยแผงโซลาร์เซลล์บนตัวรถสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับการขับขี่และจ่ายไฟให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้าครับนักวิจัยจาก Imperial College London พัฒนาไบโอลูนครับลูกโป่งย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% จากน้ำยางธรรมชาติผสมโพลิเมอร์พิเศษโดยไม่ใส่สารเคมีตกค้างสามารถย่อยสลายได้สมบูรณ์ภายใน9เดือนทั้งในดินน้ำทะเลและน้ำเปล่าต่างจากลูกโป่งทั่วไปที่ใช้เวลาหลายปีและเป็นขยะพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลครับ
3: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
2: สัปดาห์หน้า7กันยายนเป็นต้นไปพบทันโลกกับไทย PBS ที่เข้มข้นมากกว่าเดิมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBSรายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
4: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
2: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
4: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
2: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
4: เราก็ไม่หยุด
2: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
4: เริ่ม7กันยายนนี
2: ้และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของขบวนหุ่นยักษ์สูงถึง5เมตรในโรมาเนียและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

0: จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไร

0: แม่อยู่กับหนูไปนานๆนะรู้ไหมหนูรักแม่นะครับทำไมแม
1: ่ก็ไม่ได้คิดว่าหนูสู้เพื่อแม่แต่หนูแค่อยากว่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดถ้าในวันหนึ่งการตัดสินใจของหนูมันผิด
0: วางมือก่อนนอนนะแม่
1: แต่ถ้าวันหนึ่งเขาหนักขึ้นจากนี้หนูก็จะไม่ยื้อเพราะว่าหนูเคยยื้อเขาแล้วแต่มาวันนี้หนูเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่ในความเข้าใจของหนูคือหนูไม่ได้คิดว่าเป็นการทรมานแม่นะแต่หนูแค่อยากให้แม่อยู่กับหนูแค่นั้นเอง

0: ม่หนูมาแล้ว
1: เมื่อก่อนตอนเรียนอะแม่จะไปขายของเลิกเรียนมานี่ก็ต้องกลับมาไปช่วยแม่ทุกวันแล้วก่อนคืนกว่าจะได้กลับบ้านทุกวันก็จะดึกก็จะอยู่กันสองคนแม่ลูกอย่างนี้เพราะว่าพี่ชายไปเรียนแล้วบางวันฝนตกก็ไปมอเตอร์ไซค์กันสองคนแม่ลูกมันเลยทำให้รู้ถึงความลำบากของแม่แล้วจนมาถึงทุกวันนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะทิ้งท่านไม่ได้คือไม่ว่าจะไม่มีใครหรือมีใครอย่างน้อยให้รู้ว่าเรายังอยู่กับแม่แค่นั้นค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะเราแบบผูกพันกับท่านมากๆ
2: แม่ของกิฟเคยเป็นแม่ค้าขายโจ๊กทำงานหาเงินเลี้ยงกิฟและพี่ชายจนเรียนจบมีงานทำแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เคยเข้มแข็งกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงลูกสาวเลือกที่จะดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะมีกำลัง
0: แม่อื้อไหมวันเนี้ยอื้อเปล่า
1: ทุกวันจะคุยกับแม่ทุกวันเลิกงานแม่เลิกขายของแต่วันนั้นอ่ะคุยกับแม่เร็วประมาณ 5-6 โมงแล้วแม่ก็ขายของหมดไวเหมือนกับจะคุยกับแกต่อแต่ก็อีกแง่ก็ให้แกได้พักผ่อนกลายเป็นวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แกล้มเขาบอกว่าสมองแม่บวมต้องผ่าคืนนี้เลยนะเพราะไม่มีเลือดไหลในสมองแล้วก็นอนไม่ฟื้นเลยประมาณเกือบเดือนซึ่งตอนนั้นก็แบบก็คิดแล้วไม่รู้จะทำยังไงให้แม่ฟื้นก็ได้แต่ไปทำบุญแม่ได้นอนติดเตียงมาก็เข้าปีที่3ค่ะ
2: กิฟดูแลแม่เพียงลำพังในห้องเช่าราคาถูกใกล้ที่ทำงานทุกๆวันเธอจะใช้เวลาพักเที่ยงกลับมาดูแลแม่และไม่มีเวลากินข้าวกลางวันแม้จะเหนื่อยล้าแต่กิฟก็อบอุ่นหัวใจที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ลูก

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่พี่เขามาเยี่ยมเห็นไหม
3: รู้ใช่ไหม
2: ปกติแกจะไม
3: ่ตา
2: แม่แม่มีพี่มาเยี่ยม
3: สวัสดีค่ะแม่หนูชื่อแววนะคะ
4: คุณหมอบอกว่าแม่เป็นอะไร
5: คะแม่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะแล้วก็มีภาวะสโตรกค่ะแล้วก็พอวันที่เป็นนะคะคือนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลประมาณได้ครึ่งเดือนแม่ก็มีภาวะปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงแบบประมาณว่าแกซึมไปเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่ฟื้น

0: เดือนตอนที่ไปนอนโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นหนูคิดแล้วว่าแม่ไม่อยู่กับหนูแล้วพยาบาลโทรมาว่าถ้าแม่ไม่ไหวจะให้ปั๊มหัวใจไหมคะแต่หนูไม่ได้คิดว่าเป็นการทรมานแม่แต่ว่าเป็นการที่แบบอยากให้แม่ได้ลองทุกวิธีที่จะทำให้แกฟื้น
1: ตอนนั้นแม่อายุเท่าไหร่คะ
0: ตอนนั้นประมาณ56ค่ะ
2: เอ๊ะพยักหน้า
3: เ
2: อ๊กระพริบตา
3: เห็นไหมคะคือปกติอ่ะรุ่นหนูอยู่อ่ะแกจะแบบนิ่งๆหนูแต่เวลามีพี่ๆใครมาอ่ะค่ะแกจะตอบรับแบบเนี้ย
2: นี่แม่คือแม่มองพี่อยู่ใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะแม่พี่เค้ามาเยี่ยมแม่แน
4: ่ช่วงปีแรกที่แม่ป่วยกิ๊บใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มียื้อชีวิตของแม่เอาไว้ค่าใช้จ่ายเดือนละกว่า 40,000 บาทใช้เป็นค่าจ้างคนเฝ้าไข้และค่าดูแลแม่เมื่อเงินหมดกิ๊บตัดสินใจทำหน้าที่ดูแลด้วยตัวเอง
0: ตอนนั้นเนี่ยยอมที่จะหมดเงินเพื่อที่จ้างให้น้ามาดูก็ชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงหลังๆมาแต่ก็ยอมเพราะว่ามันแลกกับสิ่งที่เรารู้ว่าแม่ปลอดภัยแต่พอตอนหลังมาคือเราเริ่มจะไม่ไหวกับเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแม่มันก็มีจุกจิกค่ะหลายๆอย่างอย่างเช่นน้ำดื่มเราชัวร์กับการที่เราจะซื้อน้ำดื่มเพื่อที่มาชงอาหารให้แม่ตรงนั้นอะในแต่ละเดือนก็ค่อนข้างเยอะอย่างอาหารแม่เดือนนึงก็อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันเนี่ยมันจะค่อนข้างเฉพาะทางซึ่งถุงนึงประมาณเฉพาะอาหารอย่างเดียวก็เกือบ 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 แล้วก็มีพวกแผ่นรองมีเช็ดชู่เปียกมีน้ำเกลือมียาทาแผลกดทับอุปกรณ์ทำแผลก็ค่อนข้างเยอะ
3: เนาะคนเก่งเนาะแม่หนูไปก่อนนะเดี๋ยวหนูมอนนะครับไปทำงานก่อนนะครับนะแม่นะนะครับเดี๋ยวยืนกลับมาอาบน้ำเนาะ
0: บางวันน่ะมาดูแม่เวลาที่จะกินข้าวก็ไม่มีอย่างสมมติว่าวันนี้โอ้ยกลับมาเจอแบบโหเยอะเลยที่เราจะต้องเคลียร์ใช่ไหมแต่พอเคลียร์เสร็จมันก็คือหมดเวลาเราก็ต้องรีบกลับไปละไม่ได้กินข้าวแล้วก็กินน้ำเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมากินเอาละกันอะไรอย่างเงี้ย
1: สามปีกว่าที่ผ่านมารวมถึงก่อนหน้านั้นด้วยที่แม่เริ่มป่วยอะค่ะมันยากตรงไหน
0: มันยากตรงที่หนูไม่รู้เลยว่าแม่ต้องการอะไรต่อให้ทุกวันนี้แม่จะพูดไม่ได้แต่หนูมีความรู้สึกหนูก็ได้เรียนรู้กับแกไปเรื่อย
1: สิ่งที่พี่เห็นในตอนนี้เนี่ยค่ะก็เห็นว่ากิฟต์เนี่ยต้องแทบจะไม่ได้มีเวลาของตัวเองเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีวิตของตัวเองก็ให้กับแม่หมดแต่ว่ากิฟต์จะบอกว่ามันไม่ได้ทุกยากมันไม่ได้ยาก
0: หนูใช้วิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการหมายถึงว่าวิธีการใช้ชีวิตของหนูทุกวันนี้มันก็เหมือนกับกลับมาทำอะไรแม่ให้เสร็จหลังจากนั้นจะเป็นเวลาของหนูซึ่งมันไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่แบบว่าหนูกลับมาหนูเห็นแม่ลืมตาดูโทรทัศน์ตอนทุกเช้าแม่จะชอบเปิดข่าวดูในวันตอนที่เขายังไม่ป่วยหนูยังทำทุกวันเหมือนที่แม่เคยทำช่องที่แม่เคยดูแล้วพอหนูเปิดหนูกลับมาหนูขอแค่แม่หนูกลับมาแล้วแล้วเสียงที่หนูพูดออกไปแล้วแม่ก็ลืมตาแบบประมาณว่าไม่มีคนมานะ
3: ใช่ไหม
0: หนูก็ดีใจแล้วว่าหนูกลับมาเพราะสิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือหนูเปิดประตูไปแล้วมันไม่ใช่แบบนี
1: ้กิ๊ฟคะกิ๊ฟคิดว่ากิ๊ฟจะทำหน้าที่แบบนี้อะต่อไปได้อีกนานแค่ไหนคะ
0: ก็จนกว่าหนูจะไม่ไหวอ่ะหนูบอกกับตัวเองทุกวันเลยนะว่าหนูป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดกับเราได้ตลอดเวลาเพราะว่าหนูมีแม่อยู่แต่ถ้าเกิดหนูตัวคนเดียวหนูจะไม่คิดอะไรมากเลย
4: ในเวลาที่ชีวิตจมอยู่กับความยากลำบาก กิฟต์

0: ได้รู้จักกับเย็นเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้ามาช่วยประคับประคองชีวิตและจิตใจของทั้งแม่และกิ๊บ
1: หนูอยู่กับแม่สองคน
2: อยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ละ
1: หนูเพิ่งย้ายมาได้ปีนึงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นแม่จะเป็นน้าเป็นคนดู
0: ศาสตราจารย์นายแพทย์อิสรางนุชประยูนเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งเด็กทำงานประจำเป็นอาจารย์แพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ออกมาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ
3: มีพี่ที่ทำงานที่เขาพ่อเขาป่วยแล้วเขาก็เคยอยู่ในการดูแลของพี่ๆเขาก็แนะนำมาก็เลยติดต่อไปแต่ด้วยความว่าตอนนี้ที่ติดต่อไปเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าให้พี่เขามาอะไรมากมายหรอกแต่กลับกลายเป็นเหมือนกับทั้งหมดของเราเลยในตอนนี้เพราะว่าพี่เขาช่วยเราทุกทาง
4: เลี้ยงไข้แต่พอมาไปวันเดียวคุณหมอเขาเลยแบบว่าต้องผ่านะเพราะว่าสมองแม่บวม
5: แม่เอาสายออกหน่อยนะคะน้องกิ๊ฟเนี่ยเขาทำแผลกดทับคุณแม่ได้เก่งมาก
6: โอเคผมเชื่อว่าเราก็ดูแลที่บ้านกันได้แล้วคนดูแลที่ดีที่สุดก็คือลูกนี่แหละเพราะว่าเรารู้ประวัติแม่ทั้งหมดนะมีอะไรก็ถามมาแต่ผมเป็นกำลังใจให้อย่างยิ่งแต่ว่าเราดูแลอยู
3: ่
6: ได้คนเดียว
3: ใช่ค่ะด
6: ู
3: แลคนเด
6: ีย
3: ว
7: กิ๊บก็ต้องแบบทำงานหารายได้ตัวคนเดียวรายได้ก็ไม่มากนักอะค่ะ
6: ใช่
7: แล้วก็ต้องดูแลแม่ต้องวิ่งมาดูแลตอนกลางวันตอนเช้าก็ต้องดูแลก่อนตอนเย็นกลับมาก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนานาด้วยกรณีเนี้ยต้องดูแลเป็นพิเศษในแง่ไหนบ้างคะ
6: เนื่องจากคุณแม่เขาป่วยตั้งแต่อายุยังน้อยเนาะแล้วตัวลูกก็อายุน้อยด้วยเขาก็เชื่อของเขาแบบหนึ่งว่าก็ต้องทำเต็มที่อยากจะสนับสนุนให้เขาได้ทำสิ่งนี้แล้วก็ดูซิว่าเขาติดเรื่องอะไรช่วยได้ทุกอย่างอย่าไปกลัวก่อนความกลัวทำให้เราไม่กล้าทำอะไรหลายอย่างนี่ก็อย่างว่าก็โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ทำตามหน้าที่ก็คือการดูแลกายให้ดีมีมาตรฐานและอื่นๆใช่ไหมแต่ว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเดินต่อเราก็ต้องช่วยให้ทุกคนได้จะเติมเต็มช่วยกันเติมเต็มจิตวิญญาณของคนที่อยู่นะเขาบอกเขาอะดูแลแม่เองที่บ้านได้เขาขาดแค่บางเรื่องเองเราก็แค่เติมเรื่องนั้นให้เขานะแต่ถ้านึกถึงเขาต้องไปรับสิ่งนี้ที่โรงพยาบาลเขาก็ต้องหาแม่ไปนะเกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลนั้นเราบอกโอ้ผมเดินไปหาง่ายกว่าผมก็เดินไป
1: ค่ะหนูขอบคุณคุณหมอนะคะพี่ๆทุกคนใจดีพี่ๆทุกคนช่วยเหลือน้องทุกอย่างแม้กระทั่งคำพูดที่เราเหนื่อยท้อแล้วพูดกับพี่เขาได้แล้วพอหลังจากนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่พี่เขารู้ว่าเราอ่ะขาดอะไร
0: จากชีวิตที่มืดมิดแบกความทุกข์ที่หนักอึ้งการก้าวเข้ามาของหมออิสรางและเย็นเย็นกลายเป็นแสงสว่างยังมีผู้ป่วยประคับประคองอีกจำนวนมากที่เย็นเย็นช่วยดูแลแบ่งเบาทั้งคนป่วยและผู้ดูแลไม่ต้องแบกความกลัวทั้งหมดไว้เพียงลำพัง
6: เนี่ยยอดเยี่ยมเลย
8: สวัสดีค่ะ
6: คุณปีเตอร์เป็นไงบ้างเอ่ย
7: ความหมายของการเป็นหมอที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
6: ผมมองว่าเราก็อยากจะดูแลผู้คนตามทัศนคติของเขาเนาะหมายถึงว่าผมเชื่อว่าเราไปสืบค้นว่าแต่ละคนเขาคิดยังไงกับชีวิตและความตายถ้าเขาบอกว่าฉันตายไม่กลัวกลัวทรมานเราก็มีวิธีดูแลเขาแบบหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นต้องแทรกแซงธรรมชาติในชนิดที่จะทำให้เขาเจ็บตัวแล้วก็ไม่ได้ผลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาแบบสู้ตายมันก็ต้องดูแลอีกแบบหนึ่งก็คือก็ยินดียอมเจ็บยอมจ่ายเพื่อจะยืดชีวิตนะเราเลือกที่จะดูแลคนซึ่งมีทัศนคติกับความตายในลักษณะที่ว่าไม่กลัวตาย
7: กลุ่มเป้าหมายนี้ไม่ใช่การดูแลแค่สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายเท่านั้นแนวทางของการดูแล
6: ใช
7: ่แบบประคับประคองที่เป็นคำตอบของการทำให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพมีความสุขและมีศักดิ์ศรี
6: ถูกต้องครับ

0: คือเขาอยากทำในก่อนเขากลัวลูกสามคนพอถึงตรงนั้นจริงๆแต่ลูกก็บอกว่าต้องไป
1: อ่า
0: เราเธอคนเดียวเราลูกสามคนถ้าเธอไม่เขียนไว
1: ้
0: เขาก็ต้องเอาฉันไปแน่ๆเขากังวลนี
1: ้ต้องนั่นแหละลิฟวิงวิลก็จะป้องกันเรื่องนี้ไว้แล้วก็ another sentence you can put on is that if you know I assign her name to make decision in place of me when I'm unconscious.
2: I can write it. So
0: หรือว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษไหมเขาจะได้อ่านของเขาได้
3: Living will หรือพินัยกรรมชีวิตคือหนังสือแสดงเจตนาของผู้ป่วยให้ได้จากไปอย่างสงบไม่ต้องเจ็บปวดทรมานจากการแพทย์ที่ยื้อชีวิตครอบครัวของผู้ป่วยขอให้หมออิสรางช่วยเขียนบันทึกแสดงเจตนาวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อเป็นแนวทางให้ญาติเคารพและดำเนินการเมื่อเวลานั้นมาถึง
2: Allow me to die peacefully at home
4: yeah at home
2: okay.
0: เพราะเขาโดนกระทำเยอะมาแล้วอะทั้งตัดขาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ใส่กล่องหัวใจก็เข้าปอดบวมเข้าออกโรงพยาบาลตลอดก็บอกมันเหนื่อยแล้วอ่ะพอดีกว่า
5: ตอนนี้ยังมีอะไรกังวลอีก
2: ไห
5: มคะ
2: No that's good
0: เพราะเขาบอกว่ามาถ้าเขาไม่อยู่แล้วเขาบอกว่าเธอต้องเอามาวินกลับไปที่เพชรบูรณ์ไปที่บ้านเราที่นู่นโอเคฉันจะเอามาวินกลับบ้าน
2: เอามาวิน
0: เป็นห่วงมาวิน
2: อ๋อ
5: คุณแมว
2: คุณแมวใช่
0: ลูกก็ไม่ได้ห่วงลูกแล้วเขาก็มีครอบครัวแล้วก
1: ็
0: ไม่กังวลกับไม่ห่วงใครเลย
1: ใช่เลยครับ
0: แมวตัวเดียว
1: อ๋อเยี่ยมเลย
0: การ ค
1: ุ
0: ณแมว
1: นะฮะ
5: รู้สึกยังไงบ้างคะ What do you feel
1: right now that
4: feel good when everything is fixed everything everybody knows what I want and what she wants
1: yes
5: อันนี้ยังมีอะไรที่กลัวอีกไหมคะ
4: ไม่มี

0: เหมือนกับว่าการชวนคิดของคุณหมออ่ะมันทำให้ได้นึกถึงคำตอบอื่นๆนอกจากสิ่งที่มันเหมือนกับถูกสังคมสะกดจิตเหมือนกันนะคะว่าเวลาป่วยแล้วคุณหมอต้องไปให้คุณหมอรักษาให้หายรักษาให้หายต้องรักษาโรคแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ชวนถูกชวนคิดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตต้องการอะไรกันแน่
1: ใช่แล้วครับแต่ละคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเขาอยากทำอะไรเขาอยากได้อะไรกับชีวิตแล้วมันก็หลายคนก็บอกมันไม่ใช่หน้าที่หมอไหมนึกไหมหมอมีหน้าที่รักษาไม่ใช่หรือนะแต่การชวนคุยเรื่องนี้มันออกไปนอกบริบทของการรักษาแหละคือต้องเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ดูแลโรคมะเร็งเนาะเพราะถ้าเป็นมะเร็งลุกลามเราก็ดูแลจนหมดเวลาในที่สุดเราก็บอกเอ้าก็มีคนอีกหลายคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่สูงอายุแล้วเข้าใจสัจธรรมไม่ลำบากคือลำบากเราอยากดูแลทุกคนที่บ้านเราเชื่อว่าถ้าเขาเข้าใจจะทำตายไม่กลัวกลัวทรมานผมก็อยากมาโรงพยาบาลเลยถ้าปรัชญาเป็นแบบนี้อย่ามาโรงพยาบาลอยู่บ้านเดี๋ยวผมดูแลให้หมด
0: ก็ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วคุณหมอกับเย็นๆก็ไม่ได้ดูแลแค่ผู้ป่วยระยะท้ายเท่านั้น
1: ถูกต้องไงเพราะนั้นเราก็ต้องก้าวข้ามออกไปจากสิ่งนี้ว่าในสุดแล้วเราก็ดูแลทุกคนที่ไม่กลัวตายใช่ไหมที่บอกฉันไม่กลัวตายถ้ากลัวตายต้องไปโรงพยาบาลเอ้ยผมถูกไหมถ้าอยู่กลัวตายนะโน่นไปโรงพยาบาลเลยทุกครั้งที่มีเรื่องไปโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลแน่นอนก็ให้ยาได้เยอะกว่าน
0: ะ
1: แต่ต้องยอมลำบากนะก็คือต้องยอมลำบากนะอะไรแบบนี้
0: ความเข้าใจเมื่อก่อนนี้จะเข้าใจว่าคุณหมออิสลามกับเย็นๆเนี่ยจะดูแลผู้ป่วยระยะท
1: ้
0: าย
1: ใช่ใช่นี่แหละก็เป็นประเด็นที่อยากจะสื่อสาร
0: ว่าจริ
1: งจริงแล้วมันไม่ใช่เราดูแลผู้ที่มีปรัชญาชีวิตแบบหนึ่งคือแบบว่าไม่กลัวตายแต่ถ้าอยู่เป็นนักสู้แบบฉันเป็นมะเร็งแต่ฉันต้องสู้
0: เต็มที่เลยค่ะหมอ
1: เชิญไปโรงพยาบาลเป็นลำบากด้วยนะจ่ายตังค์ด้วยนะเรื่องยุ่งเรื่องเองแต่ถ้าเมื่อไรอยู่เปลี่ยนใจบอกโอ้ปวดไปละไม่เอาละเจ็บตัว
0: คุณหมอคะแล้วถ้าอย่างนี้แล้วกับชีวิตของคุณหมอเองคุณหมอแฟนยังไงอ
1: ๋อไม่ผมก็เข้าใจทุกอย่างว่ามันเป็นธรรมชาติอะไรรักษาได้เราก็รักษาอะไรที่รักษาแล้วไม่หายใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องลำบากนะเนี่ยประมาณแหละก็คือให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเวลาที่จะยาวขึ้น
2: เวลาของชีวิตแม่ที่ยาวขึ้นเป็นความต้องการที่กิ๊ฟยอมทิ้งชีวิตและความฝันของตัวเองมาสู้เพื่อให้แม่มีลมหายใจกิ๊บเรียนจนจบชั้นปวส.ปัจจุบันเธอทำงานในบริษัทกฎหมายมีรายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทแต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงทำให้เธอมีหนี้หลักแสน
3: ตอนนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับติดตามทวงถามในส่วนของตัวภาระหนี้รถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นจะไม่ได้ดูในส่วนตรงนี้พอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยรายได้แล้วก็การทำงานมันก็ต่างกันมีหนี้บัตรเครดิต4ใบรวมกันก็แสนกว่าก็เป็นหนี้บัตรเครดิตตั้งแต่ตอนที่แม่ป่วยค่ะกดออกมาเพื่อที่จะเอามาดูแลแม่ตั้งแต่แม่ป่วย3ปีกว่าเพราะว่าหนูต้องหมุนเวียนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านเรื่องค่าดูแลเพราะทุกวันนี้รายได้หนูมันน้อยลงแล้วซึ่งหนูต้องส่งจ่ายค่าห้องค่าของใช้แม่ค่ารถมอเตอร์ไซค์ที่หนูต้องใช้ทุกวันนี้ก็ไม่พอแล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวหนูกลับมานะหนูไปแป๊บนึงนะครับไปหาเงินเพิ่มก่อน
2: ในห้องเช่าเล็กๆมีแม่ติดเตียงอยู่ข้างใน
3: โอเค
2: กิฟกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากปัญหาปากท้องและต่อสู้กับความเจ็บป่วยของคนที่รักแม้เหนื่อยล้าจากทั้งการดูแลแม่และงานประจำเพื่อให้มีเงินพอเป็นค่าใช้จ่ายกิฟออกไปทำงานที่ร้านอาหารแลกกับค่าจ้างคืนละ200-300บาท
4: เ
3: ก่อนหน้านั้นมีพี่ชายแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้มาช่วยอะไรแล้วแล้วก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะไปพูดถึงเขาแล้วแล้วเขาก็บอกว่ารายได้เขาน้อยลงแต่เราอ่ะน้อยหรือเพิ่มเราก็ต้องออกมันเป็นแบบนั้นซึ่งไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่าเฮ้ยเรารายได้น้อยเราพูดกับใครได้เราพูดกับใครไม่ได้นะได้แต่บอกว่าเออเดือนนี้น้อยก็ถั่วเฉลี่ยไปเดี๋ยวสมมติเดือนนี้เราได้เยอะเราก็ต้องซื้อไว้เพื่อที่เดือนหน้าเราจะไม่มีเงินที่จะซื้อตรงนั้นตัวเองอ่ะประหยัดมากแต่มันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกขาดนะคะมันก็แค่มีความรู้สึกว่าเรารู้จักใช้ชีวิตมากขึ้นมากกว่า
4: ก็คือถ้าจะ follow ต่อก็คือให้ไปจ
5: ริ
4: ง
5: ๆเย็นๆก็เป็นองค์กรหนึ่งนะคะที่เข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่บ้านค่ะโดยก็จะมีทีมหมอแล้วก็ทีมพยาบาลนะคะเข้าไปตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาญาติคนไข้ค่ะในการดูแลคนไข้ที่บ้านการจัดการอาการต่างๆที่บ้านส่วนหนึ่งเป็นการวางแผนการดูแลสุขภาพของตัวเองในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะ เสียชีวิตที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก่อตั้งตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยในโครงการทั้งหมดเกือบ 3,000 รายนะคะแต่ก็มีเสียชีวิตมีอะไรไปเนาะปัจจุบันแอคทีฟอยู่ที่507รายนะคะแล้วก็มีต่างจังหวัดอย่างเช่นนครสวรรค์ชัยภูมิเชียงใหม่เชียงรายแม้กระทั่งกระบี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหาดใหญ่สงขลาเงี้ยเนาะโดยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องเดินทางพี่เมย์ก็จะแอดไลน์ญาติแล้วก็ตั้งเป็นไลน์กลุ่มและให้คำปรึกษาออนไลน์โดยอาจารย์อาจจะวิดีโอคอลอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้ามีอาการใดด่วนเขาก็จะมีวิดีโอคอลเข้ามาเนาะแล้วก็คุยกันอาจารย์ก็จะสั่งยาให้เขาไปซื้อยาผ่านหรือว่ามีการปรับยาอย่างเช่นถ้าคนไข้มีอาการปวดอะไรเงี้ยต้องใช้ยาควบคุมหรือมอร์ฟีนอาจารย์ก็จะปรับยาให้เขาผ่านทางออนไลน์
1: You have lived in Thailand

0: for 20 years. You enjoy?
1: Yes.
0: What you enjoy here that cannot be better than UK?
1: Weather. Yeah.
0: You like it warm?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Cheaper.
0: Cheaper?
1: Yes, a lot cheaper.
0: A lot cheaper?
1: Yes. And then beautiful.
0: Beautiful. I agree. สิ่งที่เราชวนคุยนะชวนคุยตั้งนานเนี่ยก็เพราะอยากจะรู้ว่าจุดประสงค์ของชีวิตของเขาคืออะไรกันเขาคิดยังไงกับชีวิตและความตายกันแน่แต่ว่าการจะคุยถึงเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เจอหน้ากันแล้ว5นาทีแล้วถามเรื่องนี้เลยไม่ได้มันไม่เวิร์คมันต้องถามชีวิตเขาที่ผ่านมาเสียก่อนแล้วเราค่อยมุ่งไปจุดสุดสำคัญนะเพราะว่าในการที่เราค้นพบว่าจุดประสงค์ของชีวิตมันคืออะไรกันเราจะได้หาช่องที่จะเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับเขาและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับการที่จะเลือกยืดหรือไม่ยืดชีวิตไปเที่ยวใต้เขาบอกอยากไปใต้ผมก็มาไปได้นะ
2: ทำไมนั่งออกซิเจนหน่อยค่ะอาจารย
0: ์แบกไปด้วยแต่ว่าเรื่องความสุขมันต้องจ้าๆเติมเต็ม
2: ค่ะ
0: แม้ผมขับรถไปพาเขาไปเที่ยวไม่ได้นะ
2: ค
0: ่
2: ะได้
0: ท่านทำได้ถูกไหมคนรู้ใจรู้ว่าชอบอะไรแบบไหนผมเห็นด้วยว่าเขาชอบทำอาหารเอ้ทำสิถ้าทำเหนื่อยออกแรงมากไปหน่อยกินยาทำให้หายเหนื่อยทำต่อก็เป็นแบบนั้นนะแล้วในที่สุดโลกมันก็ progress ในที่สุดเขาก็เมื่อไหร่เขาจะอ๋อทำไม่ได้แล้วนอนเยอะแล้วตอนหลับเขาก็ไม่ทุกข์ตอนตื่นก็แค่แฮปปี้นั่นคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้
3: you want to keep you happy that be good
4: ก่อนที่เราจะมาเจอเย็นๆนะคะเราก็บอกว่าพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะตอนนี้เราก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ใช้ชีวิตให้มีความสุขอยากไปไหนก็ไปถ้าเธอแข็งแรงเราก็อยู่ได้อีกนานถ้าเธอจิตใจแจ่มใสร่างกายแข็งแรงยังไม่มีอะไรตอนนี้เนี่ยยังไปเที่ยวได้ก็ไปเที่ยวกันก่อนหน้านี้เครียดมาตลอดอะทุกวันเลยแต่วันนี้ได้เจอคุณหมอแล้วดีมากได้เจอเย็นๆแล้วรู้สึกดีมากค่ะรู้สึกปลดล็อกอะไรหลายอย่างเลยค่ะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงต่อรู้ว่าเราจะไปต่อยังไงคะดีใจค่ะดีใจร้องไห้เพราะดีใจนะคะดีใจขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะ
5: ความหมายของชีวิตนะส่วนใหญ่เขาตอบคำถามคุณหมอว่ายังไงคะ
6: ก็เขาอยู่เพื่อกินบางคนก็อยู่เพื่อลูกบางคนก็อยู่เพื่อหมาตัวนึงอะไรเงี้ยมันบางคนก็อยู่เพื่อไปเที่ยวบางคนก็อยู่เพื่อทำอะไรสักอย่างที่เขาคนทำได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยบางคนก็อยู่เพื่อทำงานทำงานหาเงินจนตายบางคนบอกเพราะมันกดตายถ้าชอบทำงานถ้าไม่หยุดงานฉันไร้คุณค่าฉันไม่อยากเป็นคนแบบนั้นก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างบางคนก็บอกฉันต้องกลับบ้านเกิดใช่ไหมบางคนซึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวิตเลยก็อยากจะอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมโดยที่ไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: ผู้สูงอายุบางคนก็จะรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วพอแล้วแต่ว่ายังไม่ไปสักทีอันนี้ก็จะมีเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
7: มีจุดร่วมไหมคะในความหมายที่หลากหลายเนี่ยค่ะคำตอบที่หลากหลายเนี่ยมีอะไรเป็นคำตอบร่วมค่ะ
6: หลายคนก็บอกว่าโอ้ฉันพร้อมหมดแล้วใช้ไปเที่ยวมาหมดโลกแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วแต่มันจะไม่ตายเสียหมอผมบอกโอเคไม่เป็นไรยังชอบกินไหมล่ะกินก็กินไปสิรีบตายไปทำไมกินของอะไรในสุดวันหนึ่งสิ่งที่ทำได้ก็คือวันหนึ่งถ้ามันมีเหตุให้เราหมดเวลาเราก็แค่มายื้อชีวิตแค่นั้นเอง

0: โอเคครับผมเดี๋ยวลำบากดูด้วยนะ
1: หมออิสรางช่วยให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองอยู่กับความเจ็บป่วยได้อย่างไม่เจ็บปวดทรมานไม่ต้องแบกรับความทุกข์จากการรักษาในระบบโรงพยาบาลและมีโอกาสใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
0: อยู่บ้านนี้มานานแล้วสิ
2: แล้วตอนกลางคืนมันเป็นยังไงเหนื่อยเหรอ
3: เหน
2: ื่
3: อย
2: เหนื่อยใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวผมให้ยาแก้เหนื่อยไว้ดีไหมคุณแม่รู้สึกเหนื่อยนะคุณแม่ก็กินเลยนะทำให้คุณแม่หายเหนื่อยได้มันเป็นยาน้ำปวดด้วยใช่แล้วก็ควรจะต้องกินยากันยืดเวลาด้วยการรักษามันก็จะเป็นเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งไม่ใช่ที่ที่คนไข้อยากอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเวลาจำกัดแต่เขาใช้ชีวิตเต็มที่มันก็เป็นเวลาที่มีคุณภาพในแนวทางการดูแลก็คือชวนให้ญาติเติมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยส่วนเราก็จะให้ความมั่นใจกับญาติว่าเขาจะไม่มีความทุกข์ส่วนใหญ่ญาติก็จะอยากทำดีที่สุดเพื่อผู้ป่วยเนาะโดยที่เขาไม่ได้ตระหนักว่าตกลงไอ้สิ่งที่ผู้ป่วยอยากได้เนี่ยคืออะไรแม่อยากทำอะไรอีก
0: อยากทำอะไร
3: ทุกอย่างที่ทำได้ค
0: ่
3: ะ
0: อยากทำทุกอย่างที่ทำได
2: ้ดีนั่นแหละอะไรบ้างอะทุกอย่างที่ว่าคืออะไรบ้าง
3: ทำกับข้าว
2: ทำกับข้าวเหรออยากให้แม่ทำน้ำพริกได้จังเลย
3: ทำ
2: น้ำพริกอยากตำไหมโอเคก็กินยาวิเศษนี่แหละไปตำน้ำพริกกันลองดูสิอาจจะทำได้ก็ได้นะไม่รู้สิลองดูนะโอเค
3: เขาว่างเคยรับบ้านหลายวันแล้ว
2: โอเคมาจะให้มันอยู่หลายวันเลยเหรอโอเคขอบคุณมาก
4: ต่างจังหวัดถ้าอาจารย์สะดวกเนาะอาจารย์สะดวกอาจารย์ก็ไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ก็ดูที่ความสุขสบายของคนไข้เป็นหลักก็อาจารย์มีความทุ่มเทเมื่อเรามาทำงานกับอาจารย์เราเห็นตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีอาจารย์เป็นแบบอย่างก็ท่านมาได้เราก็มาได้มาด้วยกันค่ะ
1: เมื่อผู้ป่วยและครอบครัวเลือกที่จะใช้เวลาระยะท้ายของชีวิตอย่างมีความสุขและเลือกบ้านของตัวเองเป็นสถานที่จากลาแทนห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่หนาวเหน็บหมออิสรางและเยือนเย็นจึงมักจะได้ทำหน้าที่ท่ามกลางความรักและความอบอุ่นของหลายๆครอบครัวที่ค้นพบความหมายล้ำค่าของชีวิตในช่วงเวลานี้โดยมีเงินบริจาคมอบเป็นสิ่งตอบแทนให้เยือนเย็นได้ทำภารกิจของตัวเองต่อไป
5: สำหรับตัวคุณหมอเองล่ะคะชีวิตมีความหมายว่ายังไงคะ
2: ก็นี่ไงก็ตระหนักแล้วว่าชีวิตแท้จริงมีความหมายเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่เพื่อหาความหมายให้ทุกคน
5: ก็สนับสนุนให้ความหมายนั้นเนี่ยมันมีพลังที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงความหมายของเขา
2: ก็คือผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะตระหนักว่าคนเราไม่มีตัวตนแต่การกระทำมันมีความหมายคือความสุขไม่ควรจะไปถูกผูกกับอะไรบางอย่างคือทำไมจะต้องไปผูกกับอะไรบางอย่างเช่นกับเงินได้มีโอกาสทำงานที่มีความหมายมันไม่ได้ด้วยเงินไงใช่ไหมมันอยู่ในสถานะที่มีความหมายสำหรับพวกเขาใช่เพราะผมก็ไม่ได้เดือดร้อนจะมีเงินมากกว่านี้ก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว
6: แม่หนูจะไปทำบุญนะจบใส่หัวนะจบใส่หัวนะ
1: เมื่อครั้งที่แม่ยังแข็งแรงแม่ของกิฟชอบไปทำบุญที่วัดตอนนี้แม่ทำไม่ได้กิฟทำหน้าที่นี้แทนแม่
6: อยู่กับหนูไปนานๆนะรู้ไหมขอให้ไม่มีโรคมีภัยเพิ่มเติมหลังจากนี้แม่มีสุขภาพแข็งแรง

อยากให้มุนหนุนนำแม่แล้วก็ตัวเองเพราะว่าอยากให้แม่มีสุขภาพที่อย่างน้อยตอนนี้แกอาจจะไม่ได้แข็งแรง 100% แต่ขอให้แกเป็นอยู่ประมาณนี้ไม่มากไปกว่านี้ตั้งแต่เอาแม่มาดูแลนะคะแม่เขาก็แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคภัยอะไรที่มันแบบร้ายแรง

ก็คืออยากให้แม่หรืออยากให้ตัวเองด้วยมีสุขภาพที่แข็งแรงที่พอจะดูแลแม่ได้เพราะตอนทุกวันนี้ได้แต่บอกตัวเองว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยเพราะว่าเรามีแม่ที่ต้องดูแลอยู่

0: มันเหมือนเราไม่อยากคาดหวังกับคนอื่นมีแค่เราในตอนนี้ที่จะอยู่กับแม่คือพูดกับแม่ทุกวันไม่ว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้ว่าเราอ่ะจะยังไงแต่จะพูดกับท่านว่าหนูจะไม่ทิ้งแม่นะหนูจะเป็นคนที่ดูแลแม่ตลอดจนกว่าวันหนึ่งแม่จะไม่ได้อยู่กับหนูก่อนวันที่แม่จะล้มอ่ะเป็นวันที่แม่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรวันรุ่งขึ้นแล้วแม่ก็มาล้มในวันนั้นแต่ตั้งแต่วันนั้นน่ะแม่ยังไม่มีโอกาสได้ไปจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่อยากพาแกไปทุกวันนี้ก็คิดอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะกวดน้ํานะแม
1: ่น้องกิฟต์คือเขาพูดถึงว่าคุณแม่เขาอ่ะอยากไปหาไหว้หลวงพ่อโสธรค่ะ
2: ครับจากการทุกอย่างที่ทําให้เขาหายกลัวแล้วพาแม่ไปทําให้มันก้าวข้ามแบบที่ซะใช่มั้ยก็ไม่มีรถเอ้ยผมมีคอนเนคชั่นกลัวอะไรอีกอ่ะเนี่ยก็ต้องถามเขาว่าเขากลัวเรื่องอะไรกลัวต้องการออกซิเจนโอ้ก็หาเขากลัวอันตรายเขาเลยไม่พาไปชีวิตก็เลยน่าเบื่อไงล่ะ
1: มันจะเติมเต็มความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก
2: ถูกต้องถูกต้องก็เรื่องทางจิตวิญญาณก็คงก็น่าจะมีคุณค่ากว่าการดูแลทางกายแล้วก็เชื่ออย่างนั้น
3: สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาจักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตา
1: ไปไหว้พระกันนะคะ
4: จะไปไหว้พระที่แม่อยากไปไงหลวงพ่อโสธรนะที่แม่จะทำขนมจีนไปนะรู้ไหมจะไปเที่ยววัดกันไปไหว้พระฮึยิ้มแม่ดีใจใช่ไหม
1: ด
4: ี
1: ใจอ่ะ
4: ดีใจ
1: แม่
4: ร้อง
1: ไห้หรอแม่ก็ดีใจอ่ะ
4: หนูไม่เคยได้ยิน
1: กันใช่ไหมคะแม่ร้องไห้อ่ะพี่เมย์
5: ด
1: ี
5: ใจ
1: อ๋อ
5: แม่ร
1: ้
5: องไห
1: ้
5: แม่ด
1: ี
5: ใจ
1: พอบอกว่าจะไปวัดหลวงพ่อโสธรอ่ะ
5: ปฏ
4: ิ
5: กิริ ยาเลย
4: ใช
1: ่
4: ค่ะ
1: ก็เป็นอย่างนี้ก็คือรับรู้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ความดันปกติไปเที่ยวได้ค่ะ
5: ความดันปกติไปเที่ยวได
4: ้ยิ้มยิ้มด้วยนะได้เนาะ
1: หนึ่งสองสามเจอกันนะระวังขาค่ะ
4: ครับ
1: เฮ้ยนี่ยิ้มขนาดนี้เลยเหรอ
4: ปกติไม่เคยยิ้มเห็นฟันด้วยยิ้มเห็นฟันได้นะปกติไม่ยิ้มเห็นฟันนะ
1: ไม่ได้เห็นแม่ยิ้มอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้ว
4: นานแล้วค่ะปกติก็จะยิ้มอย่างนี้แต่อันเนี้ยแต่วันนี้หน้าเขาดูสดใส
6: พอดีว่าทั้งผมเนี่ยมีรถคันนี้รองรับสำหรับลูกชายตัวเองในการทำกิจกรรมไปข้างนอกบ้านอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะพอดีก็เลยเอามารับไปไหว้พระครับผม
7: พ่อพเดชมีลูกพิการจึงมีรถยนต์และอุปกรณ์นำออกมาอาสาพากิฟต์และแม่เดินทางไปไหว้พระสิ่งที่พ่อพเดชทำในฐานะผู้ดูแลทดแทนชั่วคราวช่วยให้ชีวิตที่ยากลำบากของครอบครัวผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงผ่อนคลายได้มากขึ้น
6: เราทราบดีว่าคนที่ดูแลไม่ว่าทั้งผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงมีความอึดอัดอยากจะพักต้องการพักเพื่อเติมพลังไม่ได้หนีปัญหานะครับเติมพลังเพื่อจะได้มีแรงมาดูต่อฮะเราก็เลยมีโครงการเป็นศัพท์เมืองนอกนะชื่อว่าเลสไปถ้าแปลเป็นไทยก็คือผู้ดูแลทดแทนชั่วคราว
1: แล้วคุณพ่อพระเดชก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทดแทนชั่วคราวให้กับ
6: วันนี้ใช่ครับ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะ

0: ลาตริตุเรติตาสลังเอวะเอวะที่เป็นหนึ่งยิ่งใดแต่ต้องมาพุ่งมาพัฒนาทุกการขอที่บ้านทายแข็งแรงเติร์น
1: ได้ขอให้เดิน
2: ยิ้มหน่อย
3: แม่ยิ้มตลอดเลยอะเป็นไงบ้างคะคลิปวันนี
1: ้ก็ดีใจค่ะก็ได้ไม่คิดว่าจะได้พาแม่มาแต่ได้มาแล้วพี่ๆเขาก็เห็นนะเขาก็ช่วยเหลือเยอะเลย
3: แล้วตัวกิ๊ฟเองรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ภารกิจที่แบบตั้งใจมานานมากเลยแล้วคุณพ่อที่เป็นอาสามาดูแลด้วย
1: ใช่ขอบคุณนะคะเพราะว่ามันคือจริงๆบางทุกอย่างไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาได้ดีขนาดนี้ค่ะตอนนี้ก็คือดีใจมากโคตรแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ต้องขอบคุณพ่อพระเดชมากกว่า
1: แม่เขาดีใจยิ้มเลยยิ้มไหม
4: เพราะความทุกข์ที่รุมล้อมทำให้รับรู้ถึงความสุขได้แจ่มชัดการได้ทำในสิ่งที่แม่ปรารถนาในช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจช่วยต่อเติมเรี่ยวแรงได้มหาศาล

0: คิดถึงอนาคตของตัวเองยังไงบ้าง
1: ในอนาคตหนูก็ยังมีแม่อยู่ในนั้นอยู่แต่ว่าด้วยหลายๆอย่างถ้าเกิดจริงๆอ่ะใจหนูก็อยากกลับไปอยู่บ้านแต่ใจก็คิดว่าเรากลับไปอยู่บ้านแล้วเราจะทำอะไรเพราะว่าในความฝันของหนูก็คืออยากจะกลับไปดูแลแม่อย่างเต็มที่แต่ด้วยหลายๆอย่างมันก็ยังที่ต้องดำเนินต่ออยู่ตรงนี้หนูก็ตอนนี้อนาคตไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับหนู
0: แต่ความสุขจริงๆของกิ๊บคืออะไรคะ
1: ความสุขของหนู
0: เคยถามตัวเองไหม
1: หนูขอแค่มีเงินที่จะสามารถดูแลแม่ได้ไม่ขาดสน
0: ชีวิตทั้งหมดอยู่ที่แม่คนเดียวเพียงแค่หวังว่าเปิดประตูห้องกลับจากที่ทำงานมายังทักทายแม่เหมือนแม่ยังอยู่แล้วก็มีแม่ที่ตอบรับ
1: ถ้าในวันนี้หนูไม่มีแม่แต่หนูยังต้องอยู่ในห้องนี้ห้องเดิมอยู่แล้วแม่ไม่อยู่มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเหมือนที่หนูบอกมันต้องมีทั้งสองอย่างคู่กันเพราะหนูมีแม่มาตลอด
0: ค่ะหมายความว่าความสุขของกิ๊บจริงๆแล้วคือแม่ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
2: ยิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปเกรงปัญหาใดๆแม้ปวดร้าวต้องสู้ต่อไป
3: ความสุขจากสิ่งเล็กๆที่แสนธรรมดาแต่ได้ลงมือทำจะกลายเป็นความหมายสำคัญของชีวิตที่ลูกสาวคนนี้จะจดจำเป็นกำลังใจของตัวเองตลอดไป

0: ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้
1: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข 3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: ไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 นทางไทย PBS
1: 13 สิงหาคมปี 2026 ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นเปิดแถลงข่าวแสดงความไม่พอใจอย่างหนักไปถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปเกาะที่ชื่ออิตูรุกถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัสเซียเดินทางไปหนึ่งในเกาะที่เป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2อย่างสมบูรณ์ได้ไม่กี่วันหลังออกมาประกาศจุดยืนของผู้นำญี่ปุ่นรัสเซียเปิดฉากซ้อมรบด้วยกระสุนจริงขีปนาวุธถูกยิงออกมาจากเรือดำน้ำไม่ไกลจากจุดพิพาทมีความพยายามแก้ปัญหานี้มาหลายปีแต่ไม่สำเร็จและวันนี้ความขัดแย้งกำลังถูกยกระดับและสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่4กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
2: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศ์

0: สุขพงษ
1: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
0: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
1: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
0: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
1: เราก็ไม่หยุด
0: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
1: เริ่ม7กันยายนนี
2: ้นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBigRun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
3: เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าป๊อปคัลเจอร์ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือป๊อปสายทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของป๊อปคัลเจอร์ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์
4: ติดตามรายการป๊อปไซด์วิทย์ติดป๊อปได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast
5: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBSหมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
6: ทุกคนรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้คุยกับมิจฉาชีพนานๆก็อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเหล่านี้สามารถอัดเสียงของเราไปใช้ AI ปลอมเสียงเพื่อหลอกลูกหลานของทุกคนได้สิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คืออย่าโต้ตอบไม่ว่าจะเกิดอะไรหรือไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาอย่าโต้ตอบอย่าด่าตอบให้เสียเวลาค่ะรีบวางแล้วบล็อกเบอร์ทันทีเท่านี้ก็สามารถป้องกันคนร้ายเอาเสียงของเราไปใช้ได้แล้วค่ะข้อต่อมาถ้าเกิดมีใครโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดเข้าบัญชีเราห้ามโอนกลับเองเด็ดขาดค่ะบอกให้เขาไปติดต่อกับธนาคารเพื่อดึงเงินคืนเองได้เลยเพราะเราอาจจะกลายเป็นทางผ่านการฟอกเงินของบัญชีเหล่านี้ได้ส่วนบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังค่ะให้ระวังโจรในรูปแบบที่มาหาถึงบ้านซึ่งคนเหล่านี้มักชอบมาอ้างข้อเสนอต่างๆหรือมาขอเงินทำบุญค่ะจำเอาไว้นะคะว่าอย่าเปิดประตูรับคนแปลกหน้าไม่ว่าเขาจะอ้างว่ารู้จักกับใครในครอบครัวของเราก็ตามควรที่จะโทรไปหาคนที่เขาอ้างถึงค่ะแล้วก็ควรที่จะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้สอดส่องด้วยสุดท้ายค่ะลิงก์ที่ส่งมาในไลน์ห้ามกดห้ามโหลดแอปนอกสโตร์เด็ดขาดเพราะนั่นคือประตูที่จะเปิดให้เขาเข้ามาดูดเงินจนเกลี้ยงได้ค่ะจำไว้นะคะว่าเงินเป็นของคุณอยู่ที่คุณอย่าโอนให้ใครเพราะความกลัวค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อเรื่องนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เราเป็นคนที่เท่าทันกลลวงของมิจฉาชีพรวมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify

0: บ๊อบดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับอยู่กับบาร์กวินภพพันธุฤกษ์ทุกช่องทางของไทย PBS เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ชวนคุยกับเรื่องนึงที่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบันเทิงหรือเปล่าแต่ถ้าชวนมาคุยก็ต้องเกี่ยวนะฮะเป็นเรื่องราวของข้อกฎหมายฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเรื่องเครียดแต่ไม่ใช่เครียดเพราะขนาดทนายปีศาจพวกเธอยังไปนั่งดูกันอยู่เลยเป็นเรื่องราวของกฎหมายที่สนุกนะฮะคนนี้เป็นทนายความเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทนายปีศาจแต่ก็น่าสงสัยว่าคนลักษณะแบบทนายจิตรีเนี่ยยังมีอยู่ไหมแล้วก็ที่สำคัญวันนี้สิ่งหนึ่งที่จะชวนคุยก็คือการจะทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยนะฮะข้อกฎหมายที่เหมือนไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดหรือเปล่านะครับต้อนรับท่านนี้ปาร์คสถาปนาให้จริงๆพี่เขาบอกว่าสถาปนาตัวเองมาแล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ลอว์เป็นทนายความด้วยต้อนรับพี่ปริมนะฮะกุลชนิตากุลชรณอยุธยาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีปาร์คด้วย
0: สวัสดีครั้งนึง
1: เดี๋ยวนี้ก็ยังเรียกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
0: ใช่ฮะ
1: ยังเรียกอย่างนี้อยู่ใช่
0: เรายังเรียกอยู่แบบนี้อยู่ครับ
1: ไม่เพราะสมัยก่อนน่ะเป็นผู้ประกาศข่าวใช่มั้ยคะอยู่ช่องทีวีอ่ะ
0: ครับ
1: เราจะต้องแบบสวัสดีพร้อมกัน5 4 3 2สวัสดีเดี๋ยวนี้ถ้าสวัสดีหน้าจอนี่น้องเขาสกิปไปแล้วนะไม่ตัวนักคนดูเขาไม่ดูแล้ว
0: เดี๋ยวนี้มันรีแลกซ์ขึ้น
1: ยังไงเออใช่
0: บางท่านรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันรีแลกซ์ขึ้นมันง่ายขึ้นความเป็นทางการบางอย่างในข่าวเอ้ยรายการที่เป็นทางการก็มีรายการที่มันอาจจะไม่ทางการก็เยอะ
1: ทีวีก็แต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์ไม่มีแล้วแบบนี้แบบ5 4 3 2สวัสดี
0: สวัสดีค่ะตอนแรกเคยคิดเหมือนกันนะพี่ปิ่มว่าเราไปจอยๆเว้ยไปเลยคุณผู้ชมอย่างนี้เลยดีไหมแต่ไม่แล้วเราออนทั้งออนไลน์ด้วยแล้วเราออนทีวีด้วยก็สองแพลตฟอร์มไปก็เลยกึ่งๆกลางๆ
1: ค่ะก็คือที่ดิฉันกำลังจะพูดต่อไปนี้นี่คือจะต้องเอาไปตัดออนทีวีด้วย
0: ออนทีวีด้วยแต่อันคัตอยู่ในออนไลน์ด้วย
1: อ๋อโอเค
0: หลายประเด็นชวนคุยหน่อยนะฮะพี่ปิ่มฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นทนายไม่ใช่ทนายปีศาจจริงถามในมุมทนายหน่อยถามคนเป็นทนายหน่อยลักษณะคนแบบทนายจิตรีมีจริงไหม
1: เดี๋ยวจะถ้าพูดฟันธงว่ามันมีหรือไม่มีเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการเหมารวมวงการกฎหมายมากเกินไปใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าคือทนายความอ่ะก็คืออาชีพที่เป็นวิชาชีพทำหน้าที่คืออะไรคือการว่าต่างก็คือการไปว่าความในข้อกฎหมายกับคู่ความที่คู่ความก็จะมีสองฝั่งนะระบบกฎหมายบ้านเราก็เรียกว่าระบบกล่าวหาใช่ไหมคะก็จะต้องมีทนายความฝั่งโจทก์ทนายความฝั่งจำเลยถ้าหากว่าเป็นคดีอาญาเนี่ยทนายความฝั่งโจทก์ก็จะเป็นอัยการทนายความฝั่งจำเลยก็คือทนายความนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทนายความเนี่ยมันทำหน้าที่ในการที่เป็นตัวแทนทางด้านกฎหมายในการที่จะ represent ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายให้กับศาลเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับวิชาชีพทนายความเนี่ยคือเราจะถามว่าเราเชื่อลูกความว่าเขาทำผิดหรือทำถูกจริงไหมอ่ะจริงๆแล้วด้วยวิชาชีพอ่ะมันไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของเราในการที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
0: แล้ววิธีแบบทนายจิตรีที่ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหรือใช้ลูกเล่นบางอย่างนี้มันในแวดวงกฎหมายบ้านเรามันขนาดนั้นไหม
1: บอกไม่ได้ว่ามีไม่มีเพราะว่าปกติที่ทำไม่ได้ทำแบบนั้น
0: โอเคไม่ใช่ทนายปีศาจนะ
1: ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ถามว่าอย่างนี้คือตัวบทกฎหมายหรือว่าวิธีการในการนำสืบหรือว่าดำเนินคดีเนี่ยมันมีข้อกำหนดอยู่แล้วถูกไห
0: ม
1: แต่ไอ้วิธีการของเขายกตัวอย่างในซีรีส์ที่เขาไปบังคับให้กับผู้พิพากษาเซ็นเอกสารประกันตัวโดยที่ไปแบล็กเมย์เรื่องของ
0: ลูกน้องสมรส
1: ลูกน้องสมรสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันไม่ใช่วิธีทางของกฎหมายนะแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับช่องโหว่ทางกฎหมายด้วย มันคือเรื่องผิดกฎหมายที่ทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเรื่องผิดกฎหมายนั้นน่ะมันดันทำให้ผู้พิพากษารู้สึกว่าจะต้องเซ็นเอกสารที่ถูกกฎหมายเข้าใจป่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเวลาเราดูหนังเราต้องแยกนะว่าอะไรคือสิ่งที่เขาทำตามกฎหมายกับอะไรคือสิ่งที่เขาแบบทำผิดกฎหมายซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้มันสะท้อนสองฝั่งว่าสมมติว่าคนคนหนึ่งอยากเป็นทนายความที่อยากจะเอาชนะคดีนี้มากเลยจะต้องทำทุกวิถีทางที่จะต้องเอาชนะ
0: ครับ
1: คดีนี้ด้วยวิธีการต่างๆโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคือทนายความบางคนก็จะมองว่ากฎหมายนี่เป็นเครื่องมือในการเอาชนะในศาลใช่ป่ะแต่ว่ากฎหมายในสายตาของพี่ปริมเนี่ยหรือว่าทนายความที่เป็นวิชาชีพที่เขาแบบยึดถืออาชีพนี้มาเป็นอย่างยาวนานเนี่ยกฎหมายมันเป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติธรรม
0: แต่จริงพอดูอ่ะพี่ปริมมัน มันชวนคิดในเรื่องของกฎหมายบ้านเราเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่เลยหรอคุณผู้ชมที่ชวนคุยที่ชวนพี่ปิ่มคุยเรื่องของทนายปีศาจเนี่ยไม่ใช่เพราะในฐานะบทบาทของความเป็นทนายด้วยบ้าแอบไปเห็นพี่ณัฐกิจจริตเขาโพสต์ขอบคุณว่าหนึ่งในคนที่เขาแอบไปดูศึกษาข้อมูลเนี่ยพี่ปิ่มด้วยป่ะฮะ
1: ใช่ก็คือว่าน้องณัฐเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วเนาะเพราะว่าก็เป็นน้องในแวดวงการบันเทิง

ใช่ไหมคะเราจริงๆเนี่ยพี่บิ๋มก็ให้คำปรึกษาน้องนัดในเรื่องของแบบหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายของเขาแล้วทีเนี้ยในช่วงที่เขารีเสิร์ชตัวละครเนี่ยเขาก็บอกว่าโหพี่บิ๋มนัดไม่มีความรู้เรื่องของทนายความเลยแล้วเราก็รู้จักกันอยู่แล้วจริงๆอ่ะ

0: ความผิดของเขามันต้องได้รับเต็มตามที่ถูกกล่าวหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายความในออฟฟิศพี่เนี่ยเราก็รับทำคดีให้หลากหลายกับคนที่มาเป็นผู้เสี่ยงที่เขาเรียกว่ากล่าวหาคนอื่นก
1: ับ
0: คนที่ถูกกล่าวหาก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาศึกษาคาแรคเตอร์กับพาร์ทเนอร์พี่คนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นทนายความที่ทำคดีมาเยอะมากๆแล้วก็ทำคดีในฐานะที่เป็นทนายความของจำเลยหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาเยอะมากๆอะไรเงี้ยเขาก็มาดูวิธีคิดว่าเอ้ยแบบพี่เส้นแบ่งจริยธรรมของพี่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาถามขนาดนี้เลย
1: พี่ปริมถือเป็นทนายที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ลอว์ไหมเอนเตอร์เทนเมนต์ลอว์คืออะไรพี่ปริม
0: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าพี่สถาปนาตัวเองขึ้นมาก็ได้นะ
1: อวยพระยศตัวเองมาเลย
0: เพราะว่าคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์ลอว์เนี่ยค่ะในไทยเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงกันมามากนะเราจะเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายประเภทแบบกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาใช่ไหมหรือว่ากฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆอะไรเงี้ยทีนี้ entertainment law เนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายคุณเคยได้ยินคำนี้ไห
1: ม
0: ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายจริงๆมันเป็นภาษาละตินและแปลภาษาไทยได้แบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าทฤษฎีหรือว่าหลักการของนักกฎหมายเลยว่าจริงๆแล้วกฎหมายอ่ะมันเกิดขึ้นมาตามบริบทของสังคม
1: ครับ
0: ซึ่งบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีบริบทในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์อินดัสทรีที่แบบที่โอ้โหแข็งแรงถึงขั้นว่าจะเป็นนิยามแต่ว่ามันมาจากฮอลลีวูดในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบในอังกฤษอเมริกาหรือประเทศที่เขามีอุตสาหกรรมบันเทิงที่เขาเฟื่องฟูมากๆที่เขาแข่งแรงกันมากๆเขาเรียกว่าเป็นล่ำเป็นสันมีรัฐหนึ่งคือ LA ใช่ไหมที่เป็นรัฐของวงการบันเทิงแต่คุณเดินไปที่ไหนคุณก็เจอแบบอาร์ติสต์เดินตรงไหนก็จะแบบเฟื่องฟูทางด้านวัฒนธรรมและบันเทิง
1: ค
0: ือเขาเลยมีสิ่งที่เรียกว่า entertainment lawyerEntertainment lawyer คืออะไรก็คือทนายความที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมบันเทิงนั่นเองนะด้านอุตสาหกรรมบันเทิงเพราะแล้วอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรบ้างจริงๆมันไม่มีหรอกกฎหมาย entertainment เนี่ยมันไม่มี
1: โอ้ใช่พอบ้างกลางๆงงว่าเอ๊ะ
0: มันคือกฎหมายอะไร
1: มันคือกฎหมายอะไรนะ
0: มันไม่มีหรอกแต่ว่าใน entertainment industry เนี่ยมันมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้อง
1: ไม่ถึงในต่างประเทศเหรอฮะ
0: คือพูดถึง entertainment industryEntertainment industry ที่มันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างลองถามปากมีคือที่อยู่ในวงการบันเทิงคิดว่าอะไร
1: ปากนึกเร็วๆเลยนะปากถึงกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ
0: ์
1: ตอนนี้ PDPA
0: ค่ะ
1: กฎหมายแรงงาน
0: กฎหมายแรงงาน
1: แต่แรงงาน
0: มันอยู่ใน entertainment industry มั้ยอ่ะคิดง่ายๆเลยมันอยู่มั้ย
1: ไม่ได้อยู่ในแคททอกอรี่นี้
0: อาจจะอยู่นะ
1: แต่หมายถึงว่าไม่ได้ถูกพูดชัดเจนว่าอยู่ในแคททอกอรี่นี้ถูกมั้ยฮะ
0: หรืออาจจะมีสัญญาหรือว่าจะมีอะไรประเด็นก็คือว่า entertainment law หรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงมันไม่ได้เป็นวิชากฎหมายแต่กำลังจะพูดถึงอุตสาหกรรมนั้น entertainment lawyer มันก็คือทนายความที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมนั้นซึ่งกฎหมายที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มีอะไรบ้างก็ลิขสิทธิ
1: ์
0: ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเครื่องหมายการค้าใช่ไหมสัญญาใช่ไหมสัญญาแล้วก็มีโอเคแรงงานอาจจะเกี่ยวก็ได้เพราะว่ามันคุณต้องจ้างงานนะจ้างทำของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของ PDPA หรือมันอาจจะมีกฎหมายอื่นๆมากมายอะไรก็แล้วแต่ที่ผุดขึ้นมาแต่มันมาอยู่ในดินอินดัสทรีนี
1: ้สมมุติถ้าเกิดว่าอันนี้เปิดเป็นวิชากฎหมาย101สมมุตินะฮะ entertainment lawsถ้าปาร์คอยากเดินเข้าสู่วงการบันเทิงพื้นฐานเบสิกแรกเลยพี่ปริมปาร์คต้องรู้กฎหมายอะไรเป็นพื้นฐาน
0: โอเคอันดับแรกก่อนเลยนะคะที่คุณต้องรู้จริงๆเลยเนี่ยก้าวแรกในวงการบันเทิงเนี่ยคุณเป็นใครในวงการบันเทิง
1: อ
0: ันนี้สำคัญที่สุดเลยคุณคือใครคุณคือนักร้องเนี่ยอิสระไหมถามต่อหรือคุณเป็นนักร้องอยู่ภายใต้สังกัดแล้วไอ้นักร้องนั้นเนี่ยคุณไปคุยกับเขาเนี่ยสมมติเป็นนักร้องที่เป็นในสังกัดเนี่ยมันเป็นนักร้องด้วยเป็นนักแสดงด้วยไหมนักร้องนักแสดงแล้วคุณจะต้องแบบทำอย่างอื่นเป็นพิธีกรให้เขาด้วยไห
1: ม
0: ประเด็นก็คือว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นอะไรแล้วคุณรู้ไหมว่าการที่คุณเข้าไปเนี่ยมันมีตำแหน่งอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อคุณค่ายผู้จัดการลูกค้าคุณรู้ไหมสองสมมติว่าคุณบอกว่าคุณเป็นคนเขียนบทคุณเขียนบทเนี่ยคุณเป็นรับจ้างเขียนบทหรือคุณเป็นนักเขียนบทอิสระหรือคุณเขียนบทร่วมกับเพื่อนคุณเป็นใครคุณรู้คือคุณต้องรู้ก่อนว่า คุณเป็นใคร

0: ทำอะไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้างในงานที่คุณทำหลังจากนั้นถ้าคุณรู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าคุณเดินเข้าไปในวงการนี้เนี่ยด้วยสถานะว่าคุณเป็นใครแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าสัญญาหรือข้อตกลงเรียกว่าข้อตกลงเรียกว่าสัญญาเลยเพราะทุกคนก็จะบอกว่าในวงการนี้ไม่มีใครทำก็หลอกสัญญาเอาแค่ข้อตกลงแล้วกันสัญญาหรือข้อตกลงสัญญาในกฎหมายมันไม่มีแบบนะมันไม่ได้มีแบบนะถ้าเราคุยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาละ
1: พี่ปิ่มมีแนะนำไหมว่าอะไรที่ควรทำเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองระบุไปหรืออะไรที่ควรเป็นข้อระวังเวลาเราเห็นในหนังสือสัญญาเอาถ้าเป็นแบบเบสิกพื้นฐานนอร์มอลก่อน
0: เบสิกพื้นฐานที่จะบอกทุกคนที่ทำสัญญาคือว่าคุณตกลงอะไรกับเขาอะจะต้องเป็นการตกลงที่ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้อย่างเช่นยังไงบ้างอ
0: ย่างเช่นตกลงทำอะไรสมมติถ่าย MV สมมติว่ามีคนทักบอกเอ้ยปาร์คไปถ่าย MV พี่หน่อยเอ้ยได้เลยพี่ที่ไหนอะไรยังไงโอเคมากี่โมงมีเรียกกี่บาทใช่ไหมอ่ะไปละจบแค่นี้ละเอียดไม่พอมันต้องบอกเลยว่าเฮ้ยคุณซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราจะไม่ถาม
1: แค่นั้น
0: มันก็จะไม่ถามรายละเอียดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าละเอียดก็คือว่าเอ้ยคุณเอ็มวีเนี่ยเป็นเอ็มวีของใครเพลงอ่ะเพลงสไตล์ไหนการถ่ายเนี่ยเป็นยังไงเขาเรียกว่าแบบคือบรีฟมันต้องยังไงต้องบรีฟก่อนไหมแบบจะมีฉากโป้ไหมจะมีอะไรไหมมีเลิฟซีนหรือเปล่าใช่ไหมคะนักร้องคุณต้องรู้สิคุณเป็นสมมติคุณเป็นนักแสดงเนี่ยคุณเป็นนักแสดงเนี่ยคุณจะคุณอยากที่จะเอาภาพลักษณ์ของคุณไปอยู่กับนักร้องทุกแบบเหรอฮะสมมติคุณเป็นคนแบบว่าสไตล์แบบฝรั่งอินเตอร์มาเลยแต่คนที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งไม่ได้บอกว่าลูกทุ่งไม่ดีนะแต่มันคือคนละทางแต่คุณไม่ถามอะไรเขาเลยเหรอว่าเพลงนั้นคือใครเป็นคนร้อง
1: พี่ปิ่มแต่เวลาปาเข้าใจว่าในทางปฏิบัติจริงการจะต้องร่างเปเปอร์แบบนั้นถ้าเขาบอกว่าโอ้ยเรื่องมากถ่ายแค่วันเดียวเองจะเอาเอกสารอะไรนู่นนี่นั่นสิ่งที่เป็นข้อตกลงการพูดคุยกันหรือการพิมพ์แชทพิมพ์ไลน์หรือแม้แต่เนื้อหาการโทรมันสามารถเป็นตัวหลักเป็นข้อตกลงได้ใช่ไหมคร
0: ับเป็นข้อตกลงได้เป็นข้อตกลงได้แต่ว่าในศาลเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์คือเวลาพี่พิมพ์ทำสัญญาให้กับลูกความเนี่ยพี่ก็จะคิดถึงเรื่องที่มันจะขึ้นศาลคือเวลาทนายความแล้วเราจะมี perspective หรือว่ามุมมองที่ worst case scenario มากที่สุดคือเวลาคนมาปรึกษาพี่เนี่ยคือเขาอาจจะรู้สึกว่าโหทำไมมันดูน่ากลัวขนาดนั้นทุกคนจะกังวลพอคนมาปรึกษาพี่ก็จะรู้สึกว่าเหมือนในทนายปีศาจที่บอกว่าแต่พี่หญิงก็จะไปพูดกับ นัทบอกว่าอะไรนะเพราะฉันคือทางรอดเดียวของเธอใช่ป่ะแล้วนัทก็ตอบกลับมาว่านี่เธอคุณทำแบบนี้ใช่ไหมทำให้อะไรนะคนที่เป็นลูกความคุณตกอยู่ภายใต้ความกลัวนั่นทนายความมันต้องเป็นแบบนั้นนะคือไม่ได้หมายความว่าเราจะไปขู่เขาฮะคุณจะรอดไม่ได้แต่เราจะต้องเวลาทำงานจริงๆเนี่ยเวลาคนมาปรึกษาพี่เนี่ยพี่ก็จะคิดถึงในมุมที่เรียกว่า worst case scenario ที่สุดแล้วพี่ก็จะคิดถึงวันที่ถ้าคุณขึ้นศาลน่ะเอกสารฉบับนี้คุณต้องชนะคดีคือถ้าคุณทำเนี่ยคุณต้องชนะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยถ้าพี่จะร่างเอกสารฉบับนี้เนี่ยเพื่อให้คุณเสียเปรียบในวันที่คุณขึ้นศาลน่ะพี่จะล่างทำไม
1: เออใช่
0: ถูกไหมพี่ก็ต้องแนะนำว่าเฮ้ยถ้าคุณจะขึ้นศาลเสร็จแล้วคุณจะชนะคดีเนี่ยคุณจะต้องแบบคุณต้องมีข้อกำหนดแบบนี้นะหรือคุณต้องต่อรองกับเขาแบบไหนแล้วเขาจะต้องโอเคในการต่อรองของคุณแบบไหน
1: คิดใน worst case ที่สุดเหมือนที่พี่ปริมบอกเนาะว่าถ้าเป็น worst case สุดเราจะต้องยังไงนะแต่ถ้าเอาเข้าจริงในแวดวงนี้พี่ปริมครับมันมีผลอยู่แล้วต่อให้เราพยายามจะ protect ตัวเองในเรื่องของกฎหมายก็ตามโอกาสในการที่จะมาถึงมันก็จะตามไปด้วยอย่างเช่นความหมายป้าคืออย่างเช่นหมายถึงว่าโอ้ยคนนี้เรื่องเยอะว่ะคนนี้ไม่อยากเป็นปัญหาเรื่องกฎหมายไม่จ้างละมันมีอย่างนั้นจริงไหม
0: เท่าที่พี่ปิ่มพี่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้นานมากขนาดนั้นนะคะหมายความว่าแบบแต่เท่าที่คือพี่รู้ว่ามันมีบ้างอาจจะเป็นยุคก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแบบนี้เลย
1: เจอเคสคดีแบบไหนมากที่สุดตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นกับคนในอุตสาหกรรมและเป็นคดีความ
0: สัญญา
1: อ๋อเรื่องสัญญาเลย
0: ผิดสัญญานี่แหละมีผิดสัญญาละเมิดลิขสิทธิ์หมิ่นประมาทก็มีบ้างแต่เอาเข้าจริงแล้วว่าหมิ่นประมาทสำหรับมันไม่ใช่เคสเอนเตอร์เทนเมนต์แบบ 100% นะมันเป็นเรื่องของการแบบ หมิ่นประมาทแบบใส่ความมันคือเรื่องทางอาญาอะไรเงี้ยแต่ผิดสัญญาเยอะมาก
1: แต่พักได้ยินมาอีกแบบนึงได้ยินแบบเมาออกกล้องนั่นแหละคนพูดเรื่องนี้พูดตรงกัน 2-3 ท่านเลยคุณชาดามพูดพี่มะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลพูดก่อนหน้านี้ครูบิวอรพันธ์พูดถึงปัญหาหนึ่งที่เจอมากที่สุดในอุตสาหกรรมบ้านเราที่อาจจะต้องใช้กฎหมายเลยเรื่องของการ harassment เขาบอกว่าอันนี้คุณชายอดัมพูดเลยนะ
0: อ๋อคุณชายอดัมนี่ใครนะคะ
1: คุณชายอดัมคนคุ้นเคย
0: พี่ปิ่นคุ้นๆชื่อคุ้นๆนะคะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยสนิท
1: แอบล้วงจากคุณชายอดัมไม่ได้ล้วงจากพี่ปิ่นต่อแทนเขาบอกว่าคุณชายอดัมพูดเลยนะในปีนึงอ่ะมีมากกว่า 50-60 เคสซึ่งปากนับเลยเท่ากับทัวร์เฉลี่ยคือสัปดาห์นึงมีเคสละเมิดทางเพศ1เคสเคสเนี้ยเป็นปัญหาที่เจอในอุตสาหกรรมบ้านเราไหมฮะเยอะขนาดนั้นเลย
0: คือมีแต่ว่าบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าต้องแยกกันนะสองคำล่วงละเมิดทางเพศกับคุกคามทางเพศไม่เหมือนก
1: ัน
0: ในทางกฎหมายเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยคิดง่ายๆมันต้องแบบจับกอดจูบรูปคำใช้คำนี
1: ้ถึงเรื่องตัวแล้ว
0: ถึงเรื่องตัวเขาเรียกว่าอนาจารล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันคืออนาจารแต่ถ้าแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเป็นคำใหญ่ๆสับเซตมันคืออนาจารกอดจูบรูปคำกระทำชำเรามันคือสอดใส่มันคืออยู่ในแก๊งล่วงละเมิดทางเพศนะคะซึ่งก็มีความผิดที่หลากหลายกันไปนะไปจนถึงแบบติดคุกปรับติดคุกตลอดชีวิตในเงี้ยคมคืนอะไรเงี้ยมันอยู่ในแก๊งล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าคุกคามทางเพศเนี่ยมันคือไม่แตะเนื้อต้องตัวแต่มันคือการที่วาจาหรือว่าแบบส่งเสียงหรือใช้สายตาใช่ไหมใช้สายตาลวนลามหรือพิมพ์ส่งอวัยวะทางเพศซึ่งถามว่ามีไหมมีเคสที่มาปรึกษาทางพี่ปริมไหมมีก็มี
1: ในกองเลย
0: ในกองอะไรเงี้ยก็มีเยอะ
1: ถึงขนาดฟ้องร้องเป็นคดีความเลย
0: คือส่วนใหญ่ต้องบอกว่าพี่ยังไม่เคยเจอคนที่คือพี่แนะนำให้เขาแจ้งความนะแต่พี่ยังไม่เจอเคสที่ไปสู่การที่เขาแจ้งความเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยการที่เป็นการที่คุณจะเดินไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยมันต้องใช้พละกำลังทางด้านจิตใจ
1: ใช่
0: ค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นต้องรอให้เขาพร้อมกว่าใช่ไหมคะพร้อมก่อนนิดนึงต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าอายุความมัน3เดือนนะถ้าคุณจะแจ้งความเรื่องของความทางเพศเนี่ยคุณต้องคิดให้จบแล้วก็ไปแจ้งความ
1: 3เดือน
0: ภายใน
1: 3เดือน
0: ภายใน3 เดือนนะจริงๆควรแจ้งไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์แต่บางครั้งอ่ะสำหรับคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเองความรู้สึกของเขาก็อาจจะคือเรื่องพวกนี้มันเซนซิทีฟแต่ก็อยากจะ educate ทุกท่านว่าเราควรไปรักษาสิทธิ์เขาก่อนเรารักษาสิทธิ์เราก่อนเพื่ออย่างน้อยเขาจะได้รับโทษไม่หรือไม่ยังไงนั่นเป็นเรื่องที่เขาต้องเป็นความยุ่งยากที่เขาจะต้องมาแก้ต่างของเขาเอง
1: ครับ
0: แต่เราอ่ะมีสิทธิ์อะไรเราก็ควรจะต้องที่จะรักษาสิทธิ์เราก่อน
1: พี่ปิมฮะชาวเน็ตมักจะมองว่าศิลปินดาราในฐานะเป็นทนายของคนอุตสาหกรรมเนาะเอาสมมติเป็นดาราแล้วกันชาวเน็ตมักจะมองว่าความเป็นบุคคลสาธารณะฉันจะวิพากษ์วิจารณ์ฉันจะทำอะไรฉันจะคอมเมนต์ฉันจะโพสต์ถึงเธอฉันจะทำอะไรได้หมดพี่ปริมเตือนชาวเน็ตหน่อยว่าต่อให้เขาเป็นบุคคลสาธารณะสิ่งที่เธอวิพากษ์วิจารณ์หรือทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องระวังกฎหมายข้อไหนบ้าง
0: ก็คือคนเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยมันก็จะมีข้อที่กฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าอนุญาตให้กับคนทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์อยู่ก็มีเพราะว่ามันถือว่าวิพากษ์วิจารณ์ติฉินในฐานะที่โดยความชอบธรรมเนื่องจากว่าเขาเป็นคนบุคคลสาธารณะสมมติว่าเขาโพสของเขาเองสมมติภาพนี้เขาโพสเองคลิปนี้เขาโพสของเขาเองแล้วเป็นคลิปนี้โอ้โหมีคนตามอยู่ 3-4 ล้านคนมันเป็นไปไม่ได้ที่คน 3-4 ล้านเห็นแล้วจะรู้สึกเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วคุณก็เปิดคอมเมนต์อิสระสาธารณะเพื่อให้คนมาแสดงความคิดเห็นภายใต้โพสของคุณมันก็จะมีข้อที่คนที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาก็อาจต้องดูก่อนว่าคุณเขาติฉินหรือไม่ได้ติฉินวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าด้วยความชอบธรรมไห
1: ม
0: อันที่สองก็คือว่าถามว่าคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์คุณอะไรที่มันจะเกินเลยนะถึงขั้นที่จะสามารถดำเนินคดีหรือว่ารักษาสิทธิ์เราได้เนี่ยมันมี2แบบก็คือการดูหมิ่นเนี่ยมันคือความผิดแล้วหูโทษดูหมิ่นเนี่ยมันต้องซึ่งหน้าด้วย จริงๆแล้วเนี่ยคือมันควรจะต้องแบบทันทีทันใดดีที่สุดนี่คือแบบด่ากันอย่างเงี้ยด่ากันอย่างเงี้ยหรือด่าทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะคะแบบเนี้ยแบบโหจริงๆจริงๆโทรศัพท์นี่มันยังไอ้นี่นะมันยังไม่ชัดเจนเท่ากับด่าซึ่งหน้านะคือด่าอะไรบ้างแบบด่าพวกสารพัดสัตว์ทั้งหลาย อะไรพวกเนี้ย
1: ดอกไม้ด้วยมั้ยฮะ
0: ดอกไม้ด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นความผิดและหูโทษที่ความผิดที่มันไม่รุนแรงเขาเรียกว่
1: า
0: แต่ว่าถ้าคุณจะดำเนินคดีเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะพูดเรื่องของหมิ่นประมาทมันก็จะหมิ่นประมาทนะลักหมิ่นประมาทมันคืออะไรมันคือการใส่ความสมมติว่าโพสต์นั้นเนี่ยมันใส่ความต่อบุคคลที่3ด้วยต่อบุคคลที่3ไม่ใช่คุยกันเองนะพี่กับปาร์คแชทไลน์ขึ้นมาแล้วปาร์คก็ใส่ความพี่เลยบอกว่าคำว่าใส่ความมันคือการยืนยันข้อเท็จจริงที่มันไม่จริงยืนยันข้อที่จริงไม่จริง
1: ข้อที่จริงที่ไม่
0: สมมติว่าปาร์คบอกพี่ปิ่มบอกว่าเนี่ยแกจะต้องไปโกงเงินเขามาแน่ๆเลยแกถึงได้งานนี้พูดกับพี่2คนแล้วพี่อยากจะไปแจ้งความปาร์คหมิ่นประมาทแบบนี้ไม่ได้มันต้องใส่ความต่อบุคคลที่3คือปาร์คจะต้องไปพูดกับน้องเอจะต้องไปพูดกับน้องเอ
1: โอเค
0: แล้วเราคือคนที่เสียหายเฮ้ยคุณไปใส่ความชั้นต่อบุคคลที่3อย่างเงี้ยเรียกหมิ่นประมาทอ๋อ
1: ถ้าอย่างงี้ไม่ใช่
0: อย่างงี้ไม่ใช่แล้วถ้าหมิ่นประมาทในที่สาธารณะเขาจะเรียกว่าการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคือบุคคลที่3มันเห็นอยู่แล้วบุคคลที่3ก็คือ AABC ที่มันมาดูนั่นแหละนะคะแต่ข้อความมันต้องเป็นลักษณะอย่างที่บอกเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอย่างเช่นแบบสมมติว่าเป็นเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาสมมติว่าเราทำงานนี้เราไม่ได้ลอกเลยแล้วปรากฏว่ามันมีคอมเมนต์เฮ้ยอีขี้ลอกแกลอกแบบนี้มาตลอดเลยงานเนี้ยแกลอกเขาแน่นอนก๊อปมาแน่นอน 100% แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมาตลอดที่แกดังได้เพราะว่าแกลอกเข้ามาใช่ไหมอย่างเงี้ยนะแบบเนี้ยสมมติว่ามันไม่จริงเลยอย่างเงี้ยเรียกใส่ความละใส่ความต่อบุคคลที่3มั้ยถ้าเป็นโพสต์สาธารณะโพสต์สาธารณะก็คือ
1: คนเห็นได้หมด
0: คือคนเห็นไปหมดใช่ไหมคะแบบนี้ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีได้ในข้อหาหมิ่นประมาท
1: จะโพสอะไรระวังด้วยค่ะ
0: แต่ค่ะแต่ประเด็นคือเราต้องรู้ตัวผู้ทำความผิดนะ
1: ว่าใคร
0: ไอ้พวกแอคหลุมนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ต้องบอกทุกคนที่กระทำความผิดนะอย่าย่ามปัจจัยว่าแอคหลุมเนี่ยจะหาไม่เจอดิฉันต้องบอกว่าดิฉันมีทีมงานคุณภาพมากน้องที่มากับดิฉันวันนี้ชื่อน้องปังเป็นแอสโซซิเอตของออฟฟิศดิฉันเขาสามารถหาความเชื่อมโยงแอดกลุ่มที่อยู่ใน Twitter ที่คุณพยายามซ่อนมาได้เจอเยอะมากๆเลยดิฉันก็แจ้งความไปแล้วหลายเคส
1: แล้วเราต้องตามหาเองใช่ไหมฮะไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่
0: ก็ตำรวจด้วยตำรวจได้แต่ว่า
1: แต่เราหาเองไวกว่า
0: ก็ถ้าหาเราเองไวกว่าเราเป็นทนายความเราก็ดูแลได้หรือถ้าแบบว่าตัวผู้ทำความผิดรู้อยู่แล้วแล้วหาความเชื่อมโยงได้อะไรเงี้ย
1: ก็ได้พี่ปิ่มไปนิดนึงคนเป็นซาแซงเนี่ยเสี่ยงกฎหมายข้อไหนเยอะมาก
0: โหเยอะที่สุดเลยซาแซงเนี่ยหลายเรื่องมากคือไปคุกคามเนี่ยก็หนึ่งละมันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเดือดร้อนรำคาญเป็นกฎหมายอาญานะคะหรือแม้กระทั่งแบบละเมิดเลยละเมิดเนี่ยเป็นกฎหมายแพ่งก็โดนเป็นละเมิดแบบว่าชีวิตร่างกายหรือว่าแบบทำให้เขารู้สึกแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทางแพ่งนี่ก็โดนเหมือนกันพวกซาแซง
1: คือมีดาราฟ้องซาแซงไหมเคสบ้านเรา
0: น่าจะเคยมีนะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในมือพี่ปิ่มแต่ว่าแบบมันก็จะมีซาแซงในต่างประเทศที่แบบบุกเข้า
1: เยอะโรงแรมอะไร
0: นี่คือทั้งบุกลุกละเมิดโอ้โดนฟ้อง
1: เยอะ
0: เพียบ
1: อันนี้โพสอะไรทำอะไรระวังจริงๆเรื่องของข้อกฎหมายอ่ะมีเรื่องที่ต้องคุยเยอะมากจริงๆหนึ่งในประเด็นที่ปาร์คยังไม่ได้แตะเลยก็คือเรื่องของแรงงานในอุตสาหกรรมบันเทิงจริงๆวันนี้กี่นาทีแล้วนะฮะ
0: หมดแล้ว
1: ไปแล้วหมดเวลาแล้วใช่ไหมงั้นพี่ปิ่มขอยกยอดได้ไหมเพราะจริงๆเรื่องของกฎหมายแรงงานเนี่ยน่าจะเป็นหินที่พูดได้ละเอียดที่สุดเพราะว่าเรื่องของแรงงานในบ้านเราเหมือนที่พี่ปิ่มว่านอกจากเรื่องสัญญาจ้างเรื่องของเดี๋ยวจะไหนจะการรวมตัวสมาคมปัจจุบันในการที่จะพยายามพัฒนาไปเป็นยูเนียนเหมือนในต่างประเทศเพราะสุดท้ายเรื่องนี้มันก็สำคัญเหมือนกันต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
0: คือเดี๋ยวพี่ปิ่มก็ต้องไปขึ้นเวทีที่เกี่ยวกับพวกแบบตัวแทนแรงงานแล้วก็ปัญหาเรื่องพวกนี
1: ้
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เขา
1: ทำเรื่องนี้กันเยอะ
0: เรื่องแรงงานเยอะมากนะ
1: ใช่ แปะโป้งพี่ปิมเอาไว้นะฮะแต่ตอนนี้คือระวังเป็นเบสิกพื้นฐานกฎหมาย101เอาไว้แล้วเดี๋ยวชวนมาเมาส์ต่อนะพี
0: ่ได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณพี่ปิมนะครับพื้นฐานกฎหมาย101เกี่ยวพันยังไงกับวงการบันเทิงวันนี้รู้แล้วนะฮะเอาเป็นเบสิกไปก่อนแต่เดี๋ยวมีอีกหลายประเด็นที่น่าจะพูดคุยกันได้ต่อติดตามกันได้ใน

0: ในยุคที่มันส่งผลที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
1: ครับ
0: ก็คือปี2554ต้องใช้คำว่ามหันตภัยพิบัติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติ 100%มันมาผนวกกับสิ่งที่มนุษย์ทำด้วยกรุงเทพก็เปลี่ยนไปในปัจจุบันนี้อย่าลืมว่าระบบคลองที่มันอยู่ในอดีตนั้นมันถูกถมไปเยอะมากฝนตกยังไงมันก็ท่วมข้อสันนิษฐานนี้ผมว่าตัดทิ้งไปได้เลยคงไม่มีใครปล่อยให้กรุงเทพจมอยู่แล้วตราบใดกรุงเทพยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีผลประโยชน์มหาศาลมันก็ต้องมีมาตรการที่ไม่ต้องย้ายถ้าเป็นกรณีผลักภาระไปให้คนอื่น มันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
1: ต้องเยียวยาคนอื่นหรือเปล่า Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
2: กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
3: ้จากวันที่7เสียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
4: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดเลย
3: ฟรอยอสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะที่ผลงานที่พวกเราทำมาก็เป็น10ปีแล้วของ Kid Rangers นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ว่ารายการของเราเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ทรงคุณค่าสร้างความประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจให้กับทำทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่ทุ่มเททำรายการกันมาตลอด10ปีนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในการทำงานตลอด10ปีเนี่ยช่วยสั่งสมให้เราค่อยๆพัฒนายิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้วันนี้เนี่ยเกิดเป็น

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลาไม่ถึงเดือนมีการก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนเกิดขึ้นคล้ายๆกันหลายเหตุการณ์นะคะอย่างเมื่อบ่ายวันนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ยิงโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยหลังเกิดเหตุทางโรงเรียนได้มีการปิดการเรียนการสอน2วันนะคะคือวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นการให้ไปเรียนการสอนออนไลน์แทนนะคะมีอย่างนึงค่ะที่เห็นได้ชัดก็คือโรงเรียนสามารถรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและนี่อาจจะเป็นเครื่องตอกย้ำนะคะว่าหลังจากนี้สถานศึกษาทุกแห่งจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเหตุแรงด้วย
1: ตัวด้วยก้มต่ำนะก้มต่ำนะประตูล็อกแดงสีน้ำเงินส้มนะ
0: การรับมือของโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรช่วยให้สถานการณ์เมื่อวานนี้ไม่บานปลายและสามารถระงับเหตุได้ในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่าโรงเรียนมีมาตรการป้องกันเหตุที่เข้มข้นมีการซักซ้อมกับนักเรียนเป็นประจำค่ะโดยหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนถือปืนเข้ามาในโรงเรียนก็ได้รีบแจ้งตำรวจและเมื่อได้ยินเสียงปืนทั้งครูและนักเรียนต่างพากันหลบหนีซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยอีกประเด็นหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องของแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ก่อเหตุก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาครูได้แนะแนวประสานกับผู้ปกครองรวมถึงเด็กมาโดยตลอดในช่วงที่ป่วยและเด็กถูกพักการเรียนก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะนำไปสู่เหตุรุนแรงสำหรับมาตรการหลังจากนี้จะได้กำชับและประสานความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียนทุกคนให้มากยิ่งขึ้น
2: จากข้อมูลนะคะถ้ามีความเสี่ยงแล้วก็ที่มีเหตุที่จะเป็นจะต้องอาศัยนักจิตวิทยาหรือว่าจะต้องพบคุณหมอค่ะเราก็จะส่งต่อค่ะโดยประสานจากสำนักงานเขตซึ่งสำนักงานเขตเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลนะคะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางเรื่องของจิตวิทยานะคะแล้วก็ประสานกับทางคุณหมอของทางโรงพยาบาลนะคะซึ่งจะดูแลช่วยเหลือแล้วก็บวกกับเราจะมีการประสานกันกับทางผู้ปกครองเป็นระยะอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: มีข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยจากรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าเด็กที่ก่อเหตุป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาโดยตัวเด็กอ้างว่าถูกเพื่อนแกล้งถูกครูนำเรื่องการโพสต์อาวุธปืนไปพูดต่อในสื่อสังคมออนไลน์จนทำให้เขาถูกสั่งพักการเรียนและอาวุธปืนที่ใช้ก็เป็นปืนของพ่อที่เป็นตำรวจ
3: ผู้หญิงก็เตือนลักษณะคือโพสต์สาระว่าลักษณะว่าระวังจะเกิดการยิงอะไรเงี้ยครับโพสต์ออกมาก็ทำให้เด็กคนนี้โกรธครูหญิงมากไม่น่าไปโพสอย่างนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยประเภทนี้ก็วันเกิดเหตุเนี่ยก็ไปถูกพักการเรียน2อาทิตย์นะครับโดยท่านผอ.ให้พักการเรียน2อาทิตย์นะโดยรายงานไปจากครูหญิงนี่แหละก็พักการเรียน2อาทิตย์ก็ทำให้โกรธแค้นมากแล้วเสร็จแล้วก็ไปขโมยปืนพ่อซึ่งออกจากเวรนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาอาวุธปืนไว้ในรถแล้วก็ล็อกรถดีนะครับทุบรถเพื่อขโมยปืนมาเมื่อมาก่อเหตุตามที่ปรากฏนะครับ
0: พลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ก็ยอมรับนะคะว่าถึงเวลาต้องทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตอีกทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมร่างประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบหรือ copycast ให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงเรียนทุกแห่งหรือผู้ปกครองในการช่วยยับยั้งพฤติกรรมเรียนแบบป้องกันการเข้าถึงปืนของผู้ปกครองรวมถึงคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อนำไปฟื้นฟูและเยียวยาค่ะอย่างเช่นการส่งนักจิตวิทยาและครูแนะแนวเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและจะมีการหารือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อหาแนวทางดูแลปัญหาในเชิงครอบครัวร่วมกันด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าไปตรวจสอบคาเฟ่แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะหลังจากเกิดเหตุลูกสิงโตไปกัดที่หน้านักท่องเที่ยวจีนขณะที่เข้าไปบริเวณห้องจัดแสดงค่ะต่อมาพบว่านักท่องเที่ยวคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของทางร้านนะคะโดยเข้าไปสัมผัสแล้วก็ไปอุ้มลูกสิงโตโดยตรงเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนถูกลูกสิงโตกัดที่บริเวณใบหน้าขณะที่เข้าไปถ่ายภาพกับสัตว์ป่าภายในคาเฟ่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่เพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศจะเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคาเฟ่ดังกล่าวค่ะ พบว่าลูกสิงโตได้รับอนุญาตจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาให้เคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าจากจังหวัดชลบุรีไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำมาจัดแสดงที่คาเฟ่แห่งนี้ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนี้เป็นการชั่วคราวจำนวน4ตัวด้วยกันโดยในวันเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนเข้าไปใช้บริการโดยนักท่องเที่ยวชายคนหนึ่งได้เข้าไปถ่ายภาพกับลูกสิงโตหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้ออ่านข้อควรปฏิบัติและรับฟังคำแนะนำจากผู้ดูแลแล้วแต่ว่าขณะที่เข้าไปในห้องจัดแสดงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของร้านโดยนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสแล้วก็ไปอุ้มลูกสิงโตโดยตรงก่อนที่จะนำลูกสิงโตเข้าใกล้กับใบหน้าแนบหน้าไปใกล้ชิดกับตัวสิงโตค่ะทำให้ช่วงนั้นลูกสิงโตหันกลับมากัดที่บริเวณใบหน้าต่อมานักท่องเที่ยวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภายหลังจากการเจรจาทางร้านได้คืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดพร้อมกับจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายอีก 4,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหลังไม่ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินดังกล่าวให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดตำรวจเชียงรายจับขบวนการค้ายาเสพติดได้2คนค่ะขณะที่ขับรถขนยาบ้าเกือบ3ล้านเม็ดผ่านเขตชายแดนแม่สายเชียงแสนนะคะโดยผู้ต้องหาอ้างว่ามีคนที่ว่าจ้างให้ไปขนยาเสพติดมาจากอำเภอแม่สายค่ะโดยระหว่างนั้นจะเป็นการแจ้งพิกัดส่งมอบของที่ปลายทางให้ภายหลัง

0: ื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์แอคชั่นนะคะแต่เป็นภาพการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ขณะที่ขับรถเร่งติดตามรถยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่งขณะที่ขับผ่านหมู่บ้านสันถนนมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านได้หมู่11ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรงกับที่ข้อมูลได้รับแจ้งค่ะว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดขนยาบ้าจำนวนมากผ่านถนนเลียบชายแดนอำเภอแม่สายมาทางอำเภอเชียงแสนเพื่อหลีกเลี่ยงด่านตรวจบนถนนพหลโยธินเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าติดตามและให้สัญญาณหยุดตรวจแต่ว่าคนขับรถยนต์คันดังกล่าวกลับไม่ยอมหยุดและเร่งเครื่องหลบหนีก่อนที่จะไปจอดที่บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านจอมกิติหมู่6ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนแล้วก็วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกไล่ล่าติดตามอีกส่วนเข้าตรวจสอบภายในรถพบถุงกระสอบฟางสีรุ้ง14ใบภายในบรรจุยาบ้าใบละประมาณ 200,000 เม็ดรวมของกลางยาบ้าประมาณ 2,800,000 เม็ดด้วยกันขณะที่ชุดติดตามได้จับชายที่วิ่งหลบหนีนะคะแต่ว่าวิ่งไปไม่ไกลมากนักค่ะคนแรกทราบชื่อคือนายอนุชาอายุ30ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาสอบถามก็ยังมีคนขับรถยนต์นำอีกคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเข้าพื้นที่อำเภอแม่จันไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงขยายผลและสกัดเอาไว้ได้ตรวจสอบคนขับชื่อนายถาวรอายุ38ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ท้องที่และฝ่ายปกครองควบคุมตัวไปตรวจดูของกลางยาเสพติดเบื้องต้นนายอนุชาให้การว่าได้ไปเช่ารถเพื่อนำมาขนยาบ้าเพราะมีคนว่าจ้างให้ขนมาจากอำเภอแม่สายและจ้างให้คนขับรถขับไปเรื่อยๆจากนั้นจะแจ้งพิกัดส่งมอบของให้ทราบภายหลังแต่ว่ามาถูกเจ้าหน้าที่จับสกัดได้สกอดเช่นเดียวกับนายถาวรค่ะที่ให้การว่าถูกว่าจ้างมามูลค่าเท่ากันแต่ก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างเช่นกันเหตุการณ์ไฟไหม้ปราบพุในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาเริ่มจะคลี่คลายแล้วนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่ป่าเสียหายไปเกือบ 1,000 ไร่ป่าพรุในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลามีร่องรอยความเสียหายเป็นบริเวณกว้างหลายร้อยไร่ด้วยกันหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดพบว่าสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับหลังจากที่มีฝนตกหนักช่วยดับไฟตั้งแต่พื้นที่เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ยังคงพบเห็นกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นมาในบางจุดนะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าพรุโดยในจุดที่เป็นความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อเข้าควบคุมไฟส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาได้สูบน้ำเข้าไปดับไฟอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นประเมินความเสียหายกว่า900ไร่จากพื้นที่ป่าประมาณ 6,000 ไร่จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่าโดยรอบป่าสงวนพื้นนี้ติดกับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันและคาดว่าในหลายจุดมีการบุกรุกป่าพรุเพื่อแปรสภาพเป็นสวนปาล์มน้ำมันและก่อนหน้านี้ป่าพรุทุ่งบางนกออกก็เกิดไฟไหม้เกือบทุกปีค่ะพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ก็จะถูกค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นสวนปาล์มน้ำมันเบื้องต้นคาดว่าการเกิดไฟไหม้ป่าในครั้งนี้น่าจะมาจากการลักลอบเผาป่าล่าสุดเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
1: มีการเผาเพื่อเป็นการลักษณะของเผาไฟไร่นะครับไฟไร่ไฟนาแล้วมีการลุกล้ำเข้าไปในที่ที่เป็นแนวเขตซึ่งลักษณะของป่าพุเองเนี่ยทำไมถึงเกิดไฟแล้วไฟถึงมีความรุนแรงมากเนื่องจากว่าป่าธรรมชาติป่าทุ่งใหญ่แห่งนี้เนี่ยมีการไหม้ครั้งล่าสุดนะครับในปี2560นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยปี2569ปริมาณเชื้อเพลิงเนี่ยสะสมเป็นจำนวนมากเมื่อเกิดไฟป่าแล้วเนี่ยการเข้าควบคุมนะครับการที่จะดับไฟก็ลำบาก
0: สำหรับป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่แบ่งเป็นที่ดินทำกินของราษฎรตามโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีปี2561ประมาณ700ไร่ยังคงเหลือพื้นที่ป่าตามกฎหมายประมาณ 5,300 ไร่ค่ะแต่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าตามสภาพจริงพื้นที่ป่าอาจจะถูกบุกรุกเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันจนเหลือพื้นที่ป่าพรุที่สมบูรณ์เพียงแค่ 4,000 ไร่เท่านั้นหลังจากเกิดข้อร้องเรียนจากชุมชนว่าได้รับผลกระทบค่ะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งภายในและนอกอาคารที่ถูกระบุว่าเป็น Data Center ย่านพระราม9นะคะพบสารระเหยกลุ่มน้ำมันตามท่อระบายน้ำนอกอาคารขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิดหลังจากพบสถานที่แห่งนี้กักเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานนำข้อมูลเข้าตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9ใกล้โรงพยาบาลพระราม9มอบให้กับตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อเอาผิดกับบริษัทเจ้าของอาคารหลังจากพบว่าอาคารดังกล่าวจัดเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2542 ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าวหลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนถึงผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายกับน้ำมันดีเซลและกังวลถึงผลกระทบจากอาคารซึ่งเป็นอาคาร Data Center อยู่ใกล้กับชุมชนนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจุดแรกได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในอาคาร1จุดและตรวจพบกลิ่นคล้ายกับกลิ่นน้ำมันใกล้กับบ่อพักน้ำด้วยส่วนจุดที่2เจ้าหน้าที่ที่เปิดท่อระบายน้ำด้านนอกอาคารซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะพบสารไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่านอกจากนี้ก็ยังพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่มน้ำมัน
2: ในเบื้องต้นที่ตรวจสอบด้านนอกนะครับเราตรวจสอบเพราะว่าประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีกลิ่นคล้ายไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเราก็เลยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยขึ้นมาตรวจโดยใช้วิธีในส่วนของเขาเรียกว่าเทคนิคเอสเปซคือการเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษนะครับตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
3: คำว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มไหนสามารถ
2: มันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับ
3: แล้วเป็นปริมาณเยอะไหมฮะที่เจอเครื่องที่ตรวจ
2: ปริมาณใช่ไหมครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเรารับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีอีกตัวนึงในส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซไข่เน่าซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันครับ
0: สำหรับข้อกังวลว่าก๊าซไข่เน่าและสารระเหยกลุ่มน้ำมันที่ตรวจพบจะเป็นอันตรายทำใ

0: เกิดไฟลุกไหม้ได้หรือไม่นายจตุรงค์ระบุว่าจากการตรวจวัดค่ายังไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือว่าเกิดประกายไฟได้ขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษเตรียมเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center อื่นๆในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วยค่ะส่วนปัญหามลพิษจากตัวอาคาร Data Center จะมาจากจุดนี้หรือไม่นายจตุรงค์บอกว่ายังไม่สามารถระบุได้แม้ว่าจุดที่ตรวจสอบจะมีแนวท่อเชื่อมต่อจากอาคารลงมายังท่อระบายน้ำสาธารณะแต่เนื่องจากน้ำในท่ออาจจะมีน้ำที่มาจากจุดอื่นด้วยจึงต้องนำตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการว่าสารที่พบมีความเชื่อมโยงกับอาคาร Data Center หรือไม่คาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าวันนี้ได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center วันพรุ่งนี้เพื่อวางกรอบการดูแลกำกับ Data Center ที่จัดตั้งไปแล้วพร้อมกับทบทวนเกณฑ์การออกบัตรเพื่อส่งเสริมสำหรับผู้ลงทุนรายใหม่
1: เป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วยขณะเดียวกันก็ไปดูของอดีตว่ามีอันไหนบ้างที่มีกฎแล้วซึ่งกฎตอนนี้กฎหมายเนี่ยแต่ละอันเข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทมก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหน
0: มาติดตามผลต่อเนื่องจากการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68นะคะกระทรวงมหาดไทยเตรียมบรรจุใหม่คนที่สอบข้าราชการท้องถิ่นในเดือนตุลาคมนี้ค่ะหลังจากที่เพิกถอนการบรรจุผู้ที่แก้ไขคะแนนสอบแข่งขันขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่ามท.1ไม่เกี่ยวข้องกับการเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสท.ได้แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นายวรสิทธิ์อธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินการแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะก็คือช่วงก่อนการเกิดเหตุทุจริตเมื่อต้นปี2567มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างจัดการสอบโดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการประมูลแต่ถูกภาคประชาสังคมประชาชนจังหวัดศรีสะเกษร้องเรียนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมวางแนวทางป้องกันพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนจะสรุปไว้3ประเด็นคือขอให้ใช้ผลสอบภาคกของกพเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและให้ภาคีเครือข่ายร่วมตรวจทุกขั้นตอนโดยกสทมีมติเห็นชอบการเพิ่มมาตรการและดึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมตรวจสอบด้วย
2: สิทธิ์และอำนาจในการยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ของมท.1ไม่ใช่ของน้ำตรีว่าการนะครับแต่เป็นการเสนอโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งไปให้กสท.พิจารณากลับกันครับวันนั้นถ้าเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่อคำร้องเรียนของพี่น้องจังหวัดศรีสะเกษที่มายื่นเรื่องเนี่ยนะครับมันก็จะกลับกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราละเว้นเราเพิกเฉยเราปล่อยให้มีการดำเนินการ
0: นายวรสิทธิ์ยังกล่าวถึงการเปลี่ยนมาใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding ผ่านการเปิดรับสมัครผู้สอบเพราะต้องการทราบจำนวนเพื่อนำไปกำหนดราคากลางค่ะผลการประมูลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชนะการประกวดราคาก่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์แต่คณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์สำหรับผลการตรวจสอบพบผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบผ่านให้ผ่านเกณฑ์จำนวน 5,925 คนกสทได้ประกาศผลสอบใหม่และสั่งการให้กจังหวัดและอปท.ทั่วประเทศดำเนินการถอดถอนผู้ที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเอาผิดผู้ทุจริตสอบในคดีอาญาก่อนที่จะเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์จากผู้ถูกเพิกถอน ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยจะเสนอกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายสำหรับกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์

0: การเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้และเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะคะว่าแม้คดีนี้จะปิดจบในการเพิกถอนการบรรจุแล้วแต่ยังไม่ได้ยุติการดำเนินคดีอาญาโดยปปช.และตำรวจยังคงสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดกับผู้บงการและผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนในวันที่27กันยายนนี้ค่ะจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะทางสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,000 หน่วยเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง12ล้านคนโดยกำหนดหน่วยเลือกตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับสถานที่ทำงานของผู้มีสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้หลังจากปลดล็อกให้ผู้ประกันตนและนายจ้าง12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนทำให้ต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอีก1เท่าตัวโดยจัดหน่วยเลือกตั้งไว้กว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศจากเดิมกำหนดไว้ 2,000 หน่วยส่วนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกำลังประสานกับทุกภาคส่วนให้ได้กว่า 40,000 คนจากเดิมที่วางไว้ 20,000 คนพร้อมกับย้ำถึงการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมทั้งบัตรเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยเลือกตั้งก็จะกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เดียวกันกับสถานที่ทำงานผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ต้องไปใช้สิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมพร้อมกับย้ำว่าวันเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิ์ห้ามลืมบัตรประชาชนหรือว่านายจ้างก็ต้องมีเอกสารยืนยันสิทธิ์และต้องลงหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกเท่านั้นมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
1: ตั้งก็จะเป็นไปตามในที่กำหนดที่อย่างน้อย1อำเภอ1ที่เลือกตั้งซึ่งตรงนี้มันก็จะเพียงพอรวมถึงการจัดหาบัตรเลือกตั้งทุกอย่างเราดำเนินการเตรียมความพร้อมให้หมดมันก็อาจจะมีในช่วงระยะแรกที่ต้องหาทั้งคนที่มาใช้ที่ในหน่วยเลือกตั้งมันจะต้องมีคนเพิ่มขึ้นตอนนี้เราก็ประสานทั้งหน่วยงานต่าง
0: ส่วนการยื่นอุทธรณ์ของผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมที่ถูกตัดสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาตามระเบียบและแจ้งกลับไปที่ผู้สมัครแล้วเบื้องต้นนายชลิตรัฐปานะผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ยื่นอุทธรณ์ก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วว่าไม่สามารถลงสมัครได้เนื่องจากเหตุผลไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในวันสมัครการประชุมคณะกรรมการกสทช.ล่มเป็นครั้งที่8แล้วค่ะโดยประธานกสทช.นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เป็นผู้แจ้งเลื่อนเองนะคะขณะที่ศาสตราจารย์พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ระบุว่าคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดยืนยันว่าการทำหน้าที่ของนายแพทย์สรณะนั้นได้พ้นสภาพไปแล้วพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญหนึ่งในกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นหนังสือต่อนายสมบัติลีลาภตะรักษาการรองเลขาธิการกสทช.ขอให้เดินหน้าจัดการประชุมกสทช.วันพรุ่งนี้ทันทีหลังจากนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เป็นผู้ขอเลื่อนการประชุมวันนี้และนัดหมายใหม่เป็นวันที่9กันยายนพลอากาศโทธนพันธ์ให้ความเห็นว่ากรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะไว้พิจารณาเป็นการยืนยันว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นคำสั่งทางปกครองมีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วสำนักงานกสทช.จึงต้องจัดประชุมเฉพาะกรรมการที่เหลืออยู่6คนเพื่อให้การบริการสาธารณะด้านการสื่อสารเดินหน้าได้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ขาดความชอบธรรม
2: ส่วนตัวนะฮะอันนี้อาจจะส่วนตัวก็ได้ผมก็มีความรู้สึกว่าเพราะว่าไม่ยอมรับในเงื่อนไขของข้อกฎหมายอาจจะด้วยอ้างว่าเราเป็นองค์กรอิสระมีการกล่าวอ้างในลักษณะนั้นแต่อย่าลืมว่าการเป็นองค์กรอิสระในฐานะที่ผมมีส่วนร่วมในการทำพรบเนี่ยแม้กระทั่งมติกสทช.เนี่ยก็จะต้องยอมรับกันแล้วไงแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือไม่ยอมรับในประเด็นนี้กัน
0: ขณะที่ศาสตราจารย์พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.เปิดเผยว่าคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของตัวเองว่าการทำหน้าที่ของนายแพทย์สรณะได้พ้นสภาพไปแล้วนับตั้งแต่วันที่มีคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหา ซึ่งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดระบุไว้ชัดตามมาตรา20วรรค3ว่ากรรมการกสทช.ที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพื่อไม่ให้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับกรรมการที่เหลือในการจัดประชุมต่อไป
3: ดิฉันพูดอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ต้นแล้วก็คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยท่านออกมาเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณท่านว่าออกมาสอดคล้องกับที่ดิฉันพูดมาตลอดคือไม่ได้มีอะไรที่ดิฉันพูดไปแล้วเนี่ยแล้วศาลปกครองสูงสุดก็คือออกมาในวิถีเดียวกันเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วก็คือตั้งแต่วันที่รับทราบว่ามีคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาว่าสละสิทธิ์โดยผลของกฎหมายเนื่องจากมีคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ยก็คือพ้นสภาพพ้นหน้าที่ของการทำหน้าที่แล้วนะฮะแต่ว่าโอเคท่านมันก็อาจจะมีการตีความอาจจะตอนแรกอาจจะตีความไม่ตรงกันแต่ตอนนี้เนื่องจากปั้มเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดซึ่งแม้แต่อุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่ได้เลยนะฮะก็คิดท่านก็คิดว่าทุกคนถ้าน้อมรับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดก็ต้องทำให้เป็นไปตามนั้น
0: ขณะที่นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ชี้แจงนะคะว่าศาลปกครองสูงสุดเพียงแต่รับคำฟ้องไว้พิจารณาไม่ได้หมายความว่าคดีจบลงแล้วโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหากคดียังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีความโต้แย้งทางกฎหมายไม่ควรดำเนินการใดที่กระทบต่อการทำงานของบุคคลนั้นดังนั้นนายแพทย์สรณะยังคงมีสถานะเป็นประธานกสทช.และมีอำนาจนัดประชุมคณะกรรมการตามปกติหลังจากคว้าตั๋วโอลิมปิกได้ค่ะวันนี้นักตบสาวไทยไปที่ทำเนียบรัฐบาลพบกับนายกรัฐมนตรีนะคะรับเงินรางวัลก่อนที่จะบินไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
4: ทีมนักตบสาวไทยครับเดินทางเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินได้กล่าวความชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์เอเชียและตั๋วโอลิมปิกเกมพร้อมกันนี้ครับนักตบสาวไทยยังได้มอบลูกวอลเลย์ที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้กับนายอนุทินด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลองเซตบอลและอันเดอร์บอลกับพรพันธ์เกิดปาดท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่นและหลังจากนั้นทีมสาวไทยก็ได้รับเงินรางวัล 14,760,000 บาทซึ่งเป็นการโอนตรงถึงมือนักกีฬาเสร็จจากภารกิจในประเทศไทยค่ำคืนนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะไปลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมสำหรับวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมจะแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนการแข่งเทนนิส US Open 2026แกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการายการนี้ชิงเงินรางวัลรวม108ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,500 ล้านบาทในประเภทหญิงเดียวรอบที่2หลวงข้าวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ76ของโลกลงสนามพบกับลินดานอสโควาเมื่ออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันในปีนี้ผลปรากฏว่าลวงข้าวต้านความแข็งแกร่งของนอสโควาไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เซต4ต่อ6และ2ต่อ6แต่ก็ยังได้รับเงินรางวัลจากการผ่านเข้าถึงรอบนี้ถึง6ล้าน3แสนบาทพร้อมกับได้คะแนนสะสมอันดับโลกอีก70คะแนนด้วยกันต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของศึก MotoGP ได้ประกาศตารางทดสอบรถแข่งปีซีซั่นประจำฤดูกาล2027อย่างเป็นทางการของศึกจักรยานยนต์ทางเลียบชิงแชมป์โลกโดยแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกจะได้เห็นรถแข่งใหม่ในรุ่น 850cc มาแทนที่ 1000cc ควบคู่กับการใช้เชื้อเพลิงยั่งยืน 100% ลงสนามจริงเป็นครั้งแรกเริ่มต้นจากการทดสอบที่บาเลนเซียสเปนเซปังมาเลเซียและบุรีรัมย์ก่อนจะไปจัดงานซีซั่นลอนที่ประเทศบราซิลส่วนการแข่งขันจะเปิดฉากสนามแรกของ MotoGP ในศึก MotoGP ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคมปีหน้าปิดท้ายกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการกีฬามวยพร้อมด้วยสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรเลียได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนและผลักดันศิลปะการต่อสู้อย่างมวยไทยด้วยการดึงฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่ แก่นศักดิ์จิตเมืองนนท์และเพชรธงชัยสองสมหมายทำกิจกรรมโรดโชว์มวยไทยมาสเตอร์คลาสณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยมีชาวออสเตรเลียกว่า300คนมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยทุกคนนอกจากได้ทดลองออกอาวุธหมัดเท้าเข่าและศอกแล้วยังได้มีโอกาสทำพิธีไหว้ครูมวยไทยอีกด้วยสำหรับกิจกรรมโรดโชว์มวยไทยมาสเตอร์คลาสที่เมลเบิร์นถือว่าประสบความสำเร็จเพราะนอกจากจะช่วยขยายผู้เรียน

0: และเพิ่มผู้สอนมวยไทยในต่างประเทศแล้วนี่ยังเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยให้ยั่งยืนอีกด้วย
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
4: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: ตอนพระปิณโฑลภารทวชะพระอภินิหาร
1: เมื่อวันก่อนหลวงพี่ไพศาลเข้าทรงเมื่อวานเป็นเทพวันนี้เป็นเสือคนงี้ขึ้นเต็มเลย
0: โอ้แบบนี้พระก็รวยอ่ะดิ
1: เป็นอาชีพได้เลยเนาะ
0: ต้นกล้าอยากรู้แล้วอะว่าหลวงอามีของวิเศษแบบนี้บ้างไหมอะ
2: ไม่มีหรอก
0: เอ้ย
1: นึกว่าจะมี
0: โอ้ยแต่นี่มันเรื่องใหม่ของวัดเราเลยนะฮะหลวงอาหลวงพี่ไพศาลเป็นหลวงพี่เทวะอภินิหารเรียกโยมมาบริจาคมาเช่าของขลังกันตรึมเลยอะ
1: ใช่ใช่จะได้เป็นวัดแรกของโลก
2: ใครบอกว่าเป็นวัดแรกหรือเป็นเรื่องใหม่กันล่ะ
0: เออมีพระอภินิหารแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าฮะหลวงอาม
2: ีสิมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้ว
3: ข้าขอประกาศว่าบาทไม้จันทร์ของวิเศษของข้าบัดนี้ข้าแขวนไว้บนต้นไม้นู่นเพื่อให้หัวหน้านักบวชหรือกลุ่มนักบวชหัวล้นถ้าเก่งจริงมีอภินิหารจริงต้องเอาลงมาเองภายใน7 วันแต่ถ้าเอาลงมาไม่ได้ข้าจะถือว่าพวกนักบวชหัวล้นเหล่านั้นเป็นพวกหลอกลวงไม่ศักดิ์สิทธิ์และไม่มีอิทธิฤทธิ์จริง วันนี้ก็วันที่7แล้วนะเจ้าหัวหน้านักบวชหัวล้นไม่เหาะเหินเดินอากาศมารับบาตรไม้จันทร์ของข้าไปล่ะมีอะไรดีก็แสดงออกมาอย่ามาแซงว่าเก่งเจ้าเศรษฐีนั่นไม่มีกาละเทศะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไร้มารยาทสิ้นดีเราคงต้องให้เจ้าเศรษฐีอวดดีได้เห็นสิ่งที่อยากเห็นแล้วล่ะไงล่ะไงล่ะอึ้งไปเลยล่ะสิเจ้าเศรษฐีจอมเบ่งข้ายอมคารวะท่านข้าเชื่อแล้วว่าพวกท่านมีอภินิหารจริงๆสาธุสาธุ
4: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะท่านเศรษฐี
5: เราหวังว่าท่านจะไม่แสดงอิทธิปฏิหารอวดอุตริมนุสธรรมอ้างตนวิเศษเหนือมนุษย์เพราะนั่นไม่ใช่หนทางรอดของมวลมนุษย์และจงเอา

0: าทนั่นไปบดเป็นผงเสีย
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้าอุตส่าห์เหาะไป
0: ท่านและเราเป็นภิกษุไม่ใช่ผู้วิเศษที่ต้องแสดงให้ใครๆเห็นขอให้วิ

0: มันร้อนนะยายเธอยังไงเนี่ย
1: ฮะเทพที่ไหนก็บ่นว่าร้อนเจ้าค่ะท่าน
2: หรือว่าจะเป็นเทพแก
1: ่อ้าวแบบนี้ก็หลอกลวงกันนี่ว่าน
2: ี่หลอกแบบน
3: ี้
2: ก
3: ็
2: ต
3: ้
2: องเจอ
3: ใน
2: กันหน่อยสิ
3: อย่าตุ๊กพวกเราไม่เก่ง
2: ดีไงมาพวกเรา
4: อยากมีอิทธิฤทธิ์แบบนั้นก็ตามใจแต่หลวงอาไม่ช่วยนะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ออกจำได้ทางได้ออกจากบ้านพบปะคนรุ่นเดียวกันบำบัดความเครียดคู่รักวิศวะบริหารในระมิดพื้นที่2ไร่ปลูกมะระจีนเจ้าแรกเมืองสตูลสร้างรายได้ 200,000 บาทใน3เดือนจุฑามาศผูกโพพาไปอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านชาวบ้านนำมะขวัญแปรรูปเป็นสินค้าน้ำพริกลาบสำเร็จรูปยาดมยาหม่องสมุนไพรสร้างรายได้สู่ชุมชนมีกิจการที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงรุ่นหลานนะครับนับเป็นเวลากว่า100ปีแล้วครับคือการทำโรงงานทำเต้าหู้ขายแบบครบวงจรนะครับมีทั้งเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวนะครับแล้วก็มีเต้าหู้สดขายอยู่หน้าบ้านด้วยที่จันทบุรีครับบรรยากาศที่โรงงานเต้าหู้ท่าใหม่ตราเอนะครับอยู่ที่ถนนสถิตสุขตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับที่เขายังผลิตเต้าหู้สดใหม่ทุกวันเลยครับตามกรรมวิธีที่สืบทอดมาจากรุ่นปู่จนถึงรุ่นหลานปัจจุบันนะครับคือนายปิยมิตรภูลสุขอายุ35ปีที่บ้านของตัวเองนะครับก็เป็นโรงงานทำเต้าหู้ขายมานานกว่า100ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2450มีเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองเต้าหู้อ่อนแล้วก็มีน้ำเต้าหู้กับเต้าห่วยด้วยเต้าหู้หรือว่าตะกั่วครับตามภาษาท้องถิ่นอำเภอท่าใหม่เนี่ยแบ่งเป็น3ชนิดนะครับคือเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองแล้วก็เต้าหู้เขียงนะครับหรือว่าเต้าหู้อ่อนการจะกินเต้าหู้แต่ละอย่างก็ต้องศึกษาก่อนว่าอยากจะกินแบบไหนครับ
1: ที่บ้านทําเต้าหู้ครบวงจรนะครับมีเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองแล้วก็เต้าหู้อ่อนแล้วก็น้ําเต้าหู้ตะวยเต้าหวยกับเต้าหู้เต้าหวยมันนิ่มกว่าเต้าหู้มันคือเอาเต้าหวยไปอัดอีกทีนึงอัดให้เป็นชิ้นอีกทีนึงจะเป็นเต้าหู้เขียงแล้วเต้าหู้เหลืองก็ทำแบบเต้าหู้เขียงแต่ว่าเอาไปชุบขมิ้นเป็นสีเหลือง
0: แล้วก็ตัวนายปิยมิตรนะครับเขาขายเต้าหวยมากว่า20ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะเต้าห่วยน้ำขิงหรือว่าเต้าหู้อ่อนที่นิยมกินร้อนๆกันนะครับผสมกับน้ำขิงรสเข้มข้นเผ็ดร้อนนะครับใส่น้ำตาลทรายแดงหน่อยที่ยังใช้สูตรแบบดั้งเดิมที่ถ่ายทอดมาครับคือโรยหน้าด้วยปลาท่องโกตัวเล็กทอดกรอบนะครับแล้วก็ยังรักษาของดีโบราณด้วยการไม่ดัดแปลงให้เป็นเต้าห่วยนมสดที่นิยมใส่เครื่องเคียงต่างๆกันเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าได้สารอาหารแล้วก็ประโยชน์จากถั่วเหลืองโปรตีนจากพืชที่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็น้ำขิงในเต้าหวยที่ช่วยกระตุ้นการทำงานลำไส้ช่วยย่อยอาหารดีครับ
1: ตะกั่วก็จะส่งที่ตลาดโบลิ่งตอนเที่ยงคืนแล้วก็ที่บ้านก็จะเริ่มทำตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง3โมงบ่าย3โมง4โมงเนี่ย3โมงเย็นตะกั่วขาวถุงหนึ่ง25ชิ้น25ชิ้น220บาทแต่ต้องมาซื้อที่นี่นะครับไม่ได้ส่งแล้วก็ตะกั่วเหลืองก็ถุงหนึ่ง10ชิ้น150บาท

0: แต่อย่างเต้าหู้เขียงก็ชิ้นละ20บาทผมไม่มีมีส่งแค่ตอนเช้าที่จันแล้วก็แบบเป็นส่งรายใหญ่ครับแล้วก็ไม่ได้ส่งรายย่อยคือถ้าเกิดจะซื้อต้องถ้าจะซื้อต้องมาซื้อที่บ้าน
1: ส่วนเต้าหู้ขาวหรือตะกั่วครับลูกค้าจะนิยมนำไปทอดก่อนแบบกรอบนอกนุ่มในครับเอาไว้กินเล่นกับน้ำจิ้มถั่วแล้วก็ใส่ในไข่พะโล้ได้ครับใครอยากกินเต้าหู้ร้อนๆนะครับก็ร้านนะครับเป็นโรงงานเต้าหู้เนี่ยอยู่ที่ในซอยหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แดงนะครับเปิดขายตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปครับมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่จังหวัดพิจิตรนะครับโรงเรียนนี้เปิดสอนหลักสูตรฝีมืองานจักสานงานผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับให้ผู้สูงอายุทั้งชายทั้งหญิงมาฝึกกันได้ไม่ได้เน้นว่าต้องทำสวยหรือว่าทำขายได้จริงนะครับสำคัญก็คือได้ออกจากบ้านมาพบปะคนรุ่นเดียวกันครับทุกวันพฤหัสบดีครับโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทางที่อำเภอเมืองพิจิตรนะครับจะคึกคักไปด้วยเหล่านักเรียนที่มารวมตัวกันนะครับมาเรียนรู้กิจกรรมงานฝีมือที่เขาจัดตารางการเรียนการสอนให้เหมาะกับวัยครับไม่ได้เน้นว่าต้องทำงานฝีมือได้สวยงามเก่งกาจอะไรแต่สิ่งสำคัญคือได้ออกจากบ้านนะครับมาพบปะคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันแต่บางคนที่มีฝีมือครับก็ผลิตงานออกมาได้มีคุณภาพนะครับอย่างพรมเช็ดเท้าการจักสานกระเป๋าตะกร้าต่างๆข้าวของเครื่องใช้อื่นๆนะครับก็จะมอบให้ผู้สูงอายุเอาไปใช้ที่บ้านหรือว่าส่วนที่เหลือก็ไปขายนะครับหารายได้เป็นเงินรวมของกลุ่มครับ
2: นี่ได้เพื่อนได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความเพลิดเพลินมีความสุขทำไม่ให้หงอยเหงาอยู่บ้านมีแต่ความหงอยเหงาเศร้าซึมมาโรงเรียนมีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงแบ่งปันความรู้พูดคุยกันสนุกเฮฮาแต่มองไปหาใครก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสดีก็นั่งเหงาอยู่ที่บ้าน
3: ไม่ถามว่าผู้ใหญ่มาที่นี่ขับไปยวนได้ปีขับไ
2: ปยวน10 ปีเข้าปีนี้ได้ไปยวนหลังเดียว
3: ทำไม
2: เป็นความภาคภูมิใจที่สุด
3: ทำไมได้อันเดียวอ่ะ
2: ก็มันไม่ค่อยชอบมานั่งทำอย่างนี้ชอบทำได
3: ้ภูมิใจไหม
2: ภูมิใจมาก
1: ๆนั่นแหละครับเพราะนั้นคุณตาก็ภูมิใจแล้วเพราะว่าอยากมาคุยกับเพื่อนๆมากกว่าไม่ได้ถนัดงานเย็บปักถักร้อยครับแต่ว่าก็ชอบที่ได้ออกมาเจอเพื่อนๆส่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางนะครับช่วยเรื่องการตลาดให้ครับเอาของออกไปขายตามงานต่างๆที่จังหวัดจัดขึ้นรวมถึงทางออนไลน์ก็ขายนะครับ
2: หลังจากที่เราได้เปิดโรงเรียนมาแล้วเราก็ได้ทำเรื่องกิจกรรมประกอบอาชีพนะเราไม่ได้เรียนวิชาการมีบางส่วนที่จะให้วิชาการในเรื่องของให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพนะครับอย่างเช่นผมเช็ดเท้าของเรานี้ก็จะเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรมสามารถที่จะใช้เครื่องซักผ้าปั่นได้นะครับไม่มีการหลุดไม่มีการร่วงนะครับของเราได้มาตรฐานครับโรงเรียนผู้สูงอายุมีรูปแบบหลากหลายนะครับแล้วแต่ที่เราจะออกแบบส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆก็จะมีจักสานจากเส้นพลาสติกอย่างเช่นทำเป็นแก้วเยติรูปลักษ์ลายต่างๆเนี่ยก็จะจากเส้นพลาสติกจากหวายเทียมตะกร้าที่จะใส่ไปทำบุญที่วัด
1: เงินจากการขายของนะครับที่ผู้สูงอายุช่วยกันทำขึ้นมาเขาจะรวมมาไว้ครับเมื่อได้มากพอก็เอาไปปันผลบุญก็คือเอารายได้ที่นะครับมาเป็นค่าใช้จ่ายมาพาผู้สูงอายุเนี่ยไปท่องเที่ยวเชิงธรรมะไปไหว้พระตามวัดต่างๆนะครับซึ่งบางที่ท่องเที่ยวเนี่ยผู้สูงอายุก็เลือกกันเองว่าอยากไปไหนครับเป็นที่เที่ยวในฝันที่อยากจะไปนอกเหนือจากวัดที่ไปเป็นประจำก็มีครับที่ลำพูนมีร้านอาหารขายเมนูละ10 บาทนะครับคุณผู้ชมราคาถูกมากแล้วก็มีการจัดเป็นเซตเซตหนึ่งมี6 อย่างมีทั้งของคาวขนมหวานครบเลยนะครับเซตหนึ่งก็60 บาทมีทั้งข้าวซอยข้าวมันไก่ขนมจีนลูกค้าแน่นร้านทุกวันครับอาหารหน้าตาน่ากินสะอาดสะอ้านทั้ง6 เมนูครับมีก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวมันไก่ราดหน้าขนมจีนขนมหวานทุกเมนูจานละ10 บาทเหมือนเลยครับอยู่ที่ร้านเต็มอิ่ม10 บาทหมู่9ตำบลเหมืองง่าที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับลูกค้าเลือกได้ว่าอยากกินแบบไหนหรือว่าบางคนเขาก็สั่ง6อย่างเป็นชุดใหญ่มากินหมดเลยก็มีครับในบรรยากาศร้านที่เย็นสบายร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ครับ และร้านยังจัดผักสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าใส่ได้ไม่จำกัดด้วยแล้วก็มีน้ำดื่มฟรีด้วยครับเจ้าของนะครับคือนางชุมพรนันตนาอายุ67ปีเปิดร้านมาได้2ปีกว่ารับขายดีด้วยแต่ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดที่เคยขายมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เปิดร้านในสวนผลไม้เนี่ยขายเมนูละ5บาทมาแล้วครับ
4: 5บาทแต่นั้น2ปีที่ผ่านมาของมันก็บ่ค่อยแพงเนาะก็คือเนี่ยขาวม่วนเนี่ย
5: สนุกสนุก
4: เจ้า
5: อยู่ได้ไหมครับ
4: อยู่ได้ค่ะเขาก็อยู่ได้ปีตายแต่เขามีที่จอดรถเขาก็เลยพัก
5: มีกำไรไหม
4: คือว่ามีกำไรก็มีน้อยพอดีอ่ะ
5: ขายสนุกไปหวังรวย ใช่ไหม
4: เจ้า
5: เวลาวัตถุดิบมันขึ้นราคาพี่ทำยังไง
4: ก็คือเขาได้ขายตั้งราคา10บาทไปแล้วเนาะเขาก็จะสู้ต่อไปอ่ะค่ะคือพี่น้องชาวบ้านก็ได้มากินเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็บ่ยอมแพ
5: ้น้ำมันก็แพงของก็แพงขึ้นก็ยังอย
4: ู่อยู่ได้เจ้าเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ตลาดหนองดอกอ่ะ
5: ของก็ขึ้นราคาก็อยู่จะสู้ต่อ
4: สู้ต่ออยู่จ้ะ
5: ต้นทุนพี่เท่าไหร่ครับเนี่ย
4: ต้นทุนพี่ก็ได้ประมาณ 1,500 จ้ะ
5: ทุกอย่างเนี่ยนะ
4: ทุกอย่างเจ้า
5: วันนึงขายได้เท่าไหร่
4: วันนึงก็ได้ 3,000 ถึง 3,000 กว่าอ่ะค่ะ
1: ราคานี้ครับลูกค้าบางรายถามว่าอยู่ได้ยังไงก็ตอบไปว่าขายเอาสนุกนะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านก็เลยไม่ได้มีต้นทุนเยอะนะครับที่สำคัญเนี่ยดีใจที่ได้ช่วยชาวบ้านได้กินอาหารราคาถูกด้วยครับ
6: ช่วยค่ะคือชาวบ้านที่มีเงินสมมติว่าเรามีรายได้เดือนละเอาวันละ300เนาะเราก็ประหยัดแค่สมมติตอนเช้าเนี่ยเราทานตรงนี้20บาทใช่ไหมคะกลางวันเรามาทานเพิ่มสมมติว่ากลางวันเนี่ยเราทานสัก30บาทวันหนึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายอาหารเช้าอาหารกลางวันเนี่ยเราเสียแค่50บาทเราก็จะมีเงินเหลืออีก250บาทที่ไปใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ
1: แม้ตอนนี้ครับราคาวัตถุดิบจะปรับราคาขึ้นแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะคงราคา10บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าลูกค้าทั้งในหมู่บ้านด้วยพื้นที่ห่างไกลมาจากที่อื่นก็มาอุดหนุนเรื่อยๆครับที่มากไปกว่านี้คือบอกว่าถ้าคนไหนไม่มีตังค์เลยจริงๆนะครับบอกกันตรงๆมาขอกินฟรีก็ให้กินไม่ได้คิดตังค์ด้วยครับส่วนร้านนี้ครับที่พิษณุโลกนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องตระเวนไปรับจ้างเหมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือขายตามงานต่างๆจนนะครับฝีมือเนี่ยติดใจลูกค้าติดใจกันมากก็เลยเรียกร้องให้เปิดร้านกันจริงๆเลยครับจะได้มีพิกัดที่แน่นอนตอนนี้ก็เลยเปิดร้านสมใจลูกค้าครับราคา20บาทไม่แพงด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือหมูก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อชามเล็กชามละ20บาทนะครับแต่ว่าให้ปริมาณเยอะคุ้มค่ากินอิ่มได้จริงครับจนมีคนมารีวิวกันเยอะเลยครับใส่เนื้อสดเนื้อเปื่อยสบายนางตับหมูตุ๋นลูกชิ้นนะครับกินได้เลยไม่ต้องปรุงเพิ่มด้วยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านไร่ในซอยริมถนนเลียบทางรถไฟพิษณุโลกบึงพระปากซอยสิงโตทองตำบลบึงพระที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนางสาววริพัฒน์แซ่เตียวเจ้าของร้านนะครับบอกว่าตัวเองกับพี่สาวเนี่ยช่วยกันรับจ้างทำก๋วยเตี๋ยวเรือไปขายตามงานจ้างเหมาทั่วไปครับตั้งแต่ช่วงเกิดโควิด-19จนลูกค้ามักจะถามหาว่ามีหน้าร้านขายที่ไหนกันบ้างก็เลยตัดสินใจหาทำเลหน้าร้านเมื่อปลายปีก่อนเพื่อให้ลูกค้าได้มากินก๋วยเตี๋ยวที่มีที่อยู่ชัดเจน
7: สูตรเนี่ยคือเรามีอยู่แล้วเป็นสูตรของตัวเองที่เหมือนเราก็พัฒนาขึ้นมาจากตรงนู้นตรงนี้ด้วยความที่พี่สาวเป็นคนชอบทำอาหารพี่สาวจะเป็นวิทยากรในด้านการทำอาหารนะคะอยู่แล้วค่ะเราก็เลยมีร้านนี้ขึ้นมาด้วยความชอบของเราสองคนที่ชอบทำอาหาร
8: ร้านเราเปิดปิดยังไงครับ
7: ร้านเปิดเวลา9โมงนะคะปิด4โมงเย็น
8: มีวันหยุดไหม
7: ไม่มีวันหยุดเลยค่ะไม่มีวันหยุด
1: ที่ร้านมีชามธรรมดาชามละ40บาทนะครับแล้วก็พิเศษ50บาทให้ลูกค้าเลือกกินอีกด้วยครับตอนนี้เปิดร้านมาสักเกือบ1ปีได้ครับก็ยังขายราคาเดิมอยู่20บาทเพราะว่าลูกค้าเยอะทุกวันก็เป็นการช่วยกันประหยัดไปด้วยครับจังหวัดสตูลนะครับมีคู่รักคนนึงเขาจบวิศวะคนหนึ่งจบบริหารนะครับใช้ความรู้มารวมกันในระมิดพื้นที่2ไร่เลือกปลูกมะระจีนเป็นเจ้าแรกของเมืองสตูลเลยรับทำรายได้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาไปกว่า 200,000 บาทแล้วครับได้มะระจีนผลงามปลอดสารด้วยครับไว้ขายเป็นเจ้าแรก ของพื้นที่จังหวัดสตูลเลยครับหลังจากที่นายธนพัฒน์นาราชการที่เขาจบด้านวิศวกรรมโยธากับนางสาวสิริพัฒน์ชูศรีรับจบการศึกษาด้านบริหารการจัดการมาเอาความรู้มารวมกันนะครับเปลี่ยนพื้นที่ว่าง2ไร่ให้กลายเป็นแปลงเกษตรพืชหมุนเวียนนะครับโดยเลือกปลูกมะระจีนนะครับหลังจากที่ลองปลูกพืชสวนครัวมาหลายอย่างแล้ว
9: คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สวนมะระนะคะของคุณเดือนค่ะซึ่งการปลูกมะระก็พูดได้ว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะซึ่งการปลูกมะระนะคะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความร้อนชื้นค่ะซึ่งเกษตรกรรายนี้ก็สามารถทำจนประสบความสำเร็จนะคะเราไปดูผลผลิตกันเลยค่ะ
1: พื้นที่ปลูกนี่อยู่หมู่5บ้านวังพะเนียดตำบลเกตรีอำเภอเมืองสตูลนะครับเจ้าของสวนบอกว่ากลยุทธ์สำคัญเลยคือชูหลักตลาดนำการผลิตนะครับเขาไปสำรวจมาก่อนว่าตลาดต้องการอะไรก็เลยเลือกปลูกพืชที่ตลาดต้องการและยังขาดแคลนนะครับโดยปลูกมะระจีนแซมในสวนปาล์มน้ำมันอายุ3ปีส่วนการบริหารจัดการแปลงนะครับนำทักษะจากการเรียนมาประยุกต์ใช้เป็นระบบเลยครับเอาความรู้วิศวะมาจัดระบบน้ำนะครับแล้วก็โครงสร้างแปลง22ล็อกรวมถึงวางแผนคัดเมล็ดพันธุ์แล้วก็การเพาะชำต้นกล้าก่อนลงแปลงด้วยเพื่อให้รอด 100% เพิ่มระยะห่าง1ต้นต่อ1ช่องนะครับให้ผลผลิตมันโดนแดดเต็มที่จะได้ทรงสวยสมบูรณ์ตามตลาดต้องการ
10: มะระเนี่ยมันเป็นตัวเดียวนะที่คนในจังหวัดของเรายังไม่เคยปลูกและที่สำคัญเนี่ยเราก็คิดไอเดียว่าเราปลูกมะระจีนดีกว่าเราอาจจะเป็นเจ้าเดียวก็ได้ในสตูลที่เราปลูกแล้วเราปลูกได้ด้วยอ่ะพอหลังจากนั้นพอเราคิดเสร็จเนี่ยเราก็เลยดู YouTube เลยเราศึกษาจาก YouTube ศึกษาทุกอย่างเลยอ่ะของใครเราก็ศึกษาหมดเราก็เข้าชมรมเลยนะเข้าชมรมแล้วก็ฟังเขาพูดว่าอธิบายว่ายังไงยังไงวิธีการปลูกทำอย่างไรตอนแรกเราลองผิดลองถูกทุกอย่างคือแฟนจะเป็นคนทำเขาจะศึกษาโดยที่เราลองผิดลองถูกทุกครั้งครั้งแรกเราปลูกเนี่ยเป็นคู่เสียด้วยซ้ำสองต้นต่อหนึ่งช่องอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าแนะนำว่าปลูกต้นต่อต้นโดยที่การปลูกเนาะเราต้องเพาะชำก่อนการเพาะชำเนี่ยมันจะทำให้ได้ต้น 100% เต็มเพราะว่าเราคัดมาเฉพาะต้นที่สมบูรณ์จริงๆแล้วมาลงดิน
1: ปัจจุบันมะระจีนในแปลงเริ่มเก็บเกี่ยวมีดแรกๆได้นะครับวันละ 50-60 กิโลกรัมขายปลีกนะครับโลละ50บาทก็ได้ประมาณสัก2ลูกต่อกิโลนะครับมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลมาเยี่ยมชมแปลงแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อผลผลิตคุณภาพด้วย
11: ทางสำนักงานก็ได้มาแนะนำในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชค่ะแบบผสมผสานหรือที่เรียกว่า IPM นะคะก็คือทางสำนักงานได้นำมวลพิฆาตค่ะซึ่งเป็นแมลงตัวดีนะคะเข้ามาให้พี่ปล่อยลงในแปลงค่ะเพื่อที่จะกำจัดแมลงตัวที่ไม่ดีนะคะที่ทำลายศัตรูพืชค่ะแล้วก็ทำให้ลดการใช้สารเคมีค่ะแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตค่ะแล้วก็เป็นการผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนค่ะ
1: และเมื่อเข้าสู่ช่วงออกผลผลิตสูงสุดนะครับจะเก็บได้มากถึง 100-200 กิโลกรัมต่อวันเลยครับและเก็บเกี่ยวได้ยาวนานถึง 30-40 มีดนะครับสักประมาณ2เดือนครึ่งซึ่งการตัดสินใจหันหลังให้งานประจำในเมืองใหญ่ครับมาค้นหาคำตอบของชีวิตและความสบายใจในวิถีเกษตรทำแบบนี้มากว่า8ปีแล้วครับถือว่าสร้างความสุขในชีวิตได้จริงและมีรายได้เลี้ยงตัวด้วย
10: เพราะเกษตรเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องมาเราก็ทำเป็นนายของเราเองอะสบายใจในสิ่งตรงเนี้ยเราก็อยู่ธรรมชาติอยู่กับพืชอยู่กับผักอยู่กับสวนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องมายุ่งยากอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มทำพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะชอบในสิ่งที่เราทำอะเราก็มีความสุขกับตรงเนี้ยมีความสุขกับธรรมชาติสนุกกับภูเขามีความสุขกับพืชผักอะมันเป็นอะไรที่มันสบายใจอะถ้าคนไม่ได้อยู่อย่างเงี้ย
12: รายได้
10: ก็โอเคค่ะพอใจค่ะ
12: ถ
10: ้
12: าเมื่อเทียบกับต้องเป็นลูกจ้างเขาไปอะไรอย่างเงี้ย
10: มันคนละเรื่องอะค่ะพี่มันคนละเรื่องอะมันมีความสบายใจแบบคนละเรื่องเรามีของเราอย่างเงี้ยแต่ละวันเราก็เอาผักไปขายที่ตลาดเนี่ยคือเราไปขายเราก็ได้เงินกลับมาแล้วอะมันก็ได้เป็นรายวันเราเห็นเงินเป็นรายวันอะดีกว่าเรามาเป็นรายเดือนเลยทีนี้เราก็มาหนักใจกับคนอย่างเงี้ยถูกไหมถ้าเราหนักใจกับผักยังดีกว่าหนักใจกับคนนะหนูว่านะ
1: ตอนนี้ทำรอบการปลูกมะระจีน2ไร่ในรอบที่ผ่านมาสร้างรายได้ไปแล้ว 200,000 บาทในระยะเวลา3เดือนนะครับซึ่งเงินจากการขายผักก็มาต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาหมอเพิ่มรายได้ต่อด้วย แล้วก็ตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการนะครับเพื่อขอมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตต่อไปครับ

0: ของดีทั่วไทยครับพาไปที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะครับชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันนำมะแขวนที่มีอยู่เยอะเลยครับเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีทั้งน้ำพริกลาบสำเร็จรูปนะครับมียาดมยาหม่องสมุนไพรจนกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้ในชุมชนติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
1: เล็กๆที่บานสะพรั่งอยู่บนยอดไม้สูงนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของมะแขวนเครื่องเทศชูรสอาหารเหนือหากพ้นช่วงดอกบานเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนมะแขวนจะเริ่มให้เก็บผลผลิตนำไปแปรรูปเป็นส่วนผสมสำคัญของพริกลาบค่ะเดิมชาวบ้านคั่วพริกลาบไว้กินเองในครัวเรือนแต่พอผลผลิตมีเยอะขึ้นจึงเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นพริกลาบมะแขวนสำเร็จรูปทำขายจนได้ผลการตอบรับดีเกินคาดนำมาสู่การรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะแขวนดีตำบลปิงหลวงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านค่ะ
2: อย่างแรกเราเอาไปคั่วก่อนค่ะเอาไปคั่วทุกส่วนผสมไปคั่วทุกอย่างเลยคั่วอย่างแรกก็คั่วข่านะคะข่าแล้วก็มะแขวนเสร็จก็กระเทียมสุดท้ายก็จะเป็นพริกค่ะคั่วเสร็จแล้วก็เราเอาไปโขลกก็เหมือนกันนะคะก็โขลกทีละอย่างเหมือนกันระดับแรกก็คือใส่เกลือก่อนใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่มะแขวนที่เราคั่วไว้นะคะตำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็มาใส่ขาพอก็โขลกให้ละเอียดแล้วก็มาใส่กระเทียมโขลกให้ละเอียดเหมือนกันกระเทียมเสร็จก็พริกค่ะใส่พริกขั้นสุดท้ายแล้วก็ใส่กะปิพอทุกอย่างละเอียดหมดแล้วก็มาให้มาใส่กะปิค่ะใส่กะปิลงไปตามส่วนผสมนะคะแล้วก็มีอยู่2 อย่างคือใส่กะปิกับไม่ใส่กะปิค่ะเพราะจะได้ให้หอมค่ะให้มีรสชาติกลมกล่อมและหอมด้วยค่ะจะมีเป็นเอกลักษณ์อีกแบบนึงค่ะ
1: แนวคิดหลักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะแขวนดีคือทำน้ำพริกลาบสำเร็จรูปพร้อมส่งตรงความอร่อยไปทั่วประเทศเอาใจคนไกลบ้านที่คิดถึงรสชาติบ้านเกิดหรือใครที่อยากลองทำลาบเหนือกินเองแบบง่ายๆเพียงใส่พริกลาบตามความเหมาะสมก็ได้รสชาติแบบล้านนาโดยไม่ต้องเสียเวลาคั่วเครื่องเทศเองให้ยุ่งยากค่ะ
2: ถ้าเกิดเราจะทำกินเลยหรือว่าจะให้สมมติโอ้ค่ะให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องเอาไปคั่วให้แห้งเพื่อจะทำวิธีคือทำเป็นการถนอมอาหารเอาไว้ได้นานเก็บไว้ได้3เดือนนะคะที่ทำแบบนี้นะคะที่ทำขายในตามออเดอร์คือเราสามารถเก็บไว้ได้3เดือนค่ะ
1: นอกจากพริกลาบแล้วทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะแขวนดียังไม่หยุดพัฒนานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยการใช้น้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขวนทำเป็นยาหม่องมะแขวนที่มีกลิ่นหอมสมุนไพรเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีค่ะ
3: ยาหม่องนะเจ้าน้องเขาจะมีเมนทอลมันอาจจะผสมทั้งส่วนของนั่นตัวนะเจ้าน้องจะมีเมนทอลแล้วก็การบูนพริมเซนนะเจ้าน้องแล้วก็วาสลินแล้วก็ฟาราฟินนะเจ้าผลแข็งตะกี้แล้วก็น้ำมันยูคาแล้วก็มันระกำนะเจ้าแล้วก็สารสกัดห่อนสารสกัดห่อนนี่คือสมุนไพรตีเฮาเด็กสกัดห่อนตีสีเหลืองนะเจ้าเนาะก็จะมีไพรขมิ้นแล้วก็มะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะเจ้าเนาะมะแขวนตีเฮาเนี่ยนี่คือเขาต้องดองเป็น1ปีถึงจะใช้ได้นะเจ้าเนาะถ้าสมมติว่าเขาดองได้เดือน2เดือนมาใช้มันสกัดบอกเลยเจ้ากลิ่นมันจะบ่มีเจ้าเติมไปแล้วก็เอาส่วนผสมนะเจ้าเข้ากันละลายดีแล้วก็เอาตีเฮาผสมข้างแรกนะเจ้าเนาะก็ที่มีเมนทอนกะละบูนอะหยังตัวนั้นน่ะนะเอามาผสมลงทีเดียวกันคือมันคลุกเข้ากันนะเจ้าเนาะทั้งหมดแล้วเฮาถึงจะนำโยกออกจากเตามาเทใส่ขวดนะเจ้าเนาะ

0: ีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือยาดมมะแขวนที่ผสานสมุนไพรเข้มข้นถึง9ชนิดมีกลิ่นหอมสดชื่นแก้วิงเวียนศีรษะได้อย่างลงตัวค่ะ
1: ทั้งสดชื่นนะเจ้าเนาะสดชื่นแล้วก็หอมมีกลิ่นหอมนะเจ้ามันเนี่ยเหมือนเฮาถ้าเฮาได้ดมเนี่ยมันจะยังเฮารู้สึกผ่อนคลายนะเจ้าเขาก็จะมียาดมตัวนี้นะเจ้าเนาะยาดมหมอกแขนนี่จะมี2ขนาดนะเจ้าแล้วก็มียาหม่องนะเจ้าเนาะยาหม่องเขาก็จะมี2ขนาดตัวใหญ่กับตัวน้อยนี่นะเจ้าเนาะตัวนี้แล้วก็น้ำมันหนวดนะเจ้าเขาจะมีน้ำมันหนวดตัวอันนี้น้ำมันหนวดนี่จะไล่ยุงได้ด้วยนะเจ้าเนาะนี่น้ำมันหนวดแล้วก็มีตัวนี้ก็คือมียาหม่องน้ำตัวนะเจ้าเป็นหลอดเพื่อเขาจะใจได้ง่ายนะเจ้าเนาะเหมือนกับยาหม่องครีมเรามียาหม่องน้ำแล้วตอนนี้เขาจะมีซอสมะแขวนนะเจ้าเนาะติพานอยคือซอสมะแขวนของเขานะเจ้าซอสมะแขวนแล้วก็มีน้ำพริกลาบน้ำพริกลาบนี่ที่เขายากก็เพราะว่าเขามีมะแขวนอยู่แล้วนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: แถมยังเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการจับสินค้าทั้งหมดมาย่อส่วนจัดทำบรรจุภัณฑ์ออกแบบมาเป็นของชำร่วยสำหรับงานบุญงานพิธีการงานประชุมหรือซื้อเป็นของฝากประจำตำบลก็ถูกใจผู้รับค่ะ
1: เขาก็เลยมีแนวคิดกันแฮมว่าถ้าเขามีเต้าอี้แล้วส่วนมากงานสีดำนะเจ้าเนาะเขาจะซื้อของช่ำรวยก็จะซื้อเป็นปากกากะอันอื่นนะเจ้าเนาะเขาอยากมีผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาเอาไปจ่ายงานสีดำสีขาวติดเปิ้ลเป็นของช่ำรวยก็เลยมีแนวคิดกันว่าเขาจากผลิตภัณฑ์อันใหญ่เนี่ยเป็นอันน้อยแต่ราคาถูกนะเจ้าเนาะก็ได้มียาคือยาหม่องนะเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ตีเขาขายราคาถูกแค่6บาทนะเจ้าอันนี้จะเป็นยาดมนะเจ้าเหมือนยาดมอันใหญ่ตัวนี้นะเจ้าเนาะยาดมตัวใหญ่ตัวนี้ก็คือย่างมาเป็นตัวน้อยนะเจ้าเนาะแค่10บาทนะเจ้าที่นี่พอเขาเอาไปลงงานในชุมชนในอำเภอตัวเปิดกระสนใจเวลามีงานสีดำโดยติว่าคือสมาชิกทุกหมู่ถ้าไปสู่ว่ามีงานสีดำประธานในบ้านต้องไปดูแลก็จะก็เลยคือเปิดไปที่ต่อว่ามีงานสีดำต้องการยาหม่องยาดมมะกอก็คือสมาชิกกันเนาะถ้าไปนะเจ้าเนาะโดยตัวประธานเองก็คือทำสติกเกอร์ฟรีคือในแต่เวลางานสีดำเปิดเอาที่เพื่อไผ่และลึกขาไผ่เอาตรงเนี้ยคือเปิดโดยที่ว่าแถมนะเจ้าเนาะ
0: เป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้แต่มะแขวนไม่ได้มีดีแค่กลิ่นหอมและรสชาติเผ็ดฉาปลายลิ้นนะคะเพราะทางสรรพคุณทางยามะแขวนคือสมุนไพรที่ช่วยเจริญอาหารขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแถมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดคลายเครียดและช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นอีกด้วยค่ะจากเครื่องเทศพื้นบ้านคู่ครัวภาคเหนือวันนี้มะแขวนได้ถูกต่อยอดจนกลายเป็นสินค้าของดีประจำตำบลปิงหลวงอำเภอนามื่นจังหวัดน่านที่ช่วยกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: มะแขวนดีตำบลปิงหลวงสุดยอดค่ะ
3: ตอนนี้ถือว่าสินค้าจากมะแขวนที่ผลิตได้เนี่ยตอบโจทย์ทั้งสายกินแล้วก็สายสุขภาพทั้ง2กลุ่มเลยครับแล้ววันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยนมัสการพระนอนหินทรายขนาดใหญ่แล้วก็ไปชมสัตว์ป่านานาชนิดนะครับที่วัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดวอล์ควันนี้จะมาตามหาของอร่อยสไตล์ฮาลาลฟู้ดที่ย่านมัสยิดบ้านสมเด็จกันครับ
2: โหอื
1: มรับรองว่าเด็ดทุกจานอย่างแน่นอนห้ามพลาดกันเลยนะครับ
2: อร่อยมากอ่ะ
1: มาเริ่มกันที่ร้านไก่ย่างสูตรเด็ดของชาวมุสลิมแท้ๆที่แค่ได้กลิ่นหอมๆก็ชวนให้ท้องร้องแล้วล่ะครับแต่เคล็ดลับความอร่อยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแม่เจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
2: วันนี้นะครับผมมาตามหาไก่ย่างร้านเด็ดแถวแยกบ้านแขกแล้วที่สำคัญเห็นเขาบอกว่าเป็นสูตรในแบบของทางมุสลิมแท้ๆเลย
3: ใช่ค่ะประมาณไก่ย่างตอนแรกอะค่ะ
2: แต่ว่าไก่ย่างตอนแรกมันจะดูเข้มข้นกว่านี้นะจะเหมือนไก่แดงก็ไม่ใช่จะเหมือนไก่กอและก็ไม่เชิงมันเหมือนกับผสมกลางแต่วันนี้เราจะมาล้วงสูตรกันว่าเขาหมักยังไงทำไมสีสวยทำไมกลิ่นหอมขอเรียกง่ายๆแล้วกันตามที่น้องๆแถวนี้เขาเรียกกันเขาเรียกไก่แดงแยกบ้านแขกแน่เราใช้ไก่ส่วนไหนครับ
3: น
2: ี่
3: ค
2: ือ
3: เป็นไก่ส่วนสะโพกนะคะแล่แล้ว
2: ครับผม
3: อันดับแรกคือเราจะใส่เกลือ
2: เป็นเกลือแบบเกลือเม็ดไม่เอาเกลือป่น
3: ต่อไปนะคะเป็นน้ำตาล
2: น้ำตาล
3: น
2: ี่
3: ค
2: ือ
3: เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดเป็นซอสปรุงรส
2: ซอสถั่วเหลืองถูกไหม
3: ถูกค่ะเป็นซอสพริก
2: ซอสพริกสีราชาใช่ไหมแม่ประมาณนั้นซอสพริกสีราชา
3: อันนี้มันเป็นเครื่องปรุงของสำหรับที่ร้านนะคะสำหรับที่ร
2: ้
3: านอ
2: ันนี้ก็คือตัวที่ทำให้เกิดสีอันนี้เป็นสูตรลับบอกไม่ได้
3: ค่ะแล้วก็พริกไทยต่อไปเป็นรากผักชีขยำไปเลยเพื่อให้มีกลิ่นและมีรสชาติ
2: โอ้แสดงว่ากลิ่นที่ผมได้กลิ่นตอนย่างเนี่ยน่าจะเป็นกลิ่นรากผักชี
3: รากผักชีค่ะต่อไปอันนี้จะมีรากผักชีกับกระเทียม
2: คุณแม่หยิบรากผักชีอีกนิดนึง
3: ไงค่ะ
2: โอ้ยผมเห็นไหมเห็นการใช้รากผักชีของคุณแม่ไหมนี่คือเคล็ดลับเลยนะบางคนใช้รากเอาแต่รากไงไม่ใช่จริงๆความหอมผักชีมันอยู่ที่โคนนะครับขยับขึ้นมาจากรากเลยประมาณ1นิ้ว
3: หมักทิ้งไว้อย่างต่ำ1ชั่วโมงหมักเสร็จแล้วเราก็จะไปย่าง
2: น่ากินมากไก่จะดูแบบเยิ้มๆแบบฉ่ำๆมากนะครับคุณผู้ชมนุ่มมากแต่ว่าแจ่วที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นนะเนี่ยแจ่วมะขามใช่ไหมแม่
3: แจ่วมะขามล้วนค่ะ
2: นุ่มมากแล้วความน่าสนใจคือเทคนิคการหมักของแม่เครื่องหมักไม่กลบรสของไก่มันได้กินรสไก่จริงๆอ่ะคุณผู้ชมอร่อยแล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันหอมมากเพราะว่าตอนที่แม่ย่างเห็นบอกว่ามีเคล็ดลับคือเอาก
3: ะทินมสดค่ะ
2: กะทิกับนมสดไปทาด้วยระหว่างย่าง
3: ค่ะ
2: สุดเด็ดข้าวหมกระหว่างผมชิมแม่บอกหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรพิเศษในข้าวหมก
3: คือเรียกผงข้าวหมกจะมีผงข้าวหมกอินเดียกับผงข้าวหมกประเทศตะวันออกกลางตอนออกกลางนี่จะหอมมากตอนออกอินเดียนี่จะฉุนเครื่องเทศนิดนึง
2: แปลว่าของแม่เนี่ยข้าวหมกที่ดูเข้มข้นและหอมมากเนี่ยคือใช้สูตรในแบบตะวันออกกลางว่างั้น
3: ใช่ค่ะ
2: กลิ่นนะไม่แรงแต่ว่ามันจะเข้มข้นอยู่ในเม็ดข้าวเอาไก่ย่างมาคู่กับข้าวมันไม่เลี่ยนเลยแม่เขาเน้นที่ความหอมอย่างเดียว
3: ใช่ค่ะ
2: ผมจะได้กลิ่นเหมือนกระเทียมกับขิงใช่ไหม
3: ข
2: ิ
3: งกับขิง
2: คือจะกิน2จาน3จานนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยขอบคุณคุณแม่มากครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยจริงคุณผู้ชม
1: ในตอกชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จนะครับมีอาหารที่น่ากินเยอะเต็มไปหมดจนผมเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยแหละครับวันนี้นะครับเลยนัดกับคุณพ่อณรงค์ให้มาเป็นไกด์แนะนำของอร่อยให้ผมได้ชิมกันครับ
2: ผมนัดกับคุณพ่อณรงค์ไว้ว่าจะมาเที่ยวนี่เลยชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
4: ใช่คร
2: ับ นะครับเขาบอกเป็นชุมชนมุสลิมที่อยู่ใจกลางเมืองเลยก็ว่า
4: ได้ใช่อ
2: ันนี้เราเข้าซอยอะไรมาครับ
4: ซอยอิสรภาพ15
2: แล้วเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยนอกจากจะมาเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวมากันบ่อยปั่นจักรยานอะไรก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีเขาจะมาดูวิถีชีวิตของชาวมุสลิมแต่ที่เด็ดที่สุดคือเรื่องของอาหารเพราะว่าจะมีชาวมุสลิมเนี่ยมาขายอาหารต้องบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวมุสลิม
4: ใช่
2: ก็คือเปิดหน้าบ้านตัวเองแล้วขายกันเลย
4: ใช่คร
2: ับสุดยอดแล้วมีทุกวัน แต่ต้องมาเช้า
4: ๆใช่ฮะตอนเที่ยงก็บางทีก็หมดแล้ว
2: หมดแล้วเพราะว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาจะมาที่มัสยิดกันช่วงเช้าใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช
2: ่แล้วถ้าวันที่พิเศษที่สุดที่ควรจะมาคือวันอะไรครับ
4: วันศุกร์ครับคือเราตั้งรวมมาละหมาดพร้อมกันหมด
2: เพราะฉะนั้นวันศุกร์นะครับถ้าอยากจะมาเจออาหารเยอะๆเห็นวัฒนธรรมเยอะๆมาวันศุกร์
4: มาวันศุกร์เลย
2: แล้ววันนี้ร้านแรกให้คุณพ่อดำไปเลยครับ
4: ครับผม
2: เราจะไปชิมอะไรกันก่อนครับอันแรก
4: จะชิมชาเลยฮะ
2: คือจุดเด่นของชาที่นี่จะเป็นชาซีลอน
4: ใช
2: ่ทักทายเจ้าของร้านก่อนสวัสดีก่อนครับพี่ครับผมเอาร้อน1เย็น1คุณพ่อร้านนี้เขาเปิดมากี่ปีแล
4: ้
2: ว
4: ก็
2: 8โอ้โหนี่แสดงว่านี่รุ่นนี้เท่าไหร่แล้วล่ะรุ่นลูกรุ่น2รุ่น2เราจะรับประทานคู่กับอะไรครับ
4: ปลาท่องโกก็มีซาลาเปาก็มีทานคู่กับบดินก็ได้ฮะขนมบดินแต่มันจะออกหวานนิด
2: อะไรนะคือขนมชื่อบดินเหรอ
4: ใช่ใช่
2: มันเป็นขนมอะไรเป็นขนมโบราณเหรอยังเหลือไหมเนี่ยมาสายแล้วเนี่ย
4: แก่ของเราเลยนะนี่เลย
2: โอ้ยพี่สาลี่กรอบอ๋อไม่กรอบนี่นุ่มนี่อร่อยมากอ่ะผิวหน้าจะกรอบเนื้อข้างในจะนุ่มๆแล้วมันฉ่ำๆนิดๆอร่อยดีอันนี้มันเป็นขนมที่ของชาวมุสลิมเหรอครับผม
4: โอ้ยดั้งเดิมเลย
2: ดั้งเดิมเลยเหมือนบราวนี่แบบฝรั่งแต่มันไม่มีช็อกโกแลตนี่ผมกินตัวแตกได้เลยผมสายหวานพี่แล้วปิดท้ายด้วยอันนี้ก็เป็นชาจีนโอ้การกินชาในแบบชาวมุสลิมเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นเพียงแค่รสชาติค่อยๆกินกินกับขนมกินกับชาจีนต่อปิดท้ายล้างปากแล้วเขาก็จะแบบเหมือนมันเป็นสุนทรีในการกินนะพี่นะ
1: อาหารจานต่อไปเป็นอาหารมุสลิมที่ผมนั้นก็ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนและก็นึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร
4: นี่เลยฮะกะรีมัน
2: กะรีมันคืออะไรอ่ะ
4: คือ
2: ไม่เคยได้ยินเลย
5: คือมันเป็นขนมโบราณจากปู่ย่าตายาย
2: ขนมโบราณอ๋ออันนี้เหมือนไส้กะรีปั๊บไหมคล้ายๆไหมคล้ายๆไส้ไก่ไหมก็มีมันฝรั่งแล้วก็เนื้อไก่และนี่ห่ออันนี้คือแป้งอะไรครับ
5: อันนี้มันกับแป้ง
2: อ๋อมันนวดกับแป้งอุ้ยคล้ายๆขนมเนี่ยไข่นกกระทาโอ้แล้วทอดออกมาแล้วเป็นหน้าตาอย่างนั้นเหรอ
5: เป็นชุบไข่ค่ะแล้วก็มาทอด
2: อันนี้เป็นขนมโบราณของชาวมุสลิม
4: ใช่ครับ
2: เขา
5: ถึงจะออกขายได้
2: เวลาอะไรนะครับ
5: ถือศีลอดกัน
2: อ๋อถ้าเกิดเป็นปกติไม่ได้ขาย
4: คนที่เขาเหนื่อยเครื่องเคียงแต่ละอย่างมันยุ่งยาก
2: คือขั้นตอนมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำในโอกาสพิเศษเขาบอกว่าร้านนี้ขายดีจนแบบลูกค้ามาทะเลาะกันหน้าร้าน
5: ทะเลาะกันโกรธกันมั่งอะไรกันมั่ง
2: จริงเหรอแย่งกันกินกะรีมันเนี่ยนะ
4: แค่เรามาทำรายการเนี่ยนะคนจะนึกว่าเราขาย
2: อ๋อนี่ที่เหลือนี่คือเก็บไว้ให้ผมถ่ายถ้าไม่งั้นหมดแล้ว
4: ใช่ไม่งั้นหมดแล้ว
2: เวลากินก็กินคู่กับน้ำอาจารย์ผมราดเลยได้ไหมโอ้โหน้ำอาจารย์อย่างเหนียวเลยอ่ะคุณผู้ชมไส้ข้างในมันเป็นแบบช่ำๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบแห้งๆอ่ะแป้งกับเนื้ออร่อยมากเลยอ่ะคือเราไม่รู้สึกเลยว่ามีแป้งแค่ใส่แป้งเพื่อให้มันปั้นได้แค่นั้นใช่ไหมมันทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเอามันบดมาทอดให้ด้านนอกมันกรอบกัดไปคำแรกมันจะกรอบข้างนอกหอมไข่เป็ดเนื้อข้างในมันจะแบบนุ่มๆละมุนละลายในปากเหมือนกินมันบดแบบฝรั่งแต่พอไปเจอไส้มันมีกลิ่นของผงกะหรี่หอมๆแล้วก็เนื้อไก่เข้าใจแล้วทำไมเขาแย่งกันอร่อยจริงคุณผู้ชมไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลย
1: ต้องขอขอบคุณคุณพ่อณรงค์มากๆเลยนะครับที่พาผมไปกินของอร่อยๆกันทั้งวันเลยในวันนี้และคุณพ่อยังแนะนำอีกว่าถ้าอยากกินอาหารมุสลิมสูตรอินเดียแท้ๆต้องไปเจอกับเชฟคนนี้เลยล่ะครับ
2: สวัสดีครับผมอยู่กับพี่อดุล นะครับซึ่งพี่อดุลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเชฟประจำชุมชนนี่แหละเรามาดูกันว่าการทำตัวนี้เป็นมาซาล่าเนื
6: ้
2: อว่าเป็นยังไงครับผมมาคือพี่อดุลเนี่ยเป็นคนที่มีเชื้อสายจากปากีสถานถูกไหมครับ
6: ใช่ครับพี่ถ้าตะวันออกกลางเนี่ยอาหารมันจะจืด
2: แต
6: ่อินเดียเนี่ยมันก็จะลดเข้ม
2: เครื่องเทศเข้มข้น
6: เข้มข้น
2: ฮะ
6: เป็นสูตรอินเดียแล้วก็ปากีฮะ
2: ก็จะแบบเข้มข้นเลย
6: ใช่ฮะ
2: ใบกะวาน
6: กับ
2: อบเชยแต่ก็
6: แล้วอันนี้ก็คือลูกเห็นนะที่เราเรียกกัน
2: ลูกเห็นหน้าตามันคล้ายๆไอ้ลูกผักชีบ้านเรา
6: อันนี้จะใส่กระชา
2: อ๋อเหมือนอยู่ในข้าวหมกไก่ไหม
6: ใช่ครับต้องใส่ต่อไปก็เราจะเจลหอมนะครับ
2: คือแบบนี้มันจะเป็นเทคนิคก็คือว่าน้ำมันที่อยู่ในนี้กลายเป็นน้ำมันหอมแล้ว
6: ใช่
2: มันกลายเป็น

0: ของอร่อย
1: คือน้ำมันที่เราซื้อเนี่ยกีจากออสเตรเลีย
0: น้ำมันวัวคนมุสลิมเขาจะเรียกน้ำมันที่ได้จากวัวว่ากีนะครับแต่เท่าที่ดูอันนี้เหมือนเนื้อเนี่ยไปตุ๋นมาแล้วเป็นเคล็ดลับที่พี่อดุลเขาให้ดูเป็นทางลัดถ้าเป็นแบบโบราณแท้ๆเลยเขาจะต้มไปเลยทีเดียวกัน
1: ครับ
0: อันนี้เม็ดผักชีเหมือนที่แบบมันอยู่ในเนื้อสวรรค์ที่เรากิน
1: ใช่พอใกล้จะเหลืองแล้วเราเตรียม
0: เดี๋ยวมันโดนอากาศมันก็จะเหลืองเร็วขึ้นกระเทียมขิงหอมแขกใส่น้ำสักนิดนึงอันนี้ถ้าเป็นของคนไทยก็เหมือนเป็นแบบเครื่องแกงพริกแกง
1: ใช่ใ
0: ช่ไปนะ
1: เสร็จแล้วใส่มะเขือเลยครับ
0: มะเขือเทศ
1: ขมิ้นครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ผงมัสซาร่าหมดเลย
0: มัสซาร่ามัสซาร่าหมดเลยมัสซาร่าจะเยอะ
1: ปาริก้า
0: จะเน้นหอมไม่เผ
1: ็
0: ด
1: ใช
0: ่อันนี้เป็นสะระแหน
1: ่ผักชีจุบ
0: แล้วก็ผักชีด้วย
1: ครับ
0: เนื้อวัวที่เอามาใช้จำเป็นไหมว่าต้องเลือกส่วนไหน
1: ไม่จำเป็นทำยังไงก็ได้ให้เปื่อย
0: ใส่แต่ต่อ
1: เกลือ
0: พี่อรุณมีเครื่องปรุงแค่เกลืออย่างเดียวเลยเนี่ย ใช่ไหม
1: ใช่แล้วเราใส่น้ำไปหน่อย แล้วเราก็ไปเล่นโป้งแปะได้เลยกลับมาเปื่อย
0: ไปเล่นโป้งแปะคือเคี่ยวไว้นาน
1: เคี่ยวไว้นาน
0: เคี่ยวประมาณสัก
1: ก็ไม่นานนะชั่วโมงเราก็จะได้ทานกัน
0: แล้วมันฝรั่งมาใส่ตอนไหน
1: ตอนที่เนื้อเปื่อยแล้วถ้าเราใส่มันฝรั่งไปตอนนี้มันฝรั่งจะสุกก่อนเนื้อ แล้วก็จะทำให้มันฝรั่ง
0: เละ
1: เราจะไปหันไปทำโรตีกันดีไหมอ
0: ันนี้เขาจะมาทานคู่กับโรตี
1: ใช
0: ่ตบทำไมพี่ผมเห็นหลายๆร้านบางร้านก็ตีบางร้านก็ไม่ตี
1: ใช่บางร้านเขาก็ไม
0: ่ถ้าตีแล้วมันจะนุ่มถ้ากินกับของคาวเขาจะฉีกแบบน
1: ี้ใช่
0: หอม
1: ใช
0: ่เออกลิ่นกีมันไม่เหมือนกลิ่นพวกมาการีนที่เราเคยกินจริงๆมันมีรสชาติแล้วคุณผู้ชมอร่อยกินเปล่าๆได้เลยทีเด็ดคือมันมีรสชาติอยู่แล้วอร่อยสุดๆเลยอ่ะได้โรตีแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูแกงกัน
1: ใช่
0: พอตัวแกงได้ที่เราก็ใส่มันฝรั่งลงไปครับอันนี้เนื้อนุ่มแล้วใส่มันแล้วก็เอาให้สุกอ่ะก็คือใช้ได้แล้ว
1: ใช่ๆ
0: ครับหลังจากนั้นก็จะไปรับประทานคู่กับโรตีกันครับวิธีกินต้องมือครับผมปกติเขาก็ใช้มือกันซึ่งผมอ่ะโอ้โหเหรอพิเศษโรตีมันแบบมันเหมือนกับที่พี่เขาตีแล้วมันมีช่องว่างข้างในมีเนื้อหนาๆมันทำให้มันดูดน้ำแกง
1: ใช่
0: แปลกมากเมื่อกี้มันมีแค่เกลือต้องบอกว่ามันกลมกล่อมมากแล้วก็เราเห็นน้ำมันเยอะๆอย่างนี้นะครับมันไม่เลี่ยนเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นน้ำมันที่มันมาจากหอม
1: ใช่ได้อยู่ไหมเนี่ย
0: บอลคุณผู้ชมโหเหมือนไปอินเดียเลยเคล็ดลับที่พี่ดุลบอกเลยตอนที่เคี่ยวแกงก่อนใส่เนื้อนั่นสำคัญสุดรสชาติออกตอนนั้นหวานหอมแดง
1: ใช่
0: เปรี้ยวมะเขือเทศ
1: ครับ
0: แล้วก็ความเข้มข้นไม่ว่าจะหอมขิงกลิ่นกระเทียมมันอยู่ตรงนั้นเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแกงเนี่ยมีเครื่องปรุงแค่เกลืออย่างเดียวแต่อร่อยมากแต่ผมยอมรับเลยว่าพี่อดุลคือสุดยอดโรตีจริงคุณผู้ชมโรตีพี่อดุลนี่คือสุดครับผมบอกจริงกรอบหอมนุ่มแต่ว่ามีความหนึบวันนี้คุ้มมาถูกที่ขอบคุณพี่อดุลมากเลยครับผมขอบคุณคร
1: ับ
0: พ่อครัวยอดฝีมืออีกหนึ่งคนที่ผมนัดไว้ในวันนี้จะมาโชว์ทำอาหารประเภทแกงอีกอย่างจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปเข้าครัวพร้อมๆกันเลยครับจะเรียกคุณพ่อก็ดูจะแก่เกินไปเพราะว่ายังวัยรุ่นอยู่กับพี่ดิ๊กครับผมในภาษามุสลิมท่านดิ๊กนี่หมายถึงอะไรครับ
2: คนทุกดิ๊กในหลอนเด็กๆ
0: สนุกสนานอะไรประมาณนี้โอเคอ่ะแล้ววันนี้จะสอนผมทำอะไรครับ
2: แกงกะหรี่ไก่ครับ
0: ใส่อะไรดับแรกครับ
2: พี่ครับ
0: อาทิหัวหรือหางครับ
2: หางครับหัวหัว
0: หัวนะครับผมตกลงเอาแน่ๆครับพี่เอาแน่ๆ
2: หัวครับหั
0: วนะครับพ
2: ี่ล้วนเลย
0: 2ทัพพีครึ่ง
2: ครับแล้วก็ใส่เครื่องแกง
0: เครื่องแกงนี้เป็นเครื่องแกงกะหรี่แบบของมุสลิมนะครับไม่ใช่เหมือนแกงกะหรี่ไทยที่เรากินกัน
2: แค่นั้นแหละครับ
0: ประมาณ1ทัพพีเอาให้แตกมันเลยมั้ยพี
2: ่ให้แตกมันเลยครับ
0: ถ้าไม่กลิ่นมันเหมือนมีแกงเผ็ดด้วยเลย
2: เขาผสมกัน
0: เขาจะเป็นสูตรที่ผสมกันก็คือมีแกงเผ็ดด้วยแล้วก็มีพวกผงกะหรี่ด้วย
2: ผงกะหรี่ด้วย
0: อย่างนี้ในนี้มีมาซาล่ามั
2: ้ยไม่มีไม่มี
0: อ๋ออันนี้จะใช้กับแกงเผ็ดแล้วก็ผสมกับพวกแบบเครื่องแกงกะหรี่ลงไป
2: เครื่องแกงกะหรี่
0: พี่ดิ๊กปกติพี่ดิ๊กเป็นคนชอบทำอาหารเหรอครับหรือว่าเป็นอาชีพเลยเป็นพ่อครัวหรือเปล่า
2: ็เป็นพ่อครัวอยู่ที่สุเหร่าเนี่ยแหละ
0: ก็คือทำอาหารเวลาที่มีคนเข้ามาทำบุญอะไรอย่างนี
2: ้
0: ผัดพริกแกงจนหอมแล้วตามกะทิแล้วครับอันนี้เอาไปเยอะเลยไหมหรือผัดต่อก่อนเอาแบบผัดก่อนนะตอนนี้กะทิแตกมันแล้วสวยๆสีแดงๆน่ารับประทานแล้วใส
2: ่
0: ปรุงรสสิ่งแรกคือเกลือ
2: น้ำมะขามหน่อย
0: น้ำมะขามเกลือประมาณครึ่งช้อนน้ำมะขาม1ช้อนแล้วอันนี้น้ำตาลปี๊บก็ประมาณเท่าๆกันไหม
2: นิดนึง
0: นิดนึงมันเริ่มกระเด็นแล้วพี่ใส่อะไรต่อดีใส่ผักก่อนใส่ของ
2: มัน
0: ใส่หอมใส่มันมะเขือเทศได้เลยไหมหรือมะเขือต้องทีหลังใส่หมดเลยมันฝรั่งหอมใหญ
2: ่
0: แล้วก็มะเขือเทศนะเติมกะทิที่เหลือลงไปหน่อย
2: หมดแล้วใส่ไปหมดเลย
0: ให้มันเป็นแกแล้ว
2: ไก่ลงไปมันได้นั่น
0: พี่ดิเขาบอกว่าให้ใส่ไก่ทีหลังเพราะไก่นี้มันลวกมาแล้วด้วยง่ายๆแกงกะหรี่เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้แบบเน้นไก่เปื่อยๆยุ่ยๆนะก็คือไก่สุกเนื้อหนึบๆอันนี้ไก่วันนี้ใช้เป็นสะโพกไก่เคล็ดลับคือนำไปต้มก่อนแก้คาวแล้วก็ต้มไปอีกสักพักนึงให้ไก่มันนุ่มๆหน่อยมันสุกแล้วไก่สุกแล้วต่อไปเป็นขิง
2: อ่อน
0: ให้มันหอมหน่อยแล้วก็
2: หอมเจียวเนี่ยโรยหน้า

0: แกงกะหรี่ในแบบมุสลิมนะครับจุดเด่นคือเครื่องแกงที่มีความหอมนะครับผมต้องบอกว่าด้วยเครื่องเทศสมุนไพรนะครับที่เป็นเอกลักษณ์น้ำแกงนั้นค่อนข้างเข้มข้นนะครับแต่ทีเด็ดเลยผมว่ากินคู่กับขนมปังกะโหลกที่เนื้อนุ่มๆแล้วก็บอกเลยว่าติดใจแน่นอนตัดความเลี่ยนทำให้กลมกล่อมด้วยน้ำอาจารย์นะครับเปรี้ยวๆหวานๆจานนี้ต้องบอกว่าเป็นของว่างก็ได้เป็นอาหารหลักก็ได้เลยนะครับถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับผมคุณแม่นี่เคยแบบไปร่วมแข่งขันทำอาหารได้รับรางวัลมาแล้ว
1: แกงมัสมั่นค
0: ่
1: ะ
0: แกงมัสมั่นที่เขาบอกว่าเป็นอาหารที่แบบขึ้นชื่อดังไปทั่วโลกได้รางวัลเป็นรางวัลอะไรนะครับ
1: ถ้วยพระราชทานของพระเทพ
0: อันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: แกงมัสมั่นคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้จะมาโชว์อะไรครับ
1: ข้าวเหนียวเหลืองหน้าไก่ค่ะ
0: หัวกะทิ
1: หัวกะทิ
0: หัวกะทิเยอะไหม
1: หมดเลย
0: หมดเลยเปลืองแม
1: ่ไม่เป็นไรค่ะขอความมัน
0: รอเดือดไหมหรือว่าใส่อย่างอื่นต่อเลย
1: เดือดก่อนเดือดหน่อย
0: รอเดือดหน่อยอ่ะเดือดแล้ว
1: เดือดแล้วตามด้วยเครื่องแกง
0: อันนี้เป็นเครื่องแกงอะไรครับ
1: เครื่องแกงพะแนงค่ะใส่ผงกะหรี่ด้วย
0: แกงพะแนงแล้วก็ผสมผงกะหรี่ลงไปนิดนึง
1: ตามด้วยขิงรากผักชี
0: อันนี้เหมือนโขกรวมกันใส่นิดเดียวขิงกับรากผักชีให้หอม
1: ใช่ให้มีความหอมอันนี้ก็ใส่เกลือใส่แบบไม่ต้องตั้งใจอะค่ะใส่ไปเถอะแล้วก
0: ็ใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลแม่ไม่ตั้งใจแต่ว่าแม่เห็นตากล้องผมไหมตั้งใจถ่ายมากเลยถ่ายแม่ไม่ทันเลยไหมใจเย็นนิด
1: ไก่อันไก่อันนี้เราเอาหั่นเสร็จแล้วเราก็มาลวนไว้ก่อน
0: เป็นเนื้อส่วนไหน
1: เนื้ออกค่ะ
0: เนื้ออกใส่ลงไป
1: ค่ะ
0: พอได้ที่แล้วหอมใหญ
1: ่หอมใหญ่หอมใหญ่เราหั่นเป็นเสาเล็ก
0: ๆได้
1: อันนี้คือใบมะกรูดเราจะใส่ที่หลังสุดเลยเพราะว่าใบมะกรูดนี่จะทำให้หอมใส่แค่นี้พอค่ะเลยๆใส่เยอะๆอย่าติดฟัน
0: เสร็จแล้วครับหน้าไก่กินคู่กับข้าวเหนียวเหลืองโอเคครับหน้าไก่ได้แล้วพักไว้ก่อนต่อมามาดูข้าวเหนียวเหลือง
1: ค่ะ
0: ก่อนจะได้ข้าวเหนียวสีเหลืองน่ากินแบบนี้คุณแม่เหน่งบอกว่าจะต้องใส่ผงขมิ้นในน้ำสุดท้ายหลังซาวข้าวเหนียวเสร็จและนำไปแช่ไว้1คืนครับตัวนี้นึ่งเสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: เราจะต้องมาทำอะไรต่อ นี้ยังกินไม่ได้
1: เอามามูนค่ะ
0: มูน
1: กับกะทิค่ะ
0: กะทิกับน้ำตาล
1: ใช่ค่ะ
0: เวลามูนต้องมูนตอนอุ่นๆใช่ไหมหรือตอนเย็น
1: ๆข้าวเหนียวอุ่นๆอยู่แต่น้ำกะทิต้องเย็น
0: น้ำกะทิต้องเย็นข้าวเหนียวต้องอุ่นเคล็ดลับนะถ้าข้าวเหนียวไม่ร้อนมันไม่ดูด
1: อันนี้เทไปหมดเลยนะคะเพราะเรากลับมาแล้วพอดีนี่เรียบร้อยแล้วคะก็ปิดฝาให้ละอุครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมง
1: หรือ20นาทีก็ได้ค่ะถ้าเรารีบก็20นาทีถ้าเราไม่รีบก็ครึ่งชั่วโมง
0: ก็จะเป็นแกงไก่กินคู่กับข้าวเหนียว
1: หน้าไก่ค่ะ
0: หน้าไก่กินคู่กับข้าวเหนียวแล้ว
1: เหลือง
0: ที่แปลกคือต้องกินคู่กับกล้วยไข่ด้วย
1: ค่ะแกม
0: กล้วยอย่างอื่นได้ไหมอ่ะ
1: กล้วยน้ำหวานกล้วยหอมกล้วยน้ำหวานไม่ถูกกัน
0: กล้วยน้ำหวานไม่ถูกกันต้องเป็นกล้วยหอม
1: ต้องเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่ค่ะ
0: กลิ่นจะเหมือนพะแนงแต่ว่ามันจะไม่ข้นเหมือนพะแนงมันจะกินง่ายกว่า
1: ใช
0: ่ตามด้วยนี่ใช่ไหมตามด้วยกล้วย
1: ใช่ค่ะตามด้วยกล้วย
0: เออ
1: เป็นไง
0: แล้วมันเข้ากันอ่ะ
1: เออบอกแล้วมีใครเชื่ออ
0: ันนี้มันจะเป็นแกงไม่ได้ออกหวานไม่ได้หวานเหมือนข้าวเหนียวมูนที่เรากินข้าวเหนียวมะม่วงมันหวานอ่อนๆคุณผู้ชมมันเข้ากันแต่พอมากินตัวกล้วยเนี่ยมันเหมือนล้างปาก
1: แก้ความเลี่ยน
0: จบคำแล้วพอคำใหม่มันก็เริ่มใหม่เลยอร่อยแปลกดีคุณผู้ชมต้องมากิน

0: กินคนเดียวไม่คิดจะชวน
1: ไม่ชวน
2: ต่อไปเรามาดูเป็นของหวานกันบ้างของหวานแบบชาวมุสลิมแล้วก็ถือว่าเป็นของหวานมงคลด้วยทำในงานพิธีเหมือนกัน
0: ในงานพิธีเหมือนกัน
2: ครับ
0: ตำบลบางที่ไม่จำไม่รู้จักปะงะมีแต่อันนี้ชุมชนน
2: ี้เฉพาะถิ่น
0: ค่ะ
2: กะทินะ
0: พอแล้วค่ะ
2: กะทิข้นจังเลยอย่างกับนมเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วก็ตามด้วยใบเตยใส่เลยนะคะ
2: ใบเตยได้ครับอันนี้เพิ่มกลิ่นลงไปทีนี้ก็เดือดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวแตกมันถูกไหมเพราะว่ามันเป็นของหวานเนาะ
0: ใช่งั้นเราเอากล้วยใส่เลยดีไหม
2: กล้วยอันนี้เป็นกล้วยอะไรครับ
0: กล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมแต่เราจะลงกล้วยไข่กับกล้วยน้ำว้าก่อนนะคะเพราะว่าใส่กล้วยหอมก่อนแล้วจะเละ
2: ต้องใช้กล้วยห่ามหรือว่ากล้วยสุก
0: กล้วยงอม
2: กล้วยงอม
0: ส่วนมากกล้วยงอมๆเขาจะเอามาทำขนมกัน
2: ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยแหละ
0: ให้มันเกิดความมันของกะทิ
2: แล้วต่อด้วย
0: น้ำตาล
2: อันนี้แล้วแต่หวานมากหวานน้อยแล้วแต่ชอบ
0: คิดว่าไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าความหวานของกล้วยจะออก
2: ใส่ไข่ด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: แม่มันเดือดแล้วผมเบาไฟนะเดี๋ยวมันแตก
0: ดีๆๆเราก็ใส่กล้วย
2: พอเดือดแล้วก็ใส่กล้วยหอมอ่ะผมใส่ให
0: ้ตามด้วยขนุนจะได้เพิ่มความหอม
2: กล้วยแล้วก็ขนุน
0: ค่ะอย่างนี้เขาเรียกปังงะ
2: ชื่อขนมถ้าเป็นภาษามุสลิมเรียก
0: ปังงะปังงะ
2: ปังงะปังงะปังงะ
0: แล้วก็ตามด้วยไข
2: ่เฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะผมนึกไม่ออกเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าจุดเด่นเลยพอชิมเข้าไปนะครับความมันจากกะทิเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแต่ที่เด็ดคือกลิ่นหอมของขนุนมันทำให้กะทิรู้สึกว่าหอมมากขึ้นที่สำคัญคือกล้วยแต่ละแบบมันให้รสชาติที่ต่างกันกล้วยน้ำว้าจะมีความหนึบกล้วยหอมนะครับจะนิ่มแล้วก็หอมส่วนกล้วยไข่นั้นนะครับก็จะเป็นเนื้อที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์และมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆทำให้อร่อยมากขึ้นและสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยนะครับของหวานชนิดนี้จะต้องกินคู่กับข้าวสวยหรือไม่ก็ข้าวเหนียวไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะอร่อยลงตัวได้ขนาดนี้สุดยอดไปเลยครับแต่ทีเด็ดนะครับคือไข่ที่ใส่ลงไปไข่ดูดรสชาติของน้ำกะทิที่มีความหวานเข้าไปและลักษณะของเนื้อไข่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นวุ้นครับเวลากินเข้าไปแล้วเนื้อมันจะนุ่มๆหยุ่นๆยิ่งอร่อยมากเลยครับเพราะฉะนั้นทีเด็ดของจานนี้ขาดไม่ได้เลยคือไข่ครับ
0: ใช่
2: วันนี้ผมตั้งใจจะทำสเต๊ะนะครับเพราะว่าสเต๊ะนะครับเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยมาจากทางมาลายูแต่วันนี้ผมจะลองเป็นสเต๊ะกุ้งนะครับเป็นแบบซีฟู้ดดูแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาหน้าตายังไงอันดับแรกเราเริ่มจากการทำกุ้งกันก่อนเลยครับผมจะทำกุ้งให้เหยียดตรงนะครับกุ้งเหยียดตรงเราต้องบั้งที่ท้องครับที่ท้องของกุ้งนะครับจะมีเส้นเอ็นเล็กๆอยู่ครับผมจะบั้งบางๆแล้วดัดครับดัดให้ตรงแบบนี้กดลงไปเลยครับแบบนี้กุ้งก็จะเหยียดตรงแบบนี้เวลาย่างหรือนำไปทอดใช้วิธีเดียวกันได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาไม้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปตรงหางกุ้งเลยนะครับผมเราจะใช้วิธีหมุนครับหมุนเบาๆเข้าไปให้มันไปตามตัวกุ้งครับค่อยๆหมุนครับเรียบร้อยได้กุ้งที่เหยียดตรงแบบนี้แล้วนะครับเราจะมาหมักกันนะครับวิธีการหมักสเต๊ะแบบง่ายๆก็จะมีนี่ครับยี่หร่าครับใส่ลงไปเล็กน้อยครับเอาให้ทั่วๆพอครับแล้วก็ลูกผักชีครับต่อมาครับผงกะหรี่ครับให้กลิ่นหอมๆนะครับแล้วก็สีเหลืองอ่อนๆนะครับแล้วก็มีขมิ้นเพื่อแต่งสีนะครับถ้าอยากได้เหลืองมากก็ใส่ขมิ้นกับผงกะหรี่เยอะหน่อยได้นะครับปรุงรสง่ายๆแค่เกลือเพียงอย่างเดียวครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสเต๊ะเนี่ยเวลาเรารับประทานเนี่ยเราจะต้องไปจิ้มกับน้ำจิ้มอยู่แล้วเพราะจะได้รสไม่จัดเกินไปแล้วก็อีกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งครับกะทิเล็กน้อยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยแบบนี้ปกตินะครับพวกนี้เขาก็จะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นเวลามาขายก็ออกมาย่างได้เลยต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่เนื้อค่อนข้างนุ่มอยู่แล้วไม่เหมือนพวกเนื้อสัตว์ประเภทที่เหนียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคลุกเคล้าได้ปุ๊บแล้วก็ย่างเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องหมักแล้วนะตั้งกระทะนะครับผมใส่กะทิลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับผมจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนถ้าเป็นแบบน้ำจิ้มสเต๊ะทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ตัวพริกแกงมัสมั่นแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดครับให้มันมีรสชาติที่แตกต่างให้มีความเผ็ดร้อนเข้ามาเพื่อให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นนะครับผัดพริกแกงจนหอมนะครับให้กะทิแตกมันเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงก่อนนะครับน้ำจิ้มสเต๊ะเนี่ยจะออกหวานสักนิดนึงนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับประมาณสักช้อนหนึ่งแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงให้มีทั้งหวานมันแล้วหวานแหลมครับแต่น้ำตาลทรายจะน้อยนะครับรสเค็มเราจะใช้เกลือนะครับประมาณ1ช้อนชาครับผมแล้วก็เปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกครับ1ช้อนเต็มๆเหมือนกันครับผัดเครื่องจนหอมแล้วนะครับก็ใส่ถั่วลงไปครับอันนี้เป็นถั่วที่ส่งคั่วแล้วเราไปตำมานะครับผมอันนี้จะทำให้เข้มข้นมากขึ้นหลังจากนั้นก็ตามด้วยกะทิได้เลยครับ ผัดให้เครื่องเข้ากันดีนะครับให้มีมันแตกมันสักหน่อยนะครับจะอร่อยมากขึ้นแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปย่างสเต็กกุ้งที่เราหมักไว้แล้วกันเลยครับความอร่อยของสเต็กยังไงก็ต้องย่างด้วยเตาถ่านนะครับเพราะว่ากลิ่นถ่านนี่แหละคือกลิ่นความอร่อยน่ากินมากคุณผู้ชมอุ้ยกลิ่นเหมือนสเต็กเลยครับแต่ว่ามีกลิ่นกุ้งด้วยแล้วก็ระหว่างย่างไปเราก็จะพรมด้วยเอาตัวน้ำหมักนี่แหละครับเพราะมันมีกะทิอยู่เอามาพรมไปด้วยกุ้งก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุกง่ายอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องย่างนานนะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของสเต็กกุ้งนะครับแน่นอนครับไม่ต้องทำอะไรก็หอมอร่อยอยู่แล้วแต่ยิ่งมาเจอกับเครื่องหมักนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับทำให้มันมีสีสวยและกลิ่นที่หอมมากขึ้นครับและตัวกะทินะครับจะทำให้เนื้อกุ้งนั้นยิ่งนุ่มแล้วก็เด้งอร่อยจริงๆนะครับผมจุดเด่นของซอสแกงเผ็ดนะครับก็จะมีความคล้ายกับน้ำจิ้มสเต็กแต่ว่าจะมีรสชาติหวานนำนะครับเปรี้ยวเล็กน้อยเผ็ดอ่อนๆแล้วก็มีความมันจากถั่วด้วยนะครับจานนี้ต้องบอกว่าเป็นไอเดียมาจากอาหารมุสลิมที่สามารถเอาไปต่อยอดทำเป็นธุรกิจหรือทำกินเองก็ได้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตอกมัสยิดบ้านสมเด็จเล็กๆแห่งนี้จะมีอาหารหลากหลายที่ผมเองก็ยังไม่เคยกินมาก่อนเยอะขนาดนี้และในวันนี้นะครับนอกจากผมจะอิ่มท้องแล้วก็ยังอิ่มไปด้วยรอยยิ้มของพ่อครัวแม่ครัวที่น่ารักของที่นี่กันอีกด้วยนะครับ

ไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ันเป็นอาชีพที่เหมือนกับอยู่กับตัวเองและอยู่กับเพลงมันเหมือนกับว่าอารมณ์ของเพลงมันพาเราไปแล้วเราจะพามันไปทางไหนแล้วมีความสุขกับเพลงด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขที่สุดคนฟังก็คล้ายๆกับเป็นญาติเป็นเพื่อนที่เรารู้จักที่เราถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งกันและกันเพลงมันก็ถ่ายทอดมาจากชีวิตนะคะหลายๆแง่มุมแล้วก็มันอาจจะมีสักเพลงนึงหรือว่ามุมนึงของเพลงเนี่ยที่มันไปสะดุดชีวิตของพวกเรานี่แหละอาจจะไม่ถึงกับเป็นคำตอบแต่มันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคนที่ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนอารมณ์ของตัวเองมันก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยมันได้ค้นหาคำตอบอะไรบางอย่าง
1: ติดตามรับฟังกันได้กับดิฉันทัศดาวประเทิงบุญค่ะ
0: มนุษย์เราปะทะสังสรรค์กันได้นะสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันการเลือกเพลง AI กับมนุษย์เลือกเนี่ย AI อาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำไปแต่เสน่ห์ของมันก็คือความเป็นมนุษย์นี่แหละความเป็นมนุษย์ที่มันไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละแล้วมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันรับรู้อารมณ์รับรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันก็คือทุกที่มันเป็นที่ชั่วคราวสำหรับพี่หมดแม้แต่ชีวิตเนาะมันก็คือเราอยู่ทุกที่เนี่ยถึงแม้จะบอกเป็นบ้านถาวรของเราอะมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ท้ายที่สุดทุกคนต้องแยกย้ายปัจจุบันก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่มี

ก็ตั้งแต่เด็กจริงเกิดที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าพื้นเพจริงๆอ่ะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าบรรพบุรุษบ้านเดิมที่ราชบุรีคุณพ่อเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็ต้องย้ายไปหลายๆที่ค่ะก็ตามคุณพ่อไปครอบครัวก็ต้องตามกันไปตามที่ต่างๆที่คุณพ่อย้ายไปนะคะมาอยู่กรุงเทพก็เข้าโรงเรียนที่กรุงเทพก็มีช่วงที่แบบว่าชีวิตมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะถ้ามองภาพรวมแต่ตอนเด็กเราไม่เข้าใจหรอกเราก็คิดว่าอ๋อก็แล้วแต่ครอบครัวใจยังไงอะไรเงี้ยนะคะถ้านับแล้วอ่ะเกิน10กว่าที่ได้ค่ะสำหรับที่อยู่คือไม่มีบ้านที่แบบถาวรของตัวเองนะคะที่มาเริ่มสนใจเพลงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงเกือบวัยรุ่นละก็มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเราแม่เองก็ชอบร้องเพลงก็จะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งบางทีชอบเพลงไหนก็จะจดเนื้อไว้เพลินๆแกก็จะเอาสมุดมาเปิดแล้วก็ร้องเราก็ได้ยินไปด้วยเพลงยุคเก่าๆอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเหมือนกับเราได้ยินเสียงเพลงตลอดเวลาอยู่แล้วในบ้านที่จริงภาพตอนนั้นอะวิทยุมันจะมีเยอะมากเลยแล้วก็มีดีเจมีนักจัดรายการเราไม่ได้ดีเจนะสมัยนั้นเพราะว่าระบบการจัดรายการเนี่ยบางที่มันก็ยังไม่เป็นดิสจ็อกกี้หรือว่าที่จะต้อง manage ทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีช่างเทคนิคเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่านักจัดรายการวิทยุแล้วก็หมุนขึ้นไปเราชอบเพลงแบบไหนแล้วก็ฟังไปหมดอ่ะนะคะส่วนมากจะเป็นเพลงสากลถ้าเป็นเพลงไทยมันจะเป็นยุคเก่าเลยหม่อมถนัดศรีธานินทร์อินทรเทพสุเทพวงศ์กำแหงอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นเพลงไทยลักษณะนั้นนะคะพี่ก็เจอรายการวิทยุรายการนึงที่แบบเปิดเพลงไม่เหมือนใครเท่าไหร่ก็คือในสปอตนะคะตอนนั้นเริ่มจากคุณอิทธิวัฒน์เพลเลอร์นะคะเขาก็เป็นคนที่แบบสนใจเรื่องเพลงแกก็แบบอยากจะเปิดเพลงสากลที่คนอื่นไม่ค่อยฟังกันอะไรประมาณนี้ก็เริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆมีบรอนดี้โรเซตตาสโตนแล้วก็มีเชอร์เบตประมาณ3วงนี้ที่ไปดูแล้วก็จดจำเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตใช้คำว่าคลั่งเลยอะมันก็เป็นจุดกำเนิดเหมือนกับว่าเป็นการก่อตัวขึ้นมาของความชอบที่มันชัดเจนในตัวเราคือจากการเป็นคนฟังเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความสุขจังเลยที่เราได้ฟังเพลงที่เราชอบมีบางเพลงที่อุ๊ยเราติดใจเขาเปิดแต่วันนี้เขาไม่เปิดแล้วเราก็อยากฟังแต่ก็เอ๊ะจะขอยังไงจะโทรไปขอบางทีมันก็เหมือนเกรงใจนะแล้วไม่กล้าด้วยสมัยนั้นโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนปัจจุบันมันยากที่จะเข้าถึงกันก็มีอยู่จุดนึงที่ถ้าเราได้เป็นนั่งจัดเพลงพวกนี้มันคงดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นพอยต์หนึ่งกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักจัดรายการเพียงแค่ชอบงานที่เขาทำรู้สึกมันน่าจะมีความสุขตอนช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่ไม่สบายหนักเลยนะคะแล้วก็ชีวิตเราเหมือนกับมันพบจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวเราเหมือนทำให้เราเปลี่ยนจากเด็กๆมาเป็นการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันไม่เคยเจอมาก่อนเช่นว่าเราเคยอยู่ในครอบครัวที่พร้อมทุกอย่างเลยถึงเวลามีกับข้าวคุณแม่อุ้ยดูแลทุกอย่างคุณพ่อไปทำงานคือแบบชีวิตราบเรียบมากไม่เคยคิดว่าชีวิตมีอย่างอื่นอีกอะไรแบบนี้พอคุณแม่ไม่สบายเนี่ยเริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชีวิตมันลึกมันแบบมันไม่ใช่แบบที่เคยเป็นอ่ะทำให้เราบุคลิกของเราเริ่มที่จะแบบเปลี่ยนแปลงบ้างอาจจะเก็บตัวเล็กน้อยอาจจะตั้งคำถามอะไรกับตัวเองเยอะเหมือนกันจำได้ว่าอยากจะแยกตัวแยกจากกลุ่มเพื่อนที่เขายังสนุกสนานกันอยู่เลยตอนนั้นอยู่มสวนะคะพี่ติดมสวไปแล้วไม่ใช่อ่ะเรารู้สึกเราไม่สนุกกับตรงนั้นละอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเป็นคนขบคิดมากขึ้นจนมาเอ็นได้ที่มชเอ็นติดที่มชคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิทยุเลือกสาขาวิทยุเลยเราก็อยากเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยมาลองดูซิว่าในสายเนี้ยในเส้นทางเนี้ยเราจะทำได้แค่ไหนยังไงคือเราไม่เคยทิ้งเพลงเลยนะคะเพลงตามยุคสมัยมันก็จะเปลี่ยนไปของมันนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราฟังมันผ่านหูเรามันมาแล้วเราก็เก็บสะสมเข้ามาเรื่อยๆเราไม่เคยมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปกับการรักที่จะฟังเพลง

0: เอาเป็นว่าปี2528เนี่ยพี่ใกล้จะเรียนจบแล้วเนี่ยนะคะก็มีสถานีวิทยุสถานีหนึ่งเกิดขึ้นมาในคลื่นหน้าปัดของเชียงใหม่นะคะก็คืออสมทเชียงใหม่เขามีลักษณะการจัดรายการที่มันแตกต่างไปจากคลื่นอื่นๆเขาจะมีผังรายการที่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนเดียวที่ออกแบบว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงและยิ่งมันเป็นลักษณะดีเจด้วยกับเพลงด้วยที่มันไม่เหมือนกับคลื่นอื่นก็เลยเอ้ยเราจะจบแล้วเนี่ยอยากลองทำงานแล้วประกอบกับอยู่เชียงใหม่เริ่มติดใจเริ่มแบบอยากอยู่ต่อยังไม่อยากไปกรุงเทพเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยพอใกล้จบแล้วเพื่อนบอกว่ายังไงก็ต้องไปกรุงเทพเพราะเป็นตลาดงานใหญ่เงินเดือนก็เยอะกว่าความก้าวหน้าก็เยอะกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองเล็กๆยังไม่มีภาพของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนกับทุกวันนี้เท่าไหร่ถ้าเทียบกันในลักษณะของอาชีพดีเจนี่กรุงเทพเขาเฟื่องฟูมากเชียงใหม่ยังแบบเป็นนักจัดรายการท้องถิ่นที่ต้องไปซื้อเวลาอะไรเงี้ยภาพมันต่างมากเลยพี่เองตอนนั้นก็เลยติดใจเชียงใหม่ก็ลองดูซิแค่นึกว่าอยากจัดรายการวิทยุยังไม่นึกว่าจะปักหลักที่นี่ด้วยซ้ำหรือไม่คิดว่าจะไปไกลแค่ไหนยังไงกับอสมทเชียงใหม่ตอนนั้นนะคะแค่อยากลองทำครั้งแรกเหรอจัดรายการพังเลยก็คือคนที่เขาดูแลอยู่อ่ะเขาก็บอกว่าวันแรกอ่ะไปจัดสดเลยลองดูว่าเป็นไงสักรู้สึกจะ3ชั่วโมงเอามีเทปอยู่ประมาณนึงเทปคาสเซ็ตไปจัดการเองว่าจะจัดอะไรยังไงเขาอยากดูว่าเราจัดสดเป็นไงพี่ก็ไปคนเดียวเลยจัดไปคือว่าไอ้ตัวแผ่นไวนิลที่เป็นอเมริกันท็อป40เนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันจะมีร่องของมันแล้วก็สคริปต์มันจะมีประมาณ4แผ่นหน้าหลังเนี่ยทั้งหมดก็คือ8ด้านด้วยกันเนี่ยที่เราจะต้องหาเพลงมาต่อกันเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยหาไม่ทันแล้วมันก็คือเกิดเดดแอร์แล้วก็คือเราไปต่อไม่ได้จนพี่ที่เขามอบหมายงานมาให้อ่ะเขาต้องก็คือมาเปลี่ยนตัวเลยล่ะ
1: ในตอนนั้นก็ส่วนใหญ่สภาพการของสถานีวิทยุในเชียงใหม่ก็มีไม่กี่สถานีคราวนี้ในช่วงที่ผมมาเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยก็มีสถานีวิทยุอสมทแต่ก็มีดีเจผู้หญิงคนหนึ่งจัดรายการแบบเรียกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น Adult Contemporary ดีกว่าบล็อกก็ไม่ใช่ร็อกแรงๆอ่ะนะอาจจะเป็นบล็อกที่มันฟังสบายๆฟังเบาๆแล้วก็มาฟังแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกติดใจใช่เลยอ่ะแล้วรายการเขาจัดตอนช่วงเย็นๆน่ะช่วงเราขับรถกลับบ้านก็เลยเหมือนกับเป็นภารกิจประจำวันเลยนะเวลากลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเข้ามารายการของคุณอ้อทัดดาว
0: ติดตามรับฟังกันได้กับดิฉันทัดดาวประเทืองบุญค่ะ10ปีแรกสนุกมากจนไม่ได้นับเลยว่าเราจัดรายการไปกี่ปีหรือทำงานไปยังไงคือไปข้างหน้าตลอดเลยมีความรู้สึกว่าเราต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆแหละเพราะเรายังชอบอาชีพนั้นการทำงานแบบนั้นและโดยทั่วไปการจัดรายการมันก็เหมือนกับพี่ไปนั่งทำงานพี่ก็ต้องคิดว่าณเวลานี้ที่เราจะออกอากาศเนี่ยกลุ่มคนฟังหรือไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงลักษณะของเพลงเนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนเป็นเพื่อนกันเปิดเพลินบางคนอาจจะเปิดวิทยุไว้แต่ไม่ได้สนใจที่จะฟังเพลงหรอกแต่ได้ยินเสียงได้ยินท่วงทำนองแต่ก็ไม่ได้สนใจตัวเพลงอะไรมากมายอันนั้นก็เป็นอีกอารมณ์นึงมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์
2: เอาเพลงได้ทักทายพูดคุยกันนะคะ
1: สิ่งนึงที่สำคัญที่สุดของดีเจเขาเรียกว่าเป็นแอร์เพอร์ซันนาลิตี้เราคือบุคลิกภาพทางอากาศโอ้ได้เลยอ่ะคือตั้งแต่คำแรกที่พูดในรายการอ่ะคือมันตรึงใจอ่ะมันมีพลังแล้วก็ในเรื่องราวที่เขามาพูดมันเป็นสไตล์เขาอ่ะดึงเรื่องนี้มาแล้วก็ดึงเพลงมาโยงกันอะไรกันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวนึงที่มันคอนเน็กต์ระหว่างคนฟังแล้วก็ระหว่างดีเจและระหว่างเพลงที่เขาเปิดครับ
0: ตอนที่เราเรียนอยู่แน่นอนคะแนนมาจากการทำงานส่งอาจารย์ใช่ไหมคะแต่ตอนที่มาทำงานเนี่ยคะแนนมาจากฟีดแบ็กของผู้ฟังแล้วก็ผู้ฟังให้คะแนนเราอยู่แล้วแล้วตัวเราเองด้วยเราคิดว่าเราต้องให้คะแนนตัวเองตลอดเวลาสิ่งนึงก็คือว่าเราต้องฟังอะค่ะเพลงก็คือต้องฟังต้องรู้ว่าเทรนด์ของเพลงปัจจุบันซาวด์ไม่เหมือนเดิม

0: มีลักษณะที่มันน่าสนใจยังไงตรงเนี้ยนะคะเราก็ต้องเฟ้นหาเหมือนกับตัวเราก็อยากได้อะไรใหม่ๆด้วยแหละเพราะว่าจะให้เรามานั่งจับเพลงเดิมทุกวันมันก็เบื่อนะคะเราก็ต้องไปแสวงหาเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หยุดไม่ได้ที่ต้องไปหาวัตถุดิบมาใส่ในคลังเราไว้เสมอเลยถึงจะเป็นอะไรที่มันใหม่ที่เรานำเสนออาจจะเป็นเรื่องซาวเรื่องเทรนด์แต่มันก็ไม่หลุดจากคอนเซปที่คุณจะฟังแล้วเพลินที่คุณจะฟังแล้วคุณจะได้อะไร
1: หลายท่านติดใจเนี่ยก็ลิสต์
2: เสน่ห์ของรายการของพี่อ้อเนี่ยก็คือพอฟังแล้วมันรีแลกซ์เนาะมันเป็นเพลงที่สามารถเปิดได้เรื่อยๆเราสามารถทำงานไปด้วยฟังไปด้วยได้คนไข้ฟังก็ยังรู้สึกผ่อนคลาย
3: คือตันชอบเพลงที่พี่อ้อเปิดชอบการเรียงเพลงชอบการเปิดเข้าเนื้อหาของเพลงเรื่องราวของเพลงคือพี่อ้อเขาจะเล่าสตอรี่ว่าแบบนักร้องคนนี้วงนี้เวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นนั้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบถึงค่อยเข้าฟังเพลง
4: เราชอบความอ่อนน้อมของเขาความพอเหมาะพอดีของเขาชอบทุกอย่างที่เป็นเขาอะค่ะค่ะ
5: บอกว่าแกเป็นคนเก็บตัวอาจจะไม่เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ในยุคนี้ไม่เหมือนคนทำสื่อในยุคนี้ที่มันต้องมีบทบาทของการเป็นดาราส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนว่าในทางวิชาชีพส่วนหนึ่งแต่ผมว่าพี่อ้อเป็นดีเจสไตล์คลาสสิกแบบรุ่นเก่าๆอ่ะคือแกจะขายเฉพาะเสียงแก
3: คือเรารู้สึกว่าเสียงเขามีเสน่ห์ยังไงก็ไม่รู้ตอนเด็กๆคือเราฟังแล้วเขาก็แบบเขาก็โฆษณาเรื่องคุกกี้ยี่ห้อหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบอยากกินมากตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเจอเขาก็คือพี่อ้อรู้ไหมหนูไปตามหาอีคุกกี้ยี่ห้อนี้เพราะว่าเสียงที่แบบพี่อ้อเขาโฆษณาในคลื่นอะไรเงี้ย
0: ก็เมื่อไม่นานมานี้สักประมาณปีที่แล้วนะคะเดือนเมษายนที่เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันก็จะต้องเบรกจากที่ทำงานที่เราอยู่มานานมากๆ30กว่าปีนะคะเราก็รู้สึกว่าผูกพันด้วยเพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราต้องเบรกเนี่ยพี่เองก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าหรือว่าเราจะไปทำอะไรแต่มันเหมือนมั่นใจลึกๆอ่ะว่าแบบเราคงไม่ตกงานหรอก
5: อันนี้มันนอกจากผมด้วยนะคือมันเป็นเพื่อนคนอื่นๆที่สะท้อนกันมาตอนที่พี่อ้อไม่จัดรายการมันเหมือนว่าชีวิตประจำวันของเรามันขาดหายอะไรไปอย่างหนึ่งนะ
4: ก็อาศัยเปิดเพลงเองแต่มันก็แบบมันแห้งเนาะมีดีเจจัดมันมีชีวิตไงคะ
2: แต่พอพี่อ้อหายไปปุ๊บแฟนคลับมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่น่าเชื่อแม้ในกลุ่มส่วนตัวของโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ย
4: คือหลากหลายอาชีพอะที่เป็นแฟนคลับคุณทัศดาวคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คนที่มีใจรักในแนวเพลงแบบเดียวกันอย่างเงี้ย
0: ก็อาจจะมีบ้างที่เรารู้สึกว่ามันต้องออกจากเซฟโซนของตัวเองนะคะก็ต้องไปปรับตัวใหม่แต่มันก็ไม่มีอะไรมากมายเพียงแค่ว่าไปเรียนรู้ระบบของอีกที่หนึ่งเท่านั้นเอง
1: ในช่วงที่เบรกเที่ยวสมทเนี่ยก็ได้กลับไปบ้านอีกหลังหนึ่งด้วยนะคะซึ่งก็เป็นบ้านหลังที่ให้ความรู้ได้ฝึกทักษะของอาชีพนี้แหละนะคะก็คือได้จัดรายการที่ FM 100ที่เราได้ร่ำเรียนมาทางสาขาวิทยุนะคะความรู้สึกที่ได้กลับไปมันเป็นความอบอุ่นที่เหมือนกับเราก็ยังมีประโยชน์ที่เราได้ไปทำอะไรเล็กๆให้กับบ้านหลังนี้อีกครั้งนึง
0: ได้กลับมาตรงนี้เนื่องจากว่าก็ได้รับการติดต่อว่าต้นปี2566เนี่ยให้มาจัดรายการที่อสมทเชียงใหม่เหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาช่วงเวลาจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็คือก็ได้กลับมาทำงานที่นี่เหมือนเดิมทุกวันค
6: ่
0: ะ
6: ก็กลับมาเจอกันที่นี่ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็นค่ะ
0: ก็รู้สึกว่าถ้าเอาความสำเร็จเป็นคำสรุปนะคะมันก็สำเร็จในจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าถือว่าเราก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็นั่นแหละเราก็ไม่อยากจะพูดว่านี่คือดีเจที่โด่งดังที่สุดมันก็ไม่ใช่อยากจะแค่คนอาจจะเคยรู้จักเราอาจจะได้รู้จักเราจากการที่เราอยู่ตรงนี้มานานอาจจะได้เคยได้ยินเราแค่นั้นเองแต่พี่ไม่ค่อยไปติดอยู่กับคำว่าสำเร็จคำว่าสำเร็จเนี่ยคือเราคิดว่าเรามีความสุขไหมนะคะแล้วเราทำสิ่งนั้นได้ดีแค่ไหนยังไงแล้วเราพอใจแค่ไหนแล้วมี

0: โยชน์แค่ไหนตรงนี้ถือว่าก็สำเร็จในขอบเขตของคำว่าสำเร็จแต่ก่อนเนี้ยดีเจเนี่ยจะเป็นเหมือนกับผู้ส่งอิทธิพลมากเลยใช่ไหมคะคือมีเพลงเยอะคนต้องรอฟังทางวิทยุอยากฟังเพลงนี้ก็ต้องขอดีเจไปหาซื้ออะไรก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนกับปัจจุบันแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะเราทุกคนสามารถเป็นดีเจทุกคนสามารถที่จะไปหาเพลงที่เราอยากฟังด้วยตัวเราเองได้เลย
1: มันไม่เหมือนกับเราฟังเพลงแล้วมีคนมานั่งเล่าเรื่องมองสะท้อนให้เพลงนี้ความหมายเป็นยังไงมันรีเลทกับชีวิตยังไงมันอะไรยังไงผมว่าตรงนี้เป็นความที่มีเสน่ห์
0: วิทยุก็อาจจะดูเหงาๆนะคะมันก็มีผลกระทบในเรื่องของธุรกิจด้วยว่าโฆษณาลดลงอะไรการจ้างงานผู้คนทางด้านสื่อนี่ลดลงอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่กราฟมันพีคไปแล้วเนี่ยเราก็มาถึงระดับที่มันค่อนข้างนิ่งแล้วเนี่ยคราวนี้คนก็อาจจะเหวี่ยงไปหาอะไรที่มันเป็นการย้อนยุคความคลาสสิกแบบเดิมๆคนเบื่อละที่จะมานั่งฟังสตรีมเฉยๆแล้วอะไรเงี้ยเริ่มอยากฟังมนุษย์ด้วยกันเลิกเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเหวี่ยงกลับมาคล้ายๆเป็นวงจรของทุกอย่างกันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปฝืนยุคสมัยได้และการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เคลื่อนไปกับมันเรียนรู้ไปกับมันตราบใดที่ยังมีชีวิตอ่ะเราก็ไม่หยุดนิ่งมีแรงที่จะเดินต่อที่จะไปมองโลกรอบๆเนี่ยเราก็ต้องเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ก็ถ้าสมมติอยากให้เพลงกลับไปให้พี่อ้อสมมติเราเป็นดีเจเนี่ยก็คิดว่าจะเลือกเพลงที่ตัวเองขอจากพี่อ้อได้ละค่ะ Slow Motion Bossa Nova มันเป็นเพลงรักหวานซึ้งหวานจี๊ดอะไรอย่างเงี้ย
3: You are so beautiful ก็เขาก็เหมาะกับเพลงนี้ไงฮะฮะทุกอย่างแล้วครบถ้วนทุกอย่างแล้ว
1: ถ้าอยากจะเปรียบเลยกับชีวิตของคุณอ้อทัดดาวดีนะก็น่าจะเป็นเพลง Champion and Caviar เป็นเพลงที่พูดอะไรถึงคู่กันเพราะถ้าพูดถึงความคู่พูดถึงเพลงก็ต้องเป็นดีเจทัดดาวดีแล้วครับ
4: เพลงหนึ่งอ่ะที่มักจะหยิบมาเปิดเรื่อยๆเลยนะคะเวลาที่เจอจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตเนี่ยเป็นเพลงของคณะ The Crusaders นะคะชื่อ I'm so glad I'm standing here today
0: ที่มามนี่คือว่าคนเราอะถ้ามีพลังหรือว่ามีความมุ่งมั่นเนี่ยเราล้มลงไปแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเดินต่อได้นะถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจะทำ
5: อย่าเลิกทำ อย่าเลิกทำสิ่งนี้เลยถ้าตราบใดที่ยังแบบพี่อ้อยังมีแรงพี่อ้อยังไหวพี่อ้อไม่ได้แค่เป็นดีเจที่เปิดเพลงพี่อ้อเป็นความสบายใจเป็นความลื่นลมในชีวิตของคนอีกหลายๆคน
0: ตอนนี้60ยังทำได้อยู่เรี่ยวแรงประมาณนี้ก็คิดว่ายังไปได้เรื่อยๆนะถ้าใจมันยังคิดว่าอยากจะทำนะคะแล้วก็ร่างกายยังพร้อมที่จะทำก่อนเนี่ยพี่มาเรียนเนี่ยพี่ก็ไม่รู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านเพราะจะคิดถึงกรุงเทพที่เป็นบ้านตลอดเวลาคือที่ที่เรารู้สึกเซฟโซนมีครอบครัวตอนนั้นนะคะแต่พอเวลามันผ่านทุกอย่างมันเปลี่ยนผู้คนก็จากเราไปคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่มาปักหลักที่นี่นานมากจากช่วงค่อนข้างจะวัยรุ่นตอนปลายเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามอะไรต่ออะไรในชีวิตส่วนตัวทุกๆสเต็ปเนี่ยก็คือเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราเติบโตที่นี่เราเปลี่ยนแปลงที่นี่เราเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองทุกแง่มุมทุกด้านของชีวิตที่นี่เรากินอยู่ที่นี่มีอาชีพที่นี่แล้วไม่รู้จะตายที่นี่หรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้แหละแต่ที่เดียวคือบ้านมันอาจจะเป็นบ้านชั่วคราวเหมือนกันแต่อยู่นานนิดนึงคือเป็นบ้านที่อยู่สบายก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสงสัยว่าจะเป็นคนชอบอยู่บ้านค่ะเหมือนกับว่าหรือเปล่าคือตัวเองก็ไม่ค่อยไปไหนแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็ดีละที่ว่าเราตื่นมาเนาะเราก็รู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วเราก็มีงานทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกมันก็เหมือนเราไม่ค่อยได้ไปที่อื่นในโซนอื่นแต่เราอยู่ในบ้านของเรา ก็อาจจะเป็น

0: เซฟโซนอยู่ในเซฟโซนซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันบ้านในความหมายพี่ก็จริงๆไม่ซับซ้อนมากหรอกมันก็คือที่เรียบง่ายเนาะที่เราจะพักผ่อนที่เราจะมีช่วงเวลาที่เป็นตัวเราแล้วก็สะดวกสบายพอสมควรตามเงื่อนไขของมันปลอดภัยมีความสุขนะคะที่อยู่ตรงนั้นก็คือทุกที่มันเป็นที่ชั่วคราวสำหรับพี่หมดแม้แต่ชีวิตเนาะมันก็คือเราอยู่ทุกที่เนี่ยถึงแม้จะบอกเป็นบ้านถาวรของเราอะมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ท้ายที่สุดทุกคนต้องแยกย้ายพี่ก็มองตรงนี้ว่าพี่ไม่ซีเรียสเพราะว่าพี่อะในอดีตเนี่ยคือย้ายบ้านมาเยอะมากตั้งแต่บ้านคุณยายบ้านพ่อที่เป็นข้าราชการได้ย้ายไปทุกที่จนมาเชียงใหม่อยู่หลายที่เหลือเกินก็ยังย้ายปัจจุบันก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่มีบ้านที่ถาวรเป็นบ้านชั่วคราวทั้งหมดทุกที่นั่นคือความหมาย
1: ทิ้งท้ายก็ไม่มีทิ้งท้ายอะไรมากเลยก็ถือว่าขอบคุณมากก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการวันนี้พรุ่งนี้ก็พบกันเวลาเดิมค่ะ
0: แล้วนี่มันไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วไงขอบคุณอย่างนั้นเหรอพบกันใหม่อีกเหรอนี่เหรอที่ไหนก็แล้วแต่
2: อะไรก
0: ็
2: ได
0: ้โอเคเอาล่ะ
2: แล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่ค่ะแค่นี้ก็ได้
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะ
2: ใหม่ดีกว่า
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะธรรมชาติก่อนเนอะนะเอาใหม่นะสคริปต์ว่าไงนะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ได้ไหม ได้หนู
2: ดีเลยครับ
3: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7 กันยายนนี้

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระ

0: พุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวและท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุทธัพพะกะนะมะคารังโร

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้

0: ู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน4กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
0: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
0: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: หลังจากที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้งาน AI ในโครงการ THAI Passport นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้วนะครับว่าผลลัพธ์ผิดเพี้ยนเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้โมเดลผิดประเภทครับส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยว่าคือทุกอย่างเนี่ยตรวจสอบได้ท่านก็ยืนยันแบบนั้นนะครับขณะที่ทีมข่าวก็ยังคงได้ทดลองใช้งานต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับ AI ที่มีการเปิดใช้งานฟรีด้วยคำสั่งเดียวกันก็พบว่าบางโมเดลอาจจะยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานอยู่ครับทีมข่าวทดลองใช้งาน AI ในโครงการ THAI Passport นะครับเปรียบเทียบกับ AI ฟรีด้วยพร้อมหรือว่าคำสั่งเดียวกันก็เริ่มจากการให้ออกแบบเป็นโปสเตอร์โครงการ THAI Passport ครับก็จะได้ประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมนี่มาเป็นพาสปอร์ตเลย เป็นเล่มเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจครับทีมข่าวทดลองสร้างวิดีโอผ่านโมเดลVO 3.1 Fast นะครับก็สามารถสร้างภาพแล้วก็เสียงได้ค่อนข้างสมบูรณ์รองรับได้หลายภาษาด้วยทีมข่าวทดลองให้ตัวละครพูดทั้งภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณประชาออนใช่ไหม
0: แต่พอมันเจนมาแล้วเหมือนไม่ใช
1: ่หน้าตาอาจจะแบบ
0: คล้าย
1: แต่ไม่ได้เหมือนทั้งหมด
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดนึงเหมือนกันที่ถูกพูดถึงว่าคือถ้าเราเอาภาพตัวเราเองใส่เข้าไปแล้วให้เจนเป็นวิดีโออ่ะมันก็มีส่วนคล้ายแต่ว่าไม่ได้เหมือนทั้งหมด
0: เป็นใครก็ไม่รู
2: ้มันไม่ 100%
1: เป็นพอจะดูออกอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังมีข้อจำกัดด้วยสร้างวิดีโอได้ครั้งละ8วินาทีและจำกัด10คลิปต่อเดือน
2: ครับ
1: ทำไมต้อง8วินาทีเนาะ
0: 8วิเองอ่ะคุณผู้ชม
1: สั้นนะ
0: ใช
1: ่หรือเป็นแบบเหมือนคลิปรีล
0: ก็สั้นมันก็สั้นเกินไป
2: คลิปรีลเขายัง15วิ30วิแล้วนึกถึงเราจะมาใช้ในงานข่าวเนาะสมมติอย่างพวกเราใช้ในงานข่าวเนี่ยคือ8วินาทีแล้วเดือนละ10คลิปเนี่ยอันนี้ไม่พอทำไง
1: ข่าวด่วนไงคุณธราชัย
0: ต้องเจนเป็นเดือนอ่ะกว่าจะได้1ข่าว1นาทีคุณต้องเจนกี่คลิปอ่ะ
2: ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมใช่ไห
1: มผมไม่ติดนะแต่ว่าหัวหน้าผมอ่ะคงไม่ถูกใจสิ่งนี้นะก็ไปบอกหัวหน้าอ๋อพอดีได้แค่10คลิปต่อเดือนครับหัวหน้า
0: ต้องใช้เวลา
1: ใช้เวลาโควต้าที่จำกัดเนี่ยทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเรียนหลักสูตรที่โครงการจัดไว้ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มโควต้าการใช้งานนี่ไงคุณผู้ชม
0: นี่เป็นการบังคับ
1: ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ที่แบบยาวกว่านี้อยากได้ฟังก์ชันที่ครบกว่านี้แล้วแต่ไม่ได้บังคับมั้ง แต่ถ้าเกิดว่าหลายคนเอาโอเคกับ8วินาที10คลิปต่อเดือนโอเคแล้วก็ไม่ได้ว่ากันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยพบว่ามีผู้เข้าเรียนรวมประมาณ 40,000 ชั่วโมงภายใน3วันแรกของโครงการนะครับคุณผู้ชมขณะที่ข้อมูล Active User ก็คือจำนวนคนที่ใช้งานจริงบริษัทผู้รับผิดชอบโครงการขอสงวนการรายงานตัวเลขดังกล่าวเอาไว
0: ้แต่จริงมันควรจะต้องรายงานเพราะว่าถ้าเกิดเราทราบว่าใครใช้บ้างเนี่ยเราก็จะได้รู้ไงว่าเราต้องจ่ายเงินไปเท่าไหร
1: ่ Active User ที่ใช้จริงๆอ่ะเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าถ้ายอดลงทะเบียนแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปใช้งานก็ไม่เรียกเป็น active user
0: ใช่ไม่ควรจะจ่ายเงิน
1: ครับคือก่อนที่จะเปิดตัวโครงการสดช.ได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานรัฐนะครับช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ตั้งคำถามว่านี่เป็นถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ในเมื่อสัญญาฉบับแก้ไขจ่ายจำนวนผู้ใช้งานจริงทั้งนี้เงื่อนไขตาม TOR ระบุให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านจอดิจิทัลในแหล่งธุรกิจไม่น้อยกว่า400จุดร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จุดและห้างสรรพสินค้าไม่น้อยกว่า200จุดแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวคุณผู้ชมพบหรือไม่พบแจ้งกันมาได้นะครับนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับเพราะโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ1ปีจึงต้องทยอยดำเนินการตามแผนตลอดระยะเวลาโครงการเมื่อวานนี้ รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันโครงการมีผู้ใช้งานประมาณ 500,000 คนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 คนครับโดยรัฐจะจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงยืนยันว่าไม่มีการตกแต่งตัวเลขแต่จำนวนผู้ใช้งานที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงว่า 100,000 คนเป็นเพียงผู้ใช้งานในช่วงหนึ่งของวันเท่านั้นครับแล้วก็ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนไปด้วยส่วนข้อเปรียบเทียบกับ AI ที่เปิดใช้งานฟรีนายชัยชนกเนี่ยบอกว่าก็ต้องไปพิจารณาทั้งลักษณะเรื่องของการใช้งานแล้วก็ชุดคำสั่งของผู้ใช้งานด้วยนะครับเช่นหากใช้งาน AI ฟรีมา3ปีระบบมันก็ย่อมจะเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้และตอบโจทย์มากกว่าแต่เมื่อเริ่มใช้งานแพลตฟอร์มของรัฐบาลก็ถือว่าเป็นการเริ่มนับใหม่ดังนั้นคำตอบมันมีความแตกต่างกันคือในประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ AI ก็จะเข้าใจเนาะคุณผู้ชมว่าถ้าเราคุยหรือว่าสื่อสารใช้งานมันบ่อย
2: ๆ
1: มันเรียนรู้นะว่าเราสั่งงานอะไรแล้วลักษณะของเราเป็นยังไง
0: ใช่มันมีข้อมูลเก่าของเราว่าสมมติยกตัวอย่างอันนี้ฉันคุยกับ ChatGPT แล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะจำได้หมดเลยว่าเราอ่ะชอบกินอะไรแล้วเวลาเราบอกว่าขอให้แนะนำหน่อยว่าเมนูอาหารเย็นวันนี้เนี่ยฉันควรกินอะไรดีที่มันไม่ควรเกิน500แคลมันก็แนะนำมาเลยซึ่งมันก็เป็นเมนูเดิมๆที่เราเคยกินนั่นแหละคุณผู้ชมมันก็คำนวณมาให้แล้วก็ยังคงสงสัยว่าอ้าวแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราชอบกินอะไรเนี่ยก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเก่าข้อมูลเดิมที่มันเอามาบอกเราอีกทีนึงในอย่างเงี้ย
2: งั้นเหมือนที่คุณชัยชนกบอกเลยนะ
0: ออ
2: บอกว่าคือพอมาใช้ของรัฐบาลเนี่ยต้องให้เวลาเขาหน่อย ใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆเขาจะได้จำคำสั่งเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรบ้างถ้าไปเปรียบเทียบกับที่เราใช้ก่อนหน้านี้หรือว่าที่เราใช้ฟรีเนี่ยคุณผู้ชมบางคนบอกว่าก็ใช้กันทุกวันใช้กันบ่อยอยู่แล้วฉะนั้น AI เขาเลยอาจจะจำคำสั่งเขาอาจจะรู้เปรียบเทียบเหมือนการทำโปสเตอร์ก่อนหน้านี้บางคนบอกว่าเปิดร้านทำโปสเตอร์ถ้าใช้กับ Gemini ที่เคยใช้อยู่แล้วอันนี้เขารู้อยู่แล้วว่าความต้องการของเราคืออะไรของรัฐบาลอาจจะต้องรอหน่อยคุณผู้ชมว่าคิดเห็นอย่างไร อยากรู้เหมือนกัน
1: งั้นผมได้วิธีละเวลาผมเข้าไป AI Pass ของรัฐบาลเนี่ยผมจะพิมพ์แนะนำตัวก่อนเลยสวัสดีครับผมเป็นคนไทยพูดภาษาไทยนะพูดทุกวัน AI จะได้เรียนรู้เวลาเจนภาพอะไรต่างๆออกม
0: า
1: จะได้เป็นภาษาไทยเผื่ออาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ไงเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเราสื่อสารภาษาอะไรกันแน่เวลาเจนภาพออกมาก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ตรงตามภาษาที่ต้องการหรือเปล่าอะไรแบบนี้
0: เชื่อว่าหลายคนก็มีความหวังนะคะว่าการที่มี AI Passport ให้เราได้ใช้เนี่ยค่ะมันจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมเราเสนอเรื่องนี้มา5วันติดแล้วต
1: ั้
0: งแต่เริ่มใช้ตั้งแต่วันแรกนะคะคุณผู้ชมเราก็เชื่อว่าทางระบบเองเนี่ยก็คงจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยคือได้ใช้งานจริงๆแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆที่สำคัญคือต้องคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ลงไปด้วยนะคะคุณผู้ชม 1,600 ล้านบาทเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้เนี่ยหลายคนตื่นตัวนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยค่ะมีอาคาร Data Center อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสักประมาณ 30-40 แห่งที่ย่านพระราม9ก็มีค่ะตอนนี้กำลังสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบหลังจากที่ได้รับกลิ่นเหม็นคล้ายกับน้ำมันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็พบว่ามีกลิ่นคล้ายน้ำมันใกล้กับบ่อพักน้ำแล้วก็ยังไปพบสารระเหยกลุ่มน้ำมันด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกรมธุรกิจพลังงานได้มีการส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดหลังจากพบว่า Data Center ดังกล่าวเนี่ยค่ะสำรองน้ำมันนับแสนลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสน.มักกะสันนะคะเพื่อเอาผิดกับบริษัทเจ้าของอาคาร Data Center ย่านพระราม9หลังจากที่ไปตรวจสอบพบว่าอาคารหลังดังกล่าวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีการจัดเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการใช้สำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารหลังดังกล่าวด้วยนะคะเพราะว่ามีประชาชนในพื้นที่เนี่ยร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายกับน้ำมันดีเซลซึ่งก็กังวลนะคะว่าผลกระทบเนี่ยค่ะอาคาร Data Center ที่อยู่ในชุมชนจะส่งผลกระทบต่อพวกเขานะคะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าจุดแรกค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในอาคาร1จุดแล้วก็ตรวจสอบพบว่ามีกลิ่นคล้ายน้ำมันใกล้กับบ่อพักน้ำที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกอาคารจุดที่2ค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดท่อระบายด้านนอกอาคารซึ่งเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีพบสารไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าอะค่ะแล้วก็พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่มน้ำมันวัดค่าได้ที่ระดับ3 ppm ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รับรู้กลิ่นได้ตรงกับข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ส่วนปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นนะคะจะมาจากตัวอาคาร Data Center หรือไม่เรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้นะคะแม้จุดที่ตรวจสอบจะมีแนวท่อเชื่อมต่อจากอาคารลงมายังท่อระบายน้ำสาธารณะแต่ว่าเนื่องจากน้ำในท่ออาจจะมีน้ำที่มาจากจุดอื่นๆด้วยดังนั้นจึงต้องตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำแล้วก็สำรวจบริเวณโดยรอบเพิ่มเติมและจะต้องนำตัวอย่างน้ำนั้นไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะคะว่าสารที่พบมีความเชื่อมโยงกับอาคาร Data Center หรือไม่คาดการว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะ
3: ในเบื้องต้นที่ตรวจสอบด้านนอกนะครับเราตรวจสอบเพราะว่าประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีกลิ่นคล้ายไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเราก็เลยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยขึ้นมาตรวจโดยใช้วิธีในส่วนของเขาเรียกว่าเทคนิคเอสเปซคือการเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษนะครับตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
4: คำว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มไหนสามารถ
3: มันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับ
4: แล้วเป็นปริมาณเยอะไหมครับที่เจอเครื่องที่ตรวจ
3: ปริมาณใช่ไหมครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีอีกตัวนึงในส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซไข่เน่าซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันครับ
0: ส่วนข้อกังวลว่าก๊าซไข่เน่าและ

0: สารระเหยกลุ่มน้ำมันที่ตรวจพบจะเป็นอันตรายทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้หรือเปล่านักวิชาการสิ่งแวดล้อมยืนยันนะคะว่าจากการตรวจวัดค่ายังไม่ได้อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือว่าเกิดประกายไฟได้แต่ทำให้เกิดกลิ่นและความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษเนี่ยค่ะก็เตรียมเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center จุดอื่นๆในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถ้าเป็นคนกรุงเทพก็อาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอาคาร Data Center เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีถึง30 40แห่งนะคะกทม.เนี่ยเพิ่งจะให้ข้อมูลไปเมื่อวันก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องจับตาปัญหานี้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อวางกรอบกำกับดูแล Data Center ที่จัดตั้งไปแล้วแล้วก็ทบทวนเกณฑ์ออกบัตรส่งเสริมสำหรับผู้ลงทุนรายใหม่ที่ถูกชะลอพิจารณาคำขอตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นการประชุมนัดแรกนะคะแต่ว่า Data Center เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่นับรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเชื่อว่าพื้นที่อื่นๆในต่างจังหวัดโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมก็น่าจะมีการลงทุน Data Center ด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ครับนี่คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้อยู่อย่างคุณจำปาเนี่ยบอกว่าถือว่าอันตรายมากสำหรับเรื่องของกลิ่นโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่ชุมชนด้วยนะคุณผู้ชมคือคนถ้าไม่ได้อยู่จุดนั้นก็อาจจะนึกภาพไม่ออกไม่รู้ว่ากลิ่นมันรุนแรงแค่ไหนบางคนบอกว่าคือนอนๆอยู่ก็ได้กลิ่นเหมือนกันคือกลิ่นมันออกมาตลอดเวลาแล้วบางคนบอกมันกระทบจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันที่มาตามท่อระบายน้ำด้วยบางคนบอกว่าอยู่กันมานานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากไหนสุดท้ายพอรู้ก็กังวลเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนี่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่นะเวลานี้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบแล้วก็ให้คำตอบกับคนในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูกันที่ข่าวดีเช้านี้กันหน่อยนะครับสำหรับบรรยากาศของนักตบลูกยางสาวไทยที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จทีนี้ตามธรรมเนียมเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องเข้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีช็อตเด็ดที่หลายคนเนี่ยยิ้มไปกับนักกีฬาเลยนายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงิน14ล้านบาทเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันนะครับเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026และก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028นะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบเงินรางวัล 14.7 ล้านแสนบาทให้กับนักกีฬาสตาฟโค้ชและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ที่ทำให้หลายคนยิ้มได้ช็อตนี้เลยคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่นายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์นะครับพอกดปุ่มปุ๊บเงินเนี่ยเข้าสู่บัญชีธนาคารกรุงไทยของนักกีฬาโดยตรงคนละ 600,000 บาทกดปุ่มปุ๊บเงินเข้าปั๊บเข้าผ่านบัญชีกรุงไทยแต่เดี๋ยวมันจะมีช็อตนึงคุณผู้ชมพอกดปุ่มปุ๊บมันต้องเช็คกันหน่อยเงินเข้าจริงหรือเปล่า
2: แสดงว่าคือเขาแบ่งกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือไม่ได้เป็นแบบ14บาทตุ้มเดียวแล้วเอาเดี๋ยวไปหารกันทีหลังไปแบ่งกันทีหลังเนาะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: แต่แบ่งเข้าบัญชีละ 600,000 ไปเลย
1: ครับ 600,000 นักกีฬาสตาฟโค้ชได้กันทุกคนคนละ 600,000 บาททีนี้พอกดปุ่มปุ๊บปรากฏว่าสร้างเสียงฮือฮากับนักกีฬาเพราะอะไรเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูคุณผู้ชม SMS เข้าหรือยังประวัติเข้าหรือยังประวัติการรับโอนเงินเข้าหรือยังคุณผู้ชมลองไปดูบางช่วงบางตอนครับ
3: เข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับในโอกาสนี้นะครับขอ
1: เป็นใครใครก็ยิ้มนะถ้าเงินเข้าบัญชีละ600,000เนี่ย
2: เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนี้เพราะว่าทุกๆเดือนเราก็จะมีความรู้สึกนี้เหมือนกันตอนสิ้นเดือน
0: แวบเดียว
2: ตอนที่เงินเดือนเข้า
0: แวบหนึ่ง
2: ประมาณนี้ก็จะยิ้ม
0: คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่า 600,000 เนี่ยมันจะรวมเป็นเงินได้แล้วก็ถูกเรียกภาษีหรือเปล่านะ
2: อ๋อน่าจะต้องนะ
0: ใช่ไหม
2: เงินรางวัลก็ถือว่าเป็นต้องจ่ายภาษีสิ
0: 600,000 ก็ภาษีเยอะอยู่นะ
2: ไม่เป็นไร
1: คือเอาหน่าอย่างน้อยก็เข้าก่อน

0: ขอให้เป็นเงินแต่ภาษียังไงก็คงไม่เก็บ 600,000
1: ครับเอาเป็นว่าเข้าแล้วสบายใจเดี๋ยวภาษีเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงนะครับทีนี้ไปดูความสำเร็จของนักกีฬากันหน่อยคุณผู้ชมถ้าไปย้อนดูประวัติเรื่องของการเล่นการฟอร์มทีมการวางการเล่นเนี่ยนะครับมีข้อมูลจากนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเขาเปิดเผยบอกว่าความสำเร็จในวันนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนครับแต่เป็นผลจากการวางแผนและพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยอย่างต่อเนื่องนาน40ปีคุณผู้ชมโดยสมาคมเนี่ยเขาบอกเขามีเป้าหมายสู่เวทีโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2540เคยตั้งเป้าหมายจะไปแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงเอเธนในปี2547หลายครั้งเขาบอกว่าจะต้องพบกับความผิดหวังนะครับเคยพลาดโอกาสเคยเสียน้ำตาเคยรู้สึกว่าอยู่ใกล้ความฝันเนี่ยแค่เอื้อมเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปเลยคือทางนายกเนี่ยบอกว่าเรื่องของความเชื่อมั่นครับแล้วก็ความพยายามที่จะพัฒนาทีมต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จเรื่องของการวางแผน40ปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าครับสุดท้ายเรามีวันนี้คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวบอกว่าทันทีที่ตัวเองเนี่ยทราบข่าวชัยชนะการแข่งขันครั้งนี้นายกบอกรู้สึกดีใจมากแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างมากเพราะว่าสิ่งที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำเนี่ยไม่ได้สร้างเพียงชัยชนะให้กับทีมแต่ได้ส่งต่อความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับวันนั้นนี้ใครไปรับประทานอาหารอยู่ร้านไหนดูกันหมดเลยนะครับคือบรรยากาศในร้านอาหารหรือว่ากระแสบนโลกออนไลน์เนี่ยคือร่วมกันส่งเสียงเชียร์แล้วก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาและนายกบอกว่าสิ่งที่มีความหมายที่สุดก็คือการได้เห็นเพลงชาติไทยถูกบรรเลงขึ้นบนแผ่นดินต่างแดนครับ
2: ต้องขอบคุณมากเลยช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยนะทุกคนมีแต่ใส่โพสต์ว่ายินดีปรีดากับชัยชนะกับสิ่งที่น้องๆทำให้กับประเทศไทยก็ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกอะทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลนักทีมมาพบผมก็บอกผมไม่ว่างได้ไงครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับ
1: นักวอลเลย์บอลสาวของเราเนี่ยพอเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีสิ่งที่มอบของขวัญเป็นที่ระลึกก็คือลูกบอลลูกนี้เลยครับคือลูกบอลลูกนี้เนี่ยเขามีการเซ็นลายเซ็นนะครับเซ็นลายเซ็นครบทุกคนเลยมอบให้กับนายกรัฐมนตรีและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้รับมอบลูกวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยก็เลยสั่งให้ทีมคณะทำงานไปทำกล่องเอามาไว้ครอบลูกบอลเลยนะครับเพื่อไว้เป็นที่ระลึกแล้วนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลเลยและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับนักกีฬาต้องการจะมอบถ้วยรางวัลให้กับรัฐบาลด้วยบอกว่าเพื่อเอาไว้ตั้งโชว์ครับคือเป็นถ้วยรางวัลที่บ่งบอกถึงความสำเร็จครั้งนี้นะแต่นายกรัฐมนตรีพอได้จับถ้วยแล้วบอกแบบนี้บอกว่านักกีฬาเอาเก็บไว้ดีกว่าถ้วยจริงมันมีคุณค่าทางจิตใจแต่ว่าถ้าอยากมอบให้กับรัฐบาลเอาตั้งไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลจริงๆเนี่ยไปทำถ้วยจำลองมา
3: ครับ
1: ไปทำถ้วยจำลองมาแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาตั้งไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนถ้วยจริงเอาคืนนักกีฬาครับบอกว่ามันคือความภาคภูมิใจนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วก็มีการขอรูปจากน้องๆนักกีฬาด้วยก็อยู่ในอีกเครื่องนึงของนักกีฬานะครับพอเซลฟี่เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีบอกขอรูปด้วยแต่น้องนักกีฬาบอกว่าขอคอนแทคได้ไหมนายกก็เลยบอกว่า

0: ไม่ได้นำโทรศัพท์มาจึงขอให้โพสต์ลงโซเชียลแทนแล้วก็แท็กมาที่นายกด้วย
1: เมื่อวานเนี้ยถามนายกบอกว่าขออนุญาตขอไลน์ท่านได้ไหมแล้วท่านก็บอกอ๋อไม่ได้เอาโทรศัพท์มา งั้นก็ลงโซเชียลแล้วก็แท็กนายกมาละกัน
0: โอ้จะขอคอนแทคนายกแล้วนะจะขอไลน์แล้วนะเอาเป็นว่าโพสต์ลงแล้วการแท็กมาเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็จะได้เห็นในโลกออนไลน์นะครับส่วนภารกิจหลังจากนี้คุณผู้ชมส่งกำลังใจกันต่อนะครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเดินทางเรียบร้อยแล้วครับเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายก่อนจะลุยศึกเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่16ถึง22กันยายน
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้ทีมข่าวกีฬาไทย PBS ก็ไปเกาะติดบรรยากาศที่ส่งทัพนักกีฬาไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวรอติดตามในข่าวกีฬาด้วยนะครับ
1: ครับขออนุญาตแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมมีคุณผู้ชมทักท้วงมานะครับเรื่องของภาษีนะคุณผู้ชมถ้าได้เงินอัดฉีดไม่เกิน10ล้านบาทไม่ต้องนำเงินอาชีพส่วนนี้มาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน10ล้านบาทนำส่วนที่เกิน10ล้านมาเสียภาษีในอัตรา 5% ครับดังนั้นเงินอาชีพถ้า 600,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีนะครับรับเต็มๆเงินอาชีพส่วนนี้นะครับมาดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะครับรอบที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาจัดไปผ่านไปเรียบร้อยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่คอนเสิร์ตนี้กำลังถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปคืนวันพุธที่ผ่านมาสแตนโซนที่นั่ง VIP ซึ่งเป็นบัตรที่มีราคาแพงที่สุดเนี่ย 7,000 บาทเกิดทรุดตัวนะครับคือช่วงแรกเนี่ยมันทรุดแค่โซนเดียวนะครับคุณผู้ชมยุบฝั่งเดียวแล้วก็ลามยุบทั้งโซนทางผู้จัดเองก็ออกมายืนยันถึงความปลอดภัยในคอนเสิร์ตนะครับที่จัดขึ้นแล้วก็มีการปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเลยครับดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะครับเป็นสภาพพื้นบริเวณที่นั่งด้านหน้าหลังสแตนที่ทำเป็นที่นั่งซุดในงานคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดทีมงานได้ปรับพื้นไม้ใหม่ทั้งหมดรวมถึงพื้นที่จัดแสดงแล้วก็โซนอื่นๆให้มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยมีการรื้อเหล็กเดิมออกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่ปรับปรุงใหม่ทั้งฮอลเลยครับทางด้านบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดได้ร่วมกับผู้ดูแลอาคารและเทศบาลเมืองปากเกร็ดเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับทีมวิศวกรทั้ง3ฝ่ายซึ่งได้เซ็นรับรองความปลอดภัยแล้วยืนยันการจัดงานในรอบถัดไปจะมีความปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่าฝ่ายจัดคอนเสิร์ตมีประสบการณ์มานานเกือบ20ปีและช่วง5ปีที่บริษัทเข้ามาจัดคอนเสิร์ตก็ไม่เคยเกิดปัญหาครับ
2: กังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าชมทุกคนนะคะสิ่งที่ทางหนีกรุงได้เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นตัวเวทีไอ้ตัวที่นั่งทั้งหมดนะคะซึ่งตัวนี้เราก็มีการเปลี่ยนเหล็กเป็นแบบริมล็อกเพราะจะแข็งแรงแล้วก็ได้มาตรฐานสากลค่ะในส่วนของพื้นนะคะก็มีการเปลี่ยนพื้นที่หนามากขึ้นค่ะเพื่อให้ทุกคนได้สนุกกันอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้มีการตรวจสอบแล้วนะคะจากวิศวกรทั้งของตัว Live Nation ของทาง Impact นะคะของทางเทศบาลเมืองนะคะนนทบุรีนะคะแล้วก็ทางหนีกรุงเองแล้วก็มีวิศวกรเข้ามาตรวจ4ท่านนะคะเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยความแข็งแรงความปลอดภัยค่ะ
1: ถ้าไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมหลายคนที่เดินทางไปรอชมรอบเมื่อวานก็สะท้อนว่าทราบข่าวแล้วเหมือนกันจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธนะครับแต่มั่นใจในตัวผู้จัดแล้วก็มั่นใจในศิลปินด้วยรวมถึงเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมเป็นแฟร์เวลคอนเสิร์ตแล้วก็ตั้งใจที่จะมาดูให้ได้ไปฟังเสียงคนที่มาดูคอนเสิร์ตกันหน่อยฮะ
3: ปกตินะคะก็ต้องอยากมาดูก็ต้องมาดูให้ได้ค่ะ
4: เมื่อวานได้ติดตามด้วยไหมคะ
3: ค่ะนอนไม่หลับเลยว่ารู้ข่าวก็เอ๊ะสงสารพี่ป้อมกับพี่โต๊ะ
4: วันนี้ก็มาถึงแล้วค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะมาถึงแล้ว
4: มีอะไรอยากฝากกับพี่ป้อมพี่โต๊ะบ้างคะ
3: สู้ๆค่ะ
1: แล้วคนที่ถือบัตรของวันพุธจะยังไงอ่ะจะมีรอบชดเชยให้หรือเปล่าหรือว่าจะชดเชยอะไรอย่างไรนะคุณผู้ชมผู้จัดงานแจ้งว่าจะมีการจัดชดเชยให้ในวันที่9กันยายนนี้ดังนั้นจะกลายเป็นรอบสุดท้ายทันทีจากปกติจากเดิมคือวันที่8 คนที่ถือบัตรวันที่8จะได้ชมเป็นรอบสุดท้ายแบบไฟนอลจริงๆจะกลายเป็นคนที่ถือตั๋ววันที่2ที่จะได้ไปชมวันที่9และเป็นรอบสุดท้ายจริงๆแต่จริงๆ

0: มันมีประเด็นนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าพอเป็นคอนเสิร์ตที่บอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของศิลปินทั้งสองท่านเนี่ยคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเขามาจากต่างประเทศ
1: ใช่
0: มาจากต่างประเทศมาจากต่างจังหวัดแล้วก็คือพอถึงหน้างานแล้วดูไม่ได้อะวันที่แสดงจริงๆเขาบอกว่าแสดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นการแสดงแบบครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ไม่ได้แบบแสดงแบบเต็มรูปแบบนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการดูคอนเสิร์ตที่บอกว่าสว่างมากๆเลยเปิดไฟทั้งฮอลเลยได้ฟังครึ่งชั่วโมงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอเลื่อนไปวันที่9กันยายนบางคนเนี่ยตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก็จะกลับบ้านต่างจังหวัดก็จะกลับต่างประเทศ
1: ครับ
0: แต่ไม่รู้ว่าจะมาเล่นกันอีกรอบในวันที่9อาจจะต้องเลื่อนตั๋วไหมแต่มันคุ้มกันหรือเปล่านะ
2: บางคนเดินทางมาจากออสเตรเลียแล้วถือบัตรที่ดูวันแรกแล้วไม่ได้ดูเขาก็บินกลับแล้ววันที่9ตัดสินใจกลับมาอีกรอบหนึ่งซื้อตั๋วมาเองอีกรอบเพื่อจะมาดู
3: ต้องรักศิลปินมากๆนะ
2: ใช่
3: แต่บางคนถ้าเกิดว่าอย่างรอบวันพุธที่เขามาจากต่างจังหวัดอะคุณผู้ชมบางคนต้องจองโรงแรม
2: ครับ
3: แล้วพอไม่ได้ดูต้องเดินทางกลับบ้านบางคนไปทำงานบางคนกลับไปอยู่ที่บ้านก่อนแล้วบางทีมันต้องตัดสินใจนะว่าก้าวจะกลับมาก็ต้องจองโรงแรมใหม่อีกเหมือนกัน
0: ใช
2: ่บางคนแบบต้องลางานต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดนี้นะคุณผู้ชมคือใครที่ไม่สะดวกมาในรอบชดเชยสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้เลยนะครับที่บริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทางผู้จัดเขากำหนดไว้ส่วนกรณีสแตนยุบเนี่ยครับศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าจริงๆแล้วการทำสแตนชั่วคราวที่มีขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตรมันเข้าข่ายเป็นอัฒจันทร์นะครับตามกฎกระทรวงซึ่งตามหลักต้องมีวิศวกรออกแบบคำนวณความแข็งแรงเซ็นรับรองแบบรวมถึงควบคุมในการติดตั้งครับ
4: แบบนี้ไอการติดตั้งนั่งราวนั่งร้านเพื่อทำพื้นยกระดับชั่วคราวแบบนี้ตามกฎกระทรวงทางด้านของวิศวกรเนี่ยเราเรียกว่ากฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเนี่ยมันถือเป็นอัศจรรย์นะฮะถ้าเกินพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรเนี่ยซึ่งผมดูในรูปก็น่าจะเกินนะถ้าพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรเนี่ยก็จะต้องมีวิศวกรออกแบบนะฮะก็ความหมายก็คือว่ามันต้องมีการคำนวณนะครับต้องมีคนลงนามเป็นวิศวกรที่ถือใบอนุญาตนะครับแล้วก็จะต้องในเรื่องของการประกอบติดตั้งนั่งร้านตัวเนี้ยก็ต้องมีวิศวกรมาควบคุมการทำงานด้วยเพราะว่านั่งร้านในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมีจุดยึดนะครับมีการทำค้ำยันยึดโยงระหว่างเสาถึงเสานะครับมีตัวแผ่นฐานที่ต้องมีความมั่นคงไว้นั่งร้านตัวเนี้ยมันตั้งอยู่กับพื้นอันเนี้ยผมก็เลยเป็นข้อสังเกต
2: ศาสตราจารย์อมรมีข้อเสนอนะครับว่าต่อไปควรจะมีข้อบัญญัติของท้องถิ่นหรือกทม.ที่กำกับการสร้างสแตนชั่วคราวในคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากโดยกำหนดให้ต้องขออนุญาตเพื่อความปลอดภัยเพราะสแตนขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงควรจะมีวิศวกรที่กำกับการติดตั้งการออกแบบคำนวณความแข็งแรงและมีการกำกับที่รัดกุมด้วยนะครับข่าวนี้เรานำเสนอเพื่อให้เห็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจัดคอนเสิร์ตบ่อยครับคุณผู้ชมคือช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีกระแสเรื่องของการยกเลิกคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นแล้วก็พูดถึงกันค่อนข้างเยอะแต่ความปลอดภัยในคอนเสิร์ตอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นสถานที่ที่คนไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากดังนั้นความปลอดภัยทั้งเรื่องของสแตนทั้งเรื่องของการรับมือกับเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีความพร้อมนะคร
0: ับ ค่ะเราอาจจะคุ้นชินกับการบอกเส้นทางทางออกต่างๆฉุกเฉินอยู่ตรงไหนยังไงก่อนที่จะมีการเริ่มคอนเสิร์ตใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ว่านี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทางผู้จัดเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะบอกนะคะบอกว่าทำขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยมันคงแข็งแรงตามที่ผู้จัดบอกก็พอจะเชื่อได้แต่ในโลกออนไลน์บอกว่าลองอย่างนี้ดีไหมพอเวลาคอนเสิร์ตเนี่ยเพลงที่มันสนุกเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนทั้งโซนอ่ะเขาลุกเต้นแล้วก็โดดไปพร้อมๆกันน่ะมันจะแข็งแรงไหมล่ะแล้วก็มีคนถามว่าแล้วพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยเพลงอะไรที่จะทำให้คนแบบว่ากระโดดไปพร้อมๆกันได
1: ้
0: คุณผู้ชมพอจะคิดออกไหมหรือทีมงานพอจะคิดออกไหมดิฉันเนี่ยก็คิดออกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่อยากบอก
3: อ้าว
0: เพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ช่วงอายุ
3: คุณผู้ชมบอกได้เลย
2: ค
3: ุ
2: ณพูดมาขนาดนี้เขาก็รู้
3: คุณผู้ชมบอกได้เลย
2: คุณบอกว่าคุณคิดออกแต่ว่าคุณไม่พูดเนี่ยแค่นี้เขาก็รู้แล้วคุณสิริ
3: มันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยนะ
0: ม
3: ัน
0: ก็เป็นวิธีการนึงนะคะที่จะทำให้คนที่เป็น FC หรือว่าคนที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเขามีความ

0: ใจมากขึ้น
1: ครับจริงๆมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าพูดถึง Impact คืออย่างนี้ผมก็เป็นหนึ่งคนที่ติดตามศิลปินเกาหลีเนี่ยหลายวงทีเนี้ยปกติอ่ะคุณผู้ชมเวลาถ้าเกิดว่าศิลปินเกาหลีใต้เนี่ยเวลาเขาจะมาจัดคอนเสิร์ตในเอเชียเนี่ยบ้านเราจะเป็นที่แรกๆแล้ว Impact นี่แหละจะเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตนั่นหมายความว่าคือสถานที่มันจะต้องไม่มีประเด็นเรื่องเนี้ยเรื่องของการจัดงานเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปินที่เขาจะเลือกมาจัดงานในบ้านเราด้วยนะมันหมายถึงว่าเพื่อนบ้านของเราหรือว่านักท่องเที่ยวในต่างประเทศที่เขาจะจองตั๋วมาดูคอนเสิร์ตในบ้านของเราอ่ะมันต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาด้วยพอมันมีข่าวแบบนี้ก็ต้องระวังเรื่องของภาพลักษณ์กันด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมไปกันที่พัทยากันหน่อยนะคะกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐทยอยขึ้นฝั่งเป็นวันที่2แล้วนะคะก็เข้าพักแล้วก็ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาชลบุรีเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งที่ได้รับประโยชน์นั่นก็คือผู้ประกอบการธุรกิจบริการขนส่งเขาบอกว่าเขายิ้มเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารายได้เนี่ยค่อนข้างจะดีในช่วงนี้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศหน้าโรงแรมที่เป็นสถานที่พักของกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐนะคะคุณผู้ชมคึกคักมากๆเลยค่ะทหารหลายนายรวมกลุ่มกันหน้าโรงแรมเพื่อเดินทางไปพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของเมืองพัทยาแล้วก็จังหวัดชลบุรีจากการสอบถามผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะบอกนะคะบอกว่าตลอดทั้งวันเนี่ยมีกำลังพลทหารบางส่วนเนี่ยเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เข้าที่พักต่อเนื่องเลยนะคะบางกลุ่มนี่ทำแบบนี้รวมกลุ่มกัน
1: ครับ
0: เหมาทั้งคันเหมาทั้งวันแล้วก็เขาบอกว่าอยากจะให้ไปรับไปส่งเขาเนี่ยต่อเนื่องตลอดช่วง 3-4 วันที่อยู่พัทยาแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงธุรกิจบริการมีรายได้เพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจที่ก่อนหน้านี้ซบเซานะคะโดยยืนยันว่าผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะพร้อมใจเป็นเจ้าภาพที่ดีทั้งให้การข้อมูลให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวคำแนะนำต่างๆแล้วก็ไม่มีการฉวยโอกาสปรับราคาค่าโดยสารค่ะ
2: ก็ทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับทางเราก็ให้ความร่วมมือแล้วก็พยายามช่วยกันครับช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วก็ทำการต้อนรับเขาบอกเรื่องอินโฟมชันอะไรต่างๆนะครับการมาเที่ยวในเมืองพัทยามีอะไรตรงไหนที่ติดขัดอะไรก็ให้คำปรึกษากับลูกค้ากับเราทหารไปกันครั้งนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่2ครับผมวันที่2ก็ค่อนข้างคึกคักตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็คาดว่าจะตลอดทั้งวันถึงช่วงตอนดึกของวันนี้เลยครับ
3: ก็เศรษฐกิจในเมืองพัทยาน่าจะดีขึ้นครับคึกคืนครับผมไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนก็ยินดีต้อนรับครับ
4: เรา
3: ผู้บริการที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวครับผม
4: ครับส่วนใหญ่ลูกค้าเรียกไปไหนบ้างครับพี
3: ่ส่วนมากก็จะไปที่พักครับวิลล่าหมู่บ้านโรงแรมต่างๆครับ
0: จริงๆคนขับรถโดยสารสาธารณะที่พัทยาชลบุรีเนี่ยคุณผู้ชมเขามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นการสื่อสารเบื้องต้นที่พอจะเข้าใจตรงกันเนี่ยแค่นี้ก็สามารถที่จะให้บริการได้แล้วคุณผู้ชมขณะที่นายนริศนิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14แล้วก็นายอำเภอในพื้นที่นะคะเดินทางเข้าเยี่ยมชม USS อับราฮัมลิงคอนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในโอกาสที่เข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองและก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศค่ะสำหรับ USS อับราฮัมลิงคอนเนี่ยค่ะขับเคลื่อนด้วยเตาปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีคุณผู้ชมโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงเลยนะคะรองรับลูกเรือและเจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำทั้งเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็เครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศการเดินทางมาเยือนของยักษ์ใหญ่แห่งกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นค่ะแต่ว่านี่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีอีกด้วยนะคะคึกคักมากๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่เรายกตัวอย่างไปเป็นเพียงกิจการหนึ่งเท่านั้นนะที่ได้รับอานิสงส์ในช่วงนี้
5: ครับคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะเลยนะครับหลายๆท่านอย่างคุณทมนะครับบอกว่าเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีจ้านะครับต้อนรับนะครับหลายท่านก็บอกว่ายินดีต้อนรับ ทานอเมริกันมาท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับ
1: ครับส่วนคุณผู้ชมที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการหรือว่าอาหาร

สินค้าต่างๆจะแพงหรือเปล่านี่ก็เป็นคำตอบได้นะคุณผู้ชมคนในพื้นที่บอกไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันหน่อยจุดนี้มีความกังวลของชาวบ้านคือชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่ามันมีพื้นที่แห่งหนึ่ง

0: กันหน่อยนะครับคือใช้โดรนบินให้เห็นภาพมุมสูงแบบนี้ที่ดินขนาดประมาณ6ไร่20ตารางวาอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่แห่งนี้ครับกำลังถูกตั้งคำถามจากคนในชุมชนว่าสถานที่แห่งนี้จะถูกใช้เป็นสุสานชาวยิวแห่งใหม่หรือไม่หลังจากมีกระแสข่าวว่าพื้นที่แห่งนี้เตรียมจัดทำพื้นที่สุสานชาวยิวรองรับฝังร่างผู้เสียชีวิตชาวยิว 1,200 ร่างนะครับและจากการไปตรวจสอบพบว่าที่ดินผืนนี้อยู่ริมถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเสม็ดใต้ลักษณะคือมีรั้วครับมีรั้วแล้วก็กำแพงปิดล้อมโดยรอบประตูทางเข้าเนี่ยเขาทำเป็นแบบประตูเมทัลชีทและมีโซ่มีกุญแจล็อกอย่างแน่นหนาเลยกำแพงโดยรอบจากการสังเกตคือเขาบอกว่าสูงประมาณสัก4เมตรแล้วก็ด้านในเนี่ยยังมีผนังปูนกั้นอีกชั้นหนึ่งก็เลยทำให้บุคคลภายนอกเนี่ยไม่สามารถมองเห็นสภาพด้านในได้อย่างชัดเจนขณะเดียวกันพอไปสำรวจบริเวณด้านหลังพื้นที่ก็พบแหล่งน้ำธรรมชาติครับรวมถึงบ่อกุ้งแล้วก็บ่อปลาขณะที่ภายในพื้นที่เป็นพื้นที่โล่งมีหญ้าเนี่ยปกคลุมบางส่วนแล้วก็ไปพบเต็นท์ขนาดใหญ่สีน้ำเงินจำนวน2หลังด้วยกันทีนี้พอไปสอบถามชาวบ้านที่เขาพักอยู่ติดกับรั้วพื้นที่ดังกล่าวเขาเปิดเผยแบบนี้บอกว่าช่วงแรกเนี่ยตนเองไม่ทราบเหมือนกันว่าสถานที่แห่งนี้จะถูกใช้เป็นสุสานชาวยิวเพราะชาวบ้านเขาเข้าใจแบบนี้ครับเขาเข้าใจว่าสถานที่เนี่ยน่าจะประกอบกิจการเกี่ยวกับการอบผลไม้แห้งจนมาปี2567ปรากฏว่าชาวบ้านเขาเห็นคุณผู้ชมรถตู้เนี่ยขับขนร่างผู้เสียชีวิตโดยร่างผู้เสียชีวิตไม่มีลงศพครับคือเป็นรถตู้เนี่ยขนร่างผู้เสียชีวิตเอามาไว้ในรถเลยแล้วก็ขับเข้ามาที่หน้าบ้านของตนเองแล้วก็มีบุคคลเข้ามาติดต่อขอกุญแจบอกว่าขอกุญแจหน่อยเดี๋ยวจะไปเปิดประตูสุสานเพราะคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ดูแลสุสานทีนี้แหละครับชาวบ้านบอกได้คำตอบเลยก็เลยทำให้ทราบว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการฝังร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติที่ผ่านมาชาวบ้านเขาเคยรวมตัวกันคัดค้านแล้วก็เรื่องนี้มันเงียบหายไปจนกระทั่งมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์บอกว่าพื้นที่สุสานของชาวยิวในกรุงเทพเริ่มมีพื้นที่ไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะมีการมาปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราก็เลยทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เขาเกิดความกังวลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เพราะทีแรกอะนะที่เขาโถมเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยนะเวลาโถมมันเนี่ยน้ำที่เรามันต่ำใช่ไหมน้ำก็ไหลลงไปมันก็ไหลลงไปเนี่ยแล้วมันจะลงไหม
2: ก็คือไม่กล้าใช้น้ำอยู่แล้ว
1: ใช่เพราะเลยใช้ปลาปลา
2: แม่แล้วชาวบ้านแถวนี้เขาต่อต้านกันไหม
1: เขาต่อต้านถามที่เขาต่อต้านกันหมดไม่มีใครเขานั่นเลยเขาไม่มีใครที่จะต้องการ
0: มีข้อมูลจากนางสาวน้ำพึ่งคำสะอาดเป็นกำนันตำบลเสม็ดใต้นะครับเปิดเผยบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างประมาณปี2565โดยมีการก่อสร้างกำแพงล้อมพื้นที่ขณะนั้นเนี่ยชาวบ้านพอทราบว่าจะใช้เป็นสถานที่ฝังร่างผู้เสียชีวิตของชาวยิวก็เลยพยายามคัดค้านมาโดยตลอดแต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรนอกจากการสร้างกำแพงสูงจนกระทั่งมาปี2567เนี่ยแหละชาวบ้านเขาไปพบการนำร่างผู้เสียชีวิตชาวยิวเข้ามาในพื้นที่มีบาดหลวงครับมีบุคคลแต่งตัวคล้ายกับชาวยิวมีหนวดเคราก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยทราบว่าสถานที่แห่งนี้เริ่มมีการใช้เป็นสุสานก็เลยรวมตัวกันคัดค้านครับ
3: ตอนเห็นข่าวเนี่ยกังวลมากแต่ว่าพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าพื้นที่เราอันนี้เราดูจากสภาพแวดล้อมเราเห็นแต่ว่าคือพอข่าวออกเนี่ยทำให้เราตกใจว่าเรื่องที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่มีอะไรเข้าออกทุกวันเนี่ยไม่มีใครมาเข้าทำอะไรเราก็เลยตกใจว่าเฮ้ยที่กระแสข่าวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงไหม
0: ขณะที่ความกังวลของชาวบ้านมีทั้งเรื่องของความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับในช่วงเวลากลางคืนนะครับรวมถึงผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องจากบริเวณโดยรอบเนี่ยมีทั้งคูน้ำบ่อกุ้งและก็บ่อปลาอีกทั้งสุสานดังกล่าวก็ยังตั้งอยู่ไม่ห่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเสม็ดใต้รวมไปถึงโรงเรียนบ้านหนองสนอและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนอด้วยเบื้องต้นชาวบ้านบอกแบบนี้บอกว่าอยากทราบความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีสถานะแล้วก็ใบอนุญาตอย่างไร มีการอนุญาตให้ฝังร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมหรือไม่

0: รวมถึงกระแสข่าวเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับประมาณ 1,200 หลุมเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็คลายความกังวลนะครับคุณวาสนาที่ติดตามผ่าน YouTube ก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยบอกว่าจากที่ดูภาพที่เรานำเสนอเนี่ยคือสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมันใกล้กับทุ่งนาของชาวบ้านด้วยมันใกล้กับบ่อน้ำธรรมชาติด้วยนั่นหมายความว่าคนในพื้นที่เขาก็ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับ
1: วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่โรงเรียนวชิรปราการจังหวัดกำแพงเพชรประกาศหยุดเรียนชั่วคราวนะครับแล้วก็เด็กๆต้องไปเรียนแบบออนไลน์ออนแฮนด์แทนก่อนจะกลับมาเรียนออนไซต์อีกครั้งหนึ่งวันจันทร์หน้าหลังจากที่มีนักเรียนชายชั้นม.3ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนนะครับล่าสุดตัวผู้ก่อเหตุถูกแจ้ง4ข้อหาแล้วครับพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ประชุมร่วมกับตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อติดตามเหตุนักเรียนชายชั้นม.3อายุ14ปีใช้ปืนยิงภายในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมร่วมกันวางมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนครับทางพลตำรวจโทธรรมศักดิ์เปิดเผยว่าจากการสอบถามข้อมูลจากพ่อของนักเรียนชายม.3ซึ่งพ่อเนี่ยเป็นตำรวจด้วยนะครับก็บอกว่าลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษาตัวก่อนเกิดเหตุแค่2สัปดาห์ลูกชายได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการใช้ปืนจนตัวเองต้องเข้าไปหารือกับทางโรงเรียนและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อหาทางในการแก้ปัญหาแต่มันมาเกิดเหตุขึ้นเสียก่อนครับด้านพันตำรวจเอกอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าสาเหตุที่นักเรียนชายม.3ก่อเหตุเพราะโกรธแค้นที่ถูกเพื่อนแกล้งและถูกครูฝ่ายปกครองนำเรื่องการโพสต์อาวุธปืนในกลุ่มของเพื่อนไปลงในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะจึงถูกสั่งให้พักการเรียน
2: ครูหญิงก็เตือนลักษณะคือโพสต์สาธารณะว่าลักษณะว่าระวังจะเกิดการยิงอะไรเงี้ยครับโพสต์ออกมาก็ทำให้เด็กคนนี้โกรธครูหญิงมากไม่น่าไปโพสอย่างนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยประเภทนี้ก็วันเกิดเหตุเนี่ยก็ไปถูกพักการเรียนถูกพักการเรียน2อาทิตย์นะครับโดยท่านผอ.ให้พักการเรียน2อาทิตย์นะโดยรายงานไปจากครูหญิงนี่แหละก็พักการเรียน2อาทิตย์ก็ทำให้โกรธแค้นมากแล้วเสร็จแล้วก็ไปขโมยปืนพ่อซึ่งออกจากเวรนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาอาวุธปืนไว้ในรถแล้วก็ล็อกรถดีนะครับทุบรถเพื่อขโมยปืนมาเมื่อมาก่อเหตุตามที่ปรากฏนะครับ
1: ตอนนี้ตำรวจแจ้งไป4ข้อหาครับคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับทางผู้อำนวยการโรงเรียนยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาครูแนะแนวประสานกับผู้ปกครองและเด็กมาโดยตลอดในช่วงที่ป่วยและถูกพักการเรียนแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะนำไปสู่เหตุรุนแรงซึ่งมาตรการหลังจากนี้จะกำชับและประสานความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียนทุกคนให้มากยิ่งขึ้น
3: จากข้อมูลนะคะถ้ามีความเสี่ยงแล้วก็ที่มีเหตุที่จะเป็นจะต้องอาศัยนักจิตวิทยาหรือว่าจะต้องพบคุณหมอค่ะเราก็จะส่งต่อค่ะโดยประสานจากสำนักงานเขตซึ่งสำนักงานเขตเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลนะคะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางเรื่องของจิตวิทยานะคะแล้วก็ประสานกับทางคุณหมอของทางโรงพยาบาลนะคะซึ่งจะดูแลช่วยเหลือแล้วก็บวกกับเราจะมีการประสานกันกับทางผู้ปกครองเป็นระยะอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: เมื่อวานนี้นักข่าวพบว่าที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมยังคงมีการปิดล็อกประตูด้วยกุญแจแน่นหนาครับหลังจากผู้บริหารโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนออนไซต์2วันก็จะให้เรียนแบบออนไลน์แทนนะครับแล้วจะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์หน้าเนื่องจากคุณครูและนักเรียนยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดด้วยครับ
4: ไปที่สมุทรปราการนะคะที่สมุทรปราการเนี่ยเกิดเหตุระทึกขึ้นกับโรงงานแห่งหนึ่งค่ะเพราะว่ามันมีเครื่องจักรในลายผลิตเนี่ยค่ะระเบิดจนไฟลุกไหม้แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลุกปึ้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยต้องวิ่งหนีกันออกมาเนี่ยค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงงานแห่งหนึ่งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางเพลียงพัฒนาตำบลบางเพลียงอำเภอบางบ่อจังหวัด

0: สมุทรปราการบันทึกภาพขณะเกิดเหตุเครื่องจักรระเบิดจนเกิดไฟลุกไหม้จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเครื่องจักรในลายการผลิตนะคะเป็นเครื่องจักรสำหรับขัดทรายเกิดเหตุบริเวณถังดูดฝุ่นของเครื่องจักรก่อนที่จะมีเสียงระเบิดแล้วก็เกิดประกายไฟขึ้นอย่างรวดเร็วหนึ่งในพนักงานของบริษัทเนี่ยเล่าถึงนาทีเกิดเหตุได้บอกว่าขณะเครื่องจักรกำลังทำงานคาดว่าอาจเกิดประกายไฟขึ้นในระบบก่อนที่ระบบดูดอากาศจะดูดทั้งฝุ่นแล้วก็ประกายไฟเข้าไปภายในถังดูดฝุ่นจนทำให้เกิดการลุกไหม้แล้วก็เกิดแรงดันภายในถังก่อนที่จะระเบิดขึ้นมาพร้อมกับมีประกายไฟพุ่งออกมาด้วยนะคะพนักงานคนดังกล่าวยังระบุนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากขณะนั้นเนี่ยมีพนักงานอยู่บริเวณใกล้เคียงประมาณ3คนทุกคนไม่มีเวลาตั้งตัวค่ะแล้วก็พยายามออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยหลังเกิดเหตุได้ไม่นานพนักงานภายในโรงงานที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็รีบนำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆของโรงงานนะคะพนักงานระบุด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าทางโรงงานเนี่ยมีการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกปีทำให้เมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงพนักงานสามารถนำสิ่งที่ได้รับการฝึกฝนมาใช้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันทีค่ะส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดเจ้าหน้าที่และฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบเครื่องจักรแล้วก็ระบบดูดฝุ่นอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าเกิดจากประกายไฟภายในเครื่องจักรหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างของความสำคัญในการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเพราะแม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าพนักงานค่ะสามารถที่จะตั้งสติใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีช่วยจำกัดความเสียหายแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลุกลามรุนแรงมากกว่านี้นะคะ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของโรงงานนะครับแต่ว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่มีการลักลอบเก็บสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานของมอกนะครับมีภาพปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้าไปตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ย่านแพร่กษาหลังจากเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบบอกว่ามีการลักลอบเก็บสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจำนวนมากกว่า 4,500 ชิ้นครับของที่ว่าเนี่ยจากการตรวจสอบก็มีทั้งพัดลมติดผนังแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างนะครับและมีเครื่องนวดไฟฟ้านอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าอื่นๆเนี่ยรวมประมาณ 4,500 ชิ้นจากการตรวจสอบมูลค่าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทครับเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมอกที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้าไปตรวจยึดได้ภายในโกดังเก็บสินค้าย่านแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อปราบปรามและก็ขยายผลไปยังโกดังสินค้าผิดกฎหมายทั่วประเทศเนื่องจากปัจจุบันมีสินค้าไม่ได้มาตรฐานลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องอายัดไว้และจะมีการสืบสวนขยายผลต่อไปครับ
2: นะครับเราก็จะขยายผลต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนต่างๆของโกดังต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้การนำเข้ามาในการสินค้าที่เป็นผิดมาตรฐานมอกรมีจำนวนมากจริงๆนะครับทำให้เราจะต้องตรวจค้นไปเรื่อยๆเพื่อที่ทำลดการสูญเสียต่างๆให้ได้มากที่สุดครับ
1: ด้านนายบวรวิทย์อัครจันทโชติผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน2ก็กล่าวบอกว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานถือว่าเป็นความผิดนะครับมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนพร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคต้องสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายมอกซึ่งจะมีรูปกากบาทในวงกลมพร้อมกับ QR code กำกับนะครับผู้ซื้อเนี่ยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือไปสแกนครับเพื่อตรวจสอบรายละเอียดชื่อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็รุ่นสินค้าได้ทันทีหากข้อมูลตรงกันจึงจะถือได้ว่ารับรองแล้วก็ผ่านมาตรฐานถูกต้องนะครับด้านพลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็เปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าสินค้ากลุ่มนี้มีราคาถูกแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากการยอมเสียเงินซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานราคาสูงกว่าเพียงเล็กน้อยจะคุ้มค่ามากกว่าครับ พราะว่าหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้บ้านหรือ

0: เอือนหรือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตย่อมไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอนก็เลยอยากขอให้ประชาชนอุดหนุนสินค้าที่มีมาตรฐานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยพร้อมสั่งการให้เข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องด้วยพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมทุกวันนี้เวลาซื้อสินค้าตรวจสอบได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามีสัญลักษณ์ของมอกอยู่แล้วใช้มือถือของเราเนี่ยสแกนดูได้เลยว่าผู้ผลิตเป็นใครมีเครื่องหมายมีตัวเลขเนี่ยถูกต้องหรือไม่เพื่อความปลอดภัยด้วยบางทีสินค้าที่ราคาถูกเกินไปซื้อมาใช้ก็ไม่ปลอดภัยกับชีวิตเราด้วยนะครับ
1: ตามความคืบหน้ากรณีที่ประชาชนที่อยู่ในอาคารเทศบาลนครบุรีรัมย์แล้วก็จะมีอีก2จุดก็คือเป็นห้างสรรพสินค้ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนปริศนาที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนแต่พอไปถามคนอื่นเธอรู้สึกไหม
2: ไม่รู้สึก
1: ไม่ได้รู้สึกด้วยนะครับ3อาคารที่รู้สึกที่บุรีรัมย์ครับมันก็เลยต้องใช้คำว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนปริศนาล่าสุดนะครับมีนักธรณีวิทยาออกมาวิเคราะห์แล้วว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรครับก่อนอื่นดูภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้กันนะครับนักข่าวเราลงพื้นที่ไปดูอีกครั้งนึง
2: ค่ะ
1: ยังสั่นอยู่หรือเปล่า
2: อาคารนี้
1: อาคารนี้ไม่สั่นแล้วครับปกติดีนะครับภาพบรรยากาศที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์มีประชาชนไปใช้บริการตามปกตินะครับมีประชาชนไปนั่งรอคิวยืนรอคิวใช้บริการตามปกติจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้วิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนหลังจากที่อาคารของเทศบาลนครบุรีรัมย์แล้วก็จะมีห้างสรรพสินค้าอีก2แห่งในพื้นที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนปริศนา3รอบจนต้องอพยพออกจากตึกกันเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะตึกของเทศบาลซึ่งสูง4ชั้นครึ่งถึงขั้นต้องปิดให้บริการในช่วงบ่ายเพื่อความปลอดภัยของพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเลยครับสำหรับอาคารหรือตึกสูงที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเมื่อวันที่2กันยายนจะมีอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ห้างสรรพสินค้า2แห่งคือห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็โรบินสันครับโดยเฉพาะตึกเทศบาลนครบุรีรัมย์อันนี้3รอบรอบละ 5-10 วินาทีเบื้องต้นเทศบาลนครบุรีรัมย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องมือมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและประชาชนที่มาใช้บริการนายศาสศิลป์ภักดีเมฆอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีธรณีหลักสูตรวิศวกรรมธรณีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่อาคารสูงสั่นสะเทือนว่าอาจจะเกิดจากการทำกิจกรรมของมนุษย์นะครับมากกว่าการเกิดแผ่นดินไหวตามธรรมชาติโดยเฉพาะหากจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับแหล่งก่อสร้างหรือพื้นที่ทำเหมืองเนื่องจากลักษณะทางธรณีวิทยาของบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบรองรับด้วยชั้นหินทรายและจะมีชั้นหินอัคนีแทรกตัวอยู่จึงควรพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมเช่นกิจกรรมที่อาจจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเช่นการตอกเสาเข็มจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือการระเบิดหินในเหมืองซึ่งที่บุรีรัมย์ก็มีเหมืองหินปะซอครับการทำเหมืองบางรูปแบบอาจจะต้องระเบิดหินแต่มองว่ามันไม่น่าจะเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก
3: ส่วนในภาคอีสานเนี่ยนะครับรอยเลื่อนจะอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าเลยประมาณแถวนั้นครับส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยยังไม่พบครับ
4: ที่ผ่านมาเนี่ยโคราชก็เคยเกิดลักษณะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
3: ์ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวที่โคราชเราจะพูดว่าเป็นแผ่นดินไหวจากโคราชไม่ได้ครับเราจะพูดได้แค่ว่าโคราชได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเท่านั้นครับไอตัวคำว่าได้รับผลกระทบนี่อาจจะรวมถึงลักษณะการสั่นหรือว่าเรารู้สึกสั่นนะครับ
1: นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังบอกด้วยว่าอาคารสูงที่สั่นสะเทือนในพื้นที่ภาคอีสานแต่ความเสียหายมันอาจจะแตกต่างกันจากพื้นที่ที่มีชั้นดินอ่อนนะครับเช่นกรุงเทพซึ่งมีชั้นดินเหนียวอ่อนที่สามารถส่งผลต่อการขยายแรงสั่นสะเทือนได้อย่างไรก็ตามนะครับถ้าประชาชนพบเหตุการณ์รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนก็ควรตั้งสติและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยหากอยู่ภายในอาคารสูงและสามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยควรใช้บันไดและเลี่ยงการใช้ลิฟต์เนื่องจากลิฟต์มันอาจจะหยุดทำงานหรือเกิดเหตุขัดข้องระหว่างแรงสั่นสะเทือนได้แต่หากไม่สามารถออกจากอาคารได้ทันควรจะหลบอยู่ใต้โต๊ะหรือบริเวณที่มีความแข็งแรงของโครงสร้างหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กระจกหน้าต่างหรือสิ่งของที่อาจจะหล่นใส่ร่างกายได้และรอจนกว่าสถานการณ์ปลอดภัยจึงอพยพออกจากอาคารนะครับ
2: ค่ะเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเพื่อลดความตื่นตระหนกเวลามันจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคืออาจจะต้องซ้อมกัน
1: ใช่
2: ซ้อมกันบ่อยๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมจะได้เวลามันเกิดเหตุจริงๆแล้วจะได้รับมือกัน

0: ได้ทันนะคะไปดูปลาหมอคางดำกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเรารายงานนะคะบอกว่ามีชาวประมงเนี่ยเขาไปเจอปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จากกรมประมงค่ะก็เตรียมที่จะเข้าวางขายดักปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อไปพิสูจน์นะคะว่ามีปลาหมอคางดำในพื้นที่จริงหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าจะทราบผลเบื้องต้นในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะเครือข่ายอาสาสมัครประมงพื้นบ้านบ้านหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงลงพื้นที่ไปแนะนำชาวประมงนะคะที่ไปหาปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวเพื่อให้ช่วยกันสังเกตว่าปลาที่จับมาได้เนี่ยค่ะมีตัวไหนบ้างที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำหากพบจะเร่งนำส่งเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดเพื่อนำไปตรวจสอบซึ่งในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมายังไม่พบปลาหมอคางดำนะคะการตรวจสอบปลาที่จับได้ในเขื่อนลำปาวดำเนินการต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่31สิงหาคมเนี่ยชาวประมงได้มีการใช้รอบดักจับปลาแล้วก็ได้ปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำเขาจับมาได้1ตัวอยู่ในอ่างเก็บน้ำบริเวณบ้านนาอวนตำบลหนองสวงแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็เลยนำไปสู่การตรวจสอบของกรมประมงแล้วก็เครือข่ายประมงพื้นบ้านนะคะมีชาวประมงแจ้งเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะพบปลาคล้ายกับปลาหมอคางดำแต่ว่าชาวประมงจับได้คนละ1ตัวแล้วก็มีข้อมูลว่าจับได้รวมทั้งหมด 3-4 ตัวพวกเขาจึงอยากให้มีการตรวจสอบว่าปลาชนิดนี้เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่เขื่อนลำปาวหรือไม่และสาเหตุจากการแพร่ระบาดนั้นมาจากอะไรซึ่งข้อสันนิษฐานก็มีทั้งอาจจะมีคนเอามาปล่อยหรือว่าอาจจะเป็นลูกปลาหมอคางดำที่ปนมากับลูกปลานิลที่นำมาเป็นเหยื่อตกปลาซึ่งยังไม่แน่ชัดนะคะขณะที่กรมประมงส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าวางตะข่ายดักปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวบริเวณโดยรอบที่ชาวประมงพบปลาคล้ายกับปลาหมอคางดำที่บ้านนาอวนเพื่อพิสูจน์นะคะว่ามีปลาชนิดนี้ในพื้นที่หรือไม่ซึ่งจะทราบผลเบื้องต้นในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ
1: มีรายงานว่าพบปลาต้องสงสัยนะครับเราก็สิ่งที่เราจะดำเนินการในวันนี้ก็คือเราจะใช้เครื่องมือข่ายเนี่ยนะครับลงไปสำรวจในพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบนะครับโดยจะลงข่ายชุดเครื่องมือข่าย6ช่องตาเนี่ยจำนวน3ซ้ำนะครับโดยจะลงในจุดที่พบเนี่ย1ซ้ำแล้วก็ห่างจากจุดที่พบลงไปด้านบนและด้านล่างอีกอย่างละ1ซ้ำเนี่ยห่างไปประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็จะลงข่ายทิ้งไว้1คืนพรุ่งนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะพบปลาต้องสงสัยไหมนะครับก็นี่คือกิจกรรมหลักๆที่เราจะทำได้ในตอนนี้
0: สำหรับการวางตะข่ายดักปลาเพื่อตรวจสอบว่ามีปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวหรือไม่จะทำควบคู่กับการประสานผู้นำชุมชนประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ทั้ง6อำเภอรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวนะคะรวมไปถึงผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า400รายจำนวน 12,000 กระชังให้ร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตนะคะว่าพบปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำหรือไม่สำหรับการพบปลาลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำของประมงพื้นบ้านเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่พบปลาในลักษณะนี้ที่เขื่อนลำปาวนะคะซึ่งหากปลาหมอคางดำมีการขยายพันธุ์ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมไปถึงกระทบกับรายได้ของประมงพื้นบ้านเพราะว่าปลาพื้นถิ่นเนี่ยอาจจะลดลงรวมทั้งปลาเหล่านี้เนี่ยค่ะอาจจะแพร่ขยายพันธุ์แล้วก็ไหลไปกับลำน้ำสาขาผ่านลำน้ำปาวแล้วก็ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำชีที่อำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีความกังวล นะคะว่าจะเข้าไปทำลายระบบนิเวศตลอดลุ่มน้ำชีมูลแล้วก็โขงนะคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้หลายๆคนมีความกังวลนะคะทีนี้เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบพิกัดนะคะคุณผู้ชมไทย PBS เนี่ยค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกันนะคะปักหมุดพิกัดที่พบแล้วก็ภาพปลาหมอคางดำที่เจอสามารถที่จะรายงานได้เลยนะคะคุณผู้ชมสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะแล้วก็กดปุ่มสีเขียวเพื่อเริ่มต้นการกรอกข้อมูลแจ้งพบเบาะแสปลาหมอคางดำใส่ข้อมูลเลยนะคะพบที่ไหนแล้วก็แนบรูปภาพปลาหมอคางดำจากนั้นก็กดบันทึก เท่านี้อะค่ะคุณผู้ชมข้อมูลของท่านเนี่ยจะปรากฏในฐานข้อมูลนี้นะคะแล้วก็จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยนะคะ
2: เผื่อคุณผู้ชมจะวางแผนการเดินทางในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับอยากให้คุณผู้ชมไปดูเส้นทางของตัวพายุโซเดลกันหน่อยแม้ว่าจะไม่เข้าไทยแต่ต้องย้ำแบบนี้ครับว่าอิทธิพลของตัวพายุโซเดลเป็นพายุโซนร้อนแต่ก็จะส่งผลทำให้บ้านเราฝนตกหนักได้เหมือนกันทีนี้ก่อนจะวางแผนไปเช็คเส้นทางของพายุจากวินดี้กันหน่อยนะครับถ้าไปดูจากวินดี้ณเวลานี้นะครับตัวพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวไปบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนลักษณะของพายุจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากข้อมูลเนี่ยพบว่าตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและก็คาดว่าตัวพายุโซเดลเนี่ยน่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปก่อนที่จะสลายตัวไปในพื้นที่ของจีนนะครับมีการประกาศแบบนี้บอกว่าสำหรับคนที่จะเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักกันด้วยและแม้ว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะบอกว่าวันนี้พายุอาจจะค่อยๆสลายตัวไปก็จริงแต่ถ้ามาดูอิทธิพลของตัวพายุที่ยังคงเป็นพายุโซนร้อนอยู่ก็จะส่งผลทำให้วันนี้ประเทศไทยของเรายังคงเจอกับฝนตกหนักนะครับมันมีปัจจัยเรื่องของตัวพายุโซนร้อนที่ช่วยดึงความชื้นเข้ามาก็จะส่งผลทำให้มีร่องมรสุมเนี่ยที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพื้นที่ภาคอีสานวันนี้มีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลทำให้เจอกับฝนตกหนักนะครับถ้าไปดูข้อมูลในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีการคาดการณ์ครับว่าจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ลองไปดูรายจังหวัดกันหน่อยนะครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักมีการคาดการณ์แบบนี้ครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ของลำปูลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์วันนี้ก็จะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะครับดูเรื่องของอุณหภูมิครับช่วงเช้าในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22ถึง24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33ถึง34องศาเซลเซียสครับไปดูกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นครับมีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่บางพื้นที่จะเจอกับฝนตกหนักนะครับอย่างที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นส่วนในพื้นที่ที่จะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุดก็คือนครพนมมุกดาหารยโสธรและอุบลราชธานีครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสาย34องศาเซลเซียสไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางที่วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่ประกาศให้เฝ้าระวังก็คือลพบุรีและก็สระบุรีเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้ฝนจะตกมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำครับคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายสูงสุด35องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับ3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักก็คือจังหวัดนครนายกจันทบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็รวมไปถึงฝั่งอ่าวไทยนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกสะสมคือพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลคาดการว่าน่าจะมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมวันนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
3: 6:11 น.คุณผู้ชมติดตามวันใหม่ไทย PBS อยู่นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศนะครับเราดูภารกิจค้นหาและกู้ภัยในเนปาลและทิเบตที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับท่ามกลางความพยายามตามหาญาติผู้สูญหายครับแม้ว่าเวลามันจะล่วงเลยมาแล้วเกิน1 สัปดาห์และตอนนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 คนไปแล้วนะครับคุณจารุพร
4: ด้านขององค์การขออภัยค่ะ ด้านขององค์การสหประชาชาติเองก็ออกมาเตือนให้ทั่วโลกนะคะเตรียมรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะจนถึงช่วงต้นปีหน้าด้วยค่ะขณะที่จีนเองก็ย้ำว่าการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายหลังจากมีกระแสเรียกร้องในเนปาลให้ประเทศผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะกองทัพเนปาลเผยภาพเจ้าหน้าที่ใช้เรือยานฝ่าน้ำท่วมขังเพื่อเข้าไปยังอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในนะคะโดยทหารคนหนึ่งเปิดเผยนะคะว่ากองทัพยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และก็จีนค่ะโดยประเมินว่ายังมีผู้ติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย900 คนจากผู้สูญหายทั้งหมดที่มีอยู่มากกว่า 4,200 คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทะลุ 1,200 คนแล้วค่ะโดยด้านของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งปฏิบัติภารกิจกู้ภัยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความหวังพบผู้รอดชีวิตเพิ่มจะน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะขณะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำในกรุงกาตมันดุก็มีประชาชนทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติมาประกอบพิธีชาปนกิจนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าขณะที่ครอบครัวผู้ประสบภัยในเมืองนัวกอตก็ร่วมกันประกอบพิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตส่วนที่ด้านหน้าโรงพยาบาลในกรุงกาตมันดูเองก็ยังคงมีญาติผู้สูญหายนำป้ายค่ะติดประกาศข้อมูลตามหาบุคคลที่รักบางครอบครัวก็รอคิวให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง DNA เพื่อใช้ตรวจพิสูจน์ร่างกายผู้เสียชีวิตที่พบด้วยค่ะบรรดาครอบครัวของผู้สูญหายชาวต่างชาติเองก็ยังคงยึดมั่นในความหวังออกตระเวนหาเบาะแสตามโรงพยาบาลและสถาบันนิติเวชต่างๆเช่นเดียวกับชายชาวอเมริกันคนหนึ่งนะคะที่ก็รีบบินตรงมายังที่เนปาลทันทีหลังจากที่ทราบข่าวว่าภรรยาเนี่ยขาดการติดต่อแล้วก็หายตัวไปค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรยากาศที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่แห่มารอรับสิ่งของช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นต่างๆรวมถึงถังน้ำแผ่นโฟมรองนอนเสื้อผ้าเครื่องนวดเครื่องนอนผ้าอนามัยและสิ่งของกู้ชีพอื่นๆค่ะปัจจุบันมีผู้ประสบภัยเกือบ 4,000 คนกระจายกันพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว34แห่งทั่วประเทศโดยผู้รอดชีวิตเหล่านี้ต้องเผชิญกับอนาคตอันไม่แน่นอนหลังจากบ้านเรือนถูกทำลายพังพินาศค่ะส่วนในฝั่งทิเบตเจ้าหน้าที่จีนยกระดับความเข้มข้นในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์กลางภัยพิบัติณด่านจีหลงค่ะโดยเร่งเคลียร์โคลนแล้วก็หินรวมไปถึงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและป้องกันโรคระบาดเพื่อดูแลสุขภาพของทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ขณะที่รัฐบาลจีนเองก็ส่งทีมกู้ภัยเข้าสมทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะคะจีนเดินหน้าป้องกันภัยพิบัติซ้ำรอยค่ะเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินถล่มประกอบกับมีทะเลสาบก่อตัวขึ้นเหนือด่านจีหลงซึ่งถือเป็นภัยคุกคามอย่างมากต่อความปลอดภัยของทีมกู้ภัยส่งผลให้ทางการจีนต้องยกระดับการเฝ้าระวังความเสี่ยงและก็ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่ปฏิบัติการสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มณด่านจีหลงล่าสุดยังคงอยู่ที่อย่างน้อย21คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า541คนค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุนะคะว่าทั้งจีนและเนปาลต่างก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้และทั้งสองประเทศควรร่วมมือกันในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับกระแสเรียกร้องในเนปาลที่ต้องการให้ประเทศผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ชดเชยความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายระดับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะ นอกจากนี้เองก็ยังระบุด้วยนะคะว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับเนปาลรวมไปถึงประชาคมโลกเพื่อร่วมกันป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไปขณะที่ด้านของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติก็เตือนนะคะว่าโลกได้เข้าสู่เขตอันตรายของสภาพอากาศสุดขั้วจากปรากฏการณ์เอลนิโญแล้วนะคะโดยข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกคาดว่าปรากฏการณ์เอลนิโญครั้งนี้อาจจะรุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและจะส่งผลกระทบรุนแรงไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027เป็นอย่างน้อยค่ะ
5: 福建维持暴雨预警一级防汛应急响应二级
4: ในจีนแผ่นดินใหญ่เองก็เผชิญกับภัยพิบัติเช่นเดียวกันนะคะโดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนมีการเผยภาพถนนหลายสายในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ถูกน้ำท่วมขังอย่างหนักค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งลงพื้นที่อพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยงทางการจีนประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หลังจากพายุโซเดลซึ่งกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งขณะเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้ได้พัดขึ้นฝั่งจีนเป็นครั้งที่3ในพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวานนี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่คาดการณ์นะคะว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปในทางทิศตะวันตกเข้าสู่มณฑลกวางตุ้งโดยมณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้งจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันนี้ด้วยกันค่ะส่วนที่เนปาลเองที่ต้องจับตากันต่อก็หนีไม่พ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะก็เนปาลเนี่ยผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเกือบทั้งหมดเลยนะคะทั้งเอาไว้ใช้เองในประเทศแล้วก็ส่งออกไปขายเพื่อสร้างรายได้กลับเข้าประเทศอีกรอบหนึ่งเหมือนกันอย่างมูลค่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะคิดเป็นเกือบ1ใน10ของการส่งออกทั้งหมดนะคะโดยอินเดียเองก็ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่รวมทั้งยังเข้ามาลงทุนสนับสนุนแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าในเนปาลด้วยนะคะซึ่งก็ตั้งเป้าขยายการผลิตไฟฟ้ามากกว่า3เท่าในช่วง10ปีแล้วก็ต้องจับตากันต่อเพราะว่าภัยพิบัติครั้งนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมทำให้เนปาลเนี่ยกลายเปลี่ยนสถานะจากประเทศผู้ส่งออกไฟฟ้าอาจจะกลายเป็นผู้นำเข้าไฟฟ้าแทนหลังจากที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า10แห่งต้องระงับการผลิตไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกระทบกับการผลิตไฟฟ้า 10% ของทั้งประเทศเลยนะคะ
3: ก็อยู่กันลำบากทีเดียวนะครับแล้วก็ปฏิบัติการกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มีการรายงานมาที่พบว่ามีผู้ตกค้างอยู่ในจุดที่เป็นอุโมงค์น้ำตามโรงไฟฟ้าต่างๆพลังงานน้ำเนี่ยนะครับก็ยังมีเยอะเป็นหลักร้อยหลายที่เลยเหมือนกันนะครับ
0: คุณผู้ชมคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่ถือว่าได้รับความรุนแรงจากอาวุธหลายครั้งนะคะแล้วก็ต้องเผชิญเหตุการณ์แล้วก็ต้องรับมือนะคะซึ่งช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีแผนเพื่อยกระดับซ้อมรับมือกับเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะ
4: อย่างโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์เองก็มีการจัดซ้อมรับมือเหตุร้ายเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนในโรงเรียนเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นไปซึ่งนอกจากจะสอนนักเรียนถึงวิธีการรับมือกับเหตุร้ายแล้วนะคะยังช่วยปรับปรุงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยท่ามกลางคำเตือนว่าการซ้อมลักษณะนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กๆได้ค่ะทันทีที่เสียงสัญญาณดังขึ้นเด็กๆในห้องเรียนต่างก็รีบลุกจากที่นั่งของตนเองนะคะโดยบางคนก็จะช่วยกันนำโต๊ะแล้วก็เก้าอี้มาวางขวางไว้ที่ประตูก่อนที่จะพากันไปหลบใต้โต๊ะเรียนเพื่อความปลอดภัยภาพที่เห็นอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรับมือเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบูรการของฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะและก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงความพร้อมของสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อรับมือกับเหตุการณ์เช่นนี้หลังจากเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนถึง2ครั้งเมื่อเดือนมิถุนายนและสิงหาคมส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตด้วยค่ะการซ้อมรับมือครั้งนี้นะคะยังจัดขึ้นในทุกรูปแบบไม่เพียงแค่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมไปถึงการจำลองรับมือหากเกิดเหตุขึ้นขณะที่เด็กๆกำลังเรียนอยู่นอกห้องเรียนนะคะซึ่งเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นเด็กๆก็รีบวิ่งกรูกันเข้าไปในห้องเรียนเพื่อหาที่หลบภัยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยค่ะการฝึกซ้อม12นาทีนี้มีตำรวจหน่วยกู้ภัยแล้วก็ครูประมาณ250คนเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งการฝึกซ้อมนี้ยังรวมไปถึงการให้นักเรียนเนี่ยยกแขนขึ้นเพื่อแสดงว่าไม่ได้พกอาวุธปืนเดินเรียงแถวจากห้องเรียนไปยังสนามในร่มรอการประเมินทางจิตวิทยาจากเจ้าหน้าที่โรงเรียนไปจนถึงรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านนะคะขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเองก็ยังได้ฝึกซ้อมการอพยพผู้บาดเจ็บรวมไปถึงการจำลองขนส่งผู้บาดเจ็บด้วยรถพยาบาลด้วยค่ะ การฝึกซ้อมซึ่งเดิมกำหนดไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายค่ะขณะที่ทางด้านของกลุ่มผู้สนับสนุนด้านสุขภาพจิตก็เตือนว่าการฝึก

0: ซ้อมที่สมจริงเกินไปอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทางจิตใจในระยะยาวต่อเด็กนักเรียนได้ด้านของกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ก็ระบุนะคะว่าได้มีการปรับปรุงแนวทางการฝึกซ้อมแล้วก็ห้ามใช้องค์ประกอบที่สมจริงเกินไปค่ะเช่นการแสดงบทบาทเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็การจำลองภัยคุกคามที่รุนแรงแต่เปลี่ยนมาใช้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่แตกต่างออกไปจากสัญญาณไฟไหม้หรือว่าแผ่นดินไหวทั่วไปนะคะเพื่อเป็นการสร้างความจงจำให้กับนักเรียนโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองบางส่วนเองก็แสดงความกังวลแล้วก็มีความลังเลเหมือนกันที่จะส่งลูกๆเข้าร่วมการฝึกซ้อมแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตามเนื่องจากเกรงว่าลูกๆจะคิดว่าโลกนี้น่ากลัวแล้วก็เต็มไปด้วยคนไม่ดีเพราะความคิดเรื่องของการฝึกซ้อมขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเองก็ระบุว่าการฝึกซ้อมนี้ไม่เพียงแต่สอนนักเรียนถึงวิธีการรับมือกับการโจมตีเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยปรับปรุงการประสานงานระหว่างตำรวจท้องถิ่นแล้วก็หน่วยฉุกเฉินอีกด้วยเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักค่ะโดยเหตุการณ์ยิงในโรงเรียน2ครั้งที่เกิดขึ้นก็สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวฟิลิปปินส์อย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันฟิลิปปินส์เองก็เป็นประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติซึ่งโรงเรียนต่างๆปกติแล้วเนี่ยก็มักจะมีการฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหวแล้วก็ไฟไหม้เป็นประจำแต่การฝึกซ้อมรับมือกับเหตุการณ์ยิงเช่นนี้ยังเป็นเรื่องที่ใหม่อยู่มากพอสมควรค่ะจริงๆฟิลิปปินส์เองก็เป็นประเทศที่มีกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะแต่เหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก็ทำให้หลายคนรู้สึกกังวลแล้วก็สะเทือนใจอยู่พอสมควรถ้าเกิดไปดูกันเนี่ยฟิลิปปินส์มีปืนที่ครอบครองโดยพลเรือนประมาณ4ล้านกระบอกนะคะมีการประเมินกันว่าน่าจะอยู่ที่อันดับ3ของอาเซียนแล้วก็ยังมีปัญหาปืนเถื่อนอยู่ไม่น้อยเลยทำให้เหตุลักษณะนี้เนี่ยจึงยังเป็นเหตุที่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมอยู่อย่างมากโดยปกติแล้วเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะก็ยังมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเป็นลักษณะของความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองต่างๆก็ได้
1: ครับพอใช้คำว่าเหตุกราดยิงหรือว่าเหตุยิงในโรงเรียนเกิดขึ้นไม่บ่อยเนี่ยจริงๆถ้าว่าไปบ้านเราก็เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นหรือไม
0: ่
1: ก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมกันบ่อยๆเหมือนกันนะครับ
2: ครับก็หลายประเทศเลยที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในลักษณะแบบนี้นะครับยังอยู่ในกลุ่มของอาเซียนนะครับคุณผู้ชมจากฟิลิปปินส์มาดูความเคลื่อนไหวที่มาเลเซียกันหน่อยมาเลเซียเนี่ยถ้าไปตรวจสอบครับเขาเป็นประเทศที่มีประชากรเชื้อสายจีนอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยเกือบ7ล้านคนหรือว่าร้อยละ23ของประชากรทั้งประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็มีวัฒนธรรมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่มีมายาวนานคล้ายๆกับเชื้อสายจีนในประเทศอื่นๆเลยนะครับ
0: ก็เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงวันศาสตร์จีนกันไปนะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปชมบรรยากาศการเฉลิมฉลองสุตราการตาที่นั่นกันนะคะส่วนที่อินโดนีเซียนะคะถ้ายังจำกันได้เราเคยนำเสนอเรื่องของการอพยพอุรังอุตังหนีไฟป่าแต่หลายตัวกลับต้องเผชิญกับอาการป่วยจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะชวนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในช่วงรอบรู้อาเซียนค่ะ

0: ันตุลูกังกับมือ
1: ซัมปูนาเจ้าอุรังอุตังวัยประมาณ20ปีตัวนี้เพิ่งได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากเหตุไฟป่าบนเกาะคาลิมันตันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่แม้ว่าจะรอดชีวิตมาได้ซัมปูนายังคงต้องเผชิญกับปัญหาระบบทางเดินหายใจและอาเจียนอยู่บ่อยครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยให้ออกซิเจนและน้ำเกลือรวมถึงเฝ้าติดตามรักษาอาการป่วยต่อไปซึ่งคาดว่าซัมปูนามีภาวะขาดออกซิเจนหลังจากต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางควันไฟป่าหนาทึบเป็นเวลานานขณะที่ CEO ของมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเตือนว่ารัฐบาลอินโดนีเซียไม่ควรให้ความสำคัญเพียงแค่การควบคุมไฟป่าเท่านั้นแต่ควรมีแผนเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบระยะยาวต่อพื้นที่ป่าไม้รวมถึงสุขภาพของประชาชนและสัตว์ป่าด้วยชาวมาเลเซียร่วมกันแห่หุ่นกระดาษจำลองของเทพเจ้าไต่ซือเอี๊ยเทพเจ้าผู้พิทักษ์พูดผีวิญญาณขนาดสูงถึง 8.9 เมตรไปตามท้องถนนในเมืองบูกิตเมือตาจามรัฐปีนังก่อนจะจุดไฟเผาจนกลายเป็นกองเพลิงขนาดใหญ่ตามความเชื่อว่าเป็นการส่งเทพเจ้ากลับสู่โลกวิญญาณปิดจบเทศกาลศาสตร์จีนปีนี้โดยสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ผู้ศรัทธาจะร่วมสวดมนต์และถวายเครื่องบูชาต่อหน้าหุ่นจำลองเทพเจ้าไต่ซือเอี๊ยเป็นเวลา15วันเชื่อว่าช่วงนี้

ประตูนรกจะเปิดออกและวิญญาณทั้งหลายจะมารอรับกุศลผลบุญในโลกมนุษย์ขณะที่ผู้ศรัทธาหลายคนระบุว่าเทศกาลนี้มีคุณค่าอย่างมากสำหรับคนเชื้อสายจีนและหวังว่าคนรุ่นหลังจะยังคงร่วมกันอนุรักษ์เทศกาลนี้ให้ยังคงอยู่คู่สังคมต่อไปภาพนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์หลังจากลีอานกาลังและกิลเบิร์ตกิโบชิโกคู่บ่าวสาวชาวฟิลิปปินส์เลือกจัดพิธีแต่งงานของตนเองท่ามกลางน้ำท่วมสูงเลยหัวเข่าในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองฮากอนอยจังหวัดบูราคันทางเหนือของกรุงมะนิลาโดยแม้ว่าทั้งคู่จะได้รับคำแนะนำให้เลื่อนจัดพิธีออกไปเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงนี้ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย33 คนและกระทบต่อประชาชนมากกว่า8 ล้านคน

0: ปัญหาไฟป่าในอินโดนีเซียตอนนี้ก็ต้องจับตามองกันต่อนะคะอย่างเมื่อวานก็มีการทางโต๊ะข่าวไทย PBS เองก็มีการนำเสนอไปเรื่องที่ชาวอินโดนีเซียต้องออกมาประกอบพิธีขอฝนกันเพราะว่าสภาพอากาศที่นู่นเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้งและมีฝนตกลงมาเลยทำให้ปัญหาไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลกระทบคือนอกจากกระทบไปถึงชีวิตสัตว์แล้วมนุษย์เราเองเวลาเผชิญกับฝุ่นควันเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เราเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: แล้วก็กระทบไปถึงเพื่อนบ้านด้วยมาเลเซียมีฟิลิปปินส์สิงคโปร์ก็ได้รับผลกระทบนะครับดูเรื่องราวของผู้สูงอายุกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้หลายประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุไม่เว้นแม้แต่บ้านเราเองนะครับซึ่งด้วยสุขภาพที่ค่อยๆทรุดโทรมลงผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลยนะครับก็อาจจะมีความกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นภาระของลูกหลานได้คือลูกหลานก็ต้องมาเสียเวลาในการดูแลอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
0: ผู้สูงอายุหลายคนถ้าเกิดว่านึกแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นักนะคะก็เลยพยายามหากิจกรรมต่างๆทำนะคะเพื่อให้ยังคงแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอยู่ค่ะเหมือนกับคู่หูคุณปู่คุณย่าชาวอิตาลีคู่นี้ที่เขาออกมาโชว์ลีลาเต้นจนกลายเป็นไวรัลกันไปเลยค่ะเห็นคุณปู่คุณย่าเต้นแล้วเอาจริงก็น่ารักดีนะคะอยากลุกขึ้นมาเต้นตามเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่คุณปาสควาเล่ยานอตตาครูสอนเต้นรำวัย70ปีพร้อมด้วยคู่หูอย่างคุณเอลิซาฟาวาวัย79ปีค่ะออกมาทำเป็นประจำที่จัตุรัสแห่งหนึ่งในกรุงโรมนะคะมีทั้งเต้นตามจังหวะเพลงของเอลวิสเพรสลีย์หรือว่าแม้แต่ไมเคิลแจ็คสันนะคะใครผ่านไปผ่านมาได้เห็นก็คงชอบใจค่ะต้องยกแวะอัดวิดีโอถ่ายเอาไว้สักหน่อยนะคะบางคนอดใจไม่ไหวก็ลงมาเต้นด้วยเลยก็มีเหมือนกันจนตอนนี้เนี่ยทั้งคู่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่อิตาลีรวมถึงได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์หลายรายการด้วยค่ะคุณปาสควาเล่บอกนะคะว่าที่ออกมาโชว์ลีลาเต้นแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆออกมาใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงมากขึ้นหากิจกรรมทำไม่อยากให้อยู่แบบเงียบเหงาไร้ชีวิตชีวาหรือว่าหันไปใช้ความรุนแรงได้เขาบอกว่าให้ลองนึกดูว่าถ้าเราเห็นผู้สูงอายุที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยยังกระฉับกระเฉงทำนู่นทำนี่มีความสุขอยู่ไม่มัวแต่นอนเฉยๆลองนึกดูสิคะว่าจะเป็นสิ่งที่ดีขนาดไหนนะคะเห็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นในไทยบ้านเราผู้สูงอายุคงออกไปรำไทยเก๊กหรือไม่บางคนเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นกิจกรรมยอดฮิตก็คือแอโรบิกกันก็ได้นะที่ฉันเห็นคือหลายๆคนหลายๆบางทีไปตลาดช่วงเช้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์โอ้โหชุมชนผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยยังกระฉับกระเฉงอยู่เลยแล้วเสื้อผ้าแต่ละคนสีสันสดใสเห็นแล้วบางทีก็อยากไปร่วมวงเหมือนกันนะคะ
2: เขาดูมีความสุขนะครับมีความสุขในการที่ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มันช่วยเรื่องของทั้งใจช่วยเรื่องของทั้งกายด้วยแล้วก็มันถ้าไปดูเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าจะช่วยเรื่องของเลือดเนี่ยสูบฉีดได้ดีด้วยสำหรับผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขามีความเชื่อเลยนะว่าเต้นบ่อยๆสุขภาพจิตดีนี่ทำให้อายุยืนด้วย
1: ใช่แต่ว่าสิ่งสำคัญนะแถวบ้านผมนี่เมาคุณแม่เป็นการไปอัปเดตข่าวสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน
2: อันนี้ก็สำคัญนะ
1: สำคัญ ใช่ไหมมันช่วยเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจได้
0: อันนี้เรื่องหลักแอโรบิกเรื่องร้อง
1: ใช่ครับ เน้นเข้าร่วมไปก่อน นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาที่บ้านเรานะคะไปที่จังหวัดนครราชสีมาที่นั่นเนี่ยค่ะถือว่าเป็นอีกครั้งที่มีกรณีผู้ต้องหาค่ะอยู่ระหว่างนำตัวส่งฟ้องในศาลพยายามที่จะหลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะไปดูนาทีที่

0: จ้าหน้าที่และพลเมืองดีวิ่งไล่จับกลางเมืองโคราชเลยค่ะคลิปจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครราชสีมาค่ะบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้ต้องหาคนหนึ่งอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวส่งศาลจังหวัดนครราชสีมาวิ่งหลบหนีมุ่งหน้าไปทางสวนเมืองทองถนนชุมพลตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดลงไปในคูเมืองบริเวณด้านข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วก็ว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งนะคะคุณผู้ชมเพื่อหาทางหลบหนีที่เราวงไว้ให้อ่ะค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดอีกมุมค่ะลองไปดูนะคะนี่เป็นเส้นทางลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเนี่ยค่ะบันทึกภาพขณะที่ผู้ต้องหาอยู่ในสภาพไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นสีดำรอยสักเต็มตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะวิ่งมาแล้วค่ะตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ำวิ่งไปตามถนนท่าทางลุกลี้ลุกลนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบรวมไปถึงพลเมืองดีที่พบเห็นเหตุการณ์ช่วยกันวิ่งไล่ติดตามกระชั้นชิดนะคะมีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์บีบแตรค่ะคุณผู้ชมบีบแตรแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนตะโกนขอความช่วยเหลือตลอดทางค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันปิดล้อมคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้ที่บริเวณริมหน้าศาลเจ้าพ่อไฟตรงข้ามกับอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีในสภาพที่ผู้ต้องหาเนี่ยคุณผู้ชมว่ายน้ำด้วยวิ่งด้วยหมดแรงเลยค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุผู้สื่อข่าวได้สอบถามหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าแบบนี้นะคะว่าช่วงเกิดเหตุนะคะเป็นช่วงบ่ายขณะที่ตนกำลังนำรถจักรยานยนต์พ่วงมาจอดเพื่อเตรียมขายน้ำแล้วก็เห็นชายถอดเสื้อมีรอยสักวิ่งหน้าตาตื่นมาตามถนนตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นผู้ก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์หรือเปล่าจนกระทั่งเห็นรถจักรยานยนต์ขับไล่ตามหลังแล้วก็บีบแตรแล้วก็ตะโกนให้ช่วยเมื่อชายคนดังกล่าววิ่งมาถึงบริเวณหน้าลานย่าโมพลเมืองดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้อะค่ะช่วยกันพุ่งเข้ารวบตัวเอาไว้ได้ทีนี้มารู้ภายหลังว่าเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีระหว่างนำตัวไปขึ้นศาล
1: เรารู้ไหมเขาวิ่งหนีอะไรตอนแรก
2: ไม่รู้ก็ยังว่าเฮ้ยมันวิ่งหนีอะไรก็เห็นไปเนาะแล้วตอนนี้ก็คิดว่าแต่วิ่งอะไรวิ่งราวเขาหรือว่าขโมยอะไรเขาแค่นั้นแหละเราไม่รู้เรื่องอื่นไงก็ได้ยินใครเนาะบอกว่าหนีคดีมาเขาพาไปขึ้นศาลแล้วหนีศาลมาแค่นั้นแหละ
1: ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะจับได
2: ้ไม่นานไม่นานวิ่งผ่านมาเนี่ยแล้วก็แค่ไปถึงแค่ศาลเจ้าเนาะแป๊บเดียวเพราะว่ามอเตอร์ไซคันนั้นเขาบีบแตรตลอดไงแป้นเนาะเขาคงรู้
0: ทางเทศบาลนครราชสีมาก็รวบรวมคลิปจากกล้องวงจรปิดทุกมุมไว้อย่างละเอียดนะคะส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ประสานรถรับส่งผู้ต้องหานำตัวกลับไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ข้อหาเพิ่มด้วยนะคุณผู้ชมเป็นส่วนของการหลบหนีระหว่างการควบคุมตัวค่ะ
3: คือถ้าเป็นภาษาชาวเน็ตเนี่ยคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าอย่าให้มีครั้งที่6ได้หรือเปล่าเพราะทีมข่าววันใหม่ไทย PBS พบว่ากรณีที่มีผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหาหลบหนีระหว่างถูกคุมตัวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาช่วง3ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างน้อย5ครั้งแล้วครับซึ่งทุกกรณีสามารถตามจับกุมได้ทั้งหมดนะครับธันวาคมปี2567มีผู้ต้องหาหลบหนีขณะขึ้นศาลจังหวัดพิมายสามารถตามไปจับกุมได้ในวันรุ่งขึ้นจากนั้นเดือนมกราคม2568ครับคุณผู้ชมผู้ต้องขังชายหลบหนีขณะบำเพ็ญประโยชน์นอกทัณฑสถานเขาพริกเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ภายใน2วันนี่2เคสแล้วนะฮะมากุมภาพันธ์2568นี่ห่างจากเดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวนะฮะผู้ต้องขังชายก่อเหตุปีนกำแพงเรือนจำกลางโคราชฝั่งแรกรับซึ่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้อันนี้ไวมากครับภายใน2ชั่วโมงเลยนะฮะนอกจากนั้นกรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะยังจำกันได้ก็เพิ่งมีกรณีที่เยาวชน6คนตัดลูกกรงสถานพินิจขโมยรถแล้วก็หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับกุมได้ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็เพิ่งจะมาถึงกรณีล่าสุดที่คุณศิริมาเล่าเมื่อสักครู่นี้เลยครับผู้ต้องหาวิ่งหนีกระโดดลงคูเมืองข้ามลานย่าโมหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมาก็สามารถตามจับกุมได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมคุณรอรัก ครับ

0: อย่าให้มีครั้งที่10
1: โอ้
0: พอแล้วฮะ
1: พอแล้ว
0: ไม่ต้องถึง10
1: ครับ
0: 6นี่ก็เยอะแล้ว
2: อย่างนี้จะเรียกว่าถี่ไหมอ่ะคุณผู้ชม
1: เนาะเกิดบ่อยมาก
0: เกือบทุกปีเลยอ่ะ
1: ครับและครั้งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมยังบอกว่านึกว่าแข่งไตกีฬาเออจริงแข่งไตกีฬาก็คือต้องว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่ง
0: ขาดปั่นจักรยาน
2: นี่จังหวะว่ายน้ำเนี่ย
1: เนี่ย
2: เอาจริงๆถ้าวิ่งอ้อมมันก็ไม่ได้ไกลนะคุณผู้ชม
1: โอ้โหนะครับก็เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าในพื้นที่เกิดขึ้นบ่อยจริงๆนะครับเช้านี้มาดูเรื่องราวชิวใจกันหน่อยคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับเป็นเรื่องราวชีวิตของสามีภรรยาที่เขาป่วยด้วยโรคประจำตัวมีทั้งโรคลมชักแล้วก็ฝั่งภรรยาก็พิการถูกตัดนิ้วเท้าด้วยแต่ความเป็นอยู่ของทั้งสองคนค่อนข้างยากลำบากมากๆครับที่บ้านไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้อยู่กันแบบนี้นาน10ปีแล้วล่าสุดเนี่ยพม.ปทุมธานีลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแล้วครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พม.จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยเทศบาลเมืองคลองหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาเพื่อนนิชาและก็ทีมงานคลองหลวงหน้าอยู่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือนายยงยุทธศรีสังอายุ53ปีแล้วก็นางสุรินทร์ศรีสังอายุ56ปีทั้ง2คนเป็นสามีภรรยากันครับพักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจากการตรวจสอบพบความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากหลังคากระเบื้องแตกประตูแล้วก็หน้าต่างชำรุดภายในบ้านพอไปดูปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้น้ำประปาก็ไม่มีเหมือนกันทนอยู่กันมาแบบนี้10ปีแล้วครับเนื่องจากซอยดังกล่าวเนี่ยพบว่าไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาเข้าถึงแค่ช่วงกลางซอยบ้านที่อยู่ต้นๆอยู่ช่วงกลางๆมีน้ำมีไฟฟ้าใช้แต่บ้านของสามีภรรยาอยู่ท้ายซอยครับก็เลยทำให้เข้าไม่ถึงระบบสาธารณูปโภคช่วงกลางคืนถามว่าทำยังไงเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็จะอาศัยไฟจากเสาไฟฟ้านี่แหละมาประทังชีวิตให้แสงไฟเนี่ยมันสาดเข้ามาในบ้านส่วนน้ำเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเขาก็จะเอารถไปเข็นจากท้ายหมู่บ้านแล้วก็เอามาเติมไว้ในโอ่งแบบนี้ครับคือเอามาสำรองเอาไว้ใช้อาบนะครับนายยงยุทธเปิดเผยบอกว่าตัวเองเป็นโรคลมชักต้องซื้อยามากินเองส่วนนางสุรินทร์ภรรยาก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานถูกตัดนิ้วเท้าและตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก็ไปรับปากกับทั้งสองคนบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะช่วยประสานเกี่ยวกับเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตให้เข้ามาดูเรื่องของไฟฟ้าส่วนเรื่องน้ำประปาบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับทางเทศบาลให้เข้ามาช่วยเหลือต่อไปครับ
3: ในส่วนของน้ำประปาครับตอนนี้เราประสานทางเทศบาลมาเทศบาลส่งของสวัสดิการเข้ามาดูนะครับแล้วก็ประสานทางทีมช่างของประปาเนี่ยมาแล้วเบื้องต้นเนี่ยต้องประสานไปทางผู้บริหารนะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอันเนี้ยถ้าเกิดว่าทางผู้บริหารเนี่ยสามารถจัดงบประมาณลงมาได้ตรงเนี้ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับคนในซอยทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะยายนะคนในซอยทั้งหมดรวมทั้งวัดเติมบุญที่อยู่ด้านท้ายด้วยนะครับส่วนไฟฟ้านะครับไฟฟ้าตรงนี้ทราบว่าเบื้องต้นเป็นของผู้ชอบของไฟฟ้ารังสิตนะครับก็คงต้องประสานไปทางรังสิตดูว่าตรงนี้จะขยายเขตได้ไหมถ้าขยายเขตได้มันก็จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านนะครับ
1: ส่วนเรื่องของการรักษาพยาบาลครับเจ้าหน้าที่พม.จังหวัดปทุมธานีบอกว่าเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทั้งสองคนได้เข้ารับการตรวจรักษาแล้วก็ประเมินอาการอย่างถูกต้องเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งสองคนไม่ได้เข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องก็มีเพียงฝากเพื่อนบ้านเนี่ยซื้อยาเท่านั้นนะครับนอกจากนี้พม.ปทุมธานีบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาว่าทั้งสองคนเข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐหรือไม่เพื่อให้ทั้งสองคนมีหลักประกันในการดำรงชีวิตแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เอามาให้ดูกันนะคุณผู้ชมจังหวัดปทุมธานีก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญแต่ว่าก็ยังมีคนที่ไม่มีไฟฟ้ากับน้ำประปาใช้อยู่นะครับ
0: พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะครับที่นั่นชาวบ้านเขามีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการที่หาปลานะครับแต่จะเป็นวิธีไหนตามไปดูพร้อมกันครับช่วงนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคสำหรับชาวบ้านวังน้ำเย็นที่ตำบลเมืองลีอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านในการออกไปหาปลาแต่อย่างใดนะครับรวมตัวกันออกมาหาปลานะครับนี่คนขวาไม่ใช่ชาวบ้านนะครับคุณจุธามาศผูกโพผู้สื่อข่าวของเราฮะไปเนียนอยู่กับชาวบ้านด้วยมองแว๊บๆนึกว่าเป็นชาวบ้านเมื่อกี้เนี่ย
4: เนียนอยู่ใช่ไหม

0: อยู
1: ่มันต้องเข้าถึงพื้นที่หน่อย
0: นะนี่คุณจุพาไปดูวิธีการกั้นแควครับหรือว่าการเบี่ยงทิศทางน้ำให้น้ำไหลไปอีกทางเพื่อสร้างพื้นที่เป็นน้ำตื้นสำหรับการจับปลาเป็นปลาตัวเล็กๆนำไปประกอบอาหารครับ

0: ได้ทุกที่นะครับครับเลือกพื้นที่ที่แคบที่สุด
1: มาดูวิธีการกั้นแขวนนะครับชาวบ้านเขาจะช่วยกันขนหินใหญ่เล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กเอามาวางกันนะครับเรียงปิดกั้นทางน้ำเป็นชั้นๆแล้วก็นำแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่มาวางคลุมทับอีกทีนึงแล้วก็นำใบตองมาวางเรียงพร้อมทั้งขุดดินมาทับใบตองอีกชั้นน้ำมันก็จะไหลน้อยลงแล้วนะครับทีนี้พอกั้นให้น้ำไหลผ่านได้น้อยที่สุดจนสามารถมองเห็นก้นแม่น้ำลีได้ชาวบ้านก็จะเริ่มจับปลากันแล้วนะครับบางคนใช้สวิงก็จับได้เหมือนกันบางคนใช้มือเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างสนุกสนานบ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเป็นปลาเล็กปลาน้อยแบบนี้นี่คุณจุธามาศก็จับได้กับเขาเหมือนกันนะ
2: คุณจุดูคล่องนะ
1: นี่ทีมงานพอมีเสียงไหมฮะนี่นี่กราดใหญ่เลย
3: จับปลาหรือจับตัวอะไร
1: ที่กรีดนี่เจอปลาหรือเจองูเนี่ยคุณจุธามาศเนี่ยคือธรรมชาติของปลาขนาดเล็กในแม่น้ำลีนะครับทั้งปลาบู่ห้วยปลากั้งปลากระทิงมันจะไปซ่อนตัวอยู่ใต้โขดหินครับเพื่อหลบกระแสน้ำดังนั้นวิธีจับคือต้องไปเปิดหินยกหินทีละก้อนแล้วก็ใช้มือจับขึ้นมาทีละตัวอุ้ยตัวใหญ่ปลาไหลด้วยนะฮะพอจับปลาขึ้นมาได้พอทำอาหารแล้วนะครับชาวบ้านก็จะช่วยกันรื้อก้อนหินที่กั้นแม่น้ำออกครับนี่แบบนี้เพื่อให้น้ำมันไหลได้ตามเดิมครับ
0: ถ้าหาเสร็จเราก็ปล่อยน้ำเข้าเหมือนเดิมให้ปลาเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนแล้วก็มาตืดมาแก้กั้นใหม่ปลามันก็มีตามธรรมชาติของมันนั่นไงครับ
1: ได้ปลามาแล้วก็ต้องไปทำอาหารกันหน่อยนะครับเมนูยอดนิยมก็อย่างเช่นแกงผักกูดใส่ปลาแกงยอดหวายใส่ปลาแล้วก็ปลาย่างครับพร้อมทั้งล้อมวงกินข้าวในกระท่อมเล็กๆท่ามกลางสายฝนที่เย็นฉ่ำเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับนี่บรรยากาศดีทีเดียวครับ
4: ขายของกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมอยากจะชวนคุณผู้ชมติดตามไทย PBS ค่ะมีการปรับทับรายการกับ7 Specialist นะคะถอดรหัสข่าวลึกรอบด้านเริ่มสัปดาห์หน้า7กันยายนค่ะไทย PBS ผนึกกำลังคนข่าวมากประสบการณ์ต้องบอกแบบนี้นะคะภายใต้แนวคิด7 Specialist 7มุมมองก็จะวิเคราะห์4ประเด็นที่น่าสนใจค่ะก็มีทั้งความซับซ้อนซ่อนเงื่อนทางการเมืองคอร์รัปชันที่ต้องถอดรหัสแล้วก็คลี่ปมต่างๆเนี่ยค่ะกับทั้ง3ท่านนี้คุณสาวลักษณ์วัฒนศิลป์คุณอุรชัยสอนแก้วแล้วก็คุณวราวิชฉิมมณีนะคะเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจความซับซ้อนเชิงโครงสร้างกับเงินในกระเป๋าของพวกเราเนี่ยค่ะโดยคนนี้เลยค่ะจับแว่นซะหน่อยลองดูซิว่าการลงทุนเศรษฐกิจบ้านเราเป็นยังไงกับคนนี้ค่ะคุณปรัชญ์อ่อนประหยัดทรัพย์แล้วก็ความละเอียดอ่อนแล้วก็ความซับซ้อนทางความมั่นคงตามแนวชายแดนรอบด้านของประเทศโดยคุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์ค่ะรวมไปถึงความซับซ้อนของภูมิรัฐศาสตร์โลกในรายการทันโลกกับคุณกรุณาบัวคำศรีและคุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์นะคะซึ่งรายการทันโลกเนี่ยถือว่าจะเป็นรายการโฉมใหม่ก็จะมีการวิเคราะห์ 2-3 ประเด็นของวันอย่างเจาะลึกแล้วก็รอบด้านนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทันโลกเนี่ยชวนคุณผู้ชมติดตามเวลา 21:15 นนะคะส่วนตอบโจทย์เนี่ยคุณผู้ชมติดตามวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 20:30 นส่วนวิเคราะห์ข่าวรอบด้านของไทย PBS อีกช่วงหนึ่งนะคะห้องข่าวไทย PBS หรือว่า New Rooms เนี่ยค่ะออกอากาศวันอาทิตย์ช่วงค่ำเริ่ม7กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมติดตามได้ผ่านไทย PBS นะคะ
2: ครับรอติดตามกันสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับติดตามข่าวกีฬากันต่อวันนี้อยู่กับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์อย่างที่เกริ่นกันไปช่วงต้นรายการมีภาพบรรยากาศของนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางแล้วนะครับ
5: ครับผมนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่นักกีฬาสาวไทยค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่าภารกิจแน่นทั้งวันแต่ว่าเป็นการเหนื่อยด้วยรอยยิ้มเพราะว่าตระเวนรับเงินอัดฉีดล่าสุดเนี่ยทะลุไปถึงเกือบ25ล้านบาทเลยนะครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนนี้หลังผ่านภารกิจสำคัญทั้งการเข้าพบนายกรัฐมนตรีและรับเงินรางวัลอัดฉีดโดยมีกำหนดเก็บตัวฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายครับและอุ่นเครื่องกับสโมสรชั้นนำก่อนเปิดฉากในศึกเอเชียนเกมครับสำหรับบรรยากาศและภารกิจสุดอบอุ่นตลอดทั้งวันก่อนออกเดินทางครับเริ่มต้นจากนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาสตาฟโค้ช

0: และก็ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอย่างสมเกียรติพร้อมกันนี้ครับได้สร้างความฮือฮาด้วยการกดปุ่มโอนเงินรางวัลอัดฉีดแบบเรียลไทม์เข้าสู่บัญชีนักกีฬาโดยตรงทันทีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,760,000 บาทซึ่งนักกีฬาแต่ละคนครับได้รับเงินอัดฉีดเฉลี่ยคนละ 640,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับความทุ่มเทที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากนั้นในช่วงบ่ายครับทีมนักตบสาวไทยได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังสตูดิโอโมโนเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะนักกีฬาและสมาคมอย่างหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันครับคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนได้ประกาศเพิ่มเงินสนับสนุนอัดฉีดพิเศษจากเดิมครับที่จะมอบ5ล้านบาทเบิ้ลเป็น10ล้านบาทส่งผลให้ยอดรวมเงินรางวัลสนับสนุนและเงินอัดฉีดที่ทีมสาวไทยได้รับทั้งหมดในครั้งนี้สูงถึง 24,760,000 บาทครับส่วนบรรยากาศล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับมีแฟนคลับและสื่อมวลชนมาร่วมส่งและให้กำลังใจกันอย่างคึกคักโดยทัพนักตบสาวไทยได้ออกเดินทางไปยังเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายตามข้อตกลง MOU ที่เซ็นไว้ระหว่างสมาคมกับเมืองซากะก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี้ซึ่งโค้ชออสเกียรติพงษ์เทศตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยรายละเอียดของการเก็บตัวว่าทีมเลือกเดินทางไปล่วงหน้าครับเพื่อปรับสภาพร่างกายและสภาพอากาศโดยมีโปรแกรมสำคัญก็คือการลงอุ่นเครื่องกับสโมสรฮิซามิสุสปริงต้นสังกัดของเตยหัตถยาบำรุงสุขดีกรีแชมป์ลีกญี่ปุ่นปีล่าสุดพร้อมกับตั้งเป้าหมายชัดเจนครับว่าต้องการคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมกลับประเทศไทยให้ได้ขณะที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมและเฟิร์นวริศราที่ติดทีมลุยเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกต่างเปิดเผยตรงกันว่าการเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนครับช่วยในเรื่องของการปรับตัวได้มากพร้อมกับยอมรับว่าการตัดตัวผู้เล่นครับจาก14คนให้เหลือ12คนในทัวร์นาเมนต์จริงสร้างความกดดันและก็ส่งผลกับสภาพจิตใจเพราะว่าไม่มีใครอยากถูกตัดออกแต่ทุกคนก็เข้าใจดีครับแล้วก็พร้อมผนวกกำลังสู้เพื่อประเทศไทยให้ได้ครับ
1: ตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะที่เราเริ่มไปเก็บตัวก่อนเข้าการแข่งขันจริงนะคะเพราะว่าจากที่เราจบจากทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียมานะคะเราก็ได้พักอย่างเต็มที่ไป3วันแต่ทีเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีในการไปปรับตัวด้วยปรับสภาพอากาศด้วยปรับอาหารด้วยอะไรเงี้ยว่าถ้าเราลดตัวผู้เล่นเหลือ12คนเนี่ยเราจะต้องวางแผนจำกัดหรือใช้ผู้เล่นในแต่ละเกมยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูมีความรู้สึกว่าก็มีทางสภาพจิตใจนิดนึงที่แบบว่าโอ๊ยก็ไม่อยากจะแบบตัดน้องที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันแล้วเราก็ไปชิงแชมป์เอเชียมาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าศักยภาพค่อนข้างดีดังนั้นแล้วมูดนะตรงนี้อ่ะมันเลยทำให้อาจารย์ออสนะคะเอาทุกคนไปทั้งหมดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของสภาพจิตใจแต่ว่าในการแข่งขันนะเราก็ต้องยอมรับว่าการตัดตัวมันไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากวันที่เราคว้าแชมป์มันเกิดขึ้นมาเมื่อ2เดือนที่แล้วดังนั้นแล้วณตอนนั้นอ่ะโค้ชเขาก็ตัดสินใจได้ดีที่สุดแล้วค่ะ
2: สำหรับตัวหนูก็รู้สึกว่าก็มีนะคะเพราะว่าตัวเปลี่ยนมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจาก14ก็เป็น12ก็หายไปตั้ง2คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะ2คนเอาอยู่ค่ะหนูมั่นใจในตัวพี่บุ๋มบิ่มกับพี่อมสิน
3: เราด้วยใช่มั้ย
2: หนูด้วยค่ะมั่นใจด้วยเหมือนกันของหนูก็คิดว่ามันเป็นแมตช์แรกที่เป็นครั้งแรกที่หนูได้เล่นก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะในแมตช์เอเชียนเกมก็อาจจะสู้ให้เต็มที่ค่ะ
0: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในศึกเอเชียนเกม2026ครับทีมสาวไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและก็ไชนีสไทเปซึ่งหากย้อนดูสถิติผลงานที่ดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในเอเชียนเกมครับเคยสร้างผลงานการคว้าเหรียญเงินมาได้1ครั้งในปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มีการคว้าเหรียญทองแดงมาได้อีก2ครั้งครับในปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้และก็ปี2022ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ครับทุกคนมุ่งมั่นที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมให้กับวงการลูกยางไทยอีกครั้งครับถือว่าโอกาสที่ไทยจะทำสำเร็จก็มีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่แข่งที่จะเจอกันเนี่ยอย่างจีนแล้วก็ญี่ปุ่นน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่ไทยเอาชนะเข้ามาได้ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนี่เองนะครับ
4: ครับ

0: เงินอาชีพเยอะขนาดนี้ด้วยก็น่าจะมีแรงในการเล่นสุดๆไปเลย
1: ใช่นะครับโอ้ไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าได้เหรียญทองเอเชียนเกมกลับมาอีกเนี่ยยอดรวมนะครับผมว่าน่าจะมีทะลุ50ล้านเลยเหมือนก
2: ัน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ฟังโค้ชออสให้สัมภาษณ์อ่ะโค้ชบอกว่าใครที่ไปบนอะไรไว้ช่วยไปแก้บนก่อนวันนี้เห็น1คนที่ไปแก้บนแล้วคือคุณรัศมีแขเนาะไปวิ่งรอบวัดพระแก้วใช่
1: ครับนับ1แล้วเห็นบอกว่าวิ่งไปประมาณ3รอบเหลืออีกประมาณ97รอบแค่นั้นเอง
2: ค่อยๆสะสมไป
1: ครับผม
3: ย
1: ัง
3: มีเวลา
1: อ่ะนอกจากเรื่องของวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมนะครับอีก1สมาคมกีฬาที่มีลุ้นเหมือนกันก็คือเทควันโดซึ่งปีนี้พ่อยอมรับว่ามันเป็นงานยากเพราะว่ามีการปรับกฎกติกาใหม่ๆขึ้นหลายอย่างด้วยกันนะครับมาที่สมาคมกีฬาเทควันโดครับยอมรับว่าเอเชียนเกมหนนี้ไม่ใช่งานง่ายครับเพราะว่ารุ่นน้ำหนักที่เปลี่ยนไปจากเดิมและกฎกติกาใหม่ที่ไม่มีการชาเลนจ์แต่ก็ยังมั่นใจว่าจอมเตะไทยมีลุ้นที่จะคว้าเหรียญทองมาได้ครับบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครับที่ทางสมาคมเปิดแคมป์ให้สื่อมวลชนร่วมทำข่าวความพร้อมของนักกีฬาทั้งประเภทต่อสู้และก็ประเภทภูมิเซ่ก่อนที่นักกีฬาจะออกเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ครับนายกสมาคมเผยว่าเป็นครั้งที่หนักใจที่สุดเพราะว่ามีการแบ่งรุ่นน้ำหนักใหม่ตามรุ่นที่มีในโอลิมปิกเกมส์ที่มีชิงชัยกัน8เหรียญทองทำให้มีผลต่อโอกาสในการคว้าเหรียญของทีมไทยแต่ก็ยังมั่นใจครับว่านักกีฬาหน้าใหม่จะมีเหรียญทองกลับมาขณะที่โค้ชเชชัชชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดก็มีความกังวลอยู่บ้างครับเพราะว่าในเอเชียนเกมครั้งนี้เริ่มมีการปรับใช้กฎใหม่ที่ไม่มีการขอชาเลนจ์แต่ก็ยังเชื่อว่านักกีฬาไทยครับยังมีลุ้น1เหรียญทองได้อีก1สมัยครับ
4: ครั้งนี้ก็ไม่มีเทนนิสคือแต่ว่าเราก็มีเราก็ส่งเป็กคนกับชัยศรีอิงศรีก็บางคนก็เล่นนานครับก็ใบเตยกับยูก็ค่อยไปโอลิมปิกล่าสุด2024แล้วก็ที่เรือก็เป็นน่าจะเอเชียนเกมครั้งแรกครับเป็นเอเชียนเกมก็สำคัญแล้วก็เป็นแข่งใหญ่จริงๆแต่ผมก็อยากให้เป็นเล่นเต็มที่ก่อนครับแล้วก็เรื่องผลงานก็เราก็ต้องรอก่อนครับคือจริงๆหนักใจจริงๆครับเพราะว่าผ่านมาก็โอลิมปิกหรือเอเชียนเกมก็เป็นโค้ชถ้ามีโอกาสประท้วงก็ได้เราก็ความสำเร็จหลายครั้งแล้วก็แต่ว่าเปลี่ยนกติกาใหม่แล้วก็ไม่ได้แล้วคือต้องยังไงก็ต้องยอมแล้วก็ยอมรับครับแล้วก็ตามกติกาสหพันธ์เทควันโดโลกครับ
1: โดยก่อนออกเดินทางไปญี่ปุ่นครับทีมเทควันโดเตรียมย้ายแคมป์ไปฝึกซ้อมที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและหลังจากนั้นครับจะเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นในวันที่21กันยายนครับส่วนการแข่งขันเทควันโดเอเชียนเกมจะเริ่มแข่งกันในวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ครับไปต่อกันที่ทีมกรีธาระยะสั้นทีมชาติไทยครับเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้ทีมลมกรดไทยทั้งชายและหญิงครับได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันที่เช็กเกียเป็นเวลา1เดือนก่อนจะกลับมาเก็บตัวที่ไทยในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมหลังสภาพร่างกายของแต่ละคนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนอกจากนี้ยังมีอีก1ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือโค้ชเจนทรีแบทลีย์โค้ชชาวอเมริกันได้เรียกตัวน้องเกี๊ยวชนทิชาคบุตรนักกีฬากระโดดค้ำทีมชาติไทยเข้ามาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมวิ่งระยะสั้นเพื่อเป็นกำลังเสริมของทีมในการลุยศึกเอเชียนเกมเนื่องจากเธอมีพื้นฐานการวิ่งที่ดีครับ
5: ก็ทีมระยะสั้นใช่ไหมคะมันจะมีความเร็วอะค่ะแล้วก็ของกระโดดค้ำอะค่ะมันต้องใช้ความเร็วเหมือนกันค่ะถ้าเหมือนถ้าหนูมาซ้อมวิ่งใช่ไหมคะมันเหมือนเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ความวิ่งไอ้การเร็วอะตอนแรกหนูคิดว่าเขาเหมือนพูดแซวเล่นค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้สนใจอะไรจนเหมือนไปแข่งที่ไทเปค่ะแล้วโค้ชก็เหมือนน่าจะเห็นตอนเราซ้อมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนเรียกมาเราก็ดีใจค่ะแล้วก็เผื่อได้นำความเร็วไปปรับใช้ในวิ่งในคำค่ะ
1: โดยหลังจากจบศึกเอเชียนเกมครับชนทิชาก็จะกลับไปฝึกซ้อมกับกีฬากระโดดค้ำเช่นเดิมเพราะว่าเป็นกีฬาที่เธอถนัดและก็รักที่สุดสำหรับทีมกรีธาไทยครับจะออกเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวในเรื่องของสภาพอากาศและก็ทำความคุ้นชินกับสนามฝึกซ้อมและก็สนามแข่งขันครับไปดูเรื่องของพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการนำถ้วยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาโชว์ในบ้านเรานะครับซึ่งปัญหาการลิงก์เถื่อนนะครับรวมไปถึงการดูเว็บอื่นๆที่ไม่ถูกต้องตามกฎเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่ทางพรีเมียร์ลีกเขาหนักใจอยู่เหมือนกันในบ้านเรานะครับ ปัญหาเรื่องของพิมลีกนะครับยังคงเป็นปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ในไทยเป็นภาระหน้าที่สำคัญครับของแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์พิมลีกที่ต้องจับมือกับหลายหน่วยงานเพื่อปราบปรามซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาครับได้มีการปิดเว็บไซต์หลายพันเว็บรวมไปถึงลิงก์เถื่อนทางโซเชียลมีเดียอีกนับแสนลิงก์ครับเพื่อรางวัลพรีเมียร์ลีกมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่3ครับต่อจากปี2566และ68ซึ่งการที่ถ้วยพรีเมียร์ลีกได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นลีกยอดนิยมสูงสุดในไทยแต่ว่าปัญหาการลักลอบดูแบบผิดลิขสิทธิ์ทำให้พรีเมียร์ลีกครับค่อนข้างเป็นห่วงขณะเดียวกันแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกในไทยครับก็มีความพยายามกวาดล้างเว็บเถื่อนมาโดยตลอดโดยฤดูกาลที่ผ่านมาได้มีการปิดเว็บไซต์ไปแล้วประมาณ 3,000 ถึง 4,000 เว็บไซต์รวมไปถึงลิงก์ทางโซเชียลมีเดียอีกอย่างน้อย 250,000 ลิงก์ซึ่งทางเจ้าของลิขสิทธิ์ครับต้องตั้งวอลลุ่มโดยใช้เทคโนโลยี AI ตรวจจับโดยได้รับความร่วมมือจากโอเปอเรเตอร์ตำรวจไซเบอร์กรมสอบสวนคดีพิเศษและก็กรมสอบสวนกลางครับ
6: มีการขอความร่วมมือมาจากทางด้านรัฐบาลอังกฤษนะครับมาถึงประเทศไทยนะครับที่เราคุยกันนะครับเป็นจดหมายชัดเจนเราก็ได้มีการพบปะกับกรรมาธิการในรัฐสภานะครับแล้วก็มีการได้คุยศึกษาความร่วมมือเพราะว่าจริงๆอย่างที่พูดเมื่อกี้ครับไม่ใช่ว่าเรามีเทคโนโลยีอย่างเดียวเว็บเถื่อนเว็บพนันก็มีเทคโนโลยีแล้วก็มีเทคนิคต่างๆในการทำงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้ตอนนี้ทางด้านรัฐบาลอังกฤษก็เห็นว่าสิทธิหรือว่า right ของเขาในเรื่องของ English Premier League เนี่ยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันที่แข็งแรงที่สุดของประเทศเขาเนี่ยควรจะได้รับการดูแล
1: ทั้งนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นลีกยอดนิยมไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นลีกที่แฟนบอลติดตามมากที่สุดในโลกส่วนในประเทศไทยครับมีผู้ชมติดตามอยู่ที่ประมาณ 4-6 ล้านคนในขณะที่ผู้ชมแบบถูกลิขสิทธิ์มีอยู่เพียงประมาณแค่ 1,600,000 คนเท่านั้นจึงกระทบต่อราคาค่าลิขสิทธิ์ของที่สมาชิกต้องจ่ายครับขณะที่ทางแจ๊สยอมรับว่าจำนวนสมาชิกมีผลต่อการกำหนดราคาโดยการเติบโตของพรีเมียร์ลีกครับมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเตะระดับโลกครับในลีกที่มีจำนวนมากการคว้าชัยชนะของทีมจากพรีเมียร์ลีกในเวทียุโรปซึ่งแสดงถึงคุณภาพและความยอดนิยมนอกจากนี้ครับยังมีเรตติ้งจากการรับชมแล้วก็ที่สำคัญคือราคาลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกที่แพงขึ้นในทุกปีครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลิงก์เถื่อนเนี่ยเป็นแสนลิงก์เลยคือแสนลิงก์นี่ค่อนข้างเยอะมาก
1: คือเหมือนกับว่าเขาปิดไปปุ๊บเขาก็เกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับ
2: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับช่วงนี้เรา4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ลิกเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วัน